ตอนที่ 7.1 ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับตอนที่ 7.2 ก็คือแนวทางและกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมส่วนตอนที่ 7.3 ก็คือการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับในแต่ละตอนก็จะมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับ

เห็นว่าการวิเคราะห์นะครับเราดูที่การวิเคราะห์นะครับภาพนี้นะการวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์ตัววัตถุประสงค์ต่างๆในการออกแบบสื่อได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนใช้สื่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มพัฒนาและออกแบบสื่อนะครับควรจะแก้ไขหรือดําเนินการปรับปรุงอะไรยังไงนะครับมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเหล่านั้นนะครับอธิการมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะครับทีนี้มาดูอีกวิธีการหนึ่งครับก็คือเราใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมนะครับนะโดยใช้หลักการของวิธีวิจัยนะครับเราแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะวิจัยนะครับแล้วก็ระยะพัฒนานะครับระยะวิจัยนี้นะครับทางผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเป็นการดําเนินการนะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อนํามากําหนดเป็นระยะนะครับรายละเอียดต่างๆของการทําพัฒนานวัตกรรมนะฮะส่วนระยะพัฒนาครับก็คือนําข้อมูลที่ได้จากระยะที่1นะครับมาเป็นพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเท่ากันในระยะที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบร่างต้นแบบนะครับให้ตรงกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับการวิจัยในขั้นตอนนี้นะครับและพัฒนานี้เนี่ยครับทั้ง2กระบวนการนะครับจะเป็นกระบวนการที่ค้นหาสร้างแนวทางวิธีปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้ตรงกับความต้องการของครูแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือการระบุปัญหานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาในสิ่งที่เราพบเจออยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนานวัตกรรมของเราอ่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือพัฒนาสื่อที่เราใช้สอนอยู่อ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับเสร็จแล้วข้อที่2ครับเราก็มีการกําหนดจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอะไรดีอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนไหมหรืออาจจะเป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนก็จะแบ่งเป็น2แบบคือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศน์อุปกรณ์นะครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตรหรือวิธีการสอนต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถกําหนดจุดมุ่งหมายได้นะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมนะครับทีนี้เราก็นําสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนานะครับสรรสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราจะใช้บอร์ดเกมดีไหมกับเด็กปฐมวัยนะครับเด็กเล็กๆนะครับให้เรียนรู้นะครับมีการจับวัตถุต่างๆของเล่นนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือหรือเพื่อพัฒนาการจำแนกสีนะครับหรือการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีขนาดเล็กใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นวิธีการสอนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับก็คือหลังจากที่เราพัฒนาเสร็จใช่ไหมครับเราก็ลองให้นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาลองประเมินวิธีการนะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมต่างๆสื่อต่างๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมานะครับส่วนข้อที่5ครับก็คือเอาสื่อของเราเนี่ยครับได้รับคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองนําไปหาประสิทธิภาพนะครับของนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองนะครับกับกลุ่มคนแบบ1ต่อ1นะครับหรือเป็นกลุ่มจำนวนเล็กๆหรือเป็นกลุ่มที่มีขนาดของจริงนะครับอาจจะเป็นจำนวนนักเรียนทั้งห้องดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่6ก็คือมีการสรุปและรายงานนะครับนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาเป็นในลักษณะ R&D ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเนื้อหาตอนที่ 7.2 ครับผมครับเรามาต่อกันที่ตอน 7.3 นะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครับล่ะเมื่อเวลาเราพัฒนาสื่อขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเผยแพร่สื่อของเราซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมจำได้ไหมฮะตามโมเดลที่เราศึกษาไปนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับนักศึกษาก็คือการเผยแพร่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราทำการสอนใช่ไหมครับและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเสร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขยายองค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อแบ่งเป็นการแบ่งปันนะครับไปให้กับผู้อื่นได้นำนวัตกรรมของเราไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะฮะสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่การสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของชาติต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่นะครับแล้วก็การยอมรับนวัต

กรรมกันนะครับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเป็นกระบวนการที่นำเอานวัตกรรมที่ได้แล้วนะครับพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากการจัดการศึกษานะครับหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับกับเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเป็นที่ยอมรับนะครับมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ลองนำนวัตกรรมของเราไปใช้งานต่อไปนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นจะช่วยให้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดใช้นะครับประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆนะครับทำให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับได้ทราบว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเราพัฒนางานออกมาแล้วคนอื่นนำไปใช้งานต่อได้จริงๆนะครับแล้วไปประยุกต์ใช้ต่อได้แสดงว่างานของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้านำไปใช้จนแค่ติดใจละหรือใช้ในชีวิตประจำวันตลอดไปละแรกๆอาจจะเป็นนวัตกรรมแต่ว่าถ้าใช้จนชินแล้วจะกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือจะเป็นสื่อนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลที่กระทบไปสู่สังคมนะครับนวัตกรรมนั้นจะเป็นผสมการผสมผสานกลมกลืนกับชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของกระบวนการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเรามีรายละเอียดทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับ1คือองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรม2คือกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม3แล้วก็คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับในส่วนของ3องค์ประกอบนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับจะประกอบไปด้วยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่า innovation นะครับมีช่องที่2ถัดมาคือช่องทางการสื่อสารนะครับมี communication on all channel ก็คือช่องทางนะครับว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนนะครับ3คือเรื่องของเวลานะครับ4คือสภาพของสังคมณขณะนั้นนะครับ social system ส่วนอันสุดท้ายก็คือการ adoption นะครับคือการยอมรับนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามแผนภาพแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของลักษณะของการเผยแพร่อยู่ทั้งหมด5ประการประการแรกคือตัวนวัตกรรมเองจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของนวัตกรรมนั้นว่าเป็นเช่นไรนะครับใช้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด2ครับสารสนเทศหรือข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารของเรื่องนั้นต้องเลือกวิธีการว่าจะใช้ช่องทางใดในการเผยแพร่นะครับถ้าเราเผยแพร่ผิดช่องทางนะครับสมมุติว่าเราทำสื่อออกมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเผยแพร่ไม่ถูกนะครับเช่นสื่อเนี้ยมันเหมาะกับคนที่คนที่อยู่ตามชายแดนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสื่อของเราต่อไปนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเราเผยแพร่ไปจะต้องคำนึงถึงด้วย3ครับเงื่อนไขของเวลานะครับนวัตกรรมบางชิ้นนะครับจะมีช่วงเวลาของการยอมรับที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นต้องมีการวางแผนและคาดการณ์ในระยะของการเผยแพร่ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าชิ้นงานเหล่านั้นไปใช้งานไม่ถูกช่วงเวลามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่การแพร่กระจายนะครับประการที่4ครับธรรมชาติของระบบหรือสังคมที่จะนำไปเผยแพร่นั้นเนี่ยครับแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราต้องดูเรื่องของสภาพสังคมของพื้นที่เหล่านั้นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับอันนี้จะต้องมีการใช้หลักจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการวิเคราะห์และมีการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเอาอย่างง่ายๆเลยคือในช่วงโควิดนะครับ19เนี่ยนะครับถ้าไม่มีโควิดมาบังคับหรือเป็นสถานการณ์ที่คับขันจริงๆใช่ไหมครับสภาพของสังคมในช่วงนั้นแล้วเวลาใช่ไหมครับมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาสร้างสื่อขึ้นมาใครๆก็ต้องใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าสอนออนไลน์สำหรับเด็กประถมวัยอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมฮะก็เลยไปบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราทุกคนก็เริ่มไปเรียนรู้วิธีการทำคลิปวิดีโอวิธีการพัฒนาสื่ออะไรต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เพื่อหวังว่าจะให้เด็กเนี่ยของเราสามารถเรียนรู้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์คับขันได้นะครับสองครับเรื่องของกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับโรเจอร์นะครับได้นำเสนอกระบวนการการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1คือขั้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับ

ขั้นตอนที่2คือขั้นการจูงใจขั้นตอนที่3ขั้นการตัดสินใจขั้นตอนที่4ขั้นการยอมรับนะครับขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6คือขั้นการยืนยันนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรขั้นสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเป็นขั้นพื้นฐานในการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเช่นประโยชน์หรือผลการนวัตกรรมนั้นถ้าใช้แล้วจะช่วยอย่างไรนะครับเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงสนใจและยอมรับและตัดสินใจนวัตกรรมเหล่านั้นต่อไปครับขั้นที่2ขั้นการจูงใจในขั้นนี้ผู้ถ่ายทอดนะครับจะและผู้รับจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสังคมนะครับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับต่อไปครับขั้นการตัดสินใจเมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วองค์กรจะต้องดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมแล้วก็กลุ่มผู้ที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านั้นด้วยนะครับ4ครับขั้นการยอมรับในขั้นตอนนี้นวัตกรรมจะถ่ายทอดจากแหล่งต้นต่อนะครับได้แก่ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมผู้มีอำนาจตัดสินใจกลุ่มนำร่องในการใช้นวัตกรรมโดยมีข้อมูลที่ถ่ายทอดนะครับได้แก่การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมด้วยนะครับส่วนขั้นที่5นะครับคือขั้นนำไปใช้นะครับหลังจากที่เรายอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านี้จะต้องดำเนินการใช้นวัตกรรมในองค์กรเป็นระยะเวลา1ก่อนเพื่อให้เกิดข้อมูลในการตัดสินใจนะครับมีการประเมินและวิเคราะห์ผลในขั้นถัดไปนะครับขั้นที่6ครับก็คือหลังจากที่กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะมีการทำการประเมินวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูอีกทีว่านวัตกรรมเหล่านั้นเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ก็คือขั้นการยืนยันนะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็คือยอมรับนะครับยืนยันว่ารับนะครับแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บก็จะเกิดการปฏิเสธนะครับทีนี้เรามาดูในขั้นตอนที่3นะครับในองค์ประกอบที่3นะครับตรงส่วนนี้คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับก็จะมีขั้นในการยอมรับก็คือขั้นการรับรู้ขั้นสนใจขั้นการชั่งใจขั้นการทดลองใช้และก็ขั้นตกลงใช้ในสถานการณ์จริงนะครับเห็นไหมฮะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับกว่าที่นักศึกษานะครับหรือคุณครูนะครับจะสร้างนวัตกรรมออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการยอมรับขั้นตัดสินใจขั้นการพิจารณาเสร็จแล้วก็ยอมรับอีกทีกว่าจะเอานวัตกรรมนั้นมาใช้ในองค์กรนะครับบางครั้งเราต้องใช้แบบเดียวๆไว้ก่อนนะครับบางทีคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวทำไมต้องใช้สิ่งเหล่านั้นกับเด็กอยู่แล้วในเมื่อนวัตกรรมเหล่านั้นหรือวิธีการสอนที่ฉันสอนอยู่มันก็ดีอยู่แล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับก็หวังอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยครับที่เรียนจบในรายวิชานี้จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดนะคะของการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเรามาฟังก่อนเนาะว่าทำไมเราจะต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเนี่ยแตกต่างจากเด็กวัยอื่นเด็กปฐมวัยค่ะยังมีข้อจำกัดหลายๆด้านในเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดนะคะข้อจำกัดในที่นี้ก็คือวัยของเด็กอะค่ะทำให้เด็กเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาภาษาจะเห็นได้เลยค่ะว่าบางทีเด็กเขายังเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาพูดทำให้เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่เขารู้ออกมาได้อย่างชัดเจนถ้าเทียบกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะคะหรือลักษณะการคิดของเด็กที่เป็นลักษณะการคิดที่เป็นรูปธรรมทำให้ความสามารถหรืออะไรบางอย่างค่ะเด็กของเด็กเนี่ยมันไม่สะท้อนออกมาถ้าเราใช้แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่จะช่วยให้เรานะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจถึงพัฒนาการและความสามารถของเด็กที่แท้จริงได้ก็คือการสังเกตค่ะนั่นก็คือเหตุผลแรกเลยค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องทำการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะก็เพื่อให้เราเนี่ยค่ะเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นพัฒนาการและการเรียนรู้และความสามารถที่แท้จริงของเด็กนะคะสองค่ะทำให้เราค่ะรู้จักและก็เข้าใจเด็กที่อยู่ในความดูแลอย่างลึกซึ้งนะคะการสังเกตพฤติกรรมค่ะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนสามารถรับรู้ได้ว่าเด็กชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่เป็นเรื่องยากให้เขาอะไรที่เป็นเรื่องง่ายให้เขาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายอะไรเป็นเรื่องที่เด็กต้องการความดูแลความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วจากการที่เราเข้าใจพัฒนาการและความสามารถที่แท้จริงของเด็กรวมถึงเข้าใจตัวตนของเด็กก็จะทำให้เราค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถและการเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะที่อาจารย์จะขอยกเนาะว่าถ้าสมมติเราเนี่ยดูแค่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็หมายว่าดูแค่รูปภาพนี้มันก็อาจจะไม่เห็นตัวพัฒนาการเนาะหรือการเรียนรู้หรืออาจจะไม่ได้เข้าใจตัวตนของเด็กแต่ถ้าเราดูเด็กในระหว่างที่เด็กเขาทำพูดง่ายๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่เขาวาดรูปไปด้วยนะคะเราจะเริ่มสังเกตเลยเอ้ยเขาจับมาร์กเกอร์ยังไงนะคะเวลาเขาทำเนี่ยเขามีความจดจ่อในการทำงานมากน้อยแค่ไหนหรือเขาทำไปคุยไปหรือเขาทำไปแล้วเดินไปแล้วกลับมาทำใหม่ไหมคะถ้าเราเนี่ยไม่สังเกตพฤติกรรมเด็กเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างไรนะคะหรือมีความสามารถยังไงหรือเขามีพัฒนาการตรงไหนทีนี้ค่ะพอเราจะเข้ามาถึงส่วนเนื้อหาเนาะเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยคืออะไรนะคะการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยไม่ใช่แค่การมองค่ะไม่ใช่แค่การดูเด็กเฉยๆนะคะแต่มันใช้คำว่าคอยเฝ้าดูพฤติกรรมแปลว่าเราต้องคำพอคำมีคำว่าคอยเฝ้าดูเนาะแปลว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่มองผ่านๆแต่คอยจับตาดูนะคะแล้วเราต้องดูพฤติกรรมเนี่ยในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอย่างใกล้ชิดนะคะเวลาเราดูแบบนี้ค่ะเราเวลาเราสังเกตเนาะมันต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วมันจะต้องมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนนะคะแล้วซึ่งที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความตั้งใจและก็ความใส่ใจเพราะเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเด็กอะเราต้องคอยจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นนะแล้วเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเด็กผู้สังเกตค่ะเราก็จะต้องใช้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะที่เราพบผ่านการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการมองและก็มีเรื่องของการฟังด้วยค่ะเราจะต้องคอยฟังเนาะว่าเด็กเขาพูดว่าอะไรต้องคอยสังเกตว่าเด็กเขามีท่าทีมีการตอบสนองยังไงนะคะแล้วที่สำคัญค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องมีการบันทึกในสิ่งที่พบเห็นแน่นอนค่ะถ้าเรามีลูกนะคะถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราอาจจะมีลูกแค่หนึ่งคนเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเราก็อาจจะง่ายที่เราจะจดจำข้อมูลต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นในระบบโรงเรียนสถานพัฒนาเด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กพวกนี้ค่ะที่เรามีเด็กมากกว่าหนึ่งคนการที่เราจะจดจำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเด็กนะคะทุกคนเนี่ยให้ได้ครบถ้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเราจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปค่ะว่าแล้วเราจะบันทึกพฤติกรรม

เด็กอย่างไรนะคะจากนั้นเนี่ยเวลาเราบันทึกเสร็จนะคะเราก็จะต้องนำข้อมูลที่เราได้ค่ะมาตีความหรือมีแปลความเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงตรงต่อพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กทีนี้เราสังตะกี้ตอนก่อนหน้านี้เราพูดกันแล้วนะคะว่าเราทำไปทำไมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้นว่าการสังเกตพฤติกรรมเด็กเนี่ยทำไปเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วทำไปเพื่ออะไรหนึ่งเลยค่ะเพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กซึ่งตรงนี้ได้พูดไปแล้วนะคะสองค่ะเพื่อตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของเด็กเด็กแต่ละคนค่ะมีความแตกต่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กจะทำให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนค่ะมีความสนใจอะไรเขามีความต้องการมีความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าที่อาจจะทำให้เขาอะค่ะต้องการไม่เหมือนเพื่อนนะคะถ้าเราสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะรู้จักตรงนี้เราจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสามารถช่วยตอบสนองต่อเด็กได้นะคะสามค่ะการสังเกตพฤติกรรมจะทำให้เราได้ข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะสามารถนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมมาไว้ได้นะคะซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วไม่เพียงแต่เราเอาไปใช้ในการประเมินเด็กแต่เราสามารถใช้ในการวางแผนหลักสูตรค่ะและการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าเด็กธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างไรเด็กแต่ละคนมีความต้องการอย่างไรเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่เขาต้องการที่จะความช่วยเหลือต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเราก็สามารถที่จะนำไปวางแผนหรือมีการปรับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองและเอื้อต่อเด็กได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและเราก็สามารถนำมาใช้เพื่อในการทบทวนไตร่ตรองและก็ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยพูดง่ายๆค่ะตัวครูค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เราได้จากการสังเกตแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราทราบเนาะว่าเอ๊ะเรื่องไหนที่เราทำได้ดีแล้วเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเด็กยังตอบสนองกับสิ่งที่เราจัดได้ไม่ค่อยดีนักหรือเรื่องไหนเด็กต้องการที่จะต้องการสนับสนุนต้องการได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือว่าภาษาปฐมวัยก็คือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะแล้วในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความสนใจหรือจัดกิจกรรมที่มันช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วค่ะบางทีเราก็สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารหรือรายงานผลข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะพ่อแม่ค่ะยิ่งถ้าเราทำงานในโรงเรียนเนาะการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กเราจะรับทราบว่าเด็กค่ะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะมีปัญหาอะไรไหมซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็สามารถนำไปสื่อสารให้กับพ่อแม่เพื่อที่ว่าพ่อแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือเด็กนะคะเวลาเด็กอยู่ที่บ้านด้วยหรือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทำเรื่องสิ่งเนี่ยค่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะเพื่อใช้ในการคัดกรองและก็วินิจฉัยเด็กปฐมวัยค่ะในกรณีที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นไปตามเกณฑ์พัฒนาการหรือเปล่าหรือเขามีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะมันจะมีประโยชน์ต่อการคัดกรองนะคะวินิจฉัยซึ่งถ้าเราคัดกรองและวินิจฉัยแล้วพบว่าเด็กนะคะมีปัญหาต้องการการช่วยเหลือในระยะเบื้องต้นและเมื่อพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเด็กได้ทันท่วงทีปัญหาก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะเราก็จะดูใน2แง่มุมค่ะแง่มุมแรกคือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและอีกแง่มุมหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นครูอนุบาล นะคะผู้ดูแลเด็กนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะนั้นก่อนอื่นค่ะเราจะมาพูดสำหรับพ่อแม่ก่อนนะคะพ่อแม่ค่ะก็จะอยู่ในบริบทของบ้านนะคะที่จะมีลูก1คนหรือ2คนเพราะในการสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่ค่ะก็จะไม่ซับซ้อนเท่ากับของบุคคลที่ทำงานในสถานพัฒนาเด็กนะคะสำหรับพ่อแม่เลยค่ะเริ่มต้นเลยพ่อแม่ควรจะต้องมีคำถามในใจก่อนคำถามในใจก็คือเราอยากรู้อะไรนะคะการที่เรามีคำถามตรงนี้ค่ะจะทำให้เรามีเป้าหมายว่าเราจะสังเกตอะไรสังเกตเมื่อไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรู้นะคะว่า
ลูกของเราเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าช่วยเหลือตัวเองได้มากแค่ไหนเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือคําถามในใจซึ่งทําให้พ่อแม่รู้แล้วเอ้ยอยากรู้นะว่าลูกช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวไปดูตอนลูกแต่งอาบน้ําเสร็จแล้วแต่งตัวดีกว่าเห็นไหมคะคําถามในใจจะช่วยให้เรามีเป้าในการสังเกตต่อมาค่ะเราต้องใช้เวลาในการสังเกตบางทีค่ะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างนะคะเด็กบางคนทำอะไรได้ช้าเด็กบางคนทำอะไรได้เร็วเราต้องใช้เวลาตรงนี้ในการเฝ้ามองพฤติกรรมเด็กสักนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ดูแป๊บนึงเอ้ยเด็กไม่ทำเราก็หยุดสังเกตแล้วบางทีเนี่ยตอนที่เราหยุดนะคะจะเป็นตอนที่เขาเริ่มทำแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการจะสังเกตออกมาเพราะฉะนั้นนะคะให้เวลาค่ะสังเกตพฤติกรรมเดียวกันในหลายสถานการณ์ค่ะพฤติกรรมบางอย่างนะคะเด็กก็อาจจะสมมุติเราดูเรื่องเดียวกันเนาะแต่ด้วยเด็กอะค่ะบางทีเขาก็อาจวันนี้อาจจะแสดงพฤติกรรมนี้นะคะวันนี้อาจจะไม่อยากทำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเนี่ยมันควรจะดูในหลากหลายสถานการณ์ยกตัวอย่างเดิมนะคะเช่นการช่วยเหลือตัวเองวันนี้อาจจะติดกระดุมได้แต่วันนี้อาจจะไม่อยากติดถ้าเราดูแค่ในวันเดียวเราก็จะรู้สึกว่าเด็กทำไม่ได้แต่ถ้าเราเฝ้ามองเขาค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำตอนเย็นนะคะแล้วพออาบน้ำเสร็จเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมอาบน้ำกับแม่หลังจากอาบน้ำกับแม่เสร็จแล้วยอมแต่งตัวเองไหมหรืออยู่กับพ่อเป็นไหมนะคะเราจะได้เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กอะค่ะมีพฤติกรรมที่แท้จริงคืออะไรนะคะนั้นจะต้องดูหลายๆสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจค่ะประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราสังเกตนะคะก็พยายามขจัดความลำเอียงให้มากที่สุดนะคะดูสังเกตในสิ่งที่เห็นค่ะต่อมาค่ะสำหรับครูและผู้ดูแลเด็กนะคะที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กเล็กนะคะหรือว่าในสถานที่ต่างๆที่มันมีเด็กมากกว่า1คนที่มีเด็กจำนวนมากนะคะเวลาเราสังเกตต้องใช้การสังเกตอย่างเป็นระบบเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเรามีเด็กเยอะนะคะถ้ามีขั้นตอนใหญ่ๆเนี่ยก็จะกล่าวได้ว่ามี4ขั้นคือ1วางแผนค่ะ2ทำการสังเกตและบันทึกข้อมูล3การจัดระบบและตีความข้อมูลแล้วก็4การนำผลไปใช้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันในทีละขั้นนะคะขั้นที่1เลยค่ะการวางแผนค่ะเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ค่ะก่อนที่เราจะสังเกตเด็กเราต้องมีคำถามเกี่ยวกับเด็กก่อนว่าเราอะค่ะอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กเช่นถ้าเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะอยากรู้อะไรล่ะเช่นเด็กมีลักษณะนิสัยยังไงมีจุดแข็งยังไงมีความสามารถยังไงมีพัฒนาการด้านร่างกายยังไงนี่คือคำถามที่เราตั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มด้วยคำถามก่อนเพราะว่ามันจะทำเหมือนคล้ายๆบอกตัวเองว่าถามตัวเองว่าเราอยากรู้อะไรนะคะจากนั้นค่ะมันก็จะมีจุดทำให้จุดประสงค์ของการสังเกตแล้วก็เป้าหมายในการสังเกตเนี่ยชัดขึ้นทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องดูพฤติกรรมอะไรและดูเมื่อไหร่ยกตัวอย่างตะกี้นะคะเราบอกว่าสมมติเราอยากดูเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายโอ้มันก็กว้างเนาะมีทั้งการเรื่องการใช้กล้ามเนื้อใหญ่การใช้กล้ามเนื้อเล็กการประสานระหว่างมือและตานะคะดูเรื่องของสุขภาพอนามัยหรอหรือดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเห็นไหมคะมันกว้างทั้งเสร็จค่ะเราต้องทำตรงเนี้ยให้มันแคบลงนะคะทำเป้าหมายแคบลงนะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะดูเรื่องของสุขอนามัยเราอาจจะไปดูเรื่องของการล้างมือไปดูเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะคะว่าเด็กสามารถเข้าน้ำเองได้ไหมมีการเช็ดนะคะทำความสะอาดเองไหมนะคะทำได้ไหมรู้ไหมว่าต้องทำนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการเวลาและสถานการณ์ที่เราจะต้องกำหนดว่าเราจะดูเรื่องอะไรถ้าเราบอกว่าเราอยากจะดูเด็กในเรื่องของสุขอนามัยอยากจะดูซิว่าเด็กเขาล้างมือไหมหลังห้องน้ำทั้งเสร็จเวลาที่เราดูค่ะก็ต้องไปดูเมื่อตอนที่เด็กเขาใช้ห้องน้ำนะคะเวลาหลังจากที่เราถ้าเป็นโรงเรียนเนาะเราก็จะปล่อยเด็กไปมีเวลาให้เด็กเข้าห้องน้ำเราก็ต้องมาสังเกตเด็กในตอนนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือค่ะเนื่องจากเรามีเด็กเยอะเนาะการสังเกตบางอย่างค่ะอาจจะไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายถ้าเราจะดูเรื่องเด็กล้างมือหรือเด็กไม่ล้างมือหรือเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการหลังจากขับถ่ายได้แล้วหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราจะดูเรื่องอื่นค่ะไม่ว่าจะเช่นเรื่องของภาษาพูดของเด็กตรงนี้อาจจะต้องมีตัวเครื่องมือช่วยเราในการบันทึกเสียงบันทึกนะคะหรือว่าเราจะดูพฤติกรรมเด็กเล่นเป็นกลุ่มตัวนี้ค่ะอาจจะต้องมีเรื่องของกล้องถ่ายรูปหรือบางอย่างเข้ามาช่วยเพื่อให้เราช่วยเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ดีขึ้นค่ะขั้นต่อมาค่ะเรื่องของการสังเกตและบันทึกข้อมูลค่ะ
นะคะเราจะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะสังเกตแล้วก็บันทึก

การสังเกตค่ะเราต้องเข้าใจลักษณะพฤติกรรมที่ควรสังเกตนะคะเราต้องรู้ก่อนถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างไปตะกี้นี่เนาะยกตัวอย่างเรื่องของกล้ามเนื้อพัฒนาการด้านร่างกายที่มันจะมีตัวขอบขายย่อยๆเยอะนะคะครูก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะดูเรื่องนี้เราต้องสังเกตพฤติกรรมอะไรนะคะเวลาเราอยู่ในห้องเรียนค่ะมันก็จะมีเด็กทำกิจกรรมมากมายเลยเราต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการสังเกตทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราจะสังเกตด้วยนะคะกำหนดระยะเวลาค่ะให้มันเหมาะสมนะคะกับการสังเกตแต่ละครั้งแล้วก็เช่นเดียวกันกับพ่อแม่ก็คือพฤติกรรมบางอย่างเด็กก็ไม่แสดงออกเราจึงจำเป็นต้องดูหลายๆสถานการณ์นะคะในเรื่องเดียวกันนะแต่ดูหลายสถานการณ์แล้วก็ดูหลายๆครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีการเว้นระยะการสังเกตเนี่ยให้มีช่วงเวลาเนี่ยใกล้เคียงกันเช่นเราดูเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติเราดูเรื่องของทักษะการเขียนของเด็กนะเราอาจจะดูเรื่องต้นเดือนพฤษภาคมอาจจะเว้นระยะสัก1เดือนนะคะแล้วก็ต้นเดือนต่อมาเราก็ดูอีกทิ้งระยะไว้1เดือนต้นเดือนต่อมาก็ดูให้ทิ้งช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วหลังจากและในเมื่อเราสังเกตแล้วนะคะเราต้องมีการบันทึกด้วยค่ะซึ่งมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ประกอบการสังเกตนะคะเครื่องมือก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆ1ค่ะแบบบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนานะคะ2แบบบันทึกข้อมูลที่เป็นเรื่องของความถี่นะคะหรือการที่มันต้องใช้การนับนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องแบบสังเกตพฤติกรรมชนิดมาตรประมาณค่านะคะมีเยอะมากเลยแต่วันนี้จะขอยกตัวอย่างแค่สัก 2-3 แบบบันทึกนะคะเพื่อให้เราเห็นเป็นไอเดียนะคะมาดูแบบแรกค่ะแบบบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนาอันนี้นะคะชื่อของชื่อแบบบันทึกก็บอกเนาะว่ามันต้องมีการเล่าเรื่องค่ะอย่างอันนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่ามันจะมีตัวข้อมูลนะคะในยอดในส่วนแรกของกระดาษเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของวันที่เรื่องของเวลาเราสังเกตใครเขามีอายุเท่าไหร่ดูเวลาเราบันทึกในสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนในกิจกรรมอะไรนะคะส่วนในส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นตรงย่อหน้าที่2ก็จะเห็นตรงเป็นย่อหน้าในส่วนที่2นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าจะเป็นการบันทึกพฤติกรรมที่เด็กทําเด็กแสดงออกและส่วนย่อหน้าสุดท้ายก็จะเป็นความคิดเห็นที่ผู้สังเกตมีต่อพฤติกรรมที่พบเห็นนะคะอีกอันนึงค่ะจะเป็นเรื่องของแบบบันทึกระเบียบพฤติการอันนี้ก็จะคล้ายๆอันแรกนะคะแต่เราจะมีการมันจะเลือกพฤติกรรมที่เราต้องการสังเกตที่มันชัดขึ้นแต่สิ่งสำคัญของการบันทึกค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่แบ่งชัดเจนก็คือส่วนที่2กับ3นะคะเวลาเราบันทึกพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเราต้องบันทึกในสิ่งที่พบเห็นนะคะปราศจากการตีความค่ะการตีความหรือการคิดเห็นจะมาทำแยกออกมาจากข้อมูลที่เราพบนะคะอันนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งค่ะจะเห็นเลยค่ะว่า2แบบที่พูดไปเนี่ยถ้าเราต้องบันทึกเด็กเยอะๆเนาะมันจะใช้เวลานานมากและต้องใช้เวลาในการจดบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในห้องเรียนบางห้องเรียนที่มีเด็กเยอะๆเราอาจจะสามารถนำเรื่องแบบบันทึกแบบสั้นมาใช้ได้นะคะอย่างตัวอย่างก็คือเราก็กำหนดหัวข้อว่าเราสังเกตอะไรแล้วก็เขียนจดโน้ตไว้สั้นๆนะคะดังตัวอย่างที่เห็นแบบสังเกตต่อมาค่ะแบบสังเกตพฤติกรรมชนิดการนับหรือแจกแจงความถี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสังเกตที่เหมือนกับมีการแทลลี่นะคะดูความถี่ค่ะอันนี้คือตารางมีส่วนร่วมบางทีอยู่ในห้องเรียนเราจะมีการจัดมุมถูกไหมคะเราอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้เขาใช้มุมใช้มุมมากน้อยแค่ไหนใช้มุมอะไรเยอะสนใจที่จะทำกิจกรรมอะไรตารางแบบมีส่วนการมีส่วนร่วมก็จะช่วยให้ครูมีข้อมูลตรงนี้ค่ะเราก็จะดูซิเด็กเข้าไปใช้ในมุมอะไรนะคะในตรงนี้ค่ะเราก็จะดูว่าแบบสังเกตนี้เนาะเราดูทุก15นาทีเพราะบางทีเด็กเขาจะมีการหมุนเวียนมุมนะคะอันนี้แบบสุ่มเหตุการณ์ค่ะอันนี้ก็คือเราก็จะมีการกำหนดระยะเวลาเช่นประมาณสัก5วันเราจะสังเกตในช่วงไหนนะคะแล้วเราก็จะนับพฤติกรรมอย่างเช่นในแบบบันทึกเนี้ยเราจะดูว่าเด็กคนนี้ค่ะเราทราบว่าเขามีปัญหาก้าวร้าวแต่เราอยากจะดูว่าไอ้คำว่าก้าวร้าวของเขาเนี่ยเขาทำเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะมีการสังนะคะเพื่อให้เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาเนี่ยทำมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีประโยชน์มากเลยสมมติว่าเด็กคนนี้มีก้าวร้าวเนาะแรกๆเราอาจจะสังเกตพบว่าอุ้ยสัปดาห์นึงเนี่ยทำตั้ง12ครั้งแต่เมื่อเราใช้กิจกรรมแล้วหรือเราส่งเสริม

เด็กให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมาสังเกตใหม่ปรากฏว่าพฤติกรรมนี้มีการลดน้อยลงเห็นไหมคะซึ่งเวลาเราเอาไปรายงานหรือพูดคุยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีการปรับปรุงพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแบบสุดประเภทสุดท้ายค่ะแบบสังเกตพฤติกรรมชนิดมาตรประมาณค่ะตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างเพราะมันจะเป็นและคล้ายๆว่ามีการให้ระดับนะคะแบ่งระดับตรงนี้ก็ทำได้หลายแบบเนาะอาจจะเป็นดีพอใช้น้อยนะคะหรืออาจจะเป็นละเอียดหน่อยก็คือมีดีมากดีพอใช้น้อยน้อยมากแล้วเราก็จะมีรายการที่เราต้องการจะสังเกตนะคะแล้วก็ประเมินว่าเด็กเขาทำได้อยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าคำว่าดีมากของผู้สังเกตแต่ละคนก็อาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่ช่วยก็คือการที่ใช้เครื่องมือที่เป็นลักษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมแบบรูบิกที่จะมีความชัดเจนมากกว่านะคะก็จะมีการระบุไว้เลยว่าคำว่าระดับหนึ่งเนี่ยคือทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่นี้ก็จะบอกว่าระดับหนึ่งนะเรื่องนี้ดูเรื่องการเก็บของเล่นเนาะเก็บไม่ถูกเลยนะไม่ทำได้ด้วยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าพอเป็นระดับ2ค่ะทำได้นะเป็นส่วนใหญ่ด้วยแต่ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยเห็นไหมคะซึ่งถ้าเครื่องมือของเราเนี่ยมีความละเอียดแบบนี้ไม่ว่าผู้สังเกตจะเป็นครูคนที่1หรือครูคนที่2เราก็จะสามารถมีเกณฑ์ตัดสินที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะทำให้แบบสังเกตตัวเนี้ยมันสะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนะคะจากแบบสังเกตทั้งหมดนะคะก็จะเห็นเลยว่าแบบสังเกตแต่ละประเภทนะคะมันจะเก็บข้อมูลได้ไม่เท่ากันมีจุดแข็งหรือจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างแบบสังเกตพวกที่เป็นแบบสังเกตแบบพฤติกรรมที่เป็นแบบรูบิกอย่างเงี้ยนะคะความยากอาจจะเป็นการกำหนดค่าของระดับแต่ละระดับนะคะแต่เวลาเราดูเนี่ยใช้เวลาเร็วซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมที่เป็นแบบสังเกตที่เป็นแบบบรรยายที่ไม่ได้มีรายการไม่ต้องมีการกำหนดค่าอะไรเห็นอะไรก็บันทึกแต่ความยากคือใช้เวลานะคะก็อยากจะให้เราเป็นข้อคิดเนาะว่าแบบสังเกตแต่ละอันเนี่ยมันมีจุดแข็งกับจุดอ่อนที่มันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นำมาสู่ในเรื่องของข้อคิดค่ะว่าถ้าเราจะเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละอันเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะแล้วก็เวลาเลือกเครื่องมือเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะสังเกตอะไรตั้งเป้าหมายไว้เพราะว่าเป้าหมายตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือเป็นตัวที่บอกว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนล่ะมันถึงจะเหมาะนะคะแล้วต้องพิจารณาด้วยว่าจะสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มจะเห็นเลยค่ะถ้าเราสังเกตเด็กเป็นกลุ่มเนี่ยการที่เราใช้แบบสังเกตที่เป็นบันทึกอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะคะและสุดท้ายค่ะครูต้องคำนึงถึงบริบทและความสะดวกของครูด้วยนะคะว่าครูอยู่ในบริบทไหนสังเกตเด็กในช่วงเวลาไหนและคุณครูสะดวกจะใช้เครื่องมือแบบไหนขั้นต่อมาค่ะคือการจัดระบบข้อมูลและการตีความข้อมูลค่ะเนื่องจากพอเราได้ข้อมูลมาเยอะแยะนะคะเราก็ต้องมีการจัดระบบนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ก้อนจัดเก็บและจัดการค่ะจัดเก็บก็คือเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมาแบ่งเก็บซึ่งทำได้หลายแบบอาจจะแบ่งตามช่วงเวลาก็ได้เป็นเดือนนะคะแบ่งตามพัฒนาการก็ได้หรือสามารถจะแบ่งตามพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาพฤติกรรมที่เด็กทำได้ตามเกมพัฒนาการแล้วเนี่ยแบ่งได้หรือใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยก็ได้ค่ะส่วนการจัดการค่ะคือการที่เราเนี่ยอ่านทบทวนค่ะแล้วก็คัดเลือกข้อมูลอันไหนที่มันทับซ้อนกันก็เอาออกนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการทำโปรไฟล์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อสรุปให้เห็นภาพรวมของเด็กค่ะว่าเด็กค่ะมีลักษณะนิสัยยังไงมีความก้าวหน้ายังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำ3เดือนครั้งนะคะหรือทำเป็นทีละภาคเทอมก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีรูปแบบตายตัวต่อมาค่ะเราต้องนำข้อมูลมาตีความค่ะก่อนจะตีความต้องตรวจสอบก่อนเนาะข้อมูลมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนดูที่ความเพียงพอค่ะเป็นตัวแทนที่ดีของพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตไหมมันครอบคลุมไหมนะคะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยข้อมูลที่เอามามันสอดรับกันไหมมันสอดคล้องกันไหมแล้วก็เราเก็บข้อมูลมาได้สม่ำเสมอหรือเปล่านะคะจากนั้นค่ะในการตีความและสร้างความหมายเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ต้องเห็นความก้าวหน้าของเด็กเนาะแล้วก็นำผลสมุดข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าเป็นโปรไฟล์การเรียนของเด็กรายบุคคลมาใช้ประกอบนะคะเวลาเราตีความเนี่ยมันควรสะท้อนให้เห็นแบบแผนพฤติกรรมต่างๆของเด็กนะคะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์พื้นอารมณ์ความสนใจความถนัดของเด็ก

แล้วก็มองอยากให้ตีความแล้วก็นำไปสู่เรื่องที่ว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างไรค่ะนะคะไม่ด่วนสรุปเนาะแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของบริบทของสังคมวัฒนธรรมด้วยแล้วก็นำมาเทียบกับพัฒนาการตามวัยนะคะไม่ใช่พัฒนาการของเพื่อนนะคะต่อมาค่ะขั้นสุดท้ายเลยก็คือนำข้อมูลจากการสังเกตไปใช้พ่อแม่ค่ะมันทำให้เรารู้จักนิสัยของเด็กเนาะและเราก็รู้จักความก้าวหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยว่าเด็กมีพฤติกรรมล่าช้าไหมนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานถ้าเราจะต้องนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดมีปัญหาเนาะผู้เชี่ยวชาญก็จะมีพฤติกรรมรับทราบพฤติกรรมของเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็กค่ะอย่างที่บอกไปใช้ในการประเมินค่ะและทำให้เรารู้จักเด็กนะคะนำไปใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเราสามารถนำข้อมูลนี้ไปสื่อสารแลกเปลี่ยนนะคะรายงานให้กับพ่อแม่ผู้เกี่ยวข้องนะคะนำไปตัดสินใจในการจับประสบการณ์การเรียนรู้นะคะใช้ในการไตร่ตรองและสุดท้ายค่ะใช้ประกอบการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าเลยค่ะในเรื่องนี้เรื่องการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากนะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วค่ะก็คิดว่าสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้มิว่าจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะหรือจะเป็นทั้งหรือจะเป็นครูนะคะผู้ดูแลเด็กเล็กหรือบุคคลบุคลากรอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยค่ะ

0: เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
4: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทหนึ่งก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสทของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสทนั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนหนึ่งซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ
0: ่
1: ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษาครับองค์คณะผู้พิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
0: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
0: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
1: ก็

0: ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทางนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดแล้วรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรมทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาลเหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
0: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มีเขาเรียกว่ากำลังในการที่จะอดีตเช่นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าหลายๆท่านเนี่ยเราจะเห็นว่านำเด็กที่กระทำความผิดเสร็จแล้วก็พ้นการกระทำความผิดเนี่ยคดีจบก็ได้รับเด็กไปฝึกงานแล้วก็สามารถให้เด็กทำงานในโรงงานต่างๆก็มี
1: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำแล้ว

0: เมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
1: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
0: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
2: เอ้าพี่สวัสดีครับ
3: โอ้สวัสดีน้องมันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
2: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
3: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
2: ขอบคุณครับก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
3: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
2: อันนั้นอันที่สองเออนี่พี
3: ่ไม
2: ่เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
3: อ้าวแล้วไงอ่ะ
2: ก็มีรถส่งของอะนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
3: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
2: นั่นน่ะสิ
3: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
2: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่าง
3: สงสัยเรื่อง
2: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
3: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
2: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนรับผิดชอบกับนายจ้างยังไงครับ
3: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
2: เหรออ
3: ืม
2: แต่ผมว่านะ
3: เนี่ยยังไม่ฟังจะมาผมว่ายังไงอ่ะ
2: ผมว่าลูกจ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
1: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
0: มอเตอร์ไซค
1: ์นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
0: ค่ะ
1: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
0: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
1: คะ
0: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี่ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทำ
1: นั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทำเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทำละเมิดไปเนี่ยเป็นการทำในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทำไปตามคำสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
1: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะ
0: คะ
1: ในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
0: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายจากละเมิดนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
1: า
0: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทํายังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทําไปเนี่ย ให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
1: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา420

0: 16มาใช้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะ
1: ค่ะ
0: เดือนลูกจ้างไปก็ได
1: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
0: ่
1: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมารายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลยพี่หอย
0: กลัวไม่ทัน
1: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าหูตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
0: เ
1: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
0: ผลต่างกัน
1: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
0: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
0: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
1: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
0: นะคะ
1: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะเออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตังโกสเปนขายดีกว่ามั้ยอ่ะ
1: เ
0: สร
1: ็
0: จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกค่ะอาจารย์เนี่ยแล้ว

0: สู่การถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ในวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรไทยทั่วประเทศค่ะ
1: นอกจากนี้เกษตรกรจากทั่วทุกภูมิภาคที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลและกลุ่มสหกรณ์ต่างๆก็จะได้เข้ารับพระชานโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันเกษตรกรประจำปี2569อีกด้วยค่ะ
0: ในวันนี้นะคะบรรยายโดยดิฉันปิยณีเทียมอัมพร
1: ดิฉันกมลวรรณสุนทรธรรม
2: ผมร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภครับเจริญชินภูมิ Thailand welcomes you to the live telecast of the Royal Ploughing Ceremony to be held at Sanam Luang Ceremony Ground Bangkok. Their Majesties the King and Queen will preside over this significant event, which together with the Royal Cultivating Ceremony aim at bringing auspiciousness and abundance to the nation's crops and grains. For people in Thailand, you can watch this program narrated in English if your television set has a dual language system, or via the website prdwe.prd.go.th and the Facebook NBT World.
0: และในช่วงเวลานี้นะคะขอเชิญทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดบรรยากาศสดๆจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
3: ที่บริเวณทำพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อเตรียมจะประกอบพิธีอันสำคัญในวันนี้ค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญซึ่งพระราชพิธีนี้นะคะเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะพระราชพิธีพืชมงคลนับเป็นพิธีสงฆ์อย่างหนึ่งนะคะซึ่งประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามก็คือเมื่อวานนี้พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์อย่างหนึ่งซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 17:19 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569โอกาสนี้ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งและทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสศิลาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสศิลาทรงศีลเมื่อพระราชวชิระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามประธานสงฆ์ถวายศีลจบเสด็จพระราชดำเนินไปที่ธรรมาสศิลาทรงพระสุรายส่งพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนเรียนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆซึ่งตั้งอยู่บนโต๊ะ2ข้างและทรงโปรยดอกไม้และถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค
1: ์จากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านประกาศพระราชพิธีพืชมงคลจบพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมพร้อมพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขกลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาในปีนี้นะคะและทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้ทำหน้าที่เทพีคู่หักทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีเสวตสาวอภิชยาฟูแสงค่ะส่วนเทพีคู่หักเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญและนางสาวสรัญญาทองคำ
3: พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรนะคะกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีก็ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นจะทำนาค่ะซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยแต่ว่าไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนเอาไว้เหมือนกับวันอื่นๆในพระราชพิธีอื่นๆนะคะส่วนว่าจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้น โดยเป็น2พระราชพิธีรวมกันค่ะคือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งประกอบพระราชพิธีในวันแรกดังภาพที่เห็นนี้นะคะกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญอันเป็นพิธีพราหมณ์ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงซึ่งก็คือวันนี้ค่ะ
1: สำหรับหมายกำหนดการพระราชพิธี

0: 10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงระหว่างเวลาพระฤกษ์8นาฬิกา9นาทีถึงเวลา8นาฬิกา39นาทีค่ะจากนั้นนายวินโรจน์ทรัพย์สมสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจะได้ยาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์จากนั้นพระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลออกทูลพระบาทถวายบังคมแล้วจะไปยังลานแรกนานะคะมีการไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบหว่านธัญพืชผลหลวงลั่นคองชัยแล้วไถกลบอีก3รอบค่ะและในวันนี้พราหมณ์จะได้เสียงของกิน7สิ่งตั้งเลี้ยงพระโคโดยผลหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ค่ะเสร็จแล้วจะได้แห่พระยาแรกนาเป็นขบวนอิสริยยศจากโรงพิธีพราหมณ์พระยาแรกนาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วเข้าขบวนไปขึ้นรถยนต์หลวงไปยังแปลงนาสาธิตสวนจิรดาค่ะ
1: คุณผู้ชมคะซึ่งก่อนที่จะมีการเสด็จพระราชดำเนินในเช้าวันนี้นะคะเมื่อเช้าเวลา 7:19 นาทีค่ะขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาได้ยาตราจากถนนกลางสนามหลวงมายังโรงพิธีพราหมณ์หลังจากที่พระยาแรกนาจุดธูปเทียนถวายสักการะเทวรูปสำคัญแล้วก็ได้ตั้งสัตยาธิษฐานในพิธีเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายพระยาแรกนานะคะซึ่งผ้านุ่งแต่งกายก็คือผ้านุ่งที่เป็นผ้าลายมีด้วยกัน3ผืนค่ะคือ4คืบ5คืบและ6คืบวางเรียงอยู่บนโต๊ะที่มีผ้าคลุมเอาไว้เพื่อให้พระยาแรกนาตั้งสัตยาธิษฐานหยิบหากหยิบได้ผ้าผืนใดให้นุ่งผืนนั้นทับผ้านุ่งผืนเดิมอีกชั้นหนึ่งเพื่อเตรียมออกแรกนาโดยถ้าพระยาแรกนาหยิบได้ผ้านุ่งผืนใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นด้วยนะคะ
0: ค่ะหากหยิบได้ผ้าสี่คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่หยิบได้ผ้าห้าคืบพยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดีข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์และพลาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและถ้าหากว่าหยิบได้ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที
1: ่ซึ่งในวันนี้นะคะพระยาแรกนาได้ตั้งสัตยาธิษฐานแล้วก็หยิบเสียงทายได้ผ้านุ่งเป็นผ้าหกคืบค่ะพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่นี่คือผลของการเสียงทายผ้านุ่งนะคะของพระยาแรกเช้าวันนี้ค่ะซึ่งการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่มีมาตั้งแต่โบราณนะคะตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีค่ะในสมัยสุโขทัยนั้นพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลงมือไถนาเองเป็นแต่เพียงการเสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีเท่านั้นนะคะครั้นถึงรัชสมัยกรุงศรีอยุธยาพระมหากษัตริย์ไม่ได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานเหมือนกับสมัยกรุงสุโขทัยแต่จะทรงจำศีลเงียบ3วันแต่จะมอบอาญาสิทธิ์ให้เจ้าพระยาจันทกุมารเป็นผู้แทนพระองค์โดยทรงทำเหมือนอย่างออกอำนาจจากกษัตริย์ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ใช้มาจนถึงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ
0: โดยความมุ่งหมายของการประกอบพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าด้วยการซึ่งผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการที่จะทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้อาศัยเลี้ยงชีวิตทั่วหน้าเป็นต้นเหตุของความตั้งมั่นและความเจริญไพบูลย์แห่งพระนครทั้งปวงค่ะและการซึ่งมีพิธีเจือปนต่างๆก็ด้วยความหวาดหวั่นต่ออันตรายคือน้ำฝนน้ำท่ามากไปน้อยไปด้วงเพลี้ยและสัตว์ต่างๆจะบังเกิดเป็นเหตุอันตรายไม่ให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิค่ะและมีความปรารถนาที่จะให้ได้ประโยชน์เต็มภาคภูมิเป็นกำลังจึงต้องหาทางที่จะแก้ไขและหาทางที่จะอุดหนุนที่จะเสี่ยงทายให้รู้ล่วงหน้าจะได้เป็นที่มั่นอกมั่นใจค่ะ
1: เมื่อสักครู่คุณผู้ชมได้เห็นพระโคนะคะซึ่งพระโคในทางศาสนา

0: ศาสนาพราหมณ์ก็หมายถึงเทวดาผู้ทำหน้าที่เป็นพาหนะของพระอิศวรเปรียบได้กับการใช้แรงงานและความเข้มแข็งค่ะเป็นสัตว์เลี้ยงที่พระกฤษณะและพระพลเทพดูแลซึ่งเปรียบได้กับความอุดมสมบูรณ์ดังนั้นในการประกอบพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงกำหนดให้ใช้พระโคเพศผู้เข้าร่วมพระราชพิธีเสมอมาตั้งแต่รัชกาลที่1เพื่อเป็นตัวแทนของความเข้มแข็งและความอุดมสมบูรณ์นะคะในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมายให้กรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญโดยศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรีสังกัดสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการคัดเลือกโคเพื่อเป็นพระโคตามหลักเกณฑ์ค่ะกล่าวคือจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรโคทั้งคู่จะต้องมีสีเดียวกันนะคะผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเข้าลักษณะโค้งสวยงามค่ะซึ่งเขาจะมีลักษณะเป็นโค้งแล้วก็สวยงามเท่ากันตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าที่แข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวก็จะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะโดยในปี2569กรมปศุสัตว์ได้ทำการคัดเลือกพระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะก็คือพระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะยังมีพระโคสำรอง1คู่ได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนโดยพอนั้นมีความสูง165เซนติเมตรความยาวลำตัว226เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก210เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะส่วนพระโคเพียงมีความสูง169เซนติเมตรความยาวลำตัว239เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอก213เซนติเมตรอายุ14ปีค่ะ
1: สำหรับในปีนี้นะคะพระโคแรกนาขวัญคือพระโคพอและพระโคเพียงส่วนพระโคสำรองก็คือพระโคเพิ่มและพระโคพูนนั่นเองนะคะ
0: โดยพระโคแรกนาขวัญค่ะเป็นโคพันธุ์ขาวลำพูนมีสีผิวขาวอมชมพูขนสีขาวสะอาดทั้งลำตัวไม่มีจุดด่างดำหรือสีอื่นบนลำตัวค่ะเขามีสีขาวลำตัวเป็นลำเทียนเขาทั้งสองข้างมีลักษณะโค้งสวยงามดวงตาแจ่มใสสีน้ำตาลอ่อนขนตาสีชมพูบริเวณจมูกขาวกีบสีขาวขนหางเป็นพวงสีขาวยาวลำตัวช่วงขาหลังและกีบมีความสมบูรณ์แข็งแรงเวลายืนและเดินจะดูสง่าค่ะ
1: ย้อนกลับไปถึงความมุ่งหมายอันเป็นมูลเหตุให้เกิดพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นี้ขึ้นนะคะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชาธิบายเอาไว้ในพระราชนิพนธ์เรื่องพระราชพิธี12เดือนบอกว่าการแรกนาที่ต้องเป็นธุระของผู้ซึ่งเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นธรรมเนียมนิยมมีมาแต่โบราณเช่นในเมืองจีน 4,000 ปีล่วงมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงลงไถนาเองเป็นคราวแรกพระมเหสีเลี้ยงตัวไหมส่วนจดหมายเรื่องราวอันใดในประเทศสยามนี้ที่มีปรากฏอยู่ในการแรกนานี้ก็มีอยู่เสมอเป็นนิดไม่มีเวลาว่างเว้นด้วยการซึ่งผู้นั้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินลงมือทำเองเช่นนี้ก็เพื่อจะให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรชักนำให้มีใจหมั่นในการทำนาเพราะเป็นสิ่งสำคัญค่ะ

ข้าพระพุทธเจ้านายกชาติพระพุทธนายกพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าเป็นผมขอเดชะ

Ich bin da.

ราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นั้นเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนถึงความผูกพันเชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตรกรรมของราชอาณาจักรไทยมาช้านานนะคะโดยสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสมัยรัชกาลที่10ค่ะมีลักษณะผสมผสานระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโน้มนำไปทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะคะแต่ก็ยังคงรักษาโลกทัศน์แบบเดิมไว้ควบคู่กันไปด้วยคือพระมหากษัตริย์นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดงานพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเช่นเดิมค่ะแม้ว่าจะมีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีเพื่อชมงคลก็ตามแต่ก็ยังรักษาพระราชประเพณีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและขวัญกำลังใจของชนในชาติค่ะ

0: ากนี้นะคะพระยาแรกนาจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับ
1: โดยผู้ที่ทำหน้าที่พระยาแรกนาในพระราชพิธีเพื่อชมงคลสรุปพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีนี้ก็คือนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้ยาตราพร้อมเทพีคู่หาบทองและคู่หาบเงินออกจากโรงพิธีพราหมณ์โดยมีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำนะคะจากนั้นจะเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณพระพลาที่ประทับค่ะ
0: ปัจจุบันนะคะพระยาแรกนาได้แก่ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยตำแหน่งค่ะส่วนผู้ที่ทำหน้าที่เป็นเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินนั้นพิจารณาคัดเลือกจากข้าราชการสตรีในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ยังไม่ได้ทำการสมรสมีตำแหน่งตั้งแต่ระดับปฏิบัติงานหรือปฏิบัติการขึ้นไปและได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แล้วนะคะ
1: โดยเทพีคู่หาบทองค่ะได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทปัจจุบันดำรงตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการสังกัดสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะคะส่วนเทพีคู่หาบเงินค่ะได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะและนางสาวสรัญญาทองคำปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรค่ะ
0: ซึ่งขบวนของพระยาแรกนาก็จะยาตราไปยังบริเวณลานแรกนานะคะซึ่งณที่นั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเจ้าพนักงานได้จูงพระโคเทียมแอกเพื่อให้พระยาแรกนาจะได้เจิมพระโคและคันไถก่อนที่จะเริ่มไถเวียนโดยรอบท้องสนามหลวงค่ะที่21เมษายนที่ผ่านมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดพิธีบวงสรวงคันไถงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปี2569เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเกษตรกรณบริเวณประรำพิธีอาคารจัดเก็บคันไถกรมส่งเสริมการ

0: ษตรค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรนั้นเป็นผู้จัดเก็บดูสาซ่อมแซมปรับปรุงและจัดเตรียมคันไถสำหรับวันงานพระราชพิธีนะคะโดยช่วงเดือนเมษายนก่อนพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญของทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงคันไถให้มีสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระพลเทพผู้มีคันไถเป็นอาวุธนะคะซึ่งในอดีตคันไถนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมดินก่อนปลูกข้าวค่ะสมัยที่ยังใช้แรงงานสัตว์อย่างเช่นโคกระบือยังไม่ได้มีการใช้เครื่องจักรเหมือนเช่นทุกวันนี้นะคะซึ่งปัจจุบันคันไถก็ยังคงถูกนำมาใช้ประกอบพิธีไถหวานในพระราชพิธีสรพระนางคันแรกนาขวัญทุกปีค่ะ
1: center of the yoke is a Garuda brass beam, the Inalga, cast in brass, gilded leather, decoration, mounted on a lotus base.
2: ซึ่งเป็นภาชนะบรรจุน้ำพระพุทธมนต์เชิญนำหน้าพระยาแรกนาเพื่อประพรมน้ำเทพมนต์หรือน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินบริเวณลานแรกนาค่ะพราหมณ์จะสาดพรมน้ำพระพุทธมนต์ลงบนพื้นดินเดินนำขั้นตอนนี้ทุกพนักงานพิธีกระทั่งมโหระทึกซึ่งหมายถึงการตีกลองมโหระทึกตลอดเวลาที่เดินไถทั้งหมด9รอบนะคะ
0: โดยในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นั้นจะมีการเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนะคะถือว่าเป็นขั้นตอนในการเตรียมดินสำหรับการทำนาแบบดั้งเดิมค่ะโดยการไถรอบแรกนั้นเป็นการไถทักษิณาวัตรหรือการไถดะวนขวาไปตามเข็มนาฬิกาจะกระทำรวม3รอบค่ะเพื่อพลิกหน้าดินให้ร่วนซุยและเป็นการเอาเลิกเอาชัยการไถแปรเป็นการไถตัดขวางกับรอยไถเดิมเพื่อย่อยดินให้ละเอียดยิ่งขึ้นถ้าหากเป็นนาข้าวโดยทั่วไปที่มีการใส่ปุ๋ยหรือมีเศษหญ้าการไถแปรก็จะช่วยให้อินทรีย์วัตถุต่างๆถูกกลบลงดินเป็นธาตุอาหารทำให้ดินนั้นเหมาะแก่การหว่านหรือดำนาค่ะส่วนการขัดการไถครั้งสุดท้ายนะคะหลังจากหว่านเมล็ดพันธุ์พืชแล้วจะเรียกว่าการไถกลบค่ะจะกระทำเพื่อกลบเมล็ดข้าวลงในดินทำให้เมล็ดข้าวได้รับความชื้นและเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
2: ซึ่งความมุ่งหมายของพิธีแรกนานั้นก็อยู่ที่ว่าจะทำให้เป็นตัวอย่างแก่ราษฎรค่ะเพื่อชักนำให้มีความมั่นใจในการทำนาแม้จะเป็นความจำเป็นสำหรับบ้านเมืองในสมัยโบราณอย่างไรถึงปัจจุบันนี้ก็คงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะการเกษตรซึ่งมีการทำนาเป็นหลักนั้นเป็นสิ่งสำคัญแก่ชีวิตความเป็นอยู่และการเศรษฐกิจของประเทศมาทุกสมัยนะคะ
0: จะได้ยินการประโคมดุริยางค์ดนตรีในพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะโดยเมื่อไถครบแต่ละรอบค่ะโหรหลวงจะทำการลั่นคล้องชัยเจ้าพนักงานประโคมสังแตรฝรั่งบรรเลงเพลงสำหรับบทตลอดการเดินไถดะ3รอบนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉานอันเป็นเพลงที่หมายถึงการเดินอย่างสง่างามของสัตว์นะคะซึ่งในพิธีนี้ก็หมายถึงการเดินด้วยท่าทางอันสง่างามของพระโคเมื่อพระยาแรกนาไถดะบดุรี3รอบเพื่อพลิกดินให้เป็นก้อนวงปี่พาทย์บรรเลงเพลงโคนค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงการเสด็จมาของเทพเจ้าและเทวดาที่มาร่วมชุมนุมในพระราชพิธีนี้และสุดท้ายไถกลบอีก3รอบเพื่อกลบเมล็ดธัญพืชลงในดินขั้นตอนนี้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้ค่ะมันเป็นเพลงที่หมายถึงความเจริญงอกงามทางเกษตรกรรมโดยวงปี่พาทย์พิธีจะบรรเลงเพลงปลูกต้นไม้จนกระทั่งหว่านกลบเสร็จวงปี่พาทย์พิธีจึงจะจบลงด้วยเพลงท้ายรัวค่ะสำหรับความหมายของเพลงหน้าพาดที่นำมาใช้ประโคมในช่วงที่5ในพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญ นะคะนายสิริชัยชาญฟักจำรูนศิลปินแห่งชาติก็ได้อธิบายไว้เพิ่ม

0: ค่ะว่าเพลงเชิดฉานนั้นเป็นเพลงหน้าพาดสำหรับบรรเลงประกอบการแสดงในฉากที่เป็นการไล่ตามกันระหว่างมนุษย์กับสัตว์ยกตัวอย่างเช่นในฉากพระรามตามกวางจากการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ฉะนั้นการนำเพลงเชิดฉานมาบรรเลงในพระราชพิธีนี้จึงสื่อความหมายถึงการเดินของมนุษย์และพระโคสำหรับเพลงโคมเวียนเป็นเพลงหน้าพาดที่ใช้ประกอบกิริยาการไปมาของเทวดาค่ะสื่อความหมายได้ว่าเหล่าเทวดาได้เสด็จเข้ามาร่วมในมณฑลพิธีส่วนเพลงปลูกต้นไม้นั้นสื่อความหมายถึงกิริยาของพระยาแรกนาที่กำลังหว่านข้าวนั่นเองค่ะ
1: สำหรับคันไถที่ใช้ประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปัจจุบันนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2539ด้วยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมหนองโพที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้น้อมกล้าน้อมกระหม่อมสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรปลายแอกทั้งสองด้านแกะสลักเป็นรูปเสียนพญานาคลงรักปิดทองปลายแอกแต่ละด้านมีลูกแอกทั้งสองด้านสำหรับเทียมพระโคพร้อมเชือกกระทามแล้วก็ยังมีฐานรองค่ะฐานรองนั้นเป็นที่สำหรับรองรับคันไถพร้อมแอกทำด้วยไม้เนื้อแข็งส่วนธงสามชายนะคะเป็นธงประดับคันไถติดตั้งอยู่บนเสียนนาคทำด้วยกระดาษและผ้าสักหลาดเขียนลวดลายลงรักปิดทองประดับด้วยกระจกแววมีผู้สีขาวประดับเป็นเครื่องสูงชนิดหนึ่งเพื่อประดับพระเกียรติค่ะจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้กระทำเต็มรูปบูรพประเพณีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2479นะคะแล้วก็มีการเว้นไปจนกระทั่งปีพุทธศักราช2503ณปีนั้นคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ฟื้นฟูพระราชประเพณีนี้ขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้กระทำติดต่อกันมาทุกปีมาจนถึงปัจจุบันค่ะด้วยเห็นว่าเป็นการรักษาพระราชประเพณีอันดีงามมีผลในการบำรุงขวัญและจิตใจของคนไทยซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระราชกระแสให้ปรับพิธีการบางอย่างให้เหมาะสมกับยุคสมัยแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีนี้ทุกปีสืบมามิได้ขาดทำให้เห็นนะคะว่าทรงให้ความสำคัญกับอาชีพของเกษตรกรซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวไทยอย่างแท้จริงค่ะ
0: โดยพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะโดยเฉพาะข้าวค่ะซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีจะเรียกว่าบุพพนะหรือบุพพนะหรือบุพพนชาติค่ะส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารนั้นจะเรียกว่าอัปปรณะหรืออัปปรณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงานะคะถ้าหากว่าจะเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกรวมกันว่าบุพพนะปรณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดค่ะโดยบุพพนะปรณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนะคะก็เป็นข้าวเปลือกค่ะมีทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวนอกจากนี้มีเมล็ดพืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆค่ะพืชพันธุ์เหล่านี้เป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นนอกจากนี้ยังมีข้าวเปลือกที่หวานในพิธีแรกนาบรรจุกระเช้าทองคู่หนึ่งและเงินคู่หนึ่งเป็นข้าวพันธุ์ดีที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลูกในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาและพระราชทานมาเข้าในพระราชพิธีพืชมงคลนะคะพันธุ์ข้าวพระราชทานนี้จะใช้หวานในพระราชพิธีแรกนาส่วนหนึ่งค่ะอีกส่วนที่เหลือทางการจะบรรจุซองและส่งไปแจกจ่ายแก่ชาวนาและประชาชนในจังหวัดต่างเพื่อให้เป็นมิ่งขวัญเป็นสิริมงคลแก่พืชผลที่จะเพาะปลูกในปีนี้ค่ะ
1: สำหรับพันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในแปลงนาทดลองสวนจิตรดาและแปลงนาขยายผลฤดูทำนาปี2568ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันธุ์หลักจำนวน7,000ค่ะได้แก่พันธุ์

ดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ6ซึ่งเป็นข้าวเหนียวพันกอขอ79เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ85เป็นข้าวเจ้าพันกอขอ99หอมคลองหลวง79 72นะคะเป็นข้าวเจ้าพันกอขอ109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้าส่วนพันกอขอ26หรือเชียงราย72นั้นเป็นข้าวเหนียวค่ะผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 5,147 กิโลกรัมนำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569นะคะซึ่งในแต่ละพันนะคะก็จะมีความโดดเด่นเป็นของตนเองค่ะพันขาวดอกมะลิ105นั้นเป็นข้าวเจ้าหอมมีลักษณะไวต่อช่วงแสงความสูงประมาณ140ถึง150เซนติเมตรลำต้นสีเขียวจางใบสีเขียวเมล็ดเรียวยาวข้าวสารใสแกร่งค่ะเมื่อหุงสุกนั้นจะนุ่มมีกลิ่นหอมคล้ายใบเตยทนแล้งแล้วก็ทนดินเค็มได้ดีนะคะส่วนพันกอขอ6นั้นเป็นพันข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งปานกลางใบยาวสีเขียวเข้มใบธงตั้งข้าวเปลือกสีน้ำตาลเมล็ดยาวเรียวข้าวสุกเหนียวนุ่มและมีกลิ่นหอมเป็นพันที่ทนแล้งได้ดีอีกพันหนึ่งค่ะพันกอขอ79นั้นเป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มนะคะจะไม่ไวต่อช่วงแสงและปลูกได้ตลอดปีทั้งนาปีและนาปรังซึ่งลำต้นจะแข็งใบสีเขียวใบธงตั้งตาลตั้งต้านทานโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ข้าวเปลือกสีฟางนะคะเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกนุ่มไม่หอมส่วนพันกอขอ85นั้นเป็นข้าวเจ้าไม่ไวต่อช่วงแสงทรงกอตั้งซึ่งมีลำต้นแข็งแรงใบสีเขียวเข้มใบธงตั้งตรงข้าวเปลือกสีฟางเมล็ดเรียวยาวข้าวสุกร่วนและสีขาวนวลค่ะส่วนพันกอขอ26หรือว่าเชียงราย72เป็นข้าวเหนียวซึ่งมีลำต้นที่แข็งทรงกอตั้งเมล็ดเปลือกสีฟางคุณภาพการสีนั้นดีมากนะคะข้าวนึ่งสุกจะมีความนุ่มและความเหนียวส่วนพันกอขอ99หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือหอมคลองหลวง72เป็นพันข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มซึ่งทรงกอตั้งลำต้นแข็งแผ่นใบและกากใบมีสีเขียวเมล็ดมีสีฟางข้าวสุกนั้นจะหอมนุ่มค่ะและพันสุดท้ายคือพันกอขอ109หรือหอมพัทลุง72เป็นข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่มีกลิ่นหอมนะคะทรงกอตั้งลำต้นแข็งแรงเมล็ดเรียวยาวคุณภาพการขัดสีดีมากซึ่งข้าวหุงสุกนุ่มเหนียวแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยค่ะซึ่งมีศักยภาพในการให้ผลผลิตสูง 1,086 กิโลกรัมต่อไร่นะคะข้าวทั้งหมดที่เข้าในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญแล้วก็ได้มีการทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆให้ปลอดจากโรคเจริญงอกงามสมบูรณ์แล้วณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวานนี้ก็จะนำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชสำหรับการเพาะปลูกฤดูกาลใหม่ได้นะคะพร้อมทั้งได้พระราชทานแก่ประสบกรณิกรและชาวนาทั่วประเทศเพื่อเป็นมิ่งขวัญและเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ค่ะราชดำริกองวิจัยและพัฒนาข้าวพร้อมด้วยศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายได้ดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการสมพระองค์สวนจิรดาประจำปี2568ค่ะจนประสบความสำเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีตามเป้าหมายที่วางไว้และได้ส่งมอบเมล็ดพันธุ์รวม7สายพันธุ์ดังกล่าวนะคะเพื่อได้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีนี้ค่ะเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะโดยความสำเร็จในครั้งนี้ก็เกิดจากการบริหารจัดการแปลงนาอย่างประณีตค่ะใช้พื้นที่แปลงนาทดลองสวนจิรดาจำนวน 1.5 ไร่เป็นต้นแบบและได้ขยายผลการผลิตไปยังศูนย์วิจัยข้าวในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่สำคัญนะคะอย่างเช่นที่ฉะเชิงเทราคลองหลวงชัยนาทนครราชสีมาพัทลุงและเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็ได้มีการนำนวัตกรรมและเทค
โนโลยีการปลูกข้าวที่ทันสมัยมาปรับใช้ด้วยอย่างเช่นการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งค่ะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรและการใช้สารชีวภาพในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าเมล็ดพันธุ์ที่ได้จะมีความบริสุทธิ์สูงแข็งแรงและมีคุณภาพที่ดีที่สุดตามมาตรฐานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานค่ะขณะนี้นะคะได้ผ่านลำดับของการไถดะไป3รอบแล้วนะคะเข้าสู่ลำดับของการไถแปร3รอบก็เป็นช่วงเวลาของการย่อยดินให้แตกละเอียดขึ้นแล้วก็ฝังกลบวัชพืชหรือเศษตอซังพร้อมกับจะมีการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวคลุกเคล้าลงในดินนั้นไม่ตื้นเกินไปป้องกันนกและหนูมาขโมยกินเมล็ดพันธุ์ค่ะ

สำหรับการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญในวันไถหวานนะคะซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ในวันนี้ค่ะประกอบพระราชพิธีบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยเริ่มต้นพิธีพราหมณ์กันมาตั้งแต่เวลา3นาฬิกานะคะมีการปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ทำน้ำมนต์รวมทั้งประพรมน้ำมนต์ที่คันไถและพระโคโดยมีการตั้งโรงพิธีประดิษฐานเทวรูปสำคัญเช่นพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีพระพลเทพพระโคอุสุพระอุสุภราชเทพีพระอินทร์พระภูมิเทวีโดยเทวรูป7องค์นั้นอัญเชิญมาจากเทวสถานสำหรับพระนครหรือว่าบทพรามซึ่งพระอิศวรพระพรหมพระนารายณ์พระอุมาภควดีพระมหาวิคเนศพระลักษมีและพระภูมิเทวีค่ะนอกจากนี้ก็มีเทวรูปที่อัญเชิญมาจากพระบรมมหาราชวังได้แก่เทพีพระอินทร์พระพลเทพและพระโคอุสุภราชนะคะสำหรับพระพลเทพนั้นจัดเป็นรูปแบบของเทพารักษ์ที่เรียกเป็นสามัญว่าโจเวตหรือว่าพระภูมิค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นรูปสลักจากไม้หรือว่าเขียนลายรดน้ำนำไปประดิษฐานในศาลเพื่อสักการะเส้นสวงบูชาส่วนใหญ่ออกแบบเป็นภาพเทวดาถือพระขันธ์แต่ก็พบว่ามีการทำเป็นรูปเทวดาสองพระหัตถ์นะคะพระหัตถ์หนึ่งถือหนังสือแบบสมุดไทยดำอีกพระหัตถ์หนึ่งถือแส้หรือถือพระขันธ์เทพรักษ์นี้ชาวไทยนับถือกันค่ะว่าเป็นพระภูมิเจ้าที่มีหน้าที่เป็นผู้รักษาทะเบียนมนุษย์ที่อยู่ในท้องที่ของพระภูมิหากตั้งอยู่บูชาอยู่ในศาลก็จะเรียกว่าเจเวตศาลพระภูมิสำหรับพระภูมิหรือเทพรักษ์ที่อัญเชิญมาประดิษฐานภายในบริเวณสถานที่ประกอบพระราชพิธีต่างๆหรือรักษาหน่วยงานของราชการก็จะมีลักษณะท่าทางและเครื่องอุปโภคที่ทรงถือเป็นไปตามภาระที่รับผิดชอบนะคะเช่นพระภูมิที่ประดิษฐานในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญ นี้มีนามว่าพระพลเทพทรงยืนและมีเครื่องอุปโภคก็คือคันไถที่ทรงจับด้วยพระหัตถ์ขวาและอยู่ในท่ากำลังไถนาส่วนพระหัตถ์ซ้ายนั้นทรงถือดอกบัวและรวงข้าวลักษณะดังกล่าวก็สื่อความหมายที่เป็นมงคลในการพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญค่ะพูดถึงพระพลเทพหรือพระพลรามนะคะปรากฏเรื่องราวของพระองค์อยู่ในคัมภีร์ศาสนาฮินดูหลายฉบับค่ะทั้งวิษณุปุราณะพรหมปุราณะภควัตปุราณะนะคะซึ่งกล่าวตรงกันว่าพระองค์นั้นทรงเป็นพี่ชายของพระกฤษณะผู้เป็นองค์อวตารของพระวิษณุส่วนพระองค์ถือคืออวตารของพญาเศษนาคหรืออนันตนาคราชในวัยหนุ่มได้ติดตามพระกฤษณะเพื่อปราบปรามกษัตริย์ผู้ชั่วร้ายคือพญากังสะและอสูรต่างๆอีกมากมายโดยทรงมีอาวุธประจำกายก็คือคันไถซึ่งหากตีความทางประติมาวิทยาแล้วค่ะก็มีความเป็นไปได้ที่จะบูชาพระองค์ในฐานะเทพเจ้าแห่งการเกษตรเนื่องจากว่าคันไถคืออุปกรณ์การเกษตรอย่างหนึ่งเมื่อนำมาให้พระพลเทพถือก็สันนิษฐานได้ว่าทรงเกี่ยวข้องกับการไถหว่านทางใดทางหนึ่งนะคะขึ้นสู่รอบที่7แล้วนะคะโดยในพระราชพิธีวันนี้ค่ะเราจะได้เน้นถึงความสำคัญของข้าวนะคะซึ่งไม่เพียงแต่เป็นอาหารหลักของคนไทยแต่ว่ายังผูกพันอย่างลึกซึ้งกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมค่ะโดยมีชาวนานั้นเป็นกระดูก

ื่อมโยงพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ากับจิตใจของประสบนิกรค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลบำรุงขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศนะคะไม่เพียงเฉพาะชาวนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงเกษตรกรทุกแขนงอีกด้วยค่ะโดยย้อนกลับไปในปี2504พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงฟื้นฟูพระราชพิธีพืชมงคลขึ้นใหม่ค่ะพร้อมทั้งโปรดเกล้าให้จัดตั้งโครงการนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิรดาด้วยโดยในระยะแรกทรงขับรถไถนาเตรียมแปลงและเก็บเกี่ยวด้วยพระองค์เองสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันค่ะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดศาสตร์พระราชานี้นะคะโดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีจากแปลงนาทดลองสวนจิรดาซึ่งดำเนินการโดยกองประสานงานโครงการพระราชดำริและศูนย์วิจัยข้าวฉะเชิงเทราศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงศูนย์วิจัยข้าวชัยนาทศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมาศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงศูนย์วิจัยข้าวเชียงรายกองวิจัยและพัฒนาข้าวกรมการข้าวค่ะเพื่อที่จะนำข้าวพิธีพุทธาภิเษกและจัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานสำหรับแจกจ่ายให้ประสบนิกรในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปีอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะ

AP จะกลับเข้าสู่โรงพิธีพราหมณ์นะคะซึ่งก็จะมีการตั้งของกิน7สิ่งเพื่อให้พระโคได้เสี่ยงทายค่ะของกิน7สิ่งนั้นนะคะประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะซึ่งหากว่าพระโคกินสิ่งใดก็จะมีคำทำนายไปตามนั้นนะคะซึ่งก็เป็นการทำนายไปเพื่อที่จะให้พี่น้องเกษตรกรนั้นได้มีกำลังใจนะคะมีขวัญกำลังใจสำหรับการทำการเกษตรค่ะซึ่งหากว่าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดก็พยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีธัญญาหารในที่นี้หมายถึงข้าวข้าวเปลือกนะคะพลาหารก็หมายถึงผลไม้ซึ่งก็บอกว่าถ้าหากว่ากินข้าวหรือข้าวโพดนั้นจะบริบูรณ์ดีทั้งข้าวและผลไม้ส่วนหากพระโคกินถั่วหรืองาค่ะพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีนะคะซึ่งก็หมายถึงผลไม้แล้วก็พืชพันธุ์พืชไร่พืชสวนอื่นๆที่นอกเหนือจากข้าวส่วนหากพระโคกินน้ำหรือกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำ

0: ะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารภักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ซึ่งหากกินน้ำหรือกินหญ้านี้นะคะก็บอกว่าน้ำท่านั้นจะบริบูรณ์พอสมควรค่ะข้าวผลไม้พืชพันธุ์อื่นๆนะคะพืชไร่พืชสวนซึ่งเป็นอาหารการกินรวมไปถึงมังสาหารซึ่งก็คือเนื้อสัตว์นั้นจะอุดมสมบูรณ์แต่หากพระโคกินเหล้านะคะพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศจะดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะซึ่งในช่วงเวลาอีกไม่นานนะคะเราก็จะได้เข้าสู่ขั้นตอนพิธีการของการเสกทายของพระโคค่ะ
1: เนื่องจากว่าช่วงนี้การเดินเวียนไถในบริเวณลานแรกนารวมทั้งหมด9รอบนั้นครบเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการไถรอบแรกการไถดักบนขวาค่ะต่อมาด้วยการไถแปรและการไถกลบนะคะจะกระทำอย่างละ3รอบรวมทั้งสิ้น9รอบครบจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะ

เตรียมจะนำพระโคไปยืนพร้อมที่หน้าพระ

0: สำหรับในปีนี้นะคะกรมปศุสัตว์ได้คัดเลือกกระโคเพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจำนวน2คู่นะคะคือกระโคแรกนาขวัญ1คู่ได้แก่กระโคพอและกระโคเพียงค่ะส่วนกระโคสำรอง1คู่คือกระโคเพิ่มและกระโคคูณสำหรับกระโคแรกนาขวัญ นะคะกระโคพอมีอายุ14ปีกระโคเพียงมีอายุ14ปีเท่ากันค่ะเกณฑ์ในการคัดเลือกนะคะจะต้องเป็นโคที่มีลักษณะดีรูปร่างสมบูรณ์มีความสูงไม่น้อยกว่า150เซนติเมตรความยาวลำตัวไม่น้อยกว่า120เซนติเมตรความสมบูรณ์รอบอกไม่น้อยกว่า180เซนติเมตรค่ะทั้งคู่ต้องมีสีเดียวกันผิวสวยขนเป็นมันกริยามารยาทเรียบร้อยฝึกง่ายสอนง่ายไม่ดุร้ายเขาจะมีลักษณะโค้งสวยงามเท่ากันดวงตาแจ่มใสหูไม่มีตำหนิหางยาวสวยงามดีมีขวัญหน้าขวัญทัดดอกไม้ซ้ายขวาและขวัญหลังที่ถูกต้องมีขาและกีบข้อเท้าแข็งแรงมองดูด้านข้างลำตัวจะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะขณะนี้พราหมณ์กำลังนำของกิน7สิ่งไปตั้งเลี้ยงพระโคค่ะของกิน7สิ่งนั้นประกอบไปด้วยข้าวข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านะคะหากพระโคกินข้าวหรือข้าวโพดพยากรณ์ว่าธัญญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีหากพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีค่ะและหากพระโคกินน้ำหรือหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์หากพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองนะคะ
1: ช่วงเวลาของการเสี่ยงทายนั้นเป็นช่วงที่ประชาชนรอฟังผลการพยากรณ์นะคะโดยเฉพาะผู้ที่ทำหน้าที่เกษตรกรรมนะคะโดยสังคมไทยนั้นก็มีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรมค่ะโดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและเป็นอาหารหลักของคนไทยมาช้านานแล้วแต่ว่าทุกวันนี้จะมีการใช้วิทยาศาสตร์ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาพันธุ์ข้าวมีเทคนิควิธีใหม่ๆมาช่วยให้เกษตรกรได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพแล้วก็มีการทำนายต่างๆโดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะแต่ว่าภูมิปัญญาความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของข้าวที่เรียกกันว่าวัฒนธรรมข้าวนั้นก็ยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีการทำนาสืบเนื่องมาเสมอค่ะโดยถ้าหากว่าจะนับตั้งแต่เริ่มทำนามาจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะที่ต้องใช้เวลายาวนานถึง9เดือนค่ะตลอดระยะเวลาดังกล่าวคนไทยก็มีการจัดให้มีพิธีกรรมในทุกขั้นตอนนะคะตั้งแต่พิธีบวงสรวงเสี่ยงทายก่อนการเพาะปลูกค่ะมีการไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของแต่ละภูมิภาคเมื่อเพาะปลูกก็มีการสร้างขวัญกำลังใจการเพาะปลูกดำเนินไปด้วยดีไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นพิธีแรกไถนาพิธีเชิญขวัญแม่โพศพลงนาจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวก็จะมีพิธีทำขวัญข้าวนะคะและยังมีประเพณีงานบุญต่างๆด้วยที่ล้วนแล้วแต่มีข้าวเป็นองค์ประกอบที่สำคัญค่ะ
0: ขณะนี้พระโคได้เสี่ยงทายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและอีกสักครู่ค่ะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะถวายรายงานพยากรณ์เสี่ยงทายผ้านุ่งของพระยาแรกนาและพระโคกินเลี้ยงนะคะ

ลองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลผลการเสี่ยงทายของพญาแลกนาเนื่องในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569โหรหลวงได้ให้คำพยากรณ์ว่าพญาแลกนาเสี่ยงทายผ้าสำหรับนุ่งไปประกอบพิธีจรดพระนางคันแลกนาขวัญดังนี้เสี่ยงผ้านุ่งปีนี้6คืบพยากรณ์ว่าน้ำน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่การเสี่ยงทายพระโคกินเลี้ยงปีนี้พระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพยาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีกินน้ำกินหญ้าพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอควร

้อมด้วยธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารอุดมสมบูรณ์ดีกินเหล้าพยากรณ์ว่าการคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชโองการกราบบังคมทูลเบิกคู่ผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางทันแลกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ประกอบด้วยปลาดเกษตรของแผ่นดินรวม3สาขาเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม16สาขาผู้แทนสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติรวม13กลุ่มผู้แทนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติรวม7สหกรณ์รวมผู้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลปีนี้จำนวน39รายดังมีรายนามต่อไปนี้ปลาดเกษตรของแผ่นดินปราดเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงนางราตรีบัวพนัดจังหวัดนครสวรรค์ปราดเกษตรดีเด่นนายพรมพิริยะสอนสิริจังหวัดปราจีนบุรีปราดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายนายบุญส่งนับทองจังหวัดกระบี่เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพทำนานายจิรกรจิวเจริญการจังหวัดนครปฐมอาชีพทำสวนนายคมคลิตกล่อมสังจังหวัดตราดอาชีพทำไร่นางหนูเรียนเพียโคตจังหวัดชัยภูมิอาชีพไร่นาสวนผสมนายประเสริฐยุวการกุลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนางสมพรแก้วคนตรงจังหวัดราชบุรีอาชีพเลี้ยงสัตว์นายสุรศักดิ์แซ่ลีจังหวัดราชบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนายอมรเหลืองนฤมิตรชัยจังหวัดเพชรบุรีอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยนายประโยชน์โสรัจกิจจังหวัดฉะเชิงเทราอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามและพันไม้น้ำนางสาวพัทรนิตศิระวัฒนารุตจังหวัดกาญจนบุรีอาชีพปลูกสวนป่านายบุญธรรมทับทิมศรีจังหวัดนครสวรรค์สาขาบัญชีฟาร์มนายสุริยาขันแก้วจังหวัดแพร่สาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนางเกศรทองคำจังหวัดพัทลุงสาขาการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเลียงจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์พุทธิวณิชกลุ่มเกษตรกรทำไร่หนองโพรงจังหวัดปราจีนบุรีนายนราทิพย์พันมากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลบ้านเสียวจังหวัดนครพนมนายประโมทเดชโฮมวิสาหกิจชุมชนหอยนางรมท่าโสมจังหวัดตราดนายกมลแซ่ตันกลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้านสมสะอาดจังหวัดบึงกาฬนายสาครเดชลาดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปางนางฟองจันวงชัยกลุ่มยุวะเกษตรกรนอกโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนเขต5จังหวัดอุบลราชธานีนายพีรพัฒน์พร้อมใจกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองหินจังหวัดอุบลราชธานีนายฉลวยกุมพันธ์กลุ่มบริหารการใช้น้ำคุระบุรีร่วมใจจังหวัดพังงานายสุรัตน์มาทองศูนย์ข้าวชุมชนนาเยียปี59ประเภทข้าวหอมมะลิจังหวัดอุบลราชธานีนายสุกันพิล้ำเลิศศูนย์ข้าวชุมชนเมล็ดพันธุ์ข้าวหนองกุงประเภทข้าวอื่นๆจังหวัดบึงกาฬนายวงศรอิ่มใจวิสาหกิจชุมชนยางก้อนถ้วยกยท.ตำบลนางหลงจังหวัดนครศรีธรรมราชนางสาวอุบลรัตน์ทองหนุนสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์การเกษตรเมืองตรอนจำกัดจังหวัดอุตรดิตถ์นายวินัยละนาสนอ
สหกรณ์โคนมสีคิ้วจำกัดจังหวัดนครราชสีมานายวีระขำมะลัง

สหกรณ์กองทุนสวนยางยุงทองจำกัดจังหวัดสงขลานายวิรมสุวรรณรัตน์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จำกัดจังหวัดกาฬสินธุ์นางลุจาภาเนติพัทรลักษณ์ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลมหาราชจำกัดจังหวัดนครราชสีมานางนฤมลศรีสรรสหกรณ์บริการครูแพทย์จำกัดจังหวัดแพร่นายเลิศฤทธิ์เรือนละหงสหกรณ์เครดิตยูเนียน NHK สปริงจำกัดจังหวัดสมุทรปราการนางพนิดาแตงใหญ่

0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ที่ผ่านไปนั้นนะคะนายอภัยสุทธิสังรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กราบบังคมทูลเบิกผู้รับพระราชทานโล่รางวัลเกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติสถาบันเกษตรกรดีเด่นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569ค่ะโดยก่อนหน้านั้นรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ถวายรายงานพยากรณ์เสียงทายผ้านุ่งของพญาแรกนานะคะว่าหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ส่วนพระโคกินเลี้ยงพระโคเสียงทายโดยกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะคะพยากรณ์ว่าพลาหารทักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองค่ะ
2: สำหรับการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่มีผลงานดีเด่นระดับชาตินะคะซึ่งก็จะขึ้นในวันพืชมงคลของทุกปีซึ่งก็ถือว่าเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยนะคะเป็นวันสำคัญที่เกษตรกรตั้งใจพัฒนาพื้นที่การเกษตรของตนเองค่ะจนได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่องและส่วนหนึ่งก็ยังมีการรวมกลุ่มกันเพื่อร่วมการพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนที่ตนเองนั้นอาศัยอยู่นะคะเมื่อได้มีการเผยแพร่ผลงานในด้านการเกษตรในสาขาอาชีพต่างๆให้ปรากฏต่อสาธารณชนค่ะไม่เพียงเฉพาะเรื่องของการทำนาเท่านั้นแต่ว่ายังรวมถึงการทำไร่การทำสวนการทำไร่นาสวนผสมกลุ่มยุวเกษตรกรกลุ่มแม่บ้านสาวเกษตรกรนะคะที่ผ่านการคัดเลือกด้านการพัฒนาผลงานด้านการเกษตรด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ค่ะมีความพยายามฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงานใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาให้ตรงกับแต่ละพื้นที่มีผู้นำมีการเสียสละเพื่อส่วนรวมนะคะและในขณะเดียวกันก็ต้องเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการตัดสินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติค่ะ
1: และขณะนี้นะคะเป็นการยาตราของขบวนอิสริยยศพระยาแรกนาพร้อมด้วยเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเพื่อที่จะไปยังบริเวณพระพลาที่ประทับโดยพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

ตุที่การพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีนะคะก็เพราะว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการที่จะเริ่มต้นการทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยค่ะซึ่งกำหนดวันไม่ได้มีการกำหนดที่แน่นอนเอาไว้นะคะรอดูวันที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณี

ก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นขณะนี้ขบวนอิสริยยศพระยาแรกนามาถึงพระพลาที่ประทับพระยาแรกนาเดินขึ้นพระพลาที่ประทับกราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ขณะนี้พระยาแรกนาออกจากพระพลาที่ประทับแล้วกลับมาร่วมในขบวนอิสริยยศเพื่อไปขึ้นรถยนต์หลวงออกจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยจะมีเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินขึ้นรถยนต์ติดตามไปที่แปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะ

0: และในอีกสักครู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระพลาที่ประทับไปยังแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาณแปลงนาทดลองพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายมงคลทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในปีต่อไปและเมื่อพระยาแรกนาหวานข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าไปกราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์อีกครั้งถือเป็นอันเสร็จพระราชพิธีในวันนี้ค่ะ
1: โดยโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นเริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2504นะคะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากความมุ่งพัฒนางานด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญค่ะทรงริเริ่มนำผลิตผลทางการเกษตรมาทดลองแปรรูปในเชิงอุตสาหกรรมพระองค์ทรงสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และได้ใช้พระราชฐานที่ประทับภายในบริเวณพระตำหนักศิลดาระโหฐานเป็นสถานที่กำเนิดโครงการต่างๆนะคะเรียกได้ว่าโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดานั้นได้สร้างเป็นโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดย่อมหรือต้นแบบธุรกิจ SME ค่ะเน้นการพัฒนาโครงการที่มีความต่อเนื่องทุกขั้นตอนชัดเจนอย่างเป็นระบบเริ่มตั้งแต่การเพาะปลูกไปจนถึงเรื่องของการตลาด

พิธีพุทธมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบนิกรในสมัยโบราณเชื่อกันว่าแว่นแคว้นใดที่องค์พระประมุขจัดพระราชพิธีแรกนาขึ้นได้นั้นแสดงว่ามีพระราชอำนาจมากหมายความว่าทรงบริหารบ้านเมืองประสบผลสำเร็จบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นมั่นคงเป็นปึกแผ่นและมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทรัพยากรและพืชพันธัญญาหารนั่นคือสิ่งที่พระมหากษัตริย์และประชาชนร่วมกันสรรสร้างต่อมาพระราชพิธีนี้ไม่ได้เป็นการประกาศพระราชอำนาจแก่ชาติอื่นนะคะแต่เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรยืนยันให้เห็นการสนับสนุนขององค์พระประมุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อเกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระพลาที่ประทับในบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะเพื่อที่จะประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะโดยจะเสด็จพระ

0: ชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาวันประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญในยุคหลังจวบจนปัจจุบันนั้นแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนชาวไทยต่อคติธรรมของพระราชพิธีและความมุ่งหวังในการพัฒนาทางการเกษตรการเข้าร่วมในพระราชพิธีก็ดีการเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืชจากลานแรกนาก็ดีมีนัยยะแห่งการเสริมสร้างสิริมงคลแก่ชีวิตของตนประการหนึ่งอีกประการหนึ่งคือเชื่อว่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์แก่พืชพันธุ์ธัญญาหารที่จะผลิตต่อไปที่สำคัญก็คือเกษตรกรผู้ส่งผลิตภัณฑ์เข้าประกวดจะมารับพระราชทานรางวัลในแต่ละปีซึ่งแสดงถึงความบันดาลใจที่เขาเหล่านั้นได้รับจากงานพระราชพิธีและพระบรมราชูปถัมภ์ด้านการพัฒนาการเกษตรจึงประสบความสำเร็จได้ประกาศเกียรติยศของตนเองและประเทศชาติไปพร้อมกันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญจึงเป็นพระราชพิธีที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์ไทยกับประชาชนและประกาศให้นานาประเทศได้เห็นว่าการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและการนั้นสามารถดำเนินการไปด้วยกันได้ค่ะ
1: ดังที่เราจะได้เห็นนะคะว่าปัจจุบันนี้เกษตรกรจำนวนมากค่ะก็มีการตื่นตัวในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมซึ่งมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องนะคะทั้งโครงการพระราชดำริด้านการเกษตรที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะอีกทั้งยังมีการส่งเสริมสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการเกษตรโดยตรงนะคะรวมไปถึงองค์ความรู้ที่เกษตรกรรุ่นใหม่ๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะนับว่าเป็นรากฐานแนวทางในการปรับตัวไปสู่เกษตรอัจฉริยะที่สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยในการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและบริหารจัดการด้านการตลาดค่ะเพื่อให้เกษตรกรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมในแขนงต่างๆนั้นเป็นอาชีพที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อาจจะมีคำถามนะคะถึงอาชีพของการทำการเกษตรกรรมนะคะว่าณปัจจุบันนี้อยู่ในขั้นไหนแล้วหรือว่าการพระราชพิธีนี้มีความสำคัญมากน้อยขนาดไหนขออนุญาตนำคุณผู้ชมนะคะกลับไปสู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5มาจนถึงปัจจุบันค่ะสภาพสังคมในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10มีลักษณะผสมผสานกันนะคะระหว่างความเชื่อทางเหตุผลนิยมโดยมีโลกทัศน์ที่โน้มนำไปในทางวิทยาศาสตร์มากขึ้นกว่าในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่ก็ยังคงโลกทัศน์แบบเดิมเอาไว้ควบคู่กันไปด้วยค่ะนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเช่นเดิมแม้ว่ามีบางช่วงเวลาที่จัดเพียงพระราชพิธีพืชมงคลก็ตามนะคะแต่ก็ยังคงรักษาพระราชพิธีนี้เอาไว้เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมอันดีงามและเป็นขวัญกำลังใจของคนในชาติอย่างพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแสดงถึงความสำคัญของการฟื้นฟูพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญขึ้นใหม่และให้พิจารณาเหตุผลเกี่ยวกับการประกอบพระราชพิธีนี้ดังความตอนหนึ่งที่ว่าคนไทยบางคนอาจเห็นเป็นเรื่องไม่เหมาะสมกับการละสมัยและเป็นเรื่องไม่สอดคล้องกับวิทยาการบางอย่างเพราะการทำนายเกี่ยวกับเรื่องพระยาแรกนาหยิบผ้านุ่งก็ดีหรือเกี่ยวกับพระโคกินของอย่างนั้นอย่างนี้ดูจะไม่มีหลักวิชาการแต่อย่างใดแต่อย่าลืมว่าเป็นประเพณีทำมาในสมัยโบราณซึ่งเป็นสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญก้าวหน้าเหมือนสมัยนี้ย่อมได้ผลทางจิตใจและทางบำรุงขวัญของประชาชนโดยเฉพาะแก่ชาวนาซึ่งเป็นคนหมู่มากที่เราจัดทำในสมัยนี้เพราะเป็นประเพณีที่ได้ผลดีในอดีตมาแล้วเราจึงรักษาไว้จึงควรจะได้พิจารณาทำความเข้าใจแก่คนไทยและชาวต่างประเทศในข้อนี้ด้วยซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกแบบ

เข้ามาใช้ในการเกษตรกรรมนะคะด้วยการทำให้ราษฎรอยู่ดีกินดีเป็นพระราชกรณียกิจที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความสำคัญอย่างมากดังเช่นในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพัฒนาการเกษตรในด้านต่างๆควบคู่กับการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญได้แก่การชลประทานการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะการทำนาข้าวเป็นต้นค่ะนอกจากนี้นะคะในช่วงรัชกาลที่5ถึงรัชกาลที่10นี้ก็มีการจัดการประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อให้ประชาชนเอาใจใส่ในการพัฒนาพันธุ์ข้าวอีกทั้งชนชั้นนำมีความสนใจองค์ความรู้ในด้านการเกษตรเริ่มจากองค์ความรู้เรื่องทำนาที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงพิชิตปรีชากรทรงพระนิพนธ์ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแสดงให้เห็นถึงความคิดของชนชั้นนำได้ชัดเจนในเรื่องของการนำองค์ความรู้มาใช้ในการเกษตรกรรมค่ะซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ได้ถ่ายทอดสู่ประชาชนในรูปแบบต่างๆนะคะและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับนะคะโดยจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแปลงนาทดลองในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาค่ะซึ่งณที่นั่นนะคะพระยาแรกนาจะเข้ากราบถวายบังคมทั้งสองพระองค์ก่อนนำเทพีคู่หาบเงินและเทพีคู่หาบทองหวานเมล็ดพันธุ์ข้าวลงในแปลงนาทดลองโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาเพื่อปลูกเอาไว้ใช้ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์

0: และในขณะนี้พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงได้เสร็จสิ้นลงไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นพระราชพิธีที่มีความหมายอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและสร้างความมั่นคงทางอาหารท่ามกลางปัญหาต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งในราคาเป็นภาพที่เราได้เห็นเป็นประจำทุกปีนะคะมีประชาชนจำนวนมากที่ตั้งใจเดินทางมาจากภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะเฝ้ารอเวลาที่จะได้เข้าไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวที่พระยาแรกนาได้หว่านเอาไว้นะคะบางก็ต้องการนำไปเก็บรักษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและบางก็จะนำไปปลูกที่แปลงนาของตนเองค่ะเพื่อที่จะใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในฤดูกาลเพาะปลูกใหม่ซึ่งก็ถือเป็นการเอาเริกเอาชัยนะคะเสริมสร้างกำลังใจในการเพาะปลูกโดยมุ่งหวังให้พืชผลของตนนั้นเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีค่ะ
1: ซึ่งประชาชนทั่วไปหรือว่าเกษตรกรที่อาจจะไม่ได้มาเข้าร่วมในพระราชพิธีในวันนี้นะคะส่วนหนึ่งมีโอกาสได้รับเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานด้วยจากการลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นกันนะคะนี้นะคะคือการถ่ายทอดสดพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ณมณฑลพิธีท้องสนาม

0: ี้ดิฉันปิยะนีย์ เทียมอมพรและคุณกมลวรรณ สุนทรธรรมพร้อมด้วยผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภรวมถึงทีมถ่ายทอดสดในนามของโทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ระหว่างค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้งบนั้นสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและปัจจัยต่างๆที่จะต้องเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช้แล้วก็กระทบยอดอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่กิจการใช้กิจการจะต้องเปิดเผยผลแตกต่างชั่วคราวในแต่ละประเภทขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในแต่ละประเภทและเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ในแต่ละประเภทซึ่งก็จะเป็นจำนวนของสินทรัพย์หนี้สินภาษีเงินได้หรอตัดที่กิจการรับรู้ในงบฐานะการเงินนั่นเองจำนวนรายได้และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้หรอตัดที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดในรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เราได้รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินเรื่องที่4ก็จะเป็นกระดาษทำการภาษีเงินได้รอการตัดก็อย่างที่ได้อธิบายไว้ว่ารายการนี้นักบัญชีจะต้องจัดทำกระดาษทำการเพื่อให้รู้แน่ว่าภาษีเงินได้รอการตัดในรอบบัญชีนั้นเกิดขึ้นจำนวนเท่าไหร่เพื่อทำรายการปรับปรุงรูปแบบนั้นไม่ชัดเจนก็อาจจะจัดทำโดยเป็นแนวทางอย่างนี้นะครับก็จะมีรูปแบบกระดาษทำการก็คือมีชื่อบริษัทกระดาษทำการสำหรับงวดแล้วก็จะมีลำดับรายการบัญชีมูลค่าตามบัญชีมูลค่าฐานแล้วก็จะมีผลแตกต่างชั่วคราวซึ่งเราก็จะแบ่งแยกเป็นการใช้หักแล้วก็เสียภาษีอัตราภาษีแล้วก็คำนวณออกมาก็จะเป็นภาษีเงินได้รอการตัดก็จะมีทั้งด้านสินทรัพย์และก็ตัวหนี้สินที่เป็นภาษีเงินได้รอการตัดอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบซึ่งสามารถจะดูในรายละเอียดในเอกสารนะครับประกอบชุดวิชาของหน่วย7นี้ได้เลยนะครับในตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการเงินก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3เรื่องก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินการรับรู้การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินครับในเรื่องแรกความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงินก็จะมีหลายฉบับด้วยกันฉบับแรกก็จะเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่9เครื่องมือทางการเงินมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่7การเปิดเผยเครื่องมือทางการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน4ก็จะเป็นเรื่องของการตีความตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่16การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและสุดท้ายก็จะเป็นการตีความตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่19เรื่องการชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนความหมายของเครื่องมือทางการเงินนั้นถูกระบุอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32นะครับก็คือให้คำนิยามว่าเครื่องมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใดๆที่กิจการ1มีทางการเงินและอีกกิจการ1ก็จะมีหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนนั่นเองดังนั้นเครื่องมือทางการเงินจึงประกอบไปด้วย2ด้านด้าน1เป็นสัญญาที่ทำให้เกิดสินทรัพย์ของกิจการ1อีกด้าน1ก็คือทำใหเกิดหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งในเวลาเดียวกันประเภทของเครื่องมือทางการเงินแบ่งได้3ประเภทก็จะมีสินทรัพย์ทางการเงินหนี้สินทางการเงินและตราสารทุนสินทรัพย์ทางการเงินก็อย่างเช่นเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดสิทธิต่างๆตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินจากกิจการอื่นสัญญาหรือที่จะได้รับตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกนะครับแล้วก็ตราสารทุนของกิจการอื่นถ้าเรากล่าวอย่างนี้ก็แสดงว่ารายการอะไรก็ตามที่เป็นสินทรัพย์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่านั่นแหละครับตัวอย่างนะครับก็คือเงินสดสิทธิตามสัญญาก็อย่างเช่นลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืมนะครับตัวสัญญาก็อาจจะเป็นตราสารอนุพันธ์ตราสารทุนของกิจการอื่นหนี้สินทางการเงินก็คือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือเครื่องมือให้กับกิจการเงินอีกกิจการหนึ่ง

หรือการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้กิจการนั้นเสียประโยชน์ตัวอย่างหนี้สินทางการเงินก็อย่างเช่นตัวภาระผูกพันตามสัญญาก็อย่างตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเจ้าหนี้การค้าภาระผูกพันตามสัญญาที่กิจการต้องแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่กิจการจะต้องเสียประโยชน์ก็อย่างเช่นสิทธิการเลือกซื้อหุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกหรือจะเป็นสัญญาจะหรืออาจจะชำระด้วยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกและเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ชำระสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดก็อย่างเช่นสัญญาล่วงหน้าที่จะซื้อขายหุ้นสามัญหรือสัญญาซื้อน้ำมันนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนตราสารทุนก็หมายถึงตัวสัญญาใดๆที่ผู้ถือตราสารเป็นเจ้าของส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหนี้สินทั้งหมดตัวอย่างเช่นหุ้นสามัญที่กิจการเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นการรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินก็จะวัดได้3วิธีก็คือวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายก็คือราคาสินทรัพย์ที่ถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกหักด้วยรายจ่ายชำระคืนเงินต้นบวกหรือหักค่าตัดจำหน่ายสะสมอันนี้ก็จะใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงสินทรัพย์ทางการเงินที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจะต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อก็คือถือสินทรัพย์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและสัญญาสินทรัพย์ทางการเงินมีเงื่อนไขจะมีกระแสเงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้นส่วนวิธียุติธรรมมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้วก็รับรู้ผลต่างจำนวนที่วัดกับมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกเข้ากำไรขาดทุนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนก็ได้แก่สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้าตราสารหนี้ที่ไม่ได้วัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและก็ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตราสารทุนที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น3วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนที่ถูกวัดกับมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อก็คือกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินไว้รับกระแสเงินสดเพื่อขายและก็สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินกำหนดเงื่อนไขมีกระแสเงินสดรับจากการคืนเงินต้นและเท่านั้นการวัดหนี้สินทางการเงินการวัดหนี้สินทางการเงินจะมี2วิธีก็คือวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนนะครับในวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายนั้นหนี้สินนั้นก็จะใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนในตัวหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนก็คือหนี้สินที่ถือไว้เพื่อค้าและหนี้สินทางการเงินที่เราจะเลือกวิธีวัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนตามทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานรายงานทางการเงินการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าตามเหตุการณ์ก็จะเป็นการวัดเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินและวัดมูลค่าภายหลังรวมทั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องการบัญชีป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงทางการเงินที่กิจการจะต้องเผชิญก็อาจจะมีในเรื่องของความเสี่ยงด้านราคาซึ่งก็จะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาดความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องความเสี่ยงทางด้านกระแสเงินสดในมาตรฐานการเงินฉบับที่9เครื่องมือทางการเงินได้ระบุข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงไว้โดยการป้องกันความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่ป้องกันความเสี่ยงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติณวันที่กิจการทำป้องกันความเสี่ยงจะต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเสี่ยงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเป็นอนุพันธ์นะครับยกเว้นในข้อ3เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงินก็ได้กิจการคาดว่าจะมีการหักกบกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ได้ป้องกันไว้เครื่องมือทางการเงินต้องออกโดยกิจการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่เสนอรายงานกล่าวคือไม่ใช่กิจการที่ต้องนำมาจัดทำงบการเงินรวมเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่สามารถนำมาแยกองค์ประกอบได้ยกเว้นการแยกค่าตามสิทธิ์ของสิทธิ์ที่เลือก
จากออกจากมูลค่าตามเวลาหรือการแยกองค์ประกอบที่เป็นดอกเบี้ยของสัญญาล่วงหน้าออกจากราคาแลกเปลี่ยนทันทีกิจการกำหนดสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้กับความสัมพันธ์ในลักษณะความป้องกันความเสี่ยงเช่น150ของจำนวนฐานแต่ไม่อาจกำหนดให้ความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมเวลาเพียงบางช่วงของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง1รายการที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงมากกว่า1ประเภทจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็คือสามารถระบุลักษณะการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนระบุประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงได้มีความเป็นไปได้จะมอบให้เครื่องมือทางการป้องกันความเสี่ยงนั้นป้องกันความเสี่ยงหลายประเภทได้อย่างเฉพาะเจาะจงตัวอย่างในการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในตัวบริษัทกได้กู้หนี้ได้กู้ยืมจากบริษัทธนาคาร A นะครับเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบริษัทกคาดว่าต่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มจึงได้ตกลงทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร B เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังนั้นเงินกู้ยืมจึงเป็นรายการป้องกันความเสี่ยงลักษณะป้องกันความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนั่นเองที่ธนาคาร B จะต้องตกลงจ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวให้กับให้แก่บริษัทและบริษัทก็ตกลงจ่ายดอกเบี้ยคงที่ให้กับธนาคาร B สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยจึงเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงครับประเด็นสำคัญสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจึงสรุปได้ดังนี้การป้องกันความเสี่ยงมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในงบฐานะการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลที่ผูกมัดอย่างแน่นอนความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดก็คือการป้องกันที่เกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่ได้รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินรายการนั้นมีความเป็นสูงขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในข้อสังเกตนะครับความแตกต่างระหว่างการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดกับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความผูกพันโดยตรงกับกระแสเงินสดในอนาคตตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากข้อผูกมัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อเครื่องจักรนะครับในราคาที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วเราก็มีคิดว่าเงินตราตัวเนี้ยอัตราแลกเปลี่ยนมันจะมีความผันผวนนะครับก็เลยต้องทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกันนี้ก็จะต้องมีการรับรู้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการณวันที่ปิดงวดและวันที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือวันที่สิ้นสัญญาอันนี้ก็จะเป็นการสมมุติตามเงื่อนไขนะครับว่าณวันที่เกิดรายการเราก็จะไม่บันทึกรายการและวันที่เกิดรายการนั้นเราไม่บันทึกแล้วเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นณวันสุดท้ายที่จะต้องแอคชั่นเกี่ยวกับสัญญาเราก็จะบันทึกรายการดังตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการบันทึกรายการให้เห็นก็ลองศึกษาดูนะครับว่ามันไม่ได้เป็นข้อยุ่งยากสำหรับนักบัญชีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการบันทึกตัวอย่างทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินก็จะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับงบฐานะการเงินและการเปิดเผยเกี่ยวกับกำไรขาดทุนและส่วนของผู้เป็นเจ้าของอันนี้ก็ลองศึกษาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมานั้นเป็นแบบบทสรุปนักศึกษาก็สามารถที่จะดูรายการรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบชุดวิชานี้นะครับในหน่วยที่7ในนั้นก็จะมีรายละเอียดหลากหลายที่ท่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็ทำหน้าที่สรุปให้กับทุกท่านนะครับ

0: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

0: ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel
1: วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย

สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาคุยในหน่วยที่4ของชุดวิชา54133นะคะหน่วยนี้ว่าเรื่องอะไรนะคะก็คือการประเมินสารพิษในร่างกายและดัชนีชี้วัดการได้รับสารพิษได้รับสัมผัสสารเคมีทางชีวภาพนะคะก็จะมีจริงๆในรายละเอียดในหน่วยที่4หนังสือเนี่ยมีพอสมควรวันนี้เราคงจะคุยในเรื่องของเนื้อหาหลักๆนะคะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าตรงไหนที่เป็นจุดสำคัญของเรื่องของการที่เราจะใช้ในเรื่องของตัวชี้วัดสารทางชีวภาพนะคะในงานอาชีวนามัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งเอาไปใช้งานในหลายๆด้านได้นะคะทีนี้ขอบเขตเนื้อหาที่เราจะคุยนะคะก็จะมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆอันที่1ก็คือ เราต้องมาทำความรู้จักว่าสารพิษคืออะไรแล้วเราจะประเมินได้อย่างไรนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของการใช้ตัวดัชนีชีวะทางชีวภาพนะคะในการเฝ้าระวังทางสุขภาพนะคะส่วนเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องของการนำมาใช้ในงานอาชีวอนามัยนะคะสำหรับผู้ประกอบอาชีพแนวคิดของหน่วยที่4เรามีอะไรบ้างนะคะอันที่1ก็คือให้รู้ว่าเมื่อคนที่ทำงานที่ยุ่งกับสารเคมีมากๆนะคะมีโอกาสได้รับสัมผัสเยอะนะคะเราจะมีวิธีการยังไงในการที่จะเฝ้าระวังนะคะก่อนที่จะทำให้เกิดการเจ็บป่วยในร่างกายอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่1นะคะอันแนวคิดที่2ก็ไปต่อนะคะว่างั้นเราจะมีตัวดัชนีอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราติดตามได้ง่ายขึ้นเฉพาะเจาะจงมากขึ้นแล้วก็มีความไวในการที่เราจะบอกได้ว่าคนบุคคลนี้นะคะทำงานกับสารเคมีมาแล้วก็ได้รับสารนี้กำลังจะเป็นอันตรายนะคะอันที่3ก็ค่ะก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างให้เห็นว่าที่อาจารย์คุยมาว่าถ้าได้รับสารเคมีตัวนี้แล้วเราสามารถที่จะมีดัชนีในการชี้วัดเนี่ยค่ะเราเอามาใช้งานอะไรได้บ้างอันที่3ก็คือเป็นตัวอย่างให้เราเข้าใจเนื้อหามากขึ้นนะคะเราก็มาเข้าสู่เนื้อหาก่อนนะคะว่าในเรื่องของสารพิษแล้วก็การประเมินสารพิษในร่างกายเนี่ยค่ะเขามีแนวคิดยังไงนะคะเอามาใช้อะไรได้บ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่าอันนี้แนวคิดเกิดขึ้นจากว่าเมื่อคนที่ได้ทำงานหรือยุ่งเกี่ยวกับสารเคมีเนี่ยค่ะสารเคมีก็จะถูกปลดปล่อยเข้ามาอยู่ในสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขานะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ตรงนั้นก็จะมีโอกาสได้รับสัมผัสมันนะคะงั้นการได้รับสัมผัสก็ขึ้นกับว่าสารเคมีตัวนั้นเนี่ยค่ะกระจายในสิ่งแวดล้อมในรูปแบบใดได้บ้างได้ช้าได้เร็วไปไกลแค่ไหนนะคะอันที่สองมันก็จะตามมานะคะว่าชนิดของสารเคมีตัวนั้นแหละค่ะจะเป็นตัวที่บอกเราว่าเมื่อเราใช้แล้วมันเข้าสู่สิ่งแวดล้อม

คนทำงานเนาะว่าเราตรวจแล้วเราเจออะไรบ้างเขาจะได้รู้ว่าสถานะสุขภาพเขาเป็นยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะคะในการสื่อสารทำให้เขาเกิดความตระหนักเพราะฉะนั้นพอเราจะให้เขาใช้เรื่องของใช้แมสนะคะใช้ PPE ต่างๆเนี่ยเขาก็จะใช้ได้นะคะจะตระหนักแล้วก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะคะอีกเรื่องนึงในเรื่องของการประเมินสารพิษที่ตามมาเราพูดว่ามันเมื่อกี้เราพูดกว้างๆนะคะสิ่งที่สำคัญมากคือก็คือการเลือกดัชนีซึ่งจะเป็นตัวแทนที่จะบอกเราได้ว่าถ้าทำงานเกี่ยวกับตัวทำละลายนะคะตัวดัชนีนี้จะเป็นมีความไวพอที่จะบอกได้ว่าทำกับเบนซีนเราเบนซีนเข้าไปในร่างกายแล้วก็ลังผิดปกติอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่เดี๋ยวต้องเราจะเรียนลึกหน่อยนึงในเรื่องของตัวดัชนีชี้วัดสารทางชีวภาพหรือว่าเราจะเรียกสั้นๆคุ้นปากกันว่าไบโอมาร์เกอร์นะคะนี้ถ้าเราเอาทั้งหมดที่อาจารย์คุยเมื่อกี้มาเป็นรูปภาพอันนี้จะเข้าใจทะลุนะคะสิ่งที่เราพูดกันเรื่องของการประเมินสารพิษเรื่องของไบโอมาร์เกอร์เนี่ยค่ะมันคืออะไรแล้วเราเอาไปใช้งานได้ยังไงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งในปัจจุบันเนี่ยค่ะเราจะบุ้งในเรื่องของไบโอมาร์เกอร์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราอยากจะเฝ้าระวังสุขภาพแล้วก็ป้องกันสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเพราะเราจะเห็นแล้วค่ะอันนี้เราก็เรียนมาเยอะนะคะเริ่มตั้งแต่ว่าทำงานมีใช้สารอะไรแล้วก็ปล่อยออกมาใช่ไหมคะเข้าสู่สิ่งแวดล้อมที่เราคุยกันมันก็จะมีความเข้มข้นที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วพอคนได้รับเนี่ยมันก็จะไปที่ตับนะคะถ้าเป็นระบบทางเดินหายใจก็ไปที่ระบบทางเดินหายใจนะคะเสร็จแล้วก็ไปมีผลตรงนั้นแหละค่ะเข้าตับก็ไปมีผลต่อการทำงานของตับนะคะไปมีผลต่อการทำงานของระบบทางเดินหายใจอันนี้ถ้าดูตรงนี้ค่ะมันก็จะดูง่ายๆตรงไปตรงมาแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะข้ามจากสีฟ้านี้ไปสีม่วงก็ได้นะคะบางทีมันก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่าเราถ้าเราติดตามอย่างต่อเนื่องเราจะค้นพบได้เร็วขึ้นนะคะถ้าเราแบ่งในเรื่องของการประเมินสารพิษเนี่ยค่ะจริงๆเราจะแบ่งเป็น2ระดับใหญ่ๆอันที่1ก็คือแน่นอนตั้งแต่ต้นทางเลยก็คือการประเมินการได้รับสัมผัสนะคะก็คือตัว exposure อันนี้ก็จะเป็นคำที่เราใช้จนในสาทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมอาชีวอนามัยเนี่ยก็จะคุ้นชินมากคือเรื่องของการประเมิน exposure นะคะกับอีกระดับหนึ่งก็คือการเฝ้าระวังสุขภาพซึ่งจริงๆการเฝ้าระวังสุขภาพก็จะกินตั้งแต่ต้นจริงๆตั้งแต่ต้นทางจนถึงจงปลายทางเมื่อเกิดการเจ็บป่วยคำว่าเจ็บป่วยเช่นนะคะมีปัญหาระบบทางเดินหายใจนะคะหรือว่ามีปัญหาการทำงานของตับโตนะคะหรือบางตัวไปมีผลต่อการทำงานของไตก็มีผลต่อระบบทางเดินปัสสาวะเป็นต้นนะคะนะคะในงานอาชีวอนามัยเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะแบ่งการตรวจประเมินนะคะเป็น2ระดับอันที่1คือง่ายๆเลยจริงๆอันนี้ไม่ยากหรือบางทีเราจะเรียกว่ามันเป็นสุขศาสตร์อุตสาหกรรมก็ได้นะคะก็คือไปตรวจประเมินในสิ่งแวดล้อมเลยนะคะถ้าเช่นเป็นโรงงานที่ใช้โทลูอินเยอะก็ไปตรวจระดับโทลูอินในอากาศนะคะถ้าเป็นโลหะหนักนะคะเช่นนะคะไอตะกั่วฟูมตะกั่วพวกนี้ก็ไปตรวจเลยระดับตะกั่วในสิ่งแวดล้อมนั้นอันนี้คือไปวัดที่ตัวสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็อันที่สองก็คือไปวัดตัวชีวภาพอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราต้องการทำเพราะว่ามันเป็นการสะท้อนว่าร่างกายตอบสนองยังไงนะคะในการตรวจทางชีวภาพก็คือเป็นตัวชี้วัดซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของสุขภาพนะคะในตัวไบโอมาร์เกอร์เราก็จะมีอยู่3ตัวนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือสำหรับตรวจประเมินการได้รับสัมผัสนะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการตอบสนองของร่างกายก็คือเอฟเฟคกับอันที่3ก็คือความไวรับนะคะทีนี้เลยเรื่องของ exposure เนี่ยค่ะก็จะเป็นการตรวจณตอนที่เขาได้รับเลยซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งในเลือดปัสสาวะหรือว่าน้ำลายส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เลือดปัสสาวะนะคะในลมหายใจก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันมีตัวกวนเยอะเหมือนกันนะคะนี้ตัวอะไรได้บ้างก็คือตั้งแต่สารเคมีตัวนั้นเลยนะคะขึ้นกับว่าสารเคมีนั้นคงทนไหมนะคะอันที่2ก็คือเป็นสารเมตาบอลไลต์ก็คือสารเคมีนั้นเข้าไปร่างกายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะคะหรือจะเป็นเรื่องของตัวแทนจากภายในร่างกายเราเรียกว่าเป็นเซอร์โรเกตนี้ถ้าดูจากตารางนี้ก็จะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะในหนังสือจะมีอาจารย์ยกตัวอย่างอันนึงอย่างถ้าเป็นสารเคมีสไตรีนแล้วก็ไปวัดเลยค่ะไปวัดสไตรีนนะคะจากลมหายใจอย่างที่อาจารย์บอกลมหายใจต้องระมัดระวังในการเก็บตัวอย่างนะคะ

ถ้าเป็นตัวชี้วัดที่เป็นเซอโรเกตนะคะเช่นอย่างนี้ค่ะคนที่ได้รับสารไบฟีนอลแต่เราอาจจะวัดตัวนี้ไม่ได้แล้วก็ต้องไปวัดตัวฮอร์โมนตัวนี้เทสโทสเตอโรนเพราะว่าตัวไบฟีมีผลต่อฮอร์โมนตัวนี้นะคะก็คือใช้ได้นะคะสำหรับตัวไบโอมาร์เกอร์สำหรับการดูเรื่องผลกระทบนะคะก็มีอยู่หลายตัวนะคะถ้าหนังสือก็จะมีรายละเอียดนี้อาจารย์ก็จะให้ดูตารางเป็นตัวอย่างจะง่ายขึ้นนะคะถ้าเราไปดูตัวดัชนีชีวภาพเลยเราก็ไปดูค่ะว่ามันไปมีผลต่อเอนไซม์อะไรเอนไซม์นั้นเปลี่ยนแปลงไหมก็ดูได้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของการเกิดไปมีผลต่อการปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเช่นในกลุ่มออกซิเดชันอย่างเงี้ยเราก็ไปดูว่ามันมีผลต่อเรื่องของออกซิเดทีฟสเตรสหรือเปล่านะคะถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นเซอโรเกตนะบางทีเราก็จะวัดโดยตรงไม่ได้เราก็จะหาตัวที่มันเป็นตัวแทนแล้ววัดได้ง่ายกว่าอย่างเช่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะบางทีมันจะปนกันหลายตัวเราจะไปวัดตัวของกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตอาจจะยากเราก็อาจจะหาตัวแทนที่มันอยู่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นตัวนี้นะคะพาราไนโตฟีนอลนะคะทั้งหมดที่อาจารย์ให้ดูตัวอย่างพวกนี้คือเราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องสารเคมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตรวจพวกนี้เราต้องเข้าใจมันแล้วก็จะได้หาตัวที่เป็นดัชนีชี้วัดได้นะคะทีนี้ตัวเบลมาร์เกอร์สำหรับความไวรัสนี่ก็จะยากนะคะอันนี้ก็จะวัดระดับสูงการเปลี่ยนแปลงที่ DNA เลยนะคะก็ยังเป็นงานวิจัยเป็นส่วนใหญ่อาจารย์ยกตัวอย่างอย่างนี้ค่ะสารกลุ่มออร์แกโนฟอสเฟตคนที่ทำนี้เยอะๆเนี่ยมันจะมีผลต่อตัวพาร็อกนะคะพาร็อกซิเนต1นะคะเราจะเห็นยีนตัวนี้เปลี่ยนแปลงซึ่งก็ยากนะคะเพราะว่ามันมีตัวรบกวนเยอะนะคะเพียงแต่ว่าเป็นความพยายามอันนี้ก็จะวัดได้ดีนะคะว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะนี้ข้อเตือนใจนะคะเรื่องใหญ่ๆเลยของการใช้เบลมาร์เกอร์คือ1นะคะต้องทำได้ถูกต้องแม่นยำอันนี้นะคะก็ขอให้ระมัดระวังนะคะอันที่2นะคะมันมีเรื่องของ variation สูงในการเก็บเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมให้ดีนะคะทั้งภายในภายนอกนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เจอก็คือผลคลาดเคลื่อนจากการเก็บตัวอย่างนะคะการรักษาตัวอย่างมันก็จะมีปัญหาเรื่องที่ห้องแลบนะคะแล้วก็ปัจจัยรบกวนอื่นๆอันนี้เป็นเรื่องห้องแลบขอให้เรามาระวังเท่านั้นเองนะคะเวลาที่เราจะตรวจวัดแล้วก็วิเคราะห์ผลนะคะประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะคะอย่างที่บอกค่ะเราจะใช้ในเรื่องของการเฝ้าระวังนะคะการได้รับสัมผัสก็ได้อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเราสามารถเก็บพวกนี้เราก็ไปเฝ้าระวังแล้วก็คาดการความเสี่ยงได้ในอนาคตนะคะหรือไปใช้ในเรื่องของระบาดวิทยาอื่นๆนะคะอันนี้คือการเฝ้าระวังระยะยาวเพียงแต่อาจารย์มีข้อเตือนใจว่าโดยทั่วไปสารเคมีเมื่อเข้าไปในร่างกายมันก็จะมีตัวอื่นๆที่เกิดปฏิกิริยาด้วยอันการที่จะใช้ต่างๆระมัดระวังในการวิเคราะห์อธิบายแปรผลนะคะอันนี้นี้หลักการใช้ในเรื่องของการใช้เบลมาร์เกอร์โดยเฉพาะในงานอาชีวอนามัยเนี่ยค่ะอันที่1จำเป็นต้องรู้ลักษณะงานเบางานหนักนะคะมีการใช้สารเคมีแค่มากแค่ไหนนะคะอันที่2ก็คือเขาจะได้รับเข้าทางไหนนะคะเช่นหายใจนะคะก็คือดูอะค่ะว่ากิจกรรมของกระบวนการผลิตตรงนั้นมันเป็นยังไงนะคะสารเคมีชนิดนั้นมันเป็นยังไงบ้างเราก็จะบอกได้ค่ะว่าอันนี้น่าจะเข้าทางหายใจทางผิวหนังแล้วก็หรือปนเปื้อนเข้าไปในน้ำในอาหารแล้วคนก็กินเข้าไปได้อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องดูนะคะอีกเรื่องนึงที่เราต้องคำนึงมากๆก็คือดูความสัมพันธ์ของสารเคมีที่มันอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความเข้มข้นคุณสมบัติมันทำให้มีผลต่อ เรื่องอะไรในร่างกายอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เราต้องคิดนะคะแล้วก็ที่เราเจอบ่อยในการปัญหาก็คือวิธีในการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างต้องเลือกให้มันตรงกับสารนะคะปัจจัยที่สำคัญอีกก็คือเนื่องจากเคมีมันแต่ละชิ้นมี half life หรือค่าครึ่งชีวิตไม่เท่ากันบางตัวสลายเร็วบางตัวอยู่เป็นเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าครึ่งชีวิตจะเป็นตัวบอกว่าเราต้องเก็บตัวอย่างทันทีหรือสามารถเก็บได้ในสัปดาห์นะคะรอได้เก็บวันศุกร์นะวันสุดท้ายของการทำงานของสัปดาห์ได้หรือถ้าต้องมันเร็วมากพอเสร็จปั๊บเลือกงานเก็บเลยอันนี้ก็คือเป็นตัวที่เราต้องระมัดระวังในการเก็บนะคะต้องเข้าใจมันนะคะทีนี้การนำไปใช้ล่ะนะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่างที่อาจารย์บอกค่ะคนที่เอาไปใช้ต้องเข้าใจดีตั้งแต่
ตั้งแต่กระบวนการผลิตจนถึงปลายทางนะคะเมื่อกี้ที่รูปที่เราให้ดูค่ะสารเคมีตั้งแต่ตั้งต้นจนกระทั่งเกิดการเจ็บป่วยอันนั้นถึงจะใช้ได้ดีนะคะอันที่2ก็คือข้อมูลนั้นต้องถูกต้องและเพียงพอในการสนับสนุนนะคะถึงจะเอาไปอธิบายเรื่องได้ดีอันที่3ก็คือเรื่องของสามารถที่เอาไปใช้ว่าถ้าอันนี้ผลออกมาก็จะตอบได้ว่าไอ้ PPE ที่เราเลือกหรือว่าการป้องกันในเครื่องจักรเนี่ยมันดีหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้ออื่นๆนะคะที่เราจำเป็นต้องเข้าใจอย่างที่อาจารย์บอกแล้วนะคะค่าครึ่งชีวิตแล้วก็เวลาในที่คนสัมผัสเนี่ยจะเป็นตัวอธิบายบอกว่างั้นเราจะต้องเก็บสารเคมียังไงนะคะแปรผลเราจะแปรผลยังไงนะคะนี้ค่าในเรื่องของไบโอมาร์เกอร์เนี่ยค่ะนี่คือตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าร่างกายได้รับเข้าไปแล้วดูดซึมก็มีผลต่ออวัยวะต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เอาไปใช้ก็คืออย่างที่อาจารย์บอกต้อง1ความเข้มข้นแค่ไหนนะคะเส้นทางที่ได้รับสัมผัสเป็นยังไงนะคะร่างกายตอบสนองของแต่ละคนเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นข้อเตือนใจนะคะข้ออื่นๆที่สำคัญนะคะเราก็ต้องค้นในหลายๆเรื่องจริงการใช้เนี่ยมันต้องดูหลายเรื่องประกอบกันไม่ใช่ว่าเราอยากไปเก็บอะไรก็เก็บนะคะข้อสำคัญก็คือแผนการทำงานของเขาเนี่ยนะคะในกระบวนการผลิตเป็นยังไงก็จะเป็นตัวชี้ให้บอกเราได้ว่าเราจะตัดสินใจทำตรงนี้ได้ไหมนะคะอันนี้สำหรับในการวิเคราะห์ตัวอย่างนะคะจริงๆเดี๋ยวมันจะมีอีกหน่วยนึงที่จะพูดเพียงแต่จะเน้นไว้ว่าเวลาที่เราจะเก็บตัวอย่างอะไรเนี่ยค่ะต้องเป็นตัวแทนที่ดีและเก็บได้ถูกต้องอย่างเช่นข้อ2เนี่ยค่ะไม่มีอะไรค่ะการที่เราบอกว่าค่าความถ่วงจำเพาะมากเกินไปหรือน้อยเกินไปแสดงว่าร่างกายคนนั้นสภาพไม่ปกติเพราะฉะนั้นเก็บมาก็ไม่มีประโยชน์นะคะนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะตัวอย่างต่างๆต้องระมัดระวังในการเก็บว่าเก็บได้ครบนะคะแล้วก็รักษาตัวอย่างอย่างดีนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์อื่นๆที่เราจำเป็นต้องสังเกตก็คือข้อมูลที่ประกอบเช่นคนงานคนนั้นเนี่ยค่ะเขาเป็นทำงานอะไรอายุเพศนะคะเขามีโอกาสได้รับสัมผัสจากทางอื่นหรือไม่นะคะแล้วก็อันนี้สำคัญนะคะมาร์กไว้ค่ะบางทีคนงานเขาพอออกจากโรงงานเนี่ยก็อาจจะไปเจอแหล่งมลพิษอื่นๆแล้วก็ต้องดูค่ะว่าเอ๊ะเขาได้รับจากที่อื่นไหมนั้นมันพอมาที่โรงงานแล้วตรวจแล้วสูงขึ้นอันนี้มันต้องระมัดระวังอาจารย์เคยเจอเคสหนึ่งนะคะที่โรงงานที่กำจัดขยะพิษอะค่ะจริงๆเขาไปได้รับสารพิษจากข้างนอกแล้วพอมาทำงานเจาะเลือดแล้วตัวนั้นสูงเขาเลยบอกว่าเกิดจากการทำงานก็ต้องพิสูจน์ทราบยาวพอสมควรนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องจำเป็นต้องเข้าใจมันอีกอันนึงที่บอกค่ะช่วงเวลาเก็บตัวอย่างจะเป็นตัวสำคัญนะคะนี้ค่า BEI ในประเทศไทยมีไหมต่างประเทศมีมานานแล้วค่ะประเทศไทยออกมาจะเป็นข้อแนะนำนะคะก็ในหนังสือจะมีแต่นี่อาจารย์สรุปไว้ค่ะว่ามี5หมวดตั้งแต่โลหะหนักนะคะเรื่องของ VOC สารอินทรีย์ระเหยแล้วก็สารเคมีกำจัดศัตรูพืชนะคะจริงๆมีอยู่2ตัวแล้วก็เรื่องของก๊าซก็มี2ชนิดกับอันสุดท้ายก็คือเป็นในเรื่องของรังสีนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าการได้รับสัมผัสแล้วก็ไปตรวจค่าไบโอมาร์เกอร์เนี่ยมันคืออะไรได้บ้างอันนี้ก็จะเป็นตะกั่วนะคะตะกั่วมันก็ส่วนใหญ่ตัวนี้เราจะวัดที่ระดับตะกั่วเลยนะคะเพราะว่ามันจะเห็นผลชัดอันนี้ก็จะมีค่ามาตรฐานให้นะคะว่าการเฝ้าระวังเป็นยังไงบ้างนะคะนะคะเบนซีนนะคะเบนซีนก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เราจะเจอบ่อยนะคะแล้วก็ต้องเข้าใจค่ะว่าเมื่อเบนซีนเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยมันไปที่ตรงส่วนไหนบ้างอันนี้อาจจะให้เยอะนิดนึงเพราะว่าเป็นตัวทำละลายหรือว่าเป็นสารที่เราเจอแล้วก็เป็นตัวที่เจอข้างนอกได้นะคะเบนซีนนะคะไม่ใช่มีเฉพาะในที่โรงงานเท่านั้นนะคะเบนซีนก็จะมีสะสมในตับนะคะในไขกระดูกในหัวใจนี้ถ้าเราไปดูพิษวิทยาของเบนซีนเนี่ยเบนซีนสามารถที่จะทำให้เกิดผลต่อสุขภาพหลายระบบมากนะคะมีทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังนะคะถ้าเป็นในเรื่องของเฉียบพลันเนี่ยก็จะอาการคล้ายๆกับสารตัวอื่นนะคะเรื้อรังที่เรากังวลมากก็คือมันเป็นสารก่อมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในเบนซีนเนี่ยค่ะไบโอมาร์เกอร์จะมีหลายตัวมากในการที่จะตามนะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งซึ่งคนก็เคยถามอาจารย์ว่าตรวจได้ไหมคะว่าได้เบนซีนแล้วกำลังทำให้เป็นมะเร็ง
ก็ยังไม่มีตัวที่เฉพาะกับเบนซีนนะคะเนื่องจากว่าต้องไปตรวจระดับที่ตัวดีเอ็นเอหรือว่ายีนซึ่งก็จะมีหลายตัวที่มีผลต่อยีนเพราะฉะนั้นพอเวลายีนเสียเนี่ยมันก็ตอบไม่ได้จริงๆนะคะว่าอันนี้มันเกิดจาก

เบนซีนหรือว่ามันเกิดจากสารตัวอื่นอันเพราะฉะนั้นในกรณีที่มันเป็นสารก่อมะเร็งด้วยอาจารย์ก็จะเป็นข้อเตือนใจนะคะว่าเราอย่าเพิ่งกระโจนหรือว่าไปฟันธงว่าเพราะไอ้นี้แหละที่ทำให้เป็นมะเร็งหรือว่าไปเจอคนเป็นมะเร็งแล้วเลยบอกว่าเพราะตัวนี้แหละที่ทำให้เขาเป็นมะเร็งต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของกฎหมายในเรื่องของการประกอบอาชีพอาจารย์ว่าเราจำเป็นต้องระมัดระวังนะคะในการเอาไปใช้นะคะนี่ค่ะในเบนซีเราสามารถตรวจได้ตั้งหลายตัวแต่ว่าก็ไม่มีตัวที่เฉพาะเจาะจงนะคะแต่ในเชิงอาชีวนามัยนี่มันง่ายกว่าตรงนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเรารู้ว่าคนงานตรงเนี้ยในงานเขามีเบนซีนเยอะเราตรวจแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าถ้าเราเจอตัวฟินิลเมอร์แคปทูริกสูงในปัสสาวะเนี่ยก็น่าจะเกิดจากการทำงานแต่ถ้าเป็นคนข้างนอกเนี่ยก็ยากเลยค่ะว่ามันเกิดขึ้นจากแหล่งไหนนะคะนี้ในเรื่องของอาชีวนามัยอาจารย์ว่ามันง่ายในการใช้ไบโอมาร์เกอร์มากกว่าบุคคลทั่วไปเพราะว่ามันมีจุดงานชัดเจนนะคะนะหรือจะใช้กับตัวทีมิวโคนิกในปัสสาวะก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเห็นตัวกลไกการเข้าไปในร่างกายนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเข้าสู่ร่างกายจนทั้งสุดท้ายเนี่ยมันไปมีผลที่ไขกระดูกนะคะอันนี้ก็คือที่เป็นที่มาที่เบนซีนทำให้เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้นะคะเพราะว่าที่ไขกระดูกเป็นตัวสร้างเม็ดเลือดนะคะโทลูอีนนะคะนี่เป็นกลุ่มพวกตัวอย่างกลุ่มตัวสารทำละลายที่ใช้เยอะในอุตสาหกรรมนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ดูว่าได้รับทางไหนสะสมที่ร่างกายตรงไหนแล้วเราก็ขับจากร่างกายตรงไหนอย่างเช่นถ้าขับออกทางปัสสาวะสิ่งที่เราจะตามเราก็ต้องไปตามตรงนี้นะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราจะดูได้นะคะผลกระทบต่อร่างกายนี่คือไปดูปลายทางแล้วนะคะถ้างานอาชีพใหม่นี่เราต้องดูก่อนที่จะมาปลายทาง จึงจะเป็นประโยชน์นะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างในการเก็บโทลูอีนว่า1เราต้องรู้ว่าตัวนี้ฮับไลฟ์เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาบอกให้เก็บภายหลังเลือดกะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำงานทันทีนะคะถ้าเก็บเลือดให้เก็บการทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์แปลว่ามันก็อาจจะอยู่ได้นานกว่าในปัสสาวะนะคะไซลีในทำนองเดียวกันเห็นไหมครับก็ไล่กันมาแบบนี้สะสมที่ไหนขับออกจากทางไหนนะคะมันก็จะเป็นตัวให้เราเลือกว่าเราจะไปเก็บค่าไบโอมาร์เกอร์จะไปเก็บตรงเลือดหรือปัสสาวะดีนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของออร์แกโนฟอสเฟตนี่ก็เป็นตัวอย่างของถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือยาฆ่าแมลงตัวนึงนะคะอันนี้ก็จะมีผลต่อระบบประสาทเพราะว่ามันไปกดนะคะการทำงานนะคะมันไปยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ตัวนี้นะคะ acetylcholinesterase นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะสามารถที่ตรวจได้ทั่วไปเราไม่สามารถที่จะตรวจตัวorganophosphateได้เพราะว่ามันสลายเร็วก็จะเลือกไปตรวจในเรื่องของเอนไซม์แทนนะคะอันนี้เราก็จะใช้ได้นะคะไปดู activity ของตัวเอนไซม์ตัวนี้ acetylcholinesterase นะคะนะคะทีนี้ค่ะอันนี้ในหนังสือก็จะมีแบบฝึกหัดให้เยอะนะคะมีคำถามให้เยอะนักศึกษาก็จะต้องอ่านเพราะบางอย่างที่อาจารย์บอกว่าคำว่า exposure คืออะไรก็อาจจะต้องเข้าไปทำความเข้าใจเพิ่มนะคะแล้วก็จะตอบคำถามนั้นได้ก็จะตอบได้ว่าอ๋อพอ exposure แล้วก็เป็นเรื่องการได้รับสัมผัสนะคะนี้ไบโอมาร์เกอร์จะไปเก็บตรงไหนดีนะอย่างที่เราบอกค่ะไบโอมาร์เกอร์สามารถเก็บได้ตั้งแต่พอเข้าคิดว่าอยู่ในสิ่งแวดล้อมตอนทำงานได้รับหายใจก็ไปเก็บลมหายใจเลยแต่บางตัวมันก็สลายเร็วอาจจะไม่เจอเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเก็บอะไรคะไปเก็บไบโอมาร์เกอร์ตรงที่เป็นเอฟเฟกต์ได้ไหมนะคะไปดูซิคะว่ามันมีผลต่อเอนไซม์ตัวไหนแบบนี้นะคะเนาะเราก็จะเป็นตัวอย่างอันนี้อาจารย์ก็ลองตั้งโจทย์ให้ดูคนเนี้ยค่ะนายนัทเนี่ยทำงานในหลอมโลหะซึ่งจะมีการใช้ทั้งความร้อนก็พอความร้อนปั๊บก็ต้องมีเชื้อเพลิงซึ่งในที่นี้ก็คือใช้ก๊าซธรรมชาตินะคะนี้ก็จะมีสารเติมแต่งหลอมโลหะก็จะมีตัวอื่นปนเข้าไปเยอะอย่างในนี้ก็จะมีหลายตัวนะคะเพราะฉะนั้นพอเขาทำเสร็จแล้วคนเนี้ยถ้าเราต้องการที่จะติดตามเขาว่านัทเนี่ยพอทำงานนานๆแล้วเนี่ยโอ้คิดดูสิคะมีทั้งโลหะตั้งหลายตัวขณะเดียวกันก็มีเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงซึ่งเป็นแก๊สนะคะก็อาจจะมาอยู่ในปล่อยมาในสิ่งแวดล้อมนะคะในระหว่างการทำอาจจะมีเรื่องของการเกิดสารอินทรีย์ระเหยง่ายอย่างนี้เป็นต้นนี้ในการที่จะดูแลสุขภาพที่เขาดีเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีนะคะว่าเราจะเฝ้าระวังยังไง

0: นะคะอันนี้เนาะก็ลองคิดดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะอาจารย์ก็จะมีข้อแนะนำเห็นไหมคะท่านจะถ้าจะเฝ้าระวังท่านจะทำอะไรอันนี้โจทย์อย่างเงี้ยถ้านักศึกษาอ่านฟังแล้วลองคิดถ้าเราทำงานอยู่แล้วเราก็เอาตัวอย่างในที่ทำงานเรามาคิดเราจะทำให้เราเข้าใจกับนักศึกษาว่าเออมันสำคัญแล้วถ้าเราจะเฝ้าระวังสุขภาพเราจะเตรียมแผนยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพอเรามีข้อมูลที่ดีเราสื่อสารได้คนงานก็จะให้ความร่วมมืออันนี้อาจารย์ว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนี้จากข้อ1จะมีหลักคิดยังไงดีนะอาจารย์ก็มีแนวทางให้นะคะข้อที่1เลยเหมือนเลยไปดูถ้าในเรื่องของอาชีวอนามัยก็คือไปชี้บ่งให้ได้นะคะว่ามีใช้สารเคมีชนิดใดบ้างนะคะไปดูเลยค่ะเช่นเมื่อกี้เราบอกว่าเรามีอะไรนะคะมีตั้งหลายตัวนะคะนะทฤษฎีมันมีเยอะอาจารย์ว่าตัวอย่างเห็นไหมมีเหล็กมีซิลิคอนมีโครเมียมคำว่าการว่าบ่งชี้ไม่แค่บอกมีโครเมียมนะคะบ่งชี้บอกมีโครเมียมแล้วโครเมียมคืออะไรมีคุณสมบัติอะไรบ้างกลับไปเหมือนตัวอย่างที่อาจารย์ยกให้อ่ะค่ะมันใช้ทำอะไรมีคุณสมบัติอะไรได้รับเข้าไปทางไหนถูกไหมคะเสร็จแล้วไปถึงในร่างกายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปสะสมที่ตรงไหนได้บ้างไปที่ตับไหมนะคะไปที่ดูไปที่เม็ดเลือดนะคะแล้วพอร่างกายผ่านกระบวนการต่างๆร่างกายจะขับส่วนที่เหลือออกหรือว่าสารอนุพันธ์หรือว่าเมตาบอลไลต์ก็ตัวว่ามันขับออกทางไหนนะคะเพราะคำว่าชี้บ่งอย่างที่อาจารย์บอกค่ะต้องรู้ทะลุสารเคมีตัวนั้นมันจึงจะทำให้เราไปทำงานขั้นต่อไปได้ได้ไหมคะนะเสร็จแล้วในเรื่องกระบวนการผลิตสำคัญไม่สำคัญเพราะว่ามันจะเห็นว่าเกิดปฏิกิริยาเคมีอะไรมีการใช้แคทาไลซ์ไหมนะคะมีเรื่องของความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะคะคนก็ถามอาจารย์ว่าทำไมต้องรู้ลึกเพื่อว่าเราจะดูดาดเดาว่ามันออกมาทางไหนบ้างนะคะเช่นในเรื่องของเส้นทางสัมผัสอย่างนี้ค่ะนะคะก็จะกลับไปในเมื่อกี้ที่ตัวอย่างอาจารย์ดูถ้าเรารู้ว่ามันออกมาอยู่ในอากาศเส้นทางการได้รับสัมผัสนี้ก็คือแน่นอนต้องหายใจเข้าไปนะคะพอหายใจเข้าไปเนี่ยเราบางคนโอ๊ยเราไปเก็บเลยนะคะแล้วเราก็ไปประเมินเลยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้พอหายจริงๆแล้วในเส้นทางสัมผัสเราจึงต้องมองต่อนะคะว่าเขาอยู่ตรงนั้นนานไหมนะคะแล้วเขามีใช้เรื่องของ PPE ที่ครบถ้วนหรือเปล่าอันนี้จันว่าสำคัญนะคะไม่ใช่แค่ว่าอ๋อมันออกมาในอากาศมาเราก็ไปประเมินเลยยังมันต้องมีอย่างปัจจัยอันที่จันบอกอันที่เกี่ยวข้องเข้ามานะคะว่าเขามีใช้ PE ถูกต้องไหมอยู่เวลานานแค่ไหนนะคะถ้าเป็นทางผิวหนังเห็นไหมคะผิวหนังเนี่ยถามอาจารย์ว่าเจอเยอะไหมในเชิงของการที่จะมาประเมินเนี่ยก็ไม่เยอะอันนี้พูดจริงๆเนาะที่เท่าที่ประสบการณ์จันมาเนี่ยโอกาสที่จะได้รับสัมผัสผ่านผิวหนังเนี่ยมันจะน้อยกว่านะมันต้องมีความเข้มข้นเยอะแล้วก็ลงมาที่ผิวหนังโดยตรงอย่างเงี้ยมีโอกาสสูงแต่ถ้าบอกว่ามันเข้าไปในอากาศแล้วเดี๋ยวมันตกลงมาแล้วมาทุกที่ถูกผิวหนังโอกาสเกิดน้อยในถ้าการเลือกพวกนี้ค่ะไม่ใช่แค่ทฤษฎีแล้วทุกคนก็วิ่งตามมันยังต้องความเข้าใจแบบนี้เราถึงจะ เก็บตัวอย่างและเอามาประเมินผลวิเคราะห์ผลได้ดีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นอีกช่องทางนึงนะคะเป็นไปได้ไหมที่มันจะผ่านเรื่องของทางการกินนะคะมันก็ถ้าตามทฤษฎีมันมีโอกาสหมดเลยสิ่งที่จะช่วยเราได้ก็คือเขาทำงานนะคะมีเอาอะไรเข้าไปกินไหมน้ำมีไหมอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบของเรานะคะอันสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของสถานะสุขภาพของนัดเขาแข็งแรงดีไหมเขามีโรคอื่นไหมคนก็ถามอาจารย์ว่าเราจำเป็นต้องดูตรงนี้ไหมจำเป็นนะคะจำเป็นตอนไหนตอนที่เราได้ผลแล้วเราจะแปลผลซึ่งเป็นเรื่องที่อาจารย์จะเจอบ่อยมากว่าเอาตัวเลขมาแล้วก็มาอ่านค่าผ่านไม่ผ่านไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าได้ค่าตรวจวัดมาในเรื่องไบโอมาร์เกอร์แล้วจะใช้เป็นประโยชน์ก็ต้องมานะคะแปลผลที่สัมพันธ์กับคนที่เขาที่เราเฝ้าระวังในตัวอย่างนี้ก็คือนัดมันต้องดูค่ะนัดอายุเท่าไหร่ทำงานมานานหรือยังนะคะแผนกงานของเขาคืออะไร นะคะเขาอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไหมใน1วันการทำงานหรือเดินไปเดินมามีโอกาสไปเจอตัวอื่นนะคะกินเหล้าสูบบุหรี่ไหมอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆที่จันต้องเน้นมาว่าหลังๆงานของอาชีพน้ำมันเนี่ยจะฉันมีหน้าที่ไปเจาะเลือดแล้วฉันก็เจาะเลือดเสร็จตัวเลขมาฉันก็บอกเขาว่าเท่านี้เท่านี้ไม่ใช่งานอาชีพน้ำมันต้องมากกว่านั้นเพราะว่างานเราเป็นการคุ้มครองผู้ประกอบอาชีพนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมีข้อมูลของนัดมีโรคประจำตัวไหมอ้วนอย่างเงี้ยมีไขมันในเลือดสูงเงี้ยไขมันในเลือดสูงสารเคมีบางตัวละลายได้ดีในไขมันก็แปลว่าเขาอาจจะได้รับแล้วการตอบสนองร่างกายอาจจะมากกว่าคนผอมนะฮะอาจารย์อาจจะทั้งหมดนี้จะเป็นตัวอย่างที่บอกเราว่าเราเนี่ยเป็นมืออาชีพแค่ไหนนะคะในการที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ประกอบอาชีพนะคะดูได้ดีนะคะพอดูได้ดีสิ่งที่เราแนะนำหรือว่าสิ่งที่เราเตรียมแผนไว้ในการป้องกันนะคะให้กับคนงานให้กับบริษัทเนี่ยจะเป็นตัวที่พิสูจน์ว่าเราเนี่ยทำงานได้ดีจริงๆนะคะซึ่งอาจารย์คิดว่าในการที่ชุดวิชาต่างๆที่ออกมาแบบนี้ก็เป็นตัวที่เป็นเหตุหนึ่งให้ความรู้แน่นอนอันที่สองเป็นตัวที่ย้ำเตือนว่าการทำงานกับสิ่งต่างๆพวกนี้เราต้องคิดอยู่ในหลายมิตินะคะแล้วข้อมูลที่เรามาก็จะใช้ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยนี
1: ้ครับวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของการเก็บและการวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางชีวภาพนะครับทีนี้หลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะไอ้สิ่งส่งตรวจทางชีวภาพนี่มันคืออะไรนะครับสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพหรือที่เราเรียกว่าเป็น biological specimen เนี่ยนะครับชีวะแปลว่าชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งส่งตรวจที่ได้จากคนถ้าในทางอาชีวนามัยและความปลอดภัยเนี่ยนะครับเราถือว่าเป็นสิ่งส่งตรวจในทางชีวภาพนะครับสิ่งส่งตรวจที่ได้จากคนโดยเฉพาะพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานนะครับในสถานประกอบกิจการอันนี้นะครับเราจำเป็นต้องเก็บสิ่งส่งตรวจเพราะว่าการที่เก็บสิ่งส่งตรวจนี่นะครับมันจะบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะครับในการที่เราเอาสิ่งส่งตรวจนั้นไปตรวจวิเคราะห์นะครับแล้วก็ได้รับการสัมผัสสารเคมีตัวไหนไหมในการทำงานไหมก็จะตรวจได้จากสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพนะครับซึ่งสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพแล้วก็การที่ได้รับสัมผัสสารเคมีในสิ่งแวดล้อมการทำงานอันนี้นะครับจะต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่4409/2555นะครับออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม2511นะครับทีนี้อันนี้เป็นประกาศที่บอกถึงเรื่องกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับแนวปฏิบัติการตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงด้านเคมีและกายภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบกิจการสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพเรารู้แล้วว่าเป็นสิ่งที่ได้จากตัวของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบการทีนี้มันมีความสำคัญอย่างไรสรุปสั้นๆก็คือว่าสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการแน่ๆนะครับเราผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานในสถานประกอบกิจการนั้นทำงานสัมผัสสารเคมีหรือสารที่เป็นพิษนะครับแล้วก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยแต่ถ้าสมมติว่าด้วยภาวะใดก็ตามที่มีการได้สัมผัสกับสารตัวนั้นมันเข้าสู่ร่างกายของตัวเองไปโดยอาจจะโดยอุบัติเหตุหรือโดยบังเอิญก็ตามพวกนี้นะครับก็จะมีความสำคัญว่าเราต้องเก็บสิ่งส่งตรวจไปตรวจดูว่ามันมีมากน้อยขนาดไหนอีกอันก็คือความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพนั้นจะให้ได้ผลดีที่สุดนั้นการเก็บถือว่าเป็นสิ่งสำคัญการเก็บอย่างถูกต้องถ้าเก็บไม่ถูกต้องก็จะมีผลต่อค่าที่วิเคราะห์ได้จากการตรวจสิ่งส่งตรวจนั้นๆอันที่3ก็คือความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องอันนี้ก็คือเจ้าหน้าที่ที่ของสถานประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเก็บส่งตรวจซึ่งมักจะทำตอนช่วงของการตรวจสุขภาพก็คือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและการทำงานพยาบาลในโรงงานหรือสถานประกอบกิจการนะครับหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตรวจสุขภาพของคนงานพวกนี้ก็คือ การเก็บสิ่งส่งตรวจก็เลยมีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ดังกล่าวอีกอันนึงก็คือความสำคัญต่อองค์กรแน่นอนถ้าองค์กรนะครับมีการตรวจสุขภาพของพนักงานนะครับเจ้าหน้าที่แล้วก็ทราบว่ามีการได้รับสารเคมีหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายน้อยนะครับก็จะสามารถทำให้คนงานนั้นมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงแล้วก็จะสามารถนำไปสู่การที่ปฏิบัติงานได้ดีผลผลิตของสถานประกอบกิจการก็จะมากขึ้นไปด้วยนะครับทีนี้เรามาดูซิว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยไอ้เวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจเนี่ยนะครับการเก็บสิ่งตรวจที่ดีก็จะต้องมีเวลาที่ถูกต้องเช่นการเก็บสิ่งส่งตรวจที่พบกันโดยทั่วไปก็คือภายหลังการเลิกกะของการทำงานนะครับกะหนึ่งก็มักจะมาประมาณ8ชั่วโมงการทำงานรวมเวลาพักด้วยก็คือเร็วที่สุดภายหลังการเลิกกะการทำงานโดยทั่วไปก็จะไม่เกิน30นาทีภายหลังการเลิกกะการทำงานอันนี้เราจะเก็บตัวอย่างที่เราเรียกว่าเป็น end of shift หรือภายหลังเลิกกะของการทำงานอีกอันนึงก็คือเป็นระยะก่อนเข้ากะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานตอนท้ายของสัปดาห์การทำงานก็เรียกว่า prior to last shift of work week นะครับอันนี้ก็คือก่อนเข้าทำงานกะสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานอันนี้เราจะเก็บสิ่งส่งตรวจอีกอันนึงก็คือขณะเข้ากะการทำงานหรือว่า during shift อันนี้นะครับหมายถึงกำหนดเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากร่างกายในขณะที่เข้ากะนะครับโดยต้องทำงานสัมผัสสารเคมีแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับอีกอันหนึ่งก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานหรือว่า end of work week อันนี้ก็คือภายหลังการทำงานที่สัมผัสสารเคมีนั้นมาแล้วอย่างน้อย 4-5 วันติดต่อกันเพราะปกติจะทำงาน5วันใช่ไหมครับทำการยกเว้นบางสถานประกอบการที่จะมีเรื่อง OT หรืออะไรก็ตามให้ทำวันเสาร์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับแต่ปกตินี่ก็จะทำประมาณ 4-5 วันติดต่อกันแล้วจึงเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้ก็คือสัมผัสมาแล้วอย่างน้อย 4-5 วันติดต่อกันก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์การทำงาน end of work week หรืออีกแบบหนึ่งก็คือเวลาใดก็ได้หมายถึงกำหนดเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจจากร่างกายโดยเก็บเวลาใดก็ได้ตามดุลพินิจของผู้ตรวจวิเคราะห์เนื่องจากสารเคมีนั้นสะสมอยู่ในร่างกายได้นานก็จะใช้วิธีนี้ก็คือเวลาใดก็ได้ทีนี้เวลาเราพูดถึงเนี่ยนะครับว่าถ้าเก็บก่อนเข้ากะการทำงานล่ะเป็นยังไงก็คือการเก็บก่อนเข้ากะการทำงานและควรมีระยะห่างจากการสัมผัสครั้งสุดท้ายอย่างน้อย12ชั่วโมงเราเรียกว่า prior to shift วิธีที่7ก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์การทำงานนะครับหมายถึงภายหลังของการเลิกกะทำงานตลอดสัปดาห์กะสุดท้ายเนี่ยนะครับเป็นกะสุดท้ายจริงๆไม่ใช่วันสุดท้ายเป็นกะการเลิกกะการทำงานตลอดสัปดาห์นั้นการที่มีทั้ง6ทั้ง7วิธีเนี่ยนะครับมันมีความสำคัญก็เพราะว่าเวลาเราจะเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจใดก็ตามเพื่อจะตรวจหาสารใดเป็นหลักเนี่ยนะครับเราจะดูซะก่อนว่าการเก็บตัวอย่างที่ถูกต้องนั้นต้องเก็บในช่วงเวลาไหนสารบางตัวอยู่ได้นานเราก็จะเก็บเวลาไหนก็ได้สารบางตัวจะอยู่ได้มีช่วงชีวิตของตัวสารสั้นมันอาจจะอยู่ได้ในระยะหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ต้องอาศัยข้อมูลอื่นๆประกอบแต่ละวิธีของการตรวจวิเคราะห์จะมีการบอกไว้ว่าสิ่งส่งตรวจต้องเก็บในช่วงเวลาใดถึงจะเหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเก็บให้ถูกต้องถือว่าเป็นสิ่งสำคัญของการเก็บเวลาในการเก็บสิ่งส่งตรวจต่อไปพอถึงเวลาในการเก็บสิ่งตรวจแล้วก็ต้องมาดูวัสดุที่ใช้ในการเก็บสิ่งส่งตรวจนะครับก็เป็นภาชนะสำหรับบรรจุสิ่งส่งตรวจโดยภาชนะนั้นต้องมีสมบัติไม่ทำปฏิกิริยากับสารเคมีที่เราต้องการตรวจวิเคราะห์ถ้าเกิดเราต้องการตรวจวิเคราะห์สารเคมีใดแล้วสารเคมีตัวนั้นที่อยู่ในสิ่งส่งตรวจเรานั้นไปถูกทำลายโดยภาชนะโดยมีสารในภาชนะออกมาทำลายมันแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราตรวจหาค่าของสารเคมีตัวนั้นไม่ได้หรือได้น้อยนะครับถ้ามันมีปฏิกิริยา ระหว่างภาชนะกับสารเคมีที่เราต้องการตรวจในสิ่งส่งตรวจนั้นภาชนะวัสดุที่ใช้ต้องมีความแข็งแรงมีฝาปิดสนิทมีรูปร่างขนาดเหมาะกับสถานะ

ริมาตรของสิ่งส่งตรวจก็ต้องเหมาะสมเพียงพอสำหรับการตรวจวิเคราะห์ภาชนะที่บรรจุสิ่งส่งตรวจไม่ควรจะมีสีเพราะว่าสีนี้ก็อาจจะมีผลของสารเคมีบางตัวที่เป็นองค์ประกอบของภาชนะเช่นพวกโลหะหนักต่างๆอันนี้นะครับยกเว้นกรณีที่ต้องการป้องกันไม่ให้สิ่งส่งตรวจนั้นแปรสภาพหรือเสื่อมสภาพด้วยแสงแดดอาจจะต้องใช้ภาชนะที่เฉพาะนะครับจึงใช้วัสดุสีเข้มส่วนใหญ่จะนิยมใช้พลาสติกสีขาวขุ่นหรือขวดแก้วสีชาการที่จะเก็บสิ่งส่งตรวจที่ให้ดีนอกจากเวลาต้องเหมาะสมภาชนะที่ถูกต้องแล้วก็ต้องมีวิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องด้วยนะครับวิธีที่ใช้เก็บสิ่งส่งตรวจแต่ละประเภทนั้นผู้เก็บสิ่งส่งตรวจต้องมีความรู้ความเข้าใจในการเก็บสิ่งส่งตรวจนะครับนั้นๆเพราะบางครั้งสิ่งส่งตรวจบางประเภทจะมีลักษณะเฉพาะนะครับผู้เก็บควรจะเป็นผู้ผ่านการรับรองในการเก็บสิ่งส่งตรวจเฉพาะทางมาแล้วได้รับการฝึกอบรมมาแล้วก็ผ่านการรับรองมาว่าเก็บได้ถูกต้องเช่นถ้าเกิดเก็บสิ่งส่งตรวจที่เป็นการเจาะเลือดก็ต้องเป็นพยาบาลวิชาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรด้านเวชปฏิบัติหรือนักเทคนิคการแพทย์นะครับที่มีใบประกอบวิชาชีพสามารถที่จะเจาะเลือดได้โดยเฉพาะหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงอีกอันนึงก็คือการส่งต่อสิ่งส่งตรวจนะครับการส่งต่อสิ่งส่งตรวจเนี่ยก็คือลำดับขั้นตอนในการนำส่งหรือขนส่งสิ่งส่งตรวจนั้นไปยังห้องปฏิบัติการตัวนี้นะครับก็จะต้องมีระบบการตรวจสอบมีระบบที่ดีบอกได้ว่าสิ่งส่งตรวจนั้นเป็นของใครไม่ผิดพลาดนะครับแล้วต้องเก็บไปในภาชนะที่ถูกต้องในอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็ไม่ทิ้งช่วงเวลานานเกินไปต้องไปเพื่อไปยังผู้ที่เป็นผู้ที่ปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าสิ่งสำคัญนะครับของการเก็บสิ่งส่งตรวจที่ถูกต้องนั้นสำคัญในทั้งเวลาที่เก็บสิ่งส่งตรวจนะครับเรื่องของภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจนะครับแล้วก็เรื่องของการที่มีเรื่องของการเก็บที่ถูกแล้วก็มีการส่งสิ่งส่งตรวจที่ทำได้ถูกต้องรวดเร็วไปยังห้องปฏิบัติการอันนี้จะมีความสำคัญที่ทำให้สิ่งส่งตรวจนั้นถูกต้องให้ผลที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะทำให้ได้ผลวิเคราะห์ที่ถูกต้องที่ประเภทของการเก็บสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเป็นสิ่งที่ได้จากสิ่งที่มีชีวิตก็คือคนหรือพนักงานในสถานประกอบกิจการพวกนี้ก็จะมีเรื่องของเลือดนะครับเป็นหลักนะครับอันนี้ตรวจได้หลายด้านด้วยกันนะครับเช่นอาจด้านโลหิตวิทยานะครับเคมีคลินิกภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกจุลชีววิทยาคลินิกทางธนาคารเลือดพิษวิทยาและนิติเวชวิทยาอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือถ้าโลหิตวิทยาก็จะดูเรื่องของเม็ดเลือดว่าเป็นยังไงนะครับเรื่องของมีภาวะโลหิตจางหรือไม่ความเข้มข้นของเม็ดเลือดเป็นยังไงนะครับจำนวนเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงนะครับเคมีคลินิกก็จะดูพวกสารเคมีต่างๆในเลือดเช่นน้ำตาลในเลือดนะครับเรื่องคอเลสเตอรอลในเลือดพวกนี้นะครับตัวอย่างภูมิคุ้มกันวิทยาก็จะเป็นการตรวจหาพวกแอนติบอดีหรือภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในร่างกายหลังจากที่ได้รับเชื้อบางอย่างไปการตรวจหาแอนติเจนของเชื้อโรคหรือสารแปลกปลอมที่เข้าไปในร่างกายจุลชีววิทยาคลินิกก็จะเป็นการตรวจหาเชื้อต่างๆนะครับจุลชีพหรือจุลินทรีย์ต่างๆพวกนี้นะครับมีการเพาะเลี้ยงเชื้ออะไรพวกนี้นะครับงานธนาคารเลือดก็จะดูเรื่องหมู่เลือดต่างๆที่จะต้องมีการให้เลือดหรือการให้เลือดหรือการรับเลือดอย่างเงี้ยนะครับพิษวิทยาก็จะเป็นพวกตรวจหาสารพิษต่างๆทั้งตรวจทั้งในการได้รับสัมผัสสารพิษต่างๆก็จะมาจากสิ่งส่งตรวจพวกเลือดได้นิติเวชวิทยาก็เป็นการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อเป็นการตรวจวิเคราะห์เพื่อไปประกอบคดีในเรื่องของทางกฎหมายนั่นเอง
นี่สิ่งส่งตรวจทางปัสสาวะก็เป็นตัวเก็บตัวอย่างอันนึงสิ่งส่งตรวจอันนึงซึ่งสำคัญนะครับที่ใช้ตรวจสารบางอย่างในปัสสาวะได้ขับออกมาจากร่างกายสิ่งส่งตรวจที่นำมาใช้ในการตรวจทางจุลชีววิทยามีอะไรบ้างก็จะมีพวกหนองที่ป้ายออกมาจากแผลฝีหรืออวัยวะในร่างกายพวกเสมหะต่างๆนะครับดูเรื่องวัณโรคหรือโรคทางเดินหายใจนะครับสิ่งที่ป้ายจากคอป้ายจากอวัยวะสืบพันธุ์ช่องคลอดปากมดลูกท่อปัสสาวะเพื่อดูมะเร็งปากมดลูกหรือว่าพยาธิต่างๆเหล่านี้อุจจาระเพื่อดูไข่พยาธินะครับสิ่งส่งตรวจอื่นๆก็พวกเล็บผมพวกนี้ก็อาจจะดูพวกโลหะหนักที่มันสะสมอยู่ในผมกับเล็บทีนี้คำจำกัดความและจุดประสงค์ของการใช้สิ่งส่งตรวจเนี่ยนะครับเขาก็มีเราต้องเข้าใจว่าสิ่งส่งตรวจแต่ละอย่างนั้นมันคืออะไรถ้าเป็นเลือดครบส่วนหรือว่าคลอตบัตเนี่ยนะครับก็คือการที่เจาะเลือดมาแล้วก็ปล่อยให้มันตั้งให้มันทักพักหนึ่งมันก็จะเม็ดเลือดก็จะมารวมตัวกันเป็นก้อนแล้วก็มีน้ำใสๆอยู่ข้างบนอันนี้ก็คือตั้งทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาทีเลือดจะแข็งตัวแล้วเราก็ปั่นแยกเอาส่วนที่เป็นน้ำใสๆออกมาตัวนี้เราเรียกว่าซีรัมก็คือหลังจากที่เลือดเจาะออกมาแล้วเกิดปล่อยให้เกิดการแข็งตัวซีรัมกับน้ำเลือดที่ได้จากการปั่นเลือดครบส่วนนะครับซึ่งจะไม่มีไฟบิโนเจนก็คือตัวที่ทำให้เลือดคลอตแล้วเพราะว่ามันคลอตก็คือจับตัวแข็งกันไปแล้วทำให้เลือดแข็งตัวไปแล้วเพราะมันถูกใช้ไปในการเกาะกลุ่มเป็นเม็ดเลือดไปแล้วกลุ่มก้อนของเม็ดเลือดไปแล้วมันก็เลยเหลือแต่น้ำที่ปั่นแยกข้างบนซึ่งไม่มีไฟบิโนเจนที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดแล้วอันนี้ใช้อะไรครับก็ไปใช้วิเคราะห์ทางเคมีคลินิกที่พูดไปเมื่อกี้ทางซีโรวิทยาหรือภูมิคุ้มกันวิทยาการวิเคราะห์ธนาคารเลือดอันนี้เราจะใช้ซีรัมหรือเลือดครบส่วนที่ใส่สารกันเลือดแข็งนะครับที่เราเรียกว่าเป็นแอนตี้โคแอกูแลนต์เราเรียกว่าเป็นโฮบลัดก็คือเลือดทั้งหมดอันนี้จะต้องมาเจาะปุ๊บก็ต้องเติมใส่สารกันเลือดแข็งเลยเพื่อให้มันมีลักษณะที่ว่าวางทิ้งไว้ก็จะไม่เกิดการคลอตหรือการแข็งตัวของเลือดนะครับแล้วเมื่อเราไปปั่นแยกมาแล้วส่วนที่ได้ตรงนั้นที่เป็นน้ำใสๆเราเรียกว่าพลาสมาตัวส่วนนี้สำคัญก็คือว่ามันไม่ได้เกิดจากนะไม่เหมือนซีรัมเพราะซีรัมนั้นมันจะปล่อยให้เลือดแข็งตัวเองก่อนแต่ว่าถ้าเป็นพลาสมาจะได้จากเลือดที่มีการใส่สารกันเลือดแข็งนะครับแล้วก็ไปปั่นก็จะได้ส่วนนั้นออกมาที่เราต้องเรียนรู้ว่าซีรัมพลาสมาหรือว่าเลือดครบส่วนก็เพราะว่ามันมีผลต่อการตรวจวิเคราะห์ซึ่งเขาจะกำหนดไว้เลยว่าการตรวจนี้จะใช้ซีรัมการนี้จะใช้พลาสมาหรือว่าจะใช้เลือดครบส่วนพลาสมาก็เป็นน้ำใสที่ได้จากการเจาะเลือดมาแล้วใส่สารกันเลือดแข็งที่พูดมาแล้วนะครับอันนี้มักจะใช้กับการวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือดนะครับการวิเคราะห์ทางเคมีและพิษวิทยาที่ต้องใช้พลาสมาเลือดจากปลายนิ้วกับเส้นเลือดฝอยพวกนี้ก็คือใช้เลือดที่ได้จากการเจาะผ่านผิวหนังซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหลอดเลือดฝอยบริเวณปลายนิ้วถ้าในเด็กเขามักจะใช้เจาะปลายเท้าในบริเวณเท้าในเด็กนะครับปลายนิ้วเท้าในเด็กอันนี้ก็คือเด็กแรกเกิดนะครับมันก็จะได้เลือดปริมาณน้อยหน่อยนะคำว่าบัฟฟี่โค้ดคืออะไรบัฟฟี่โค้ดก็คือชั้นที่อยู่ระหว่างพลาสมาและเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับเมื่อนำเลือดไปปั่นให้ในเวลาที่เหมาะสมก็จะได้ชั้นบัฟฟี่โค้ดเป็นใสๆเป็นขาวๆเป็นออกมาเนี่ยนะครับมันจะเป็นชั้นที่ประกอบด้วยเม็ดเลือดขาวและก็เกร็ดเลือดต่างๆอันนี้เนี่ยเขาจะใช้ในงานวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยาปรสิตวิทยาพยาธินะครับซึ่งต้องตรวจพิเศษใช้ในหาความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเกร็ดเลือดรวมทั้งพยาธิบางชนิดอันนี้ก็จะใช้บัฟฟี่โค้ดซีรัมนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้2มิลลิลิตรต่อชนิดของโลหะถ้าเกิดต้องตรวจแล้วก็ใช้ในหลอดพลาสติกที่ล้างด้วยกรด 10% ไนตริกนะครับอันนี้เนี่ยเขาจะไปถ้าเป็นเรื่องโลหะหนักนะครับตอนนี้เราจะพูดถึงเรื่องโลหะหนักเราจะใช้เครื่อง Atomic Absorption Spectrophotometer คือ AAS แล้วก็รายงานผลหน่วยเป็นไมโครกรัมต่อเดซิลิตรแต่ถ้าเลือดครบส่วนอันนี้นะครับเขาจะใช้กับ
โลหะหนักที่ส่งตรวจขึ้นอยู่กับชนิดของโลหะหนักนะครับอันนี้ใช้เก็บในหลอดพลาสติกสุญญากาศมีเฮปารินหรือสารกันเลือดแข็งอยู่อันนี้ก็จะใช้กับวิเคราะห์โดย AAS หรือ Inductive Couple Plasma Mass Spectrometer หรือ ICP-MS อันนี้ก็รายงานผลเป็นไมโครกรัมต่อเดซิลิตรเหมือนกันหรือมิลลิลิตรนะครับส่วนปัสสาวะถ้าหาโลหะหนักก็จะใช้20มิลลิลิตรต่อชนิดของโลหะหนักใส่ในภาชนะพลาสติกล้างด้วยกรดแล้วก็วิเคราะห์ด้วย AAS กับ ICP-MS รายงานผลเป็นไมโครกรัมต่อเดซิลิตรหรือไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรก็ขึ้นกับชนิดของโลหะโอเคนะครับอันนี้ก็คือที่พูดถึงโลหะหนักก็เพราะว่าโลหะหนักนี้เป็นปัญหาในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารเคมีบางอย่างที่มีส่วนผสมของโลหะหนักรวมทั้งหรือการที่ทำงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับโลหะหนักนี่หลักการป้องกันตัวโดยทั่วไปที่เราเรียกว่า universal precaution หรือ UP เนี่ยนะครับก็คือคนที่ปฏิบัติงานเก็บสิ่งส่งตรวจต้องใส่ถุงมือที่ปราศจากเชื้อมักจะเป็นชนิดที่ใช้แล้วทิ้งนะครับในเวลาจับต้องอุปกรณ์และตัวผู้ปฏิบัติงานไม่ให้สัมผัสสิ่งส่งตรวจโดยเฉพาะเลือดตอนนี้ต้องระมัดระวังสวมถุงมือถ้ามีเลือดปนเปื้อนถุงมือก็ต้องล้างออกทันทีแล้วเปลี่ยนถุงมือใหม่นะครับก่อนสัมผัสกับอุปกรณ์หรือผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการไปเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจเปลี่ยนถุงมือถ้าเปื้อนสิ่งส่งตรวจเลือดมากถอดถุงมือและล้างด้วยสบู่หรือน้ำยาทำความสะอาดทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดอย่าจับต้องตาจมูกหรือส่วนอื่นของร่างกายขณะสวมถุงมือทุกครั้งที่ถุงมือขาดต้องถอดทิ้งแล้วก็ล้างถุงมือก่อนสวมมือใหม่สวมเสื้อคลุมทุกครั้งขณะเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดเพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือดและก็ถอดเสื้อคลุมเมื่อเสร็จสิ้นการเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดสวมแว่นตาผ้าปิดปากและจมูกป้องกันการกระเด็นของสิ่งส่งตรวจเลือดเข้าตาปากใช้เข็มและของมีคมในการปฏิบัติก็ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากของแหลมพวกที่เป็นทั้งเข็มแล้วก็เรื่องของใบมีดของมีคมอุปกรณ์ทุกชิ้นที่เปื้อนเลือดให้ฆ่าเชื้อก่อนนำไปทำความสะอาดนะครับถ้าไม่ต่อไปควรจะเป็นแบบใช้แล้วทิ้งดีกว่าห้ามดื่มกินสูบบุหรี่ใช้เครื่องสำอางขณะเก็บสิ่งส่งตรวจหลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจแล้วให้ทำความสะอาดโต๊ะวางหรือสิ่งวางสิ่งส่งตรวจพวกนั้นด้วยน้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรด์ 0.5% หรือไลโซ 2% ควรมีการอบรมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการติดเชื้ออยู่เป็นประจำมีเอกสารแสดงแนวทางการป้องกันติดเชื้อปิดไว้อย่างชัดเจนในห้องพยาบาลและห้องเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทีนี้เรามาดูชนิดของสิ่งส่งตรวจแต่ละอันว่าเป็นยังไงนะครับถ้าเป็นเลือดครบส่วนโฮบลัดเนี่ยก็คือเลือดที่เราเจาะออกมาปั๊บใส่สารกันเลือดแข็งตัวไว้เลยเพื่อให้ได้เลือดครบทุกส่วนอันนี้ใช้ในงานทางโลหิตวิทยาหรืออาจจะใช้ทางการเคมีคลินิกก็คือตรวจหาแก๊สในเลือดต่างๆดูว่ามีแก๊สเพียงพอหรือเปล่าในเลือดออกซิเจนอะไรเงี้ยนะครับพลาสมาคือน้ำเลือดสีเหลืองอ่อนที่ได้จากเอาเลือดครบส่วนเนี้ยนะครับเอาไปปั่นเวียงแล้วจะได้น้ำส่วนใสๆข้างบนอันนี้ก็นิยมสารกันเลือดแข็งที่ใส่เข้าไปเพื่อไม่ให้เลือดแข็งตัวนี้ส่วนใหญ่จะเป็น EDTA 1.5% นะครับอันนี้จะเป็นตัวป้องกันการแข็งตัวของเลือดโดยดึงเอาแคลเซียมออกจากเลือดทำให้เลือดไม่แข็งตัวเพราะปกติการแข็งตัวของเลือดต้องอาศัยแคลเซียมมันจะดึงเอาแคลเซียมออกทำให้เลือดไม่แข็งตัวเมื่อนำไปปั่นก็จะได้ส่วนที่เป็นพลาสมาแต่ถ้าซีรั่มเจาะเลือดมาเสร็จตั้งทิ้งไว้ให้มันคลอตเป็นก้อนเลือดแข็งตัวแล้วก็ไปปั่นจะได้ส่วนที่เป็นซีรั่มใสขึ้นมาเหมือนกันอันนี้จะไม่มีสารกันเลือดแข็งอยู่แล้วเพราะมันถูกใช้ไปแล้วในการที่เลือดแข็งตัวโอเคนะครับเราก็ต้องดูนะครับเก็บให้ถูกต้องอย่างที่พูดไปแล้วปัสสาวะล่ะครับจะทำยังไงปัสสาวะก็จะมีการเก็บจะเก็บเมื่อใดก็ได้เป็นแบบที่หนึ่ง
นะครับจะให้ผู้ปฏิบัติงาน

0: หรือพนักงานเนี่ยเก็บปัสสาวะทันทีเมื่อต้องการตรวจมีใส่ในภาชนะรองรับที่สะอาดเขาห้ามสวนโดยเด็ดขาดนอกจากในรายที่จำเป็นให้ปัสสาวะตามปกติถ้าเป็นปัสสาวะ24ชั่วโมงก็จะมีการเก็บปัสสาวะเอาไว้ให้ครบ24ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่8นอของวันหนึ่งไปจนถึงอีก8นอของวันรุ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะดูว่าเรื่องของการทำงานของไตเป็นยังไงนะครับให้ได้รับน้ำเข้าไปเท่านี้ควรจะขับออกมาเท่าในปริมาณเท่าไหร่ดูว่ามีการบวมน้ำไหมอะไรเงี้ยนะครับเขาจะเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงนะครับก็ต้องภาชนะที่เก็บก็ต้องใหญ่พอและสะอาดเก็บ24ชั่วโมงต้องเก็บไว้ในตู้เย็นตลอดเวลาหรือใส่สารเคมีเพื่อรักษาสภาพของปัสสาวะให้เหมาะสมหรือปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้าตอนตื่นนอนเขาบอกว่าปัสสาวะนี้จะเป็นปัสสาวะที่มีความเข้มข้นที่ดีที่สุดและใช้ในการตรวจได้ดีที่สุดโดยเฉพาะตรวจการตั้งครรภ์หรือเบาหวานใช้ในปัสสาวะครั้งแรกในตอนเช้า
1: STOU Channel
0: ส่วนปัสสาวะกลางคืนเก็บหลังจากรับประทานอาหารไปแล้ว3ชั่วโมงโดยให้ผู้ปฏิบัติงานถ่ายทิ้งไปเช่นเดียวกับการเก็บปัสสาวะ24ชั่วโมงเมื่อเริ่มเก็บปัสสาวะให้ถ่ายทิ้งไปก่อนแล้วเริ่มเก็บทุกครั้งที่ถ่ายทุกครั้งเก็บตอนเช้าวันรุ่งขึ้นก่อนรับประทานอาหารเช้านะครับอันนี้ก็คือเก็บหลังรับประทานอาหารไปแล้ว3ชั่วโมงกลางวันก็คล้ายกับกลางคืนให้ถ่ายทิ้งหลังรับประทานอาหารเช้าแล้วเริ่มเก็บจนกระทั่งถ่ายอีกครั้งหลังรับประทานอาหารเย็น3ชั่วโมงถ้าปัสสาวะที่ได้จากการสวนอันนี้เหมาะสำหรับการตรวจทางจุลชีววิทยาหาเพาะเชื้อนะครับแล้วก็มีความจำเป็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยนิยมละนะครับเพราะไปใช้ปัสสาวะที่เก็บเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆการเก็บปัสสาวะโดยการสวนนี้ก็ต้องระวังถ้าทำไม่ถูกก็อาจเกิดการติดเชื้อได้จากอุปกรณ์ที่ใช้ในการสวนปัสสาวะก่อนเข้าทำงานและตลอดระยะเวลาการทำงานอันนี้เหมาะสำหรับการตรวจการได้รับสารเคมีตลอดเวลาการทำงานใน1วันเขามักจะเก็บเป็น2ขวดคือปัสสาวะก่อนเข้าทำงานควรเป็นปัสสาวะในตอนเช้าหลังตื่นนอนและปัสสาวะตลอดเวลาการทำงานที่จะเก็บตลอดเวลาการทำงานรวมไปในขวดเดียวกันถ้าปัสสาวะหลังเลิกงาน end of shift specimen เนี่ยก็ถ้าเมื่อต้องการยืนยันการได้รับสารเคมีอาจเก็บปัสสาวะหลังจากเลิกการทำงานแล้วรวมกับปัสสาวะก่อนเข้าทำงานและตลอดเวลาการทำงานทีนี้การเก็บปัสสาวะควรใช้ภาชนะที่สะอาดและทำความสะอาดบริเวณภายนอกของอวัยวะสืบพันธุ์ก่อนนะครับถ้าสามารถทำได้นะครับหรืออาจแนะนำให้ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานใส่ในภาชนะที่สะอาด20-30 มิลลิลิตรครับการเก็บปัสสาวะนี่การตรวจเฉพาะเทียนการเก็บปัสสาวะตอนแรกหรือปัสสาวะตอนสุดท้ายในการตรวจเฉพาะบางอย่างนี่อาจจะเก็บปัสสาวะตอนแรกหรือปัสสาวะตอนสุดท้ายที่จะหมดเพื่อหาเพาะหาเชื้อแบคทีเรียก็ได้แต่มันจะใช้เฉพาะเรื่องของการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียเมื่อเก็บปัสสาวะเสร็จพวกนี้ต้องรีบตรวจหรือส่งตรวจทันทีตรวจทันทีหรือว่าส่งไปตรวจทันทีเก็บไว้ในภาชนะที่มีความเย็นกันไม่ให้แบคทีเรียเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วถ้าแบคทีเรียเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วก็จะทำให้ผลการตรวจหาเชื้อนั้นผิดพลาดไปและก็ทำให้ความเป็นกรดด่างหรือ pH ของปัสสาวะนั้นเป็นด่างคือไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะครับถ้าไม่สามารถตรวจปัสสาวะได้ทันทีควรเก็บในตู้เย็น 0-4 องศาเซลเซียสและป้องกันการสลายตัวของตะกอนหรือคาสตะกอนหรือคาสในปัสสาวะเนี่ยมันก็จะสลายตัวได้ถ้าเราไม่เก็บในที่มีอากาศเย็นตะกอนหรือคาสพวกนี้จะเป็นตัวที่บอกได้ถึงความผิดปกติบางอย่างได้ด้วยนะครับในระบบขับถ่ายปัสสาวะควรทำปัสสาวะให้อยู่ในสภาพเป็นกรดโดยใช้กรดเจือจาง 2-3 หยดจะใช้ในกรณีไหนที่เติมกรดก็คือหากต้องการส่งปัสสาวะไปตรวจในวันที่เก็บต้องมันไม่สามารถตรวจได้ทันทีนะครับอาจจะต้องเขาเรียกว่าพรีเซิร์ฟหรือว่าเก็บรักษาตัวอย่างไว้แล้วก็ ส่งไปตรวจในวันที่เก็บโดยต้อง

ใส่ในถังแช่เย็นไว้หลักการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจทางชีวภาพก็จะต้องมีการควบคุมห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจนั้นนะครับเช่นเราเก็บเลือดมาเพื่อตรวจหาโลหะหนักเราก็ต้องมีการควบคุมคุณภาพก่อนการตรวจวิเคราะห์นะครับผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์เครื่องมือและอุปกรณ์การเก็บสิ่งส่งตรวจอันนี้เป็นการควบคุมคุณภาพก่อนการตรวจวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นการตรวจควบคุมคุณภาพระหว่างการตรวจวิเคราะห์ก็คือการเลือกวิธีวิเคราะห์การจัดทำเอกสารของขั้นตอนในการวิเคราะห์อันนี้เป็นระหว่างการตรวจวิเคราะห์แต่ถ้าเป็นการควบคุมคุณภาพหลังการตรวจวิเคราะห์ก็จะเป็นการควบคุมก็คือผลที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะครับอันนี้ก็คือหลักการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่วนทางชีวภาพอันที่2ก็คือการเตรียมการตรวจวิเคราะห์ที่ต้องส่งตรวจทางชีวภาพเนี่ยนะครับต้องระมัดระวังเรื่องการสลายตัวสารทุกตัวที่ต้องวิเคราะห์เนี่ยอาจจะไวสิ่งส่งตรวจควรส่งมาให้ถึงห้องปฏิบัติการโดยเร็วเท่าที่จะทำได้และก็ต้องจัดเก็บให้เรียบร้อยถ้าไม่ได้ทำการวิเคราะห์ในวันนั้น

ขั้นตอนแรกก็คือจะต้องนำสิ่งส่งตรวจมาสกัดก่อนขั้นตอนต่อไปก็ต้องนำสารที่ถูกสกัดออกมาหาปริมาณและชนิดของสารโดยวิธีทางเคมีและเครื่องมือที่กล่าวมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแปลผลการตรวจสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพก็ต้องมีการอันนี้บอกถึงโรคได้นะครับอาจจะทำนายถึงโรคได้การตรวจปัสสาวะโดยใช้แถบทดสอบนะครับเช่นถ้าเป็นตรวจทางสมบัติทางเคมีใช้แถบจุ่มลงไปในปัสสาวะดูความเป็นกรดด่างโปรตีนไข่ขาวน้ำตาลกลูโคสว่ามีมาอยู่ในปัสสาวะไหมปกติไม่ควรจะมีโปรตีนหรือน้ำตาลกลูโคสน้ำตาลในปัสสาวะทดสอบความถ่วงจำเพาะการใช้วิธีการใช้แถบทดสอบก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะครับแล้วก็การรายงานผลการแปลผลก็ต้องเป็นไปตามการทดสอบแต่ละอย่างนะครับข้อควรระวังในการใช้แถบทดสอบก็ต้องระวังการเก็บแถบทดสอบไม่ให้โดนความชื้นนะครับหรือการใช้ทดสอบก็ใช้เฉพาะครั้งเดียวแล้วไม่ใช้ซ้ำอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นตัวอย่างของการต้องระมัดระวังในการใช้แถบทดสอบดีที่สุดก็คือการศึกษาจากเอกสารประกอบกล่องที่ใช้บรรจุแถบทดสอบตรงนั้นการตรวจปัสสาวะด้วยกล้องจุลทรรศน์เอาตะกอนปัสสาวะมาดูก็อาจจะบอกถึงความผิดปกติบางอย่างได้แล้วก็การตรวจวิเคราะห์ทางพิษวิทยาต่างๆนะครับเพื่อหาสารเคมีต่างๆที่เป็นพิษทีนี้เรามาดูกันว่าแบบทดสอบนะครับตัวอย่างของการทดสอบเนี่ยควรจะเป็นยังไงนะครับข้อ1การเก็บรักษาและการส่งต่อสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพจากผู้ปฏิบัติงานไปยังห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องต้องมีความสำคัญต่อผู้ใดมากที่สุดดูอ่านโจทย์ดีๆนะครับจะเห็นว่าการเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานไปยังห้องปฏิบัติการอย่างถูกต้องมีความสำคัญต่อใครก็ต้องมีความสำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการเพื่อที่จะทำให้ผลเป็นไงครับถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับต้องเก็บถูกส่งถูกถึงจะทำให้ผลวิเคราะห์ถูกก็สำคัญต่อผู้ปฏิบัติงานข้อ2น้ำเลือดส่วนใดส่วนใสด้านบนที่ได้จากการปั่นซึ่งจะมีสารไฟบริโนเจนก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวที่พูดไปแล้วเมื่อกี้อยู่ด้วยหมายถึงข้อใดนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เป็นพลาสมาถ้ามีสารไฟบริโนเจนอยู่ด้วยก็คือสารที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดยังอยู่ด้วยเพราะว่าใช้สารต้านการแข็งตัวของเลือดใส่เข้าไปทำให้สารที่เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดยังคงอยู่ในน้ำเลือดตรงนั้นเราก็เรียกว่าถ้านำไปปั่นเลือดตรงนั้นเรียกว่าส่วนที่ใส่นั้นเรียกว่าพลาสมาซีรั่มเหมาะกับการตรวจใดซีรั่มก็เหมาะกับการตรวจเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยานะครับส่วนโลหิตวิทยาจะไม่เหมาะจะไปเหมาะกับพวกเป็นที่ใช้สารกันเลือดแข็งตัวมากกว่าหากต้องการคำหาหลอดเลือดดำเพื่อเก็บสิ่งส่งตรวจเลือดของผู้ปฏิบัติงานได้ง่ายควรทำยังไงเราจะเห็นว่าเวลาเราเจาะเลือดก็จะบอกว่าให้กำมือให้แน่นให้กำมือไว้เพื่ออะไรครับเพื่อจะหาหลอดเลือดได้ง่ายปัสสาวะใดที่เหมาะสมกับการตรวจการได้รับสารเคมีก็ต้องเป็นปัสสาวะก่อนเข้าทำงานและตลอดเวลาการทำงานถ้าเราต้องการดูว่าผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานนั้นได้รับสารเคมีตลอดเวลาการทำงานใน1วันเป็นยังไงก็ต้องเก็บก่อนเข้าทำงานและตลอดเวลาการทำงานผู้ปฏิบัติงานการตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและควรได้รับการฝึกอบรมในการตรวจวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอเป็นการควบคุมคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการขั้นตอนใดก็ต้องเป็นก่อนการตรวจวิเคราะห์ใช่ไหมครับเพราะว่าผู้ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ต้องเป็นคนที่มีใบอนุญาตก่อนได้รับการฝึกอบรมด้วยก็ต้องเป็นก่อนการตรวจวิเคราะห์ในกรณีที่ต้องการรู้ว่าผู้ปฏิบัติงานอาจสัมผัสสารเคมีใดจะนำสิ่งส่งตรวจจากร่างกายเพื่อมาทดสอบหาสารพิษหรือยาด้วยขั้นตอนใดจอจานทั้งสกัดแยกหาปริมาณแล้วก็หาชนิดของสารหาปริมาณของสารนั้นแล้วก็หาชนิดว่ามันเป็นชนิดไหนทั้งหมดก็คือกอขอและคอข้อสุดท้ายการหาเอนไซม์ในเลือดเป็นการตรวจวิเคราะห์ใดเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีคลินิกโอเคนะครับอันนี้ก็ตามที่

0: ได้บรรยายมาที่ตอนต้นครับจากตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการเก็บสิ่งส่งตรวจมีความสำคัญต่อการที่จะรายงานผลการตรวจนะครับการสัมผัสสารพิษหรือสารเคมีที่มีผลต่อพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการดังนั้นการดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเก็บสิ่งส่งตรวจและวิเคราะห์นี้จึงเป็นเรื่องที่ควรจะรู้แล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้อง
1: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาคุยกันในหน่วยที่6เป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีนะครับพอนักศึกษาดูจากชื่อหน่วยก็จะเห็นได้ชัดเจนว่าหน่วยนี้เนี่ยจะมีสาระสำคัญอยู่2ประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินความเสี่ยงและประเด็นที่2ก็คือเรื่องของการจัดการความเสี่ยงหากผลของการประเมินเนี่ยเราพบว่าเป็นความเสี่ยงที่เรายอมรับไม่ได้นะครับในการประเมินความเสี่ยงนี้เรามาลองดูความหมายของคำนี้นะครับการประเมินความเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราจะรวบรวมข้อมูลนะครับแล้วก็นำข้อมูลพวกนี้มาวิเคราะห์โดยข้อมูลพวกนี้จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการสัมผัสอันตรายหรือสัมผัสสารเคมีของประชาชนหรือของลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบกิจการต่างๆเรานำข้อมูลแล้วก็นำมาวิเคราะห์เกี่ยวกับการสัมผัสนะครับแล้วเราก็มาประเมินดูว่าปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีและระยะเวลาที่สัมผัสเนี่ยนะครับมันจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพของประชาชนหรือของลูกจ้างที่สัมผัสกับสารเคมีต่างๆเหล่านั้นหรือไม่ดังนั้นความสำคัญของการประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับจึงเป็นเรื่องที่เราจะให้ความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชนและก็ของคนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการไม่ว่าจะเป็นสารก่อมะเร็งหรือสารไม่ก่อมะเร็งก็ตามแต่และเราให้ความสำคัญในเรื่องที่เราจะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าถ้าหากเรามีผลประเมินออกมาแล้วเนี่ยในการที่จะลดความเสี่ยงลงกรณีที่จำเป็นเนี่ยนะครับเราจะมีการตัดสินใจในการลงทุนเนี่ยเพื่อประกอบในการพิจารณาหามาตรการในการลดความเสี่ยงเนี่ยอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะครับแล้วในการที่เราประเมินความเสี่ยงเนี่ยมันจะทำให้เราได้ข้อมูลนะครับว่ามาตรการป้องกันต่างๆที่ผ่านมาที่ได้ดำเนินการไปทั้งในระดับประเทศก็ดีหรือในระดับสถานประกอบการก็ดีนะครับมีการดำเนินการที่ได้ผลมากน้อยเพียงไรนะครับเราก็จะนำข้อมูลอันเนี้ยมาประเมินผลในเรื่องของการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและลูกจ้างนะครับและสุดท้ายความสำคัญในเรื่องนี้คือแน่นอนครับเรามีกฎหมายที่กำหนดว่าเราจะต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ความมั่นใจต่อสุขภาพของประชาชนและลูกจ้างนะครับดังนั้นวัตถุประสงค์สำคัญของการประเมินความเสี่ยงจึงมีอยู่2ข้อด้วยกันอันที่1ก็คือว่าเราจะได้สรุปนะครับว่าความเสี่ยงจากการสัมผัสของสารเคมีที่ประชาชนนะฮะพักอาศัยอยู่รอบๆแหล่งที่เป็นแหล่งกำเนิดสารมลพิษก็ตามแต่หรือลูกจ้างที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้สารเคมีก็ตามแต่นะครับเราจะมีข้อสรุปเรื่องความเสี่ยงอย่างไรและเราจะมีการตัดสินใจที่เหมาะสมของผู้บริหารที่จะนำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาตัดสินใจเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งอันนี้วัตถุประสงค์ก็จะมีทั้งในระดับของประเทศคือภาครัฐที่จะดูแลทั้งประเทศและภาคเอกชนที่เป็นเจ้าของสถานประกอบกิจการนั้นๆเรามาดูรูปแบบนะครับว่าในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราจะมีรูปแบบอย่างไรบ้างที่สำคัญที่นำเสนออยู่ในหน้าจอขณะนี้นะครับนักศึกษาเราจะเห็นว่ารูปแบบแรกเนี่ยดำเนินการเสนอแนะโดยสำนักงานนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันนี้ก็เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับและรวมทั้งรูปแบบที่2คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือ National Research Council นะครับอันนี้ก็เป็นของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งรูปแบบที่2เนี่ยนะครับเราจะคุยกันในรายละเอียดเพราะว่าองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศสหรัฐอเมริกาคือ Environmental Protection Agency นะครับนำรูปแบบที่2เนี่ยนะครับมาจัดทำในรายละเอียดแล้วก็เป็นรูปแบบที่มีการใช้กันอยู่ทั่วโลกเป็นที่ยอมรับรวมทั้งประเทศไทยเราหน่วยงานที่3เป็นองค์กรขึ้นทะเบียนสารพิษและโรคนะครับซึ่งเรานิยมเรียกเป็น ATSDR นะอันนี้ก็เป็นหน่วยงานอีกองค์กรนึงที่ได้เสนอรูปแบบต่างๆออกมา โดยสรุปถ้าเราดูในเอกสารการสอนนะครับหรือดูในตำราวิชาการต่างๆเนี่ยเราจะพบว่าทั้ง3รูปแบบถึงแม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดแต่จริงๆแล้วในภาพรวมเนี่ยก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมากนักจนเรากล่าวได้ว่ารูปแบบการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีนั้นเนี่ยนะครับในรูปแบบนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราพิจารณาดูจะเห็นว่าในกรณีของ NRC เนี่ยก็จะเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือนะครับเขาก็ออกแบบอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีเรื่องของงานวิจัยที่จะได้ข้อมูลทั้งในเรื่องของข้อมูลจากห้องปฏิบัติการก็ดีหรือภาคสนามก็ดีนะครับว่าการสัมผัสสารเคมีต่างๆเนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างขณะเดียวกันเราจะมีข้อมูลในการทดลองนะครับแล้วก็นำข้อมูลนั้นน่ะที่ทำการทดลองในสัตว์ทดลองเนี่ยมาอนุมานก็คือมาประมาณการว่าถ้าเกิดในสัตว์ทดลองแบบนี้จะเกิดในคนจะเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงงานวิจัยในภาคสนามที่มีการไปสำรวจตรวจวัดเกี่ยวกับคุณภาพของสิ่งแวดล้อมว่ามีปริมาณมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาประเมินการสัมผัสของประชาชนก็ดีหรือของลูกจ้างก็ดีงานวิจัยในแถวแรกเนี่ยนะครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราก็จะได้ข้อมูลต่างๆซึ่งก็จะมาสู่ในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับ NRC เขาก็เสนอว่าในการประเมินความเสี่ยงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการชี้บ่งอันตรายนะครับในเรื่องของการประเมินความเป็นพิษแล้วก็ในเรื่องของการประเมินการสัมผัสพูดง่ายๆว่าชี้บ่งอันตรายคือเราต้องมีการชี้ว่าเรากำลังจะประเมินสารเคมีอะไรสารเคมีตัวไหนนะครับแล้วมันมีความเป็นพิษอย่างไรมีประชาชนหรือลูกจ้างมีการสัมผัสปริมาณมากน้อยแค่ไหนระยะเวลานานแค่ไหนนะครับเอาข้อมูล3ส่วนนี้นะครับมาอธิบายความเสี่ยงว่าตกลงการสัมผัสเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงต่อสุขภาพไหมแล้วถ้ามีเราจะมีการจัดการความเสี่ยงอย่างไรซึ่งการจัดการเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการกำหนดเรื่องของกฎหมายก็ดีเรื่องที่เราจะกำหนดทางเลือกต่างๆนะครับที่มีมุมมองทั้งในเรื่องของด้านสาธารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับมาประกอบการตัดสินใจแล้วจากนั้นก็เป็นการที่เราเลือกเอามาตรการที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วนะครับมาดำเนินการเพราะฉะนั้นในรูปแบบของ NRC ตรงนี้เนี่ยนะครับทาง US EPAนะครับองค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เอามาทำให้ดูง่ายขึ้นนะครับและสไลด์ที่เห็นในขณะนี้นะครับนักศึกษาอันนี้เราก็จึงถือเป็นหัวใจถือเป็นกระบวนการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารเคมีที่เป็นขั้นตอนที่สำคัญอยู่4ขั้นตอนด้วยกันอันที่1คือชี้บ่งอันตรายนะครับประเมินความเป็นพิษอันที่2และประเมินการสัมผัสอันที่3นักศึกษาดูในตำราบางเล่มนะครับอาจจะมีการสลับนะครับการประเมินสัมผัสอาจจะเป็นอยู่เป็นขั้นตอนที่2การประเมินความเป็นพิษอาจจะเป็นขั้นตอนที่3อันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับจริงๆแล้วทั้ง2ขั้นตอนที่2กับ3เนี่ยเราอาจจะทำควบคู่กันไปได้นะครับและขั้นตอนที่4ก็จะเป็นการอธิบายลักษณะความเสี่ยงว่าตกลงมีความเสี่ยงหรือไม่ซึ่งในการอธิบายว่ามีความเสี่ยงหรือไม่นี่นะครับเราก็อาจจะอธิบายใน2ลักษณะนะครับลักษณะหนึ่งก็จะไปอธิบายว่ามันจะมีความเสี่ยงต่อสุขภาพทั่วไปอย่างไรบ้างแล้วในอีกลักษณะหนึ่งเราก็จะประเมินว่าและมีความเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งมากน้อยเพียงใดนะครับนี่คือการที่เราจะมาอธิบายความเสี่ยงจะเห็นว่าในรูปแบบที่นำเสนอในที่นี้เนี่ยนะครับก็เป็น US EPA นะครับที่นำมาทำให้รูปแบบของ NRC เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับดูง่ายขึ้นแล้วก็เป็นรูปแบบที่เราก็จะใช้กันส่วนการประเมินความเป็นพิษเนี่ยนักศึกษาจะเห็นในที่นี้เราใช้คำว่า toxic assessment นะครับจริงๆแล้วเวลาเราไปเปิดตำราอีกหลายๆเล่มเนี่ยก็จะเจอคำนี้ที่ใช้คำอื่นที่แตกต่างกันไปแต่มีความหมายเหมือนกันครับอาจจะเป็น dose response assessment อาจจะเป็น dose response relationship ดังนั้นถ้านักศึกษาเจอคำต่างๆเหล่านี้ก็อย่าได้แปลกใจหรือว่าตกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นมาก่อนในเอกสารการสอนนะครับเรามาดูกันต่อนะครับว่าในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงเนี่ยนะครับสิ่งสำคัญก็คือว่าเราต้องมาดูว่า การแพร่กระจายของสารเคมีจากโรงงานเนี่ยนะครับมีการแพร่กระจายมาในทิศทางไหนบ้างในเส้นทางไหนบ้างนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าเมื่อสารเคมีเนี่ยนะครับมีการแพร่กระจายออกมาจากตัวโรงงานเนี่ยมันก็จะมีการไปปนเปื้อนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆซึ่งนักศึกษาก็สามารถที่จะมองออกนะครับว่าเมื่อมีการแพร่กระจายแล้วไปสะสมในสิ่งแวดล้อมนั้นอ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นอากาศที่เป็นน้ำที่เป็นดินแล้วก็ที่เป็นพืชนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันจะกลายเป็นที่สะสมของสารมลพิษที่แพร่กระจายออกจากตัวโรงงานดังนั้นเราก็ต้องมองดูว่าสารเคมีที่สะสมอยู่ใน4แหล่งที่ว่านี้นี่นะครับมันจะเข้าสู่ร่างกายนะครับของสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกหรือไม่เช่นสัตว์บกสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่นะครับเพราะสัตว์บกสัตว์น้ำเนี่ยก็อาจจะมีการใช้น้ำใช้ดินใช้พืชเพื่อการดำรงชีวิตของตนเองดังนั้นสารเคมีเหล่านั้นก็สะสมเข้าไปในสัตว์และพืชเหล่านั้นนะครับและสุดท้ายในบรรทัดล่างสุดเห็นไหมครับในบล็อกล่างสุดก็เห็นว่านี่ก็คือเส้นทางของสารเคมีที่จะเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์แล้วนะครับซึ่งมนุษย์ในที่นี้ในเอกสารการสอนของเราในชุดวิชานี้เนี่ยนะครับเราก็จะมองทั้งในแง่ของประชาชนทั่วไปแล้วก็มองในแง่ของคนที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบการอยู่ในโรงงานนะครับว่าเขาจะมีการหายใจเอาสารเคมีต่างๆเหล่านี้เขาอาจจะมีการสัมผัสโดยการกินนะครับซึ่งแน่นอนครับการกินในที่นี้เราคงไม่ได้ไปคิดถึงประชาชนหรือลูกจ้างจะกินสารเคมีนะครับแต่การรับทานอาหารในที่ทำงานก็ดีการดื่มน้ำในที่ทำงานก็ดีหรือการที่มีมือที่สัมผัสกับสารเคมีแล้วก็มาสัมผัสกับปากอันนี้ก็จะเป็นช่องทางที่จะเข้าสู่ร่างกายแม้กระทั่งทางผิวหนังเพราะสารเคมีบางตัวนะครับสามารถที่จะละลายชั้นผิวหนังที่อยู่ละลายไขมันที่อยู่ในผิวหนังของเราได้แล้วก็เข้าสู่ระบบเลือดแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายรวมถึงไปยังอวัยวะเป้าหมายของเรานะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางการเคลื่อนที่ของสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญที่นักศึกษาจะต้องมองภาพไปออกว่าการแพร่กระจายจากโรงงานเนี่ยจะมาเข้าสู่ตัวประชาชนก็ดีหรือลูกจ้างก็ดีเนี่ยในเส้นทางไหนบ้างเพราะถ้าเราวิเคราะห์เส้นทางต่างๆเหล่านั้นออกเราก็จะประเมินความเสี่ยงได้ว่าร่างกายเนี่ยได้รับออกไปในปริมาณมากน้อยเพียงใดแล้วเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับว่าต่อไปนี้จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของการประเมินความเสี่ยงจากการสัมผัสสารเคมีนะครับของประชาชนทั่วไปและในช่วงท้ายก็จะเป็นในกรณีของลูกจ้างนะครับที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการเรามาดูนะครับว่าจาก4ขั้นตอนนักศึกษาคงจำได้นะครับเราเริ่มต้นด้วยการชี้บ่งอันตรายเพราะนั้นในการชี้บ่งเนี่ยเราก็จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับว่าข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยนะครับมีอะไรบ้างที่เราจะชี้บ่งได้ว่ามีสารเคมีตัวใดที่เราจะต้องให้ความสนใจแล้วก็ทำการศึกษาต่อในข้อมูลที่เรารวบรวมมาได้เราก็ต้องมีการประเมินนะครับว่าข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยนะครับมันมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อประกอบในการที่เราจะดำเนินการในขั้นตอนที่2 3แล้วก็4ต่อไปนะครับเรามาดูนะครับว่าในเรื่องของการรวบรวมข้อมูลที่ได้นำเสนอไปเมื่อสักครู่นักศึกษาจะเห็นว่าเราก็ต้องศึกษาลักษณะทางกายภาพของสถานที่ที่มีการแพร่กระจายเหมือนกับภาพแผนภูมิเมื่อสักครู่นะครับเราก็ต้องมีการวิเคราะห์ว่าสภาพทางกายภาพของสถานที่นะครับมีลักษณะอย่างไรบ้างสภาพทางอุตุนิยมวิทยาสภาพเรื่องของอากาศต่างๆสภาพของเรื่องระบบนิเวศวิทยาสภาพของดินน้ำในพื้นที่ที่เราพบว่ามีการแพร่กระจายอันนี้เราก็ต้องไปทำการรวบรวมนะครับแล้วเราก็ชี้บ่งนะฮะว่าสารเคมีที่สัมผัสเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าถ้าเราไม่รู้ว่าเป็นสาร A เป็นสาร B เป็นสาร Cเราเดินต่อไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องไปรวบรวมข้อมูลว่าตกลงประเด็นของสารเคมีนั้นมีตัวไหนที่เราต้องให้ความสนใจและแหล่งกําเนิดอยู่ตรงไหนนะครับแน่นอนนะครับเริ่มต้นแหล่งกําเนิดก็จะมาจากโรงงานแต่จากแผนภูมิสักครู่จะเห็นได้ว่าในการแพร่กระจายเนี่ยมันก็จะอยู่ในอากาศในน้ําในดินในพืชแล้วก็ในสัตว์ต่างๆนะครับที่เป็นเรื่องของวงจรอาหารที่มนุษย์มีการรับประทาน สัตว์ต่างๆเหล่านั้นที่มีการปนเปื้อนตรงนี้เราก็ต้องชี้บ่งนะครับว่าแหล่งกำเนิดเนี่ยจะมีบึงอยู่ที่ไหนไหมสภาพดินที่นั่นนะครับเดิมเป็น

ที่ฝังกบของกากสารเคมีอันตรายหรือเปล่าเพราะนั้นก็คือแหล่งของการที่เราจะเกิดการสะสมของสารเคมีได้แล้วการแพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมเพราะว่าแหล่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมีการสะสมแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีการแพร่กระจายนะเพราะฉะนั้นกลไกการแพร่กระจายว่ากระจายโดยวิธีใดโดยการระเหยกลายเป็นไอโดยระบบไฮโดรไลซิสหรือระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเคมีแล้วก็เกิดการแพร่กระจายก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษานะครับแล้วก็กลุ่มประชากรที่เราจะสัมผัสว่าเป็นกลุ่มไหนซึ่งกลุ่มประชากรที่สัมผัสเนี่ยแน่นอนครับคำว่าประชาชนในที่นี้เราก็ต้องดูว่าถ้าเป็นกลุ่มที่เปราะบางเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยเรื้อรังผู้สูงอายุคนเหล่านี้เนี่ยนะครับก็เราถือว่าเป็นกลุ่มที่เสี่ยงกลุ่มที่มีความเปราะบางเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวคนที่ทำงานซึ่งก็ยังมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นกลุ่มประชากรที่เราจะชี้บ่งนี้เราก็ต้องให้เกิดความชัดเจนเพื่อที่จะนำมาประกอบในการที่เราจะประเมินความเสี่ยงนะครับและพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันว่าการใช้ชีวิตเนี่ยมีพฤติกรรมในการที่จะไปสัมผัสกับสารเคมีมากน้อยเพียงใดเด็กเล็กก็แน่นอนนะครับอาจจะมีการไปเล่นบนพื้นดินเพราะนั้นโอกาสที่จะสัมผัสกับสารเคมีที่อยู่บนดินอันนี้ก็ต้องมีมากกว่าผู้ใหญ่ซึ่งน่าจะไม่ได้ไปใช้พฤติกรรมเหล่านั้นเหมือนวัยเด็กขณะเดียวกันคนที่เป็นทำงานอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่นี้อยู่ตลอดทั้งวันเช่นผู้สูงอายุหรือคนที่มีการค้าขายก็มีการพฤติกรรมที่สัมผัสอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่คนที่บางคนอาจจะใช้เป็นที่พักอาศัยแต่ว่าไปทำงานที่อื่นนะครับนี่คือพฤติกรรมที่เราจะต้องมีการศึกษารวบรวมเอาไว้นะครับแล้วจากนั้นเราก็จะดูนะครับว่าข้อมูลต่างๆที่เรารวบรวมมาเนี่ยนะครับมันพอไหมที่เราจะดำเนินการไปประเมินการสัมผัสไปประเมินความเป็นพิษอะไรต่างๆนะครับแล้วความเหมาะสมของวิธีการที่เราจะประเมินความเสี่ยงเนี่ยเราจะใช้เทคนิควิธีอะไรดีจากข้อมูลที่เรารวบรวมมานะครับคุณภาพของข้อมูลก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าคุณภาพนั้นเราต้องเชื่อถือได้เพราะว่าเราจะเอาข้อมูลนั้นมาประกอบในการตัดสินใจเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับเพราะนั้นความแบ็กกราวด์ต่างๆนะครับว่าเดิมมีความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วมีการสะสมของสารเคมีเท่าไหร่นะครับสถิติต่างๆเพราะฉะนั้นพอเรามีการรวบรวมแล้วก็ประเมินเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยในที่สุดเราก็จะชี้บ่งแล้วนะครับว่า chemical of concern ก็คือสารเคมีที่เราจะให้ความสนใจที่จะนำมาประเมินความเสี่ยงคือตัวอะไรเพราะในข้อเท็จจริงมันจะมีสารเคมีอยู่มากมายนะครับที่มนุษย์เราจะต้องมีการสัมผัสซึ่งเราไม่มีเวลาเราไม่มีงบประมาณเราไม่มีกำลังคนพอที่จะไปประเมินทุกๆตัวได้ดังนั้นเราก็จะให้ความสนใจกับสารเคมีที่เราได้ชี้บ่งในขั้นตอนแรกนี้แล้วนะครับจากนั้นเรื่องของการประเมินความเป็นพิษนะครับแน่นอนการประเมินความเป็นพิษเนี่ยก็คือการที่เราจะศึกษาว่าสารเคมีที่เราให้ความสนใจนั่นเนี่ยนะครับมันมีอันตรายในเชิงเป็นพิษต่อร่างกายเนี่ยมากน้อยเพียงใดซึ่งความเป็นพิษตรงนี้เราก็จะมีลักษณะของการศึกษา2แบบนะครับเราเรียกว่าแบบมีระดับกั้นกับไม่มีนะคือเรียกว่าเป็น threshold นะครับกับไม่มี threshold หรือ non threshold นะครับแนะนำนะครับว่าคำศัพท์ที่มีการใช้อยู่ในเอกสารการสอนเนี่ยนักศึกษาก็ควรที่จะไปศึกษาดูซึ่งประเดี๋ยวก็จะได้ชี้แนะในคำศัพท์ที่สำคัญนะครับความไม่แน่นอนจากการอนุมานค่าอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับเวลาเราจะประเมินความเป็นพิษเนี่ยนักศึกษาต้องเข้าใจว่าถึงแม้ว่าส่วนหนึ่งเราจะประเมินจากการสัมผัสจริงๆของมนุษย์ก็ตามแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยข้อมูลอาจจะมาจากการทดลองการทดลองก็จะทดลองในสัตว์ทดลองต่างๆซึ่งแน่นอนสัตว์ทดลองก็ไม่เหมือนคนสภาพร่างกายไม่เหมือนคนนะครับปริมาณการทดลองกับปริมาณที่เราได้หายใจที่เรารับทางโดยการกินโดยทางผิวหนังก็ตามแต่มันก็ไม่เท่ากันเพราะนั้นความไม่แน่นอนจากการอนุมานค่าเนี่ยมันก็มีส่วนที่เรานำมาคิดในการที่เราจะประเมินความเป็นพิษของสารเคมีนะครับดังนั้นในการประเมินความเป็นพิษอย่างที่ได้เรียนไปเราก็จะประเมินในรูปที่ว่าไม่ก่อให้เกิดมะเร็งว่าอันตรายต่อสุขภาพทั่วไปเป็นอย่างไรและกรณีที่เป็นมะเร็งเป็นอย่างไรนะครับในการประเมินความเป็นพิษเนี่ยนะครับก็จะมี
เรื่องที่สำคัญในแง่ของวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการ

ข้อมูลนะครับข้อมูลที่มันมีน้ำหนักที่เราเชื่อได้ว่าเมื่อเราจะนำมาประเมินความเสี่ยงเนี่ยข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเรามั่นใจที่เราจะเชื่อถือแล้วก็มากำหนดต่างๆได้ดังนั้นการกำหนดเรื่องของความเป็นพิษนี้จึงนำมาสู่ภาพที่เราเห็นในขณะนี้นะครับว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้นะครับแม้ว่าในขณะนี้ที่อาจารย์นั่งทำงานหรือบรรยายอยู่ในขณะนี้ก็ได้มีการหายใจเอาสารเคมีเข้าสู่ร่างกายนะครับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่พวกเราทุกคนที่นั่งทำงานอยู่ก็มีการหายใจเอาสารเคมีต่างๆเข้าสู่ร่างกายเพราะนั้นเราก็จะมีเรื่องตรงนี้นะครับคือการตอบสนองว่าร่างกายเนี่ยเมื่อเรามีการสัมผัสนะครับเราจะมีการตอบสนองอย่างไรตอบสนองนี่ในปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าอยู่ใกล้ๆแกนตรงนี้เราก็ปริมาณน้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะครับส่วนในแกนตั้งนะครับก็คือถ้าอยู่ล่างๆนี่ก็ถือว่ามีการตอบสนองเล็กน้อยแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับนะครับเพราะนั้นเราเห็นว่าถ้าแบบไม่มีระดับกั้นนะที่นักศึกษาเห็นอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะครับแบบไม่มีระดับกั้นเนี่ยก็หมายความว่าปริมาณแค่ไหนเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นพิษกับร่างกายได้จึงไม่มีระดับกั้นนะฮะไม่มีที่เราเรียกว่าไม่มีเทรชโฮลด์ซึ่งกรณีนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสารก่อมะเร็งนะครับที่อาจจะเป็นปริมาณเท่าไหร่ก็ได้ที่เราได้สัมผัสไปแล้วอาจจะทำให้เราเกิดมะเร็งในร่างกายของเรานะครับแต่ถ้าเป็นอีกแบบนึงที่ทำให้เกิดผลต่อสุขภาพโดยทั่วไปเราเรียกว่าแบบมีระดับกั้นเพราะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเปิดในเอกสารการสอนนักศึกษาจะเจอศัพท์คำหนึ่งก็คือตัว NOEL นะครับ NO ก็คือ NO E ก็คือ Effect แล้วก็ตามด้วย Level นั่นหมายความเป็นระดับที่จะร่างกายจะไม่มีผล Effect อะไรเกิดขึ้นกับร่างกายเลยนะครับเพราะนั้นในภาพนี้จะไม่เห็นคำว่า NOEL นะครับเพราะว่ามันเป็นระดับที่ร่างกายเราหายใจหรือว่าเราได้รับสารเคมีในทิศทางไหนก็แล้วแต่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายเราไม่ได้มีผลใดๆนะครับจนกระทั่งมาถึงระดับที่เป็น NOAEL นะครับเพราะในระดับเนี้ยร่างกายเริ่มมีการตอบสนองแล้วเริ่มมีการตอบสนองนะครับจาก No Effect Level ก็เป็น No Adverse Effect Level เพราะตัว A นี่ Adverse หมายถึงร่างกายมีการตอบสนองกับสารเคมีที่เราได้รับไปแต่ว่ายังไม่ได้มีผลต่อผลกระทบในเชิงของสุขภาพนะครับเพียงแต่ว่าร่างกายเริ่มเรสปอนส์แล้วนะครับเพราะนั้นในประเด็นเนี้ยก็เป็นตัวหนึ่งที่เราจะมาประกอบการตัดสินใจเรื่องความเป็นพิษนะครับจนกระทั่งปริมาณที่เราได้รับไปจนถึงจุด A นะครับถึงจุด A เนี่ยหมายความว่าปริมาณเหล่านั้นเนี่ยเริ่มมากพอที่จะทำให้ร่างกายเรามีการ response และมีการตอบสนองแล้วนะครับซึ่งความเข้มข้นต่ำสุดความเข้มข้นต่ำสุดก็คือตัว LO นะครับ lowest นะครับ observed adverse effect level นะเพราะฉะนั้นนี่คือเป็นตัวความเข้มข้นต่ำสุดแล้วนะครับที่ร่างกายเราเริ่มมีการตอบสนองกับสารเคมีเพราะนี่ก็เป็นอีกตัวแปรหนึ่งครับที่เราจะมาใช้ในการประเมินความเป็นพิษของสารเคมีนะครับเพราะนี่ก็คือเรื่องของการตอบสนองของร่างกายแบบมีระดับกั้นนะครับเพราะนั้นใน2โมเดลอันนี้คือ Threshold กับ Non-Threshold Model เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในการศึกษาขั้นตอนที่2นี้ซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะนักพิษวิทยาต่างๆก็จะมีการศึกษาค่าต่างๆเหล่านี้แล้วก็มากำหนดเป็นค่ามาตรฐานเราก็นำค่ามาตรฐานต่างๆเหล่านั้นเอามาใช้งานต่อไปนะครับในการประเมินความเป็นพิษอย่างที่ได้บอกนักศึกษาไปนะครับว่าคำต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้มีการให้ความหมายอยู่ในเอกสารการสอนแล้วว่าเมื่อเราได้รับสารเคมีไปเนี่ยนะครับเริ่มต้นก็คือเราจะไม่มีเอฟเฟกต์ใดๆที่เราจะสังเกตเห็นนะครับจนกระทั่งเริ่มมีการตอบสนองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่มีอะไรที่มีนัยยะสำคัญในเชิงของสุขภาพจนมากระทั่งเรื่องระดับต่ำสุดที่เราจะเริ่มมองเห็นแล้วนะครับในการประเมินความเป็นพิษนี้เราเอาข้อมูลมาจากแน่นอนนะครับมีการศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลจากมนุษย์ที่มีการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มีการสัมผัสต่างๆก็รวบรวมมาจากสัตว์ทดลอง

นะครับมีการศึกษาโครงสร้างต่างๆนะครับจนในที่สุดเมื่อเรานำข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะเห็นว่าเรามีข้อมูลส่วนเดียวเท่านั้นเองครับที่เป็นมาจากมนุษย์แต่อีกหลายๆส่วนเนี่ยมันมาจากการทดลองทั้งแทบทั้งสิ้นนะครับเพราะนั้นในการนำแหล่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาศึกษาเนี่ยนะครับมันจึงเกิดความไม่แน่นอนไม่แน่นอนว่าแล้วเมื่อเรามาอนุมานว่าจากสัตว์ทดลองเป็นแบบนี้แล้วในคนจะเป็นแบบนั้นความไม่แน่นอนต่างๆนะครับคนและสัตว์มีความไวไม่เท่ากันในการทดลองในสัตว์ทดลองเราสามารถให้ปริมาณมากได้แต่ในชีวิตจริงของเราเนี่ยครับเวลาเราสัมผัสสารเคมีเนี่ยมันไม่ได้มีปริมาณมากแบบนั้นนะฮะเพราะถ้ามากแบบนั้นเนี่ยเราคงสุขภาพเสียกันไปทั่วโลกแล้วนะครับดังนั้นการศึกษาในสัตว์ทดลองกับในคนที่เราสัมผัสจริงเนี่ยมันจึงแตกต่างกันรวมทั้งระยะเวลาในสัตว์ทดลองที่อาจจะสั้นนะครับแต่มนุษย์เราดำรงชีวิตอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีนะครับจึงมีการสัมผัสที่เป็นระยะยาวต่างๆเหล่านี้นะครับทำให้เกิดความไม่แน่นอนดังนั้นเมื่อมีความไม่แน่นอนเราก็ต้องเอาความไม่แน่นอนนั้นมาพิจารณาประกอบในการประเมินความเป็นพิษนะครับในสูตรนี้นักศึกษาจะเห็นว่าเป็นการประเมินความเป็นพิษของสารเคมีที่ไม่ก่อมะเร็งนะครับ reference dose นี่เป็นการกำหนดของ US EPA นะครับว่าในการที่เราจะประเมินความเป็นพิษเนี่ยก็จะมีสูตรอย่างที่เห็นตัวเศษเห็นไหมครับเราอาจจะนำระดับปริมาณของ NOAEL หรือจะเป็น LOAEL นะครับมากำหนดเป็นตัวเศษแล้วก็หารด้วยความไม่แน่นอน UF คือ un นะครับ uncertainty factor ปัจจัยความไม่แน่นอนอย่างที่ได้เห็นในสไลด์นี้นะครับว่ามันมีความไม่แน่นอนต่างๆก็เอามากำหนดเป็นตัวหารเพื่อที่เราจะได้ทอนหรือลดเรื่องความไม่แน่นอนให้เหลือน้อยที่สุดนะครับซึ่งในการกำหนดค่าความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับอย่าง UF1 เนี่ยนะครับก็อาจจะมาจากความแตกต่างของประชากรทั่วไปนะครับกับประชากรกลุ่มที่อ่อนแอหรือกลุ่มเปราะบางที่ได้นำเสนอไปในช่วงแรกนะครับ เกิดจากความไม่แน่นอนในสัตว์ทดลองมาอนุมานมาประมาณสิ่งที่จะเกิดในมนุษย์นะครับแล้วก็เรื่องของการสัมผัสของมนุษย์ที่เราสัมผัสตลอดอายุขัยของเราแต่ในสัตว์ทดลองนี่เราศึกษาในระยะเวลาสั้นๆรวมถึงการที่เรานำค่านะครับ LOAEL เนี่ยมาแทนค่า NOAEL ที่เราอาจจะไม่มีค่าต่างๆเหล่านั้นเพราะนั้นในความไม่แน่นอนต่างๆเหล่านี้เนี่ยในหนังสือเราจะเห็นว่า US EPA ก็แนะนำว่าให้แต่ละ UF uncertainty factor เนี่ยนะครับเป็น10ก็ถ้ามีอยู่4ตัวก็10คูณ10คูณ10คูณ10ไป4ครั้งแล้วไปหารตัวเศษก็จะออกมาเป็น reference dose ที่เราจะบอกว่าสารเคมีนั้นมีอันตรายหรือไม่นะครับทีนี้ในเรื่องของความเป็นพิษที่ทำให้เกิดเป็นมะเร็งนะครับก็จะมีการกำหนดนะครับว่าสารเคมีเนี่ยเขาจะเป็นกรุ๊ปเป็น A เป็น B1 หรือ B2 นะครับแล้วก็เป็น C เป็น D เป็น E ในการกำหนดเหล่านี้เนี่ยนักศึกษาจะเห็นว่าเวลาเราไปดูเอกสารเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานสารเคมีที่เราเรียกว่า SDS นะครับ Safety Data Sheetตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกเราว่าสารเคมีที่เรากำลังให้ความสนใจเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนเพราะถ้าเป็นกลุ่ม A ถ้าเป็นกลุ่ม A นี่คือสารก่อมะเร็งในมนุษย์ 100% นะครับก็คือมั่นใจได้ 100% ว่านี่คือสารก่อมะเร็งแต่ถ้าหากว่า D นะครับข้อมูลในปัจจุบันเราถือว่าไม่จัดเป็นกลุ่มที่ทำให้เกิดมะเร็งในมนุษย์หรือเป็น humancarcinogen แต่ถ้าเป็น E เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลว่าไม่เป็นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือรูปแบบที่เราใช้ในการประเมินความเป็นพิษกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับเอาละครับในการประเมินกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งเนี่ยนะครับเราจะมีการกำหนดที่เราเรียกว่าค่า slope factor เพราะค่า slope factor เนี่ยจะเป็นค่าที่เราจะใช้ในการประเมินว่าสารเคมีนั้นๆเนี่ยจะมีการก่อมะเร็งนะครับแล้วเวลาเราจะไปทำขั้นที่3คือประเมินเรื่องของการสัมผัสเนี่ยเราก็จะมีสูตรในการคำนวณ
ในรูปแบบกรณีที่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับซึ่งค่า slow factor เนี่ยนะครับถ้าไปดูในฐานข้อมูล IRIS หรือ IRIS นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลของ US EPA ที่จะให้ข้อมูลที่ละเอียดนะครับแล้วเราเอามาใช้ประโยชน์ในการประเมินต่อไปนะครับเอาละครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ขั้นที่3คือการที่เราจะประเมินการสัมผัสแล้วนะครับย้ำอีกทีนะครับขั้นตอนที่1ชี้บ่งอันตรายขั้นตอนที่2ประเมินความเป็นพิษและขั้นที่3ก็ประเมินการสัมผัสในการประเมินการสัมผัสเนี่ยเราจะมีขั้นตอนย่อยก็คือว่าเราจะไปศึกษารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่และประชากรที่สัมผัสซึ่งตรงนี้นักศึกษาสังเกตไหมครับในขั้นตอนที่1เราได้ทำดำเนินการไปแล้วแต่ขั้นตอนที่1นะมันเป็นการศึกษาภาพของสารเคมีจำนวนมากเพื่อมาตัดสินใจว่าเราจะมีสารเคมีตัวไหนที่เป็น chemical of concern ของเรานะครับแต่ในขั้นตอนตรงนี้เราจะไปเจาะลึกแล้วครับว่าสารเคมีที่เรากำลังจะศึกษานี่นะครับสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่นั้นเป็นอย่างไรกลุ่มประชากรที่สัมผัสกันจริงๆเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแล้วในขั้นตอนย่อยที่2ก็คือว่าแล้วเส้นทางที่การสัมผัสจะมีอยู่ตรงไหนบ้างเช่นแหล่งกำเนิดของสารเคมีตัวที่เราให้ความสนใจจุดที่จะสัมผัสนะครับจะอยู่ตรงไหนแล้วเส้นทางที่จะสัมผัสไม่ว่าจะเป็นทางอากาศทางน้ำทางดินอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ เราต้องชี้บ่งให้ชัดเจนในขั้นตอนนี้แล้วมาเข้าสู่ขั้นตอนย่อยที่3ซึ่งตรงนี้นะครับเป็นการประเมินการสัมผัสจริงๆแล้วก็คือเราจะได้ค่าความเข้มข้นของสารเคมีนะฮะว่าสารเคมีที่เราได้รับเข้าสู่ร่างกายเนี่ยมีความเข้มข้นเท่าไหร่แล้วเรามีข้อมูลว่าขนาดของหรือตัวแปรที่เราต้องมาพิจารณาประกอบเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งประเดี๋ยวจะได้เห็นนะครับเราก็จะได้เป็นปริมาณที่เราได้รับสู่ร่างกายนะเพราะนั้นการประเมินการสัมผัสในขั้นตอนที่3เนี่ยเราต้องการรู้ว่าในปริมาณที่เราร่างกายเราได้รับกับระยะเวลาที่เราสัมผัสเนี่ยตกลงมีมากน้อยเพียงใดนะครับทีนี้ในข้อมูลที่เมื่อสักครู่ได้พูดถึงในขั้นตอนย่อยที่3ตัวนี้นะครับเรื่องของตัวแปรปริมาณหรือขนาดของสารเคมีที่เราจะต้องให้ความสนใจก็จะมีอยู่3ตัวใหญ่ๆนะครับคือเกี่ยวกับตัวสารเคมีเองนะครับนั่นก็คือตัวความเข้มข้นเกี่ยวกับตัวประชากรนะครับก็คืออัตราการสัมผัสว่ามีอัตราการสัมผัสมากน้อยแค่ไหนถี่ไหมนานไหมนะครับแล้วก็น้ำหนักของตัวคนที่เราจะทำการประเมินประชากรที่เราจะทำการประเมินไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือจะเป็นผู้ใหญ่ก็ตามแต่และตัวแปรที่เกี่ยวกับการประเมินเองก็คือเรื่องของระยะเวลาเฉลี่ยนะครับที่มีการสัมผัสเพราะถ้านักศึกษาดูตรงนี้ดีๆเนี่ยนะครับสุดยอดของมันจริงๆของสไลด์นี้ก็คือว่าในการที่เราจะประเมินกับเนี่ยเราต้องรู้ปริมาณที่ร่างกายเราได้รับและระยะเวลาที่สัมผัสนี่จะเป็น2ตัวแปรใหญ่ๆเพียงแต่ว่าในนี้เอามาแตกย่อยเพื่อให้เราเข้าใจในรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในเอกสารการสอนเนี่ยก็จะมีสูตรให้นะครับตรงนี้เป็นเพียงแต่นำมาเพื่อให้เป็นข้อมูลกับนักศึกษาเท่านั้นเองไม่ได้มีเจตนาที่จะให้นักศึกษาต้องไปจำนะครับแต่ว่าให้จำหลักๆไว้ว่าในเอกสารการสอนจะมีสูตรว่าเราจะมีโอกาสนะครับในการประเมินการสัมผัสสารเคมีทางหายใจทางกินนะครับซึ่งทางกินก็จะมีทั้งจากดินจากน้ำที่เราหรือจากอาหารที่เรารับประทานอีกด้วยนะครับก็จะมีหลายๆช่องทางเพราะในสูตรนี้เราเห็นว่าตัวไอนี่แหละครับคือปริมาณที่เราอินเทคคือได้รับเข้าสู่ร่างกายเพราะปริมาณนี้ก็จะขึ้นอยู่กับ C คือความเข้มข้นของสารเคมีซึ่งนี้เราก็ต้องไปตรวจวัดมาว่ามีความเข้มข้นเท่าไหร่ในอากาศก็ดีในน้ำก็ดีในอาหารก็ดีในดินก็ดีนะครับเราก็ไปหามาจากนั้นก็เป็นค่าตัวแปรต่างๆที่ได้นำเสนอไปเมื่อในสไลด์เมื่อสักครู่นะครับก็คือ frequency duration นะครับแล้วก็อัตราการสัมผัสนะครับจากนั้นก็ดูค่าเป็น safety factor ของเรานะครับแล้วก็หารด้วยตัวน้ำหนักแล้วก็ตัว average time ก็คือตัวระยะเวลานะครับแล้วก็เนื่องจากเรากรณีนี้เป็นการประเมินการสัมผัสตลอดทั้งปีเราก็ดูว่าใน365วันเขามีการสัมผัสมากน้อยเพียงใดนะครับโดยการประเมินแบบนี้เราก็จะได้ตัว i ออกมาแล้วตัว i นี่แหละครับ
จะเป็นตัวที่เรานำมาใช้ในการประเมินการสัมผัสนะครับ ประเมินการสัมผัส

็คือเมื่อเราได้ตัว i แล้วเราก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะประเมินอธิบายความเสี่ยงแล้วว่าตกลงเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงก็จะมีกรณีที่สัมผัสกับสารเดียวสาร A ก็เฉพาะสาร A สาร B ก็เฉพาะสาร B นะครับแต่ในบางกรณีเนี่ยเราทำงานเราสัมผัสกับสารเคมีหลายๆตัวแล้วในหลายๆตัวนั้นเนี่ยมันมีผลกับอวัยวะกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเช่นมีผลกับตับก็เหมือนสาร A สาร B มีผลกับตับเหมือนกันสาร A สาร B สาร C มีผลกับไตเหมือนกันกรณีแบบนี้เราก็จะประเมินในลักษณะที่เป็นหลายๆสารเคมีเพราะว่ามันจะมีผลต่อร่างกายในเชิงของการรวมกันหรือเราเรียกว่า addition effect นะครับความเสี่ยงเราก็จะคิดเอามารวมกันเพราะนั้นในกรณีถ้าเป็นสารไม่ก่อมะเร็งนะครับนักศึกษาเราก็จะประเมินที่เราเรียกว่า hazard quotient นะครับนี่ก็คือตัว i ที่เราหาได้จากคำนวณได้ในขั้นตอนการประเมินการสัมผัสนะครับ reference dose ก็มาจากที่เราศึกษาในขั้นตอนที่2คือประเมินความเป็นพิษนะครับเพราะถ้าเป็นสารตัวเดียวเราอินเทคเข้าสู่ร่างกายเท่าไหร่ reference dose คือมาตรฐานกำหนดไว้เท่าไหร่ก็เอามาหารถ้าไม่เกิน1ก็แปลว่า อธิบายว่าความเสี่ยงนั้นไม่เสี่ยงนะครับกรณีถ้าเป็นหลายๆตัวเราก็เอาค่า hazard quotient ของหลายๆตัวนั้นที่มีผลต่ออวัยวะเดียวกันด้วยนะครับเอามารวมกันก็เป็น hazard index นะนี่ก็คือการอธิบายความเสี่ยงทีนี้กรณีถ้าเป็นคนทำงานนะครับคนทำงานก็จะมีรูปแบบของการประเมินความเสี่ยง4ขั้นตอนเหมือนกันนะครับแต่ในรายละเอียดเนี่ยจะมีข้อมูลมีตัวแปรที่แตกต่างไปจากเมื่อสักครู่ที่เป็นประชาชนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารก็สอนจะนำเอามก2535ซึ่งเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะครับมาพูดให้ฟังเขาก็จะมี4ขั้นตอนอย่างที่เห็นในขณะนี้นะครับเพียงแต่ว่าในการที่เราจะประเมินใน4ขั้นตอนอันนี้เนี่ยนะครับเริ่มต้นในการชี้บ่งอันตรายเนี่ยเนื่องจากเป็นการทำงานเราก็ไปดูในแผนกต่างนะครับว่ามีงานอะไรบ้างไหมที่มีการใช้สารเคมีนะครับเพราะสารเคมีเนี่ยเราก็ไปหาข้อมูลที่เราเรียกว่า MSDS ซึ่งในปัจจุบันเราก็นิยมเรียกให้มันสั้นลงเป็น SDS คือ Safety Data Sheet นะครับแล้วเราก็ระบุความถี่นะครับว่ามีการสัมผัสมีความถี่ไหมมากไหมสัมผัสทุกวันนะสัมผัสเพียงอาทิตย์ละครั้งสัมผัสเดือนละครั้งอันนี้ก็แล้วแต่ลักษณะนะครับแล้วลักษณะการสัมผัสนี่เป็นสัมผัสทั้งวันเลยไหม8ชั่วโมงการทำงานหรือสัมผัสแค่ครึ่งวันหรือสัมผัสแค่ชั่วโมงนี่ก็เป็นข้อมูลที่เราจะต้องไปรวบรวมนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาศึกษาเรื่องของการประเมินความเป็นพิษนะครับซึ่งในการประเมินความเป็นพิษตรงนี้เนี่ยในทางปฏิบัติก็คือเราไปเอาค่ามาตรฐานที่ทางการก็ดีหรือว่าในตำราวิชาการก็ดีมีการกำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็เอามากำหนดเป็นการประเมินความเป็นพิษแล้วจากนั้นเราก็มาดูว่าลูกจ้างเนี่ยมีการสัมผัสมากน้อยแค่ไหนในขั้นตอนที่3คือการประเมินการสัมผัสซึ่งตรงนี้เราก็จะกำหนดกลุ่มลูกจ้างนะครับที่มีลักษณะการทำงานเหมือนกันมีการสัมผัสเหมือนกันนะครับแล้วเราก็มีการทำแอร์แซมปลิ้งนี่ก็คือเราต้องไปเก็บตัวอย่างอากาศนะครับซึ่งในชุดวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมการประเมินเนี่ยก็จะมีการพูดรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการเก็บตัวอย่างอากาศนะครับว่าเราจะเก็บที่ไหนเราจะเก็บนานแค่ไหนนะครับเราจะเก็บแบบไหนนะครับแล้วเราก็มาคำนวณค่าการสัมผัสคือ time weighted average นี่คือค่าปริมาณการสัมผัสตลอดระยะเวลาการทำงาน8ชั่วโมงของเขานะครับเราก็เอาข้อมูลพวกนี้มาอธิบายนะครับว่าตกลงเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงนะครับซึ่งการอธิบายนี้ในตารางที่2ของในมก.นะครับตารางที่2ในมก.ซึ่งเราจะมีอยู่ในเอกสารการสอนแล้วเนี่ยก็จะเป็นค่าการสัมผัสของลูกจ้างนะครับแล้วความถี่ระยะเวลาต่างๆในตารางที่3ตรงนี้เราจะมาอธิบายนะครับอย่างเช่นระดับความเข้มข้นตรงนี้นะครับเราก็จะมาดูว่ามีความเข้มข้นระดับที่1 2 3 4หรือ5นะครับแล้วความถี่นั้นๆครั้งหรือว่าประจำเลยประจำนี่ก็หมายถึงว่าเราสัมผัสตลอด8ชั่วโมงการทำงานนะเราเอาข้อมูลพวกนี้แหละครับมาดูว่าระดับการสัมผัสเป็นอย่างไรเช่นถ้าระดับความถี่นะครับเราสัมผัส5แล้วระดับความเข้มข้นเนี่ยนะครับ เราก็เป็นระดับ5ในที่สุดมันจะออกคะแนนเป็น5คูณ5เป็น25ก็จะพบว่าเป็นระดับการสัมผัสที่สูงมากนะครับสูงมากเพราะระดับที่สูงมากเนี่ยแล้วเราก็ไปดูว่าแล้วสารเคมีนั้นอ่ะมันมีอันตรายรุนแรง

แรงมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ารุนแรงมากเราก็คือเป็นระดับ5ก็คือสารเคมีนั้นมันทำให้เสียชีวิตได้นะครับหรือว่าทำให้พิการได้นะถ้าเป็นกรณีแบบเนี้ยเราก็เอาระดับการสัมผัสที่ตะกี้เราสมมุติว่าเป็น5แล้วระดับความรุนแรงก็เป็น5เนี่ยนะก็จะพบว่า5คูณ5ก็เป็น25อีกก็แปลว่าเป็นระดับความเสี่ยงที่สูงมากเพราะระดับความเสี่ยงที่สูงมากตรงนี้เนี่ยมีความหมายว่าเราต้องหยุดดำเนินการครับต้องหยุดดำเนินการเพื่อไปทำการปรับปรุงต่างๆต่อไปในการจัดการความเสี่ยงต่อไปนะครับดังนั้นในสุดท้ายของเรื่องนี้คือเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการความเสี่ยงนะครับว่าเราจะมีการจัดการยังไงก็จะมีทั้งหลักการแล้วก็มีแนวทางนะครับในแง่ของหลักการนี่ก็คือว่าเราก็จะมีการเอาผลประเมินว่าความเสี่ยงไหนที่เราต้องมาจัดการแล้วก็เลือกมาตรการนะครับว่ามาตรการต่างๆที่มีอยู่จะมีหลายๆมาตรการเนี่ยเราจะเอาเลือกทางไหนดีนะครับแล้วก็มีการเตรียมการแล้วก็ดำเนินการตามแผนพอเรามีการกำหนดมาตรการแล้วเนี่ยถ้าผลการดำเนินการเนี่ยยอมรับได้ก็แปลว่าเราก็คงความเสี่ยงเอาไว้ไม่ใช่มาตรการเพราะนั้นเราใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรับแสดงว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปหาทางหามาตรการใหม่ที่จะมาจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยู่นะครับในขณะเดียวกันถ้าเราคงความเสี่ยงไว้เราก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นระยะนะครับว่าทุกอย่างยังอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แล้วก็มีการทบทวนในความเป็นปัจจุบันของมาตรการต่างๆเหล่านั้นสุดท้ายเป็นเรื่องของการชี้บ่งทางเลือกนะครับว่าเราจะมีแนวทางยังไงบ้างก็จะมีหลักอยู่ง่ายๆครับถ้ามันไม่ไหวจริงๆเราก็หลีกเลี่ยงความเสี่ยงเสียไม่ต้องไปดำเนินการแล้วนะครับหรือไม่ก็ย้ายความเสี่ยงไปทำประกันภัยนะครับว่าถ้าเกิดความผิดพลาดก็ประกันก็มาดูแลในส่วนนี้หรือไม่ก็ลดโอกาสเกิดนะครับเช่นมีการตรวจตามีการประเมินต่างๆนะครับมีการบำรุงรักษาให้โอกาสการฟุ้งกระจายของสารเคมีเนี่ยมีน้อยแล้วก็ลดระดับความรุนแรงเช่นเราเกิดการฟุ้งกระจายแพร่กระจายออกมาแล้วเรามีแผนรับมือฉุกเฉินได้ไหมเรามีแผงไปกั้นไม่ให้มันมีฟุ้งกระจายมาถึงคนได้ไหมหรือแม้กระทั่งเราไปเปลี่ยนสารเคมีให้มีความเป็นพิษน้อยกว่าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่เราจะใช้ซึ่งตรงนี้เราต้องมีการพิจารณาเรื่องของการควบคุมความเสี่ยงนะครับว่าในมาตรการเนี่ยนะครับบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่คุ้มค่าหรือว่ามันลงทุนมากเกินไปมันก็อาจจะไม่คุ้มนะครับเพราะฉะนั้นในกอไก่เนี่ยเห็นว่าคุ้มค่านะครับเพราะว่าในเรื่องของความรุนแรงของมันนะครับในเรื่องของมาตรการการลงทุนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับที่การลงทุนเนี่ยไม่สูงมากนักแต่ผลในการคุ้มครองเนี่ยมีเยอะแต่ถ้าเป็นคอควายเนี่ยเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มนะครับเพราะว่าลงทุนเยอะแต่จะเห็นเส้นกราฟอยู่ข้างใต้เนี่ยนะครับมันจะให้การควบคุมความเสี่ยงเนี่ยที่ไม่คุ้มค่านะครับเพราะนั้นเมื่อเรามีการจัดทำแผนควบคุมความเสี่ยงนะครับเราก็เอาความเสี่ยงต่างๆที่เรามีการขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยนะครับมาดูว่าเราจะมีทางเลือกในกี่ทางเลือกบ้างแล้วทางเลือกที่เราคิดว่าน่าสนใจมีทางเลือกอะไรนะครับเราก็มาดำเนินการว่าถ้าเราเลือกทางเลือกนั้นๆแล้วเนี่ยนะครับความเสี่ยงหลังจากที่เราใช้เนี่ยมันจะมีระดับความเสี่ยงลดลงมากน้อยเพียงใดนะครับแล้วคุ้มค่าหรือไม่นะครับถ้าหากว่าคุ้มค่าเราก็ติ๊กเครื่องหมายถูกถ้าไม่คุ้มค่าก็ติ๊กเครื่องหมายผิดนะครับแล้วเราจะมีใครเป็นผู้รับผิดชอบใช้เวลาเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะมีการเฝ้าระวังติดตามผลอย่างไรบ้างเพราะนั้นเราก็เอาแผนเนี้ยมาใช้ในการที่เราจะเตรียมแผนในการควบคุมความเสี่ยงของเรารวมทั้งการขึ้นทะเบียนความเสี่ยงเอาไว้นะครับว่าในความเสี่ยงที่เราดำเนินการจัดการต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีระดับจำนวนหรือลำดับความสำคัญเนี่ยลำดับอะไรบ้างเพื่อที่เราจะรู้ว่าในงบประมาณในระยะเวลาในจำนวนพลังของทรัพยากรมนุษย์ที่เรามีอยู่ที่เราจะจัดการเนี่ยเราก็นำลำดับที่สำคัญเนี่ยมาดำเนินการต่อนะครับเพราะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่เราจะประเมินความเสี่ยงแล้วก็การจัดการความเสี่ยงนะครับก็หวังว่านักศึกษาจะได้รับบทคำบรรยายสรุปนี้แล้วไปศึกษาในเอกสารการสอนในรายละเอียดต่อไปครับ

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
0: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆของคนไทยเรานะครับในวันนี้นะครับในช่วงแรกช่วงไทยคิดไทยทำวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับเรื่องเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินนะครับโดยใช้หลักการการทำงานคือการบดย่อยขยะและการเติมสารเอนไซม์เข้าไปนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับทาง Innovest ครับสร้างนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารนะครับเพื่ออยากให้ขยะปัญหาขยะในโลกนี้นะครับลดลงนะฮะจากสัดส่วนปัญหาขยะในประเทศไทยนะครับขยะ 100% เนี่ยครับมีขยะอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารอยู่ประมาณ 60% นะฮะเราต้องการจัดการขยะสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็เลยเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยครับในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยครับไม่ใช่ขยะนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้สิ่งที่เราเรียกว่าขยะสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับเพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินปุ๋ยนะครับและก็น้ำ EM ภายในเวลาที่รวดเร็วนะครับผมปัญหาหลักๆของคนที่จะกำจัดขยะเศษอาหารนะครับ1คือขยะเศษอาหารต้องใช้เวลาหมักนะครับถึงจะกลายเป็นปุ๋ยน้ำ EM ได้ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นนะครับและอีกปัญหานึงก็คือต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะฮะและต้องใช้พื้นที่นะคนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะต้องไปกำจัดขยะเศษอาหารนะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับให้1ไม่ต้องหมักนะครับ2ใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะครับสุดท้ายก็คือง่ายต่อการทำงานนะครับ

ครับไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยครับผล product ออกมานะครับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือดินปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำ EM นะครับดินปุ๋ยเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นะครับเราเข้า lab ในการตรวจสอบคุณภาพดินปุ๋ยแล้วก็คือมีคุณภาพที่ดีกว่าดินพาณิชย์ทั่วไปนะครับมีค่า NPK เหมาะสมนะครับค่า EC ในการนำกระแสไฟฟ้านะครับเหมาะสมกับการปลูกพืชนะฮะส่วน EM นะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่า EM เป็นน้ำสารพัดประโยชน์นะครับสามารถนำไปบำบัดน้ำเสียก็ได้นำไปดับกลิ่นก็ได้นะครับผสมน้ำเอาไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำก็ได้นะครับและอีกประโยชน์หนึ่งก็คือนำไปใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ได้นะครับผมหลักๆเนี่ยครับสิ่งที่ Innovate สร้างขึ้นมาครับเราช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนจะเปลี่ยนขยะนะครับให้กลายเป็นเงินนะครับโดยการเปลี่ยนขยะเป็นดินปุ๋ยนะครับและก็เปลี่ยนขยะกลายเป็นน้ำ EM ซึ่งสามารถนำไปขายสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้นะฮะสิ่งที่เราอยากทำครับคือทำยังไงให้คนรู้สึกว่าการกำจัดขยะเป็นเรื่องง่ายแล้วสามารถสร้างรายได้กลับมาที่เขาได้ประโยชน์ของโครงการนี้ครับเราอยากให้จำนวนขยะเศษอาหารในประเทศไทยครับลดลงนะครับหลักๆครับเราจะเห็นกองภูเขาขยะอยู่หลายที่ครับกองภูเขาขยะส่วนใหญ่เนี่ยครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถแยกได้ก็คือมันไม่มีการจัดการขยะที่ดีนะครับขยะเศษอาหารไปปนอยู่กับขยะอื่นๆนะครับทำให้เกิดการรีไซเคิลยากนะฮะถ้าเราแยกขยะเศษอาหารตั้งแต่ต้นทางนะครับปริมาณของกองภูเขาขยะก็จะลดลงนะครับประโยชน์ของโครงการนี้ก็คือช่วยลดขยะของประเทศนะครับแล้วเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้ครับ

0: วิธีการทำงานของเครื่อง Innovest ครับเบื้องต้นก็คือเรานำขยะเศษอาหารนะครับอาจจะมีกระดูกไก่นะครับก็ได้นะครับลงไปในเครื่องนะครับเครื่องจะทำการบดย่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำการย่อยสลายนะครับด้วยสูตรย่อยสลายของ Innovest นะครับจะเศษอาหารนะครับจะถูกย่อยสลายภายใน2ชั่วโมงนะฮะนวัตกรรมแรกอะครับก็คือสามารถนำออกมากลายเป็นดินปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ได้ทันทีนะครับภายใน2ชั่วโมงอีกนวัตกรรมนึงครับสามารถแปลงให้กลายเป็นน้ำ EM นะครับน้ำ EM เนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับทางการบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นแล้วก็ทางการปศุสัตว์ได้ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นำดินปุ๋ยและน้ำ EM ไปขายต่อครับแนวทางในการพัฒนาของ Innovest ครับเบื้องต้นเรามีความคาดหวังครับอยากจะให้มีศูนย์กำจัดขยะนะครับของ Innovest เนี่ยในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยกำจัดขยะเศษอาหารนะครับที่เป็นขยะจำนวน 60% ของขยะทั้งหมดนะฮะเราอยากให้ศูนย์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยให้ชุมชนเนี่ยครับมาร่วมถือหุ้นนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้อีกทางนึงครับเราช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะในชุมชนนะครับแล้วช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะงบประมาณปีนึงของรัฐเนี่ยครับลงได้มากครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตจะเห็นว่าเป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้ดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับหากมีการเหลือใช้ยังสามารถมอบเป็นปุ๋ยให้กับชุมชนได้อีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันในเรื่อง3นวัตกรรมนะครับการบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อจำหน่ายออนไลน์นะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ทำให้อาหารมีความสดใหม่เก็บไว้ได้นานนะครับเป็นผลงานการวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะครับเราจะไปพูดคุยกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้ครับช่วงคิดได้ทำได้เช่นครับ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านเลยครับท่านแรกคือดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชาวลิตนะครับเป็นผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับและอีกท่านนึงนะครับดร.ภัทรามณีสินนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยหรือว่าววนั่นเองสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
2: ครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับอันดับแรกเลยครับคำถามแรกที่อยากจะถามสำคัญมากเลยครับว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้อย่างไรครับ
4: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าววเนี่ยค่ะเราเป็นหน่วยงานวิจัยค่ะเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่จะนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิจัยพัฒนาเนี่ยค่ะมาสร้างให้เกิดประโยชน
2: ์
4: แล้วก็แนวทางการทำงานของเราในปัจจุบันเนี่ยเราทำมาลักษณะที่เรียกก็เป็น total solution หรือเป็นหน่วยงานที่เป็น solution provider คือนำเอาคำตอบเนี่ยค่ะจากเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาให้ทั้งครบวงจรนะคะนั้นเนี่ยการทำงานวิจัยของเราก็จะไม่ใช่วิจัยขึ้นหิ้งแต่จะเป็นวิจัยที่จะนำไปสู่การผลิตได้จริงแล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆค่ะก็ในส่วนของในเนื้องานที่เราทำแล้วนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าออนไลน์วันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราพบปัญหานะคะในช่วงหลายๆท่านก็ผ่านเราก็ยังอยู่นะคะในบรรยากาศที่เรื่องโควิดซึ่งโควิดเนี่ยทำให้เราไปซื้อของไม่ได้แล้วก็โควิดเนี่ยทำให้เราพบว่ามันมีปรากฏการณ์ใหม่ของการใช้จ่ายคือการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นตลาดอื่นๆแย่ลงหมดแต่ตลาดออนไลน์นี่เติบโตมาก
2: พวกอีคอมเมิร์ซ
4: ใช่ค่ะอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราพบว่ามีการส่งสินค้าเกษตรออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายมะม่วงการขายทุเรียนการขาย

0: มังคุดอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นออนไลน์หมดเลยสิ่งที่วพบประเด็นปัญหานี้ก็คือว่าเวลาที่เราสั่งมาเนี่ยเราก็คาดหวังจะเป็นจะได้สินค้าที่อยู่ในสภาพที่เราสมบูรณ์ใช่ไหมคะเพราะนั้นเนี่ยพอส่งมาแล้วสินค้ามันถูกการขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายผู้ผลิตก็ส่งมาเขาก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นหรอกผู้บริโภคก็ผิดหวังเปิดออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่เขาคาดหวังนั้นเนี่ยจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญที่เรานำมาซึ่งการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทำยังไงให้ปกป้องสินค้าเกษตรจากที่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้สินค้าที่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อคาดหวังก็เป็นโจทย์ให้ทางศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้ววแล้ววันนี้ผอ.ก็มาคุยด้วยนะคะว่าก็เลยบอกว่าอย่างเนี้ยลองไปคิดวิธีการทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฟังก์ชันในการปกป้องสินค้าเป็นหลักเลยเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ในยุคของการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เป็นยุคที่มีการขายสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของนวัตกรรมในการที่จะทำตัวบรรจุภัณฑ์ทั้ง3แบบที่ได้นำมาดูวันนี้ค่ะ
1: ครับงั้นพอเห็นบรรจุภัณฑ์นะครับแบบนี้เลยอยากถามดร.ภัทรานะครับว่าความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อผลไม้สดมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
2: จะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญมากอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมผักและผลไม้สดอย่างเดียวนะคะในเรื่องของอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2527โดยมติครม.นะคะตอนนั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือยกระดับการบรรจุหีบห่อของชาติเนื่องจากว่าเรามีความเสียหายจากการที่ส่งสินค้าเกษตรไปต่างประเทศเนี่ยการความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวตอนนั้นมากกว่า 50% เนื่องจากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะส
1: ม
2: ดังนั้นเนี่ยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟิกในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเนี่ยทำอย่างไรบรรจุภัณฑ์จะช่วยรักษาคุณภาพสินค้าป้องกันความเสียหายเนื่องจากตัวผักและผลไม้สดเนี่ยมีการหายใจคายน้ำตลอดเวลาถือว่ายังเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างจะมีความบอบบางเราจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เขาสามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษายังคงความสดใหม
1: ่
2: ยังคงสภาพดีเมื่อถึงมือผู้บริโภคที่สั่งซื้ออย่างที่ท่านผู้ว่าการได้กล่าวไปแล้วว่าปีนี้เราขายผลไม้ออนไลน์กันเยอะมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อถึงปลายทางกับกลายเป็นมังคุดที่ดีแค่2ลูกใน20ลูกหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าทั้งกล่องเนี่ยตัวสภาพทั้งกล่องและตัวผักผลไม้ก็มาในสภาพที่ไม่น่ารับประทานหรือเกิดความเสียหายเมื่อถึงปลายทางแล้วนะคะอันนี้จึงได้กล่าวได้ว่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นปลายทางเป็นสิ่งเล็กๆที่หลายท่านอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าในขณะเดียวกันยังช่วยในเรื่องของการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้อย่างยั่งยืนในตลาดเพราะว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเราค้นพบว่าสินค้าที่เราได้เนี่ยหน้าตาไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้เราก็จะไม่กลับไปซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นธุรกิจของเขาจะไม่เกิดความยั่งยืนแล้วก็การไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยคุณภาพกล
1: ับ
2: ไปแข่งกันด้วยในเรื่องของการลดราคาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่ควรจะทำนะคะ
1: ครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับพอฟังดูเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เรื่องจริงเลยความยั่งยืนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่จะต้องแพ็กเกจนะครับสินค้าที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถามหน่อยนะครับว่านวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับในการคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบนี้ครับ
0: ค่ะคือประเด็นแรกเลยที่เราเปิดตัวนวัตกรรมแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยเพราะว่ามันไปตอบจุดที่เขามองหาเหลือเกินว่าทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ทุเรียนทุเรียนเนี่ยคนชอบก็จะชอบมาก
1: ค
0: นไม่ชอบก็จะกลิ่นก็ไม่อยากได้กลิ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่สองคนนี้จะอยู่ด้วยกันได้ทุเรียนเป็นสินค้าที่ประเทศไทยก็ส่งออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ ให้ทุเรียนใส่ในกล่องเนี่ยไม่มีกลิ่นออกมารบกวนสามารถที่จะยกไปไหนมาไหนขึ้นรถก็ได้คนก็ไม่รู้ว่าเราถือทุเรียนมาอันนี้ค่ะเป็นอันที่เราตอบโจทย์ของผู้ที่เขาชอบทุเรียนหรือว่าในการบริโภคต่างๆหรือกล่องเนี้ยค่ะมันจะช่วยในการเก็บกลิ่นแล้วก็มันยังมีเทคโนโลยีที่จะทำให้มันไม่เป็นฝ้าอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะเอามาวางบนเชลล์เพราะว่าทุเรียนก็เป็นสินค้าที่ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะนั้นตรงนี้เป็นอันนึงที่เราทำนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นการดีไซน์ที่ทำอย่างไรที่ให้ใช้เขาเรียกว่าเป็นมินิมอลดีไซน์ทำให้มันมีการใช้วัสดุน้อยที่สุดแต่ว่าสามารถที่จะปกป้องสินค้าได้หรือว่านำเอาความที่เป็นจุดเด่นนะคะฟังก์ชันของตัวกล่องเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จึงเป็นนวัตกรรมที่ออกมาตอบโจทย์ในเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลทางการเกษตรที่ผอ.เขาเรียนแล้วว่าสินค้าเกษตรเนี่ยทำอย่างไรที่มันจะยืดอายุได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจึงเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยในการที่จะปกป้องสินค้าแล้วก็ยืดอายุได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมา 2-3 รูปแบบที่ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็ช่วยสร้างตัวนวัตกรรมได้เนี่ยก็ในรายละเอียดเดี๋ยวคงผอ.คงต้องตอบนะคะก็จะมีเรื่องของกล่องของมะม่วงเนี่ยค่ะที่เป็นมะม่วงสุกซึ่งตอนนี้มะม่วงก็น่าจะไวแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีทุเรียนแล้วก็จะมีนั่นคือที่จะมาถึงก็คือเรื่องลำไยนะคะตรงลำไยเนี่ยจะเป็นความพิเศษของการออกแบบนวัตกรรมในเรื่องของการเขาเรียกว่ามีอะไรนะตัวเซ็นเซอร
1: ์
0: หรือมีตัวที่จะจับตรวจจับไอระเหยใช่ไหมคะที่เกิดจากการทำเรื่องของ
2: สล
0: ักเปลี่ยนสีในเรื่องของลำไยที่เขามีการลมควันด้วยซัลเฟอร์อันนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยพร้อมหรือมันมี
2: ความปลอดภัย
0: มากแค่ไหนนะคะอันนี้เดี๋ยวทางผอ.อาจจะช่วยตอบได
1: ้งั้นวันนี้นะครับเราได้ยกตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์บางอย่างใช่ไหมครับช่วยอธิบายหน่อยไหมครับว่าแต่ละบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างครับ
2: เดี๋ยวเอาตัวที่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อนนะคะอันนี้ก็คือกล่องบรรจุมะม่วงเพื่อการจำหน่ายมะม่วงออนไลน์จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปแล้วหลังจากโควิดเนี่ยวิถีใหม่หรือว่า new normal เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราสั่งผลไม้ออนไลน์กันแต่ว่าพอถึงปลายทางแล้วเกิดความเสียหายถามว่ากล่องตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างก็คือตัวกล่องมะม่วงอันนี้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้5กิโลกรัมนะคะแล้วก็เรียงซ้อนได้ถึง14ชั้นก็จะเห็นว่ามันมีกระดาษที่ทำจากกระดาษที่มีความแข็งนะคะดูดซึมน้ำต่ำถามว่าทำไมต้องดูดซึมน้ำต่ำก็เพราะว่าเจ้ามะม่วงเนี่ยยังมีชีวิตก็ยังหายใจคายน้ำข้อเสียของกล่องที่ใช้งานทั่วไปถามว่าหลายคนจะมาบอกว่ามีเสียงสอบถามนะคะว่ามันต่างจากกล่องที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดยังไงเขาจะบอกว่ากล่องที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งรับน้ำหนักไม่มากแล้วก็ไม่มีการขายน้ำพอข้อเสียของกระดาษรูปฟูกเนี่ยค่ะคือเมื่อมันรับน้ำแล้วมันจะสูญเสียความแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กระดาษที่มันดูดซึมน้ำต่ำมันยังคงความแข็งแรงรับน้ำหนักเรียงซ้อนมันก็สามารถที่จะเดินทางปลอดภัยมีความแข็งแรงตั้งแต่การบรรจุมะม่วงไปจนถึงปลายทางถึงมือผู้บริโภคนะคะสามารถตัวกล่องปลอดภัยมันก็สามารถที่จะคุ้มครองตัวมะม่วงให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้ซื้อนะคะในขณะเดียวกันตัวกล่องเนี่ยยังมีการเจาะช่องระบายอากาศให้เหมาะสมเนื่องจากว่าตัวผลไม้สดเนี่ยจะมีการหายใจแล้วก็จะมีการปล่อยก๊าซปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีการสะสมความร้อนถ้าเราไม่มีช่องระบายอากาศให้เขาเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ผลไม้เกิดความเสียหายหรือว่ามีการสะสมความร้อนภายในก็ทำให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นแล้วก
1: ็ช
2: ายชายจะทำให้มันเกิดความเสียหายแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นส่วนของกล่องที่จะออกแบบสำหรับออนไลน์ก็คือมีจุดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงที่ช่วยรักษาคุณภาพการเจาะช่องระบายอากาศที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะในขณะเดียวกัน ยังคงอายุการเก็บแล้วก็รักษาคุณภาพไว้ได้ดีในขณะที่ตัวต่อมาเมื่อกี้ท่านผู้ว่าเกินนำแล้วตัวนี้ค่อนข้างได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมากในตอนนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วยแก้เพนพอยที่หลายท่านมีปัญหาเวลาที่ซื้อทุเรียนมาแล้วเนี่ยใส่รถก็จะมีกลิ่นถือขึ้นรถทัวร์เข้าโรงแรมบางแห่งไม่ให้เอาทุเรียนเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการออกแบบที่เป็นขอบล็อกพิเศษที่มีความแน่นสนิทเราใช้หลักการที่เรียกกันว่าออกแบบแบบองค์รวมที่เรียกกันว่า holistic design เพราะฉะนั้
3: น
2: ตัวมันเนี่ยมีขอบล็อกที่แน่นนะคะพอเราปิดเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บกักกลิ่นของทุเรียนไว้ภายในไม่ปล่อยให้ออกมาสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในห้องแอร์ซื้อทุเรียนมาปั๊บแกะใส่กล่องปุ๊บเอาใส่รถมาเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นรบกวนให้กับทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบางทีเราชอบแต่ว่าคนที่เขาอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาไม่ชอบทานทุเรียนนะคะจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวมันผลิตจากฟิล์มพลาสติกที่เรียกกันว่า PET หรือว่าเพชรที่เรารู้จักกันนะคะตัวทุเรียนเนี่ยคือมันทำมาจากเพชรหรือว่า PET ที่ไม่เกิดฝ้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ทุเรียนไปเนี่ยตัวมันก็ยังคงความใสถึงแม้ว่าจะเก็บในตู้เย็นเราก็สามารถที่จะมองเห็นตัวทุเรียนได้มีความสวยงามน่ารับประทานแล้วในขณะเดียวกันตัวมันถูกออกแบบให้เปิดปิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ซ้ำทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นได
3: ้
2: ทีนี้ตัวต่อมาที่เมื่อก
3: ี้ที่เมื่อกี้ยกขึ้นมาก่อน
2: ใช่ยกขึ้นมาแป๊บนึงนะคะเผอิญว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะใหม่ที่เรียกกันว่าเป็นฉลากอัจฉริยะหรือว่าฉลากฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยเป็นฉลากที่เราพูดกันว่าเป็นฉลากบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนผลไ
3: ม
2: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะทราบได้ยังไงว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่ตัวลำไยหรือเปล่าก็ฉลากจะเปลี่ยนสีให้สังเกตได้ง่ายถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแต่ว่าถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์หลงเหลืออยู่ตกค้างอยู่บนผิวลำไยที่สูงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าใส
3: แปลว่าฉลากนี้คือเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นแค่สติ๊กเกอร์แปะใช่ไหมครับ
2: ไม่ใช่
3: แต่เป็นฉลากที่เปลี่ยนสีใช่ไหมครับ
2: ค่ะมันจะมีมันสามารถทำปฏิกิริยากับปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างอยู่บนผิวลำไยถามว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์มายังไงก็คือ
3: คร
2: เราต้องการจะยืดอายุลำไยโดยการที่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะถ้ารมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะช่วยยืดอายุได้ประมาณ30วันที่อุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสแต่บางทีเกษตรกรเนี่ยไม่ทราบใช้ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มากเกินไปมันก็จะตกค้างอยู่ถามว่ามีผลอะไรนอกจากความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังมีผลต่อการที่พอเราส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือเวลาเขาไปตรวจพบที่ปลายทางเนี่ยจะส่งผลให้ว่าสินค้าของเราไม่ได้คุณภาพอาจจะถูกส่งกลับหรือว่าเกิดความน่าเชื่อถือกับสินค้าเกษตรไทยโดยรวมด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยภาพรวมต่อไปในอนาคตนะคะ
3: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่จะยกระดับของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับและหลายคนอาจจะมองข้ามเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับแต่ว่านี่คือความสำคัญนะครับของการใช้นวัตกรรมเหล่านี้มาบรรจุผลไม้สดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ
2: ค่ะขอบคุณ
3: นี่นะครับนี่คือบทบาทที่วมีนะครับในการยกระดับคุณภาพของสินค้าชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้รับมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าในอนาคตชุมชนก็จะมีสินค้าที่ดีมีแพคเกจิ้งที่ดีเพื่อที่ส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศครับแต่สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงคิดได้ทำได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
4: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดรับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครื่องมือในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automationโมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming ด้าน Cyber Securityด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code Line Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
2: เอ้า
1: เรียนมสทอ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
2: เฮ้ย
1: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
3: อาจารย์สวัสดีครับ
1: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
4: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
5: ้ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
6: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะในวันนี้เป็นของชุดวิชา41463นะคะชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่7นะคะเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกคืออะไรเราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็เนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะในเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2 ส่วนนะคะหลักๆในส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักความทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในประเทศไทยค่ะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจานะคะการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแล้วก็การอนุญาโตตุลาการค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่มีอยู่ในสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะเราเริ่มต้นกันที่ในส่วนของความขัดแย้งนะคะเมื่อพูดถึงความขัดแย้งหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนาะจริงๆแล้วนะคะความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่ในเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติอยู่เสมออยู่แล้วนะคะลองนึกภาพนะคะแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในบ้านพี่น้องทะเลาะกันแย่งของเล่นกันพี่น้องเด็กๆนะคะอายุไม่มากแย่งของเล่นกันอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันมีความต้องการที่ไม่ตรงกันขัดแย้งกันมีข้อโต้แย้งต่อกันใช่ไหมคะหรือกรณีที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะสามีภรรยามีความขัดแย้งกันในเรื่องของการทำงานบ้านเอาต่างคนต่างต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะคะกลับมาบ้านต่างคนต่างอ้าวเป็นหน้าที่ของใครล่ะนะคะเป็นหน้าที่ของใครบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือเปล่าที่จะต้องทำงานบ้านผู้หญิงก็บอกฉันก็ออกไปทำงานนอกบ้านเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ควรจะต้องช่วยทำงานบ้านด้วยเช่นกันสิก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในบ้านนะคะหรือถ้าในกรณีที่ออกนอกบ้านละนะคะคู่ค้านะคะมีสัญญาซื้อขายของกันถึงเวลาการส่งของไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันของที่ส่งมาไม่ได้สเปคตามที่ตกลงกันไว้เอาเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือว่าเป็นคู่ค้ากันนี่แหละซื้อขายกันถึงเวลาผู้ซื้อไม่ยอมจ่ายเงินเอาเกิดความขัดแย้งขึ้นมาละนะคะหรือถ้าหากว่ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเป็นเรื่องของกรณีของความขัดแย้งระหว่างรัฐก็เป็นไปได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของความขัดแย้งของรัฐในการดูว่าเขตแดนตรงไหนนะขอบเขตตรงไหนนะที่เป็นของรัฐไหนนะคะเป็นเรื่องของหลักดินแดนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าใหญ่โตไปจนถึงระดับนึงก็อาจจะเป็นในลักษณะของข้อพิพาทในทางกฎหมายได้นะคะในภาษากฎหมายเรามักจะใช้คำว่าข้อพิพาทกันนะคะแต่โดยลักษณะของเนื้อหาความเข้าใจนะคะก็คือเป็นกรอบเรื่องของความขัดแย้งมีลักษณะของการโต้แย้งระหว่างคู่กรณีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะด้วยเหตุที่ความขัดแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติอยู่แล้วนะคะมนุษย์จึงมีการพยายามที่จะทำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้และลดความขัดแย้งหรือว่าลดปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันนะคะกฎเกณฑ์ในบ้านตกลงกันว่าใครจะทำอะไรอย่างไรรูปแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นพูดถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้กับมนุษย์ทั่วๆไปในสังคมนะคะเราก็เริ่มจะมองมาเห็นละกฎหมายนะคะเป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้แล้วเราใช้กันอยู่นั้นอยู่ใกล้ตัวมากๆนะคะถ้าพูดถึงกฎหมายแล้วนะคะในระดับของกฎหมายเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ากฎหมายมีหลายแบบนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ใกล้ตัวนะคะเป็นรูปแบบของกฎหมายที่เป็นกฎหมายภายในประเทศนะคะเป็นกฎหมายภายในประเทศเรียกว่า domestic law นะคะกรณีนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐนะคะเพื่อใช้กับบุคคลที่อยู่ในดินแดนภายในดินแดนของรัฐนั้นแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติก็ตามนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่ของรัฐนั้นคุณก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายของรัฐนั้นเช่นเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรัฐแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองนะคะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นนะคะก็คือการที่รัฐอธิปไตยเนี่ยยอมที่จะจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนนะคะเพื่อที่จะเข้าผูกพันนะคะในพันธกรณีบางอย่างร่วมกันนะคะเป็นลักษณะของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพกว้างๆนะคะในส่วนของความขัดแย้งนะคะต่อมาค่ะเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเราคงไม่ปล่อยไปเฉยๆให้เกิดความขัดแย้งอย่างนั้นต่อไปเราก็ต้องมาดูซิเราจะสามารถบริหาร

ความขัดแย้งนั้นได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกถ้าหากว่าเราต้องการที่จะบริหารความขัดแย้งเราต้องรู้จักบ่อเกิดของความขัดแย้งก่อนรู้ว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหลักๆนะคะแนวความคิดที่พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งมีอยู่3ประการนะคะ3ประการที่ว่าอันแรกก็คือเป็นแนวคิดที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยธรรมชาติคือพูดง่ายๆก็คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่ในยีนเลยนะคะอยู่ในยีนเลยก็คือมนุษย์เนี่ยมีภาวะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งอยู่แล้วนะคะอันนี้คือละคือแนวคิดแรกนะคะแนวคิดที่2นะคะเป็นเรื่องของภาวะการก้าวเข้าสู่การมีวุฒิภาวะนะคะกรณีนี้กล่าวถึงทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีเนาะนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของลำดับขั้นความต้องการคนเราจะมีความต้องการอยู่ทั้งหมด5ลำดับขั้นนะคะในแนวคิดของมัสโลเนี่ยอันแรกก็คือเป็นความต้องการทางกายภาพเช่นอะไรเช่นปัจจัย4ค่ะนะคะเป็นปัจจัย4ที่ว่าโอเคแล้วพอเรามีปัจจัย4ครบถ้วนแล้วเราจะก้าวขึ้นไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นไปนะคะความต้องการในระดับถัดมาเนี่ยค่ะก็เป็นความต้องการในด้านของความมั่นคงปลอดภัยนะคะถัดจากนั้นก็จะเป็นความมั่นคงความต้องการในทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นความต้องการในด้านการยศย่องแล้วก็เป็นความต้องการในส่วนของความสมบูรณ์ในชีวิตเป็นท้ายที่สุดของความต้องการที่เป็นความต้องการสูงสุดที่มนุษย์พึงต้องการตามแนวคิดของมัสโลนะคะในกรณีของความต้องการที่เป็นลักษณะของภาวะการก้าวเข้าไปสู่ความมีวุฒิภาวะนี้นะคะความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อทุกคนต้องการที่จะสนองตอบความต้องการตามลำดับขั้นที่ว่าแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วทรัพยากรไม่ได้มีเพียงพอที่จะให้โอกาสมนุษย์ทุกคนที่จะก้าวเข้าไปสู่ความสนองตอบการต้องการความต้องการที่ว่านั้นนะคะในกรณีแบบนี้ก็ทำให้เกิดรูปแบบสภาวะแวดล้อมที่เป็นการแข่งขันขึ้นนะคะเมื่อเกิดภาวะสภาวะแวดล้อมในลักษณะที่เป็นการแข่งขันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะในรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบโลก4ใบนะคะของการรับรู้นะคะและการกระทำนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิดนี้นะคะคือเดนิส J.D. ซันโดนะคะเป็นการพัฒนาผลงานมาจากของเซอร์คาร์ล พ็อปเปอร์นะคะกรณีนี้นะคะเป็นรูปแบบของแนวคิดที่มองว่าการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยค่ะเกิดจากการรับรู้ที่มาจากโลก4ใบนะคะก็คือมีโลกที่เป็นโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกก็คือโลกตามธรรมชาติโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วโลกภายในก็คือโลกแห่งจิตโลกแห่งกระบวนการทางกายภาพและชีวภาพมนุษย์แต่ละคนก็คือถ้าหากว่าจะรับรู้มีกระบวนการรับรู้ที่จะต้องผ่านโลกทั้ง4ใบเนี้ยออกมาแต่มนุษย์แต่ละคนมีความรับรู้และผ่านกระบวนการนี้แล้วมีผลออกมาที่แตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบในเชิงของบ่อเกิดของความขัดแย้งนะคะทีนี้นะคะพอมีบ่อเกิดของความขัดแย้งแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงว่าอ้าวเมื่อเรารู้จักแล้วว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้จากอะไรได้บ้างนะคะแนวคิดเป็นแบบนี้นะมีอย่าง3อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เราก็อยากที่จะป้องกันนะคะป้องกันความขัดแย้งทำยังไงล่ะที่ไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นทำยังไงให้มันไม่ก้าวไปถึงจุดที่เป็นความขัดแย้งได้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลดแรงกดดันระหว่างกันการลดแรงกดดันระหว่างกันจะทำให้ความไม่เข้าใจกันไม่ก้าวไปถึงจุดที่ขัดแย้งแตกหักนะคะทางหนึ่งที่สำคัญก็คือต้องมีการสร้างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะที่ให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะสามารถพูดคุยถึงสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะความคิดที่ไม่ตรงกันความต้องการที่ไม่ตรงกันให้เขามีโอกาสได้พูดคุยเพื่อหาทางปรับตัวแล้วก็ลดทอนสิ่งที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในอนาคตได้นะคะและในท้ายที่สุดนะคะหากเกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องไปพูดถึงว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่พูดถึงนี้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับระดับแล้วก็ความต้องการของคู่กรณีด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วนะคะมนุษย์มักจะใช้คืออะไรการเจรจาค่ะเรามักจะเริ่มใช้ที่การเจรจาเรามักจะพูดคุยกันก่อนว่าเราเกิดความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นมีเหตุผลแบบนี้นะเราคิดต่างกันแบบนี้นะเราจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างไรนะคะทีนี้เมื่อเราพยายามแก้ไขความขัดแย้งแล้วเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งได้หลายรูปแบบนะคะ
หลักๆที่พูดถึงกันทุกวันนี้ก็มีอยู่3รูปแบบนะคะมีที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เลยนะคะอ่ะ win lose situation นะคะ lose lose situation win win situation นะคะมี3แบบทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าอ้าวแล้วมันเป็นยังไงล่ะเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นรูปแบบไหนล่ะที่เราอาจจะมองหาเป็นผลลัพธ์ที่เรามองหาเราอยากจะได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะเราลองมาดูก่อนว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแรกนะคะ win lose situation นะคะเป็นลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ชัดเจนจริงๆก็ตรงตามคำนะคะ win คือชนะใช่ไหมคะ lose ก็คือสูญเสียเนาะฝ่ายที่แพ้อะไรเงี้ยนะคะกรณีนี้นะคะก็คือพูดง่ายมีฝ่ายที่ชนะและฝ่ายที่แพ้ฝ่ายหนึ่งที่ต้องเสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่มีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาเป็น win lose situation ก็คือความเจ็บแค้นที่ยังเก็บอยู่ในใจนะคะความเจ็บแค้นที่ยังเก็บอยู่ในใจอาจจะก่อให้เกิดการแก้แค้นได้ในอนาคตทีนี้มันก่อให้เกิดความสบายใจในระยะยาวหรือเปล่านะคะอันนี้ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะก็น่าคิดนะคะอันที่2นะคะ lose lose situation นะคะ lose lose situation เนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นลักษณะที่ว่าได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเป็นกรณีที่เหมือนกันชนกันอย่างแรงนะคะชนกันอย่างแรงคู่กรณีทุกฝ่ายอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดก่อให้เกิดความไม่สบายใจนะคะในบางสถานการณ์จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจที่หนักหนาแล้วก็ระยะยาวได้อย่างเช่นปัญหาภายในครอบครัวนะคะทะเลาะกันรุนแรงขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกท่านนะคะก็ต้องมาดูกันว่านี่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายค่ะ win-win situation นะคะชื่อก็ฟังดูดีแล้วนะคะต่างฝ่ายต่างชนะใช่ไหมคะมีคู่กรณี2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ชนะนะคะเป็นลักษณะที่คู่กรณีทุกฝ่ายเนี่ยหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะการเจรจาเป็นสิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงนะคะเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นและถ้าหากว่าการเจรจานั้นไม่เป็นผลล่ะถ้าหากว่าความขัดแย้งที่ว่านั้นเกิดเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาจนกลายเป็นข้อพิพาททางกฎหมายล่ะเราจะไปทางไหนได้ต่อนะคะเราจะเดินไปทางไหนได้ต่อเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ว่านะคะเราอาจจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมนะคะเพื่อหาจุดจบจุดสรุปของเรื่องนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ไปร่วมกันได้อย่างไรนะคะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะคะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอันที่2ก็คือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้ง2อย่างนี้คืออะไรแล้วมันต่างกันอย่างไรนะคะกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอันนี้จำเป็นต้องพูดถึงก่อนเพราะหากว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเราจะไม่สามารถเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้นะคะเพราะมันต้องบอกว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักคือสิ่งที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักในปัจจุบันตามชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะคือ mainstream justice system นะคะหรือที่เรียกอีกอย่างนึงกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้อง litigation นะคะทีแรกถ้าบอกว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหลายๆท่านอาจจะบอกเอ๊ะมันคืออะไรเราไม่คุ้นเคยกับถ้อยคำนี้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่ามันคือการฟ้องร้องโอเคเห็นภาพละเกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นเราวิ่งไปไหนคะไปศาลไปฟ้องไปหาบทสรุปหาคนที่จะมาชี้ขาดให้เราว่าเอ๊ะใครถูกใครผิดและควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรใช่ไหมคะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้องเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องพูดถึงและขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของศาลนะคะประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเป็นลักษณะของระบบศาลคู่นะคะระบบศาลคู่ระบบศาลคู่แปลว่าอะไรแปลว่าเราแยกศาลยุติธรรมกับศาลปกครองออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเป็นระบบศาลคู่นะแยกศาลยุติธรรมกับศาลปกครองออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะศาลที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เนี่ยมีเพียงศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารล่ะศาลรัฐธรรมนูญที่เรามักจะเห็นในข่าวหายไปไหนนะคะ
นะคะในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนะคะ

แห่งประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะฉบับปี2560เนี่ยนะคะได้แยกสารรัฐธรรมนูญไปเป็นอีกหมวดหนึ่งต่างหากนะคะด้วยเหตุนั้นนะคะเราจึงไม่ได้เอาเข้ามาพูดถึงกันในวันนี้นะคะหลักๆภาพรวมเราจะพูดถึงสาร3ประเภทที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะอันแรกก็คือสารยุติธรรมสารยุติธรรมเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะเรารู้จักกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะคะศาลยุติธรรมเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นหลักๆนะคะก็คือคดีแพ่งคดีอาญานั่นเองนะคะศาลยุติธรรมมีทั้งหมด3ชั้นนะคะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของศาลที่เราเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษที่เป็นเรื่องของลักษณะเฉพาะที่อาจจะมีวิธีการกระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีที่แตกต่างออกไปเช่นกรณีของคดีแรงงานคดีภาษีนะคะแล้วก็คดีเด็กและเยาวชนเป็นต้นนะคะศาลปกครองนะคะในส่วนของศาลปกครองศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนะคะเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองนะคะศาลปกครองมีแค่เพียง2ชั้นนะคะคือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดนะคะศาลปกครองสูงสุดอยู่ในกรุงเทพนะคะต่อมานะคะอันสุดท้ายคือศาลทหารนะคะศาลทหารเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะศาลทหารนะคะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกคือศาลทหารในเวลาปกติคือในเวลาที่ไม่ได้มีการลบไม่ได้มีสงครามไม่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะก็จะมีศาลชั้นต้นศาลทหารชั้นต้นศาลทหารกลางแล้วก็ศาลทหารสูงสุดนะคะต่อมานะคะศาลทหารในลำดับที่2นะคะก็จะเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติพูดง่ายๆคือเป็นศาลทหารที่เกิดขึ้นในเวลาสงครามในเวลาที่มีการลบหรือว่าในเวลาที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะประเภทที่3นะคะก็คือศาลอาญาศึกนะคะศาลอาญาศึกนี่คือศาลที่ตั้งขึ้นในกรณีที่อยู่ในเรือรบหรืออยู่ในยุทธบริเวณนะคะก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของศาลทหารไปนะคะทีนี้นะคะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนะคะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการนะคะมีข้อจำกัดบางประการอยู่นะคะอย่างเช่นอะไรเช่นถ้าเราเคยได้ยินนะคะเรามักจะได้ยินว่ามันมีเรื่องของการดำเนินคดีล่าช้านะคะคดีมีจะเป็นจำนวนมากนะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเช่นค่าเดินทางค่าธรรมเนียมศาลเป็นต้นนะคะการเพิ่มกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเข้ามานะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ระยะเวลานานผ่านกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะหรืออาจเรียกอีกอย่างนึงว่าการระงับข้อพิพาททางเลือก Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะที่เป็นที่รู้จักกันก็คือการเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการนะคะการเจรจานะคะมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดเลยคือแค่คู่กรณีเท่านั้นมาพูดคุยกันเองเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะการไกล่เกลี่ยนะคะการไกล่เกลี่ยคือการที่คู่กรณีมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็หาทางออกร่วมกันโดยมีคนกลางเข้ามาช่วยนะคะช่วยให้การพูดคุยกันตกลงกันเนี่ยเป็นไปอย่างสมูทมากขึ้นนะคะการประนอมข้อพิพาทคล้ายกันกับการไกล่เกลี่ยมากๆเลยค่ะในบางประเทศมองว่า2สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันด้วยซ้ำนะคะเป็นเรื่องของความเห็นทางวิชาการที่บางที่มองว่าการไกล่เกลี่ยกับการประนอมข้อพิพาทเหมือนกันบางที่มองว่า2อย่างนี้ต่างกันจุดที่แตกต่างกันก็คือการประนอมข้อพิพาทเนี่ยนะคะคนกลางที่เป็นผู้ประนอมเนี่ยนะคะจะต้องทำความเห็นให้กับคู่กรณีว่าควรที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะซึ่งคู่กรณีสามารถที่จะรับไปทำหรือไม่รับก็ได้เป็นสิทธิ์ของคู่กรณีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทนะคะคนกลางไม่มีอำนาจไม่สามารถที่จะชี้ขาดข้อพิพาทได้นะคะอันสุดท้ายนะคะการอนุญาโตตุลาการนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทเดียวที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะมีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะอ่ะในภาพรวมนะคะก็จะมีกฎหมายระหว่างประเทศนะคะและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะจำนวนหนึ่งเลยล่ะนะคะ 4-5 อันหลักๆนะคะที่ประเทศไทยก็เป็นภาคีอยู่ในหลายอันนะคะในรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะไปดูในหนังสือได้ด้วยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะคะในรายละเอียดขออนุญาตไม่พูดถึงตรงนี้นะคะทีนี้มาพูดถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยนะคะการเจรจาอย่างที่บอกนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงคู่กรณีเท่านั้นสามารถพูดคุยกันเองตกลงกันเองเพื่อหาทางออกร่วมกันได้นะคะ
การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อ

พิพาททำไมถึงเอามันเพราะว่าในประเทศไทยเราไม่ได้แยก2อย่างนี้ออกจากกันโดยชัดเจนนะคะจึงขอพูดรวมกันไปเลยนะคะแล้วก็มีการอนุญาโตตุลาการนะคะมาพูดถึงการเจรจาก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะคะเราสามารถที่จะพาคู่กรณีเนี่ยตกลงกันมาคุยกันนั่งคุยกันตรงไหนก็ได้ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยนะคะเป็นประหยัดด้วยนะคะและถ้าสามารถตกลงกันได้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นได้เลยแต่หากตกลงกันไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องก้าวเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอาจจะต้องไปฟ้องร้องหรืออย่างไรกันต่ออันนั้นก็ต้องว่ากันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีนะคะต่อมานะคะในส่วนของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกฎหมายแล้วก็อนุบัญญัตินะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะคะแต่อันที่สำคัญที่สุดณปัจจุบันก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งออกมาในตอนปี2562นะคะหากท่านผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะคะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในส่วนของข้อพิพาททางแพ่งข้อพิพาททางอาญาข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวนแล้วก็มีเรื่องของการไกล่เกลี่ยในภาคประชาชนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของความไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะอันต่อมานะคะในเรื่องของการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนะคะการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนะคะมีกฎหมายเฉพาะนะคะก็คือพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปีพุทธศักราช2545นะคะอันนี้คือยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีลักษณะเฉพาะและลักษณะที่แตกต่างจากการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเภทอื่นๆนะคะอย่างไรล่ะอย่างที่บอกว่าการอนุญาโตตุลาการมีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการที่สามารถที่จะชี้ขาดข้อพิพาทได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะที่นักศึกษาจะต้องพึงจำไว้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบเดียวเท่านั้นนะคะที่มีลักษณะแบบนี้ทีนี้จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเมื่อมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นแล้วมีคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะเมื่อไม่มีคู่กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะสามารถที่จะไปศาลเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดนะคะศาลจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่านะคะขึ้นอยู่กับว่าคำชี้ขาดนั้นนะคะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะคะและศาลมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดนั้นได้ตามกรณีที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปีพุทธศักราช2545เท่านั้นนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวเนื้อหาของคำชี้ขาดนั้นกระบวนการของอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และมีเงื่อนไขที่เป็นไปตามการปฏิเสธครับไม่บังคับตามคำชี้ขาดที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายหรือไม่นะคะหากไม่เป็นตามนั้นศาลก็มีอำนาจมีหน้าที่ที่จะต้องบังคับตามคำชี้ขาดให้กับผู้ที่เป็นคู่กรณีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะที่เกิดขึ้นทั้งในภาพกว้างแล้วก็ในภาพของประเทศไทยก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถทำความเข้าใจนะคะแล้วก็พอเห็นภาพแล้วถ้าหากว่าไปอ่านในหนังสือก็มั่นใจว่าสามารถที่จะทำความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะมาในส่วนของแนวคำถามคำตอบนะคะในส่วนของเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ได้บรรยายไปแล้วมาลองดูกันว่าหลังจากที่ได้ฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถทำความเข้าใจคำถามและตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะมาลองดูกันค่ะข้อแรกนะคะระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะข้อแรกค่ะระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะตัวเลือกที่1 นะคะกอไก่ระบบศาลเตี้ยขอไข่ระบบศาลเดี่ยวคอควายระบบศาลคู่งองูระบบศาลร่วมจอจานระบบศาลชำนันพิเศษค่ะลองดูนะคะว่าหลังจากที่ฟังบรรยายไปนะคะเรามีความเห็นว่าระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะกอไก่ระบบศาลเตี้ยขอไข่ระบบศาลเดี่ยวคอควายระบบศาลคู่
งองูระบบสารร่วมและจอจานระบบสารชำนันพิเศษค่ะพอจะตอบกันได้ไหมคะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรอดูว่าคำตอบจริงๆแล้วที่ถูกต้องคืออะไรที่เราคิดไว้ในใจถูกต้องหรือไม่นะคะเราลองมาดูกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศไทยเป็นระบบสารคู่นะคะทำไมถึงเป็นระบบสารคู่นะคะตอนที่บรรยายแจ้งไปแล้วเนาะว่าระบบสารคู่คือระบบสารที่แยกสารยุติธรรมออกจากสารปกครองโดยเด็ดขาดนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีศาลยุติธรรมและศาลปกครองแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวมาก่อนนะคะคือมีศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียวนะคะพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงนะคะจนมาเมื่อรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540นะคะที่มีการกำหนดให้มีการแยกนะคะศาลยุติธรรมออกจากศาลปกครองนะคะหลังจากนั้นมานะคะประเทศไทยก็กลายเป็นระบบศาลคู่แยกศาลยุติธรรมจากศาลปกครองออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะทำถูกกันไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปในข้อที่2กันนะคะเราลองมาทดสอบตัวเองกันดูนะคะว่าในข้อที่2เราจะทำได้ไหมไม่ต้องเสียใจหากข้อแรกไม่ถูกนะคะข้อที่2ค่ะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดข้อ2นะคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการจอจานการฟ้องร้องต่อศาลค่ะตอบได้ไหมคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะคะกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานการฟ้องร้องต่อศาลค่ะพร้อมไหมคะมาดูเฉลยกันนะคะข้อ2นะคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดคือการเจรจาค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการเจรจานะคะเป็นเรื่องของการระงับข้อพิพาทที่มีเพียงคู่กรณีเท่านั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคู่กรณีมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับร่วมกันนะคะในขณะที่การไกล่เกลี่ยการประนอมข้อพิพาทนะคะมีคนกลางเข้ามาช่วยในการพูดคุยการอนุญาโตตุลาการมีอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทการฟ้องร้องต่อศาลมีผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินคดีความนะคะโอเคค่ะ2ข้อแล้วนะคะตอบถูกกันไหมคะมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3นะคะการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดพลาดตัวเลือกนะคะกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานไม่มีข้อใดถูกการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานไม่มีข้อใดถูกค่ะตอบได้ไหมคะจริงๆเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านต้องตอบข้อนี้ได้แน่นอนนะคะมาดูเฉลยกันค่ะการอนุญาโตตุลาการค่ะการอนุญาโตตุลาการนะคะเป็นการวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทเดียวที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาตอบคำถามกันได้ไหมคะหลังจากที่เรียนกันมาแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านนะคะน่าจะได้ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะได้ความตื่นเต้นในตอนที่ทดลองตอบคำถามเมื่อสักครู่ไปด้วยนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนด้วยค่ะสวัสดี

วัสดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับในหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับผมสำหรับในหน่วยนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้หลักการนะครับขั้นตอนต่างๆในการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของเรานะครับในหน่วยที่1หน่วยที่7นะครับผมเราพูดถึงการพัฒนานวัตกรรมนะครับและสื่อนะครับเราจะมีทั้งหมด3ตอนย่อยนะครับก็คือตอนที่ 7.1 ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับตอนที่ 7.2 ก็คือแนวทางและกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมส่วนตอนที่ 7.3 ก็คือการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับในแต่ละตอนก็จะมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับสำหรับตอนที่ 7.1 นะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องของความหมายและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของเราก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านวะนะครับนะคำว่านวะเนี่ยแปลว่าใหม่นะครับส่วนคำว่ากรรมเนี่ยคือคำว่าการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา2คำนี้นะครับมารวมกันนะครับจึงแปลว่าการกระทำนะครับที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาและดัดแปลงนะครับให้เป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับถ้าไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับทีนี้ก็มีในแวดวงทางเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับหรือคนที่ทำสื่อการเรียนการสอนก็มักจะพูดว่านวัตกรรมนะครับน่าจะมีความใหม่อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าในอีกสถานที่แห่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เก่าแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่านวัตกรรมใหม่แห่งหนึ่งเก่าที่หนึ่งก็ได้นะครับแสดงว่าที่แห่งหนึ่งอาจจะเก่านะครับแต่ว่าที่ใหม่เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่เวลาเราไปต่างประเทศนะครับเราอาจจะเห็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถเรียกว่านวัตกรรมก็ได้นะครับส่วนความหมายและความสำคัญนะครับว่าทำไมเราจะต้องพัฒนานะครับนวัตกรรมและสื่อนะครับของเรานะครับก็เพราะว่านวัตกรรมและสื่อเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับต่อบุคคล2ประเภทนะครับก็คือความสำคัญต่อครูนะครับก็คือตัวของผู้สอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ทำไมครับคุณครูนะครับได้พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับช่วยให้ได้หนังสือหรือสื่อนะครับหรือภาพนิ่งหรือสื่อข้อความหรือกราฟิกใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นกราฟิกวัสดุภาพจากสิ่งพิมพ์นะครับทัศนวัตถุนะครับหรือสิ่งที่จะไปช่วยในการกระตุ้นนะครับความสนใจของเด็กนะครับที่ทำให้เกิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือช่วยให้ได้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราสามารถนะครับหรือคุณครูเอามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนนะครับหรืออาจจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนะครับการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทำสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีความชัดเจนให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือช่วยให้ได้สื่อใหม่ๆนะครับในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้เรียนรู้นะครับจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยต่างๆของทางวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษานะครับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะเอาปากกานะครับไปวางบนหนังสือแล้วก็สามารถทำให้หนังสือเนี่ยมีชีวิตนะครับก็คือสามารถส่งเสียงออกมาได้นะครับหรืออาจจะเอาโทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับไปสแกนที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรูปภาพนะครับหรือวิดีโอโผล่ขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียนของเรานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือตัวกระบวนการเหล่านี้นะครับความสำคัญก็คือจะช่วยให้ครูนะครับจัดหาแล้วก็มีการส่งถ่ายข้อมูลสื่อต่างๆนะครับในรูปแบบการควบคุมของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชัน

ผู้เขียนได้เขียนตำราไว้ก็คือมันจะมีการประเมินเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะครับสำหรับตอนที่ 7.2 นะครับแนวทางและกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับเรามาดูกัน 7.2.1 นะครับก็คือแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมนะครับของเราเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีระบบนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับในขั้นตอนแรกการออกแบบนะครับผมการสร้างนะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับแล้วก็การประเมินนะครับและปรับปรุงนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่นะครับเรามาดูในขั้นตอนที่1นะครับการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนะครับเกี่ยวกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับตรวจสอบภารกิจต่างๆวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเรานะครับว่าเราผู้เรียนของเราเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการความสามารถต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นเด็กทั่วไปหรืออาจจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกนะครับต่อไปครับขั้นการออกแบบนะครับเป็นการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้นะครับเพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยประเด็นจะครอบคลุมเรื่องของวัตถุประสงค์การกำหนดเนื้อหาการกำหนดประเภทนะครับการแนวทางการประเมินผลแล้วก็การกำหนดแนวทางการเผยแพร่นะครับต่อไปครับการสร้างนะครับขั้นนี้เป็นการลงมือสร้างนวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีของเราตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้แล้วก็ที่แน่ๆก็ต้องครอบคลุมกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมนะครับจัดทำเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือวิธีการเหล่านั้นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ 1.4 ก็คือการนำไปใช้นะครับเป็นการนำนวัตกรรมของเราเนี่ยครับไปใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆกับกลุ่มผู้เรียนหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับต่อไปครับขั้นการประเมินนะครับนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เรานำสื่อหรือนวัตกรรมไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องดูเรื่องของความครอบคลุมการประเมินคุณภาพนะครับว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องปรับปรุงบ้างนะครับเพราะว่าสื่อหรือนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมเหล่านี้นะครับนะแล้วก็ขั้นต่อไปครับคือการเผยแพร่นะครับก็แน่นอนครับเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องเผยแพร่นวัตกรรมของเรานะครับสื่อเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการหรือมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จับต้องได้ของเล่นนะครับอะไรแล้วแต่ที่จะให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนเราควรจะเผยแพร่ตักสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราต่อไปนะครับเราสามารถนำไปเผยแพร่กับคุณครูนะครับกับเด็กๆนะครับที่เรารู้จักนะครับเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยครับนะสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณครูจะต้องมีการลงมือทำนะครับมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการจัดทำนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับทีนี้เราก็จะเอาวงจรนะครับหรือการบริหารงานแบบ PDCA นะครับมาจับกับขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับPDCA หลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับในแวดวงธุรกิจนะครับแพลนเนี่ยก็คือส่วนของการวางแผนนะครับนะฮะวางแผนนะครับเมื่อวางแผนเสร็จเราก็ไปลงมือปฏิบัติหรือดูนะครับแล้วเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเช็คนะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ Act ก็คือดำเนินการให้เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาอธิบายขยายความในแต่ละขั้นตอนกันนะครับขั้นแพลนเนี่ยคือขั้นตอนการวางแผนนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่เราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรวมทั้งการพัฒนาสื่อหรือสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นการพัฒนานวัตกรรมนะครับให้เหมาะสมครูจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นนะครับว่าจะต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะครับหรือพัฒนานวัตกรรมตัวนั้นนะครับครูจะไม่ต้องมีการศึกษาหลักสูตรใช่ไหมครับศึกษาวิธีการเรียนรู้นะครับศึกษานโยบายของโรงเรียนนะครับจุดเน้นของโรงเรียนนะครับตัวเด็กเองนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เคยมีอยู่หรือเคยสร้างมานะครับอันนี้ก็คือ

ขั้นของการวางแผนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปกำหนดแนวทางในการพัฒนานะครับหรือปรับปรุงนะครับซึ่งในชั้นตอนนี้นะครับจะช่วยครูเนี่ยสามารถคาดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับต่อมาครับคือขั้นดูนะครับคือขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนนะครับมีการลงมือทำสร้างนวัตกรรมแล้วก็สื่อและเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เราได้วางแผนเอาไว้คือแพลนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือไม่นะครับหรือบางครั้งในขั้นตอนนี้เราก็จะเรียกว่าขั้นตอน try out นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้เนี่ยเด็กไปเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับต่อมาครับขั้นตอนการเช็คนะครับหรือเราเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจเป็นขั้นตอนที่เราจะได้รับการประเมินนะครับที่จะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับข้อมูลที่ได้มันนี้เนี่ยครับจะมาจากตัวชี้วัดที่เราทำไมครับมีการวัดความเหมาะสมหรือความคาดหวังของนวัตกรรมของเรานะครับอันนี้ก็ในส่วนของเช็คนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอน X นะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมนะครับมีการดำเนินงานให้เหมาะสมพิจารณาจากผลที่เราตรวจสอบนะครับอยู่2กรณีก็คือ 1. ผลเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่2นะครับก็คือหรือไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับหากเป็นกรณีแรกนะครับก็มีการกำหนดแนวทางนะครับให้เกิดเป็นมาตรฐานต่อไปแล้วก็มีการหาวิธีการและปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่2นะครับผลลัพธ์ต่างๆมันได้เป็นในเชิงลบนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับคุณครูก็ต้องนำข้อมูลต่างๆที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยมารวบรวมนะครับแล้วมาวิเคราะห์ว่าเราจะควรจะแก้ไขหรือดำเนินการปรับปรุงอะไรยังไงนะครับมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเหล่านั้นนะครับอธิการมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะครับทีนี้มาดูอีกวิธีการนึงครับก็คือเราใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมนะครับนะโดยใช้หลักการของวิธีวิจัยนะครับเราแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะวิจัยนะครับแล้วก็ระยะพัฒนานะครับระยะวิจัยนี้นะครับทางผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเป็นการดำเนินการนะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อนำมากำหนดเป็นระยะนะครับรายละเอียดต่างๆของการทำพัฒนานวัตกรรมนะฮะส่วนระยะพัฒนาครับก็คือนำข้อมูลที่ได้จากระยะที่1 นะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนาเท่ากันในระยะที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบร่างต้นแบบนะครับให้ตรงกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับการวิจัยในขั้นตอนนี้นะครับและพัฒนานี้นะครับทั้ง2กระบวนการนะครับจะเป็นกระบวนการที่ค้นหาสร้างแนวทางวิธีปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้ตรงกับความต้องการของครูแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือการระบุปัญหานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาในสิ่งที่เราพบเจออยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะพัฒนานวัตกรรมของเราอ่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือพัฒนาสื่อที่เราใช้สอนอยู่อ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับเสร็จแล้วข้อที่2ครับเราก็มีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอะไรดีอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนไหมหรืออาจจะเป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนก็จะแบ่งเป็น2แบบคือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตนานุปกรณ์นะครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตรหรือวิธีการสอนต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายได้นะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมนะครับทีนี้เราก็นำสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนานะครับสรรสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราจะใช้บอร์ดเกมดีไหมกับเด็กปฐมวัยนะครับเด็กเล็กๆนะครับให้เรียนรู้นะครับมีการจับวัตถุต่างๆของเล่นนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือหรือเพื่อพัฒนาการจำแนกสีนะครับหรือการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีขนาดเล็กใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นวิธีการสอนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับก็คือหลังจากที่เราพัฒนาเสร็จใช่ไหมครับเราก็ลองให้นะครับ
ผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาลองประเมินวิธีการนะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมต่างๆสื่อต่างๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญครับส่วนข้อที่5ครับก็คือเอาสื่อของเราเนี่ยครับได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองนำไปหาประสิทธิภาพนะครับของนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองนะครับกับกลุ่มคนแบบ1ต่อ1นะครับหรือเป็นกลุ่มจำนวนเล็กๆหรือเป็นกลุ่มที่มีขนาดของจริงนะครับอาจจะเป็นจำนวนนักเรียนทั้งห้องดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่6ก็คือมีการสรุปและรายงานนะครับนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาเป็นในลักษณะ R&D ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเนื้อหาตอนที่ 7.2 ครับผมครับเรามาต่อกันที่ตอน 7.3 นะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครับล่ะเมื่อเวลาเราพัฒนาสื่อขึ้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็ต้องมีการเผยแพร่สื่อของเราซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมจำได้ไหมฮะตามโมเดลที่เราศึกษาไปนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับนักศึกษาก็คือการเผยแพร่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราทำการสอนใช่ไหมครับและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเสร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขยายองค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อแบ่งเป็นการแบ่งปันนะครับไปให้กับผู้อื่นได้นำนวัตกรรมของเราไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะฮะสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่การสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของชาติต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่นะครับแล้วก็การยอมรับนวัตกรรมกันนะครับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเป็นกระบวนการที่นำเอานวัตกรรมที่ได้แล้วนะครับพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากการจัดการศึกษานะครับหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับกับเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเป็นที่ยอมรับนะครับมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ลองนำนวัตกรรมของเราไปใช้งานต่อไปนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นจะช่วยให้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดใช้นะครับประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆนะครับทำให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับได้ทราบว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเราพัฒนางานออกมาแล้วคนอื่นนำไปใช้งานต่อได้จริงๆนะครับหรือไปประยุกต์ใช้ต่อได้แสดงว่างานของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับทีนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้านำไปใช้จนแค่ติดใจละหรือใช้ในชีวิตประจำวันตลอดไปละแรกๆอาจจะเป็นนวัตกรรมแต่ว่าถ้าใช้จนชินแล้วจะกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือจะเป็นสื่อนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลที่กระทบไปสู่สังคมนะครับนวัตกรรมนั้นจะเป็นผสมการผสมผสานกลมกลืนกับชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของกระบวนการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเรามีรายละเอียดทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับ1คือองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรม2คือกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม3แล้วก็คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับในส่วนของ3องค์ประกอบนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับจะประกอบไปด้วยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่า innovation นะครับมีช่องที่2ถัดมาคือช่องทางการสื่อสารนะครับมี communication on all channel ก็คือช่องทางนะครับว่าเราเผยแพร่ไปในช่องทางไหนนะครับ3คือเรื่องของเวลานะครับ4คือสภาพของสังคมณขณะนั้นนะครับ social system ส่วนอันสุดท้ายก็คือการ adoption นะครับคือการยอมรับนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามแผนภาพแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของลักษณะของการเผยแพร่อยู่ทั้งหมด5ประการประการแรกคือตัวนวัตกรรมเองจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของนวัตกรรมนั้นว่าเป็นเช่นไรนะครับใช้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด2ครับสารสนเทศหรือข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารของเรื่องนั้นต้องเลือกวิธีการว่าจะใช้ช่องทางใดในการเผยแพร่นะครับถ้าเราเผยแพร่ผิดช่องทางนะครับสมมุติว่าเราทำสื่อออกมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเผยแพร่ไม่ถูกนะครับเช่น
สื่อเนี้ยมันเหมาะกับคนที่คนที่อยู่ตามชายแดนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่ได้รับข่าวสารเกี่ยวกับนวัตกรรมหรือสื่อของเราต่อไปนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องทางก็เป็นสิ่งสำคัญ

การที่เวลาเราเผยแพร่ไปจะต้องคำนึงถึงด้วย 3 ครับเงื่อนไขของเวลานะครับนวัตกรรมบางชิ้นนะครับจะมีช่วงเวลาของการยอมรับที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นต้องมีการวางแผนและคาดการณ์ในระยะของการเผยแพร่ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าชิ้นงานเหล่านั้นไปใช้งานไม่ถูกช่วงเวลามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่การแพร่กระจายนะครับประการที่4ครับธรรมชาติของระบบหรือสังคมที่จะนำไปเผยแพร่นั้นเนี่ยครับแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราต้องดูเรื่องของสภาพสังคมของพื้นที่เหล่านั้นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับอันนี้จะต้องมีการใช้หลักจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการวิเคราะห์และมีการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเอาอย่างง่ายๆเลยคือในช่วงโควิดนะครับ19เนี่ยนะครับถ้าไม่มีโควิดมาบังคับหรือเป็นสถานการณ์ที่คับขันจริงๆใช่ไหมครับสภาพของสังคมในช่วงนั้นแล้วเวลาใช่ไหมครับมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาสร้างสื่อขึ้นมาใครๆก็ต้องใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าสอนออนไลน์สำหรับเด็กปฐมวัยอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมฮะก็เลยไปบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราทุกคนก็เริ่มไปเรียนรู้วิธีการทำคลิปวิดีโอวิธีการพัฒนาสื่ออะไรต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เพื่อหวังว่าจะให้เด็กเนี่ยของเราสามารถเรียนรู้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์คับขันได้นะครับ2ครับเรื่องของกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับโรเจอร์นะครับได้นำเสนอกระบวนการการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1คือขั้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับขั้นตอนที่2คือขั้นการจูงใจขั้นตอนที่3ขั้นการตัดสินใจขั้นตอนที่4ขั้นการยอมรับนะครับขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6คือขั้นการยืนยันนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรขั้นสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเป็นขั้นพื้นฐานในการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเช่นประโยชน์หรือผลการใช้นวัตกรรมนั้นถ้าใช้แล้วจะช่วยอย่างไรนะครับเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงสนใจและยอมรับและตัดสินใจนวัตกรรมเหล่านั้นต่อไปครับขั้นที่2ขั้นการจูงใจในขั้นนี้ผู้ถ่ายทอดนะครับจะและผู้รับจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสังคมนะครับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับต่อไปครับขั้นการตัดสินใจเมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วองค์กรจะต้องดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมแล้วก็กลุ่มผู้ที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านั้นด้วยนะครับ4ครับขั้นการยอมรับในขั้นตอนนี้นวัตกรรมจะถ่ายทอดจากแหล่งต้นต่อนะครับได้แก่ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมผู้มีอำนาจตัดสินใจกลุ่มนำร่องในการใช้นวัตกรรมโดยมีข้อมูลที่ถ่ายทอดนะครับได้แก่การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมด้วยนะครับส่วนขั้นที่5นะครับคือขั้นนำไปใช้นะครับหลังจากที่เรายอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านี้จะต้องดำเนินการใช้นวัตกรรมในองค์กรเป็นระยะเวลา1ก่อนเพื่อให้เกิดข้อมูลในการตัดสินใจนะครับมีการประเมินและวิเคราะห์ผลในขั้นถัดไปนะครับขั้นที่6ครับก็คือหลังจากที่กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านั้นน่ะมีการทำการประเมินวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูอีกทีว่านวัตกรรมเหล่านั้นเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ก็คือขั้นการยืนยันนะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็คือยอมรับนะครับยืนยันว่ารับนะครับแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บก็จะเกิดการปฏิเสธนะครับทีนี้เรามาดูในขั้นตอนที่3นะครับในองค์ประกอบที่3นะครับตรงส่วนนี้คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับก็จะมีขั้นในการยอมรับก็คือขั้นการรับรู้ขั้นสนใจขั้นการชั่งใจขั้นการทดลองใช้และก็ขั้นตกลงใช้ในสถานการณ์จริงนะครับเห็นไหมฮะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับกว่าที่นักศึกษานะครับหรือคุณครูนะครับจะสร้างนวัตกรรมออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการยอมรับขั้นตัดสินใจขั้นการพิจารณาเสร็จแล้วก็ยอมรับอีกทีกว่าจะเอานวัตกรรมนั้นมาใช้ในองค์กรนะครับบางครั้งเราต้องใช้แบบเดียวๆไว้ก่อนนะครับบางทีคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวทำไมต้องใช้สิ่งเหล่านั้นกับเด็กอยู่แล้วในเมื่อนวัตกรรมเหล่านั้นหรือวิธีการสอนที่ฉันสอนอยู่มันก็ดีอยู่แล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับก็หวังอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยครับที่เรียนจบในรายวิชานี้จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดนะคะของการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเรามาฟังก่อนเนาะว่าทำไมเราจะต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเนี่ยแตกต่างจากเด็กวัยอื่นเด็กปฐมวัยค่ะยังมีข้อจำกัดหลายๆด้านเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดนะคะข้อจำกัดในที่นี้ก็คือวัยของเด็กอะค่ะทำให้เด็กเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาภาษาจะเห็นได้เลยค่ะว่าบางทีเด็กเขายังเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาพูดทำให้เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่เขารู้ออกมาได้อย่างชัดเจนถ้าเทียบกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะคะหรือลักษณะการคิดของเด็กที่เป็นลักษณะการคิดที่เป็นรูปธรรมทำให้ความสามารถหรืออะไรบางอย่างค่ะเด็กของเด็กเนี่ยมันไม่สะท้อนออกมาถ้าเราใช้แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งที่จะช่วยให้เรานะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจถึงพัฒนาการและความสามารถของเด็กที่แท้จริงได้ก็คือการสังเกตค่ะนั่นก็คือเหตุผลแรกเลยค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องทำการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะก็เพื่อให้เราเนี่ยค่ะเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นพัฒนาการและการเรียนรู้และความสามารถที่แท้จริงของเด็กนะคะสองค่ะทำให้เราค่ะรู้จักและก็เข้าใจเด็กที่อยู่ในความดูแลอย่างลึกซึ้งนะคะการสังเกตพฤติกรรมค่ะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนสามารถรับรู้ได้ว่าเด็กชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่เป็นเรื่องยากให้เขาอะไรที่เป็นเรื่องง่ายให้เขาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายอะไรเป็นเรื่องที่เด็กต้องการความดูแลความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วจากการที่เราเข้าใจพัฒนาการและความสามารถที่แท้จริงของเด็กรวมถึงเข้าใจตัวตนของเด็กก็จะทำให้เราค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถและการเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะที่อาจารย์จะขอยกเนาะว่าถ้าสมมติเราเนี่ยดูแค่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็หมายว่าดูแค่รูปภาพนี้มันก็อาจจะไม่เห็นตัวพัฒนาการเนาะหรือการเรียนรู้หรืออาจจะไม่ได้เข้าใจตัวตนของเด็กแต่ถ้าเราดูเด็กในระหว่างที่เด็กเขาทำพูดง่ายๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่เขาวาดรูปไปด้วยนะคะเราจะเริ่มสังเกตเลยเอ้ยเขาจับมาร์กเกอร์ยังไงนะคะเวลาเขาทำเนี่ยเขามีความจดจ่อในการทำงานมากน้อยแค่ไหนหรือเขาทำไปคุยไปหรือเขาทำไปแล้วเดินไปแล้วกลับมาทำใหม่ไหมคะถ้าเราเนี่ยไม่สังเกตพฤติกรรมเด็กเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างไรนะคะหรือมีความสามารถยังไงหรือเขามีพัฒนาการตรงไหนทีนี้ค่ะพอเราจะเข้ามาถึงส่วนเนื้อหาเนาะเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยคืออะไรนะคะการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยไม่ใช่แค่การมองค่ะไม่ใช่แค่การดูเด็กเฉยๆนะคะแต่

ใช้คำว่าคอยเฝ้าดูพฤติกรรมแปลว่าเราต้องคำพอคำมีคำว่าคอยเฝ้าดูเนาะแปลว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่มองผ่านๆแต่เราต้องคอยจับตาดูนะคะแล้วเราต้องดูพฤติกรรมเนี่ยในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอย่างใกล้ชิดนะคะเวลาเราดูแบบนี้ค่ะเวลาเราสังเกตเนาะมันต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างใกล้ชิดแล้วมันจะต้องมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนนะคะแล้วซึ่งที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความตั้งใจและก็ความใส่ใจเพราะเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเด็กอะเราต้องคอยจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นนะแล้วเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเด็กผู้สังเกตค่ะเราก็จะต้องใช้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะที่เราพบผ่านการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการมองและก็มีเรื่องของการฟังด้วยค่ะเราจะต้องคอยฟังเนาะว่าเด็กเขาพูดว่าอะไรต้องคอยสังเกตว่าเด็กเขามีท่าทีมีการตอบสนองยังไงนะคะแล้วที่สำคัญค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องมีการบันทึกในสิ่งที่พบเห็นแน่นอนเรามีลูกนะคะถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราอาจจะมีลูกแค่หนึ่งคนเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเราก็อาจจะง่ายที่เราจะจดจำข้อมูลต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นในระบบโรงเรียนสถานพัฒนาเด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กพวกนี้ค่ะที่เรามีเด็กมากกว่า1คนการที่เราจะจดจำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเด็กนะคะทุกคนเนี่ยให้ได้ครบถ้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเราจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปค่ะว่าแล้วเราจะบันทึกพฤติกรรมเด็กอย่างไรนะคะจากนั้นเนี่ยเวลาเราบันทึกเสร็จนะคะเราก็จะต้องนำข้อมูลที่เราได้ค่ะมาตีความหรือมีแปลความเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงตรงต่อพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กค่ะทีนี้เราสังตะกี้ตอนก่อนหน้านี้เราพูดกันแล้วนะคะว่าเราทำไปทำไมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมมากขึ้นว่าการสังเกตพฤติกรรมเด็กเนี่ยทำไปเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วทำไปเพื่ออะไรหนึ่งเลยค่ะเพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กซึ่งตรงนี้ได้พูดไปแล้วนะคะสองค่ะเพื่อตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของเด็กเด็กแต่ละคนค่ะมีความแตกต่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กจะทำให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนค่ะมีความสนใจอะไรเขามีความต้องการมีความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าที่อาจจะทำให้เขาอะค่ะต้องการไม่เหมือนเพื่อนนะคะถ้าเราสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะรู้จักตรงนี้เราจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสามารถช่วยตอบสนองต่อเด็กได้นะคะ3ค่ะการสังเกตพฤติกรรมจะทำให้เราได้ข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะสามารถนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้นะคะซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วไม่เพียงแต่เราเอาไปใช้ในการประเมินเด็กแต่เราสามารถใช้ในการวางแผนหลักสูตรค่ะและการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าเด็กธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างไรเด็กแต่ละคนมีความต้องการอย่างไรเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่เขาต้องการที่จะความช่วยเหลือต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเราก็สามารถที่จะนำไปวางแผนหรือมีการปรับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองและเอื้อต่อเด็กได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและเราก็สามารถนำมาใช้เพื่อในการทบทวนไตร่ตรองแล้วก็ปรับปรุงการจับประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยพูดง่ายๆค่ะตัวครูค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เราได้จากการสังเกตแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราทราบเนาะว่าเอ๊ะเรื่องไหนที่เราทำได้ดีแล้วเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะเด็กยังตอบสนองกับสิ่งที่เราจัดได้ไม่ค่อยดีนักหรือเรื่องไหนเด็กต้องการที่จะต้องการสนับสนุนต้องการได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือว่าภาษาปฐมวัยก็คือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความสนใจหรือจัดกิจกรรมที่มันช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วค่ะบางทีเราก็สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารหรือรายงานผลข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะพ่อแม่ค่ะยิ่งถ้าเราทำงานในโรงเรียนเนาะการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กเราจะรับทราบว่าเด็กค่ะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะมีปัญหาอะไรไหมซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็สามารถนำไปสื่อสารให้กับพ่อแม่เพื่อที่ว่าพ่อแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือเด็กนะคะเวลาเด็กอยู่ที่บ้านด้วยหรือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทำเรื่องสิ่งเนี้ยค่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ
และสุดท้ายค่ะเพื่อใช้ในการคัดกรองและก็วินิจฉัยเด็กปฐมวัยค่ะในกรณีที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นไปตามเกณฑ์พัฒนาการหรือเปล่าหรือเขามีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะมันจะมีประโยชน์ต่อการคัดกรองนะคะวินิจฉัยซึ่งถ้าเราคัดกรองและวินิจฉัยแล้วพบว่าเด็กนะคะมีปัญหาต้องการการช่วยเหลือในระยะเบื้องต้นและเมื่อพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและก็ช่วยเด็กได้ทันท่วงทีปัญหาก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะเราก็จะดูใน2แง่มุมค่ะแง่มุมแรกคือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและอีกแง่มุมหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นครูอนุบาล นะคะผู้ดูแลเด็กนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะนั้นก่อนอื่นค่ะเราจะมาพูดสำหรับพ่อแม่ก่อนนะคะพ่อแม่ค่ะเขาจะอยู่ในบริบทของบ้านนะคะที่จะมีลูก1คนหรือ2คนเพราะในการสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่ค่ะก็จะไม่ซับซ้อนเท่ากับของบุคคลที่ทำงานในสถานพัฒนาเด็กนะคะสำหรับพ่อแม่เลยค่ะเริ่มต้นเลยพ่อแม่ควรจะต้องมีคำถามในใจก่อนคำถามในใจก็คือเราอยากรู้อะไรนะคะการที่เรามีคำถามตรงนี้ค่ะจะทำให้เรามีเป้าหมายว่าเราจะสังเกตอะไรสังเกตเมื่อไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่นเราอยากจะรู้นะคะว่าลูกของเราเขาสามารถช่วยเหลือตัวแต่ละคนมีความแตกต่างนะคะเด็กบางคนทำอะไรได้ช้าเด็กบางคนทำอะไรได้เร็วเราต้องใช้เวลาตรงนี้ในการเฝ้ามองพฤติกรรมเด็กสักนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ดูแป๊บนึงเอ้ยเด็กไม่ทำเราก็หยุดสังเกตแหละบางทีเนี่ยตอนที่เราหยุดนะคะจะเป็นตอนที่เขาเริ่มทำแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการจะสังเกตออกมาเพราะฉะนั้นนะคะให้เวลาค่ะสังเกตพฤติกรรมเดียวกันในหลายสถานการณ์ค่ะพฤติกรรมบางอย่างนะคะเด็กก็อาจจะสมมติเราดูเรื่องเดียวกันเนาะแต่ด้วยเด็กอะค่ะบางทีเขาก็อาจวันนี้อาจจะแสดงพฤติกรรมนี้นะคะวันนี้อาจจะไม่อยากทำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเนี่ยมันควรจะดูในหลากหลายสถานการณ์ยกตัวอย่างเดิมนะคะเช่นการช่วยเหลือตัวเองวันนี้อาจจะติดกระดุมได้แต่วันนี้อาจจะไม่อยากติดถ้าเราดูแค่ในวันเดียวเราก็จะรู้สึกว่าเด็กทำไม่ได้แต่ถ้าเราเฝ้ามองเขาค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำตอนเย็นนะคะแล้วพออาบน้ำเสร็จเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมอาบน้ำกับแม่หลังจากอาบน้ำกับแม่เสร็จแล้วยอมแต่งตัวเองไหมหรืออยู่กับพ่อเป็นไหมนะคะเราจะได้เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กอะค่ะมีพฤติกรรมที่แท้จริงคืออะไรนะคะนั้นจะต้องดูหลายๆสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจค่ะและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเวลาเราสังเกตนะคะก็พยายามขจัดความลำเอียงให้มากที่สุดนะคะดูสังเกตในสิ่งที่เห็นค่ะต่อมาค่ะสำหรับครูและผู้ดูแลเด็กนะคะที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กเล็กนะคะหรือว่าในสถานที่ต่างๆที่มันมีเด็กมากกว่า1คนที่มีเด็กจำนวนมากนะคะเวลาเราสังเกตต้องใช้การที่การสังเกตอย่างเป็นระบบเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเรามีเด็กเยอะนะคะถ้ามีขั้นตอนใหญ่ๆเนี่ยก็จะกล่าวได้ว่ามี4ขั้นคือ1วางแผนค่ะ2ทำการสังเกตและบันทึกข้อมูล3การจัดระบบและตีความข้อมูลแล้วก็4การนำผลไปใช้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันในทีละขั้นนะคะขั้นที่1เลยค่ะการวางแผนค่ะเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ค่ะก่อนที่เราจะสังเกตเด็กเราต้องมีคำถามเกี่ยวกับเด็กก่อนว่าเราอะค่ะอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กเช่นถ้าจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะอยากรู้อะไรล่ะเช่นเด็กมีลักษณะนิสัยยังไงมีจุดแข็งยังไงมีความสามารถยังไงมีพัฒนาการด้านร่างกายยังไงนี่คือคำถามที่เราตั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มด้วยคำถามก่อนเพราะว่ามันจะทำเหมือนคล้ายๆบอกตัวเองว่าถามตัวเองว่าเราอยากรู้อะไรนะคะจากนั้นค่ะมันก็จะมีจุดประทำให้จุดประสงค์ของการสังเกตแล้วก็เป้าหมายในการสังเกตเนี่ยชัดขึ้นทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องดูพฤติกรรมอะไรและดูเมื่อไหร่ยกตัวอย่างตะกี้นะคะเราบอกว่าสมมติเราอยากดูเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายโอ้มันก็กว้างเนาะมีทั้งการเรื่องการใช้กล้ามเนื้อใหญ่การใช้กล้ามเนื้อเล็กการประสานระหว่างมือและตานะคะดูเรื่องของสุขภาพอนามัยหรอหรือดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเห็นไหมคะมันกว้างทั้งเสร็จค่ะเราต้องทำตรงนี้ให้มันแคบลงนะคะทำเป้าหมายแคบลงนะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะดูเรื่องของสุขอนามัยเราอาจจะไปดูเรื่องของการล้างมือไปดูเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะคะว่าเด็กสามารถเข้าน้ำเองได้ไหมมีการเช็ด
นะคะ

ทำความสะอาดเองไหมนะคะทำได้ไหมรู้ไหมว่าต้องทำนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการเวลาและสถานการณ์ที่เราจะต้องกำหนดว่าเราจะดูเรื่องอะไรถ้าเราบอกว่าเราอยากจะดูเด็กในเรื่องของสุขอนามัยอยากจะดูซิว่าเด็กเขาล้างมือไหมหลังห้องน้ำฉะนั้นเสร็จเวลาที่เราดูค่ะก็ต้องไปดูเมื่อตอนที่เด็กเขาใช้ห้องน้ำนะคะเวลาหลังจากที่เราถ้าเป็นโรงเรียนเนาะเราก็จะปล่อยเด็กไปมีเวลาให้เด็กเข้าห้องน้ำเราก็ต้องมาสังเกตเด็กในตอนนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือค่ะเนื่องจากเรามีเด็กเยอะเนาะการสังเกตบางอย่างค่ะอาจจะไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายถ้าเราจะดูเรื่องเด็กล้างมือหรือเด็กไม่ล้างมือหรือเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการหลังจากขับถ่ายได้แล้วหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราจะดูเรื่องอื่นค่ะไม่ว่าจะเช่นเรื่องของภาษาพูดของเด็กตรงนี้อาจจะต้องมีตัวเครื่องมือช่วยเราในการบันทึกเสียงบันทึกนะคะหรือว่าเราจะดูพฤติกรรมเด็กเล่นเป็นกลุ่มตัวนี้ค่ะอาจจะต้องมีเรื่องของกล้องถ่ายรูปหรือบางอย่างเข้ามาช่วยเพื่อให้เราช่วยเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ดีขึ้นค่ะขั้นต่อมาค่ะเรื่องของการสังเกตและบันทึกข้อมูลค่ะนะคะเราจะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะสังเกตแล้วก็บันทึกในการสังเกตค่ะเราต้องเข้าใจลักษณะพฤติกรรมที่ควรสังเกตนะคะเราต้องรู้ก่อนถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างไปตะกี้นี่เนาะยกตัวอย่างเรื่องของกล้ามเนื้ พัฒนาการด้านร่างกายที่มันจะมีตัวขอบขายย่อยๆเยอะนะคะครูก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะดูเรื่องนี้เราต้องสังเกตพฤติกรรมอะไรนะคะเวลาเราอยู่ในห้องเรียนค่ะมันก็จะมีเด็กทำกิจกรรมมากมายเลยเราต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการสังเกตทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราจะสังเกตด้วยนะคะกำหนดระยะเวลาค่ะให้มันเหมาะสมนะคะกับการสังเกตแต่ละครั้งแล้วก็เช่นเดียวกันกับพ่อแม่ก็คือพฤติกรรมบางอย่างเด็กก็ไม่แสดงออกเราจึงจำเป็นต้องดูหลายๆสถานการณ์นะคะในเรื่องเดียวกันนะแต่ดูหลายสถานการณ์แล้วก็ดูหลายๆครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีการเว้นระยะการสังเกตเนี่ยให้มีช่วงเวลาเนี่ยใกล้เคียงกันเช่นเราดูเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติเราดูเรื่องของทักษะการเขียนของเด็กนะเราอาจจะดูเรื่องต้นเดือนพฤษภาคมอาจจะเว้นระยะสัก1เดือนนะคะแล้วก็ต้นเดือนต่อมาเราก็ดูอีกทิ้งระยะไว้1เดือนต้นเดือนต่อมาก็ดูให้ทิ้งช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วหลังจากและในเมื่อเราสังเกตแล้วนะคะเราต้องมีการบันทึกด้วยค่ะซึ่งมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ประกอบการสังเกตนะคะเครื่องมือก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆ1ค่ะแบบบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนานะคะ2แบบบันทึกข้อมูลที่เป็นเรื่องของความถี่นะคะหรือการที่มันต้องใช้การนับนะคะแล้วก็เป็น เครื่องมือนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องแบบสังเกตตามชนิดมาตรประมาณค่านะคะมีเยอะมากเลยแต่วันนี้จะขอยกตัวอย่างแค่สัก 2-3 แบบบันทึกนะคะเพื่อให้เราเห็นเป็นไอเดียนะคะมาดูแบบแรกค่ะแบบบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนาอันนี้นะคะชื่อของชื่อแบบบันทึกก็บอกเนาะว่ามันต้องมีการเล่าเรื่องค่ะอย่างอันนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่ามันจะมีตัวข้อมูลนะคะในยอดในส่วนแรกของกระดาษเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของวันที่เรื่องของเวลาเราสังเกตใครเขามีอายุเท่าไหร่ดูเวลาเราบันทึกในสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนในกิจกรรมอะไรนะคะส่วนในส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นตรงย่อหน้าที่2ก็จะเห็นตรงเป็นย่อหน้าในส่วนที่2นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าจะเป็นการบันทึกพฤติกรรมที่เด็กทำเด็กแสดงออกและส่วนย่อหน้าสุดท้ายก็จะเป็นความคิดเห็นที่ผู้สังเกตมีต่อพฤติกรรมที่พบเห็นนะคะอีกอันนึงค่ะจะเป็นเรื่องของแบบบันทึกระเบียบพฤติการอันนี้ก็จะคล้ายๆอันแรกนะคะแต่เราจะมีการมันจะเลือกพฤติกรรมที่เราต้องการสังเกตที่มันชัดขึ้นแต่สิ่งสำคัญของการบันทึกค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่แบ่งชัดเจนก็คือส่วนที่2กับ3นะคะเวลาเราบันทึกพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเราต้องบันทึกในสิ่งที่พบเห็นนะคะปราศจากการตีความค่ะการตีความหรือการคิดเห็นจะมาทำแยกออกมาจากข้อมูลที่เราพบนะคะอันนี้ก็คืออีกแบบนึงค่ะจะเห็นเลยค่ะว่า2แบบที่พูดไปเนี่ยถ้าเราต้องบันทึกเด็กเยอะๆเนาะมันจะใช้เวลานานมากและต้องใช้เวลาในการจดบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในห้องเรียนบางห้องเรียนที่มีเด็กเยอะๆเราอาจจะสามารถนำเรื่องแบบบันทึกแบบสั้นมาใช้ได้นะคะอย่างตัวอย่างก็คือเราก็กำหนดหัวข้อว่าเราสังเกตอะไรแล้วก็เขียนจดโน้ตไว้สั้นๆนะคะดังตัวอย่างที่เห็น
แบบสังเกตต่อมาค่ะแบบ

สังเกตพฤติกรรมชนิดการนับหรือแจกแจงความถี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสังเกตที่เหมือนกับมีการแทลลี่นะคะดูความถี่ค่ะอันนี้คือตารางมีส่วนร่วมบางทีอยู่ในห้องเรียนเราจะมีการจัดมุมถูกไหมคะเราอยากจะรู้ว่าเด็กคนนี้เขาใช้มุมใช้มุมมากน้อยแค่ไหนใช้มุมอะไรเยอะสนใจที่จะทำกิจกรรมอะไรตารางแบบมีส่วนการมีส่วนร่วมก็จะช่วยให้ครูมีข้อมูลตรงนี้ค่ะแล้วก็จะดูซิเด็กเข้าไปใช้ในมุมอะไรนะคะในตรงนี้ค่ะเราก็จะดูว่าแบบสังเกตนี้เนาะเราจะดูทุก15นาทีเพราะบางทีเด็กเขาจะมีการหมุนเวียนมุมนะคะอันนี้แบบสุ่มเหตุการณ์ค่ะอันนี้ก็คือเราก็จะมีการกำหนดระยะเวลาเช่นประมาณสัก5วันเราจะสังเกตในช่วงไหนนะคะแล้วเราก็จะนับพฤติกรรมอย่างเช่นในแบบบันทึกเนี้ยเราจะดูว่าเด็กคนนี้ค่ะเราทราบว่าเขามีปัญหาก้าวร้าวแต่เราอยากจะดูว่าไอ้คำว่าก้าวร้าวของเขาเนี่ยเขาทำเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะมีการสังเกตนะคะเพื่อให้เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาเนี่ยทำมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีประโยชน์มากเลยสมมติว่าเด็กคนนี้มีก้าวร้าวเนาะแรกๆเราอาจจะสังเกตพบว่าอุ้ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทำตั้ง12ครั้งแต่เมื่อเราใช้กิจกรรมแล้วหรือเราส่งเสริมเด็กให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมาสังเกตใหม่ปรากฏว่าพฤติกรรมนี้มีการลดน้อยลงเห็นไหมคะซึ่งเวลาเราเอาไปรายงานหรือพูดคุยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีการปรับปรุงพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแบบสุดประเภทสุดท้ายค่ะแบบสังเกตพฤติกรรมชนิดมาตรประมาณค่ะตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างเพราะมันจะเป็นและคล้ายๆว่ามีการให้ระดับนะคะแบ่งระดับตรงนี้ก็ทำได้หลายแบบเนาะอาจจะเป็นดีพอใช้น้อยนะคะหรืออาจจะเป็นละเอียดหน่อยก็คือมีดีมากดีพอใช้น้อยน้อยมากแล้วเราก็จะมีรายการที่เราต้องการจะสังเกตนะคะแล้วก็ประเมินว่าเด็กเขาทำในระดับไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าคำว่าดีมากของผู้สังเกตแต่ละคนก็อาจจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่ช่วยก็คือการที่ใช้เครื่องมือที่เป็นลักษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมแบบรูบิกที่จะมีความชัดเจนมากกว่านะคะก็จะมีการระบุไว้เลยว่าคำว่าระดับหนึ่งเนี่ยคือทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่นี้ก็จะบอกว่าระดับหนึ่งนะเรื่องนี้ดูเรื่องการเก็บของเล่นเนาะเก็บไม่ถูกเลยนะไม่ทำได้ด้วยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าพอเป็นระดับ2ค่ะทำได้นะเป็นส่วนใหญ่ด้วยแต่ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยเห็นไหมคะซึ่งถ้าเครื่องมือของเราเนี่ยมีความละเอียดแบบนี้ไม่ว่าผู้สังเกตจะเป็นครูคนที่1หรือครูคนที่2เราก็จะสามารถมีเกณฑ์ตัดสินที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะทำให้แบบสังเกตตัวเนี้ยมันสะท้อนพฤติกรรมที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนะคะจากแบบสังเกตทั้งหมดนะคะก็จะเห็นเลยว่าแบบสังเกตแต่ละประเภทนะคะมันจะเก็บข้อมูลได้ไม่เท่ากันมีจุดแข็งหรือจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างแบบสังเกตพวกที่เป็นแบบสังเกตแบบพฤติกรรมที่เป็นแบบรูบิกอย่างเงี้ยนะคะความยากอาจจะเป็นการกำหนดค่าของระดับแต่ละระดับนะคะแต่เวลาเราดูเนี่ยใช้เวลาเร็วซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมที่เป็นแบบสังเกตที่เป็นแบบบรรยายที่ไม่ได้มีรายการไม่ต้องมีการกำหนดค่าอะไรเห็นอะไรก็บันทึกแต่ความยากคือใช้เวลานะคะก็อยากจะให้เราเป็นข้อคิดเนาะว่าแบบสังเกตแต่ละอันเนี่ยมันมีจุดแข็งกับจุดอ่อนที่มันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นำมาสู่ในเรื่องของข้อคิดค่ะว่าถ้าเราจะเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละอันเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะแล้วก็เวลาเลือกเครื่องมือเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะสังเกตอะไรตั้งเป้าหมายไว้เพราะว่าเป้าหมายตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือเป็นตัวที่บอกว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนล่ะมันถึงจะเหมาะนะคะแล้วต้องพิจารณาด้วยว่าจะสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มจะเห็นเลยค่ะถ้าเราสังเกตเด็กเป็นกลุ่มเนี่ยการที่เราใช้แบบสังเกตที่เป็นบันทึกอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะคะและสุดท้ายค่ะครูต้องคำนึงถึงบริบทและความสะดวกของครูด้วยนะคะว่าครูอยู่ในบริบทไหนสังเกตเด็กในช่วงเวลาไหนและคุณครูสะดวกจะใช้เครื่องมือแบบไหนขั้นต่อมาค่ะคือการจัดระบบข้อมูลและการตีความข้อมูลค่ะเนื่องจากพอเราได้ข้อมูลมาเยอะแยะนะคะเราก็ต้องมีการจัดระบบนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ก้อนจัดเก็บและจัดการค่ะจัดเก็บก็คือเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมาแบ่งเก็บซึ่งทำได้หลายแบบอาจจะแบ่งตามช่วงเวลาก็ได้เป็นเดือนนะคะแบ่งตามพัฒนาการก็ได้หรือสามารถจะ

แบ่งตามพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาพฤติกรรมที่เด็กทำได้ตามเกณฑ์พัฒนาการแล้วเนี่ยแบ่งนี้ก็ได้หรือใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยก็ได้ค่ะส่วนการจัดการค่ะคือการที่เราเนี่ยอ่านทบทวนค่ะแล้วก็คัดเลือกข้อมูลอันไหนที่มันทับซ้อนกันก็เอาออกนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการทำโปรไฟล์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อสรุปให้เห็นภาพรวมของเด็กค่ะว่าเด็กค่ะมีลักษณะนิสัยยังไงมีความก้าวหน้ายังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำ3เดือนครั้งนะคะหรือทำเป็นทีละภาคเทอมก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีรูปแบบตายตัวต่อมาค่ะเราต้องนำข้อมูลมาตีความค่ะก่อนจะตีความต้องตรวจสอบก่อนเนาะข้อมูลมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนดูที่ความเพียงพอค่ะเป็นตัวแทนที่ดีของพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตไหมมันครอบคลุมไหมนะคะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยข้อมูลที่เอามามันสอดรับกันไหมมันสอดคล้องกันไหมแล้วก็เราเก็บข้อมูลมาได้สม่ำเสมอหรือเปล่านะคะจากนั้นค่ะในการตีความและสร้างความหมายเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ความก้าวหน้าของเด็กเนาะแล้วก็นำผลสมุดข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าเป็นโปรไฟล์การเรียนของเด็กรายบุคคลมาใช้ประกอบนะคะเวลาเราตีความเนี่ยมันควรสะท้อนเห็นแบบแผนพฤติกรรมต่างๆของเด็กนะคะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์พื้นอารมณ์ความสนใจความถนัดของเด็กแล้วก็มองอยากให้ตีความแล้วก็นำไปสู่เรื่องที่ว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือหรือสนับสนุนอย่างไรค่ะนะคะไม่ด่วนสรุปเนาะแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของบริบทของสังคมวัฒนธรรมด้วยแล้วก็นำมาเทียบกับพัฒนาการตามวัยนะคะไม่ใช่พัฒนาการของเพื่อนนะคะต่อมาค่ะขั้นสุดท้ายเลยก็คือนำข้อมูลจากการสังเกตไปใช้พ่อแม่ค่ะมันทำให้เรารู้จักนิสัยของเด็กเนาะและเราก็รู้จักความก้าวหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยว่าเด็กมีพฤติกรรมล่าช้าไหมนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานถ้าเราจะต้องนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดมีปัญหาเนาะผู้เชี่ยวชาญก็จะมีพฤติกรรมรับทราบพฤติกรรมของเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็กค่ะอย่างที่บอกไปใช้ในการประเมินค่ะและทำให้เรารู้จักเด็กนะคะนำไปใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเราสามารถนำข้อมูลนี้ไปสื่อสารแลกเปลี่ยนนะคะรายงานให้กับพ่อแม่ผู้เกี่ยวข้องนะคะนำไปตัดสินใจในการจับประสบการณ์การเรียนรู้นะคะใช้ในการไตร่ตรองและสุดท้ายค่ะใช้ประกอบการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าเลยค่ะในเรื่องนี้เรื่องการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากนะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วค่ะก็คิดว่าสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะหรือจะเป็นทั้งหรือจะเป็นครูนะคะผู้ดูแลเด็กเล็กหรือบุคคลบุคลากรอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยค่ะ

0: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสท.จบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
1: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel
4: วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีเป็นระยะที่เหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทย

มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่นำไปสู่การท้าทายต่อประชาธิปไตยนะครับอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจด้วยกันนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นด้วยการอธิบายก่อนว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกซึ่งประเทศนะครับในโลกเนี่ยนะครับมีสภาวะของความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับก็จะมีความเป็นรัฐชาตินะครับซึ่งให้ความสนใจหรือความสำคัญอย่างมากนะครับกับเรื่องของขอบเขตดินแดนนะครับภายใต้ดินแดนนะครับเรื่องของรัฐเนี่ยนะครับรัฐให้ความสำคัญกับดินแดนโดยไม่ได้ดูว่าภายใต้ขอบเขตของดินแดนตรงนั้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของทั้งเชื้อชาตินะครับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็การนับถือศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนต่างที่อยู่ในดินแดนเนี่ยนะครับมีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะครับในหลายประเทศเนี่ยนะครับเราจะเห็นกระบวนการในการสร้างชาตินะครับซึ่งก็นำไปสู่ความพยายามในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็ความพยายามในการทำให้เกิดความผสมกลมกลืนนะครับซึ่งในความพยายามในการสร้างให้เกิดความผสมกลมกลืนเนี่ยนะครับก็อาจจะนำไปสู่ปัญหานะครับการต่อต้านนะครับและในบางกรณีเนี่ยก็กลายเป็นที่มานะครับของความรุนแรงทางการเมืองนะครับเราจะพบว่านะครับในช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการปิดบังนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงนะครับมันสกัดกั้นนะครับการที่เราจะเห็นนะครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอสงครามเย็นมันสิ้นสุดลงไปนะครับสิ่งที่เราพบก็คือนะครับสภาวะของการเปิดนะครับของสังคมหลายๆสังคมนะครับที่เราทำให้เราเห็นความหลากหลายทางสังคมนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นสภาวะของการที่ความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยนะครับเกิดการปะทะกันระหว่างนะครับตัววัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งทำให้เกิดเป็นปัญหานะครับแล้วก็เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับที่ทำให้เกิดการขยายสิทธิ์ของพลเมืองนะครับแล้วก็นำไปสู่การท้าทายนะครับกับประชาธิปไตยนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆประเทศที่ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับสิ้นสุดลงไปนะครับแม้แต่ในประเทศที่เราถือว่าเป็นประเทศต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับประเด็นในเรื่องของเชื้อชาติก็ดีนะครับประเด็นในเรื่องของตัวสีผิวนะครับก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับและยิ่งเมื่อเกิดนะครับการ9/11นะครับยิ่งเป็นตัวทำให้เกิดการอะไรฮะเป็นปัจจัยที่มันซ้ำเติมนะครับแล้วก็ทำให้ตัวความขัดแย้งนะครับที่เป็นผลมาจากเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ไปตอกย้ำความเชื่อนะครับตามแนวทางของงานเขียนนะครับของนักรัฐศาสตร์นะครับอย่างซามวนฮังติงตันนะครับในงานที่ชื่อว่า The Clash of Civilization นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกหวาดกลัวนะครับต่อกลุ่มพวกมุสลิมนะครับสุดโต่งนะครับว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุขนะครับเราจะพบว่านะครับนักรัฐศาสตร์นะครับอย่างฮังติงตันก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ฟรานซิสฟุกุยาม่าก็ดีเนี่ยนะครับเห็นว่าโลกในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับแนวคิดอย่างเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเสรีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทุนนิยมเนี่ยนะครับกลายเป็นอุดมการณ์หลักของโลกนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความพยายามนะครับในการผลักดันอุดมการณ์หลักเหล่านี้เนี่ยนะครับในประเทศนอกโลกตะวันตกเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับแล้วเราก็จะพบว่าในหลายประเทศนะครับประเด็นเรื่องของนะครับเรื่องของความพยายามในการผลักดันให้ไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะสร้างให้เกิดปัญหานะครับความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมซึ่งมีความหลากหลายนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของการนับถือศาสนานะครับในงานของท่านอาจารย์ประดิษฐ์นะครับในหน่วยที่7เนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญกับประเด็นที่สำคัญอยู่3เรื่องนะครับประเด็นเรื่องแรกนะครับที่อยู่ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่เราให้ความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเพศ
ะครับหรือเรื่องของตัวเจนเดอร์นะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเชื้อชาตินะครับหรือว่า ethnicity แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของตัวศาสนานะครับหรือตัว religion นะครับอันนี้จะเป็น3เรื่องนะครับที่เราเลือกที่จะนะครับหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย3เรื่องนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาอย่างไรนะครับประเด็นหนึ่งที่นะครับสำคัญนะครับที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาธิปไตยนะครับกับความหลากหลายนะครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันมีประเด็นหลักๆอยู่สัก2ประเด็นนะครับที่คิดว่าอยากจะหยิบขึ้นมาพูดคุยกับนักศึกษานะครับ

สำคัญนะครับในการคัดเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการเมืองของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านะครับในประเทศซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหานะครับเมื่อการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับการแบ่งคนออกมาเป็นกลุ่มต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะพบว่าในสังคมที่มันมีคนแบ่งออกมาเป็นหลายเชื้อชาติเนี่ยนะครับการเลือกตั้งนะครับมันเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับหลักการเรื่องของเสียงข้างมากนะครับแล้วก็เราจะพบว่าในสังคมซึ่งมันมีการแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเนี่ยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นขนาดกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดย่อยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถแข่งขันนะครับผ่านการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับมีการเลือกตั้งนะครับและชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้นในกรณีที่นะครับกลุ่มนั้นๆเนี่ยนะครับหรือพรรคการเมืองที่นะครับเป็นพรรคการเมืองที่อาศัยฐานเสียงของกลุ่มนั้นๆเนี่ยทำการจัดสรรทรัพยากรนะครับที่มันมีลักษณะที่อคตินะครับแล้วก็ให้ประโยชน์นะครับกับกลุ่มเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอื่นๆเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้ามาแชร์นะครับการจัดสรรทรัพยากรตรงนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆทั้งหลายที่พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะครับจากกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะตัดสินใจนะครับที่จะเลือกวิธีการอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนะครับในการแย่งชิงอำนาจเพื่อที่จะได้สามารถเข้าไปจัดสรรนะครับตัวทรัพยากรนะครับที่มีอยู่ได้อย่างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประการแรกนะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ได้พูดถึงประชาธิปไตยเฉยๆนะครับแต่เรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยที่มีองค์ประกอบของเสรีนิยมนะครับแต่เวลาเราพูดถึงเสรีนิยมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่านะครับเสรีนิยมเนี่ยมันมีทั้งเป็นเสรีนิยมแบบดั้งเดิมนะครับหรือว่า classical liberalism กับเสรีนิยมแบบใหม่นะครับหรือว่า modern liberalism นะครับตัว classical liberalism เนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดบทบาทของรัฐนะครับว่ารัฐที่ดีเนี่ยนะครับควรจะมีบทบาทน้อยที่สุดนะครับและบทบาทของรัฐเนี่ยควรจะถูกลดลงไปเหลือเพียงแค่การดูแลเรื่องของความเรียบร้อยนะครับของประชาชนนะครับและสังคมนะครับในขณะที่modern liberalism เนี่ยนะครับหรือเสรีนิยมแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐที่มากขึ้นนะครับมองว่ารัฐเนี่ยนะครับควรจะต้องมีบทบาทนะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะครับหรือความไม่เสมอภาคนะครับซึ่งไอแนวคิดเรื่องของการที่ให้รัฐเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปแก้ไขนะครับเรื่องของความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคเนี่ยมันนำไปสู่นะครับแนวคิดเรื่องของการปกป้องนะครับสิทธิและก็วัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยนะครับรวมถึงการให้สิทธิพิเศษนะครับบางประการนะครับกับคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับหรือเป็นพวกที่เป็นวัฒนธรรมย่อยนะครับลักษณะของการให้การชดเชยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่จะไปช่วยลดทอนนะครับการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นข้อถกเถียงกันนะครับในสองกลุ่มนะครับแต่เราจะพบว่าไอแนวคิดนะครับในเรื่องของเสรีนิยมแบบใหม่เนี่ยนะครับมันก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าการที่นะครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับการชดเชยเป็นการเฉพาะนะครับตัวอย่างเช่นการกำหนดโควต้านะครับตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับที่เป็นเพศหญิงเนี่ยนะครับให้มีสัดส่วนนะครับฟิกซ์ตายตัวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะครับหรือความไม่เสมอภาคทางเพศเนี่ยมันเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของglobalization หรือว่าโลกาภิวัตน์นะครับเพราะว่าโลกเราเนี่ยนะครับก็เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์นะครับโลกาภิวัตน์เนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกซึ่ง
พรมแดนทางธรรมชาติยังมีอยู่นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับโลกมันเปิดถึงกันมากนะครับโลกถูกเปรียบว่ามีลักษณะที่ไร้พรมแดนนะครับ

ภาวะที่เกิดขึ้นในยุค globalization เนี่ยก็คือการย้ายถิ่นฐานนะครับของที่เป็นผู้ลี้ภัยนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการย้ายนะครับถิ่นฐานจากที่1ไปอย่างอีกที่1เนี่ยเพื่อการประกอบอาชีพนะครับที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันทำได้ง่ายนะครับซึ่งการย้ายถิ่นฐานเนี่ยนะครับหรือการอพยพเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดความหลากหลายนะครับของวัฒนธรรมนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศปลายทางนะครับซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็สร้างปัญหานะครับให้กับประเทศปลายทางนะครับแล้วก็ทำให้เกิดนะครับเป็นความรู้สึกต่อต้านนะครับที่อาจจะมีต่อนะครับตัววัฒนธรรมนะครับใหม่ๆที่มันกระจายเข้าไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวโลกาภิวัตน์เองเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดนะครับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีจำพวกอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียก็ดีเนี่ยนะครับมันมีทั้งนะครับผลบวกแล้วก็ผลลบนะครับในเชิงผลบวกแน่นอนล่ะนะครับเรามักจะมองว่านะครับการพัฒนาตัวของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการกระจายความเชื่อนะครับทางด้านประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อย่างที่เราผ่านมานะครับเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตเองเนี่ยนะครับหรือโซเชียลมีเดียเองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยนะครับในการฟาซิลิเทตนะครับขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอียิปต์นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของนะครับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแต่ในทางกลับกันนะครับเราจะพบว่าอินเทอร์เน็ตเองหรือโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือนะครับของการเป็นช่องทางนะครับในการใช้ในการข่มขู่นะครับคุกคามหรือว่าการดูหมิ่นนะครับทางเชื้อชาตินะครับหรือว่าการดูหมิ่นนะครับคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเกิดสภาวะของการบูลลี่นะครับในทางไซเบอร์นะครับอันนั้นเป็นอาจจะเป็นผลลบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากไอ้ตัวของการพัฒนานะครับของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตัวโลกาภิวัตน์นะครับต่อมานะครับเราลองมาดูว่าแล้วถ้าเรานะครับลองมาโฟกัสกันที่นะครับประเด็นหลักๆ3ประเด็นที่ผมได้เกริ่นในช่วงต้นนะครับก็คือเรื่องเพศนะครับเรื่องเชื้อชาตินะครับแล้วก็เรื่องศาสนาแล้วเนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับในเรื่องเพศเองเนี่ยนะครับแน่นอนล่ะนะครับมีการพูดถึงเรื่องของความไม่เสมอภาคทางเพศเนี่ยมาอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ความไม่เสมอภาคทางเพศเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่สังคมเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้ระบอบที่เราเรียกว่าระบอบปิตาธิปไตยนะครับหรือแพทริอาร์คีนะครับซึ่งทำให้นะครับ เกิดความไม่เสมอภาคกันระหว่างชายกับหญิงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นขบวนการเคลื่อนไหวนะครับของพวกเฟมินิสต์ที่นะครับพยายามผลักดันให้เกิดการสร้างความเสมอภาคนะครับทางเพศขึ้นมานะครับแม้ว่าในหลายประเทศเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่แน่นอนละนะครับว่าปัญหาเรื่องของนะครับความไม่เสมอภาคทางเพศนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้โครงสร้างนะครับแบบปิตาธิปไตยที่ยังไม่ได้มีการปรับตัวโครงสร้างทั้งหมดนะครับแน่นอนละไอ้เรื่องของ อคติทางเพศนะครับหรือตัว gender bias เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งซึ่งยังคงมีอยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศนะครับก็คือเรื่องของhomosexuality นะครับหรือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของคนเพศเดียวกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าในช่วงนะครับ2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นนะครับการเติบโตของขบวนการเคลื่อนไหวนะครับของพวกHomosexuality เนี่ยในหลายประเทศนะครับแล้วก็เราเห็นการผลักดันนะครับที่ถ้านักศึกษาได้ติดตามนะครับข่าวนะครับในช่วงไม่นานนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพบว่าในหลายประเทศนะครับรวมทั้งในประเทศที่ใกล้เคียง ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยนะครับอย่างไต้หวันเองเนี่ยมีการยอมรับนะครับสิทธิของนะครับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพบว่านะครับสภาวะของการรักเพศเดียวกันนะครับหรือ homosexuality เนี่ยในหลายๆสังคมนะครับก็ยังนะครับให้การต่อต้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเทศตะวันออกกลางนะครับหรือในสังคมที่มีการนับถือศาสนาอิสลามนะครับความสัมพันธ์แบบ homosexuality เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราเห็นการเรียกร้องนะครับของกลุ่มต่างๆนะครับทั้งกลุ่มผู้หญิงก็ดีนะครับกลุ่ม homosexuality ก็ดีเนี่ยนะครับที่ก็อาจจะนำไปสู่การท้าทายนะครับ

0: กับไอ้ตัวประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นนะครับการเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าในที่สุดแล้วมันอาจจะนำมาซึ่งการนะครับสร้างสัดส่วนนะครับหรือว่าการชดเชยนะครับกับสัดส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของนะครับตัวแทนทางการเมืองของผู้หญิงเนี่ยในสภานะครับซึ่งไอการกำหนดสัดส่วนนะครับหรือการทำระบบโควต้าเนี่ยนะครับมันนำมาสู่การตั้งคำถามนะครับว่ามันเป็นไปตามนะครับคันลองของความเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันมีการให้สิทธิพิเศษนะครับหรือการให้ตัว privilege เนี่ยกับกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเป็นการเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามนะครับขึ้นมากับความพยายามนะครับในการจัดการกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับในประเด็นที่สองนะครับก็คือเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในก็ประเด็นของเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับผมก็มีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านะครับในทุกๆประเทศในทุกๆสังคมเนี่ยนะครับเราจะเห็นความแตกต่างหลากหลายนะครับของคนที่มีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งคนพวกนี้ก็จะมีนะครับพื้นฐานในเรื่องของการสืบสายนะครับมาจากบรรพบุรุษที่แตกต่างกันนะครับมีภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาษาที่ใช้นะครับในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันนะครับมีตัววัฒนธรรมและก็ประเพณีที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนละไอ้ความแตกต่างตรงนี้มันอาจจะมีที่มาที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละสังคมเพราะว่าในบางสังคมนะครับเช่นในประเทศที่มีการตั้งถิ่นฐานใหม่นะครับเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเราจะเห็นว่ามีพวกคนยุโรปใช่ไหมครับที่เป็นพวกคนผิวขาวนะครับที่อพยพนะครับเข้าไปเพื่อตั้งถิ่นฐานพวกนี้ก็จะมีการนำเอาตัววัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยนะครับเฉพาะติดตัวเข้าไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในสังคมเหล่านั้นก็จะมีนะครับคนพื้นเมืองนะครับซึ่งก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะนะครับก็จะทำให้เกิดสภาวะนะครับของตัววัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วเราจะเห็นว่านะครับตัววัฒนธรรมก็จะมีวัฒนธรรมหนึ่งนะครับที่กลายเป็นวัฒนธรรมเด่นหรือวัฒนธรรมหลักนะครับที่จะครอบงำนะครับวัฒนธรรมอื่นแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมอื่นเนี่ยนะครับหรือวัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีนะครับคุณค่าที่ต่ำกว่านะครับในกรณีบางกรณีเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันมีประเทศที่นะครับมีการเจ้าอาณานิคมเนี่ยเข้าไปปกครองนะครับเราก็จะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของนะครับประเทศเจ้าอาณานิคมนะครับเช่นพวกยุโรปนะครับกับวัฒนธรรมที่เป็นของประชากรนะครับที่อยู่ภายใต้อาณานิคมนั้นๆนะครับกับประเทศซึ่งไม่เคยเป็นอาณานิคมเลยนะครับอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับคืออย่างประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมเลยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในประเทศที่ไม่เป็นไม่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมอย่างไทยเองเนี่ยนะครับเราก็มีคนกลุ่มน้อยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันนะครับให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนนะครับของตัววัฒนธรรมนะครับและพยายามทำให้คนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับต้องมีการปรับตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมหลักนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการกดทับนะครับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นต่อต้านนะครับหรือการต่อต้านที่เกิดขึ้นนะครับเช่นที่เราเห็นนะครับในปัญหาที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตรงนี้ประเด็นตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็ดีนะครับฉบับปี2550ก็ดีเนี่ยเริ่มกลับมาให้ความสำคัญนะครับแล้วก็การยอมรับกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้นนะครับแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของเชื้อชาตินะครับก็สามารถที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้นะครับสิ่งที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอย่างสภาวะที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชานะครับในช่วงภายใต้ระบอบเขมรแดงนะครับเราเห็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับของคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับหรือว่า อย่างในช่วงนะครับในช่วงไม่นานมานี้นะครับเราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศรวันดานะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะครับกับคนกลุ่มน้อยนะครับที่เราเรียกว่าพวกโรฮิงญานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปัญหานะครับการไม่ยอมรับนะครับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติซึ่งอาจจะนำมาซึ่งปัญหานะครับในเรื่องของความรุนแรงทางการเมืองนะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับของพวกชนกลุ่มน้อยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของนะครับความเป็นตัวแทนทางการเมืองนะครับซึ่งชนกลุ่มน้อยเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่มีตัวแทนนะครับที่จะมาเป็นปากเสียงนะครับในทางการเมืองได้เนี่ยนะครับก็ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านก็คือนะครับการที่นะครับคนกลุ่มน้อยตัดสินใจที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็ ไม่ยอมรับนะครับอำนาจของรัฐบาลกลางนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหานะครับที่รุนแรงนะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับประเด็นในเรื่องของเชื้อชาติเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าในหลายสังคมเนี่ยนะครับคนกลุ่มน้อยต้องการการปกครองตนเองนะครับซึ่งประเด็นเนี่ยนะครับต้องบอกว่าท้าทายกับเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยมากนะครับเพราะว่าท่านนักศึกษานะครับกลับไปดูนะครับในหน่วยที่4นะครับที่ท่านอาจารย์นิธิได้บรรยายไปแล้วเนี่ยนะครับนักรัฐศาสตร์อย่างลัสตาวนะครับได้อธิบายเอาไว้ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจะเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับลัสตาวบอกว่ามันไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเรควิซิตนะครับไม่จำเป็นต้องมีนะครับไอความจำเป็นพื้นฐานนะครับทางสังคมนะครับเพราะว่าถ้าจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเรควิซิตเนี่ยนะครับมีอยู่แค่ประการเดียวนะครับก็คือnational unity ก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะในเรื่องของนะครับความแตกต่างนะครับทางด้านชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการไม่ยอมรับนะครับความหลากหลายเนี่ยแล้วทำให้การกลุ่มที่มีความหลากหลายเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่นำไปสู่นะครับการเรียกร้องการปกครองตนเองซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับมาสู่ประเด็นนะครับอย่างที่ลัสซาวได้นะครับ เคยยกประเด็นนี้เอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นปัญหาที่นะครับขัดขวางนะครับเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายแล้วก็คือประเด็นเรื่องของศาสนานะครับในส่วนของตัวศาสนาเองเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในประเทศซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็น secular state นะครับความเป็น secular state ก็คือความเป็นรัฐคารวาสนะครับก็คือรัฐซึ่งนะครับมีการแยกศาสนานะครับออกจากการเมืองนะครับภายใต้ secular state นะครับรัฐนั้นต้องไม่ให้การสนับสนุนนะครับตัวศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยเป็นการเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีของไทยเองเนี่ยนะครับก็มีการห้ามนะครับนักบวชนะครับในพุทธศาสนาไปลงคะแนนเสียงนะครับหรือว่าอย่างศาสนาคริสต์เองเนี่ยนะครับนักบวชที่เป็นศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่สามารถสวมเครื่องแบบนะครับในการไปลงคะแนนเสียงได้นะครับแต่ว่าเราก็จะพบว่าในบางประเทศนะครับตัวศาสนาเนี่ยนะครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยอย่างแยกไม่ออกแม้แต่ในประเทศซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเองนะครับอย่างประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับบทบาทของศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนะครับก็เข้าไปมีบทบาทนะครับในตัวการเมืองอย่างมากนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านะครับในกรณีของตัวศาสนาเองเนี่ยในบางประเทศนะครับอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับพระนะครับในเมียนมาเนี่ยนะครับมีบทบาทในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับพระนะครับมีบทบาทในการเรียกร้องนะครับมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเพื่อต่อต้านรัฐบาลแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่านะครับถ้าเราจะหยิบไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่2ที่เราได้พูดคุยไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของเมียนมาเองเนี่ยนะครับจะมีพระที่มีลักษณะเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งพระอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะมีลักษณะที่มีทัศนะนะครับที่ต่อต้านแล้วก็ไม่ยอมรับความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนานะครับเราเห็นนะครับพระที่ออกมาต่อต้านนะครับชาวโรฮิงญานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราเห็นบทบาทของนะครับพระในการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบทบาทบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็ก้าวไปไกลถึงนะครับในประเด็นที่ว่าด้วยเรื่องของชาติพันธุ์ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นซึ่งนะครับอย่างประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากก็คือประเด็นเรื่องของนะครับพวกแนวคิดนะครับมุสลิมแบบสุดโต่งนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องนะครับกับแนวความคิดของนักรัฐศาสตร์อย่างฮันติงตันนะครับอย่างที่ได้อธิบายไว้ในต่อช่วงต้นแล้วนะครับว่าแนวคิดนะครับมันมีความหวาดกลัวในเรื่องของนะครับการปะทะกันนะครับระหว่างอารยธรรมแล้วก็ ตัวศาสนาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ศาสนาคริสต์นะครับซึ่งอันนี้มันน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของนะครับชาติพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในอย่างในยุโรปเองเนี่ยนะครับเราจะเห็นคนที่อพยพเข้ามานะครับในยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนีเนี่ยนะครับเป็นคนที่มาจากแอฟริกานะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหนีมาจากสงครามนะครับในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกนี้เป็นพวกมุสลิมนะครับที่มีการนำเอาตัววัฒนธรรมนะครับแบบอิสลามเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มันเกิดเป็นสภาวะของความแปลกแยกนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วมันก็เกิดเป็นสภาวะของความเริ่มจะมีนะครับสภาวะของการต่อต้านนะครับกลุ่มมุสลิมนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับประชาธิปไตยนะครับในตะวันตกนะครับแนวความคิดนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับความหวาดกลัวที่มีต่อศาสนานะครับที่แตกต่างกันโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันทำให้กลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักการเมืองฝ่ายขวานะครับได้รับการสนับสนุนนะครับในทางการเมืองมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการตั้งประเด็นคำถามนะครับว่าการขึ้นมามีอำนาจนะครับของนักการเมืองฝ่ายขวาเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อตัวประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูนะครับในเรื่องของการวัดความเป็นประชาธิปไตยหรือการวัดคุณภาพประชาธิปไตยเนี่ยว่าเมื่อนักการเมืองอนุรักษ์นิยมอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเราจะพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศนะครับที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับของโลกเนี่ยนะครับมีคะแนนนะครับของคุณภาพประชาธิปไตยเนี่ยลดต่ำลงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่านะครับถ้าสภาวะนะครับของทั้งเรื่องของชาติพันธุ์ก็ดีเนี่ยนะครับแล้วเรื่องของศาสนาก็ดีเนี่ยนะครับเมื่อนะครับมันส่งผลนะครับต่อการเปลี่ยนมันส่งผลนะครับที่มันเกิดการนะครับเข้ามาของพวกผู้อพยพมากขึ้นนะครับมันจะส่งผลอย่างไรนะครับต่อตัวประชาธิปไตยนะครับที่จะเกิดขึ้นในยุโรปนะครับแล้วก็ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศอื่นๆนะครับทั่วโลกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับหลักๆนะครับของในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของมิตินะครับทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่มีผลต่อตัวการท้าทายประชาธิปไตยนะครับ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์แขนงวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac

0: ต่อไปนะครับเราก็จะไปสู่หน่วยที่9นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องจากนะครับการบรรยายในครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็การบรรยายใน2หน่วยก่อนหน้านี้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกแล้วว่าแม้ว่าเราจะมีการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่านะครับประเทศที่มีการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องประสบความสำเร็จในการดำรงรักษานะครับตัวระบอบประชาธิปไตยไว้นะครับตลอดไปนะครับประเทศพวกนี้ก็มีความอาจจะต้องหลายประเทศนะครับก็จะประสบกับปัญหาเรื่องของนะครับการถดถอยของตัวประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่การปกครองในระบอบที่เราเรียกว่าเป็นระบอบผสมนะครับอันนี้ก็นะครับจะขอเชิญท่านอาจารย์ศิวพลนะครับช่วยบรรยายในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์มากนะครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็นักศึกษาทุกท่านนะครับในส่วนของผมเองรับผิดชอบในการเขียนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบรรยายในส่วนนี้ให้กับทุกท่านนะครับคือเรื่องของบทการถดถอยของประชาธิปไตยและระบอบการปกครองแบบผสมนะครับคือพูดง่ายๆว่าโดยพื้นฐานของหน่วยผมเนี่ยมันจะเป็นหน่วยที่เป็นการพูดถึงมุมกลับของการพัฒนาประชาธิปไตยหรือคำว่า democratization นะครับและเป็นการตั้งคำถามถึงองค์ความรู้ที่มีมาตั้งแต่บทที่1หน่วยที่1ถึงหน่วยที่8ว่าตกลงแล้วเนี่ยประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นกระบวนการการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยรวมทั้งแนวคิดที่เรียกว่าการตั้งมั่นหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันยังสามารถอธิบายโลกในยุคศตวรรษที่21ได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงว่าในหน่วยของผมเนี่ยมีสาระสำคัญยังไงใน3ส่วนเนี่ยนะครับก็ต้องพูดถึงปรากฏการณ์สำคัญก่อนว่าเวลาที่เราอ่านในบทนี้มันเนี่ยหนังสือเล่มนี้มาทั้งหมดเนี่ยจะพบได้อยู่ชื่อนึงซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์คนสำคัญของวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั่นก็คือซามูเอลฮันติงตันนะครับซึ่งท่านได้เสนอความคิดว่าในเรื่องของคลื่นลูกที่3ของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยนะครับและก็ท่านก็มองปรากฏการณ์นี้ไว้ในคำนำของท่านที่ผมได้ยกมาในหน่วยก็คือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นนะครับทศวรรษ1990เนี่ยที่ว่าหลายๆประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากระบอบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนี่ว่าเป็นการพัฒนาทางการเมืองระดับโลกที่สำคัญที่สุดในปลายศตวรรษที่20นะครับข้อความนี้น่าสนใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะหลายประเทศในโลกนะครับถ้าเกิดท่านไปเปิดใน Google ดูท่านจะพบว่าก่อนหน้าปี1990เนี่ยหลายประเทศในโลกมิได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันหลังปี1990เป็นต้นมาประชาธิปไตยในโลกได้เกิดขึ้นนะครับจนเราเรียกประเทศพวกนี้ว่า New Democracy นะฮะมีประชาธิปไตยเกิดใหม่เยอะมากเป็นร้อยกว่าประเทศเลยจนพูดง่ายๆว่าถ้ากางแผนที่ดูแล้วในโลกเนี่ยจะพบได้เลยว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไปครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของโลกแล้วแต่การเกิดคำถามตั้งสำคัญขึ้นที่ว่าแล้วตกลงประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นจริงๆนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพมันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่เราจะวัดแต่เพียงการเลือกตั้งได้หรือเปล่านะครับหรือแม้แต่ในบางพื้นที่ของโลกนะครับถ้ามองว่าในส่วนที่ฮันติงตันได้พูดว่าทศวรรษ1990เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะและเป็นลักษณะสำคัญของคลื่นลูกที่3นะครับในหนังสืออีกเล่มสำคัญหนึ่งของโลกนะครับณเวลานี้คือโจชัวเคอร์ลินซิกเนี่ยได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นลูกที่4ของประชาธิปไตยได้ซ้ำไปว่าปรากฏการณ์รอบนี้เนี่ยมันขยายตัวมาครอบคลุมเกือบทั้งโลกมันไปยังพื้นที่ที่ประชาธิปไตยในคลื่นลูกที่3มันไปไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางแอฟริกาเอ่ยนะฮะหรือพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในคลื่นลูกที่3นะครับแต่ก็มีการตั้งคำถามอีกว่าประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาใหม่ในณเวลานั้นเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นประชาธิปไตยที่มันเกิดการเปลี่ยนผ่านหรือตั้งมั่นหรือไม่หรือขณะเดียวกันทำไมประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยมันยังคงกลิ่นอายความเป็นเผด็จการอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของการเขียนในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งนักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะพบเลยว่าในหน่วยที่9เนี่ยผมได้แบ่งประเด็นสำคัญออกเป็นอยู่3หัวข้อนะครับก็คือหัวข้อ9.1 เนี่ยเป็นการถดถอยของประชาธิปไตยอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการพูดถึงระบอบการปกครองแบบผสมซึ่งหัวข้อที่ผมพูดไป2หัวข้อเนี่ยถือว่าเป็นใจความสำคัญของหน่วยที่9ที่ทุกท่านจะต้องให้ความสนใจและอ่านอย่างละเอียดนะครับแต่ก็เราจะมาดูเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยกันนะครับในการที่เราจะช่วยท่านในการอ่านบทนี้ด้วยส่วนหัวข้อ 9.3 เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงแนวโน้มว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยในโลกเราเนี่ยมันถดถอยหรือไม่มันเกิดวิกฤตขนาดไหนและวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทางแก้ไขได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะนำไปสู่ประเด็นสำคัญเนี่ยก็จะขอพูดรวมๆเป็นภาพกว้างก่อนนะครับว่าในหน่วยที่9เนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างในส่วนที่เป็น 9.1 นะครับหรือเรื่องของการถดถอยของประชาธิปไตยเนี่ยผมมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นก็คือว่าเป็นการพูดถึงว่าณปัจจุบันเนี้ย นักวิชาการทางรัฐศาสตร์เอ่ยหรือสื่อมวลชนได้เริ่มตั้งคำถามกับประชาธิปไตยในโลกว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยในโลกกำลังเกิดสภาวะเสื่อมถอยนะฮะถดถอยหรือมีการroll back หมุนตัวเองกลับไปหรือขณะเดียวกันเนี่ยมันล่มสลายหรือเปล่าซึ่งเวลาถ้าเราพิจารณาคำว่าล่มสลายนะครับหรือคำว่า break down ในภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้คือการสูญสิ้นความเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับจุดจบง่ายๆก็คือการเอากองทัพออกมาจัดการการเมืองแล้วก็ล้มกระดานกันไปนะครับอันนี้มองในแง่ปรากฏการณ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตไว้เยอะว่าตกลงแล้วมันกำลังเกิดวิกฤตหรือไม่หรืออย่างไรนะครับในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการถามท้านะฮะองค์ความรู้ว่าได้การเปลี่ยนผ่านหรือที่เราเรียกว่า transitology นะครับกับองค์ความรู้ว่าได้เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยว่าตกลงแล้วยังสามารถอธิบายการเมืองในโลกปัจจุบันได้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยมันจะเป็นประเด็นสืบเนื่องนะครับว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันบางประเทศจะยังมีการเลือกตั้งแต่ทำไมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นจริงฮะแต่มันไม่ยุติธรรมทำไมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังมีการข่มขู่คุกคามยังมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังมีการปิดกั้นสื่อขณะเดียวกันก็ใช้อำนาจในการที่ทำลายนะฮะหรือสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามที่คุณคิดว่านี่แน่นอนละเป็นคู่แข่งของฉันในอนาคตแน่นอนจะก้าวขึ้น

นะครับซึ่งการปกครองแบบนี้เนี่ยในโลกนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เริ่มให้ความสนใจว่าทำไมมันอยู่ร่วมกันได้ในหัวข้อ 9.2 ก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยของไฮบริดรีจิมนะครับก็ต้องบอกทุกท่านไว้นิดหนึ่งว่าเวลาเราเจอคำนี้ในหนังสือต่างๆเนี่ยจะมีการแปลไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแปลว่าระบอบการปกครองแบบผสมระบอบผสมนะฮะหรือระบอบพันทางนะฮะหรือบางเล่มที่ผมเคยเจอนี่อาจจะเป็นระบอบที่เรียกว่าหัวมังกรท้ายมังกรซึ่งไอ้ตัวนี้อาจจะฟังดูพิลึกนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็จะขอเรียกรวมๆว่าไฮบริดรีจิมนะครับซึ่งตรงนี้เราขอแปลเป็นภาษาไทยในหน่วยของมสทว่าเป็นระบอบการปกครองแบบผสมนะครับก็คือมันมีที่มาอย่างไรมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับมันมีรูปแบบยังไงและการทำงานแบบไหนมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทในโลกโดยเฉพาะในหน่วย 9.2 เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้อ่านนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันอย่างลึกซึ้งเลยคือแนวความคิดการปกครองแบบผสมที่เราเรียกว่าเป็นการปกครองระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขันนะครับ competitive authoritarianism ซึ่งนักคิดทั้งสองท่านตรงนี้นะฮะไฮไลท์ไว้เลยขีดเส้นใต้ไว้เลยนั่นคือตัวของสตีเวนเลเวสกี้กับลูเคนเวย์นะครับสองนักวิชาการยุคปัจจุบันที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วบอกว่าหลังยุคสงครามยิ่งเป็นต้นมาระบอบการปกครองหลายประเทศในโลกถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแต่มันเข้าข่ายตรงนี้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะมาดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรซึ่งตอนนี้ผมจะขอให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับส่วนหัวข้อที่3นะครับอันนี้ถ้ามีเวลาอาจจะต้องขอขยายความสักนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการผมถือว่าในหัวข้อนี้ผมเขียนมาเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแนวโน้มของการถดถอยของประชาธิปไตยในโลกเราเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นหลักนะครับอย่างแรกก็คือว่าวันนี้ประชาธิปไตยในโลกในบางพื้นที่มันไม่ทำงานแต่ขณะเดียวกันระบอบเผด็จการบางพื้นที่เนี่ยอยู่ยงคงกระพันอย่างมากนะครับนะฮะอยู่อย่างยืนยงคลื่นประชาธิปไตยจะมากี่คลื่นจะซัดแรงขนาดไหนก็ยังอยู่นะครับในหลายพื้นที่จนขณะเดียวกันเนี่ยนักวิชาการในทางรัฐศาสตร์ก็เริ่มบอกว่าในเมื่อวันนี้เราศึกษาการทำให้เป็นประชาธิปไตยมันเริ่มอ่อนล้าละนะฮะหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วเนี่ยงั้นเรามาศึกษาอีกด้านไหมคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบเผด็จการในโลกตรงนี้ยังถือเป็นประเด็นใหม่นะครับที่ยังมีการศึกษาวิจัยกันต่อไปในอนาคตขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบเผด็จการเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสริมสร้างสถาบันทางการเมืองภายในนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรัฐธรรมนูญการออกแบบการเลือกตั้งนะครับการใช้องค์กรต่างๆเพื่อรองรับการทำงานของระบอบที่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยแต่จริงแล้วเนื้อแท้เป็นเผด็จการในอีกทางหนึ่งเนี่ยก็จะพบเห็นว่ามิติภายนอกนะครับในเมื่อประชาธิปไตยเนี่ยยังมีมิติภายนอกในการส่งเสริมให้ประชาธิปไตยในหลายประเทศทำงานได้ในทางตรงกันข้ามครับระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็มีมิติภายนอกด้วยโดยเฉพาะมีสปอนเซอร์ใหญ่นะครับซึ่งผมเสนอว่าตรงนี้เนี่ยจะมีจีนกับรัสเซียเป็นพี่ใหญ่ในเวทีระหว่างประเทศที่จะคอยซัพพอร์ตนะครับว่าในเมื่อคุณไม่มาใช้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจีนก็จะเข้ามาดูแลคุณเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกประเทศในโลกก็จะมีหลักการพื้นฐานเหมือนกันคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในในวันนี้คุณจะปกครองด้วยประชาธิปไตยหรือไม่นะครับจีนกับรัสเซียไม่ได้สนใจเลยยิ่งถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับจีนอาจจะคบหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นได้ซ้ำไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าออโตเครซี่โปรโมชั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษารัฐศาสตร์นะครับและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นแนวโน้มที่ว่าอ่ะประชาธิปไตยไม่ล่มสลายแต่ความถดถอยดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ประเทศนั้นจะมีการเลือกตั้งแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงหลายๆเรื่องเช่นประชาธิปไตยเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านนะฮะแต่มันเสื่อมความเข้มแข็งที่เราเรียกว่า democratic deconsolidation หรืออาจจะเป็น democratic deficit นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าการขาดดุลประชาธิปไตยนะครับรวมถึงว่าประชาชนในประเทศเนี่ยเริ่มขาดความเชื่อถือความเชื่อมั่นต่อหลักการประชาธิปไตยแล้วหลายคนที่เคยสนับสนุนนะครับระบอบประชาธิปไตยเริ่มหันกลับมาต่อต้านและมองว่าอำนาจบางอย่างน่าจะเข้ามาจัดการประเทศได้มากกว่าฟังดูอาจจะคุ้นๆสำหรับหลายประเทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมพูดแนวกว้างๆไว้ก่อนละกันนะครับคราวนี้ผมขอพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับในบางอย่างซึ่งถ้าเกิดเราพูดทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมเวลานะครับซึ่งเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับคราวนี้ประเด็นอย่างแรกเนี่ยถามว่าประชาธิปไตยถดถอยแล้วเราจะดูจากอะไรนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงก่อนว่าเวลาเราพูดถึงว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมได้เขียนไว้แล้วว่าให้เราพิจารณาอยู่ใน2มุมมองประชาธิปไตยใน2ความหมาย2มุมมองตัวนี้คืออะไรอย่างแรกคือประชาธิปไตยในความหมายขั้นต่ำนะครับหรือประชาธิปไตยในฐานะที่มันเป็น
พิธีกรรมเป็นพิธี

ป็นรูปแบบหรือเป็นความหมายทางการนั่นหมายถึงอะไรเป็นประชาธิปไตยที่ดูง่ายๆเลยฮะคือมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นประชาชนสามารถเข้าไปเลือกตั้งได้นะฮะมี universal suffrage เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลจัดการเลือกตั้งเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับแต่ขณะเดียวกันประชาธิปไตยในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยนะฮะมันเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มขั้นหรือเราอาจจะเรียกอย่างว่าเป็น substantive democracy หรือเป็นประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระถ้าใช้คำสวยๆก็จะเรียกว่าเป็นเชิงสารัตถะนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มองแค่พิธีกรรมแต่มันจะมองไปถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ก่อนคราวนี้พอเอาคำว่าวิกฤตเข้าไปจับปั๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าวิกฤตนั้นเนี่ยมันเกิดในฐานะที่เป็นวิกฤตที่เห็นได้จริงหรือเป็นวิกฤตแฝงเร้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิชาการทางรัฐศาสตร์คือตัวของเดี๋ยวฮะโทษเมอร์เคิลนะครับได้พูดถึงตรงนี้ไว้ว่าถ้าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้เลยว่าตอนนี้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณในการล่มสลายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดความเชื่อมั่นเลยแล้วแต่จนสุดท้ายนำไปสู่การล่มสลายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ในโลกก็คือการรัฐประหารแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นวิกฤตในอีกด้านหนึ่งคือวิกฤตแฝงเร้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการขาดความศรัทธาขาดความเชื่อมั่นต่อสถาบันทางการเมืองขาดความเชื่อมั่นต่อผู้นำนะครับซึ่งวิกฤตตรงนี้เนี่ยในโลกเป็นวิกฤตที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับแต่ถามว่าวิกฤตประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าท่านย้อนกลับไปอ่านในบทต้นๆนะครับหน่วยต้นๆที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิธิเขียนเองเนี่ยนะฮะหรือในบทในชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบซึ่งอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็ได้เขียนไว้เนี่ยในหนังสือของฮันติงตันนะครับเล่มสำคัญเนี่ยบอกว่าในโลกเรามันมีคลื่นประชาธิปไตยอยู่3ช่วงใช่ไหมครับคลื่นลูกที่1ลูกที่2และลูกที่3แต่ขณะเดียวกันในแต่ละคลื่นเนี่ยมันจะมีคลื่นสลับที่เราเรียกว่าคลื่นโต้กลับนะครับในเมื่อเวฟต่างๆเนี่ยมันนำพาระบอบต่างๆที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยแล้วในช่วงระหว่างขั้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า reverse wave นะครับหรือคลื่นโต้กลับเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าประชาธิปไตยมันกลับไปสู่ระบอบเผด็จการหรือมันออกจากการเป็นประชาธิปไตยไปเลยซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ฮันติงตันได้เสนอไว้เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับคือช่วงเวลาแรกเนี่ย first reverse wave เนี่ยเกิดขึ้นในประมาณทศวรรษ1920-1940ก็คือประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับจนถึงก่อนสงครามโลกที่2ตรงนี้คือการเกิดขึ้นของอะไรนั่นคือการเกิดขึ้นของระบอบฟาสซิสต์ในอิตาลีการเกิดขึ้นของระบอบนาซีในเยอรมันรวมถึงระบอบซาลาซ่านะครับระบอบฟรังโกในสเปนนะฮะมันก็มาเป็นดอกเห็ดเลยทีนี้การเกิดขึ้นของระบอบเผด็จการตรงนี้เนี่ยฟาสซิสต์กับนาซีล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกที่2สิ้นสุดนะครับแต่ตัวของฟรังโกเอยซาลาซ่าเอยเนี่ยก็ยังอยู่มาเรื่อยๆนะครับหลังสงครามโลกที่2มีประเทศเกิดใหม่เป็นจำนวนมากหลายประเทศก็สมาทานการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ขณะเดียวกันประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล่มสลายกลายเป็น reverse wave รอบที่2และคราวนี้แหละครับระบอบเผด็จการที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยในช่วงทศวรรษ1950-1970เกิดขึ้นราวดอกเห็ดผมสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะครับโดยเกิดขึ้นลาตินอเมริกันท่านก็จะพบในเอเชียท่านก็จะพบนะครับระบอบทหารเอ่ยระบอบพรรคการเมืองโดดเด่นเพียงพรรคเดียวนะครับระบอบที่ยึดถือตัวผู้นำเป็นหลักอย่างในเอเชียเราเอ่ยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของจอมพลสฤษดิ์ยุคของตัวเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในฟิลิปปินส์นะครับหรือยุคของนายพลสุกาโนซูฮาโตซึ่งต่อเนื่องกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในบริบทนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นผมให้ภาพกว้างๆไว้ก่อนนะครับสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมในการอ่านหน่วยนะครับทีนี้มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่า democratization นะครับในหน่วยต้นๆมาจนถึงหน่วยที่9ของผมละท่านจะพบได้เลยว่าผมจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือ D เอา D E แล้วก็ต่อด้วยคำว่า democratization คือการออกจากประชาธิปไตยไปเลยซึ่งการออกจากประชาธิปไตยเนี่ยโดยความหมายของมันคืออะไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์โยชิฟูมิธรรมดาเนี่ยท่านได้ให้คำนิยามสั้นๆว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากระบอบที่เป็นประชาธิปไตยในระดับใดระดับหนึ่งไปเป็นประชาธิปไตยที่น้อยลงหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเลยซึ่งในแง่นี้เราสามารถมองได้2อย่างอย่างแรกคือการออกจากประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นั่นคือการล่มสลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จบลงด้วยวิธีที่คลาสสิกที่สุดในโลกก็คือการรัฐประหารโดยกองทัพนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นการออกจากประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบประชาธิปไตยไม่ล่มแต่มันเป็นการ
ลดทอนคุณค่าของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยออกไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือความบกพร่องของสถาบันและกลไกทางการเมืองภายในนะครับซึ่งถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาเรื่องการสูญเสียคุณภาพของประชาธิปไตยในลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ระบอบการเมืองที่บิดเบี้ยวหรือบกพร่องซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะเป็นที่มาของการศึกษาสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบการปกครองแบบผสมนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งน่าสนใจดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะหรืออาจจะกลายเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพได้บ้างแต่ก็มีการคุมเข้มงวดทางการเมืองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมขอทิ้งเป็นประเด็นไว้เป็นหลักๆแล้วกันคราวนี้มาประเด็นที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความของหน่วยผมเลยก็คือเรื่องระบอบการปกครองแบบผสมนะครับว่าตกลงมันคืออะไรHybrid regime เนี่ยคำนี้อย่างที่ผมบอกมีการแปลเป็นภาษาไทยหลายสำนวนมากแต่มันคืออะไรล่ะถ้าวันนี้ให้คำจำกัดความที่ง่ายที่สุดระบอบการปกครองแบบผสมคือเป็นระบอบการปกครองที่มีลักษณะของทั้งประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการอยู่ในระบอบเดียวกันฟังดูแล้วเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคำนี้ยังมีข้อถกเถียงในทางรัฐศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมากว่าตกลงแล้วเราจะชี้ได้ยังไงว่าเนี่ยมันเป็นระบอบการปกครองแบบผสมนะครับอันนี้ผมให้หลักการดูง่ายๆอย่างนึงนะครับว่าระบอบการปกครองแบบผสมเนี่ยหรือไฮบริดรีจิมเนี่ยอย่างน้อยประเทศนั้นต้องมีการเลือกตั้งนะครับก็คือยังมีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยพิธีการประชาธิปไตยแบบเป็นทางการอยู่บ้างมีการเลือกตั้งนะฮะประชาชนยังมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งตามกฎหมายนะฮะมีการจัดการเลือกตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหรือประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระเนี่ยมันทำงานไม่เต็มที่มันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือมันอาจจะเป็นภาวะที่ว่าประชาธิปไตยเกิดการเปลี่ยนผ่านแต่มันไปไม่ถึงการตั้งมั่นนะฮะหรือเสริมสร้างให้มีความมั่นคงมันจึงตกอยู่ในพื้นที่ระหว่างประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งฟากหนึ่งนะครับและอยู่อีกฟากหนึ่งคือประชาธิปไตยเสรีด้านหนึ่งคือมีการเลือกตั้งด้านหนึ่งคือคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิประชาชนแต่มันตกอยู่ตรงกลางๆตรงนี้แหละครับนะฮะตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นระบอบที่มันจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงประมาณนี้นะครับทีนี้ผมพูดให้ฟังนิดนึงว่าในข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีนักวิชาการอยู่3กลุ่มนะครับแต่ในหนังสือผมจะบอกมี2กลุ่มแต่ผมเขียนออกไปเป็น3กลุ่มให้เห็นชัดละกันว่าอย่างแรกเนี่ยเรามองว่าระบอบผสมเนี่ยเป็นระบอบที่มีประชาธิปไตยเป็นตัวตั้งต้นแต่เป็นประชาธิปไตยที่มีความบกพร่องนะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่มีคำคุณศัพท์นะครับมีคำต่อท้ายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าประชาธิปไตยครึ่งใบประชาธิปไตยที่ไม่เสรีนะฮะประชาธิปไตยแบบสัมปทานประชาธิปไตยที่มีการทำแบบตัวแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มคำที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1990ขณะเดียวกันก็จะมีข้อถกเถียงจากนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฮวนลินซึ่งเขาได้ตั้งประเด็นไว้ในหนังสือสำคัญว่าอ้าวทำไมต้องเรียกระบอบพวกนี้ว่าประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องทำไมคุณไม่ไปเรียกว่ามันเป็นระบอบเผด็จการหรือระบอบอำนาจนิยมที่มันแปลงร่างหรือมันมีการปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ดังนั้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2000เป็นต้นมาเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งก็เลยบอกว่าระบอบอำนาจนิยมหรือระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับมันมีคำคุณศัพท์ห้อยท้ายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าระบอบกึ่งเผด็จการระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้งนะครับหรือระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะครับไอตัวพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของเป็นคำที่เรียกระบอบเผด็จการที่มีคำคุณศัพท์นะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าใน2แบบที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นรูปแบบย่อยที่ระบอบการปกครองดั้งเดิมเนี่ยมันไม่ไปถึงระบอบข้างใดข้างหนึ่งอย่างสุดนะครับขณะเดียวกันนักวิชาการในปัจจุบันเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกระบอบการปกครองแบบผสมเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันเลยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยคนแรกที่เป็นคนคิดค้นคำว่าไฮบริดรีจิมก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะคือเทอร์รี่คาร์นะครับคนคนนี้เป็นคนแรกนะครับที่ได้ใช้คำว่าไฮบริดรีจิมขึ้นมาเป็นคนแรกในวงวิชาการรัฐศาสตร์โดยท่านเนี่ยได้ใช้พื้นที่อเมริกากลางเป็นพื้นที่การศึกษาว่าประเทศพวกนี้มีการเลือกตั้งแต่ทำไมกลิ่นอายความเป็นเผด็จการเนี่ยมันยังอยู่เยอะแยะมากนะครับแต่ในส่วนที่ผมอยากให้ทุกท่านมาเน้นนะครับตรงนี้เราเวลาเรามีไม่มากคราวนี้อยากให้ทุกท่านไปดูเลยนะครับตอนนี้จะอยู่ในหัวเรื่อง 9.2.2 ซึ่งผมได้หยิบ
เอางานชิ้นสำคัญ

ของลูวิสกี้กับตัวของลูเคนเวย์เนี่ยมาอธิบายนะครับแล้วบอกว่านี่คือรูปแบบการปกครองแบบผสมที่ได้รับความนิยมในการศึกษาในปัจจุบันค่อนข้างมากนะครับที่เราเรียกกันว่าระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขัน competitive authoritarianism นะครับซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่นักวิชาการทั้งสองท่านบอกเลยว่าเป็นระบอบการปกครองที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเกิดในยุคหลังสงครามเย็นนะครับลักษณะแบบนี้คืออะไรนะครับเขาให้คำจำกัดความว่าระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขันเนี่ยมันเป็นระบอบการปกครองที่ปกครองโดยพลเรือนนะครับเป็น civilian regimes ที่มีสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภารัฐบาลการเลือกตั้งพรรคการเมืองนะครับมีทุกอย่างครบเลยตามองค์ประกอบของความเป็นประชาธิปไตยนะครับเปิดกว้างในการที่ใครก็ตามจะสามารถเข้ามารับสมัครนะครับเข้ามาลงแข่งขันทางการเมืองได้อย่างเต็มที่เลยการแข่งขันทางการเมืองเกิดขึ้นจริงนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ระบอบนี้มีความแตกต่างคือว่าคนที่มีอำนาจหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า incumbent นะครับจะอาศัยความได้เปรียบทางการเมืองนะครับอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นประธานดีก็ได้แล้วแต่ประเทศเนี่ยนะครับแล้วแต่ระบอบการปกครองรูปแบบระบบนะครับจะอาศัยความได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งการใช้สื่อการใช้สถาบันทางการเมืองนะครับสถาบันตุลาการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาทำใช้อำนาจตรงนี้นะฮะป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามชนะการเลือกตั้งหรือมีอำนาจเหนือตนนะครับดังนั้นในระบอบแบบนี้เขาจึงสรุปด้วยถ้อยคำที่คมคายและสั้นๆว่ามันเป็นระบอบที่การแข่งขันทางการเมืองเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ยุติธรรมหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า competition is real but unfair นะครับคราวนี้ผมขอเติมนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงว่าไอ้รูปแบบแบบนี้มันจะมีความแตกต่างกับระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งทั้งลูวิสกี้กับเวเนี่ยได้พูดว่ามันมี3ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องการเลือกตั้งอันที่2นะครับคือเรื่องของเสรีภาพพลเมืองและอันที่3คือการแข่งขันที่ไม่เสมอภาคแน่นอนครับเรื่องการเลือกตั้งเปิดให้มีการแข่งขันแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอาจจะมีการโกงการเลือกตั้งนะครับมีการควบคุมการจัดการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีการโกงในเรื่องการหย่อนคะแนนลงหีบบัตรรวมถึงการนับคะแนนเสียงที่ผิดพลาดด้วยซึ่งหลายประเทศกำลังเจอวิกฤตนี้กันอยู่นะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องเสรีภาพพลเมืองตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องเป็นสิ่งที่คุ้มครองโดยรัฐแต่ปรากฏว่ารัฐกลับใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูดนะครับเสรีภาพของสื่อเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการของระบอบเผด็จการนะฮะที่มีการแข่งขันคือการใช้การแข่งขันที่ไม่เสมอภาคนะครับการแข่งขันที่ไม่เสมอภาคดังกล่าวคืออะไรมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหรืออินคัมเบนเนี่ยจะอาศัยความได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเอรีนานะฮะเอรีนาออฟเดโมแครติกคอนเทสเตชันหรือสังเวียนการแข่งขันแบบประชาธิปไตยที่ไม่เสมอภาคใน4พื้นที่นะครับได้แก่อะไรการเลือกตั้งการเลือกตั้งรัฐสภาสถาบันตุลาการแล้วก็สื่อนะครับจะใช้4เครื่องมือตรงนี้นะครับในการจัดการการแข่งขันที่ไม่เสมอภาครายละเอียดท่านสามารถอ่านได้นะครับในหนังสือนะครับเอาละครับคราวนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยระบอบการปกครองแบบผสมนะครับก็คือเป็นระบอบการปกครองที่มีทั้งลักษณะของประชาธิปไตยและเผด็จการดำรงอยู่ด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในอำนาจจะเปิดโอกาสที่มีการแข่งขันแต่ก็จะอาศัยความได้เปรียบในทางอำนาจเข้าถึงทรัพยากรควบคุมสื่อสิทธิเสรีภาพต่างๆนานาในการควบคุมระบบการเมืองณเวลานั้นนะครับส่วนขณะเดียวกันผมทิ้งประเด็นสุดท้ายไว้นิดนึงนะครับในหัวข้อ 9.3 ก็คือเรื่องแนวโน้มขอให้ท่านลองพิจารณาดูว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยในโลกนะครับในปัจจุบันหลายประเทศเป็นปัญหาณขณะเดียวกันสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นระบอบเผด็จการแบบเต็มขั้นนะครับหรือระบอบเผด็จการอำนาจนิยมระบอบเผด็จการที่มีการเปิดเสรีบ้างในบางอย่างเนี่ยเริ่มกลับมามีพื้นที่ในโลกมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นแนวร่วมขนาดใหญ่นะครับซึ่งอาจจะพูดได้เลยว่าในปัจจุบันมีทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยเป็นพี่ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่หรือไม่ตรงนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะครับซึ่งยังรอคอยหลายๆท่านมาเปิดประเด็นร่วมพูดคุยสนทนากันอยู่นะครับรวมถึงปัญหาประชาธิปไตยของโลกก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่นะครับตอนนี้ก็ลองศึกษาได้ในหน่วย9ของผมนะครับก็จะเป็นการมองอีกมุมหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับที่มองเห็นในด้านที่ผมอาจจะไม่เรียกว่ามืดเต็มที่แต่จะเป็นด้านเทาๆแล้วกันนะครับซึ่งในส่วนของผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับ

0: นครับ
1: ครับขอบคุณมากครับท่านอาจารย์ศิวพลนะครับก็ถ้าจะให้สรุปนะครับสิ่งที่อาจารย์ศิวพลได้อธิบายไว้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะยิ่งกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เป็นกระบวนการซึ่งง่ายนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการซึ่งมันมีอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่นะครับในหน่วยที่หน่วยที่7นะครับที่ผมได้เริ่มต้นพยายามชี้ให้เห็นว่ามันมีความท้าทายนะครับที่สำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับและในหน่วยที่8นะครับท่านอาจารย์ธนศักดิ์เองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าเรามองในทางมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับมันก็มีความท้าทายที่สำคัญนะครับอยู่หลายประการด้วยกันนะครับส่วนในหน่วยที่9ของท่านอาจารย์ศิวพลเองเนี่ยนะครับอาจารย์ศิวพลก็ได้อธิบายว่าแล้วถ้าสมมติเวลาเราพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้ามันพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้แล้วนะครับหรือว่ามันประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับประชาธิปไตยนะครับประสบการณ์ของประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์นะครับหรือว่ามันจะมีผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับเราจะพบว่าในหลายประเทศนะครับที่เมื่อเรามีการพูดถึงเรื่องของขึ้นลูกที่3นะครับในงานของฮันติงตันเนี่ยนะครับฮันติงตันเองก็พูดถึงเรื่องของนะครับความล้มเหลวนะครับของหลายประเทศนะครับในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยนะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันก็จะย้อนกลับนะครับเกิดสิ่งที่ฮันติงตันเรียกว่าเป็น reverse wave นะครับก็คือเป็นการย้อนกลับนะครับของคลื่นประชาธิปไตยจากประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่นะครับไปสู่ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ศิวพลก็อธิบายให้เราฟังว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในบางประเทศนะครับที่เจอกับวิกฤตการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็น de-democratization นะครับก็คือการหลุดออกไปนะครับจากความเป็นประชาธิปไตยซึ่งการหลุดออกไปจากความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็อาจจะหลุดออกไปแบบทั้งหมดเลยนะครับเช่นเกิดการรัฐประหารขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบนะครับจากระบอบที่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับหรือในบางประเทศนะครับก็อาจจะไม่ได้หลุดออกไปทั้งหมดนะครับก็ยังคงมีองค์ประกอบบางอย่างของความเป็นประชาธิปไตยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีองค์ประกอบของความเป็นเผด็จการนะครับหรือองค์ประกอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผสมผสานเข้ามาด้วยนะครับก็ทำให้คุณภาพของประชาธิปไตยเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเจอก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจริงๆเราอยากให้นักศึกษานะครับก็ให้ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนด้วยว่านะครับเราไม่ได้พูดถึงประชาธิปไตยเฉยๆนะครับคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของ democracy เฉยๆแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า liberal democracy ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึง democracy เฉยๆเนี่ยเราบอกว่าถ้าประชาธิปไตยคือเรื่องของนะครับการปกครองโดยประชาชนนะครับเราอาจจะบอกว่าโอเคเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะเพียงพอแต่ว่าในกรณีที่นะครับประชาธิปไตยเนี่ยมันมีองค์ประกอบของเสรีนิยมเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพใช่ไหมครับมันก็อาจจะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้นะครับพอไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับการโฟกัสเฉพาะนะครับในนิยามนะครับที่เป็นนิยามแบบนะครับ procedural democracy หรือว่าประชาธิปไตยแบบที่เป็นเรื่องของอะไรกระบวนการอย่างเดียวจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องมาให้ความสำคัญกับตัวนะครับประชาธิปไตยในเชิงของสารัตถะนะครับประเด็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆด้วยนะครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: ต่อไปเราจะมาสู่นะครับขยับเข้ามานะครับในภูมิภาคที่ใกล้นะครับใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีประเทศหลักๆอยู่ทั้งหมด11ประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับธนศักดิ์นะครับได้บรรยายสรุปนะครับในหน่วยที่12นะครับ
3: ครับครับสวัสดีครับนักศึกษาครับก็พบกันในหน่วยที่12นะครับหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคนะครับปรีชารัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับได้มาเป็นคนเขียนให้เรานะครับคราวนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์บอกไว้นะครับเวลาเราเจอหน่วยที่ผ่านมาของท่านอาจารย์ศิวพลที่อาจารย์ศิวพลได้บรรยายท่านอาจารย์วิเชียรเนี่ยนะครับจำนวนประเทศมันอาจจะไม่เยอะนะครับไม่เยอะขนาดที่เวลาเราพูดถึงตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีถึง11ประเทศใช่ไหมครับศึกษาหน่วยนี้ทำยังไงนะครับให้ทำความเข้าใจให้มันง่ายที่สุดนะครับคือในหน่วยนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนว่านะครับใน11ประเทศอันนี้นะครับเราสามารถจัดแบ่งกลุ่มนะครับออกมาเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในระบอบนะครับการปกครองเนี่ยที่อาจารย์ดุลยภาคแบ่งไว้เนี่ยนะครับหลักๆคือมี3รูปแบบนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นกึ่งประชาธิปไตยและกลุ่มประเทศกลุ่มสุดท้ายคือเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นท่านนักศึกษาเริ่มจากการจัดกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ง่ายนะครับสำหรับการทำความเข้าใจว่าใน11ประเทศนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับมันมีประเทศใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มใดนะครับอันนั้นเป็นอันแรกที่ผมอยากแนะนำนะครับเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจนะครับประเด็นที่2ก็คือหน่วยนี้นะครับมีการพูดถึงปัจจัยต่างๆที่เข้าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่างๆนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปัจจัยที่ท่านอาจารย์ดุลยภาคเอามาใช้นะครับในการอธิบายว่าเพราะเหตุใดนะครับประเทศต่างๆเนี่ยนะครับบางประเทศก็พัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่อาจจะไม่ตั้งมั่นซะทีเดียวนะครับบางประเทศก็เปลี่ยนผ่านแต่เรียกว่าเปลี่ยนไม่ผ่านดีกว่านะฮะคือไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในรูปแบบแบบก้ำๆกึ่งๆนะครับหรือที่ในหน่วยที่อาจารย์ศิวพลใช้คำว่าระบอบผสมนะครับยังไปค้างอยู่ตรงนั้นคือเป็นระบอบที่แบบอยู่ในช่วงการแบบเปลี่ยนผ่านแต่ว่ายังไม่ไปถึงประชาธิปไตยสักทีนะครับอันนี้ปัจจัยที่อาจารย์ดุลยภาคนำมาใช้เนี่ยมีอยู่5ปัจจัยนะครับก่อนอื่นต้องบอกนักศึกษาก่อนนักศึกษาอย่าไปจำเด็ดขาดนะครับว่ามีปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็นปัจจัยที่เป็นตัวขับดันให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปัจจัยบางปัจจัยนะครับอาจจะเป็นตัวเกื้อหนุนกับประเทศนี้แต่ในประเทศหนึ่งนะครับกลับเป็นปัจจัยที่เอาไว้ฉุดหลังนะครับหรือเอาไว้เรียกว่าอะไรฮะเอาไว้เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยหยุดชะงักนะครับหรือมันล่าช้าลงนะครับดังนั้นอย่าไปท่องนะครับอย่าไปท่องว่าเวลาเราพูดถึงมิติทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้สู่ประชาธิปไตยนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าชนชั้นกลางในแต่ละประเทศนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ศิวพลก็บอกไปนะครับว่าชนชั้นกลางในบางประเทศเป็นตัวผลักดันนะครับให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับชนชั้นกลางในบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเป็นหนึ่งในกลไกในการค้ำจุนการดำรงอยู่ของระบบเผด็จการอำนาจนิยมแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอย่าไปจำแบบนั้นนะครับดังนั้นปัจจัยที่เราจะพูดมีอยู่5ปัจจัยนะครับจะเป็นปัจจัยประวัติศาสตร์นะครับจะอยู่ในหัวข้อเรื่องที่ 12.1.1 นะครับอันที่2จะเป็นปัจจัยสังคมวัฒนธรรมนะครับอันที่3จะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันที่4จะเป็นปัจจัยชนชั้นนำและอันสุดท้ายนะครับสำคัญมากก็คือปัจจัยระหว่างประเทศนะครับดังนั้นในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างหลากหลายนะครับผมอยากพาเราไปสู่ปัจจัยแรกก่อนนะครับปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยประวัติศาสตร์นะครับทำไม11ประเทศนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยไทยลาวพม่านะครับหรือเมียนมานะครับกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บรูไนแล้วก็ติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเต้เนี่ยนะครับถึงมีฐานที่มานะครับในเชิงประวัติศาสตร์ต่างกันนะครับหลายครั้งนักศึกษาถามว่าการตกเป็นอาณานิคมเป็นผลนะครับเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ประเทศต่างๆพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับก็อาจจะวัดซะทีเดียวไม่ได้ นะครับอังกฤษเนี่ยเคยเป็นเจ้าอาณานิคมในพม่านะครับเคยเป็นเจ้าอาณานิคมในมาเลเซียนะครับทำไม2ประเทศนี้ที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษถึงไม่สามารถที่จะพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในลักษณะที่ทัดเทียมกันได้นะครับดังนั้นจุดตัดที่นักศึกษาต้องใช้นะครับอันแรกนะครับลองดูนะครับว่าใน11ประเทศนี้ที่นักศึกษาต้องศึกษาเนี่ยนะครับมีประเทศใดนะครับเคยตกอยู่ในอาณานิคมหรือเปล่านะครับถ้าตกอยู่ในอาณานิคมใดเพราะอะไรผมถึงแนะนำอย่างนี้เพราะการเป็นอาณานิคมเนี่ยนะครับมันจะมีมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับที่เจ้าอาณานิคมเนี่ยอาจจะได้ฝากไว้นะครับหรือก่อรูปไว้ให้กับประเทศที่ตัวเองเข้าไปปกครองนะครับเช่นฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของอเมริกานะครับอเมริกาก็ฝากมรดกทางการปกครองไว้นะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะครับพม่าเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะโทษครับพม่าเคยเป็น

อาณานิคมหรือเปล่าอันที่สองนะครับที่สำคัญมากก็คือว่าในกระบวนการที่เขาหลุดออกจากการเป็นอาณานิคมเนี่ยกระบวนการในการเรียกร้องเอกราชเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดจัดอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักศึกษาสามารถจะพิจารณาได้เลยนะครับกระบวนการเรียกร้องเอกราชจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญนะครับไปสู่การพัฒนาสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่นั่นแหละครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นหลายประเทศเปลี่ยนไม่ผ่านนะครับหลายประเทศเปลี่ยนแล้วกลับไปเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมก็มีนะครับดังนั้นผมแนะนำ2จุดละนะครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับดังนั้น2จุดผ่านไปนะครับจะเป็นความเชื่อมโยงกับความเป็นอาณานิคมอีกอันนึงก็คือว่าหลุดจากการเป็นอาณานิคมแล้วเนี่ยมันยังมีจุดหักเหใหญ่ทางประวัติศาสตร์นะครับการหลุดจากอาณานิคมเสร็จแล้วเนี่ยหลายประเทศตกอยู่ในระบอบเผด็จการอำนาจนิยมนะครับแล้วก็เกิดประชาชนลุกฮือนะครับจุดตัดตรงนั้นอีกนั่นแหละครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยในหลายประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับประเทศที่มีสภาวะแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเคยเป็นอาณานิคมนะครับเคยประกาศเอกราชแล้วก็มีจุดหักเหใหญ่ในทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือว่าเป็นแรงขับให้ประชาชนสามารถออกมาลุกฮือแล้วก็เป็นกลไกนะครับในการผลักให้สู่การพัฒนาไปมันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างกรณีของฟิลิปปินส์นะครับผมเรียนให้ทราบไปแล้วว่าระบอบประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดที่อเมริกาเนี่ยได้ฝากไว้นะครับก็รับมรดกทางความคิดมานะครับอเมริกาก็เข้ามาช่วยสร้างกรอบนะครับในการปกครองนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์สำคัญในปีค.ศ.1986นะครับหลังจากมีการเรียกร้องเอกราชแล้วใช่ไหมครับเราก็มีประธานาธิบดีมาร์กอสนะครับมาร์กอสเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีที่ใช้กลไกแบบชาตินิยมครับมาขับเคลื่อนนะครับกระบวนการในการเรียกร้องเอกราชนะครับจนฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาร์กอสกลับกลายเป็นผู้นำที่มีลักษณะที่เป็นผู้นำแบบอำนาจนิยมนะครับดังนั้นในปีค.ศ.1986เนี่ยจึงกลายเป็นจุดหักเหทางประวัติศาสตร์นะครับมีการเดินกระบวนเรียกร้องแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเปิดทางให้นะครับมีผู้นำคนใหม่ก็คือคอร์ลซอนอากิโนนะครับขึ้นมานะครับเป็นผู้นำของฟิลิปปินส์แล้วก็นำฟิลิปปินส์ไปสู่กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเวลาพิจารณาประเทศต่างๆทั้ง11ประเทศนะครับลองดูประวัติศาสตร์ในเชิงแบบนี้ไว้นะครับเผื่อให้นักศึกษาที่อาจจะยังไม่เข้าใจในเชิงของกระบวนการในการเติบโตของมันเนี่ยเห็นจุดตัดต่างๆแล้วจะง่ายขึ้นนะครับในการทำความเข้าใจแบบนี้กลับมาดูอีกอันนึงนะครับประเทศใหญ่นะครับประเทศใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแบบประชาธิปไตยแล้วด้วยนะครับอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เคยเป็นอาณานิคมนะครับอินโดนีเซียเคยถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกยึดครองโดยเนเธอร์แลนด์นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่เป็นอาณานิคมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายประเทศมักจะถูกจุดมาใช้พร้อมๆกันหรือคล้ายๆกันก็คือกระบวนการชาตินิยมนะครับอินโดนีเซียก็มีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือตอนที่ตกเป็นอาณานิคมเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกเร้านะครับให้เกิดกระบวนการชาตินิยมนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการชาตินิยมเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการเรียกร้องเอกราชนะครับนั้นพอกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดการก่อรูปของกองทัพสมัยใหม่นะครับกองทัพสมัยใหม่ก็ตามมานะครับพอหลุดออกจากอาณานิคมนะครับหลุดออกจากอาณานิคมลักษณะคล้ายๆกันครับใช้กระบวนการชาตินิยมนะครับภายใต้การนำของนายพลซูฮาโตนะครับก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีกระบวนการในการที่จะผลักดันให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็มีความหลุดพ้นออกมาจากตรงนี้แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับประชาธิปไตยนะครับจริงๆไม่อยากจะเรียกว่าประชาธิปไตยคือในระบอบแบบที่ซูฮาโตได้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นกระบวนการที่มันไม่ได้สร้างความเป็นประชาธิปไตยมันกลายเป็นรูปแบบเผด็จการอำนาจนิยมนะครับซูฮาโตอยู่ในอำนาจมาถึงเนี่ย32ปีนะครับก็ครองอำนาจมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ทำให้อินโดนีเซียในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยระบอบซูฮาโตก็ล่มสลายลงในปี1998นะครับค.ศ.1998ก็กลายเป็นจุดตัดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาประชาธิปไตยของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับเวลานักศึกษาเห็นข่าวทางการเมืองนะครับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยหลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วตอนนี้เมียนมานะครับหรือหลายคนเองเรียกว่าพม่าอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวถ้านักศึกษาศึกษาหน่วยนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็นนะครับว่ากระบวนการที่นะครับ
เราเห็นการเลือกตั้งของเมียนมานะครับเราเห็นองซานซูจีก้าวขึ้นมาเป็น

ผู้นำนะครับทำไมกลไกพวกนี้นะครับยังไม่สามารถทำให้พม่าเนี่ยนะครับสามารถที่จะถูกพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับหน่วยของอาจารย์ดุลยภาคอันนี้จะบอกไว้อันนี้เป็นมิติในเชิงของประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับในเชิงวัฒนธรรมเองเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถที่จะถูกเอามาพูดถึงได้เยอะแยะเลยนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างหลากหลายนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยมีเชื่อค่านิยมประเพณีต่างๆผมยกตัวอย่างอย่างอินโดนีเซียเนี่ยจะมีอันนึงที่ผู้นำมักจะหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของประเทศตัวเองนะครับอินโดนีเซียมักจะบอกว่าตัวเองมีค่านิยมนะครับหรือแนวคิดเรื่องของกอตองรอยองนะครับซึ่งเป็นภาษาชวาไอเดียแบบนี้ก็ถูกจุดขึ้นมาเหมือนกันตอนที่เราอยากจะรวมชาตินะครับอินโดนีเซียอยากจะรวมชาติก็อยากจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยไอ้วัฒนธรรมแบบนี้มันเป็นรากฐานในเชิงประวัติศาสตร์นะครับที่มีมาอย่างยาวนานและของอินโดนะครับอินโดก็เอาอันนี้นะครับมาเป็นตัวในการรวมชาติหรืออย่างมาเลเซียเองนะครับเวลาผู้นำอย่างมหาเทมุฮัมมัดเนี่ยพยายามที่จะใช้กลไกการปกครองที่เรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็มักจะกล่าวอ้างกลับไปที่ค่านิยมหรือประเพณีดั้งเดิมของคนมาลายูว่าการที่ผู้ใต้ปกครองลุกขึ้นมานะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือผู้นำนะครับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าโดยวัฒนธรรมประเพณีของคนมาลายูแล้วเนี่ยนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้ปกครองนะครับไม่ควรกระทำการแบบนั้นเนื่องจากว่าการวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือการลุกขึ้นมาเดินขบวนประท้วงผู้นำเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่ผิดกับธรรมเนียมประเพณีที่มาลายูเคยมีอยู่แบบนี้เป็นต้นดังนั้นในส่วนของวัฒนธรรมเองก็อาจจะเป็นทั้งตัวเหนี่ยวรั้งนะครับไม่ให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเดินไปสู่ประชาธิปไตยแบบตั้งมั่นนะครับแต่อีกในทางนึงก็คือว่าเราอาจจะใช้นะครับกลไกพวกนี้นะครับในการผลักดันให้สู่ประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกันนะครับปัจจัยทางเศรษฐกิจท่านอาจารย์ศิรพลได้พูดไปแล้วนะครับจริงๆเวลาโยงกับเศรษฐกิจเนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าในทุกวันนี้นะครับนักศึกษาหลายคนอาจจะยังเข้าใจว่าการพัฒนาของเวียดนามนะครับที่เราชอบได้ยินว่าโอ้โหตอนนี้เวียดนามพัฒนาแซงหน้าไทยไปไกลแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าเวียดนามเป็นประชาธิปไตยนะครับเวียดนามยังไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเวียดนามมีระบบเศรษฐกิจที่โตมากนะครับจนทำให้หลายคนคิดว่ากระบวนการในการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นกลไกนึงนะครับที่เกื้อหนุนให้เกิดประชาธิปไตยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงกันข้ามนะครับผมลองยกตัวอย่างนี้นะครับดูหลักๆนะครับนักศึกษาจะมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่กระบวนการแบบนี้นะครับมันก่อเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยผมยกตัวอย่างในกรณีที่ในฟิลิปปินส์นะครับมีประชาชนนะครับลุกขึ้นมานะครับเดินขบวนเป็นคนชั้นกลางเนี่ยแหละครับนะครับต่อต้านประธานาธิบดีมาร์โกสนะครับจนท้ายที่สุดก็ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในไทยก็มีอยู่แว็บหนึ่งนะครับในช่วงของพฤษภาธมินนะครับปี2535ก็คนชั้นกลางนะครับสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตก็เรียกว่าม็อบมือถือนะครับลุกขึ้นมานะครับต่อต้านพลเอกสุริยาคาประยูรนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในช่วงหลังจากนั้นนะครับหากแต่ว่าถ้ากลับมาดูในประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์นะครับลาวเวียดนามการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับการก่อเกิดชนชั้นกลางเนี่ยกลับกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับรัฐบาลเผด็จการนะครับเพราะว่ารัฐบาลพวกนี้มักจะเป็นรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนานะครับแต่ว่าการพัฒนาแบบนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบที่มันกระจุกตัวนะครับอยู่ที่ชนชั้นนำบางกลุ่มนะครับมีการผูกขาดอำนาจการพัฒนาประเทศไว้กับคนบางกลุ่มนะครับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่มักจะเป็นนายทุนนะครับหรือคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลนะครับดังนั้นปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นทั้งปัจจัยเกื้อหนุนนะครับการพัฒนาประชาธิปไตยของบางประเทศแต่ในอีกบางประเทศเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งนะครับหรือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในส่วนของอำนาจเผด็จการอำนาจนิยมเสียด้วยซ้ำนะครับชนชั้นนำนะครับปัจจัยต่อมาปัจจัยนี้สำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนักศึกษาต้องสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับปัจจัยชนชั้นนำเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้นะครับในประเทศในกลุ่มประเทศแบบนี้เราจะเห็นผู้นำทางการเมืองในหลายประเทศนะครับครองอำนาจอยู่กัน 20-30 ปีนะครับหมดอำนาจแล้วเนี่ยคนที่มาสืบต่อยังเป็นลูกตัวเองนะครับหรือคนที่แบบว่าคนในครอบครัวตัวเองนะครับดังนั้นชนจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะชนชั้นนำแบบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยนะครับมักจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับนักศึกษาในการเหนี่ยวรั้งกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับแล้วก็คนพวกนี้มักจะหลุดไปด้วยกระบวนการที่ประชาชนลุกฮือออกมานะครับแล้วก็เรียกร้องให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยปัจจัยสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปดูง่ายๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักนะครับทั้งของอเมริกาและจีน
นะครับแล้วก็มีความสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนักศึกษาลองดูของไทยเนี่ยตอนที่ไทยนะครับมีการรัฐประหารในปี2557นะครับโดยพลเอกประยุทธ์นะครับอเมริกาก็ค่อนข้างออกมาแอนตี้นะครับต่อต้านแล้วก็บอกว่าให้ไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดนะครับกดดันไทยต่างๆนานาแต่ว่าพอไทยเริ่มมีความเอ็นเอียงไปทางจีนนะครับเริ่มไปกระชับความสัมพันธ์นะครับกับทางจีนเนี่ยอเมริกาก็เริ่มผ่อนคลายท่าทีลงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะของการเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมันจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นะครับที่ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมักจะต้องเข้ามานะครับมีผลนะครับดังนั้นปัจจัยระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องระบอบนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วนะครับระบอบนะนักศึกษาจำไว้นะครับมีกลุ่มประเทศนะครับแยกเป็น3กลุ่มก็คือประชาธิปไตยกึ่งประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับจำง่ายๆนะฮะมี3กลุ่มนะประชาธิปไตยกึ่งประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยกลุ่มแรกนะครับที่เป็นประชาธิปไตยมี3ประเทศเท่านั้นนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้นะครับจำอย่างนี้ก่อนนะครับใน11ประเทศนะมีแค่3ประเทศนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้กลุ่มประเทศที่เป็นกึ่งประชาธิปไตยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาเมียนมามี4นะครับดังนั้นหลายคนจะสงสัยนะครับอาจารย์ทำไมเราเข้าใจมาตลอดว่าประเทศอย่างสิงคโปร์เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวตอนที่เราศึกษาในหน่วยนี้เราจะเห็นนะครับว่าการเป็นประชาธิปไตยนะครับหรือการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีหลักการอะไรนะครับที่จะทำให้มันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้แต่ว่ากลุ่มประเทศพวกนี้นะครับถ้าศึกษารายละเอียดแล้วเนี่ยจะพบว่าประเทศพวกนี้ยังขาดปัจจัยบางอย่างนะครับยังมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแน่นอนครับไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าภายหลังจากการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับเมื่อปี2557เนี่ยไทยตกมาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอยู่ร่วมกับบูไนนะครับลาวแล้วก็เวียดนามนะครับดังนั้นใน11ประเทศนะครับมีกลุ่มประเทศประชาธิปไตย3ประเทศนะครับกึ่งประชาธิปไตย4ประเทศนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย4ประเทศนะครับจำอย่างนี้นักศึกษาจะอ่านหน่อยนี้เข้าใจมากขึ้นนะครับคราวนี้ลองมาดูนะว่าในกลุ่มประเทศประชาธิปไตยนะครับเวลาเราพูดถึงกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับที่ต้องจำนะเวลาเราพูดถึงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปุ๊บนักศึกษาดูเลยครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบใดนะครับซึ่งอาจารย์ดุลภาคท่านก็บอกไว้แล้วว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะครับในขณะที่ประเทศแบบติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยเขาใช้ระบอบประเทศแบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่นักศึกษาต้องดูนะครับคราวนี้ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ในเรื่องของปัจจัยทางประวัติศาสตร์นะครับว่าประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะครับหลุดออกจากระบอบอำนาจนิยมแบบซูฮาโตเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการยังไงนะครับแล้วความเบ่งบานของประชาธิปไตยในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นภายหลังปีคศ1998เนี่ยนะครับภายหลังการล่มสลายของระบอบซูฮาโตเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมแบบอินโดนีเซียบ้าง1นะครับทหารอินโดนีเซียกลับเข้ากลมกลองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทหารจะมีบทบาทหลักทางการเมืองนะครับภายหลังจากที่ระบอบซูฮาโตล่มสลายนะครับทหารก็เริ่มกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่ทหารควรอยู่ก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับในพื้นที่ทางการเมืองน้อยลง2นะครับระบบการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับที่อินโดนีเซียเคยถูกทำให้พังทลายลงนะครับโดยระบอบซูฮาโตเนี่ยนะครับแกอยู่นานนะครับ30กว่าปีเนี่ยแกก็ทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลหรือกลไกแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกกัดก่อนไปเยอะนะครับภายหลังจากที่แกล่มสลายไปแล้วนะครับก็ทำให้ระบบแบบนี้กลับมาทำงานได้ปกติมากขึ้นนะครับที่น่าสนใจนะครับอันนึงที่เป็นข้อถกเถียงใหญ่และผู้นำอินโดนีเซียหลายยุคนะครับมักจะหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วก็ถกเถียงกันก็คือหลักปัญจศีลานะครับหลักการอันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูการโน่ซูฮาโตนะครับหรือใครก็แล้วแต่มักจะหยิบนะครับมาเป็นเครื่องมือแล้วก็บอกว่าหลักการแบบนี้มันสอดคล้องกับการปกครองของตัวเองนะครับซูการโน่ก็บอกว่าหลักการแบบนี้มันเอามาปรับใช้กับประชาธิปไตยได้ซูฮาโตก็บอกว่าหลักการที่ซูฮาโตปกครองอยู่แม้ว่าจะดูเป็นหลักการแบบอำนาจนิยมอะไรประมาณนี้ก็สอดคล้องกับหลักปัญจศีลาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะเป็นอันนึงที่มีการฉวยใช้กันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่นะครับการพัฒนาประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีการตั้งองค์กรอิสระนะครับและองค์กรพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับ
คราวนี้พอเรามาดูที่ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมรด

็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันได้รับมรดกจากอเมริกาแน่ๆแหละนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในปี1967นะครับแต่รากฐานทางประชาธิปไตยที่สำคัญเลยนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญในปี1987นะครับมันจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนใหม่นะครับประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะไปมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดนโยบายได้อย่างค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับที่น่าสนใจใน2ประเทศนี้นะครับผมว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือฟิลิปปินส์มีประธานาธิบดีแบบดูเตเต้นะครับอินโดนีเซียมีประธานาธิบดีแบบโชโกวิโดโด2คนนี้มาจากนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับประเทศนะครับมันเป็นมิติที่มันสอดรับกับที่นักวิชาการหลายคนบอกไว้นะครับการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของประชาธิปไตยในระดับประเทศนะครับผู้นำสองคนนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่ามิติแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแต่ว่าดูเตเต้อาจจะถูกตั้งคำถามนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราตามข่าวเนี่ยจะมีช่วงที่ดูเตเต้ประกาศสงครามยาเสพติดนะครับแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตนะครับไม่มีการถูกสอบสวนนะครับก็ทำใหมีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับเพราะว่าในหลักเสรีประชาธิปไตยเนี่ยกระบวนการหรือกลไกการปราบปรามยาเสพติดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สอดรับนะครับกับหลักการประชาธิปไตยมากนักนะครับมีคนเสียชีวิตไปประมาณ 6,000 กว่าคนนะครับในขณะที่ติมอร์เลสเต้นะครับอย่างที่หลายคนคงทราบแหละนะครับเคยถูกปกครองโดยโปรตุเกสแล้วก็เคยถูกปกครองโดยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เพิ่งประกาศเอกราชมาเมื่อปี2001นี่เองนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับมีการจัดการเลือกตั้งนะครับนักศึกษาจำไว้นะครับการเลือกตั้งนะครับต้องบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอีก2กลุ่มที่นักศึกษาต้องอ่านเนี่ยก็คือกึ่งประชาธิปไตยกับไม่ประชาธิปไตยเนี่ยกลุ่มประเทศพวกนี้มีการเลือกตั้งนะครับอย่างในกัมพูชามีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้รับการรับรองนะครับหรือบางประเทศประเทศหนำหน้าก็ตั้งคำถามว่ากระบวนการเลือกตั้งแบบนี้มันยุติธรรมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูนะครับคราวนี้มาดูนะครับในกลุ่มประเทศกึ่งประชาธิปไตยนะครับกลุ่มประเทศกึ่งประชาธิปไตยเนี่ยถ้านักศึกษาจะทำความเข้าใจไปอ่านนะครับในหน่วยของอาจารย์ศิวพลนะครับระบอบผสมนะมันมีที่มาที่ไปยังไงคือคุณลักษณะของมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับโดยสมบูรณ์เพราะว่าโดยหลักการบางอย่างเนี่ยมันไม่สอดรับซะทีเดียวกับหลักการประชาธิปไตยนะครับเช่นมันเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรีนะครับคือมีการเลือกตั้งแหละนะครับมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่รัฐบาลพวกนั้นกลับใช้อำนาจนะครับในการที่จะละเมิดสิทธิของประชาชนบางอย่างนะครับหรือกัดกร่อนเสรีภาพของประชาชนไปนะครับกลุ่มประเทศพวกนี้ก็จะมีลักษณะอาจจะไม่ได้ร่วมกันซะทีเดียวนะครับมาเลเซียจะอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่มาเลเซียเนี่ยยังมีลักษณะแบบระบอบอำนาจนิยมเชิงแข่งขันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่ามาเลเซียเนี่ยนะครับแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบเลยว่าจะมีพรรคที่ครองอำนาจนำมาตลอดเลยนะครับอย่างพรรคอัมโนนะครับแต่ก็มันมีการสลับขั้วไปมานะครับมีจังหวะที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมานะครับสร้างชัยชนะในการเลือกตั้งได้แต่ที่น่าสนใจนะครับนักศึกษาตอนที่อ่านมาเลเซียเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับมาเลเซียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่มีความหลากหลายเชิงชาติพันธุ์เยอะนะครับพรรคการเมืองถูกตั้งขึ้นนะครับตามชาติพันธุ์ต่างๆนะครับอย่างพรรคอัมโนเนี่ยเป็นพรรคของชาติพันธุ์มาลายูนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพรรคสมาคมชาวจีนมาเลเซียนะครับพรรคสภาอินเดียมาเลเซียนะครับความที่มันแบ่งพรรคการเมืองตามชาติพันธุ์แบบนี้มีปัญหายังไงในแง่ของประชาธิปไตยการทำนโยบายนะครับเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดความขัดแย้งในมาเลเซียเนี่ยถ้าเราอ่านนะครับมันจะมีนโยบายภูมิบุตรานะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ให้เอกสิทธิ์หรือให้ความมีอภิสิทธิ์ชนกับชนชาติมาลายูนะครับแน่นอนแหละมันไปลิดรอนสิทธิของคนที่เป็นคนจีนมาลายูคนอินเดียมาลายูนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับแบบนี้นะครับต้องระวังเพราะว่าในมาเลเซียเองเนี่ยเปลี่ยนไม่ผ่านสู่ประชาธิปไตยเนี่ยกลไกนึงก็คือเป็นกลไกนี้ด้วยนะครับในขณะที่สิงคโปร์นะครับหลายคนอาจจะไปเที่ยวหลายคนอาจจะได้ยินข่าวโอ้โหมันเจริญเหลือเกินนะครับเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้านะครับทั้งในทางเศรษฐกิจการพัฒนานะครับในตามทฤษฎีแบบ modernization นะครับแต่ว่าสิงคโปร์จัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับนักศึกษาครับนะครับแปลกใจไหมนะครับทำไมถึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยนะครับยังมีกระบวนการเลือกตั้งนะครับแต่การเลือกตั้งอันเนี้ยนะครับก็ไม่ได้มีลักษณะแบบแข่งขันนะครับเพราะว่าท่านศึกษาดูนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีพรรคการเมืองครองอำนาจนะครับอยู่พรรคเดียงมาอย่างยาวนานมากนะครับคนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องได้ยินชื่อนะครับหรืออาจจะแบบคุ้นชื่อมากๆเลยก็คือนายกรัฐมนตรีคนแรกนะครับลีกวนยูครองอำนาจมา31ปีนะครับต่อจากนั้นเนี่ยคนที่2นายกรัฐมนตรีก็คือโกจกตงนะครับคนนี้ก็ครองอำนาจมา13

0: 3ปีกว่านะครับและคนสุดท้ายเลียเซียนลุงก็ครองอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็15ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งสามารถที่จะครองอำนาจนำนะครับในการเป็นผู้นำรัฐบาลมาได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้แน่นอนแหละกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลนะครับการแข่งขันนะครับในเชิงของพรรคการเมืองนะครับมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ซะทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีการที่รัฐบาลใช้กลไกเชิงกฎหมายนะครับในการที่จะลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการนะครับของประชาชนเพื่อให้มันมีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมานะครับกับการสูญเสียเสรีภาพบางอย่างของประชาชนไปนะครับกัมพูชาเองนะครับก็มีทักษะแบบนี้นะครับกัมพูชาเองก็คือมีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งต่อเนื่องแต่ว่าเราก็จะพบว่าเราก็จะเจอนายกรัฐมนตรีอย่างฮุนเซนนะครับก็ครองอำนาจมาอย่างยาวนานมากแล้วนะครับถึงปัจจุบันก็26ปีกว่านะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2018เองนะครับก็ถูกตั้งคำถามอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอเมริกาเอง EU เองนะครับก็ตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งอันนี้นะครับมันบริสุทธิ์ยุติธรรมไหมนะครับในส่วนของเมียนมานะครับอองซานซูจีได้รับเลือกตั้งมาทำไมกลไกการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาถึงยังไม่สามารถที่ทำให้หลุดพ้นตรงนี้ไปได้แน่นอนแหละมันเพิ่งเกิดใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่เป็นชนวนหลักนะครับและหลายคนคิดว่าถ้าปลดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของเมียนมาอาจจะไม่ก้าวหน้าก็คือว่าเรายังพม่านะครับเมียนมายังอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี2008นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารนะครับเป็นคนกำหนดกฎกติกาของประชาธิปไตยไว้นะครับดังนั้นกระบวนการแบบนี้นะครับมัธยานำพาให้พม่านะครับหรือเมียนมานะครับไปสู่กระบวนการในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยได้แน่นะครับอีกกลุ่มนึงสุดท้ายแล้วนะครับไทยนะครับไม่ประชาธิปไตยแน่ๆเราอยู่ในยุคที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมนะครับภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีการใช้มาตรา44นะครับแม้ว่าจะมีรัฐมนตรี60มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับแล้วก็มีวี่แววว่าอาจจะยังตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็อาจจะยังมีลักษณะของการไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่นะครับในส่วนบูไนดารุสสลามอันนี้นักศึกษาทำความเข้าใจง่ายนะครับเป็นระบอบกษัตริย์นะครับก็คือตัวขององค์สุลต่านเนี่ยเป็นทั้งประมุขของรัฐนะครับเป็นแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลด้วยดังนั้นก็จะมีอำนาจเต็มนะครับในทุกด้านเลยลาวกับเวียดนามนะครับเป็นระบอบพรรคการเมืองพรรคเดียวนะครับแล้วก็ใช้ระบอบแบบคอมมิวนิสต์นะครับในการปกครองดังนั้น4ประเทศนี้จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับนักศึกษาทำความเข้าใจแบบนี้คราวนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับของeditorial ในวันนี้นะครับปัญหาของการพัฒนาประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับประเด็นที่อาจารย์ดุลยภาคหยิบยกไว้คือบทบาททหารกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือง2ปัจจัยนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวฉุดรั้งนะครับหรือทำให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ไม่สามารถไปได้นะครับน่าสนใจนะครับอาจารย์ดุลยภาคบอกว่าบทบาทหนึ่งที่แกหยิบยกขึ้นมาเลยก็คือบทบาททหารบทบาททหารที่อาจารย์ดุลยภาคหยิบยกขึ้นมาเนี่ยมีอยู่3โหมดนะครับฐานะแรกคือทหารในฐานะผู้ถ่วงดุลไก่เกลี่ยนี่คือเบาสุดนะครับคือเข้ามามีส่วนทางการเมืองแต่ว่าเบาสุดแล้วระดับที่2คือทหารในฐานะผู้พิทักษ์อันนี้อยู่ในระดับกลางๆและท้ายที่สุดคือทหารในฐานะผู้ปกครองนะครับก็คือเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าประเทศไหนที่ทหารยังมีบทบาททางการเมืองมากๆแบบนี้นะครับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยจะเป็นไปได้ลำบากทีเดียวอีกอันนึงคือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับอันนี้จะเป็นตัวฉุดรั้งหลักนะครับเห็นได้ชัดๆคือไทยนะครับไทยยังไปไหนไม่ได้นะครับ10กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะว่าความขัดแย้งการเมืองรอบนี้รอบใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยก็ชะงักไว้แบบนี้นะครับภายใต้เวลาประมาณเท่านี้นะครับผมคิดว่าหน่วย12ก็นักศึกษาน่าจะจัดกลุ่มแบบนี้นะครับในการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับก็สวัสดีครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: พื่อไม่ให้เสียเวลานะครับก็จะเริ่มต้นนะครับในหน่วยที่13นะครับเรื่องประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งท่านอาจารย์อาทิตย์ทองอินนะครับจะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อาทิตย์ครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับหน่วยที่13เนี่ยนะฮะก็ข้อจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆตามโครงสร้างเนื้อหาซึ่ง ผมขอเริ่มอย่างนี้ฮะว่า เวลาพูดถึงภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออยู่ตรงไหนโลกนะครับอันนี้ตัวแผนที่เนี่ยที่แสดงให้เห็นก็จะสะท้อนเห็นว่าไอ้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยที่ผมทำเอาไว้ตรงนั้นคือภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าตะวันออกกลางนะครับหรือ Middle Eastที่หลายคนจะได้ยินกันบ่อยๆตามหน้าสื่อข่าวต่างๆนะครับส่วนขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13ของเราเนี้ยในเมื่อมันครอบคลุมหลายประเทศและแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันออกไปนะครับสโคปหรือว่าขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13จะจำกัดตัวอยู่เฉพาะแค่6รัฐหรือ6ประเทศอาหรับซึ่งเรียกกันว่ารวมๆกันว่ารัฐอาหรับริมอ่าวนะฮะอ่าวในที่นี้คืออ่าวอะไรโดยทั่วไปคนจะรู้จักกันในชื่อว่าอ่าวเปอร์เซียนะฮะแต่ในเมื่อเปอร์เซียเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบเปอร์เซียคืออิหร่านส่วนรัฐอาหรับ6รัฐเนี่ยก็คือรัฐอาหรับนะครับไม่ใช่รัฐเปอร์เซียซึ่งซาอุดิอาระเบียหรือว่าบรรดารัฐอาหรับเหล่านี้กับอิหร่านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันมากนักในภาพรวมนะครับพูดอย่างเร็วๆดังนั้นเวลาเรียกริมอ่าวตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยละไว้ในฐานเข้าใจก็เรียกว่าเดอะกัฟหรือริมอ่าวเท่านั้นนะครับโดยลึกๆก็อาจจะต้องการเรียกว่ารัฐริมอ่าวอาหรับแต่โลกโดยทั่วไปก็จะเชื่อว่าเป็นรัฐอาหรับรัฐริมอ่าวเปอร์เซียนะอันนี้ก็จะเป็นความย้อนแย้งนิดนึงนะครับแต่ผมก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าอาจจะนอกเรื่องนอกราวไปนิดนึงนะครับก็ประกอบไปด้วยรายชื่อ6ประเทศนะครับตามสไลด์ที่แสดงให้เห็นนะครับจุดร่วมของ6รัฐนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็คือระบอบการเมืองการปกครองเป็นหลักนะครับทั้ง 6-7 รัฐนี้เนี่ยจะมีระบอบการปกครองที่คล้ายคลึงกันนะครับสำหรับเนื้อหาของหน่วยที่13เนี่ยเราจะไม่รวมเอาจอร์แดนเข้าไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ารวมจอร์แดนเข้าไว้ด้วยก็จะเห็นว่าทั้ง 6-7 รัฐนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยรัฐซึ่งปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะครับทั้งสิ้นแต่จะมีชื่อเรียกและรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับในเชิงของข้อมูลพื้นฐานก็คือว่าหากเราดูตรงตารางล่างข้างล่างสุดเนี่ยนะครับเรื่องรูปแบบการปกครองเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ารูปแบบการปกครองของทั้ง 6-7 รัฐนี่นะฮะแม้ว่าจะเป็นรัฐกษัตริย์หรือว่าระบอบโมนาคีเหมือนกันนะฮะแต่ระดับของการให้อิสระหรือเปิดเสรีทางการเมืองเนี่ยแตกต่างกันออกไปจะมีรัฐอยู่6รัฐอยู่3รัฐนะครับก็คือบาเรนคูเวตและกาตาร์ซึ่งมีรูปแบบการปกครองเป็น constitutional monarchy หรือว่าระบบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีการลดแรงเสียดทานทางการเมืองต่อมวลชนนะครับแล้วก็เปิดกว้างทางเสรีภาพการเมืองมากหน่อยนะครับอย่างเช่นกาตาร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นศูนย์กลางเป็น headquarter ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสื่อที่ใหญ่มากนะครับก็คืออัลจาซีเราะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการเปล่งเสียงหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนจำนวนมากที่ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในช่วงอาหรับสปริงอันทำให้ตัวกาตาร์เองเนี่ยก็ไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่สำหรับประเทศข้างเคียงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียที่ไม่ต้องการให้มวลชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้นะครับนั่นก็เป็นที่หมายที่มาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดวิกฤตที่เราเรียกว่าวิกฤตกาตาร์ขึ้นมาในความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียแม้ว่าจะเป็นรัฐริมอ่าวเหมือนกันปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เหมือนกันก็ตามนะครับนี่ก็เล่าให้เห็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้อีกประเด็นข้อมูลพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความเป็นระบบการเมืองที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะฮะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายบางอย่างคล้ายกันก็คือการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะไปท้าทายหรือว่าดึงเอาอำนาจจากการปกครองแบบเดี่ยวเนี้ยไปสู่มือมวลชนหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายในการรักษาราชบัลลังก์เอาไว้นะครับทีนี้เป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันชัดขึ้นก็เมื่อประมาณปี1979นะครับซึ่งอิหร่านมีการปฏิวัติอิสลามแล้วก็เกิดสาธารณรัฐอิสลามขึ้นโดยการล้มระบอบกษัตริย์พระเจ้าชานะครับดังนั้นสภาความอ่าวเนี่ย Hidden Agenda หรือวาระซ่อนเร้นลึกๆก็คือการร่วมมือผนึกกำลังกันระหว่างรัฐที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เพื่อพยายามรักษานะฮะสมดุลแล้วก็เสถียรภาพของการเมือง

0: ืองที่เป็นระบอบกษัตริย์เอาไว้นะโดยมีอิหร่านเนี่ยเป็นเสมือนภัยคุกคามร่วมกันนะฮะทีนี้บรรยากาศตรงนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นั่นเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะซึ่งผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้นะครับในประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็คือว่าตัวโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ผมบอกว่ามี3เรื่องใหญ่ๆก็คือว่า1เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนะฮะเริ่มต้นจากการอธิบายถึงปัจจัยพื้นฐานก็คือรากฐานที่เป็นเหตุที่มานะฮะหรือตัวแปรต้นนั่นเองของการทำให้เกิดระบบการเมืองการปกครองแบบที่เราเห็นอยู่ในตะวันออกกลางก็คือ6รัฐที่ผมนำเสนอไปปัจจัยพื้นฐานนั้นมีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันนะครับก็คือประสบการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการของอิสลามในการเมืองนะครับ2ก็คือว่าทำทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่าและ3ก็คือการค้นพบน้ำมันปัจจัยพื้นฐาน3ตัวนี้เนี่ยวางรากฐานของระบบการเมืองการปกครองใน6รัฐอาหรับที่ว่านี้นะครับรากฐานตรงนั้นเนี่ยถูกเร่งด้วยปัจจัย 2-3 อย่างด้วยกันในศตวรรษที่ผ่านมาคือ20และศตวรรษปัจจุบันคือ21เป็นได้ทั้งแรงกดดันภายในภูมิภาคเช่นที่สำคัญก็คือว่าสงคราม6วันหรือสงครามในปี1967ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับแรงกดดันภายนอกภูมิภาคก็คือการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี1991นะครับส่วนในศตวรรษที่21เนี่ยแรงกดดันสำคัญคืออาหรับสปริงปัจจัยตัวเร่งหรือแรงกดดันเหล่านี้เนี่ยทำให้ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางนั้นจำเป็นจะต้องปรับตัวไม่มากก็น้อยนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อลดแรงเสียดทานบางอย่างทางการเมืองของมวลชนลงไปนะครับนั่นก็เป็นที่มาของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในตะวันออกกลางซึ่งในส่วนสุดท้ายของโครงสร้างหน่วยที่13เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านก็นำเสนอกรณีศึกษาเอาไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าในการบรรยายวันนี้ก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับผมก็จะเน้นไปที่ตัวปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับเข้าสู่ตัวแรกนะครับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยแรกเนี่ยก็คือตัวของศาสนาอิสลามนะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าเวลาเราจะเข้าใจนะครับคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการแยกประวัติศาสตร์ออกเป็น2ส่วนซึ่งมีทางเดินที่ค่อนข้างแตกต่างกันสำหรับชายฝั่งทะเลตะวันออกนะฮะเวลาเราพูดถึงทะเลและพูดถึงยุคโบราณก็น่าจะนึกภาพกันออกว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับการค้าขายทางเรือการเดินเรือข้ามสมุทรเพื่อค้าขายระหว่างอาหรับตะวันออกกลางมาจนถึงอินเดียมาจนถึงแถบบ้านเรานะฮะมาขึ้นที่ปัตตานีบ้างที่มะละกาบ้างนะฮะปีนังบ้างไปจนถึงจีนซึ่งทางจีนก็จะมองว่านี่คือเส้นทางสายไหมทางทะเลนะฮะด้วยลักษณะที่มันมีผลประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยในวันที่ยุโรปเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้พวกเขาเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับในการพยายามจะควบคุมเส้นทางการค้าชาติยุโรปที่เป็นมหาอำนาจในยุคสมัยนั้นและมีบทบาทอย่างมากในพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศอาหรับในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกคืออังกฤษนะฮะอังกฤษเนี่ยจะเล่นบทบาทในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับภูมิภาคเพราะมันมีผลประโยชน์ในทางการค้าขายและพื้นเพเดิมของพื้นที่ตรงนี้ประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆซึ่งตีกันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยดังนั้นเวลาชนเผ่าตีกันเนี่ยเขาค้าขายไม่ได้อังกฤษก็พยายามจะมาส่งเสริมให้ชนเผ่าต่างๆนั้นมีข้อตกลงหยุดยิงกันมีข้อตกลงที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้เพื่อที่จะให้การค้าขายของอังกฤษนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะส่วนที่สัญญาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นรากฐานของการวางระบบการเมืองการปกครองในอนาคตแล้วก็วางบทบาทของอังกฤษในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับภูมิภาคในวันเวลาที่รัฐสมัยใหม่ยังไม่เกิดขึ้นในโลกอาหรับนะฮะอันนั้นก็เป็นในฝั่งของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนประวัติศาสตร์ในแผ่นดินข้างในเนี่ยนะฮะก็คือถ้าดูแผนที่ประกอบก็คือจะเป็นหลักๆคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับจะมีทางเดินทางประวัติศาสตร์ที่ต่างออกไปการสร้างรัฐสมัยใหม่ซาอุดิอาระเบียนั้นมันเกิดขึ้นจากการจับขั้วเป็นพันธมิตรกันระหว่างการเมืองกับศาสนาในฝั่งการเมืองก็คือหัวหน้าเผ่าหนึ่งในฝั่งศาสนาก็คือนักการศาสนาคนสำคัญท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ในสไลด์ต่อไปนะครับหัวหน้าเผ่าหรือว่าชนเผ่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชนเผ่าสายตระกูลนะครับสายตระกูลสำคัญก็คือสายตระกูลอันซาอูดนะฮะหลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหูว่าชื่อคุ้นๆฟังดูคุ้นๆใช่ไหมฮะอันซาอูดเนี่ยก็คือที่มาของซาอุดิอาระเบียนั่นเองซาอุดิอาระเบียก็แปลเป็นภาษาไทยอย่างง่ายก็คือว่าอาระเบียแผ่นดินอาระเบียของตระกูลอันซาอูดนะซาอุดิอาระเบียนะครับชนเผ่าที่เป็นสายตระกูลตรงนี้เนี่ยนะฮะจับมือกับนักการศาสนาท่านสำคัญนะฮะชื่ออาจจะจำยากนิดนึงนะครับก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบ อิบนุก็คือเป็นลูกของใครอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นตัวของนักการศาสนาอิสลามท่านนี้เนี่ยท่านสำคัญคนนี้เนี่ยจริงๆก็ชื่อมุฮัมมัดเป็นลูกของอับดุลวาฮาบนะฮะแต่ชื่อเวลาเราเอามาใช้เนี่ยเราก็จะจำกันว่าเป็นผู้นำนะฮะหรือว่าต้นรากของการสร้างนะครับสำนักอิสลามในแนวทางแบบวะฮาบีนะแบบวะฮาบีนะครับอาจจะดูงงๆถ้าไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถย้อนกลับมาดูหลายรอบได้นะฮะถ้ายังไม่เบื่อหน้าผมเสียก่อนวะฮาบีเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาหรับเราเติมอียะท้ายคำไหนก็หมายถึง follower หรือว่าผู้ติดตามผู้ดำเนินรอยตามคำที่อยู่ข้างหน้าวะฮาบีก็คือการดำเนินรอยตามแนวทางการตีความอิสลามแบบท่านวะฮาบก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบถ้าใครสนใจเรื่องการก่อการร้ายใครสนใจเรื่องการเมืองอิสลามเนี่ยเดี๋ยวอนาคตท่านก็จะเห็นคำนี้อยู่บ่อยมากนะครับคำว่าวะฮาบีชนเผ่าตระกูลอันซาอุดจับมือกับนักการศาสนาคือท่านมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ย เริ่มจากแคว้นเนจาดนะครับเริ่มจากแคว้นเนจาดแล้วก็แผ่ขยายยึดดินแดนในแถบคาบสมุทรอาหรับจนกลายเป็นรัฐซาอุดิอาระเบียที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นมาได้โดยในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีที่ใดที่มันรกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนยึดครองนะครับเดิมแผ่นดินคาบสมุทรอาหรับตรงนั้นอยู่ใต้อิทธิพลอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาเริ่มเสื่อมคลายอำนาจเนี่ยแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่1นั้นนะฮะบรรดาชนเผ่าเหล่านี้ก็พยายามที่จะลุกขึ้นแข่งข้อแล้วก็ตั้งเป็นรัฐปกครองอิสระขึ้นมานะฮะเมื่อสงครามโลกครั้งที่1เกิดขึ้นนะครับตัวของประเทศที่มาสู้หรือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับออตโตมันอย่างอังกฤษเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนชนเผ่าต่างๆรวมถึงอันซาอุดด้วยเนี่ยให้แข่งข้อเพื่อที่จะลดทอนอำนาจแล้วก็ทำให้ออตโตมันนั้นล่มสลายลงไปนะฮะบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยส่งมานะครับในการที่จะเชื่อมหรือว่าไปคุยไปเจรจากับแต่ละชนเผ่าให้แข่งข้อขึ้นมานะครับก็คือพันตรีทีอีลอเรนซ์นะครับในหน่วยที่13แล้วก็จะเขียนว่าทีอีลอเรนซ์ชื่อเต็มๆของท่านก็คือว่าโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์สมญานามของเขาก็คือว่าลอเรนซ์แห่งอาระเบียนะก็คือมันดำเนินการเจรจาอะไรต่างๆในอาระเบียนะครับซาอุดีอาระเบียก็ตั้งประเทศขึ้นมาได้โดยใช้กองกำลังที่ชื่อว่าอิกวานนะฮะหลายท่านที่สนใจการเมืองในโลกมุสลิมก็อย่าเพิ่งสับสนนะฮะอิกวานในที่นี้ต่างจากอิกวานมุสลิมูนหรือว่ามุสลิมบรอดเดอร์ฮูดในอียิปต์นะฮะคำว่าอิกวานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายก็คือว่าความเป็นพี่น้องความเป็นพวกเดียวกันความเป็นบรอดเดอร์ฮูดนะฮะแต่นั้นคำว่าอิกวานจะใช้ที่ไหนก็ได้นะครับจะใช้ในบริบทชื่อกองกำลังชื่อกลุ่มชื่ออะไรก็ได้นะเพราะความหมายของมันเป็นความหมายที่ดีกองกำลังที่ช่วยในการประกาศเอกราชแล้วมีความเข้มแข็งมากเนี่ยนะฮะก็เป็นกองกำลังที่เป็นประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆแล้วรวมกันดังนั้นเขาชื่อว่าเป็นบราเธอร์ฮูดเป็นพี่น้องร่วมพื้นที่เดียวกันนะฮะนั่นก็เป็นชื่อของกองกำลังที่ซาอุดีอาระเบียนั้นหรือตระกูลอันซาอุดนั้นใช้ในการตั้งรัฐขึ้นมานะครับทีนี้พอเราดูทั้งชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็แผ่นดินหลักเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรบ้างประการที่หนึ่งสำคัญก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วซาอุดีอาระเบียเป็นประเทศเดียวใน6ประเทศริมอ่าวที่ไม่ที่เป็นเอกราชโดยไม่เคยตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนะฮะประการที่2ก็คือว่าพัฒนาการทางการเมืองหากดูชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับจะสัมพันธ์อย่างมากเนี่ยกับบทบาทของอังกฤษตะวันตกและการค้าขายทางทะเลส่วนพัฒนาการทางการเมืองและการสร้างรัฐของซาอุดีอาระเบียจะขึ้นอยู่อย่างมากกับความสัมพันธ์ทางศาสนากับการเมืองนะครับดังนั้นถ้าเราดูหากเปรียบเทียบเป็นแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงนะฮะก็คือว่าสมการคณิตศาสตร์นิดนึงก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยนะฮะตัวแปรต้นก็คือว่าประสบการณ์ของสังคมมุสลิมที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานอิสลามกับการเมืองหรือว่าพัฒนาการทางการเมืองก่อนจะเป็นรัฐเนี่ยระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับแผ่นดินหลักความแตกต่างตรงประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ลักษณะแบบแผนและระดับอิทธิพลของอิสลามในการเมืองประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นไปอย่างแตกต่างกันซาอุดีอาระเบียอาจจะมีความเข้มข้นมากนิดหนึ่งประเทศอย่างคูเวตบาเรนเนี่ยอาจจะมีการระดับของความเข้มข้นความเคร่งครัดเรื่องอิสลามในทางการเมืองสังคมน้อยหน่อยนะน้อยหน่อยอาจจะไม่ได้น้อยมากขนาดนั้นแต่ว่าก็น้อยในเชิงเปรียบเทียบกับซาอุดีอาระเบียเป็นต้นนะครับส่วนประการถัดมานะฮะผมพามาดูปัจจัยประการที่2ก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่านะฮะในหน่วยที่13เนี่ยเราเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าคนอาหรับนั้นประกอบไปด้วยคนอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มชนเร่ร่อนและกลุ่มชนที่มีการตั้งรกรากถิ่นฐานกลุ่มชนเร่ร่อนเนี่ยจะอยู่ในแผ่นดินหลักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือแถบซาอุดีอาระเบีย ส่วนที่ตั้งรกรากถิ่นฐานแน่นอนก็คือตามสถานีการค้าต่างๆตามชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการค้าขายทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอาหรับทั้ง2กลุ่มเนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าก็ล้วนอยู่ภายใต้ว่าทำบางอย่างร่วมกันที่คล้ายๆกันก็คือว่าทำแบบชนเผ่าว่าทำแบบชนเผ่ามีลักษณะอย่างไรนะครับมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1ก็คือเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมบุรุษเพศก็คือเพศชายเนี่ยเป็นใหญ่นะฮะประการที่2คือสังคมที่ยอมรับนับถือในระบบความอาวุโสนั่นแปลว่าถ้าเป็นผู้ชายแก่ก็จะมีอำนาจมากกว่าผู้ชายหนุ่มและมีอำนาจมากกว่าผู้หญิงนะฮะดังนั้นระดับแอดวานซ์ของความเป็นหัวหน้าเผ่าหรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่าชีคหรือเชคเนี่ยนะฮะหัวหน้าเผ่าตรงนี้ก็ย่อมจะต้องโดยทั่วๆไปนะฮะก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุมากนะฮะเพราะมีความอาวุโสและมีความเป็นบุรุษเพศขณะเดียวกันว่าทำแบบชนเผ่าก็จะเน้นที่เครือญาติสายตระกูลดังนั้นเวลาเราเห็นนะฮะความขัดแย้งในโลกตะวันออกกลางปัจจุบันมันยังทิ้งร่องรอยมรดกตรงนี้เอาไว้เยอะมากเวลาเรามองผิวเผินอาจจะเห็นว่าโอ้ทำไมมีแต่มุสลิมตีกันนะอิสลามทำไมสอนให้คนตีกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกเข้าไปข้างในนะฮะคนที่ศึกษาเรื่องตะวันออกกลางจะพบว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวแปรที่สร้างความเป็นบูรณาการระหว่างชนเผ่าต่างๆเสียมากกว่าหากไม่มีตัวแปรนี้เสียแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเละกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะไม่มีจุดยึดโยงร่วมกันลึกๆข้างในของความแบ่งออกเป็นกลุ่มก้อนต่างๆแล้วขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะก็คือความเป็นชนเผ่าสายตระกูลเป็นสำคัญเลยนะฮะหากเราไปดูกลุ่มต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเป็นชื่อนู่นชื่อนี่ชื่อนั่นในปัจจุบันแล้วก็เรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างหรือติดอาวุธบ้างเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความเป็นจุดร่วมกันทางสายตระกูลเครือญาติเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีข้อยึดโยงกับนักการศาสนาบ้างนู่นนี่นั่นที่เป็นคนยอมรับนับถืออยู่ในชุมชนอยู่ในสายตระกูลเหล่านั้นแล้วก็มีการแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังคงต่อยเป็นพัฒนาการทางการเมืองมาจนปัจจุบันนะฮะดังนั้นสรุปในตัวแปรที่2เนี่ยนะฮะก็คือว่าทำทางการเมืองแบบชนเผ่าเนี่ยนะครับในฐานะตัวแปรต้นแล้วมันวางระบบการเมืองการปกครองในแง่ของว่าทำทางการเมืองนะฮะประการที่1คืออำนาจนิยมภายใต้เชคนะฮะหรือว่าชีคหรือหัวหน้าเผ่าหรือผู้นำเดี่ยวหรือประมุขดังที่ท่านก็จะเห็นในข้อมูลพื้นฐานที่ผมแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าประมุขของแต่ละประเทศนั้นเป็นระบอบผู้นำเดี่ยวทั้งสิ้นนะ2ก็คือสังคมบุรุษเพศ3ระบบอาวุโสและก็4ความเป็นเครือญาติสายตระกูลนะฮะไปอย่างเร็วๆผมไม่แน่ใจว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานประการที่3ซึ่งในหน่วยที่13เนี่ยเราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของน้ำมันน้ำมันเกี่ยวข้องอย่างไรพอมีการค้นพบน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมถอดจากเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะในหน่วยที่13นะฮะสรุปได้ว่าการค้นพบน้ำมันเนี่ยมีผลสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยต่อพัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยประการที่1เนี่ยมันมีผลสำคัญต่อการสร้างรัฐนะฮะต่อการสร้างรัฐหรือ state formation ให้มีลักษณะหน้าตาเป็นรัฐผู้ให้เช่าหรือ rentier state รัฐผู้ให้เช่าก็คือว่ารัฐในกรณีของโลกอาหรับเนี่ยก็คือรัฐที่ได้ผลประโยชน์ได้รายได้มาจากการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแล้วใช้รายได้มหาศาลตรงนั้นเนี่ยในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อให้อยู่สามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อประท้วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะประการที่2ก็คือว่ามันทำให้รัฐบาลเนี่ยมีขนาดที่เข้มแข็งมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เล่นบทบาทนำนะฮะเป็นเครื่องจักรหลักทางเศรษฐกิจแล้วก็เล่นบทบาทนำเอกชนและภาคประชาสังคมนะฮะประการที่2เนี่ยการค้นพบน้ำมันทำให้สังคมที่ยากจนล้าหลังและอยู่กันเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับมีแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นในทางเศรษฐกิจและสังคมประการที่3นะฮะมันการพบค้นพบน้ำมันเนี่ยมันวางระเบียบทางการเมืองบางอย่างเอาไว้นะครับที่ผู้นำซึ่งครอบครองเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยสามารถครอบครองเข้าถึงการน้ำรายได้มหาศาลแล้วก็วางการผูกขาดน้ำมันเอาไว้เนี่ยมันให้การอุปถัมภ์ต่อเอกชนได้นะครับสามารถที่จะวางระเบียบที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กำหนดกติกาของเกมได้นะครับเพราะงั้นพูดอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยการค้นพบน้ำมันเนี่ยก็เป็นรากฐานอย่างหนึ่งที่รองรับระบอบอำนาจนิยมในโลกอาหรับเหล่านี้นั่นเองนะฮะประการที่4นะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านใช้คำว่าการทุ่นน้ำมันก็คือว่าน้ำมันเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองระหว่างประเทศได้ด้วยสำหรับกรณีโลกอาหรับหรือว่ารัฐอาหรับเหล่านี้นะฮะเราจะเห็นได้ชัดเนี่ยก็คือหลังสงคราม6วันนะครับที่อาหรับนั้นพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลนะฮะแล้วก็ใช้การกดดันเรื่องของการถือครองน้ำมันเนี้ยต่อโลกตะวันตกซึ่งเขาเชื่อว่าให้การสับสนอิสราเอลอยู่จนนำมาซึ่งวิกฤตGreat Depressionในช่วงทศวรรษ1970นั่นเองนะฮะ ทีนี้ประการสุดท้ายนะครับก็คือว่าตัวหากเราสรุปแล้วเนี่ยการค้นพบน้ำมันเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่าเป็นตัวแปรต้นนะฮะที่ส่งผลให้เกิดตัวแปรตามคือพัฒนาการทางการเมือง political development ในโลกตะวันออกกลางอย่างมีความสำคัญอย่างมากผมก็จบประเด็นตรงนี้ไว้ก่อนนะครับอาจจะใช้เวลาเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็ถ้าจะสรุปนะครับอย่างนะครับสั้นๆนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้นำเสนอมานะครับก็คือท่านได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงตัวระบบนะครับการเมืองเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางแต่ว่าเวลาพูดถึงตะวันออกกลางตรงนี้นะครับท่านก็ท่านอาจารย์ชูเกียรติเองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหน่วยเนี่ยนะครับก็จำกัดการอธิบายไว้นะครับอยู่ที่ประเทศหลักๆทั้งหมด6ประเทศนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับระบบที่เกิดขึ้นนะครับระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นระบบกษัตริย์เพียงแต่ว่านะครับในแต่ละประเทศก็จะมีนะครับระดับนะครับความเข้มข้นนะครับของการนะครับรวมศูนย์อำนาจนะครับที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับโดยเป้าหมายโดยรวมนะครับที่เกิดขึ้นทุกๆประเทศนะครับก็คือความพยายามในการที่จะรักษาสถานภาพเดิมนะครับของสถาบันซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอำนาจอยู่นะครับโดยที่นะครับสภาพที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับอย่างที่ในท่านผู้เขียนนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์อาทิตย์นะครับที่ได้อธิบายไว้เนี่ยนะครับก็คือพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานหลักๆนะครับ3ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกก็คือเป็นเรื่องของนะครับพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งทำให้นะครับเกิดการนะครับก่อตัวของรัฐซึ่งแตกต่างกันนะครับแล้วก็การก่อตัวของรัฐที่แตกต่างกันนะครับมันเป็นผลมาจากการจับขั้วระหว่างศาสนากับการเมืองเนี่ยนะครับมันทำให้อิทธิพลของนะครับอิสลามเนี่ยนะครับในตัวระบบการเมืองเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละประเทศนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของอิทธิพลของนะครับปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นชนเผ่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าความเป็นชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าแบบเล่ร่อนหรือว่าชนเผ่านะครับแบบตั้งลกลากถิ่นฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแชร์วัฒนธรรมแบบชนเผ่านะครับในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่นะครับลักษณะของความเป็นอำนาจนิยมนะครับภายใต้ชนภายใต้ชีกนะครับรวมถึงลักษณะของสังคมที่เน้นความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่นะครับสังคมที่เน้นความอาวุโสแล้วก็สังคมที่เน้นในเรื่องของเครือญาติแล้วก็สายตระกูลนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการค้นพบน้ำมันนะครับว่าน้ำมันเนี่ยนะครับกลายเป็นทรัพยากรหลักนะครับของประเทศนะครับในแถบตะวันออกกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการมีน้ำมันนะครับหรือว่าการมีทรัพยากรน้ำมันเนี่ยก็สร้างข้อจำกัดนะครับในเรื่องของนะครับประชาธิปไตยอย่างมากนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งคือมันทำให้ประเทศแถบเนี่ยนะครับสามารถรักษาความเป็นนะครับอำนาจนิยมเนี่ยได้สูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะย้อนกลับไปเชื่อมโยงนะครับกับหน่วยที่4นะครับซึ่งท่านอาจารย์นิธิเนื่องจำนงนะครับได้มาบรรยายเคยมาบรรยายเอาไว้นะครับว่าสภาพที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเป็น resource curse นะครับหรือว่าเป็นคำสาปของทรัพยากรนะครับว่าประเทศที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตัวทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือว่า modernization theory เนี่ยนะครับก็จะเสนอแนวคิดว่าประเทศที่มีหรือสังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดแนวโน้มของการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับก็คือประเทศซึ่งมีความร่ำรวยนะครับมันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็โดยการพึ่งพานะครับกับน้ำมันเนี่ยนะครับหรือการมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับจำนวนมากเนี่ยสังคมพวกเนี้ยนะครับกลับไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้นะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะรักษาอำนาจนะครับของตัวเองเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่สำคัญนะครับทั้งหมด3ประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ

และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้า

0: เราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
6: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
7: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
8: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
9: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
10: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
9: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
5: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับในสัปดาห์นี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการทำการตลาดผ่าน Facebook ครับผมอยู่กับกูรูครับทั้งเป็นที่ปรึกษาและก็ผู้เชี่ยวชาญครับด้านการให้คำปรึกษาการตลาดออนไลน์ครับคุณครูบอยครับสวัสดีครับครูบอย
1: สวัสดีครับ
0: ถ้าผมอยากทำ Facebook คือขายของผ่าน Facebook เลยเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงดีครับครูบอย
1: เริ่มต้นก็คือไปเปิดเพจนะทีนี้ยุคนี้หรือว่ายุคที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่เวลาต้องการขายสินค้าใช่ไหมมีสินค้าอยู่แล้วรู้แล้วลูกค้าเป็นใครแล้วเขามักจะไปขายใน Facebook ส่วนตัวซึ่งเรียกว่า Facebook Profile แต่จริงๆแล้ว Facebook มีเครื่องมือที่เรียกว่า Facebook Page นะซึ่งเอาไว้ทำธุรกิจนะสมมติว่าคุณขายของใน Facebook ส่วนตัวเงี้ยนะครับเขามีเพื่อนให้ได้ 5,000 คน
0: คร
1: ับคุณแอดเพื่อนไปเงี้ยนะอาจจะเป็นครบทั้ง 5,000 คนเป็นกลุ่มเป้าหมายคุณแต่ว่าคุณต้องการขยายตลาดมันไม่ได้ละบางคนอาจจะเปิดอีก account นึงซึ่งเดี๋ยวนี้ Facebook เขาก็แบบพยายามให้คนใช้แค่ account เดียว
0: ครับผม
1: แต่เขาใช้เปิด Facebook Page เพื่อที่จะรองรับธุรกิจคุณเพราะฉะนั้น Facebook Page มันสามารถที่จะมีสมาชิกได้เกิน 5,000 คนแบบไม่จำกัดนะบางก็เชียร์ให้ทำบน Facebook Page ดีกว่าเพราะว่า Facebook Page เนี่ยคุณสามารถลงโฆษณาได้นะมีสถิติให้ใช้สามารถเรียนรู้คู่แข่งได้สามารถเรียนรู้ตลาดได้แล้วก็มีเครื่องมือดีๆที่เยอะมากนะให้คุณใช้เพื่อพัฒนาธุรกิจคุณนะส่วนบางคนอาจจะบอกเอ๊ะอยากเปิด Facebook กลุ่มเนี่ยได้ไหมจริงๆเนี่ยเป้าหมายของการทำ Facebook กลุ่มเนี่ยเพื่อหาคนที่มีความสนใจร่วมกันมาคุยกันโอเคมันอาจจะขายของได้ในระดับนึงแต่ว่าแบบมันก็มีข้อจำกัดมันนะสถิติที่ใช้มันไม่เพียงพอที่จะไปวิเคราะห์ว่าลูกค้าเนี่ยมันเขาชอบอะไรแบบไหนนะก็ Facebook Page เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดณเวลานี้แม้ว่ามาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาจะมีปีนี้นะเขาก็ประกาศเรื่องของข้อจำกัดเยอะแยะไปหมดเลยนะมันไม่ง่ายเหมือนปีที่ผ่านมาสำหรับคนที่จะเปิด Facebook Page เพื่อทำธุรกิจละนะครับอันนี้คือไอเดียของการทำ Facebook ในปีนี้
0: คือเริ่มต้นมาตอนนี้ผมก็ได้ยินมา3คำแล้วว่าถ้าเปิดเรามี Facebook นะก็คืออย่างแรกคือ
1: Facebook
0: Profile ส่วนตัวเราแต่ก็รับเพื่อนได้ประมาณ 5,000 ณปัจจุบันแต่ 5,000 คนเนี่ยเราก็ไม่รู้จริงๆแล้วเป็นกลุ่มเป้าหมายเราที่แท้จริงด้วยหรือเปล่าใช่มั้ยครับคราวนี้ถ้าเราต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายเราก็เปิดเป็น
1: Facebook Page
0: ซึ่งกว้างกว่าไม่จำก
1: ัด
0: แล้วก็สามารถทำธุรกิจหรือว่าโฆษณาอะไรต่างๆได้เช็คได้อีกอันนึงก็คือเป็นกรุ๊ปแต่กรุ๊ปเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวเดียวกันเขาเลยเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกันซึ่งบางครั้งเนี่ยบางกลุ่มก็อาจจะไม่ได้เหมาะที่เราจะไปขายของอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคร
1: ับ
0: อ
1: ย่างว่าครูบอยมีกลุ่มซูเปอร์ฮีโร่ในอดีตเงี้ยสมมตินะก็เปิดขึ้นมาโอเคมันอาจจะขายของแบบโมเดลคอสเพย์อย่างงี้ได้นะแต่ถามว่าก็ยังไม่ใช่อาจจะมีแบบอยู่แค่หมื่นกว่าคนนะในหมื่นกว่าคนอาจจะยังไม่ได้ขายของแบบนั้นแล้วบางคนก็หาคุณไม่เจอแล้วมันโฆษณาไม่ได้ด้วย
0: ครับผม
1: แต่ถ้าเปิดเพจเนี้ยซุปเปอร์ฮีโร่ในอดีตคุณสมมติว่ากลุ่มของคุณมีอยู่ 20,000 คุณขยายเพิ่มขึ้นอีกด้วยกันโฆษณามันอาจจะเพิ่มเป็นแสนขึ้นเป็นล้านแล้วแต่ฝีมือคุณ
0: ครับผม
1: นี่คือไอเดียของการทำ Facebook Marketing
0: นี่คือจุดเริ่มต้นเลย
1: จุดเริ่มต้นเลย
0: นี่แสดงว่าจริงๆผมอยากขายอะไรก็เปิดเพจก็ได้สมมุติถ้าเกิดมี Facebook ส่วนตัวเราก็อาจจะเขาเรียกว่าย้ายไปเป็นแบบเพจหรือเปลี่ยนแบบเพจก็ได้แต่นี่อยากขายแล้วก็ขายได้เลยอย่างเงี้ยเหรอครับคุณบอย
1: ขายได้เลยยกเว้นแต่พวกที่มันล่อแหลมอ่ะล่อแหลมขายไม่ได้นะเพราะว่าคุณยังไงคุณโฆษณาไม่ได้อยู่แล้วแม้ว่าคุณจะโพสต์เช่นพวกหรือคุณทำ MLM เนี้ยแล้ว Facebook รู้ว่าคุณทำ MLM แล้วคุณไปโฆษณาไม่ได
0: ้
1: คุณอาจจะเปิดเพจได
0: ้ก็อาจจะโดนรีพอร์ตด้วยนะแล้วก็ปิด
1: อาจจะโดนรีพอร์ตนะฮะแต่โฆษณาไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณลงโฆษณาไว้เนี่ย Facebook เห็นอ้าวนี่มันสินค้าที่มันมี Facebook ไม่ให้ขาย
0: ครับผม
1: ก็โดนโฆษณานั้นก็โดนระงับ
0: อ่ะแล้วสมมุติถ้าเกิดของที่ขายได้อย่างเช่นผมนึกอะไรไม่ออกเลยเห็นคนอื่นขายเยอะๆเลยขายครีมสวัสดีโลกโซเชียลวันนี้เราจะมาใช้ทีดีมขาวใสไลท์มลพิษอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: เดี๋ยวมีเยอะถือมีครีมอันหนึ่งมาแล้วก็โชว์แล้วถ่ายรูปแชะ
0: เริ่มต้นอย่างนี้เลยได้ไหม
1: ครับครูบอยไม่แน่ใจพวกนั้นขายได้ไหมมันอยู่ที่คอนเทนต์คุณอะ
0: มีอีกคำหนึ่งมาเกิดขึ้นมาแล้วครับคือคำว่าคอนเทนต
1: ์
0: แสดงว่าบน Facebook เนี่ยคอนเทนต์สำคัญมาก
1: สำคัญมากไม่ว่าคือบนดิจิตอลเนี่ยโลกดิจิตอลเนี่ยคอนเทนต์ถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยให้คุณเกิดขึ้นมาให้คนเขารู้จัก นะแล้วคอนเทนต์ณวันนี้มันมีคำหนึ่งที่เรียกว่าคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง
0: ครับผม
1: นะคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้พูดเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งก็คือการทำการตลาดด้วยคอนเทนต์นะเพื่อให้คนเขารู้จักเรานะจริงๆแล้วเป้าหมายสุดท้ายมันไม่ได้การขายแต่เมื่อคนรู้จักเราซึมซับอารมณ์มีอารมณ์ร่วมกับเราแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือการขายของมันย่อมทำได้
0: ม
1: ัน
0: จะตามมาเอง
1: มันตามมาเอง
0: เรียกว่าจริงๆแล้วเราสร้างความน่าเชื่อถือซะก่อนเหมือนพีอาร์ตัวเราก่อนเพื่อจะได้ว่าพอเราพูดหรือขายของอะไรเนี่ยคนก็จะเกิดศรัทธาในสินค้านั้นมากขึ้นใช่ไหม
1: ใช่เหมือนกับสมมติว่าถ้าคุณไปคุยกับพวกนักขายประกันเก่งๆนักขายอะไรที่มันเป็น MLM เขาจะไม่คุยกับคุณเรื่องคุณอยากได้ประกันแบบไหนแต่เขาจะตีซีคุณอ่ะ
0: ครับผม
1: นะตีซีก่อนแล้วก็แบบถามสารทุกข์สุขดิบอาจจะรู้จักกัน 2-3 ครั้งเริ่มรู้จักกันมากขึ้นเขาเริ่มจะขายของคุณได้เพราะคุณเชื่อใจเขาแล้วก็อาจจะแบบขายแบบไม่ได้ขายตรงๆขายอ้อมๆเป็นไงบ้างเห็นว่าคุณพ่อป่วยใช่ไหมอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยท้ายสุดเนี่ยถ้าเกิดในวัยชราเนี่ยเราอาจจะแบบป้องกันไว้ก่อนแล้วคือมีคนดูแลอย่างน้อยก็มีอะไรเงี้ยมีประกันชีวิตช่วยดูแลอะไรเงี้ย

0: ือเขาอาจจะมีเทคนิคการขายนะแต่ว่าคือสร้างความสนิทก่อน
1: อ๋อจริงๆแล้วผมกำลังนึกถึงว่าอย่างแสดงว่าคอนเทนต์ส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ต้องไปขายของตรงๆเลยก็คือสร้างประสบการณ์ก่อนอย่างเช่นสมมติถ้าเรื่องสุขภาพเรื่องประกันชีวิตอาจจะบอกว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นเราจะทำดูแลตัวเองยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
0: เออทำลองนั่นแหละ
1: แล้วก็อย่างเช่นอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มีหลายแบบเลย

0: เป็นหมื่น
1: เดี๋ยวผมขอบอกก่อนนะ45ท่าคือในการโพสท่าถ่ายรูปเดี๋ยวคงคนฟังแล้วงงว่าท่าอะไรนะ
0: คือผมเปิดเพจครูบอยดิจิตอล
1: ครับผม
0: ก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้คนรู้จักเพจเรานะก็โยน value content นะพวกทำการตลาดผ่าน Facebook ยังไงอะไรพวกเนี้ยซึ่งอันนั้นยังถือว่ายังไม่โดนซะทีเดียวในยุคนั้นก็เลยมานึกโพสต์ที่มันน่าจะโดนกลุ่มใหญ
1: ่
0: ๆทีแรกก็โดนโยนโพสต์อย่างเงี้ย25ท่าสำหรับผู้ชายโพสต์ถ่ายรูป
1: ใช่ๆนี่ผมก็แชร
0: ์เพราะการถ่ายรูปมันเป็นเรื่องที่คนบนโซเชียลชอบนะหรือว่าการเซลฟี่หรือว่าเวลาไปกับเพื่อนเนี้ยถ่ายให้หน่อยปรากฏว่ามันไม่
1: ถูกใจใช่ต้องแบบเราเอง
0: แบบเราเองก็เลยโยนของผู้ชายไปก่อนแล้วมีฟีดแบ็กกลับมามีของผู้หญิงไหมคะวันรุ่งขึ้นผมทำ45ท่าเลย
1: อันนี้ทำให้ผมรู้อย่างนึงว่าดีกับเขาอาจจะไม่ดีกับเราดีกับเราอาจจะไม่ดีกับเขา
0: จริงๆไอ้45ท่าเนี่ยถามว่าเข้ากับเพจการตลาดออนไลน์ไหมทีแรกก็คิดเอ๊ะจะเข้ายังไงก็เลยนึกขึ้นคำว่า personal branding
1: ค
0: ือคนที่ทำคืออยากให้มีตัวตนบนโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็ต้องมีรูปถ่ายใช่ไหมบางคนจะแอคท่าอย่างไรกันเนี่ยบอกกันเป็นว่าเฮ้ยเอาเพราะฉะนั้นเราก็ใช้ก็เรียกท็อปิกหรือคำที่มันแบบโดนใจคนนิดนึง
1: ครับผม
0: ทั้งก็เป็น45ท่าโพสต์ถ่ายรูปเพื่อทำ personal branding มันก็เข้ากับตัวเพจเพราะเพจคุยเรื่องการตลาดบอกว่าก็ไปแชร์ในเพจตัวเองก่อนเสร็จแล้วผมมีเพจที่ตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่600,000ไลค์ปัจจุบันเป็น800,000แล้ว
1: ครับผม
0: เป็นเพจท่องเที่ยว
1: ครับผม
0: ท่องเที่ยวมันก็สามารถเอาเรื่องของการถ่ายรูปมาใช้ได
1: ้
0: ก็เลยลองโยนลงไปแชร์บอกว่ามันได้ผล
1: แล้วท่องเที่ยวมันมาด้วยรายได้จากการตลาดหรือธุรกิจยังไงได
0: ้อ๋อจริงๆท่องเพจท่องเที่ยวเนี่ยชื่อเพจนะครับ
1: ครับผม
0: ไปเที่ยวกัน Go Thai Togetherคือจริงๆเนี่ยแต่เดิมเนี่ยทำมา7ปีละนะตอนแรกๆก็ทำแบบอยากเอารูปที่ไปเที่ยวเนี่ยไม่อยากให้ดูแค่เพื่อนละให้อยากให้คนอื่นๆได้ดูบ้างว่าเราไปเที่ยวที่ใหม่ๆไปมีอะไรบ้างก็เลยไปแชร์ทำเพจมาพอมาสักปีที่2ที่3นะตอนนั้นตอนปี1ปีที่1ปีที่2เนี่ยเล่น Facebook ไม่เยอะเลย
1: ครับผม
0: นะปีที่3คนเริ่มเล่นมากขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเพจก็โตขึ้นเรื่อยๆจนแบบคือผมไม่ได้ใช้เงินซื้อโฆษณาเลยนะเพจมันโตขึ้นจนแบบประมาณ500,000ปุ๊บก็เริ่มมีแบบเอเจนซี่หรือพวกโรงแรมรีสอร์ทแต่การบินเขาติดต่อเข้ามาเอง
1: ว้าว
0: ติดต่อเข้ามาเองตอนนั้นยังไม่ได้โชว์หน้าแบบในนี้นะ
1: ติดต่อว่าท่านี้เลย
0: ท่านี้นี่ที่หลังค่อยมีรายได้เพิ่มขึ้น
1: อ๋ออยู่ใน25ท่าหรือเปล่าเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนจำไม่ได้อันนี้มีก่อนนะมาก่อนนะก็เลยไกลก็เลยได้เคสอะไรบางอย่างจากการทำเพจพวกนี
1: ้ครับผม
0: เนี่ยก็เลยเป็นเคสที่เอามาสอนคือผมเองก็มีคอร์สสอนหลายๆที่เชิญไปนะการทำท่องเที่ยวเนี่ยหรือเพจต่างๆเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือกลุ่มเป้าหมายคุณจริงๆคือท่องเที่ยวอาจจะกลุ่มใหญ
1: ่
0: นะแต่เวลาคุณทำเพจเนี่ยคุณต้องนึกไว้ก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นกลุ่มไหนจริง
1: ๆ
0: นะอย่างของครูบอยเนี่ยจริงๆกลุ่มเป้าหมายของผมนั้นจะเป็นสักประมาณ30อัพ
1: 35เลย
0: ยังไม่แล้วก็ไม่เกิน45
1: ครับผม
0: ก็เลยมาดูซิเอ๊ะคอนเทนต์พวกเนี้ยที่จะเหมาะกับคนกลุ่มนี้น่าจะเป็นแบบไหน
1: ครูบอยตั้งธงไว้ในใจก่อนแล้วครับว่าจะเอากลุ่มที่30ขึ้นถึง45เนี่ยหรือว่าจริงๆแล้วมีการรีเสิร์ชค้นข้อมูลหรือดูมาแล้วว่าใครเป็นคนมาติดตามเพจ
0: แต่เดิมไม่ได้ตั้งชัดเจนแบบนี้นะเวลาทำ Facebook Page เนี่ยคุณทำไประยะหนึ่งมันจะมีสถิติให้คุณดูแล้วคุณจะรู้ว่าเฮ้ยกลุ่มเหล่านี้คนอายุเท่านี้ทำอาชีพประเภทนี้อยู่ที่ไหนเขาชอบมาดูเพจคุณเขาชอบมาปฏิสัมพันธ์มาเอนเกจกับคุณนะแล้วประกอบกับผมก็มีคอร์สสอนด้วยนะคอร์สผมเนี่ยก็อายุเราๆเนี้ยสามารถใช้เงินมาลงคอร์สได
1: ้
0: นะถ้าเกิดต่ำกว่านี้ผมจะต้องลดราคาซึ่งอาจจะเสียแบรนด์อะไรเงี้ยนั้นคุณทำไประยะหนึ่งนะสำหรับมือใหม่นะที่แบบไม่ได้ค่อยมีเงินทุนเนี่ยลองทำเพจโยนคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ทำโพสต์ไปหลายๆรูปแบบแล้วคุณก็มาดูสถิติเอาว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครคุณสามารถดูสถิติได้ในข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกของเพจมีให้ดูน
1: ะ
0: แล้วคุณจะรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคุณเป็นใครนะอยู่ที่ไหนแล้วคุณสามารถคัสตอมไมซ์ตัวโพสต์ได
1: ้เพราะว่า

0: าเปิดเพจมันจะมีเมนูชื่อว่า Insight เข้าไปดูได้เลยใช่ไหมฮะ
1: ก็เรียกเพจ Insight แล้วก็มีข้อมูลอื่นๆสมมติหลีกเลี่ยงไม่ได้คือการลงโฆษณา
0: ครับผม
1: เขาจะมีส่วนที่เป็น Audience Insight ข้อมูลผู้ใช้เชิงลึกอันนั้นดีมากๆคุณสามารถรู้ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณเองที่ไลฟ์เพจเนี่ยมีใครบ้างแล้วคุณยังรู้ว่าสมมติว่าคุณขายอะไรดีขายครีมแล้วขายครีมอะไรครีมประเภททำให้หน้าผ่อง
0: ครับผม
1: นะคือใช้หน้าขาวไม่ได้แล้วเนาะเพราะออยเขาเพ่งเลย
0: ไม่ยอม
1: แล้วมันเป็นคำที่
0: เป็นออร่าแทน
1: ออร่าออร่าเกิดเมื่อวานก็ไปไลฟ์มา
0: แล้วหลังจากนี้ปุ๊บออยก็ไปกำหนดว่าห้ามใช้อีกเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: อ่ะต่อก็ใน Audience Insight เขาจะมีบอกสมมติว่าคุณอยากรู้ว่าคนที่อายุ25ถึง45เขาชอบเรื่องอะไรหรืออายุ25ถึง45แล้วก็ชอบเรื่องของความสวยงามหรือ facial treatment เขาชอบเรื่องอะไรนะเราสามารถเข้าไปดูได้คำว่าชอบเรื่องอะไรคือเขาจะมีแบบคนเหล่านี้เขาไปกดไลค์เพจไหนซึ่งเราสามารถเดาได้
0: ไปเห็นได้ใช่ไหม
1: อย่างเพจผมเนี้ยกูบอยเนี้ยเข้าไปดูโอเคมันก็จะมีเขาเป็นไลค์เพจพวกความรู้การตลาดออนไลน์แต่เขาจะมีเรื่องของช้อปปิ้งกระเป๋าหรือช้อปปิ้งออนไลน์หรือไปท่องเที่ยวซ
0: ึ่
1: งพวกเนี้ยคุณยิงโฆษณาคุณสามารถเอาพวกนี้มายิงโฆษณาได้กำหนดเป็นความสนใจหรือ interest นี่ก็คือแท็กติกอันหนึ่งในการทำโฆษณายิงโฆษณาเนาะอันนี้คือแนวทางเพราะฉะนั้นจริงๆครูบอลมีไอเดียอยู่3ไอเดียในการทำเพจเด
0: ี๋
1: ยวเล่าให้ฟังนะอันแรกนะสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณต้องรู้ข้อแรกเลยนะคุณต้องรู้ว่ารู้จักกลุ่มเป้าหมายคุณ
0: อย่างเมื่อกี้นี้
1: ใช่คุณไม่ยุคนี้คุณอย่าหวานนะคุณต้องสร้างหน้าน้ำคุณนะหน้าน้ำเหล่านั้นก็คือแหล่งที่ชนิดของปลาคุณอยู่
0: ครับผม
1: นะคุณอาจจะชอบปลาแซลมอนคุณก็หยิบปลาแซลมอนนะอย่าไปหยิบปลาตะเพียนนะเพราะฉะนั้นอย่างนี้คุณก็กำหนดไปเลยลูกค้าอายุเท่าไหร่เป็นศาสนาไหนบางสินค้าเป็นฮารามอย่างเงี้ยนะคุณก็กำหนดไปเลยคุณก็ไม่ต้องไปโฟกัสศาสนาอื่นงั้นความรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารฮาลาลหรือว่าอะไรพวกนี้คุณก็ใส่ไปเลย
0: ต้องแน่นด้วย
1: แน่นนะเพราะฉะนั้นมันเป็นกลุ่มเป้าหมายจะเป็นตัวกำหนดโพสต์ของคุณ
0: ครับผม
1: ที่เหลือคุณจะเอาสไตล์ไหนคุณอยากโพสต์คุณถนัดวิดีโอคุณก็ไปทำวิดีโอคุณถนัดเรื่องรูปคุณก็ไปทำสตอรี่การ์ดหรือ ทำพวกอัลบั้ม
0: ครับ
1: หรือคุณถนัดอินโฟกราฟิกคุณก็ไปทำอินโฟกราฟิกนะแต่คุณต้องผสมกันเพื่อให้รู้ว่าพอทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยแนวไหนคนชอบอันนี้คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือจงทำโพสต์หรือคอนเทนต์ในแบบ outside in
0: outside in
1: คือสมมติว่าถ้าเกิดเป็น inside out คือเราไปบอกว่าเรามีอะไรอ๋อ
0: เรามีอะไรดีแล้วก็เปล่าประกาศเขารู
1: ้เรามีสบู่ ที่ทำจากอะไรอะทำจากพืชที่ทิเบตลูกค้าสมัยนี้เขาไม่สนใจนะแต่ลูกค้าจะบอกว่าทำให้ฉันผิวขาวได้ไหมทำให้ฉันไปยืนอยู่บนเวทีแล้วคนบอกว่าโหทำไมมันสวยจัง
0: ออร่าโอ้อันนี้ผมได้แล้วผมรู้สึกเลยเหมือนกับเมื่อกี้คือต้องทำให้ตอบโจทย์ตามความต้องการของลูกค้า
1: ใช่ๆ
0: ไม่ใช่ตามความพอใจของเรา
1: เขาเรียกว่า outside in
0: ครับผม outside
1: ไม่ใช่ inside out
0: ครับผม
1: แล้วก็คือเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ว่าลูกค้าเนี่ยจริงๆแล้วปัญหาเขาคืออะไรแต่เขาถ้าลูกค้าไม่มีปัญหาเราก็สร้างปัญหาให้เขา
0: สร้างปัญหาให้เขา
1: เอออ
0: ันนี้อาจจะถนัดสำหรับผม
1: สร้างปัญหาเนาะ
0: ทำยังไงครับสร้างปัญหาให้เขา
1: สร้างปัญหาอย่างเช่นสมมติว่าคุณเคยไหมนะกำลังเดินมาทำงานวันนี้แล้วมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเอ๊ะไม่มีผู้ชายคนหนึ่งนี่เธอฉันเห็นเพื่อนเธอมายืนอยู่ข้างเธอเขาดูออร่าสวยเธอเป็นอะไรเนี่ย
0: คือสร้างสถานการณ์ให้เขาน
1: ั่นแหละ
0: เขาจะรู้สึกคิดขึ้นมาว่ามันสำคัญ
1: คนเรามันจะตีไปที่เขาเรียกนิดของคือจริตของคนเน
0: ี่
1: ยลึกๆคนอยากอะไรอ่ะชอบอยากให้คนช
0: ม
1: อยากให้เป็นที่ยอมรับอะไรเงี้ยเราก็ตีไปจุดนั้นนี่คือการสร้างปัญหาให้เขาเฮ้ยฉันต้องไปทำสวยแล้ววะ
0: โอ้จริง
1: นะเพราะฉะนั้นพวกคอนเทนต์ต่างๆที่โยนไปเนี่ยที่โพสต์ไปเนี่ยหรือคำที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นคำที่แบบไม่ใช่บอกว่าฉันทำสินค้าฉันทำมาจากอะไรนะหรืออย่างมีลูกศิษย์คนหนึ่งทำอะไรนะ สบู่สบ
0: ู่
1: สครับกลิ่นกาแฟเออมันก็ดูไม่แปลกดีเว้ยแต่จริงๆมันตอบโจทย์ไหมโอเคมันก็ตอบโจทย์ระยะนึงว่ามันเป็นของใหม่แต่ถ้าเกิดโยนไปอย่างเงี้ยถึงว่าโยนโพสต์ไปว่าทําจากกาแฟอย่างนั้นอย่างนี้ท้ายสุดคนฮือฮาพักนึงอ่ะนะแล้วก็มีคนทําตามแต่ถ้าไปบอกว่ากาแฟเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุดที่ช่วยให้คุณ
0: ลดเซลลูไล
1: ท์ลดเซลลูไล
0: ท์อ๋อคือตอบโจทย์ปัญหาเลย
1: ทำให้วันนี้ทำให้พรุ่งนี้คุณแตกต่างวัน
0: ไม่อยู่ไว้แล้ว
1: เนี่ยนี่คือวิธีการนำเสนอคอนเทนต
0: ์ครับผม
1: นะทำให้คนเขาสนใจแทนที่จะบอกว่าฉันมีอะไรนะข้อสุดท้ายสำคัญมากเลยยุคนี้คุณต้องซื้อโฆษณาแบบโปรเฟสชันนอลเท่านั้น
0: คือยังไงก็ต้องลงทุนด้านนี้แหละใช่ไหมคร
1: ับ แล้วไม่ใช่ลงทุนอย่างเดียวนะต้องลงทุนแบบไม่ตำน้ำพริกต้องไม่
0: ตำน้ำพริกอะไรแม
1: ่น้ำต้องเป็นแบบโปรเฟสชันนอลซึ่งยุคก่อนโอเคคุณอาจจะลงแบบงูปลาปลาเช่น
0: ซื้อโพสต์ไปปุ๊บ
1: โพสต์ไปเราโพสต์ไปปกติบนมือถือใช่ไหมมันยังมีกดปุ่มบูสต์โพสต์อันนั้นพอแล้วเลิกได้แล้ว
0: โอ้เลิกแล้วโอเคฮะแต่ไม่ใช่แล้ว
1: เพราะคุณต้องรู้จักใช้แอดเมนเจอร์บนคอมพิวเตอร์คือเปิดเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดมาปุ๊บบน Facebookแล้วคุณก็เปิดไปที่แอดเมนเจอร์แล้วคุณก็ไปซื้อโฆษณาในนั้นมีให้เลือกเยอะเลยว่า
0: เป็นเรื่องเป็นราวเลย
1: คุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คุณรู้จักอย่างเดียวไหมคุณอยากจะโฆษณาเพื่อให้คนมาปฏิสัมพันธ์ในโพสต์ไหม
0: ครับ
1: หรือคุณอยากให้คนไปที่เว็บไซต์แล้วซื้อของคุณเลยไห
0: ม
1: เนี่ยนี่คือวิธีการแบบโปรเฟสชันนอลแล้วก็การเลือกกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้อย่างบนมือถือเงี้ยกดบูสต์โพสต์มันเป็นกลุ่มเดียว
0: ครับผม
1: มักจะเป็นกลุ่มเดียวแล้วคนก็กดกลุ่มเดียวก็คือกลุ่มคนกดไลค์เพจและเพื่อนเขาซึ่งบางทีมันไม่ตรงกลุ่มนะคุณอาจจะต้องเลือกกลุ่มเป้าหมายมากกว่า1กลุ่มนะเพราะคุณต้องยิงเขาเรียก A/B testing ยิงไปหลายๆกลุ่มเพื่อดูซิว่าฟีดแบ็กแต่ละกลุ่มเวิร์กไหมแต่ละกลุ่มเนี้ยเขาสมมติว่าผมมี20กลุ่มนะเวลาผมยิง20กลุ่มเนี้ยแล้วก็มาเทสกลุ่ม A เนี่ยซื้อของเราไหมกลุ่ม B ซื้อของเราเยอะไหมอะไรเงี้ยกลุ่มไหนที่ซื้อของเราเยอะแสดงว่าคอนเทนต์มันเวิร์ก
0: ครับผม
1: แล้วก็ปิดกลุ่มอื่นที่ไม่เวิร์กนี่คือการใช้เงินให้มันคุ้มค่า
0: อันนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วอยากทราบว่าแล้ว Facebook การทำการตลาดบน Facebook เนี่ยเพียงพอไหมในยุคดิจิตอลอย่างเนี้ยครับ
1: ตอบเลยว่ามันไม่พอแล้วในยุคนี้นะเพราะมันยังมีจริงๆเนี่ยบน Facebook บนดิจิตอลนะในโลกดิจิตอลมีเครื่องมือเยอะแยะไปหมดเลยทั้งเรื่องของ Facebook เองGoogle เองก็มี Google AdWords นะ Google AdWords นี่ค่อนข้างดีแล้วจริงๆแล้วในโลกเนี้ยส่วนแบ่งการตลาดของโฆษณาบน Google จะเยอะกว่า Facebook อีก
0: ครับผม
1: นะข้อดีของมันคือมันสามารถยิงไปถึงกลุ่มคนที่สนใจเราจริงๆ
0: เรียกว่าเจอกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริ ง
1: ใช่แล้วนึกง่ายๆคุณเวลาคุณเข้า Google เนี่ยคุณเซิร์ชด้วยคำที่คุณต้องการถูกไหม
0: ครับผม
1: พอผลค้นหาโชว์มาปุ๊บมันจะโชว์โฆษณาที่ตรงกับความต้องการของคุณจริงๆนะฮะแล้วมันเป็นการทำยิงโฆษณาแบบ intent advertising intent ก็คือความตั้งใจของคนนะแต่ Facebook จะเป็นลักษณะของ interest นะอย่างที่เราพูดกันก็คือดึงเอาความสนใจมาดูซิว่าเขาชอบอะไรแล้วเราค่อยยิงอันนั้นคนละแบบกันคนละแนวนะถ้าเป็นหลายๆบริษัทจะได้เมื่อพูดได้ยอดขายจาก Google เยอะแต่ไม่ได้เชียร์ว่าต้องทำแต่ Google นะคุณทำหลายๆอันแล้วอันไหนมันเวิร์คคุณก็ทำหรือจะอย่าง IG เอง Instagram ก็มีให้โฆษณาคุณก็อาจจะแบบสมมติว่าคุณเป็นสินค้าแฟชั่นคนที่ซื้อสินค้าแฟชั่นชอบดูรูปใช่ไหม
0: ร
1: ูปสวยๆแล้วเขาก็ซื้อเลยนะอันนั้นคุณก็อาจจะใช้ก็ได้หรือคุณไม่แน่ใจคุณอาจจะใช้พวกรีวิวเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นสปอนเซอร์อย่างเพจครูเนี้ยไปเที่ยวเงี้ยพวกรีสอร์ทอะไรเนี้ยให้ไปรีวิวก็อย่างเพจครูบอยเงี้ยไปเที่ยวกันก็ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร
0: ์ครับ
1: อาจจะใช้แนวนั้นแล้วก็สร้างยอดขายจากตรงนั้นก็ได้
0: เรียกว่าจริงๆก็คือต้องลองหลายๆทางนะเพราะว่ายุคดิจิตอลเนี่ยมันกว้างใหญ่มากแล้วก็กลุ่มเป้าหมายอ่ะเขาจะมีความสนใจแค่สั้น
1: ๆ
0: แต่ความตั้งใจที่อยากได้โปรดักต์ของเราเนี่ยจะยาวแล้วก็อาจจะติดตามเป็นแฟนคลับมากกว่า
1: ก็พูดในแนวนั้นก็ได้หรือ YouTube เองถ้าคุณทำโฆษณาที่ทำคลิปที่สามารถดึงใจคนแล้วปิดการขายได้คุณก็อาจจะโฆษณาผ่าน YouTube ก็ได้เนาะเน
0: ี่
1: ยนี่คือแนวทางการทำดิจิตอล
0: โอ้คุยกับครูบอยสนุกเลยแต่เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องขอบคุณครูบอยมากนะครับแต่ยังไงเนี่ยคุณผู้ชมยังสาม

0: ามารถมาสอบถามครูบอยใต้คอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวเราสองคนยังตอบคอมเมนต์อยู่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครูบอยมากครับ
1: ผมครับ
0: พบกับรายการเจาะกึ๋นการตลาดได้ใหม่ในพุธหน้าหลังเคารพธงชาติครับสำหรับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวขอบคุณ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
11: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาและคำสั่งนะคะแต่ว่าเราจะมาศึกษานะคะในส่วนของหลักทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับคำพิพากษาและคำสั่งนะคะซึ่งประกอบไปด้วยหัวข้อย่อย3หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนะคะหลักเบื้องต้นของการทำคำพิพากษาและคำสั่งนะคะหัวข้อย่อยที่2การชำระหนี้ก่อนมีคำพิพากษานะคะและหัวข้อย่อยที่3การตกลงหรือประนีประนอมยอมความนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะหลักเบื้องต้นของการทำคำพิพากษาและคำสั่งนะคะก็จะอยู่ภายใต้มาตรา131นะคะซึ่งกำหนดไว้ว่าคดีที่ยื่นฟ้องต่อศาลนะคะกฎหมายบัญญัติให้ศาลต้องปฏิบัติเกี่ยวกับการสั่งดังต่อไปนี้นะคะในเรื่องของคำขอซึ่งคู่ความยื่นในระหว่างการพิจารณาคดีนั้นนะคะโดยทำเป็นคำร้องหรือคำขอด้วยวาจาก็ดีนะคะให้ศาลเองเนี่ยมีคำสั่งอนุญาตนะคะหรืออาจจะยกเสียก็ได้ซึ่งคำขอเช่นว่านั้นนะคะโดยไม่ว่าจะอนุญาตหรือยกนะคะก็จะต้องทำเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้นะคะแต่ศาลมีคำแต่ถ้าศาลมีคำสั่งด้วยวาจาก็จะต้องจดคำสั่งนั้นไว้รายงานพิสดารนะคะอันที่2นะคะในเรื่องประเด็นแห่งคดีให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดโดยจะต้องทำเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะหรือให้ศาลจำหน่ายคดีเสียจากสารระบบความนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะภายใต้มาตรา134นะคะยังกำหนดไว้ว่าไม่ว่ากรณีใดๆนะคะก็ห้ามมิให้ศาลที่รับคดีรับฟ้องคดีนั้นไว้นะคะปฏิเสธไม่ยอมพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีนะคะโดยอ้างว่าไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะนำมาใช้ในการพิจารณาคดีหรือไม่มีบทบัญญัติที่กฎหมายบทบัญญัติกฎหมายควบคุมหรือไม่บริบูรณ์เหล่านี้ศาลอ้างไม่ได้นะคะเมื่อมีการฟ้องแล้วศาลก็จะต้องมีการพิจารณาคดีให้นั่นเองนะคะถามว่ามีการยื่นฟ้องแล้วเนี่ยจะมีการจำหน่ายคดีได้หรือไม่นะคะคำตอบก็คือสามารถมีการจำหน่ายคดีได้ซึ่งหลักในการจำหน่ายคดีเป็นไปตามมาตรา132นะคะคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นต้องมีใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีถ้าหากเป็นการวินิจฉัยชี้ขาดในข้อพิพาทนะคะหรือว่าในประเด็นแห่งคดีแล้วนั่นเองเนี่ยไม่ว่าจะด้วยเหตุใดๆก็จะต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะทางใดทางหนึ่งจะมีคำสั่งจำหน่ายคดีไม่ได้นะคะต้องทำเป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งเท่านั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในการจำหน่ายคดีเนี่ยกฎหมายก็กำหนดให้จำหน่ายคดีได้นะคะแต่จะต้องมีเหตุในการจำหน่ายคดีนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา132เหตุแรกนะคะก็คือเกิดจากการฟ้องซึ่งการทิ้งฟ้องมี2กรณีนะคะก็คือกรณีแรกเนี่ยเป็นไปตามมาตรา174วงเล็บ1นะคะโจทก์เพิกเฉยไม่ส่งหมายเรียกให้แก้คดีแก่จำเลยภายใน7วันนะคะนับแต่วันที่ยื่นฟ้องนะคะแล้วก็จะมีกรณีที่2ตามมาตรา174วงเล็บ2ก็คือการที่โจทก์ไม่ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในเวลาที่ศาลกำหนดนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นเหตุที่เกิดจากการทิ้งฟ้องเหตุที่2คือโจทก์ไม่ประสงค์จะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีต่อไปนะคะโดยโจทก์เองเนี่ยถอนฟ้องเองตามมาตรา175นะคะเหตุที่3คือโจทก์ไม่หาประกันมาศาลตามมาตรา253และ323เหตุที่4นะคะก็คือคู่ความขัดนะตามมาตรา198มาตรา200แล้วก็มาตรา201นะคะเหตุที่5นะคะเป็นเหตุที่คู่ความมรณะเลยทำให้คดีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ที่จะทำการพิจารณาต่อไปนะคะหรือว่าแม้ว่ามรณะแล้วแต่ก็ไม่มีผู้ใดเข้ามาแทนที่นั่นเองนะคะก็เป็นเหตุที่ทำให้ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีได้นั่นเองนะคะเหตุที่6นะคะที่สามารถจำหน่ายคดีได้ก็คือเมื่อศาลมีคำสั่งให้พิจารณาคดีรวมกันหรือว่าให้แยกกันซึ่งอาจจะต้องมีการโอนคดีไปยังศาลอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลที่จะต้องโอนคดีไปอีกศาลนึงก็จะต้องจำหน่ายคดีของตนเองนะคะเหตุที่7ก็คือคดีไม่มีประโยชน์ที่จะทำการพิจารณาคดีอีกต่อไปนะคะเหตุสุดท้ายก็คือฟ้องโจทก์ไม่ชอบที่จะฟ้องรวมกันแล้วนั่นเองนะคะหลักเกณฑ์ในการสั่งจำหน่ายคดีนะคะมีอะไรบ้างการสั่งจำหน่ายคดีถือว่าเป็นดุลพินิจของศาลนะคะศาลใช้ดุลพินิจได้เองคำสั่งจำหน่ายคดีตามมาตรา132นะคะศาลจะต้องมีคำสั่งในเรื่องค่าลิขิตธรรมเนียมตามสมควรด้วยนะคะการสั่งจำหน่ายคดีอาจจะเป็นการจำหน่ายคดีทั้งหมดทั้งคดีหรือก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบางส่วนหรือบางคนก็ได้นะคะ
เมื่อมีการจำหน่ายคดีแล้วผลของการมีคำสั่งจำหน่ายคดีเป็นอย่างไรบ้างนะคะคำสั่งจำหน่ายคดีเป็นคำสั่งที่ทำให้คดีเสร็จไปจากศาลโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งนะคะชี้ขาดคดีต่อไปดังนั้นเนี่ยคำสั่งจำหน่ายคดีนะคะถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ได้มีการวินิจฉัยชี้ขาดในประเด็นแห่งคดีโจทก์สามารถนำกลับมาฟ้องใหม่ได้นะคะไม่เป็นทั้งฟ้องซ้ำแล้วก็ไม่เป็นทั้งการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนะคะลองดูตัวอย่างนะคะฎีกา 2662/2525 นะคะการที่ศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะเหตุที่โจทก์ไม่มาศาลนะคะไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นหรือในประเด็นข้อใดแห่งคดีดังนั้นเนี่ยแม้โจทก์จะได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลเพิกถอนกระบวนการที่สั่งจำหน่ายคดีโดยผิดพลาดแล้วก็ตามนะคะกรณีนี้เนี่ยศาลสั่งยกคำร้องไปครั้งหนึ่งแล้วก็ตามนะคะโจทก์เองก็มีสิทธิยื่นคำร้องใหม่ได้ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำก็คือไม่ต้องห้ามตามปวิพ.มาตรา144นั่นเองนะคะมาดูหัวข้อย่อยที่2นะคะการชำระหนี้ก่อนมีคำพิพากษานะคะการชำระหนี้ก่อนมีคำพิพากษาเนี่ยสามารถมีได้2รูปแบบนะคะรูปแบบที่1เป็นการวางเงินก่อนมีคำพิพากษานะคะเป็นไปตามมาตรา135แล้วก็มาตรา136นะคะการวางเงินก่อนที่จะมีคำพิพากษาเนี่ยเป็นเรื่องที่จะให้มีการเลิกคดีเพื่อระงับข้อโต้แย้งที่จำเลยยอมรับผิดนะคะแล้วก็ไม่ประสงค์ที่จะทำการต่อสู้คดีต่อไปนะคะซึ่งวิธีการวางเงินนะคะต้องวางเงินต่อศาลนะเพื่อชำระหนี้แก่โจทก่อนศาลชั้นต้นพิพากษานะคะและก็จะต้องให้โจทเนี่ยรับเงินนั้นไปด้วยนะคะเมื่อทำตามวิธีการวางเงินเรียบร้อยแล้วนะคะผลของวางเงินจะเกิดได้2กรณีเช่นกันนะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา135แล้วก็136นะคะขออนุญาตเป็นกรณีแรกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือกรณีจำเลยวางเงินโดยยอมรับผิดนะคะก็แยกเป็นออกเป็น2กรณีย่อยจำเลยวางเงินจำเลยยอมรับผิดนะคะถ้าโจทย์ไม่พอถ้าโจทย์พอใจนะคะไม่เรียกร้องมากกว่าที่จำเลยวางและคดีเองก็ไม่มีประเด็นอื่นที่ต้องวินิจฉัยอีกนะคะศาลก็สามารถพิพากษาคดีไปตามที่จำเลยยอมรับผิดได้เลยนะคะคำพิพากษาดังกล่าวเป็นที่สุดจะอุทธรณ์หรือฎีกาก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเลยวางเงินโดยยอมรับผิดนะนะคะแต่โจทย์ไม่พอใจในจำนวนเงินที่จำเลยวางโดยโจทย์เนี่ยยังติดใจว่าจะดำเนินคดีต่อไปอยู่นะคะจำเลยมีสิทธิถอนเงินที่วางนั้นโดยถือเสมือนว่าไม่มีการวางเงินอยู่เลยนะคะแต่ถ้าจำเลยเองยอมให้โจทย์รับเงินไปนะคะกรณีเช่นนี้ไม่ว่าโจทย์จะรับหรือไม่รับก็ตามนะคะมันจะมีผลก็คือจำเลยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยในจำนวนเงินที่วางนับแต่วันที่จำเลยยอมให้โจทย์ได้รับเงินนั้นไปนะคะแม้ว่าจำเลยจะมีรับผิดความรับผิดตามกฎหมายก็ตามนะคะทีนี้มาดูกรณีถัดไปนะคะที่บอกว่าตะกี้เนี่ยเป็นกรณีที่จำเลยวางเงินโดยยอมรับผิดนะคะแต่ถ้าเป็นกรณีที่จำเลยวางเงินโดยที่จำเลยไม่ยอมรับผิดนะคะกฎหมายก็บอกว่าจำเลยนะคะจะขอรับเงินคืนไปไม่ได้นะคะจนกว่าจะมีคำพิพากษาว่าจำเลยไม่ต้องรับผิดต่อโจทย์นะคะและไม่พ้นความรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยหากศาลพิจารณาให้จำเลยต้องรับผิดในดอกเบี้ยตามกฎหมายก็จะต้องเสียให้โจทย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการวางเงินก่อนมีคำพิพากษานะคะนักศึกษาจะต้องพึงระวังให้ดีนิดนึงว่าเป็นกรณีที่วางเงินโดยจำเลยยอมรับผิดหรือไม่ยอมรับผิดนะคะถ้าจำเลยยอมรับผิดโจทย์พอใจหรือโจทย์ไม่พอใจนะคะทีนี้นะคะตะกี้เนี่ยเป็นการวางเงินนะคะแต่ถ้าเป็นการชำระหนี้อย่างอื่นนอกจากให้ชำระเป็นเงินนะคะกฎหมายมาตรา137กำหนดไว้ว่าในคดีที่เรียกร้องให้ชำระหนี้อย่างอื่นนะคะนอกเหนือจากชำระหนี้เงินจำเลยเนี่ยก็ชอบที่จะทำการชำระหนี้นั้นได้โดยแจ้งให้ศาลทราบนะคะในคำให้การหรือแถลงเป็นหนังสือโดยเป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่วนหนึ่งต่างหากก็ได้นะคะเหมือนเดิมนะคะถ้าโจทย์นะคะยอมรับการชำระหนี้นั้นเป็นการพอใจเต็มตามที่เรียกร้องแล้วศาลเองก็สามารถพิพากษาคดีไปตามนั้นได้เลยคำพิพากษาให้เป็นที่สุดนะคะแต่ถ้าโจทย์ไม่พอใจโจทย์ก็สามารถดำเนินคดีต่อไปได้นั่นเอง
นะคะมาดูหัวข้อย่อยที่3นะคะการตกลงหรือประนีประนอมยอมความนะคะกฎหมายกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตกลงหรือประนีประนอมยอมความไว้ภายใต้มาตรา138นะคะศาลต้องมีการสั่งรับคำฟ้องคดีนั้นไว้พิจารณาแล้วนะคะแล้วก็ยังไม่มีการถอนคำฟ้องไปจากศาลนะคะเป็นการตกลงกันระหว่างคู่ความในคดีนะคะตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแห่งคดีนะคะข้อตกลงการประนีประนอมยอมความจะต้องไม่ฝ่าฝืนต่อกฎหมายนั่นเองนะคะเมื่อมีคำพิพากษาตามยอมแล้วนะคะผลของคำพิพากษาตามยอมนะคะมีอย่างไรบ้างนะคะหลังจากศาลมีคำพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วนะคะและคำพิพากษาดังกล่าวต้องถึงที่สุดแล้วด้วยนะคะผลก็คือผูกพันคู่ความในคดีทุกคนนะคะเมื่อศาลได้พิพากษาตามยอมไปแล้วคู่ความไม่สามารถฟ้องขอให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความนั้นได้นะคะแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั่นเองนะคะเห็นว่าคำพิพากษาไม่ชอบนะคะก็ต้องใช้สิทธิอุทธรณ์ฎีกาตามหลักเกณฑ์เรื่องการอุทธรณ์ฎีกาภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามนะคะก็จะมีข้อยกเว้นที่สามารถให้อุทธรณ์ได้นะคะ1เมื่อมีข้อกล่าวอ้างว่าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งช่อชนนะคะ2เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่าเป็นการละเมิดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อยนะคะ3เมื่อคำพิพากษานั้นถูกกล่าวอ้างว่ามิได้เป็นไปตามข้อตกลงหรือการประนีประนอมยอมความนั่นเองนะคะนอกจากนั้นนะคะนอกจากการตกลงประนีประนอมยอมความเนี่ยมันอาจจะมีกรณีที่ศาลนะคะอาจจะมีการพิพากษาคดีที่มีการรวมการพิจารณาด้วยก็ได้นะคะซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา139นั่นเองนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหลักทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการทำคำพิพากษาและคำสั่งค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนนะคะสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะแต่ว่าเราจะมุ่งเน้นศึกษาในเรื่องหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาและคำสั่งนะคะซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย3หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อแรกหลักทั่วไปของการทำคำพิพากษาคำสั่งหัวข้อที่2นะคะรายการในคำพิพากษาคำสั่งหัวข้อย่อยที่3หลักในการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะเรามาดูหัวข้อย่อยแรกนะคะหลักทั่วไปในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา140นะคะซึ่งกำหนดไว้ว่าในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลนะคะจะต้องประกอบครบถ้วนตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องเรื่องเขตอำนาจศาลนะคะต้องภายใต้เขตศาลภายใต้อำนาจศาลนะคะศาลที่มีเขตอำนาจนั้นรับคดีไว้พิจารณาได้หรือไม่เป็นต้นนะคะและก็ต้องอยู่ภายใต้อำนาจของผู้พิพากษาก็คือ มีองค์คณะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะคะเป็นต้นนะคะนอกจากนั้นนะคะหลักที่เกี่ยวกับองค์คณะของผู้พิพากษานะคะกฎหมายกำหนดไว้นะคะว่าถ้าคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะจะต้องมีการทำโดยผู้พิพากษาหลายคนนะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นจะต้องบังคับตามเสียงของฝ่ายข้างมากนะคะจำนวนผู้พิพากษาของฝ่ายข้างมากในศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรต้องไม่น้อยกว่า2คนนะคะในศาลฎีกาต้องไม่น้อยกว่า3คนนั่นเองนะคะเลขเหล่านี้ก็เป็นเลขสำคัญนะคะทีนี้นะคะในการที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเนี่ยบางครั้งเนี่ยองค์คณะอาจจะมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถมีการทำความเห็นแย้งได้นะคะซึ่งการทำความเห็นแย้งนะคะผู้พิพากษาฝ่ายเสียงข้างน้อยไม่ว่าจะเป็นการตัดสินชี้ขาดคดีโดยองค์คณะผู้พิพากษาหรือเป็นการชี้ขาดตัดสินคดีโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลชั้นอุทธรณ์นะคะย่อมสามารถที่จะแสดงความเห็นของตนนะคะที่ไม่เห็นด้วยโดยการทำเป็นความเห็นแย้งได้นะคะยกเว้นการชี้ขาดตัดสินโดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฎีกาเท่านั้นที่ไม่ให้ทำความเห็นแย้งนะคะก็มีข้อยกเว้นนะการนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะเมื่อสืบพยานคู่ความทุกฝ่ายเสร็จแล้วนะคะศาลก็จะสั่งว่าคดีเป็นอันเสร็จการพิจารณา
แล้วก็จะมีการนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะหรืออาจจะอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ครูความฟังทันทีก็ได้อ่านให้ฟังทันทีเลยก็ได้หรือว่าไปนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ได้นะคะในการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะกฎหมายก็กำหนดหลักเกณฑ์ไว้เหมือนกันนะคะว่า

ศาลต้องอ่านข้อความทั้งหมดในศาลโดยเปิดเผยตามเวลาที่กำหนดไว้ในกฎหมายนะคะต่อหน้าคู่ความทั้งสองฝ่ายนะคะหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดไว้ก็ได้นะคะหลังจากอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วศาลก็จะต้องจดลงไว้ในคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะหรือในรายงานซึ่งการอ่านนั้นโดยจดลงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะต้องให้คู่ความนะคะมีการลงลายมือชื่อด้วยนะคะเฉพาะคู่ความที่มาศาลนะคะวันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะก็จะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะมีผลต่อการอุทธรณ์ฎีกานะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งเนื่องจากว่าในการอุทธรณ์หรือฎีกาก็จะกำหนดระยะเวลาก็คือการอุทธรณ์นะคะการยื่นอุทธรณ์หรือการขออนุญาตฎีกาในคดีแพ่งนะคะจะต้องยื่นมาภายใน1เดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งเพราะนั้นคำพิพากษาหรือคำสั่งเลยมีความสำคัญนะคะวันไหนเป็นวันที่อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะรายการในคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา141นะคะในการทำคำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะต้องทำเป็นหนังสือรายการในคำพิพากษาหรือคำสั่งจะต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยดังนี้นะคะชื่อศาลที่พิพากษาคดีนั้นนะคะ 2. ชื่อคู่ความทุกฝ่ายนะคะและผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้แทนถ้ามีนะคะ 3. รายการแห่งคดีรายการแห่งคดีคืออะไรนะคะรายการแห่งคดีก็คือเป็นสิ่งที่ระบุถึงคำฟ้องโดยย่อนะคะคำให้การโดยย่อหากจำเลยขาดนัดยื่นคำให้การหรือคู่ความฝ่ายใดขาดนัดพิจารณาก็จะต้องระบุไว้ด้วยนั่นเองนะคะคำร้องขอโดยย่อนะหรือทางพิจารณานำสืบหรือทางไต่สวนของคู่ความทุกฝ่ายนะคะจะต้องระบุไว้ในรายการแห่งคดีนั่นเองนะคะถัดมานะคะเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยทั้งปวงจะต้องระบุไว้ด้วยนะคะก็คือเหตุผลที่ใช้ในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะในการรับฟังข้อเท็จจริงที่พิพาทรวมถึงเหตุผลในการปรับบทกฎหมายกับข้อเท็จจริงในตามประเด็นข้อพิพาทในคดีด้วยนะคะในการที่ศาลจะมีคำพิพากษาคำสั่งศาลก็ต้องมีเหตุผลว่าทำไมกรณีนี้โจทก์ถึงชนะนะคะจำเลยถึงแพ้นะคะก็คือเป็นการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานก็ต้องระบุเหตุผลไว้ในส่วนของส่วนที่4นะคะเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยทั้งปวงนั่นเองนะคะและส่วนสุดท้ายคำวินิจฉัยของศาลในประเด็นแห่งคดีรวมทั้งค่าริชาธรรมเนียมด้วยนั่นเองนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นในส่วนของหลักเกณฑ์ทั่วๆไปนะคะในการทำคำพิพากษาแล้วก็คำสั่งนะคะทีนี้ลองมาดูในส่วนของหัวข้อย่อยที่3หัวข้อย่อยสุดท้ายนะคะซึ่งเป็นถือว่าเป็นหัวข้อใหญ่นะคะแล้วก็เป็นหัวข้อที่สำคัญมากของในส่วนของการทำคำพิพากษาแล้วก็คำสั่งนะคะก็คือหลักในการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะจะอยู่ภายใต้มาตรา142นะคะซึ่งมาตรา142เนี่ยบัญญัติไว้ว่านะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่ชี้ขาดคดีต้องตัดสินตามข้อหาในคำฟ้องทุกข้อแต่ห้ามมิให้พิพากษาหรือทำคำสั่งนะคะให้สิ่งใดๆเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา142นะคะก็จะสามารถแยกออกเป็นได้2เงื่อนไขต้องบอกว่า2กรณีย่อยนะคะก็คือ1ศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาในคำฟ้องหรือคำร้องขอทุกข้อ2ห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้องหรือคำร้องขอนั่นเองนะคะเรามาดูหลักแรกนะคะศาลต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามข้อหาในคำฟ้องหรือคำร้องขอทุกข้อนะคะข้อหาในที่นี้หมายถึงอะไรนะคะคำว่าข้อหาในที่นี้หมายถึงสภาพแห่งข้อหาตามประเด็นแห่งคดีและประเด็นข้อพิพาทที่ปรากฏในคำฟ้องนะคะปรากฏในคำร้องขอรวมทั้งที่ปรากฏในคำให้การหรือในคำคู่ความนะคะซึ่งมีทั้งอาจจะเป็นประเด็นปัญหาข้อกฎหมายก็ได้ปัญหาข้อเท็จจริงก็ได้นะคะซึ่งคำคู่ความนี้เนี่ยก็จะรวมถึงคำร้องขอไม่ว่าคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องคำให้การนะคะหรือว่าเป็นคำร้องสอดคำฟ้องแย้งคำฟ้องอุทธรณ์คำฟ้องฎีกาคำร้องขัดทรัพย์นะคะแล้วก็คำร้องขอให้พิจารณาคดีใหม่เหล่านี้เป็นต้นนะคะถือว่า
ถือว่าอยู่เป็นสิ่งที่จะอยู่ในภายใต้คำว่าข้อหานะคะหากคดีนะคะไม่มีการชี้สองสถานศาลก็จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามประเด็นข้อพิพาททุกข้อนะคะตามประเด็นแห่งคดีที่ปรากฏในคำคู่ความนะคะแต่ในกรณีที่มีการชี้สองสถานศาลต้องกำหนดประเด็นข้อพิพาทตามประเด็นแห่งคดีที่ปรากฏในคำคู่ความแล้ววินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทที่ศาลกำหนดนั้นนะคะหากศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเกินจากคำคู่ความถือว่าไม่ชอบนะคะแต่หากศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทขาดไปหรือคู่ความยอมสลับประเด็นข้อพิพาทก็ถือว่าประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นอันยุติไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะคะจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้ระดับหนึ่งเลยนะคะเราลองมาดูคำพิพากษาฎีกานะคะในกรณีนี้บ้างนะคะลองดูฎีกา 2596/2544 นะคะบอกว่าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทย์นะคะศาลชั้นต้นย่อมพิพากษาให้เพิกถอนการให้ได้นะคะตามปปพ.มาตรา531แต่โจทย์ไม่ได้ยกที่ดินให้จำเลยทั้งแปลงดังที่ศาลพิพากษานะคะคดีจึงยังมีประเด็นเหลืออยู่ว่าโจทย์ยกที่ดินให้จำเลยเนื้อที่เท่าใดนะคะเพราะฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยนะคะก็เลยเป็นการยังไม่ได้ตัดสินตามข้อหานั่นเองนะคะมาดูฎีกา 550/2510 นะคะฟ้องโจทย์บรรยายว่าวัดโจทย์มีที่ดินแปลงหนึ่งใช้เป็นป่าช้าสำหรับเผาและผังฝังศพราษฎรเท่ากับโจทย์ฟ้องว่าที่พิพาทเป็นของวัดนะคะแต่ศาลนะคะไปฟังว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็เลยนอกฟ้องนอกประเด็นนั่นเองนะคะฎีกาถัดไป 1169/2510 นะคะโจทย์ตั้งประเด็นฟ้องเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุจำเลยผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าให้โจทย์นะคะศาลจะหยิบยกสัญญาเช่าข้ออื่นมาเป็นเหตุวินิจฉัยเพื่อขับไล่จำเลยไม่ได้นะเป็นการนอกประเด็นที่โจทย์กล่าวมาในฟ้องนะคะฎีกา 893/2521 โจทย์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทำละเมิดทำท่อประปาของโจทย์แตกเสียหายนะคะโจทย์ได้ทำการซ่อมท่อประปาที่แตกเสียหายแล้วตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่นะคะโจทย์มานำสืบว่าคนงานของจำเลยทำละเมิดได้อีกนะคะกรณีนี้ไม่เป็นการนำสืบนอกฟ้องนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งฎีกานะคะ 2387/2535 นะคะประเด็นข้อพิพาทในคดีมีว่าที่พิพาทเป็นของโจทย์หรือไม่นะคะการที่ศาลวินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยถือว่า เป็นการวินิจฉัยว่าที่นั้นไม่ได้เป็นของโจทย์นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการวินิจฉัยตามประเด็นในคดีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะอาตกี้อาจารย์บอกว่ามาตรา142เนี่ยนะคะมันมีหลักที่1และหลักที่2นะคะหลักที่2ก็คือห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้องหรือคำขอนั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะบทบัญญัติในมาตรานี้เนี่ยนอกจากที่จะให้ศาลต้องชี้ขาดทุกข้อหาเฉพาะที่ปรากฏในคำฟ้องแล้วนะคะยังวางหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ศาลนะคะพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้องด้วยหมายถึงว่าคู่ความขอมาเพียงใดนะคะศาลก็ต้องทำคำพิพากษาหรือคำสั่งได้เฉพาะเท่าที่คู่ความขอมาเท่านั้นเองนะคะลองดูฎีกานะคะ 466/2506 นะคะเมื่อผู้ร้องไม่ได้ตั้งประเด็นว่าได้ครอบครองเป็นสวนสัตว์เกินมา10ปีจนได้กรรมสิทธิ์ในส่วนที่ครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยศาลจะไปวินิจฉัยว่าผู้ร้องครอบครองมาเกินกว่า10ปีได้กรรมสิทธิ์มาโดยครอบครองตามปปพ.1382อันนี้ทำไม่ได้นะคะถือว่าเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนะคะฎีกา 6380/2544 นะคะโจทย์ไม่ได้มีคำขอให้ห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับทางพิพาทนะคะแต่ศาลดันไปห้ามนะคะแบบนี้เกินคำขอนะคะฎีกา 952/2487 นะคะโจทย์ฟ้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์นะคะได้ความว่าตัวโจทย์เองมีเพียงสิทธิครอบครองศาลก็สั่งว่ามีสิทธิครอบครองแบบนี้ทำได้นะคะไม่เกินคำขอเพราะว่ากรรมสิทธิ์
สิทธิครอบครองอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์นะคะฎีกา 1378/2518 นะคะคำร้องให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ระบุไว้243ตารางวานะคะแต่ได้ความตามแผนที่นะคะว่าเกินออกไปอีก40ตารางวาศาลพิพากษาให้ตามที่ได้ความแบบนี้ได้นะคะพอนำสืบได้ยังไงศาลก็พิพากษาได้ตามนั้นนะคะไม่เกินคำขอนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา142นะคะที่ต้องพิพากษาไม่เกินคำขอไม่นอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องถามว่ามีข้อยกเว้นให้ศาลทำได้ไหมคำตอบก็คือมีนะคะข้อยกเว้นนะคะก็จะอยู่ภายในมาตรา142นะคะข้อยกเว้นแรกนะคะในคดีที่ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยนะคะถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งขับไล่จำเลยก็ได้แล้วก็พร้อมบริวารทั้งหลายของจำเลยก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่2ในคดีที่โจทก์นะคะฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆเป็นของตนเองทั้งหมดนะคะแต่พิจารณาได้ความว่าโจทก์ควรได้แต่ส่วนแบ่งเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้โจทก์ได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่3ในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเมื่อศาลเห็นสมควรนะคะศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้นะคะถือว่าไม่เกินคำฟ้องคำขอนะคะข้อยกเว้นที่4นะคะในคดีที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเนื่องคำนวณถึงวันฟ้องนะคะเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้ชำระค่าเช่าแล้วก็ค่าเสียหายจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่5ในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างนะคะถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็จะยกข้อเหล่านั้นก็ได้นะคะข้อยกเว้นสุดท้ายในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้มีการข้อตกลงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะถ้าศาลเห็นสมควรโดยจะดูถึงเหตุผลหรือความสุจริตก็ตามนะคะศาลก็สามารถพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์ขอมาก็ได้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาและคำสั่งค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
1: ้เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การบรรยายในชุดวิชาที่33422การบริหารพัฒนาเมืองและเมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นการบรรยายในหน่วยที่9นะครับในเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับสำหรับเนื้อหาในส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนที่1เนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายนะครับความสำคัญแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในประเภทต่างๆนะครับที่สอดคล้องแล้วก็เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในตอนที่2เนี่ยนะครับ 9.2 เนี่ยนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้ร่วมกันนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานนะครับทั้งในและต่างประเทศนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะครับผมครับสำหรับคำว่า smart city หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับอาจารย์เข้าใจว่านักศึกษาทุกท่านนะครับอาจจะเคยคุ้นหูนะครับหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วนะครับว่า smart city หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความหมายว่าอย่างไรนะครับแต่เชื่อหรือไม่ครับว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีการให้คำจำกัดความนะครับคำว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมากกว่า100ความหมายด้วยกันนะครับตี้เนี่ยนะครับถูกกล่าวถึงครั้งแรกเนี่ยในปีค.ศ.1990นะครับแล้วก็คาดการณ์ว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมีความหมายมากกว่า100ความหมายด้วยกันนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่พบว่าจะมีความหมายที่เป็นกลางเลยนะครับก็จะมีนักวิชาการหลายๆท่านที่ให้ความหมายเกี่ยวกับ Smart City อยู่อย่างมากมายด้วยเช่นกันครับเรามาดูตัวอย่างของความหมายของ Smart City ที่เป็นตัวอย่างนะครับดังต่อไปนี้นะครับตัวอย่างที่1เนี่ยนะครับ Smart City Council เนี่ยนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างประเทศเนี่ยนะครับที่คอยให้ความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็ได้ให้ความหมายว่า Smart City เนี่ยนะครับหรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นนะครับและนอกจากนี้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการร่วมประสานงานบริการในเขตเมืองนะครับเพื่อทำให้การพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นไปอย่างประหยัดและลดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับตัว Smart City Council เนี่ยยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะนะครับใน3ด้านด้านที่1คือการเป็นเมืองที่เมืองน่าอยู่นะครับ Livability เนี่ยนะครับประการที่2เนี่ยนะครับได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเป็น Walkability ครับเป็นเมืองที่มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมสำหรับประชาชนคนในเมืองนั้นนะครับประการสุดท้ายเนี่ยนะครับให้ความสำคัญเกี่ยวกับ sustainability นะครับเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาดูตัวอย่างของคนไทยบ้างนะครับศาสตราจารย์ดร.เอกชัยสุมาลีเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวถึง smart city ไว้ด้วยเช่นกันนะครับแรกก็คือว่าจะต้องเป็นเมืองที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับที่ทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยนะครับดีขึ้นนะครับลดค่าใช้จ่ายนะครับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนด้วยนะครับโดยอาจารย์เอกชัยเนี่ยนะครับได้บอกว่าจะต้องมีหลักสำคัญอยู่3ประการนะครับประการแรกคือจะต้องมีประสิทธิภาพก่อนนะครับผมมีประสิทธิภาพคือใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับประการที่2คือมีความยั่งยืนนะใช้หลักการพัฒนาแบบยั่งยืนมาปรับใช้ในเมืองนะครับสุดท้ายคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีด้วยเช่นกันนะครับอีกความหมายนึงนะครับเป็นความหมายของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับก็กล่าวว่าSmart City เนี่ยนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยหมายถึงเมืองที่ใช้ประโยชน์นะครับจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับได้อย่างทันสมัยแล้วก็ชาญฉลาดด้วยนะครับเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพนะครับของการให้บริการและการบริหารจัดการเมืองนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายใช้ทรัพยากรโดยเน้นการมีส่วนร่วมนะครับทั้งภาคธุรกิจภาคประชาชนในการพัฒนาเมืองนะครับภายใต้แนวคิดการพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้ประชาชนในเมืองอยู่ดีมีสุขและก็อย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี้จากความหมายเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นไงครับ Smart City เนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังให้ความสำคัญหรือว่าให้ความใส่ใจเกี่ยวกับบริการสาธารณะคุณภาพชีวิตแล้วก็ประเด็นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของคนในเมืองด้วยเช่นกันนะครับจากนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าความหมายค่อนข้างจะหลากหลายเลยนะครับในเอกสารสอนเนี่ยเอกสารเรียนเนี่ยนะครับมันก็จะมีการกล่าวถึง Smart City ไว้ในหลากหลายรูปแบบนะครับสามารถจัดกลุ่มได้ดังต่อไปเนี่ยนะครับความหมายของ Smart City เนี่ยนะครับก็คือ 1. เมืองอัจฉริยะที่ส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับประการที่2เรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานนะครับในการพัฒนาเมือง
ประการที่3คือในเรื่องของการจัดการที่ดีนะครับการบริหารจัดการเมืองที่ดีประการที่4คือเมืองอัจฉริยะที่มุ่งส่งเสริมเรื่องของเป้าหมายการพัฒนา

แบบยั่งยืนนะครับประการที่5คือเมืองอัจฉริยะนะครับกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับของประชาชนที่ดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับ6เนี่ยนะครับว่ามีนักวิชาการอีกกลุ่มนึงเนี่ยนะครับมองว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องส่งเสริมเรื่องของการลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจและก็สังคมด้วยนะครับประการสุดท้ายครับเราพบว่าจะมีกลุ่มนักวิชาการอีกกลุ่มนึงนะครับบอกว่าเมืองอัจฉริยะต้องส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ด้วยเช่นกันนะครับทีนี้ในกลุ่มที่1เนี่ยนะครับก็จะบอกว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องส่งเสริมเรื่องของคุณภาพชีวิตนะครับก็จะต้องปรับเทคโนโลยีนะครับเพื่อจัดบริการสาธารณะให้กับคนในเมืองแล้วก็ส่งเสริมให้คนในเมืองเนี่ยนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นวอสเบิร์นนะครับท็อปเพตตานะครับพาสกาเลวานะครับแล้วก็มาเชลลากูน่าเนี่ยนะครับทั้ง3ท่านเนี่ยนะครับส่งเสริมว่าจะต้องมีเมืองอัจฉริยะเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนะครับทีนี้ดูในความหมายกลุ่มที่2อ่ะครับกลุ่มที่2บอกว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยจะต้องส่งเสริมเรื่องของอะไรครับระบบโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองนะครับก็คือระบบอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนสะพานอุโมงค์นะครับรถไฟฟ้าหรือว่าสนามบินต่างๆนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันช่วยทำให้คนเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สะดวกสบายขึ้นด้วยเช่นกันนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้เนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นเบลเลสเซนนะครับนามแอนพาโดเนี่ยโปรเฟสเซอร์ลีนะครับแล้วก็เบตเตอร์เนี่ยโทษครับเบตตี้เนี่ยนะครับก็บอกว่าจะต้องส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเมืองนะครับลำดับถัดไปนะครับกลุ่มที่3เนี่ย เป็นกลุ่มที่มองว่าสมาร์ทซิตี้หรือว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับจะต้องมีระบบการบริหารจัดการที่ดีนะครับก็จะมีอยู่2ท่านนะครับหลักๆก็คือ Professor Giffiger นะครับกับ Eagle เนี่ยนะครับที่บอกว่าจะต้องมีระบบที่ดีนะครับในการจัดการนะกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็จะมีการแบ่ง Smart City ออกเป็นองค์ประกอบหลักๆนะครับด้วยกัน6มิตินะครับซึ่งในรายละเอียดเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีนำเสนอ

สิ่งแวดล้อมก็เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเมืองนะครับคุณภาพชีวิตของคนในเมืองจะดีไม่ดีเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ที่สิ่งแวดล้อมของคนในเมืองนั้นด้วยเช่นกันนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับก็จะมีชื่อดังต่อไปนี้นะครับก็ส่วนหนึ่งนะครับProfessor Yijikara นะครับไพโรเนี่ยครับแล้วก็เฮอร์นันเดนเดสเนี่ยนะครับสามคนเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของว่าจะต้องพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับให้มีสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับกลุ่มที่5นะครับเมืองอัจฉริยะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนนะครับก็จะต้องมองว่าจะพัฒนาเมืองเนี่ยนะครับก็ต้องให้มีเทคโนโลยีและทำให้ชีวิตของคนในเมืองเนี่ยดีขึ้นด้วยเช่นกันนะครับก็คือกลุ่มนี้นะครับจะมีนักวิชาการที่ซัพพอร์ตแนวคิดนี้นะครับก็คือทูเซอร์นะครับโปรเฟสเซอร์เจ้านะครับแล้วก็ลาล่าเนี่ยนะครับลำดับถัดไปนะครับกลุ่มที่6นะครับมองว่าเมืองอัจฉริยะจะต้องเป็นเมืองที่ส่งเสริมการลงทุนนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ท่านนะครับผมเนฟกินนะครับกับเคอร์กิตเนี่ยนะครับทั้ง2คนเนี่ยนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการระบบเศรษฐกิจแล้วก็สังคมนะครับเพื่อเพิ่มผลผลิตให้กับคนในเมืองนั้นนะครับสำหรับในกลุ่มที่7นะครับก็จะเป็นการเน้นว่าเมืองอัจฉริยะนะครับจะต้องเป็นเมืองที่ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้กับคนในเมืองเพื่อทำให้เกิดการสื่อสารแล้วก็พัฒนาองค์ความรู้ของคนในเมืองนั้นนะครับนักวิชาการกลุ่มนี้นะครับก็คือคนที่1นะครับกอมนีนอทครับอีกคนนึงก็คือพาร์ทเนอร์นะครับผมครับสำหรับในประเด็นถัดไปที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเรารู้ว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความหมายว่ายังไงแล้วเนี่ยนะครับประการถัดไปเนี่ยนะครับมีความสำคัญไหมนะครับแน่นอนว่าการพัฒนาเมืองโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีความคาดหวังของสังคมเกิดขึ้นนะครับว่าเมืองที่พัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับมันก็จะต้องเป็นเมืองที่สามารถทำให้คุณภาพชีวิตของคนเนี่ยนะครับดีขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับในเรื่องเนี้ยนะครับ 9.1.2 เนี่ยนะครับก็มีการให้ส่งชี้ให้เห็นนะครับความสำคัญของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะว่ามีการมีความสำคัญดังต่อไปเนี้ยนะครับข้อที่1เนี่ยนะครับเราพบว่าเมืองอัจฉริยะนะครับมีความสำคัญนะครับในการสร้างความเป็นธรรมนะครับในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้กับคนในเมืองนะครับให้เกิดความทั่วถึงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานนะครับเมื่อมาบวกกับการใช้เทคโนโลยีเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความเจริญมันถูกกระจายไปทั่วนะครับคนในเมืองทุกคนสามารถจะเข้าถึงระบบสาธารณูปโภคหมดนะครับประการถัดไปเราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความสำคัญในการพัฒนาเมืองแล้วก็ระบบราชการนะครับให้เกิดความโปร่งใสนะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญทำให้ภาครัฐเนี่ยนะครับนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตรวจสอบนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาจัดบริการสาธารณะได้อย่างตรงจุดนะครับอันนี้ก็เป็นความสำคัญประการที่2ที่เราพบไว้นะครับถัดไปนะครับประการที่3เราพบว่าเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีความสำคัญต่อการส่งเสริมอาชีพนะครับแล้วก็การสร้างรายได้ด้วยนะครับในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับโลกอาจจะเผชิญกับสิ่งต่างๆที่เป็นพลวัตนะครับนั่นหมายถึงว่าทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเนี่ยก็จะทำให้คนเนี่ยนะครับสามารถจะหารายได้หรือว่ามีช่องทางในการทำมาหากินเนี่ยนะครับได้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่าไงครับบทบาทของเมืองอัจฉริยะในการส่งเสริมตลาดแรงงานนะครับทุกคนสามารถจะทำงานได้ทุกเพศทุกวัยนะครับโดยไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาแล้วก็ต้องการจะต้องเดินทางไปใดที่ใดที่หนึ่งนะครับประการที่4ครับเมืองอัจฉริยะมีความสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมการสื่อสารแล้วก็การสร้างการมีส่วนร่วมด้วยนะครับก็เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในเมืองครับช่วยทำให้เกิดความเข้าใจอันดีร่วมกันนะครับของคนในสังคมไม่ว่าจะเป็นเพศใดศาสนาใดหรือว่าวัยที่ต่างกันนะครับสุดท้ายเราพบว่านะครับเมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศแล้วก็ชนชั้นทางสังคมด้วยนะครับในประเด็นในเรื่องของสมาร์ทโมบิลิตี้ครับการพัฒนาการขนส่งอัจฉริยะนะครับทำให้ผู้หญิงเนี่ยนะครับหรือว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างปลอดภัยโดยใช้รถไฟฟ้านะครับหรือว่ามีความปลอดภัยจ
จากระบบการ

ขนส่งนะครับรวมทั้งการคุ้มค่าด้วยนะครับแล้วก็เข้าถึงอย่างง่ายดายด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับในเรื่องถัดไปนะครับเรื่องของแนวคิดในการพัฒนาเมืองประเภทต่างๆนะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเห็นได้ว่าในเอกสารทางวิชาการนะครับหรือว่าใน องค์ความรู้ต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการกระจายนะครับส่งเสริมแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองในหลากหลายรูปแบบนะครับซึ่งเมืองเหล่านี้นะครับที่จะนำเสนอเนี่ยนะครับบางเมืองเนี่ยนะครับก็จะไปหลักสำคัญคือการปรับใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองนะก็จะขออนุญาตยกสักประมาณเป็นตัวอย่างส่วนหนึ่งละกันนะครับเป็นเมืองเหล่านี้นะครับที่มีลักษณะใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเมืองนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับที่จะนำเสนอต่อนักศึกษาทุกท่านเนี่ยนะครับก็คือเมืองดิจิตอลแล้วก็เมืองชาญฉลาดนะครับเมืองดิจิตอลเนี่ยนะครับดิจิตอลซิตี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเมืองดิจิตอลนะครับคือทุกอย่างในเมืองเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะเป็นตัวเลขแล้วก็เป็นดิจิตอลหมดนะครับในขณะที่เมืองชาญฉลาดเนี่ยนะครับเป็นเมืองที่พยายามนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยนะครับเข้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันของคนในเมืองนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยจะกล่าวได้ว่าเมืองที่มีลักษณะเป็นเมืองดิจิตอลทุกเมืองนะครับจะไม่มีลักษณะเป็นเมืองชาญฉลาดนะครับในทางตรงกันข้ามเมืองชาญฉลาดทุกเมืองจะมีคุณสมบัติเป็นเมืองดิจิตอลนะครับดังนั้นถ้าจะกล่าวได้อีกนายหนึ่งก็คือว่าไงครับเมืองชาญฉลาดมีสถานะที่เหนือกว่าเมืองดิจิตอลนะครับเมืองถัดไป Ubiquitous City นะครับหรือเรียกย่อๆว่าเมืองU City ก็ได้นะครับและเมืองเสมือนจริงนะครับ U City เนี่ยจะเป็นแนวคิดมาจากทางเกาหลีใต้นะครับที่จะพยายามคาดหวังว่าจะต้องมีระบบดิจิตอลนะครับที่ผูกผสานกับระบบคอมพิวเตอร์ในทุกๆเมืองนะครับ U City พยายามนำเทคโนโลยีนะครับมาเป็นองค์ประกอบในการพัฒนาเมืองแล้วก็พื้นที่ที่เป็นเมืองต่างๆนะครับส่วนเมืองเสมือนจริงเนี่ยนะครับหรือว่า Virtual City เนี่ยนะครับเป็นแค่องค์ประกอบหนึ่งนะที่ทำให้ผลิตสิ่งหนึ่งนะครับให้เสมือนสิ่งหนึ่งนะครับดังนั้น U City จะมีศักยภาพค่อนข้างจะเหนือกว่าเมืองเสมือนจริงนะครับผมอันนี้ก็จะคล้ายๆกันนะครับเมืองประเภทที่3นะครับเมืองข้อมูลนะครับเมืองแห่งข้อมูลกับเมืองแห่งความรู้นะครับ information กับ knowledge city ก็คือเมืองที่ทำให้ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับให้กับคนในเมืองนั้นอาจจะใช้ดิจิตอลก็ได้หรือว่าเทคโนโลยีก็ได้นะครับประการที่4นะครับเมืองที่4เนี่ยนะครับที่จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักกันนะ Age Friendly City นะครับเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนะครับก็เป็นแนวคิดหนึ่งว่าในอนาคตอีก10ปี20ปีข้างหน้านะครับอัตราผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องเพิ่มสูงขึ้นนะครับในเมืองนึงอาจจะมีผู้สูงอายุมากถึงประมาณ 30% 40% เลยนะครับดังนั้นเราจะพัฒนาเมืองยังไงครับให้มันเหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปนะครับก็จะมีมิติการพัฒนาดังต่อไปเนี่ยนะครับทั้ง8มิตินะครับถัดไป Resilient City นะครับชื่อไทยอาจจะไม่ตรงครับแต่ว่าพยายามหามาให้ตรงที่สุดแล้วใช้ชื่อว่าเมืองยืดหยุ่นนะครับเป็นเมืองที่มีการเตรียมพร้อมครับเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆนะครับโดยเน้นประเด็นหลักคือ4ประเด็นเนี่ยนะครับประเด็นทางเศรษฐกิจการปกครองสังคมแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับถัดไป Inclusive City ครับเมืองทั่วถึงนะครับเป็นเมืองที่หวังอย่างยิ่งว่าทุกคนเนี่ยนะครับจะได้รับการเข้าถึงบริการสาธารณะของภาครัฐนะครับภาคเอกชนหรือว่าภาคอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยมีมิติการพัฒนาใน3ด้านนะครับเชิงพื้นที่นะครับด้านเชิงพื้นที่ประการที่1นะครับประการที่2คือด้านเศรษฐกิจนะครับประการที่3คือด้านสังคมนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดหนึ่งของธนาคารโลกนะครับเมืองสุขภาพนะครับหรือ Healthy City เนี่ยนะครับก็จะเป็นเมืองที่หวังว่าคนในเมืองเนี่ยนะครับจะอยู่อย่างสุขภาพดีมีน้ำที่ดีนะครับมีอากาศที่สะอาดแล้วก็มีอาหารทานอย่างปลอดภัยนะครับก็จะมีหลักอยู่11ประการดังต่อไปนี้เนี่ยนะครับเมืองที่7ที่จะนำเสนอคือเมืองอุทยานนะครับ Garden City เนี่ยนะครับเป็นการประสานข้อดีข้อเสียของพื้นที่ที่เป็นเมืองครับที่เรียกว่าทาวน์นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือพื้นที่ที่เป็นคันทรีนะครับที่เรียกว่าชนบทนะครับสองเมืองเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ดีเสียต่างกันนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นเมืองนะครับทาวน์เนี่ยจะเข้าถึงบริการสาธารณะที่ดีกว่านะครับแต่เป็นมลพิษมีเยอะนะครับสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่ค่อยดีเท่านะครับในทางกลับกันชนบทนะครับอาจจะเข้าถึงบริการสาธารณะได้น้อยกว่าเมืองที่เป็นทาวน์ก็ได้นะครับ

ยังไงครับมีอากาศดีคุณภาพชีวิตดีมีต้นไม้มีธรรมชาติที่ดีนะครับแนวคิดของ Garden City นะครับคืออยู่ตรงกลางครับระหว่างเมืองกับชนบทเราเรียกว่าทาวน์คันทรีนะครับหรือว่าเมืองอุทยานคือทำให้เมืองเนี่ยนะครับเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่ายขึ้นอีกในนึงคือมีสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยนะครับซิมไบโอนะครับซิตี้หรือว่าเมืองชีวาพึ่งพานะครับเป็นการพัฒนาเมืองนะครับโดยใช้แนวคิดแบบบูรณาการนะครับทั้งการขนส่งนะครับการจัดการน้ำจัดการพลังงานนะครับแบบองค์รวมนะครับอีกประการหนึ่งก็คือซิมไบโอเนี่ยนะครับจะเน้นในเรื่องของอะไรครับการลดการปล่อยคาร์บอนนะครับเป็นหลักประการที่9นะครับเมืองที่9 Creative City นะครับเมืองสร้างสรรค์นะครับเป็นการพัฒนาเมืองโดยดึงดูดนักจัดกิจกรรมครับที่ทำให้ส่งเสริมการพัฒนานะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเกี่ยวกับวัฒนธรรมเศรษฐกิจหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าสังคมด้วยก็ตามเนี่ยนะครับดึงคนที่มีศักยภาพเก่งๆในการออกแบบนะครับมาอยู่ในเมืองเนี้ยนะครับรูปแบบเมืองที่10นะฮะเมืองยุติธรรมนะครับก็คือมองว่าจะพัฒนาคนในเมืองเนี่ยควรจะส่งเสริมเรื่องของนอกเหนือจากการส่งเสริมเรื่องของสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานแล้วเนี่ยนะครับจะต้องทำให้เมืองเนี่ยนะครับมีความเท่าเทียมกันด้วยนะครับโดยยึดหลักอยู่3ประการนะคือความเสมอภาคการยอมรับในความหลากหลายทางสังคมสุดท้ายก็จะต้องเน้นในเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยนะครับ11สุดท้ายนะครับก็คือเมืองยั่งยืนคือเมืองที่ปรับใช้หลัก17ข้อ17ประการนะของ SDG เนี่ยนะครับขององค์การสหประชาชาติมาใช้ในการพัฒนาเมืองนะครับผมสำหรับในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นการเรียนรู้นะครับเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับเรามาดูซิว่าทั้งในประเทศและในต่างประเทศเนี่ยครับจะมีหน่วยงานไหนที่รับผิดชอบหรือว่ามีหน้าที่หลักในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะบ้างนะครับจะขอแบ่งดังต่อไปเนี่ยนะครับจะดูเรามาดูในประเทศไทยก่อนนะครับประเทศไทยเนี่ยเขาจะมีหน่วยงานที่รับผิดชอบหลักๆเนี่ยประมาณ6หน่วยงานดังต่อไปเนี่ยนะครับหน่วยงานหลักเนี่ยก็คือสำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทยนะครับก็จะเป็นหน่วยงานที่พัฒนาแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะของประเทศเนี่ยนะครับเป็นหลักนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีกระทรวงที่คอยมากำกับดูแลนั่นก็คือกระทรวงดิจิทัลนะครับเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับหน่วยงานที่3นะครับก็คือหน่วยงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะครับก็จะเป็นหน่วยงานนึงนะครับที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับหน่วยงานที่4ครับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนนะครับหน่วยงานที่5นะครับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.นะครับหน่วยงานที่6นะครับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาตินะครับผมสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างประเทศนะครับเรามาดูซิว่ามีหน่วยงานไหนบ้างครับที่จะร่วมพัฒนาเมืองอัจฉริยะในต่างประเทศนะครับหน่วยงานที่1นะครับที่จะขอแนะนำในครั้งนี้นะครับก็คือ The Smart City Council นะครับถ้าแปลเป็นไทยเราเรียกว่าองค์กรสภาเมืองอัจฉริยะนะครับมีตัวย่อว่า SCC นะครับเป็นหน่วยงานภาคเอกชนนะครับเครือข่ายภาคเอกชนระหว่างประเทศนะครับที่มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมข้อมูลการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการบูรณาการศาสตร์นะครับประยุกต์ศาสตร์ต่างๆเข้าไว้เพื่อการพัฒนาเมืองด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ประยุกต์นะครับเทคโนโลยีข้อมูลหรือว่าวิศวกรรมศาสตร์นะครับอันนี้เป็นหน่วยงานที่1นะครับสมาร์ทซิตี้คอนซิลนะครับเรามีสมาคมนะครับในหน่วยงานที่2เนี่ยครับก็คือสมาคมเมืองอัจฉริยะนะครับ The Smart City Association นะครับก็เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับได้จัดตั้งขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมแล้วก็ผู้นำชุมชนด้วยนะครับแล้วก็มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาแผนเมืองอัจฉริยะนะครับบูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่างเมืองนะครับผมก็จะเป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่จัดตั้งขึ้นมาแบบไม่เป็นทางการขอโทษครับเป็นทางการแต่ไม่แสวงหาผลกำไรหน่วยงานที่3นะครับองค์กรเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืนแห่งโลกนะครับ The World Smart Sustainable City Organization นะครับเรียกย่อๆว่า WIGO นะครับองค์กรนี้นะครับเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนเมืองนะครับและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในการพัฒนาเมืองนะครับประเทศไทยก็เข้าเป็นสมาชิกในองค์กรนี้ด้วยเช่นกันนะครับหน่วยประเทศที่ตั้งองค์กรนี้ขึ้นมาคือประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็จะมีสมาชิกเครือข่ายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะหลายๆประเทศในอาเซียนเราก็มีหลายๆประเทศด้วยเช่นกันนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับหน่วยงานที่4นะครับ The Global Initiative for Inclusive นะครับ ICT นะครับองค์กรเนี่ยครับจะเป็นพันธมิตรสากลนะครับแห่งสหประชาชาตินะครับที่ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เข้าถึงสิทธิ์กับผู้พิการนะครับก็จะเป็นองค์กรหนึ่งที่จัดตั้งขึ้นมานะครับที่ส่งเสริมให้เมืองอัจฉริยะเนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับผู้พิการด้วยเช่นกันนะครับหน่วยงานที่5ครับชื่อว่าพันธมิตรแห่งเมืองนะครับ City Alliance นะครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานระหว่างประเทศนะครับที่มีสำนักงานบริหารนะครับอยู่ที่เครือของสหประชาชาติด้วยเช่นกันนะครับก็นอกเหนือจากปัญหาเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความยากจนในเมืองเนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมนะครับให้มีการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีเข้าไปช่วยนะครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองนั้นดีขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับหน่วยงานที่6เนี่ยนะครับเครือข่ายเมืองอัจฉริยะแห่งอาเซียนนะครับอาเซียนสมาร์ทซิตี้เน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับก็จะเป็นการรวมกลุ่มกันของประเทศสมาชิกในอาเซียนนะครับซึ่งมีอยู่ด้วยกัน10ประเทศเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์หลักก็คือ เพื่อสร้างความร่วมมือนะครับให้กับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียนนะครับหา best practice ด้วยนะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีนะครับส่งเสริมการพัฒนาจากภาคเอกชนนะครับรวมทั้งอาจจะมีเรื่องของการให้เงินสนับสนุนจากองค์กรภายนอกของอาเซียนด้วยเช่นกันนะครับครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเนื้อหาในหน่วยที่9นะครับแนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารพัฒนาเมืองอัจฉริยะนะครับซึ่งเราได้เรียนรู้ในเรื่องของความหมายนะครับความหมายของเมืองอัจฉริยะเนี่ยคือเมืองที่อะไรครับส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองเนี่ยนะครับดีขึ้นเจริญขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีความหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความหมายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมนะครับการจัดบริการสาธารณะการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสนะครับอันนี้คือลักษณะของความหมายนะครับของเมืองอัจฉริยะที่แท้จริงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังมีการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับลักษณะเมืองต่างๆนะครับที่นักศึกษาได้รับฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเมือง inclusive นะครับเมืองทั่วถึงเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุนะครับเมืองอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีมาทำให้คุณภาพชีวิตของคนในเมืองนั้นดีขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในหน่วยนี้เรายังแนะนำนะครับเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานนั้นนะครับจะอยู่ในประเทศไทยหรือในต่างประเทศด้วยกันด้วยเช่นกันก็หวังว่าเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาไม่มากก็น้อยนะครับผม

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
1: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มพ่อ
5: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
3: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่7ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงินนะครับในหน่วยที่7จะมีอยู่2ตอนด้วยกันก็คือตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของภาษีเงินได้ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเงินเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับเรื่องภาษีเงินได้ไงก็จะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลและความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีเรื่องที่2ก็จะเป็นผลแตกต่างชั่วคราวการรับรู้และการวัดมูลค่าภาษีเงินได้เรื่องที่3จะเป็นการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้เรื่องที่4จะเป็นเรื่องกระดาษทำการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีครับในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลและความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีทุกท่านต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นหมายถึงตัวภาษีอากรประเภทหนึ่งที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกิจการนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงต้องทราบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะคำนวณกำไรทางภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการได้ด้วยหลักการนี้จึงเป็นที่เข้าใจกันอย่างดีนะครับสำหรับตัวนักบัญชีเองว่าในการจัดทำบัญชีนั้นเราจัดทำบัญชีเพื่อแสดงงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินดังนั้นกำไรทางบัญชีจึงไม่ใช่กำไรทางภาษีนักบัญชีจึงจะต้องมีการกระทบยอดกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีเพื่อที่จะไปคำนวณตัวภาษีเงินได้นั่นเองในตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการนั้นเรายึดหลักคำนวณจากฐานกำไรสุทธิโดยในเรื่องนี้ก็จะมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิซึ่งก็จะได้แก่ตัวนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานนั่นเองในรอบระยะเวลาบัญชีก็จะมีทั้งหมดก็เช่นเดียวกับบัญชีนะครับก็คือ1ปีระยะเวลา12เดือนนั้นเป็นรอบปกติแต่ก็จะมีการผิดปกติก็ในกรณีที่บริษัทนั้นเพิ่งเริ่มจัดตั้งและไม่ครบ12เดือนหรือกิจการนั้นมีการเลิกกิจการก็อาจจะมีระยะเวลาไม่ครบ12เดือนได้เช่นเดียวกัน

จะมีเรื่องเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้แหละครับที่ตัวนักบัญชีเองจะต้องสร้างเงื่อนไขเพื่อที่จะไปทำการกระทบยอดรายการกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางด้านภาษีอัตราภาษีและการคำนวณและการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราภาษีนั้นทางสรรพากรหรือในตัวกฎหมายภาษีก็ได้มีการแบ่งอัตราในเรื่องของภาษีไว้สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งแล้วก็ยังมีบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกประเภทหนึ่งส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็จะเสียภาษีอัตรา1นะครับดังนั้นในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เราคำนวณตามฐานกำไรสุทธินั้นจะต้องมีการเสียภาษี2ครั้งครั้งแรกเราเรียกว่าเมื่อครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในการยื่นครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กิจการกลุ่มนี้จะต้องเสียภาษีโดยการจัดทำงบการเงินก็คือเสียภาษีจากงบการเงินณวันครึ่งรอบกับอีกกิจการหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดกิจการเหล่านี้ใช้วิธีการประมาณการนะครับเพื่อเสียภาษีครึ่งรอบส่วนในณเวลาสิ้นรอบบัญญัติเวลาบัญชีนั้นก็จะมีการคำนวณตามงบการเงินประจำปีนั่นเองในการยื่นแบบถ้าเป็นการยื่นครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเราจะใช้แบบพ.ง.ด.51แต่ถ้าเกิดเป็นการยื่นเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก็จะใช้แบบพ.ง.ด.50นะครับส่วนในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีนั้นจะมีเรื่องความแตกต่างอยู่3ประการด้วยกันก็คือผลแตกต่างถาวรผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกไปและยกมาในเรื่องผลแตกต่างชั่วคราวการรับรู้และการวัดมูลค่าภาษีเงินได้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรื่องภาษีเงินได้ได้ให้คำนิยามของผลแตกต่างชั่วคราวหมายถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบการเงินตรงนี้แหละครับที่นักบัญชีได้บันทึกเอาไว้ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งจะไปวัดกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาษีนั่นเองจึงทำให้รายการทั้ง2รายการนั้นมีผลแตกต่างเกิดขึ้นแต่เป็นผลแตกต่างชั่วคราวเราจึงต้องจัดประเภทเอาไว้ผลแตกต่างชั่วคราวมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการนั้นจะต้องไปเสียภาษีในอนาคตผลแตกต่างนี้กิจการจะต้องนำไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรขาดทุนทางภาษีสำหรับงวดในอนาคตเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชำระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินอีกประเภทหนึ่งเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้นเป็นผลแตกต่างที่กิจการสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนทางภาษีสำหรับงวดอนาคตเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชำระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินนั่นเองในตัวผลแตกต่างชั่วคราวจึงเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินหักด้วยฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะเกิดขึ้นดังกรณีต่อไปนี้ก็คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์และมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินสูงกว่าฐานภาษีของหนี้สินนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1กิจการมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยยศูนย์เท่ากับ50ล้านบาทกิจการได้ตั้งค่าเผื่อหนี้ศูนย์ไว้5ล้านบาทแต่หนี้สงสัยยศูนย์จำนวน5ล้านบาทนี้ไม่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีได้ก็เนื่องจากหนี้สงสัยยศูนย์ถือว่าเป็นประมาณการทางบัญชีที่ทางด้านหลักการภาษีไม่ยอมรับเป็นรายจ่ายทางด้านภาษีนั่นเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับกฎกระทรวง186ของสรรพากรกรณีนี้มูลค่าตามบัญชีของลูกหนี้การค้าจะเท่ากับ45ล้านซึ่งก็เกิดจากตัวลูกหนี้การค้า50ล้านหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์5ล้านบาทนั่นเองจึงเหลือเท่ากับ45แต่ฐานภาษีของลูกหนี้ก็ยังคงเท่ากับ50ล้านตรงนี้หมายถึงว่าลูกหนี้นี้หักศูนย์ไปจริงๆก็สามารถ
จะถือเป็นรายจ่ายทางด้านภาษีได้ถ้าหากลูกหนี้50ล้านนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง186ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีเท่ากับ5ล้านจึงเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถจะใช้หักภาษีในอนาคตได้กิจการจึงนำผลแตกต่างชั่วคราวนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ในอนาคตงวดที่มีการจำหน่ายหนี้ศูนย์ที่เป็นไปตามขายที่ระบุอยู่ในประมวลรัชดากรส่วนการรับรู้และการวัดมูลค่าภาษีเงินได้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกเราเรียกว่าภาษีเงินได้ครั้งจ่ายวิธีที่2เราเรียกว่าวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในเรื่องของวิธีภาษีเงินได้ครั้งจ่ายตรงนี้ก็คือเมื่อเราคำนวณภาษีเงินได้เราก็ตั้งครั้งจ่ายได้เลยอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดแต่ในวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตรงนี้แหละครับเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรามาดูกันครับว่าในเรื่องของวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานนั้นครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณการรับรู้การวัดมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้อยกเว้นในการรับรู้รายการเงินได้รอการตัดบัญชีการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากเงินลงทุนการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบฐานะการเงินเรามาดูเรื่องของการคำนวณและรับรู้การวัดมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งจะต้องมีการกำหนดในตัวมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน2ก็คือจะต้องมีการคำนวณหาผลแตกต่างชั่วคราวโดยคำนวณหาจากผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีซึ่งตรงนี้เองนะครับจึงเป็นที่มาของนักบัญชีที่จะต้องจัดทำกระดาษทำการขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องนั้นอีกทีในภายหลังนะครับ3ก็จะมีการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดซึ่งก็จะคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวคูณด้วยอัตราภาษีที่อยู่ในบังคับที่ต้องใช้หรือคาดว่ามีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องจัดทำรายงาน4ก็คือการรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบฐานะการเงินที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีขาดทุนทางด้านภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปหรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปรวมถึงการรับรู้รายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีในงบฐานะการเงิน5เราจะต้องมาพิจารณาว่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นนั้นเข้าเงื่อนไขการหักกบรายการทุกข้อหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงรายการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องนี้ก็จะมีข้อยกเว้นในการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็จะมีในเรื่องของค่าความนิยมสินทรัพย์หนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไรขาดทุนทางด้านภาษีณวันที่เกิดรายการนั้นส่วนการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลงทุนเมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสาขาและบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้ามีจำนวนแตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้เสียผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้ก็คือกรณีบริษัทย่อยสาขาบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่บริษัทย่อยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันบริษัทใหญ่ลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงได้ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างไรก็ดีนะครับมาตรฐานการบัญชีได้กำหนดข้อยกเว้นในการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยสาขาและบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้ายกเว้นเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อดังต่อไปนี้ครับกรณีที่บริษัทใหญ่ผู้ลงทุนผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมระยะเวลาให้กับรายการผลแตกต่างได้และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่จะไม่มีการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้การรับรู้การเปลี่ยนแปลงในบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกิจการจะต้องรับรู้ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนำไปรวมเป็นคำนวณเป็นกำไรขาดทุนสุทธิสำหรับงวด
เว้นแต่จะเป็นภาษีที่เกิดขึ้นจากรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้รายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่กิจการรับรู้นอกกำไรขาดทุนทั้งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกันการรวมธุรกิจรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของรายการนั้นอาจจะมีการเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์ใหม่เกิดจากการปรับปรุงยอดยกมากำไรสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ต้องปรับงบย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศมูลค่าที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของส่วนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบฐานะการเงินก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดและขาดทุนภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้ใช้ในเรื่องของ 1.3 นะครับจะเป็นการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดจะต้องมีการจัดประเภทเป็นรายการไม่หมุนเวียนในงบฐานะการเงินค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้กิจการต้องนำค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรและขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมตามปกติของกิจการระหว่างงวดมาแสดงรวมกับภาษีเงินได้เป็นรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนการเปิดเผยข้อมูลก็จะมีการเปิดเผยให้กิจการกระทบยอดรายละเอียดอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกต้องเปิดเผยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้งบนั้นสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและปัจจัยต่างๆที่จะต้องเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช้แล้วก็กระทบยอดอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่กิจการใช้กิจการจะต้องเปิดเผยผลแตกต่างชั่วคราวในแต่ละประเภทขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในแต่ละประเภทและเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ในแต่ละประเภทซึ่งก็จะเป็นจำนวนของสินทรัพย์หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดที่กิจการรับรู้ในงบฐานะการเงินนั่นเองจำนวนรายได้และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดในรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เราได้รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินเรื่องที่4ก็จะเป็นกระดาษทำการภาษีเงินได้รอการตัดก็อย่างที่ได้อธิบายไว้ว่ารายการนี้นักบัญชีจะต้องจัดทำกระดาษทำการเพื่อให้รู้แน่ว่าภาษีเงินได้รอการตัดในรอบบัญชีนั้นเกิดขึ้นจำนวนเท่าไหร่เพื่อทำรายการปรับปรุงรูปแบบนั้นไม่ชัดเจนก็อาจจะจัดทำโดยเป็นแนวทางอย่างนี้นะครับก็จะมีรูปแบบกระดาษทำการก็คือมีชื่อบริษัทกระดาษทำการสำหรับงวดแล้วก็จะมีลำดับรายการบัญชีมูลค่าตามบัญชีมูลค่าฐานแล้วก็จะมีผลแตกต่างชั่วคราวซึ่งเราก็จะแบ่งแยกเป็นการใช้หักแล้วก็เสียภาษีอัตราภาษีแล้วก็คำนวณออกมาก็จะเป็นภาษีเงินได้รอการตัดก็จะมีทั้งด้านสินทรัพย์และก็ตัวหนี้สินที่เป็นเงินได้รอการตัดอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบซึ่งสามารถจะดูในรายละเอียดในเอกสารนะครับประกอบชุดวิชาของหน่วย7นี้ได้เลยนะครับในตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการเงินก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3เรื่องก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินการรับรู้การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินครับในเรื่องแรกความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงินก็จะมีหลายฉบับด้วยกันฉบับแรกก็จะเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่9เครื่องมือทางการเงินมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่7การเปิดเผยเครื่องมือทางการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน4ก็จะเป็นเรื่องของการตีความตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่16การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและสุดท้ายก็จะเป็นการตีความตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่19เรื่องการชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนความหมายของเครื่องมือทางการเงินนั้นถูกระบุอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32นะครับ
ก็คือให้คำนิยามว่าเครื่องมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใดๆที่กิจการ1มีสินทรัพย์ทางการเงินและอีกกิจการ1ก็จะมีหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนนั่นเองดังนั้นเครื่องมือทางการเงินจึงประกอบไปด้วย2ด้านด้าน1เป็นสัญญาที่ทําให้เกิดสินทรัพย์ของกิจการ1อีกด้าน1ก็คือทําให้เกิดหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการ1ในเวลาเดียวกันประเภทของเครื่องมือทางการเงินแบ่งได้3ประเภทก็จะมีสินทรัพย์ทางการเงินหนี้สินทางการเงินและตราสารทุนสินทรัพย์ทางการเงินก็อย่างเช่นเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดสิทธิต่างๆตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินจากกิจการอื่นสัญญาหรือที่จะได้รับตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกนะครับแล้วก็ตราสารทุนของกิจการอื่นถ้าเรากล่าวอย่างนี้ก็แสดงว่ารายการอะไรก็ตามที่เป็นสินทรัพย์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่านั่นแหละครับตัวอย่างนะครับก็คือเงินสดสิทธิตามสัญญาก็อย่างเช่นลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืมนะครับตัวสัญญาก็อาจจะเป็นตราสารอนุพันธ์ตราสารทุนของกิจการอื่นหนี้สินทางการเงินก็คือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือเครื่องมือให้กับกิจการเงินอีกกิจการหนึ่งหรือการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้กิจการนั้นเสียประโยชน์ตัวอย่างหนี้สินทางการเงินก็อย่างเช่นตัวภาระผูกพันตามสัญญาก็อย่างตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเจ้าหนี้การค้าภาระผูกพันตามสัญญาที่กิจการต้องแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่กิจการจะต้องเสียประโยชน์ก็อย่างเช่นสิทธิการเลือกซื้อหุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกหรือจะเป็นสัญญาจะหรืออาจจะชำระด้วยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกและเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ชำระสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดก็อย่างเช่นสัญญาล่วงหน้าที่จะซื้อขายหุ้นสามัญหรือสัญญาซื้อน้ำมันนะครับอย่างนี้เป็นต้นส่วนตราสารทุนก็หมายถึงตัวสัญญาใดๆที่ผู้ถือตราสารเป็นเจ้าของส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหนี้สินทั้งหมดตัวอย่างเช่นหุ้นสามัญที่กิจการเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นการรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินก็จะวัดได้3วิธีก็คือวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายก็คือราคาสินทรัพย์ที่ถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกหักด้วยรายจ่ายชำระคืนเงินต้นบวกหรือหักค่าตัดจำหน่ายสะสมนี้ก็จะใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงสินทรัพย์ทางการเงินที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจะต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อก็คือถือสินทรัพย์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญาและสัญญาสินทรัพย์ทางการเงินมีเงื่อนไขจะมีกระแสเงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้นส่วนวิธียุติธรรมมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้วก็รับรู้ผลต่างจำนวนที่วัดกับมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกเข้ากำไรขาดทุนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนก็ได้แก่สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้าตราสารหนี้ที่ไม่ได้วัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและก็ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตราสารทุนที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น3วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนที่ถูกวัดกับมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อก็คือกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินไว้รับกระแสเงินสดเพื่อขายและก็สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินกำหนดเงื่อนไขมีกระแสเงินสดรับจากการคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้นการวัดหนี้สินทางการเงินการวัดหนี้สินทางการเงินจะมี2วิธีก็คือวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนนะครับในวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายนั้นหนี้สินนั้นก็จะใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนในตัวหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนก็คือหนี้สินที่ถือไว้เพื่อค้าและหนี้สินทางการเงินที่เราจะเลือกวิธีวัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนตามทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานรายงานทางการเงินการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าตามเหตุการณ์ก็จะเป็นการวัดเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินและวัดมูลค่าภายหลัง
รวมทั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องการบัญชีป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงทางการเงินที่กิจการจะต้องเผชิญก็อาจจะมีในเรื่องของความเสี่ยงด้านราคาซึ่งก็จะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาดความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องความเสี่ยงทางด้านกระแสเงินสดในมาตรฐานการเงินฉบับที่9เครื่องมือทางการเงินได้ระบุข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงไว้โดยการป้องกันความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่ป้องกันความเสี่ยงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติณวันที่กิจการทำป้องกันความเสี่ยงจะต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเสี่ยงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเป็นอนุพันธ์นะครับยกเว้นในข้อ3เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงินก็ได้กิจการคาดว่าจะมีการหักกบกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุทธธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ได้ป้องกันไว้เครื่องมือทางการเงินต้องออกโดยกิจการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่เสนอรายงานกล่าวคือไม่ใช่กิจการที่ต้องนำมาจัดทำงบการเงินรวมเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่สามารถนำมาแยกองค์ประกอบได้ยกเว้นการแยกค่าตามสิทธิ์ของสิทธิ์ที่เลือกจากออกจากมูลค่าตามเวลาหรือการแยกองค์ประกอบที่เป็นดอกเบี้ยของสัญญาล่วงหน้าออกจากราคาแลกเปลี่ยนทันทีกิจการกำหนดสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้กับความสัมพันธ์ในลักษณะความป้องกันความเสี่ยงเช่นร้อยละ50ของจำนวนฐานแต่ไม่อาจกำหนดให้ความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมเวลาเพียงบางช่วงของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง1รายการที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงมากกว่า1ประเภทจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็คือสามารถระบุลักษณะการความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนระบุประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงได้มีความเป็นไปได้จะมอบให้เครื่องมือทางการป้องกันความเสี่ยงนั้นป้องกันความเสี่ยงหลายประเภทได้อย่างเฉพาะเจาะจงตัวอย่างในการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในตัวบริษัทกได้กู้หนี้ได้กู้ยืมจากบริษัทธนาคาร A นะครับเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบริษัทกคาดว่าต่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มจึงได้ตกลงทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร B เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังนั้นเงินกู้ยืมจึงเป็นรายการป้องกันความเสี่ยงลักษณะป้องกันความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนั่นเองที่ธนาคาร B จะต้องตกลงจ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวให้กับให้แก่บริษัทและบริษัทก็ตกลงจ่ายดอกเบี้ยคงที่ให้กับธนาคาร B สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยจึงเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงครับประเด็นสำคัญสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจึงสรุปได้ดังนี้การป้องกันความเสี่ยงมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในงบฐานะการเงินเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลที่ผูกมัดอย่างแน่นอนความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดก็คือการป้องกันที่เกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่ได้รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินรายการนั้นมีความน่าจะเป็นสูงขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในข้อสังเกตนะครับความแตกต่างระหว่างการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดกับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความผูกพันโดยตรงกับกระแสเงินสดในอนาคตตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากข้อผูกมัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อเครื่องจักรนะครับในราคาที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วเราก็มีคิดว่าเงินตราตัวเนี้ยอัตราแลกเปลี่ยนมันจะมีความผันผวนนะครับก็เลยต้องทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกรณีก็จะต้องมีการรับรู้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการณวันที่ปิดงวดและวันที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือวันที่สิ้นสัญญาอันนี้ก็จะเป็นการสมมุติตามเงื่อนไขนะครับว่าณวันที่เกิดรายการเราก็จะไม่บันทึกรายการและวันที่เกิดรายการนั้นเราไม่บันทึกแล้วเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นณวันสุดท้ายที่จะต้องแอคชั่นเกี่ยวกับสัญญาเราก็จะบันทึกรายการดังตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการบันทึกรายการให้เห็นก็ลองศึกษาดูนะครับว่ามันไม่ได้เป็นข้อยุ่งยากสำหรับนักบัญชีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการบันทึกตัวอย่างทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินก็จะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับงบฐานะการเงินและการเปิดเผยเกี่ยวกับกำไรขาดทุนและส่วนของผู้เป็นเจ้าของอันนี้ก็ลองศึกษาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมานั้นเป็นแบบบทสรุปนักศึกษาก็สามารถที่จะดูรายการรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบชุดวิชานี้นะครับในหน่วยที่7
ในนั้นก็จะมีรายละเอียดหลากหลายที่ท่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็ทำหน้าที่สรุปให้กับทุกท่านนะครับ

0: สนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆของคนไทยเรานะครับในวันนี้นะครับในช่วงแรกช่วงไทยคิดไทยทำวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปพบกับนวัตกรรมเพื่อสังคมนะครับเรื่องเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินนะครับโดยใช้หลักการการทำงานคือการบดย่อยขยะและการเติมสารเอนไซม์เข้าไปนะครับจะเป็นอย่างไรเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
1: ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับทาง Innovest ครับสร้างนวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะเศษอาหารนะครับเพื่ออยากให้ขยะปัญหาขยะในโลกนี้นะครับลดลงนะฮะจากสัดส่วนปัญหาขยะในประเทศไทยนะครับขยะ 100% เนี่ยครับมีขยะอินทรีย์หรือขยะเศษอาหารอยู่ประมาณ 60% นะฮะเราต้องการจัดขยะสัดส่วนที่มากที่สุดนะครับตอนนี้เราก็เลยเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยครับในโลกนี้เกิดขึ้นมาแล้วนะครับไม่ใช่ขยะนะครับเพราะฉะนั้นจะทำยังไงให้สิ่งที่เราเรียกว่าขยะสามารถแปรรูปและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้นะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับเพื่อเปลี่ยนขยะเศษอาหารให้กลายเป็นดินปุ๋ยนะครับและก็น้ำ EM ภายในระยะเวลาที่รวดเร็วนะครับผมปัญหาหลักๆของคนที่จะกำจัดขยะเศษอาหารนะครับ1คือขยะเศษอาหารต้องใช้เวลาหมักนะครับถึงจะกลายเป็นปุ๋ยน้ำ EM ได้ซึ่งจะมีกลิ่นเหม็นนะครับ

และอีกปัญหาหนึ่งก็คือต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานนะฮะและต้องใช้พื้นที่นะคนก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะต้องไปกำจัดขยะเศษอาหารนะฮะเราก็เลยสร้างนวัตกรรมนี้ขึ้นมาครับให้1ไม่ต้องหมักนะครับ2ใช้เวลาค่อนข้างสั้นนะครับสุดท้ายก็คือง่ายต่อการทำงานนะครับไม่ต้องใช้พื้นที่มากนะฮะสิ่งที่เราทำเนี่ยครับผล product ออกมานะครับผลิตภัณฑ์ที่ออกมาก็คือดินปุ๋ยนะครับแล้วก็น้ำ EM นะครับดินปุ๋ยเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้นะครับเราเข้า lab ในการตรวจสอบคุณภาพดินปุ๋ยแล้วก็คือมีคุณภาพที่ดีกว่าดินพาณิชย์ทั่วไปนะครับมีค่า NPK เหมาะสมนะครับค่า EC ในการนำกระแสไฟฟ้านะครับเหมาะสมกับการปลูกพืชนะฮะส่วน EM นะครับก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายนะครับซึ่งหลายท่านอาจจะรู้แล้วว่า EM เป็นน้ำสารพัดประโยชน์นะครับสามารถนำไปบำบัดน้ำเสียก็ได้นำไปดับกลิ่นก็ได้นะครับผสมน้ำเอาไปใช้เป็นปุ๋ยน้ำก็ได้นะครับและอีกประโยชน์นึงก็คือนำไปใช้ประโยชน์ในปศุสัตว์ได้นะครับผมหลักๆเนี่ยครับสิ่งที่ Innovate สร้างขึ้นมาครับเราช่วยสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนจะเปลี่ยนขยะนะครับให้กลายเป็นเงินนะครับโดยการเปลี่ยนขยะเป็นดินปุ๋ยนะครับและก็เปลี่ยนขยะกลายเป็นน้ำ EM ซึ่งสามารถนำไปขายนะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้นะฮะสิ่งที่เราอยากทำครับคือทำยังไงให้คนรู้สึกว่าการกำจัดขยะเป็นเรื่องง่ายแล้วสามารถสร้างรายได้กลับมาที่เขาได้ประโยชน์ของโครงการนี้ครับเราอยากให้จำนวนขยะเศษอาหารในประเทศไทยครับลดลงนะครับหลักๆครับเราจะเห็นกองภูเขาขยะอยู่หลายที่ครับกองภูเขาขยะส่วนใหญ่เนี่ยครับหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ไม่สามารถแยกได้ก็คือมันไม่มีการจัดการขยะที่ดีนะครับขยะเศษอาหารไปปนอยู่กับขยะอื่นๆนะครับทำให้เกิดการรีไซเคิลยากนะฮะถ้าเราแยกขยะเศษอาหารตั้งแต่ต้นทางนะครับปริมาณของกองภูเขาขยะก็จะลดลงนะครับประโยชน์ของโครงการนี้ก็คือช่วยลดขยะของประเทศนะครับแล้วเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้ครับ

0: วิธีการทำงานของเครื่อง Innovest ครับเบื้องต้นก็คือเรานำขยะเศษอาหารนะครับอาจจะมีกระดูกไก่นะครับก็ได้นะครับลงไปเครื่องนะครับเครื่องจะทำการบดย่อยนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการทำการย่อยสลายนะครับด้วยสูตรย่อยสลายของ Innovest นะครับจะเศษอาหารนะครับจะถูกย่อยสลายภายใน2ชั่วโมงนะฮะนวัตกรรมแรกครับก็คือสามารถนำออกมากลายเป็นดินปุ๋ยสำหรับปลูกต้นไม้ได้ทันทีนะครับภายใน2ชั่วโมงอีกนวัตกรรมนึงครับสามารถแปลงให้กลายเป็นน้ำ EM นะครับน้ำ EM เนี่ยก็สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับทางการบำบัดน้ำเสียดับกลิ่นแล้วก็ทางการปศุสัตว์ได้ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรนะครับช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชนที่นำดินปุ๋ยและน้ำ EM ไปขายต่อครับแนวทางในการพัฒนาของ Innovest ครับเบื้องต้นเรามีความคาดหวังครับอยากจะให้มีศูนย์กำจัดขยะนะครับของ Innovest เนี่ยในทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อช่วยกำจัดขยะเศษอาหารนะครับที่เป็นขยะจำนวน 60% ของขยะทั้งหมดนะฮะเราอยากให้ศูนย์เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศแล้วไปสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยให้ชุมชนเนี่ยครับมาร่วมถือหุ้นนะครับแล้วสามารถเปลี่ยนขยะให้กลายเป็นรายได้อีกทางนึงครับเราช่วยสิ่งแวดล้อมช่วยลดมลภาวะในชุมชนนะครับแล้วช่วยลดปริมาณค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะงบประมาณปีนึงของรัฐเนี่ยครับลงได้มากครับ
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผลงานนวัตกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการผลิตจะเห็นว่าเป็นการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนในการผลิตได้ดีทีเดียวนะครับนอกจากนี้นะครับหากมีการเหลือใช้ยังสามารถมอบเป็นปุ๋ยให้กับชุมชนได้อีกด้วยนะครับในช่วงต่อไปเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันในเรื่อง3นวัตกรรมนะครับการบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อจำหน่ายออนไลน์นะครับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ทำให้อาหารมีความส

0: ช่วงคิดได้ทำได้เช่นครับ
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์ผลไม้สดเพื่อการจำหน่ายออนไลน์นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจาก2ท่านเลยครับท่านแรกคือดร.ชุติมาเอี่ยมโชติชาวลิตนะครับเป็นผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับและอีกท่านนึงนะครับดร.ภัทรามณีสินนะครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยหรือว่าวว.นั่นเองสวัสดีทั้งสองท่านเลยครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: ครับขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับอันดับแรกเลยครับคำถามแรกที่อยากจะถามสำคัญมากเลยครับว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเข้ามาเกี่ยวข้องกับนวัตกรรมนี้อย่างไรครับ
3: ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือว่าวว.เนี่ยค่ะเราเป็นหน่วยงานวิจัยค่ะเราเป็นรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็เป็นหน่วยงานวิจัยพัฒนาที่จะนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิจัยพัฒนาเนี่ยค่ะมาสร้างให้เกิดประโยชน
1: ์
3: แล้วก็แนวทางการทำงานของเราในปัจจุบันเนี่ยเราทำมาลักษณะที่เรียกก็เป็น total solution หรือเป็นหน่วยงานที่เป็น solution provider คือนำเอาคำตอบเนี่ยค่ะจากเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหาให้ทั้งครบวงจรนะคะนั้นเนี่ยการทำงานวิจัยของเราก็จะไม่ใช่วิจัยขึ้นหิ้งแต่จะเป็นวิจัยที่จะนำไปสู่การผลิตได้จริงแล้วก็ไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆค่ะก็ในส่วนของในเนื้องานที่เราทำแล้วนำมาซึ่งการพัฒนานวัตกรรมของสินค้าออนไลน์วันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการที่เราพบปัญหานะคะในช่วงหลายๆท่านก็ผ่านเราก็ยังอยู่นะคะในบรรยากาศที่เรื่องโควิดซึ่งโควิดเนี่ยทำให้เราไปซื้อของไม่ได้แล้วก็โควิดให้เราพบว่ามันมีปรากฏการณ์ใหม่ของการใช้จ่ายคือการซื้อขายสินค้าออนไลน์มากขึ้นตลาดอื่นๆแย่ลงหมดแต่ตลาดออนไลน์นี่เติบโตมาก
1: พวกอีคอมเมิร์ซใช่ไหมคร
3: ับใช่ค่ะอีคอมเมิร์ซเนี่ยค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญคือปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราพบว่ามีการส่งสินค้าเกษตรออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็นการขายมะม่วงการขายทุเรียนการขายมังคุดอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะเป็นออนไลน์หมดเลยสิ่งที่วว.พบประเด็นปัญหานี้ก็คือว่าเวลาที่เราสั่งมาเนี่ยเราก็คาดหวังจะได้สินค้าที่อยู่ในสภาพที่เราสมบูรณ์ใช่ไหมคะนั้นเนี่ยพอส่งมาแล้วสินค้ามันถูกการขนส่งที่ไม่เหมาะสมหรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสมเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายผู้ผลิตก็ส่งมาเขาก็ไม่อยากจะให้เป็นแบบนั้นหรอกผู้บริโภคก็ผิดหวังเปิดออกมาแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่เขาคาดหวังนั้นเนี่ยจึงเป็นโจทย์ที่สำคัญที่เรานำมาซึ่งการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑ์ที่ทำยังไงให้ปกป้องสินค้าเกษตรจากที่ต้นทางจนถึงปลายทางคือผู้บริโภคเนี่ยได้สินค้าที่สมบูรณ์นะคะแล้วก็ได้สินค้าที่เป็นไปตามที่ผู้ซื้อคาดหวังก็เป็นโจทย์ให้ทางศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้วว.แล้ววันนี้ผอ.ก็มาคุยด้วยนะคะว่าก็เลยบอกว่าอย่างนี้ลองไปคิดวิธีการทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นฟังก์ชันในการปกป้องสินค้าเป็นหลักเลยเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ในยุคของการขายสินค้าออนไลน์แล้วก็เป็นยุคที่มีการขายสินค้าเกษตรเนี่ยค่ะก็เป็นที่มาของนวัตกรรมในการที่จะทำตัวบรรจุภัณฑ์ทั้ง3แบบที่ได้นำมาดูวันนี้ค่ะ
1: ครับงั้นพอเห็นบรรจุภัณฑ์นะครับแบบนี้เลยอยากถามดร.ภัทรานะครับว่าความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ต่อผลไม้สดมีความสำคัญอย่างไรบ้างครับ
4: จะเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยมีความสำคัญมากอาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมผักและผลไม้สดอย่างเดียวนะคะในเรื่องของอาหารสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยเนี่ยจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2527โดยมติครม.นะคะตอนนั้นวัตถุประสงค์หลักก็คือยกระดับการบรรจุหีบห่อของชาติเนื่องจากว่าเรามีความเสียหายจากการที่ส่งสินค้าเกษตรไปต่างประเทศเนี่ยการความเสียหายหลังการเก็บเกี่ยวตอนนั้นมากกว่า 50% เนื่องจากมีการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะส
1: ม
4: ดังนั้นเนี่ยการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมทั้งเรื่องของการออกแบบโครงสร้างและการออกแบบกราฟิกในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างเนี่ยทำอย่างไรบรรจุภัณฑ์จะช่วยรักษาคุณภาพสินค้าป้องกันความเสียหายเนื่องจากตัวผักและผลไม้สดเนี่ยมีการหายใจคายน้ำตลอดเวลาถือว่ายังเป็นสิ่งที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะค่อนข้างจะมีความบอบบางเราจะดูแลอย่างไรเพื่อให้เขา

0: ามารถที่จะยืดอายุการเก็บรักษาย ังคงความสดใหม่ยังคงสภาพดีเมื่อถึงมือผู้บริโภคที่สั่งซื้ออย่างที่ท่านผู้ว่าการได้กล่าวไปแล้วว่าปีนี้เราขายผลไม้ออนไลน์กันเยอะมากแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อถึงปลายทางกับกลายเป็นมังคุดที่ดีแค่2ลูกใน20ลูกหรืออะไรประมาณนี้หรือว่าทั้งกล่องเนี่ยตัวสภาพทั้งกล่องและตัวผักผลไม้ก็มาในสภาพที่ไม่น่ารับประทานหรือเกิดความเสียหายเมื่อถึงปลายทางแล้วนะคะอันนี้จึงได้กล่าวได้ว่าตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยอาจจะมองว่าเป็นปลายทางเป็นสิ่งเล็กๆที่หลายท่านอาจจะมองข้ามแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นสิ่งนึงที่จะช่วยในเรื่องของการรักษาคุณภาพแล้วก็เพิ่มมูลค่าสินค้าในขณะเดียวกันยังช่วยในเรื่องของการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งจะช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะค้าขายได้อย่างยั่งยืนในตลาดเพราะว่าเวลาที่เราซื้อมาแล้วเราค้นพบว่าที่เราได้เนี่ยหน้าตาไม่ตรงปกไม่ตรงกับที่โฆษณาไว้เราก็จะไม่กลับไปซื้อซ้ำเพราะฉะนั้นธุรกิจของเขาจะไม่เกิดความยั่งยืนแล้วก็กลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ด้วยคุณภาพกล
1: ับ
0: ไปแข่งกันด้วยในเรื่องของการลดราคาซึ่งมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องที่ควรจะทำนะคะ
1: ครับก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับพอฟังดูเกี่ยวกับเรื่องนี้อันนี้เรื่องจริงเลยความยั่งยืนนะครับแล้วก็บรรจุภัณฑ์ที่จะต้องแพ็กเกจนะครับสินค้าที่อยู่ข้างในเพราะฉะนั้นถามหน่อยนะครับว่านวัตกรรมได้เข้ามามีบทบาทอย่างไรบ้างนะครับในการคิดค้นนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์แบบนี้ครับ
2: ค่ะคือประเด็นแรกเลยที่เราเปิดตัวนวัตกรรมเราก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยเพราะว่ามันไปตอบจุดที่เขามองหาเหลือเกินว่าทำยังไงจะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือตัวบรรจุภัณฑ์ที่ใส่ทุเรียนทุเรียนเนี่ยคนชอบก็จะชอบมาก
1: ค
2: นไม่ชอบก็จะกลิ่นก็ไม่อยากได้กลิ่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่สองคนนี้จะอยู่ด้วยกันได้ทุเรียนเป็นสินค้าที่ประเทศไทยก็ส่งออกไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงเราออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ทำให้ทุเรียนใส่ในกล่องเนี่ยไม่มีกลิ่นออกมารบกวนสามารถที่จะยกไปไหนมาไหนขึ้นรถก็ได้คนก็ไม่รู้ว่าเราถือทุเรียนมาอันนี้ค่ะเป็นอันที่เราตอบโจทย์ของผู้ที่เขาชอบทุเรียนหรือว่าในการบริโภคต่างๆหรือกล่องนี้ค่ะมันจะช่วยในการเก็บกลิ่นแล้วก็มันยังมีเทคโนโลยีที่จะทำให้มันไม่เป็นฝ้าอะไรต่างๆตรงนี้ค่ะเพื่อที่เขาจะเอามาวางบนเชลเพราะว่าทุเรียนก็เป็นสินค้าที่ไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะนั้นตรงนี้เป็นอันนึงที่เราทำนวัตกรรมตรงนี้ขึ้นมาการออกแบบดีไซน์ต่างๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นการดีไซน์ที่ทำอย่างไรที่ให้ใช้เขาเรียกว่าเป็นมินิมอลดีไซน์อะทำให้มันมีการใช้วัสดุน้อยที่สุดแต่ว่าสามารถที่จะปกป้องสินค้าได้หรือว่านำเอาความที่เป็นจุดเด่นนะคะฟังก์ชันของตัวกล่องเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จึงเป็นนวัตกรรมที่ออกมาตอบโจทย์ในเรื่องของเกี่ยวกับสินค้าที่เป็นบรรจุภัณฑ์ของผลิตผลทางการเกษตรที่ผอ.เขาเรียนแล้วว่าสินค้าเกษตรเนี่ยทำอย่างไรที่มันจะยืดอายุได้ด้วยเพราะฉะนั้นตัวเทคโนโลยีเหล่านี้ค่ะจึงเป็นนวัตกรรมที่จะช่วยในการที่จะปกป้องสินค้าแล้วก็ยืดอายุได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยออกมา 2-3 รูปแบบที่ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความสำคัญแล้วมันก็ช่วยสร้างตัวนวัตกรรมได้เนี่ยก็ในรายละเอียดเดี๋ยวคงผอ.คงต้องตอบนะคะก็จะมีเรื่องของกล่องของมะม่วงเนี่ยค่ะที่เป็นมะม่วงสุกซึ่งตอนนี้มะม่วงก็น่าจะวายแล้วเนาะนะคะแล้วก็มีทุเรียนแล้วก็จะมีนั่นคือที่จะมาถึงก็คือเรื่องลำไยนะคะตรงลำไยเนี่ยจะเป็นความพิเศษของการออกแบบนวัตกรรมในเรื่องของการเขาเรียกว่ามีอะไรนะตัวเซ็นเซอร
1: ์
2: หรือมีตัวที่จะจับตรวจจับไอระเหยใช่ไหมคะที่เกิดจากการทำเรื่องของ
0: สล
2: ักเปลี่ยนสีในเรื่องของลำไยที่เขามีการลมควันด้วยซัลเฟอร์อันนี้มันจะช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยพร้อมหรือมันมี
0: ความปลอดภัย
2: ในการ
0: บริโภค
2: นะคะอันนี้เดี๋ยวทางผอ.อาจจะช่วยตอบได
1: ้งั้นวันนี้นะครับเราได้ยกตัวอย่างของบรรจุภัณฑ์บางอย่างใช่ไหมครับช่วยอธิบายหน่อยไหมครับว่าแต่ละบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นนวัตกรรมแล้วก็มีข้อดีอย่างไรบ้างครับ
0: เดี๋ยวเอาตัวที่ใกล้ตัวมากที่สุดก่อนนะคะอันนี้ก็คือกล่องบรรจุมะม่วงเพื่อการจำหน่ายมะม่วงออนไลน์จะเห็นว่าอย่างที่บอกไปแล้วหลังจากโควิดเนี่ยวิถีใหม่

0: ว่า new normal เพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราสั่งผลไม้ออนไลน์กันแต่ว่าพอถึงปลายทางแล้วเกิดความเสียหายถามว่ากล่องตัวนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างก็คือตัวกล่องมะม่วงอันนี้สามารถรับน้ำหนักสินค้าได้5กิโลกรัมนะคะแล้วก็เรียงซ้อนได้ถึง14ชั้นก็จะเห็นว่ามันมีกระดาษที่ทำจากกระดาษที่มีความแข็งแรงนะคะดูดซึมน้ำต่ำถามว่าทำไมต้องดูดซึมน้ำต่ำก็เพราะว่าเจ้ามะม่วงเนี่ยยังมีชีวิตก็ยังขายหายใจขายน้ำข้อเสียของกล่องที่ใช้งานทั่วไปถามว่าหลายคนจะมาบอกว่ามีเสียงสอบถามนะคะว่ามันต่างจากกล่องที่เราหาซื้อได้ตามท้องตลาดยังไงก็จะบอกว่ากล่องที่หาซื้อได้ตามท้องตลาดเนี่ยมันอาจจะเหมาะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมบางประเภทซึ่งรับน้ำหนักไม่มากแล้วก็ไม่มีการขายน้ำพอข้อเสียของกระดาษรูปฟูกเนี่ยค่ะคือเมื่อมันรับน้ำแล้วมันจะสูญเสียความแข็งแรงเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กระดาษที่มันดูดซึมน้ำต่ำมันยังคงความแข็งแรงรับน้ำหนักเรียงซ้อนมันก็สามารถที่จะเดินทางปลอดภัยมีความแข็งแรงตั้งแต่การบรรจุมะม่วงไปจนถึงปลายทางถึงมือผู้บริโภคนะคะสามารถตัวกล่องปลอดภัยมันก็สามารถที่จะคุ้มครองตัวมะม่วงให้ปลอดภัยจนถึงมือผู้ซื้อนะคะในขณะเดียวกันตัวกล่องเนี่ยยังมีการเจาะช่องระบายอากาศให้เหมาะสมเนื่องจากว่าตัวผลไม้สดเนี่ยจะมีการหายใจแล้วก็จะมีการปล่อยก๊าซปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีการสะสมความร้อนถ้าเราไม่มีช่องระบายอากาศให้เขาเนี่ยก็จะเกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้ผลไม้เกิดความเสียหายหรือว่ามีการสะสมความร้อนภายในก็ทำให้ผลไม้สุกเร็วขึ้นแล้วก็ใช่จะทำให้มันเกิดความเสียหายแล้วก็เน่าเสียได้ง่ายนะคะอันนี้เป็นส่วนของกล่องที่จะออกแบบสำหรับออนไลน์ก็คือมีจุดเด่นในเรื่องของความแข็งแรงที่ช่วยรักษาคุณภาพการเจาะช่องระบายอากาศที่เหมาะสมไม่มากหรือน้อยเกินไปนะคะในขณะเดียวกันยังคงอายุการเก็บแล้วก็รักษาคุณภาพไว้ได้ดีในขณะที่ตัวต่อมาเมื่อกี้ท่านผู้ว่าเกิดนำแล้วตัวนี้ค่อนข้างได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมากในตอนนี้เนื่องจากว่าอาจจะเป็นเพราะว่าช่วยแก้เพนพอยที่หลายท่านมีปัญหาเวลาที่ซื้อทุเรียนมาแล้วเนี่ยใส่รถก็จะมีกลิ่นถือขึ้นรถทัวร์เข้าโรงแรมบางแห่งไม่ให้เอาทุเรียนเข้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยการออกแบบที่เป็นขอบล็อกพิเศษที่มีความแน่นสนิทเราใช้หลักการที่เรียกกันว่าออกแบบแบบองค์รวมที่เรียกกันว่า holistic design เพราะฉะนั้
1: น
0: ตัวมันเนี่ยมีขอบล็อกที่แน่นนะคะพอเราปิดเนี่ยมันก็จะช่วยเก็บกักกลิ่นของทุเรียนไว้ภายในไม่ปล่อยให้ออกมาสู่ภายนอกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้าไปในห้องแอร์ซื้อทุเรียนมาปั๊บแกะใส่กล่องปุ๊บเอาใส่รถมาเนี่ยมันก็จะไม่มีกลิ่นรบกวนให้กับทั้งตัวเราเองแล้วก็เพื่อนร่วมงานหรือว่าผู้ที่อยู่ใกล้เคียงบางทีเราชอบแต่ว่าคนที่เขาอยู่ข้างๆเราเนี่ยเขาไม่ชอบทานทุเรียนนะคะจุดเด่นอีกอันนึงก็คือตัวมันผลิตจากฟิล์มพลาสติกที่เรียกกันว่า PET หรือว่า PET ที่เรารู้จักกันนะคะตัวทุเรียนเนี่ยคือมันทำมาจากเพชรหรือว่า PET ที่ไม่เกิดฝ้านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ใส่ทุเรียนไปเนี่ยตัวมันก็ยังคงความใสถึงแม้ว่าจะเก็บในตู้เย็นเราก็สามารถที่จะมองเห็นตัวทุเรียนได้มีความสวยงามน่ารับประทานแล้วในขณะเดียวกันตัวมันถูกออกแบบให้เปิดปิดได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะใช้ซ้ำทานไม่หมดก็เก็บเข้าตู้เย็นได
1: ้
0: ทีนี้ตัวต่อมาที่เมื่อกี
1: ้ที่เมื่อกี้ยกขึ้นมาก่อน
0: ใช่ยกขึ้นมาแป๊บนึงนะคะเผอิญว่าตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างจะใหม่ว่าเป็นฉลากอัจฉริยะหรือว่าฉลากฉลาดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะช่วยเป็นฉลากที่เราพูดกันว่าเป็นฉลากบ่งชี้ความปลอดภัยปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์บนผลลำไยเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าจะทราบได้ยังไงว่ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างที่ตัวลำไยหรือเปล่าก็ฉลากจะเปลี่ยนสีให้สังเกตได้ง่ายถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์ต่ำเนี่ยจะมีสีน้ำตาลแต่ว่าถ้ามีซัลเฟอร์ไดออกไซด์หลงเหลืออยู่ตกค้างอยู่บนผิวลำไยที่สูงเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีขาวหรือว่าใส
1: แปลว่าฉลากนี้คือเปลี่ยนสีอัตโนมัติเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นแค่สติ๊กเกอร์แปะใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่
1: แต่เป็นฉลากที่เปลี่ยนสีใช่ไหมครับ
0: ค่ะมันจะมีมันสามารถทำปฏิกิริยากับปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ตกค้างอยู่บนผิวลำไยถามว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์มา

0: ยังไงก็คือเราต้องการจะยืดอายุลำไยโดยการที่รมซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะคะถ้ารมซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยจะช่วยยืดอายุได้ประมาณ30วันที่อุณหภูมิประมาณ5องศาเซลเซียสแต่บางทีเกษตรกรเนี่ยไม่ทราบใช้ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่มากเกินไปมันก็จะตกค้างอยู่ถามว่ามีผลอะไรนอกจากความปลอดภัยของผู้บริโภคแล้วยังมีผลต่อการที่พอเราส่งออกไปขายยังต่างประเทศเนี่ยจะส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือเวลาเขาไปตรวจพบที่ปลายทางเนี่ยจะส่งผลให้ว่าสินค้าของเราไม่ได้คุณภาพอาจจะถูกส่งกลับหรือว่าเกิดความน่าเชื่อถือกับสินค้าเกษตรไทยโดยรวมด้วยอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยโดยภาพรวมต่อไปในอนาคตนะคะ
1: ครับนี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างนะครับที่จะยกระดับของผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับและหลายคนอาจจะมองข้ามเหมือนที่ท่านอาจารย์ได้พูดนะครับแต่ว่านี่คือความสำคัญนะครับของการใช้นวัตกรรมเหล่านี้มาบรรจุผลไม้สดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณ
1: นี่นะครับนี่คือบทบาทที่วมีนะครับในการยกระดับคุณภาพของสินค้าชุมชนนะครับเพื่อที่จะได้รับมาตรฐานระดับสากลเลยนะครับเป็นนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมจริงๆเลยและวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้แล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าในอนาคตชุมชนก็จะมีสินค้าที่ดีมีแพคเกจิ้งที่ดีเพื่อที่ส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศครับแต่สำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับช่วงคิดได้ทำได้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ
2: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้ด้วยนะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในครั้งต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลกับการได้รับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีด้านต่างๆของ Cisco Networking Academy Program ได้มีการนำร่องเปิดระบบการเรียนของ Cisco Networking Academy Program ร่วมกับการเรียนการสอนในชุดวิชาต่างๆทำให้นักศึกษาที่เข้าเรียนโมดูลต่างๆได้รับใบรับรองและ Digital Badge รับรองความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มีมาตรฐานเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในหลักสูตรเช่น 1. ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและเครือการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปิดโมดูล PCAP Programming Essential in Python ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Network Automation and Programming 2. ชุดวิชาระบบอัตโนมัติของเครือข่ายและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์นักศึกษาสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมและได้รับใบรับรองและดิจิตอลแบดจากโมดูลการเรียนต่างๆเช่นโมดูล CCNA Introduction to Network โมดูล CCNA Switching Routing and Wireless Essential โมดูล CCNA Enterprise Networking Security and Automationโมดูล Introduction to Cyber Security ของโปรแกรมการเรียนรู้ด้าน Networking และ Cyber Security ใบรับรองที่นักศึกษาในหลักสูตรจะได้รับภายหลังเข้าเรียนในโมดูลของ Cisco Networking Academy Program นอกจากนี้มีแผนการเปิดโมดูลเพิ่มเติมของโปรแกรมต่างๆของ Cisco Networking Academy Program สำหรับชุดวิชาอื่นๆเพื่อให้นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทั้ง2กลุ่มวิชานอกจากจะได้รับปริญญาตามมาตรฐานระดับปริญญาบัณฑิตยังได้รับใบรับรองทักษะสมรรถนะทางดิจิทัลเทคโนโลยีต่างๆที่หลากหลายตามมาตรฐานที่กำหนดและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานดิจิทัลโดยที่นักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเช่นด้าน IoT ด้าน Networking Automation and Programming

0: ด้าน Cyber Security ด้าน Networking สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลทาง QR Code LINE Official @ict@stou หรือ QR Code เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านล่างนี้เลยครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศิลปะมีอยู่ทุกๆแห่งเพราะศิลปะคือชีวิต Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะในวันนี้เป็นของชุดวิชา41463นะคะชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลค่ะในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องที่7นะคะเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกค่ะหลายๆท่านอาจจะสงสัยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกคืออะไรเราเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วหรือไม่นะคะแล้วก็เนื้อหารายละเอียดเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนะคะเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะเนื้อหาจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะหลักๆในส่วนแรกนะคะจะเป็นเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งนะคะความทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักความทั่วไปเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกค่ะในส่วนที่2นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในประเทศไทยค่ะจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจานะคะการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแล้วก็การอนุญาโตตุลาการค่ะอันนี้จะเป็นเนื้อหาหลักๆที่มีอยู่ในสิ่งที่เราจะพูดกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะเราเริ่มต้นกันที่ในส่วนของความขัดแย้งนะคะเมื่อพูดถึงความขัดแย้งหลายๆท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเนาะจริงๆแล้วนะคะความขัดแย้งเป็นสิ่งที่มีอยู่ในสังคมมนุษย์อยู่ในเกี่ยวข้องกับมนุษยชาติอยู่เสมออยู่แล้วนะคะลองนึกภาพนะคะแม้กระทั่งสิ่งที่อยู่ในบ้านพี่น้องทะเลาะกันแย่งของเล่นกันพี่น้องเด็กๆนะคะอายุไม่มากแย่งของเล่นกันอันนี้ก็เป็นความขัดแย้งแล้วมีความเห็นไม่ตรงกันมีความต้องการที่ไม่ตรงกันขัดแย้งกันมีข้อโต้แย้งต่อกันใช่ไหมคะหรือกรณีที่โตขึ้นมาหน่อยนะคะสามีภรรยามีความขัดแย้งกันในเรื่องของการทำงานบ้านเอาต่างคนต่างต้องออกไปทำงานนอกบ้านนะคะกลับมาบ้านต่างคนต่างอ้าวเป็นหน้าที่ของใครล่ะนะคะเป็นหน้าที่ของใครบางคนอาจจะบอกว่าเป็นหน้าที่ของผู้หญิงหรือเปล่าที่จะต้องทำงานบ้านผู้หญิงก็บอกฉันก็ออกไปทำงานนอกบ้านเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ควรจะต้องช่วยทำงานบ้านด้วยเช่นกันสิก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในบ้านนะคะหรือถ้าในกรณีที่ออกนอกบ้านละนะคะคู่ค้านะคะมีสัญญาซื้อขายของกันถึงเวลาการส่งของไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันของที่ส่งมาไม่ได้สเปคตามที่ตกลงกันไว้เอาเกิดความขัดแย้งขึ้นหรือว่าเป็นคู่ค้ากันนี่แหละซื้อขายกันถึงเวลาผู้ซื้อไม่ยอมจ่ายเงินเกิดความขัดแย้งขึ้นมาละนะคะหรือถ้าหากว่ายิ่งใหญ่ไปกว่านั้นเป็นเรื่องของกรณีของความขัดแย้งระหว่างรัฐก็เป็นไปได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของความขัดแย้งของรัฐในการดูว่าเขตแดนตรงไหนนะขอบเขตตรงไหนนะที่เป็นของรัฐไหนนะคะเป็นเรื่องของหลักดินแดนอย่างนี้ก็เป็นเรื่องของความขัดแย้งเช่นเดียวกันนะคะซึ่งถ้าหากว่าใหญ่โตไปจนถึงระดับหนึ่งก็อาจจะเป็นในลักษณะของข้อพิพาทในทางกฎหมายได้นะคะในภาษากฎหมายเรามักจะใช้คำว่าข้อพิพาทกันนะคะแต่โดยลักษณะของเนื้อหาความเข้าใจนะคะก็คือเป็นกรอบเรื่องของความขัดแย้งมีลักษณะของการโต้แย้งระหว่างคู่กรณีเกิดขึ้นนั่นเองนะคะด้วยเหตุที่ความขัดแย้งเนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษยชาติอยู่แล้วนะคะมนุษย์จึงมีการพยายามที่จะทำยังไงให้เราสามารถอยู่ร่วมกันได้และลดความขัดแย้งหรือว่าลดปัญหาที่เกิดจากความขัดแย้งขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือเราพยายามที่จะสร้างกฎเกณฑ์ร่วมกันนะคะกฎเกณฑ์ในบ้านตกลงกันว่าใครจะทำอะไรอย่างไรรูปแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเป็นพูดถึงกฎเกณฑ์ที่ใช้กับมนุษย์ทั่วๆไปในสังคมนะคะเราก็เริ่มจะมองมาเห็นละกฎหมายนะคะเป็นอย่างหนึ่งที่เรารู้และเราใช้กันอยู่ในปัจจุบันอยู่ใกล้ตัวมากๆนะคะถ้าพูดถึงกฎหมายแล้วนะคะในระดับของกฎหมายเนี่ยเราก็จะมองเห็นว่ากฎหมายมีหลายแบบนะคะส่วนหนึ่งก็คือเป็นกฎหมายที่เราใช้อยู่ใกล้ตัวนะคะเป็นรูปแบบของกฎหมายที่เป็นกฎหมายภายในประเทศนะคะเป็นกฎหมายภายในประเทศเรียกว่า domestic law นะคะกรณีนี้ก็คือเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐนะคะเพื่อใช้กับบุคคลที่อยู่ในดินแดนภายในดินแดนของรัฐนั้นแม้ว่าจะเป็นคนต่างชาติก็ตามนะคะแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาอยู่ภายในพื้นที่ของรัฐนั้นคุณก็ต้องอยู่ภายใต้การบังคับของกฎหมายของรัฐนั้นเช่นเดียวกันนะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรัฐแต่ละรัฐมีอำนาจอธิปไตยเป็นของตัวเองนะคะกฎหมายระหว่างประเทศนั้นนะคะก็คือการที่รัฐอธิปไตยเนี่ยยอมที่จะจำกัดอำนาจอธิปไตยของตนนะคะเพื่อที่จะเข้าผูกพันนะคะในพันธกรณีบางอย่างร่วมกันค่ะเป็นลักษณะของกฎเกณฑ์ระหว่างประเทศร่วมกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพกว้างๆนะคะในส่วนของความขัดแย้งนะคะต่อมาค่ะเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเราคงไม่ปล่อยไปเฉยๆให้เกิดความขัดแย้งอย่างนั้นต่อไปเราก็ต้องมาดูซิเราจะสามารถบริหารความขัดแย้งนั้นได้อย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกถ้าหากว่าเราต้องการที่จะบริหารความขัดแย้งเราต้องรู้จักบ่อเกิดของความขัดแย้งก่อน
รู้ว่าความขัดแย้งนั้นเกิดจากอะไรได้บ้างนะคะหลักๆนะคะแนวความคิดที่พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งมีอยู่3ประการนะคะ3ประการที่ว่าอันแรกก็คือเป็นแนวคิดที่ว่ามนุษย์เนี่ยมีแนวโน้มก่อให้เกิดความขัดแย้งโดยธรรมชาติคือพูดง่ายๆก็คือธรรมชาติของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งอยู่ในยีนเลยนะคะอยู่ในยีนเลยก็คือมนุษย์เนี่ยมีภาวะที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งอยู่แล้วนะคะอันนี้คือแนวคิดแรกนะคะแนวคิดที่2นะคะเป็นเรื่องของภาวะการก้าวเข้าสู่การมีวุฒิภาวะนะคะกรณีนี้กล่าวถึงทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลนะคะอันนี้ก็เป็นเชิงทฤษฎีเนาะนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของลำดับขั้นความต้องการคนเราจะมีความต้องการอยู่ทั้งหมด5ลำดับขั้นนะคะในแนวคิดของมัสโลเนี่ยอันแรกก็คือเป็นความต้องการทางกายภาพเช่นอะไรเช่นปัจจัย4ค่ะนะคะเป็นปัจจัย4ที่ว่าโอเคแล้วพอเรามีปัจจัย4ครบถ้วนแล้วเราจะก้าวขึ้นไปสู่ความต้องการที่สูงขึ้นไปนะคะความต้องการในระดับถัดมานะคะก็เป็นความต้องการในด้านของความมั่นคงปลอดภัยนะคะถัดจากนั้นก็จะเป็นความมั่นคงความต้องการในทางสังคมนะคะแล้วก็เป็นความต้องการในด้านการยศย่องแล้วก็เป็นความต้องการในส่วนของความสมบูรณ์ในชีวิตเป็นท้ายที่สุดของความต้องการที่เป็นความต้องการสูงสุดที่มนุษย์พึงต้องการตามแนวคิดของมัสโลนะคะในกรณีของความต้องการที่เป็นลักษณะของภาวะการก้าวเข้าไปสู่ความมีวุฒิภาวะนี้นะคะความขัดแย้งเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อทุกคนต้องการที่จะสนองตอบความต้องการตามลำดับขั้นที่ว่าแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วทรัพยากรไม่ได้มีเพียงพอที่จะให้โอกาสมนุษย์ทุกคนที่จะก้าวเข้าไปสู่ความสนองตอบการต้องการความต้องการที่ว่านั้นนะคะในกรณีแบบนี้ก็ทำให้เกิดรูปแบบสภาวะแวดล้อมที่เป็นการแข่งขันขึ้นนะคะเมื่อเกิดภาวะสภาวะแวดล้อมในลักษณะที่เป็นการแข่งขันก็ทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะในรูปแบบที่3นะคะเป็นรูปแบบโลก4ใบนะคะของการรับรู้นะคะและการกระทำนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิดนี้นะคะคือเดนิส J.D. ซันโดนะคะเป็นการพัฒนาผลงานมาจากของเซอร์คาร์ล พ็อปเปอร์นะคะกรณีนี้นะคะเป็นรูปแบบของแนวคิดที่มองว่าการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยค่ะเกิดจากการรับรู้ที่มาจากโลก4ใบนะคะก็คือมีโลกที่เป็นโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกก็คือโลกตามธรรมชาติโลกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะแล้วโลกภายในก็คือโลกแห่งจิตใจโลกแห่งกระบวนการทางกายภาพและชีวภาพมนุษย์แต่ละคนก็คือถ้าหากว่าจะรับรู้มีกระบวนการรับรู้ที่จะต้องผ่านโลกทั้ง4ใบนี้ออกมาแต่มนุษย์แต่ละคนมีความรับรู้และผ่านกระบวนการนี้แล้วมีผลออกมาที่แตกต่างกันทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นรูปแบบในเชิงของบ่อเกิดของความขัดแย้งนะคะทีนี้นะคะพอมีบอกเกิดของความขัดแย้งแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงว่าอ้าวเมื่อเรารู้จักแล้วว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้

อะไรได้บ้างนะคะแนวคิดเป็นแบบนี้นะมีอย่าง3อย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่เราก็อยากที่จะป้องกันนะคะป้องกันความขัดแย้งทำยังไงล่ะที่ไม่ให้ความขัดแย้งเกิดขึ้นทำยังไงให้มันไม่ก้าวไปถึงจุดที่เป็นความขัดแย้งได้นะคะสิ่งที่ดีที่สุดก็คือลดแรงกดดันระหว่างกันการลดแรงกดดันระหว่างกันจะทำให้ความไม่เข้าใจกันไม่ก้าวไปถึงจุดที่ขัดแย้งแตกหักนะคะทางหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการสร้างพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะที่ให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะสามารถพูดคุยถึงสาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะความคิดที่ไม่ตรงกันความต้องการที่ไม่ตรงกันให้เขามีโอกาสได้พูดคุยเพื่อหาทางปรับตัวแล้วก็ลดทอนสิ่งที่จะทำให้เกิดความขัดแย้งที่รุนแรงขึ้นในอนาคตได้นะคะและในท้ายที่สุดนะคะหากเกิดความขัดแย้งขึ้นนะคะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วนะคะก็ต้องไปพูดถึงว่าแล้วเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งที่พูดถึงนี้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วมีหลากหลายรูปแบบเลยนะคะขึ้นอยู่กับระดับแล้วก็ความต้องการของคู่กรณีด้วยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจุดเริ่มต้นส่วนใหญ่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นแล้วนะคะมนุษย์มักจะใช้คืออะไรการเจรจาค่ะเรามักจะเริ่มใช้ที่การเจรจาเรามักจะพูดคุยกันก่อนว่าเราเกิดความขัดแย้งแบบนี้เกิดขึ้นมีเหตุผลแบบนี้นะเราคิดต่างกันแบบนี้นะเราจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ร่วมกันอย่างไรนะคะทีนี้เมื่อเราพยายามแก้ไขความขัดแย้งแล้วเนี่ยมันจะมีผลลัพธ์ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการแก้ไขปัญหาของความขัดแย้งได้หลายรูปแบบนะคะหลักๆที่พูดถึงกันทุกวันนี้ก็มีอยู่3รูปแบบนะคะมีที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เลยนะคะwin-lose situation นะคะ lose-lose situation win-win situation นะคะมี3แบบทีนี้ก็อาจจะมีคำถามว่าแล้วมันเป็นยังไงล่ะเมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นรูปแบบไหนล่ะที่เราอาจจะมองหาเป็นผลลัพธ์ที่เรามองหาเราอยากจะได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ก้าวข้ามความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะเราลองมาดูก่อนว่าแต่ละแบบเป็นอย่างไรนะคะผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาความขัดแย้งแบบแรกนะคะ win lose situation นะคะเป็นลักษณะที่ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์และอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ชัดเจนจริงๆก็ตรงตามคำนะคะ win คือชนะใช่ไหมคะ lose ก็คือสูญเสียเนาะฝ่ายที่แพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะกรณีนี้นะคะก็คือพูดง่ายมีฝ่ายที่ชนะและฝ่ายที่แพ้ฝ่ายหนึ่งที่ต้องเสียประโยชน์อีกฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังจากที่มีผลลัพธ์ของการแก้ปัญหาเป็น win-lose situation ก็คือความเจ็บแค้นที่ยังเก็บอยู่ในใจนะคะความเจ็บแค้นที่ยังเก็บอยู่ในใจอาจจะก่อให้เกิดการแก้แค้นได้ในอนาคตที่มันก่อให้เกิดความสบายใจในระยะยาวหรือเปล่านะคะอันนี้ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะก็น่าคิดนะคะอันที่2นะคะ lose lose situation นะคะ lose lose situation เนี่ยเป็นแนวคิดที่เป็นลักษณะที่ว่าได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะคะได้บ้างดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเป็นกรณีที่เหมือนกันชนกันอย่างแรงนะคะชนกันอย่างแรงคู่กรณีทุกฝ่ายอาจจะได้ผลประโยชน์บางอย่างเกิดขึ้นแต่ท้ายที่สุดก่อให้เกิดความไม่สบายใจนะคะในบางสถานการณ์จุดตรงนี้นะคะเป็นจุดที่ส่งผลให้เกิดความไม่สบายใจที่หนักหนาแล้วก็ระยะยาวได้อย่างเช่นปัญหาภายในครอบครัวนะคะทะเลาะกันรุนแรงขึ้นมาผลที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความไม่สบายใจกับทุกท่านนะคะก็ต้องมาดูกันว่านี่ใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะคะอันสุดท้ายค่ะ win-win situation นะคะชื่อก็ฟังดูดีแล้วนะคะต่างฝ่ายต่างชนะใช่ไหมคะมีคู่กรณี2ฝ่ายต่างฝ่ายต่างก็ชนะนะคะเป็นลักษณะที่คู่กรณีทุกฝ่ายเนี่ยหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นผลลัพธ์ของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้นะคะอย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะการเจรจาเป็นสิ่งแรกที่เรามักจะนึกถึงนะคะเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นและถ้าหากว่าการเจรจานั้นไม่เป็นผลล่ะถ้าหากว่าความขัดแย้งที่ว่านั้นเกิดเป็นปัญหาใหญ่โตขึ้นมาจนกลายเป็นข้อพิพาททางกฎหมายล่ะจะไปทางไหนได้ต่อนะคะเราจะเดินไปทางไหนได้ต่อเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่ว่านะคะเราอาจจะก้าวเข้าสู่สิ่งที่เราเรียกว่ากระบวนการยุติธรรมนะคะเพื่อหาจุดจบจุดสรุปของเรื่องนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้ไปร่วมกันได้อย่างไรนะคะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะคะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอันที่2ก็คือกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า

2อย่างนี้คืออะไรแล้วมันต่างกันอย่างไรนะคะกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอันนี้จำเป็นต้องพูดถึงก่อนเพราะถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักเราจะไม่สามารถเข้าใจกระบวนการยุติธรรมทางเลือกได้นะคะเพราะมันต้องบอกว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักคือสิ่งที่เราใช้กันอยู่เป็นหลักในปัจจุบันตามชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะคือ mainstream justice system นะคะหรือที่เรียกอีกอย่างนึงกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้อง litigation นะคะทีแรกถ้าบอกว่ากระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหลายๆท่านอาจจะบอกเอ๊ะมันคืออะไรเราไม่คุ้นเคยกับถ้อยคำนี้นะคะแต่เมื่อไหร่ที่บอกว่ามันคือการฟ้องร้องโอเคเห็นภาพละเกิดข้อพิพาททางกฎหมายขึ้นเราวิ่งไปไหนคะไปศาลไปฟ้องไปหาบทสรุปหาคนที่จะมาชี้ขาดให้เราว่าเอ๊ะใครถูกใครผิดและควรจะแก้ปัญหานี้อย่างไรใช่ไหมคะอ่ะทีนี้มาดูนะคะในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักหรือกระบวนการยุติธรรมแบบฟ้องร้องเนี่ยนะคะสิ่งที่เราต้องพูดถึงและขาดไม่ได้ก็คือเรื่องของศาลนะคะประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเป็นลักษณะของระบบศาลคู่นะคะระบบศาลคู่ระบบศาลคู่แปลว่าอะไรแปลว่าเราแยกศาลยุติธรรมกับศาลปกครองออกจากกันอย่างเด็ดขาดนะคะประเทศไทยในปัจจุบันนะคะเป็นระบบศาลคู่นะแยกศาลยุติธรรมกับศาลปกครองออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะศาลที่เราจะพูดถึงกันวันนี้นะคะอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมที่ขึ้นอยู่บนสไลด์เนี่ยมีเพียงศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลทหารล่ะศาลรัฐธรรมนูญที่เรามักจะเห็นในข่าวหายไปไหนนะคะนะคะในส่วนของศาลรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญนะคะแห่งประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยนะคะฉบับปี2560เนี่ยนะคะได้แยกศาลรัฐธรรมนูญไปเป็นอีกหมวดหนึ่งต่างหากนะคะด้วยเหตุนั้นนะคะเราจึงไม่ได้เอาเข้ามาพูดถึงกันในวันนี้นะคะหลักๆภาพรวมเราจะพูดถึงศาล3ประเภทที่อยู่บนหน้าจอตอนนี้นะคะอันแรกก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเนี่ยเรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะเรารู้จักกันอยู่แล้วเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากๆนะคะศาลยุติธรรมเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงเว้นแต่คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่นหลักๆนะคะก็คือคดีแพ่งคดีอาญานั่นเองนะคะศาลยุติธรรมมีทั้งหมด3ชั้นนะคะศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกานะคะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของศาลที่เราเรียกว่าศาลชำนาญพิเศษที่เป็นเรื่องของลักษณะเฉพาะที่อาจจะมีวิธีการกระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดีที่แตกต่างออกไปเช่นกรณีของคดีแรงงานคดีภาษีนะคะแล้วก็คดีเด็กและเยาวชนเป็นต้นนะคะศาลปกครองนะคะในส่วนของศาลปกครองศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีปกครองนะคะเนื่องมาจากการใช้อำนาจปกครองตามกฎหมายหรือเนื่องมาจากการดำเนินกิจการทางปกครองนะคะศาลปกครองมีแค่เพียง2ชั้นนะคะคือศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดนะคะศาลปกครองสูงสุดอยู่ในกรุงเทพนะคะต่อมานะคะอันสุดท้ายคือศาลทหารนะคะศาลทหารเนี่ยมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลทหารและคดีอื่นตามที่กฎหมายบัญญัตินะคะศาลทหารนะคะมีทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกคือศาลทหารในเวลาปกติคือในเวลาที่ไม่ได้มีการลบไม่ได้มีสงครามไม่ได้มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะก็จะมีศาลชั้นต้นศาลทหารชั้นต้นศาลทหารกลางแล้วก็ศาลทหารสูงสุดนะคะต่อมานะคะศาลทหารในลำดับที่2นะคะก็จะเป็นศาลทหารในเวลาไม่ปกติพูดง่ายๆคือเป็นศาลทหารที่เกิดขึ้นในเวลาสงครามในเวลาที่มีการลบหรือว่าในเวลาที่มีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะที่3นะคะก็คือศาลอาญาศึกนะคะศาลอาญาศึกนี่คือศาลที่ตั้งขึ้นในกรณีที่อยู่ในเรือรบหรืออยู่ในยุทธบริเวณนะคะก็คือเป็นลักษณะเฉพาะของศาลทหารไปนะคะทีนี้นะคะในส่วนของกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนะคะมีข้อจำกัดอยู่หลายประการนะคะมีข้อจำกัดบางประการอยู่นะคะอย่างเช่นอะไรเช่นถ้าเราเคยได้ยินนะคะเรามักจะได้ยินว่ามันมีเรื่องของการดำเนินคดีล่าช้านะคะคดีมีจะเป็นจำนวนมากนะเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะเช่นค่าเดินทางค่าธรรมเนียมศาลเป็นต้นนะคะการเพิ่มกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเข้ามานะคะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับสังคมให้กับประชาชนที่จะสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งนั้นได้โดยที่ไม่ต้องไปใช้ระยะเวลานานผ่านกระบวนการยุติธรรมกระแสหลักนะคะโอเคค่ะต่อมานะคะเรามาพูดถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะหรืออาจเรียกอีกอย่างนึงว่าการระงับข้อพิพาททางเลือก Alternative Dispute Resolution หรือ ADR นะคะกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะที่เป็นที่รู้จักกันก็คือการเจรจาการไกล่เกลี่ยการประนอมข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการนะคะการเจรจานะคะมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดเลยคือแค่คู่กรณีเท่านั้นมาพูดคุยกันเองเพื่อหาทางออกร่วมกันนะคะการไกล่เกลี่ยนะคะการไกล่เกลี่ยคือการที่คู่กรณีมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็
หาทางออกร่วมกันโดยมีคนกลางเข้ามาช่วยนะคะช่วยให้การพูดคุยกันตกลงกันเนี่ยเป็นไปอย่างสมูทมากขึ้นนะคะการประนอมข้อพิพาทคล้ายกันกับการไกล่เกลี่ยมากๆเลยค่ะในบางประเทศมองว่า2สิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันด้วยซ้ำนะคะเป็นเรื่องของความเห็นทางวิชาการที่บางที่มองว่าการไกล่เกลี่ยกับการประนอมข้อพิพาทเหมือนกันบางที่มองว่า2 อย่างนี้ต่างกันจุดที่แตกต่างกันก็คือการประนอมข้อพิพาทเนี่ยนะคะคนกลางที่เป็นผู้ประนอมเนี่ยนะคะจะต้องทำความเห็นให้กับคู่กรณีว่าควรที่จะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะคะซึ่งคู่กรณีสามารถที่จะรับไปทำหรือไม่รับก็ได้เป็นสิทธิ์ของคู่กรณีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะทั้งการไกล่เกลี่ยและการประนอมข้อพิพาทนะคะคนกลางไม่มีอำนาจไม่สามารถที่จะชี้ขาดข้อพิพาทได้นะคะอันสุดท้ายนะคะการอนุญาโตตุลาการนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทเดียวที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะมีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะในภาพรวมนะคะก็จะมีกฎหมายระหว่างประเทศนะคะและความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือกเนี่ยเป็นจำนวนมากนะคะจำนวนหนึ่งเลยล่ะนะคะ 4-5 อันหลักๆนะคะที่ประเทศไทยก็เป็นภาคีอยู่ในหลายอันนะคะในรายละเอียดเนี่ยสามารถที่จะไปดูในหนังสือได้ด้วยนะคะหรือว่าสามารถที่จะเสิร์ชทางอินเทอร์เน็ตก็ได้ด้วยนะคะในรายละเอียดขออนุญาตไม่พูดถึงตรงนี้นะคะทีนี้มาพูดถึงกระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเทศไทยนะคะการเจรจาอย่างที่บอกนะคะมีผู้เกี่ยวข้องเพียงคู่กรณีเท่านั้นสามารถพูดคุยกันเองตกลงกันเองเพื่อหาทางออกร่วมกันได้นะคะการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททำไมถึงเอามารวมกันเพราะว่าในประเทศไทยเราไม่ได้แยก2 อย่างนี้ออกจากกันโดยชัดเจนนะคะจึงขอพูดรวมกันไปเลยนะคะแล้วก็มีการอนุญาโตตุลาการนะคะมาพูดถึงการเจรจาก่อนนะคะอย่างที่บอกนะคะว่ามีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะคะเราสามารถที่จะพาคู่กรณีเนี่ยตกลงกันมาคุยกันนั่งคุยกันตรงไหนก็ได้ใช้ค่าใช้จ่ายน้อยนะคะเป็นประหยัดด้วยนะคะและถ้าสามารถตกลงกันได้ก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนั้นได้เลยแต่หากตกลงกันไม่ได้นะคะก็อาจจะต้องก้าวเข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมกระแสหลักอาจจะต้องไปฟ้องร้องหรืออย่างไรกันต่ออันนั้นก็ต้องว่ากันไปขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีนะคะต่อมานะคะในส่วนของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะคะในประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายอยู่หลายฉบับที่เกี่ยวข้องนะคะทั้งกฎหมายแล้วก็อนุบัญญัตินะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทนะคะแต่อันที่สำคัญที่สุดณปัจจุบันก็คือในส่วนของพระราชบัญญัติการไกล่ข้อพิพาทนะคะที่เพิ่งเกิดขึ้นเพิ่งออกมาในตอนปี2562นะคะหากท่านผู้ใดสนใจสามารถเข้าไปดูได้นะคะมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในส่วนของข้อพิพาททางแพ่งข้อพิพาททางอาญาข้อพิพาททางอาญาในชั้นสอบสวนแล้วก็มีเรื่องของการไกล่เกลี่ยในภาคประชาชนด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนในเรื่องของความไกล่เกลี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะอันต่อมานะคะในเรื่องของการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนะคะการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทยนะคะมีกฎหมายเฉพาะนะคะก็คือพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปีพุทธศักราช2545นะคะอันนี้คือยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการอนุญาโตตุลาการเนี่ยมีลักษณะเฉพาะและลักษณะที่แตกต่างจากการระงับข้อพิพาททางเลือกในประเภทอื่นๆนะคะอย่างไรล่ะอย่างที่บอกว่าการอนุญาโตตุลาการมีการชี้ขาดข้อพิพาทนะคะอนุญาโตตุลาการมีอำนาจในการที่สามารถที่จะชี้ขาดข้อพิพาทได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะเฉพาะที่นักศึกษาจะต้องพึงจำไว้นะคะว่ามันมีความแตกต่างกันตรงนี้เพราะเป็นลักษณะเฉพาะของอนุญาโตตุลาการซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาททางเลือกแบบเดียวเท่านั้นนะคะที่มีลักษณะแบบนี้ทีนี้จุดนึงที่น่าสนใจก็คือเมื่อมีคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการเกิดขึ้นแล้วมีคู่กรณีไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดล่ะเราจะทำอย่างไรนะคะเมื่อไม่มีคู่กรณีที่ไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการสิ่งที่สามารถทำได้ก็คือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะสามารถที่จะไปศาลเพื่อขอให้ศาลบังคับตามคำชี้ขาดนะคะศาลจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่านะคะขึ้นอยู่กับว่าคำชี้ขาดนั้นนะคะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่านะคะและศาลมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่บังคับตามคำชี้ขาดนั้นได้ตามกรณีที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการปีพุทธศักราช2545เท่านั้นนะคะก็คือขึ้นอยู่กับว่าตัวเนื้อหาของคำชี้ขาดนั้นกระบวนการของอนุญาโตตุลาการทั้งหมดที่ผ่านมานะคะเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่และมี
เงื่อนไขที่เป็นไปตามการปฏิเสธครับไม่บังคับตามคำชี้ขาดที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายหรือไม่นะคะหากไม่เป็นตามนั้นศาลก็มีอำนาจมีหน้าที่ที่จะต้องบังคับตามคำชี้ขาดให้กับผู้ที่เป็นคู่กรณีนั่นเองค่ะอันนี้นะคะก็เป็นภาพรวมของกระบวนการยุติธรรมทางเลือกนะคะที่เกิดขึ้นทั้งในภาพกว้างแล้วก็ในภาพของประเทศไทยก็หวังว่าทุกท่านจะสามารถทำความเข้าใจนะคะแล้วก็พอเห็นภาพแล้วถ้าหากว่าไปอ่านในหนังสือก็มั่นใจว่าสามารถที่จะทำความเข้าใจได้มากขึ้นค่ะมาในส่วนของแนวคำถามคำตอบนะคะในส่วนของเรื่องกระบวนการยุติธรรมทางเลือกที่ได้บรรยายไปแล้วนะคะมาลองดูกันว่าหลังจากที่ได้ฟังบรรยายไปแล้วเนี่ยนะคะเราจะสามารถทำความเข้าใจคำถามและตอบคำถามเหล่านี้ได้หรือไม่อันนี้เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะมาลองดูกันค่ะข้อแรกนะคะระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะข้อแรกค่ะระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะตัวเลือกที่1 นะคะกอไก่ระบบศาลเตี้ยขอไข่ระบบศาลเดี่ยวคอควายระบบศาลคู่งองูระบบศาลร่วมจอจานระบบศาลชำนันพิเศษค่ะลองดูนะคะว่าหลังจากที่ฟังบรรยายไปนะคะเรามีความเห็นว่าระบบศาลในประเทศไทยเป็นระบบศาลแบบใดนะคะกอไก่ระบบศาลเตี้ยขอไข่ระบบศาลเดี่ยวคอควายระบบศาลคู่งองูระบบร่วมและจอจานระบบศาลชำนันพิเศษค่ะพอจะตอบกันได้ไหมคะตอนนี้เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะรอดูว่าคำตอบจริงๆแล้วที่ถูกต้องคืออะไรที่เราคิดไว้ในใจถูกต้องหรือไม่นะคะเราลองมาดูกันค่ะคำตอบที่ถูกต้องนะคะประเทศไทยเป็นระบบศาลคู่นะคะทำไมถึงเป็นระบบศาลคู่นะคะตอนที่บรรยายแจ้งไปแล้วเนาะว่าระบบศาลคู่คือระบบศาลที่แยกศาลยุติธรรมออกจากศาลปกครองโดยเด็ดขาดนะคะปัจจุบันประเทศไทยมีศาลยุติธรรมและศาลปกครองแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะซึ่งจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยประเทศไทยเป็นระบบศาลเดี่ยวมาก่อนนะคะคือมีศาลยุติธรรมเพียงศาลเดียวนะคะพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงนะคะจนมาเมื่อรัฐธรรมนูญปีพุทธศักราช2540นะคะที่มีการกำหนดให้มีการแยกนะคะศาลยุติธรรมออกจากศาลปกครองนะคะหลังจากนั้นมานะคะประเทศไทยก็กลายเป็นระบบศาลคู่แยกศาลยุติธรรมจากศาลปกครองออกจากกันโดยเด็ดขาดนะคะทำถูกกันไหมคะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปในข้อที่2กันนะคะเราลองมาทดสอบตัวเองกันดูนะคะว่าในข้อที่2เราจะทำได้ไหมไม่ต้องเสียใจหากข้อแรกไม่ถูกนะคะข้อที่2ค่ะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดข้อ2นะคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการจอจานการฟ้องร้องต่อศาลค่ะตอบได้ไหมคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดมีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดนะคะกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานการฟ้องร้องต่อศาลค่ะพร้อมไหมคะมาดูเฉลยกันนะคะข้อ2นะคะวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทที่มีผู้เกี่ยวข้องน้อยที่สุดคือการเจรจาค่ะอย่างที่บอกไปแล้วนะคะการเจรจานะคะเป็นเรื่องของการระงับข้อพิพาทที่มีเพียงคู่กรณีเท่านั้นเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือคู่กรณีมาพูดคุยกันเพื่อหาทางออกที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับร่วมกันนะคะในขณะที่การไกล่เกลี่ยการประนอมข้อพิพาทนะคะมีคนกลางเข้ามาช่วยในการพูดคุยการอนุญาโตตุลาการมีอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดข้อพิพาทการฟ้องร้องต่อศาลมีผู้พิพากษาเป็นผู้ตัดสินคดีความนะคะโอเคค่ะ2ข้อแล้วนะคะตอบถูกกันไหมคะมาดูข้อ3กันค่ะข้อ3นะคะการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทตัวเลือกนะคะกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ย
คอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานไม่

มีข้อใดถูกการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทใดที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทกอไก่การเจรจาขอไข่การไกล่เกลี่ยคอควายการประนอมข้อพิพาทงองูการอนุญาโตตุลาการและจอจานไม่มีข้อใดถูกค่ะตอบได้ไหมคะจริงๆเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านต้องตอบข้อนี้ได้แน่นอนนะคะมาดูเฉลยกันค่ะการอนุญาโตตุลาการค่ะการอนุญาโตตุลาการนะคะเป็นการวิธีการระงับข้อพิพาททางเลือกประเภทเดียวที่มีการชี้ขาดข้อพิพาทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักศึกษาตอบคำถามกันได้ไหมคะหลังจากที่เรียนกันมาแล้วนะคะเชื่อว่าทุกท่านนะคะน่าจะได้ความรู้นะคะแล้วก็อาจจะได้ความตื่นเต้นในตอนที่ทดลองตอบคำถามเมื่อสักครู่ไปด้วยนะคะถ้าอย่างไรนะคะก็ขอให้ทุกท่านสนุกกับการเรียนแล้วก็มีความสุขกับการเรียนด้วยค่ะสวัสดี

สวัสดีครับนักศึกษาครับผมสำหรับในหน่วยนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับผมสำหรับในหน่วยนี้มีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยได้เรียนรู้หลักการนะครับขั้นตอนต่างๆในการนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมของเรานะครับในหน่วยที่7นะครับผมเราพูดถึงการพัฒนาวัตกรรมนะครับและสื่อนะครับเราจะมีทั้งหมด3ตอนย่อยนะครับก็คือตอนที่ 7.1 ก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับตอนที่ 7.2 ก็คือแนวทางและกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมส่วนตอนที่ 7.3 ก็คือการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับในแต่ละตอนก็จะมีความสำคัญดังต่อไปนี้นะครับสำหรับตอนที่ 7.1 นะครับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์ขอพูดถึงเรื่องของความหมายและความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีของเราก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่านวะนะครับนะคำว่านวะเนี่ยแปลว่าใหม่นะครับส่วนคำว่ากรรมเนี่ยคือคำว่าการกระทำนะครับเพราะฉะนั้นเราเอา2คำนี้นะครับมารวมกันนะครับจึงแปลว่าการกระทำนะครับที่เป็นสิ่งใหม่ๆนะครับการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วเนี่ยครับแล้วก็เราสามารถพัฒนาและดัดแปลงนะครับให้เป็นสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับถ้าไม่มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นก็ไม่ถือว่าเป็นนวัตกรรมนะครับทีนี้ก็มีในแวดวงทางเทคโนโลยีทางการศึกษานะครับหรือคนที่ทำสื่อการเรียนการสอนก็มักจะพูดว่านวัตกรรมนะครับน่าจะมีความใหม่อยู่ที่หนึ่งแต่ว่าในอีกสถานที่แห่งหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องที่เก่าแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็เป็นข้อถกเถียงกันว่านวัตกรรมใหม่แห่งหนึ่งเก่าที่หนึ่งก็ได้นะครับแสดงว่าที่แห่งหนึ่งอาจจะเก่าแล้วนะครับแต่ว่าที่ใหม่เนี่ยของเราเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นตอนที่เวลาเราไปต่างประเทศนะครับเราอาจจะเห็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรืออาจจะเป็นเรื่องของหุ่นยนต์นะครับแต่ว่าถ้านำมาใช้ในประเทศไทยเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ยังไม่เคยเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเราก็สามารถเรียกว่านวัตกรรมก็ได้นะครับส่วนความหมายและความสำคัญนะครับว่าทำไมเราจะต้องพัฒนานะครับนวัตกรรมและสื่อนะครับของเรานะครับก็เพราะว่านวัตกรรมและสื่อเนี่ยนะครับมีความสำคัญนะครับต่อบุคคล2ประเภทนะครับก็คือความสำคัญต่อครูนะครับก็คือตัวของผู้สอนนั่นเองนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะช่วยให้ทำไมครับคุณครูนะครับได้พัฒนาสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียนนะครับช่วยได้หนังสือหรือสื่อนะครับหรือภาพนิ่งหรือสื่อข้อความหรือกราฟิกใหม่ๆนะครับอาจจะเป็นกราฟิกวัสดุภาพจากสิ่งพิมพ์นะครับทัศนวัตถุนะครับหรือสิ่งที่จะไปช่วยในการ

กระตุ้นนะครับความสนใจของเด็กนะครับที่ทําให้เกิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือกิจกรรมต่างๆให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือช่วยให้ได้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องมือหรือเทคโนโลยีใหม่ๆที่เราสามารถนะครับหรือคุณครูเอามาใช้ประยุกต์ในการเรียนการสอนนะครับหรืออาจจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดนะครับการเรียนการสอนผ่านสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําสิ่งที่เป็นนามธรรมนะครับให้เป็นรูปธรรมแล้วก็มีความชัดเจนให้กับผู้เรียนนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นก็คือช่วยให้ได้สื่อใหม่ๆนะครับในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะครับเมื่อกี้นี้นะครับหลายๆท่านอาจจะได้เรียนรู้นะครับจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปแล้วนะครับซึ่งอยู่ในหน่วยต่างๆของทางวิชานะครับไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางด้านการศึกษานะครับหนังสือนิทานอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่ทำให้ผู้เรียนนะครับสามารถที่จะเอาปากกานะครับไปวางบนหนังสือแล้วก็สามารถทำให้หนังสือเนี่ยมีชีวิตนะครับก็คือสามารถส่งเสียงออกมาได้นะครับหรืออาจจะเอาโทรศัพท์นะครับหรือสมาร์ทโฟนนะครับไปสแกนที่ตัวหนังสือนะครับแล้วก็ทำให้เกิดรูปภาพนะครับหรือวิดีโอโผล่ขึ้นมาเพื่อช่วยเสริมความเข้าใจให้กับผู้เรียนของเรานะครับแล้วก็ประเด็นถัดมาก็คือตัวกระบวนการเหล่านี้นะครับความสำคัญก็คือจะช่วยให้ครูนะครับจัดหาแล้วก็มีการส่งถ่ายข้อมูลสื่อต่างๆนะครับในรูปแบบการควบคุมของคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันหรือสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับทีนี้ความสำคัญต่อเด็กซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับหลังจากที่เราพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเพื่อนำมาใช้กับผู้เรียนของเราเนี่ยนะครับเราจะมุ่งหวังให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆตามที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับเกิดการเรียนรู้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับหรือบางทีอาจจะมีนวัตกรรมที่เป็นรูปแบบหรือเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมานะครับเป็นลำดับเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะส่งผลให้เด็กเนี่ยนะครับเกิดการเรียนรู้ไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับความสำคัญต่อเด็กเนี่ยยังช่วยให้ทำไมครับกระตุ้นความสนใจนะครับโดยเฉพาะสื่อที่เขาเรียกอะไรอาจจะมีเสียงดนตรีเพาะๆนะครับหรืออาจจะมีภาพการ์ตูนสวยๆนะครับหรืออาจจะเป็นภาพเสมือนจริงนะครับที่ลอยขึ้นมาในสมาร์ทโฟนหรือในหน้าจอนะครับทำให้เด็กเนี่ยสามารถเรียนรู้จากภาพนะครับมีการสังเกตนะครับรับรู้แล้วก็เกิดการคิดตามนะครับตามสื่อสิ่งพิมพ์เหล่านั้นหรืออาจจะเป็นโสตนะและสื่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้จะสร้างความเพลิดเพลินนะครับสนุกสนานแล้วก็ให้กับผู้เรียนนะครับเพราะว่าในสื่อเหล่านั้นก็จะมีทั้งภาพและเสียงนะครับเกิดการรับรู้ที่สนุกสนานนะครับแล้วก็สื่อกลางเหล่านี้นะครับจะเป็นตัวช่วยนะครับในการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆนะครับและช่วยให้เด็กเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ตัวนะครับบางครั้งเนี่ยมันต้องมีการเดินทางใช่ครับไปยังสถานที่แห่งนั้นมันก็อาจจะยากลำบากนะครับดังนั้นความสำคัญของนวัตกรรมนะครับก็จะมีในส่วนตรงนี้นะครับทีนี้เรามาดูจุดมุ่งหมายนะครับจุดมุ่งหมายของการพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีก็คืออย่างที่บอกครับว่าหลังจากที่เราพัฒนาจุดนวัตกรรมออกมาแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนแรกเลยก็คือเราจะต้องมีการตั้งเป้าหมายเอาไว้ครับว่าเราอยากจะได้วิธีการสอนใหม่ๆนะครับเราได้สื่อเราได้เครื่องมือนะครับที่เหมาะสมกับการจัดการสอนหรือจัดกิจกรรมต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดการเรียนรู้นะครับระหว่างจะเป็นการจัดกิจกรรมระหว่างครูเรียนนะครับหรืออาจจะเป็นการใช้สื่อเล็กเทคโนโลยีนะครับไปเป็นส่วนหนึ่งในนวัตกรรมนั้นๆนะครับหรือบางทีนะครับสื่อเหล่านี้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจะช่วยให้เด็กเนี่ยได้เกิดการเรียนรู้ได้รับประสบการณ์ที่เหมาะสมกับวัยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญมากๆนะครับทีนี้เรามาดูรูปแบบนะครับของการพัฒนานวัตกรรมนะครับอาจารย์อยากให้ทุกท่านดูรูปแบบในโมเดลตัวนี้นะครับที่เขียนว่า Addy Model นะครับนะจะมีส่วนตรงกลางนะครับที่เขียนว่าการประเมินนะครับคอยเชื่อมโยงใช่ไหมครับระหว่างทุกๆขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอะไรครับการพัฒนาการนำไปใช้การวิเคราะห์ใช่ไหมครับการออกแบบนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับให้เราดูนะครับที่ภาพที่เขียนว่าการวิเคราะห์นะครับเราดูที่การวิเคราะห์นะครับภาพนี้นะการวิเคราะห์เมื่อเราวิเคราะห์ตัววัตถุประสงค์ต่างๆในการออกแบบสื่อได้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นคนใช้สื่อเสร็จแล้วเราก็เริ่มพัฒนาและออกแบบสื่อนะครับนะพอออกแบบเสร็จปุ๊บ
มีการปรับปรุงแล้วเราก็ไปพัฒนาสื่อต่อพอพัฒนาสื่อต่อเสร็จปุ๊บเราก็นําไปใช้พอนําไปใช้เสร็จปุ๊บเราก็นะครับถ้ามีการปรับปรุงใช่ไหมฮะเราก็ไปวิเคราะห์ใหม่ทีหนึ่งนะครับนะในภาพนี้นะครับที่ผู้เขียนได้เขียนตําราไว้ก็คือมันจะมีการประเมินเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นรูปแบบนึงนะครับในการพัฒนานวัตกรรมนะครับ

ราเนี่ยจะใช้วิธีการที่เรียกว่าวิธีระบบนะครับซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับก็คือการวิเคราะห์นะครับในขั้นตอนแรกการออกแบบนะครับผมการสร้างนะครับแล้วก็การนำไปใช้นะครับแล้วก็การประเมินนะครับและปรับปรุงนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายคือการเผยแพร่นะครับเรามาดูในขั้นตอนที่1 นะครับการวิเคราะห์เนี่ยเป็นการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการนะครับเกี่ยวกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยนะครับตรวจสอบภารกิจต่างๆวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเรานะครับว่าเราผู้เรียนของเราเป็นกลุ่มแบบไหนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้เรียนที่ต้องการความสามารถต้องการการดูแลเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเด็กที่มีพรสวรรค์เป็นพิเศษหรืออาจจะเป็นเด็กทั่วไปหรืออาจจะเป็นเด็กที่ด้อยโอกาสอะไรทำนองนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มวิเคราะห์สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงการวิเคราะห์บริบททั้งภายในและภายนอกนะครับต่อไปครับขั้นการออกแบบนะครับเป็นการใช้ผลลัพธ์จากขั้นตอนนี้นะครับเพื่อวิเคราะห์และวางแผนในการพัฒนานวัตกรรมนะครับโดยประเด็นจะครอบคลุมเรื่องของวัตถุประสงค์การกำหนดเนื้อหาการกำหนดประเภทนะครับการกำหนดแนวทางการประเมินผลแล้วก็การกำหนดแนวทางการเผยแพร่นะครับต่อไปครับการสร้างนะครับขั้นนี้เป็นการลงมือสร้างนวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีของเราตามที่เราได้ออกแบบเอาไว้แล้วก็ที่แน่ๆก็ต้องครอบคลุมกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมนะครับจัดทำเอกสารประกอบหรือคู่มือการใช้งานแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อหรือวิธีการเหล่านั้นนั่นเองนะครับต่อไปครับข้อ 1.4 ก็คือการนำไปใช้นะครับเป็นการนำนวัตกรรมของเราเนี่ยครับไปใช้ในการพัฒนานะครับแล้วก็ในการแก้ปัญหาต่างๆกับกลุ่มผู้เรียนหรือกลุ่มผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเอาไว้นะครับต่อไปครับขั้นการประเมินนะครับนวัตกรรมนะครับหลังจากที่เรานำสื่อหรือนวัตกรรมไปใช้แล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องดูเรื่องของความครอบคลุมการประเมินคุณภาพนะครับว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดนะครับสิ่งใดที่เราจะต้องปรับปรุงบ้างเพราะว่าสื่อหรือนวัตกรรมที่เราพัฒนาขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยมันอาจจะยังไม่มีความสมบูรณ์ใช่ไหมฮะเราก็เลยต้องมีการประเมินผลการใช้นวัตกรรมเหล่านี้นะครับนะแล้วก็ขั้นต่อไปครับคือการเผยแพร่นะครับก็แน่นอนครับเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาขั้นสุดท้ายก็คือเราจะต้องเผยแพร่นวัตกรรมของเรานะครับสื่อเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับไม่ว่ามันจะเป็นวิธีการหรือมันอาจจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อที่จับต้องได้ของเล่นนะครับอะไรแล้วแต่ที่จะให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มผู้เรียนเราควรจะเผยแพร่ตักสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปให้กับกลุ่มเป้าหมายของเราต่อไปนะครับเราสามารถนำไปเผยแพร่กับคุณครูนะครับกับเด็กๆนะครับที่เรารู้จักนะครับเพื่อเป็นการขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยครับนะสิ่งสำคัญเลยก็คือคุณครูจะต้องมีการลงมือทำนะครับมีการวางแผนนะครับแล้วก็มีการจัดทำนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบนะครับว่าสิ่งต่างๆที่ทำไปแล้วเนี่ยมันเวิร์กหรือไม่เวิร์กนะครับทีนี้เราก็จะเอาวงจรนะครับหรือการบริหารงานแบบ PDCA นะครับมาจับกับขั้นตอนต่างๆดังนี้นะครับPDCA หลายๆท่านคงเคยได้ยินนะครับในแวดวงธุรกิจนะครับแพลนเนี่ยก็คือส่วนของการวางแผนนะครับนะวางแผนนะครับเมื่อวางแผนเสร็จเราก็ไปลงมือปฏิบัติหรือดูนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะไปเช็คนะครับตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการ Act ก็คือดำเนินการให้เหมาะสมนะครับทีนี้เรามาอธิบายขยายความในแต่ละขั้นตอนกันนะครับขั้นแพลนเนี่ยคือขั้นตอนการวางแผนนะครับในขั้นตอนนี้จะเป็นการวางแผนให้ครอบคลุมถึงการกำหนดกรอบหัวข้อที่เราต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือรวมทั้งการพัฒนาสื่อหรือสิ่งใหม่ๆนะครับเช่นการพัฒนานวัตกรรมนะครับให้เหมาะสมครูจะต้องพิจารณาถึงความจำเป็นนะครับว่าจะต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพื่อปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนะครับหรือพัฒนานวัตกรรมตัวนั้นนะครับครูจะไม่ต้องมีการศึกษาหลักสูตรใช่ไหมครับศึกษาวิธีการเรียนรู้นะครับศึกษานโยบายของโรงเรียนนะครับจุดเน้นของโรงเรียนนะครับตัวเด็กเองนะครับแล้วก็นวัตกรรมที่เคยมีอยู่หรือเคยสร้างมานะครับอันนี้ก็คือขั้นของการวางแผนนะครับหลังจากนั้นเราก็นำรายละเอียดต่างๆเนี่ยไปกำหนดแนวทางในการพัฒนานะครับหรือปรับปรุงนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับจะช่วยครูเนี่ยสามารถคาดการสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับต่อมาครับคือขั้นดูนะครับคือขั้นตอนการปฏิบัติขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผนนะครับมีการลงมือทำสร้างนวัตกรรมแล้วก็สื่อและเทคโนโลยีนะครับหลังจากที่เราได้วางแผนเอาไว้คือแพลนเอาไว้ใช่ไหมครับว่าสิ่งต่างๆที่เราแพลนเอาไว้เนี่ยมันเป็นไปตามแผนหรือไม่

นะครับหรือบางครั้งในขั้นตอนนี้เราก็จะเรียกว่าขั้นตอน try out นั่นเองนะครับแล้วก็มีการสังเกตพฤติกรรมของเด็กดูซิว่าสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้หรือวางแผนเอาไว้เนี่ยเด็กไปเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือเปล่านะครับต่อมาครับขั้นตอนการเช็คนะครับหรือเราเรียกว่าขั้นตอนการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจสอบนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะได้รับการประเมินนะครับที่จะการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะครับเพื่อให้ทราบว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานเหล่านั้นเนี่ยนะครับบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เรากำหนดไว้หรือเปล่านะครับข้อมูลที่ได้มันนี้เนี่ยครับจะมาจากตัวชี้วัดที่เราทำไมครับมีการวัดความเหมาะสมหรือความคาดหวังของนวัตกรรมของเรานะครับอันนี้ก็ในส่วนของเช็คนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอน X นะครับขั้นตอนนี้เราจะต้องมีการควบคุมการทำงานให้เหมาะสมนะครับมีการดำเนินงานให้เหมาะสมพิจารณาจากผลที่เราตรวจสอบนะครับอยู่2กรณีก็คือ 1. ผลเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้หรือไม่ 2. นะครับก็คือหรือไม่เป็นไปตามแผนที่เราวางไว้นะครับหากเป็นกรณีแรกนะครับก็มีการกำหนดแนวทางนะครับให้เกิดเป็นมาตรฐานต่อไปแล้วก็มีการหาวิธีการและปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับนะอันนี้ก็คือกรณีครับแต่ถ้าหากเป็นกรณีที่2นะครับผลลัพธ์ต่างๆมันได้เป็นในเชิงลบนะครับเราก็ไม่เป็นไรครับคุณครูก็ต้องนำข้อมูลต่างๆที่เราทำผิดพลาดไปเนี่ยมารวบรวมนะครับแล้วมาวิเคราะห์ว่าเราจะควรจะแก้ไขหรือดำเนินการปรับปรุงอะไรยังไงนะครับมีการมองหาทางเลือกใหม่ๆในการปรับปรุงและพัฒนาสื่อเหล่านั้นนะครับอธิการมาทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของแนวทางในการพัฒนานะครับทีนี้มาดูอีกวิธีการนึงครับก็คือเราใช้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมนะครับนะโดยใช้หลักการของวิธีวิจัยนะครับเราแบ่งออกเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะวิจัยนะครับแล้วก็ระยะพัฒนานะครับระยะวิจัยนี้นะครับทางผู้เขียนได้เขียนไว้ว่าเป็นการดําเนินการนะครับเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อนํามากําหนดเป็นระยะนะครับรายละเอียดต่างๆของการทําพัฒนานวัตกรรมนะฮะส่วนระยะพัฒนาครับก็คือนําข้อมูลที่ได้จากระยะที่1นะครับมาเป็นพัฒนามาเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการพัฒนานวัตกรรมในระยะที่2ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบร่างต้นแบบนะครับให้ตรงกับสภาพและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนะครับการวิจัยในขั้นตอนนี้นะครับและพัฒนานี้เนี่ยครับทั้ง2กระบวนการนะครับจะเป็นกระบวนการที่ค้นหาสร้างแนวทางวิธีปฏิบัติหรือสิ่งใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริงให้ตรงกับความต้องการของครูแล้วก็สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ใหม่ๆนะครับต่อไปนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของกระบวนการพัฒนานวัตกรรมนะครับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยนะครับก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือการระบุปัญหานะครับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะเริ่มต้นจากการมองเห็นปัญหาในสิ่งที่เราพบเจออยู่นะครับแล้วก็คิดว่าเอ้ยเราน่าจะพัฒนานวัตกรรมของเราอ่ะให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือพัฒนาสื่อที่เราใช้สอนอยู่อ่ะให้มันมีประสิทธิภาพมากกว่าที่เราเป็นอยู่นะครับเสร็จแล้วข้อที่2ครับเราก็มีการกำหนดจุดมุ่งหมายนะครับว่าเราจะพัฒนานวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีประเภทอะไรดีอาจจะเป็นสื่อการเรียนการสอนไหมหรืออาจจะเป็นเทคนิคหรือวิธีการนะครับซึ่งสื่อการเรียนการสอนก็จะแบ่งเป็น2แบบคือสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตนุปกรณ์นะครับหรืออาจจะเป็นหลักสูตรหรือวิธีการสอนต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถกำหนดจุดมุ่งหมายได้นะครับต่อไปครับข้อที่3นะครับเรื่องของการประดิษฐ์นะครับการพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมนะครับทีนี้เราก็นำสิ่งเหล่านี้ครับมาพัฒนานะครับสรรสร้างเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเราจะใช้บอร์ดเกมดีไหมกับเด็กปฐมวัยนะครับเด็กเล็กๆนะครับให้เรียนรู้นะครับมีการจับวัตถุต่างๆของเล่นนะครับเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมือหรือเพื่อพัฒนาการจำแนกสีนะครับหรือการเปรียบเทียบสิ่งของที่มีขนาดเล็กใหญ่นะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมที่เป็นวิธีการสอนนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับข้อที่4ครับก็คือหลังจากที่เราพัฒนาเสร็จใช่ไหมครับเราก็ลองให้นะครับผู้ทรงคุณวุฒินะครับมาลองประเมินวิธีการนะครับหรืออาจจะเป็นนวัตกรรมต่างๆสื่อต่างๆของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เราเชิญมานะครับส่วนข้อที่5ครับก็คือเอาสื่อของเราเนี่ยครับได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิเสร็จแล้วใช่ไหมครับลองนำไปหาประสิทธิภาพนะครับของนวัตกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการทดลองนะครับกับกลุ่มคนแบบ1ต่อ1นะครับหรือเป็นกลุ่มจำนวนเล็กๆหรือเป็นกลุ่มที่มีขนาดของจริงนะครับอาจจะเป็นจำนวนนักเรียนทั้งห้องดูนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนที่6ก็คือมีการสรุปและรายงานนะครับนำเสนอผลการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทั้งนี้ก็จะมีการปรับปรุงนะครับและพัฒนาเป็นในลักษณะ R&D ของเรานั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรายละเอียดในเนื้อหาตอนที่ 7.2 ครับผม

ครับเรามาต่อกันที่ตอน 7.3 นะครับก็คือเรื่องของการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยครับล่ะเมื่อเวลาเราพัฒนาสื่อขึ้นมาเสร็จแล้วไหมครับเราก็ต้องมีการเผยแพร่สื่อของเราซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนานวัตกรรมจำได้ไหมฮะตามโมเดลที่เราศึกษาไปนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกกับนักศึกษาคือการเผยแพร่เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆเลยเพราะว่าเวลาเราทำการสอนใช่ไหมครับและพัฒนานวัตกรรมขึ้นมาเสร็จนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นการขยายองค์ความรู้ของเรานะครับเพื่อแบ่งเป็นการแบ่งปันนะครับไปให้กับผู้อื่นได้นำนวัตกรรมของเราไปใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่ามันเท่ากับว่าเราสามารถที่จะเขาเรียกอะไรแบ่งปันนะฮะสิ่งดีๆเหล่านี้ไปสู่การสร้างรากฐานที่ดีให้กับอนาคตของชาติต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของความหมายและความสำคัญของการเผยแพร่นะครับแล้วก็การยอมรับนวัตกรรมกันนะครับการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเป็นกระบวนการที่นำเอานวัตกรรมที่ได้แล้วนะครับพัฒนาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจากการจัดการศึกษานะครับหรือการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับกับเด็กๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเป็นที่ยอมรับนะครับมีการใช้งานอย่างแพร่หลายเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับผู้อื่นได้ลองนำนวัตกรรมของเราไปใช้งานต่อไปนะครับอันนี้คือความสำคัญนะครับการเผยแพร่นวัตกรรมนั้นจะช่วยให้นำนวัตกรรมใหม่ๆมาจัดใช้นะครับประสบการณ์นะครับให้กับเด็กๆนะครับทำให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับได้ทราบว่าสิ่งที่ตนเองเนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาเนี่ยเป็นที่ยอมรับหรือไม่นะครับจำไว้นะครับว่าถ้าเราพัฒนางานออกมาแล้วคนอื่นนำไปใช้งานต่อได้จริงๆนะครับแล้วไปประยุกต์ใช้ต่อได้แสดงว่างานของเราเริ่มเป็นที่ยอมรับนะครับเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันไปแล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้านำไปใช้จนติดแค่ติดใจละหรือใช้ในชีวิตประจำวันตลอดไปละแรกๆอาจจะเป็นนวัตกรรมแต่ว่าถ้าใช้จนชินแล้วจะกลายเป็นสภาพที่เรียกว่าเทคโนโลยีหรือจะเป็นสื่อนะครับถ้าเป็นเทคโนโลยีก็คืออาจจะเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นผลที่กระทบไปสู่สังคมนะครับนวัตกรรมนั้นจะเป็นผสมผสานกลมกลืนกับชีวิตนะครับแล้วก็ช่วยให้คนที่อยู่ในสังคมเนี่ยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ครอบคลุมไปถึงเรื่องนวัตกรรมหลายๆอย่างนะครับในเรื่องของกระบวนการเผยแพร่และการยอมรับนวัตกรรมนะครับเรามีรายละเอียดทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับ1คือองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรม2คือกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรม3แล้วก็คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายนะครับในส่วนของ3องค์ประกอบนี้ให้ทุกท่านฟังนะครับองค์ประกอบของการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับจะประกอบไปด้วยนวัตกรรมสื่อและเทคโนโลยีหรือเราเรียกว่า innovation นะครับมีช่องที่2ถัดมาคือช่องทางการสื่อสารนะครับมี communication on all channel ก็คือช่องทางนะครับว่าเราจะเผยแพร่ไปในช่องทางไหนนะครับ3คือเรื่องของเวลานะครับ4คือสภาพของสังคมณขณะนั้นนะครับ social system ส่วนอันสุดท้ายก็คือการ adoption นะครับคือการยอมรับนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าเราพิจารณาตามแผนภาพแล้วเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามีสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของลักษณะของการเผยแพร่อยู่ทั้งหมด5ประการประการแรกคือตัวนวัตกรรมเองจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงจุดมุ่งหมายของนวัตกรรมนั้นว่าเป็นเช่นไรนะครับใช้เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด2ครับสารสนเทศหรือข้อมูลที่จะนำไปใช้ในการสื่อสารของเรื่องนั้นต้องเลือกวิธีการว่าจะใช้ช่องทางใดในการเผยแพร่นะครับถ้าเราเผยแพร่ผิดช่องทางนะครับสมมติว่าเราทำสื่อออกมาดีมากเลยนะครับแต่ว่าเผยแพร่ไม่ถูกนะครับเช่นสื่อนี้มันเหมาะกับคนที่อยู่ตามชายแดนนะครับแต่ว่าคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยเขาไม่ได้เล่นโซเชียลมีเดียนะครับเราไปเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเขาก็ไม่ได้รับข่าวสารนวัตกรรมหรือสื่อของเราต่อไปนี้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่องทางก็เป็นสิ่งสำคัญที่เวลาเราเผยแพร่ไปจะต้องคำนึงถึงด้วย3ครับเงื่อนไขของเวลานะครับนวัตกรรมบางชิ้นนะครับจะมีช่วงเวลาของการยอมรับที่แตกต่างกันนะครับฉะนั้นต้องมีการวางแผนและคาดการณ์ในระยะของการเผยแพร่ด้วยนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าชิ้นงานเหล่านั้นไปใช้งานไม่ถูกช่วงเวลามันก็ไม่เป็นที่ยอมรับหรือเป็นที่การแพร่กระจายนะครับประการที่4ครับธรรมชาติของระบบหรือสังคมที่จะนำไปเผยแพร่นั้นเนี่ยครับแต่ละแห่งมีความแตก

ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับเราต้องดูเรื่องของสภาพสังคมของพื้นที่เหล่านั้นเป็นองค์ประกอบด้วยส่วนประการสุดท้ายก็คือเรื่องของการยอมรับนะครับอันนี้จะต้องมีการใช้หลักจิตวิทยาและสังคมวิทยาในการวิเคราะห์และมีการวางแผนเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะครับนะเอาอย่างง่ายๆเลยคือในช่วงโควิดนะครับ19เนี่ยนะครับถ้าไม่มีโควิดมาบังคับหรือเป็นสถานการณ์ที่คับขันจริงๆใช่ไหมครับสภาพของสังคมในช่วงนั้นแล้วเวลาใช่ไหมครับมาในช่วงเวลาที่ถูกต้องมากๆใช่ไหมครับเพราะว่าเวลาสร้างสื่อขึ้นมาใครๆก็ต้องใช้โปรแกรมในการสอนออนไลน์ใช่ไหมฮะนะแต่ว่าสอนออนไลน์สำหรับเด็กประถมวัยอาจจะไม่เวิร์กใช่ไหมฮะก็เลยไปบันทึกวิดีโอไว้ล่วงหน้าอะไรทำนองเนี้ยนะครับเราทุกคนก็เริ่มไปเรียนรู้วิธีการทำคลิปวิดีโอวิธีการพัฒนาสื่ออะไรต่างๆที่เป็นสื่อออนไลน์เพื่อหวังว่าจะให้เด็กเนี่ยของเราสามารถเรียนรู้ในช่วงที่เกิดสถานการณ์คับขันได้นะครับ2ครับเรื่องของกระบวนการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับโรเจอร์นะครับได้นำเสนอกระบวนการการเผยแพร่นวัตกรรมนะครับทั้งหมด6ขั้นตอนนะครับก็คือขั้นตอนที่1คือขั้นการสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับขั้นตอนที่2คือขั้นการจูงใจขั้นตอนที่3ขั้นการตัดสินใจขั้นตอนที่4ขั้นการยอมรับนะครับขั้นตอนที่5คือขั้นตอนการนำไปใช้นะครับแล้วก็ขั้นตอนที่6คือขั้นการยืนยันนะครับเรามาดูกันว่าแต่ละขั้นเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรขั้นสร้างความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเป็นขั้นพื้นฐานในการให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเช่นประโยชน์หรือผลการใช้นวัตกรรมนั้นถ้าใช้แล้วจะช่วยอย่างไรนะครับเป็นตัวกระตุ้นที่ดีที่สุดเพื่อให้ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งระดับสูงสนใจและยอมรับและตัดสินใจนวัตกรรมเหล่านั้นต่อไปครับขั้นที่2ขั้นการจูงใจในขั้นนี้ผู้ถ่ายทอดนะครับจะและผู้รับจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างความต้องการของสังคมนะครับลักษณะเฉพาะของนวัตกรรมเหล่านั้นนะครับจำเป็นจะต้องได้รับข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบข้อมูลเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจเลือกใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะครับต่อไปครับขั้นการตัดสินใจเมื่อมีการยอมรับนวัตกรรมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วองค์กรจะต้องดำเนินการให้มีการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมแล้วก็กลุ่มผู้ที่ต้องใช้นวัตกรรมเหล่านั้นด้วยนะครับ4ครับขั้นการยอมรับในขั้นตอนนี้นวัตกรรมจะถ่ายทอดจากแหล่งต้นต่อนะครับได้แก่ผู้ถ่ายทอดนวัตกรรมผู้มีอำนาจตัดสินใจกลุ่มนำร่องในการใช้นวัตกรรมโดยมีข้อมูลที่ถ่ายทอดนะครับได้แก่การตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมด้วยนะครับส่วนขั้นที่5นะครับคือขั้นนำไปใช้นะครับหลังจากที่เรายอมรับเรียบร้อยแล้วนะครับกลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านี้จะต้องดำเนินการใช้นวัตกรรมในองค์กรเป็นระยะเวลา1ก่อนเพื่อให้เกิดข้อมูลในการตัดสินใจนะครับมีการประเมินและวิเคราะห์ผลในขั้นถัดไปนะครับขั้นที่6ครับก็คือหลังจากที่กลุ่มที่ใช้นวัตกรรมเหล่านั้นนะมีการทำการประเมินวิเคราะห์ผลแล้วเนี่ยนะครับเรามาดูอีกทีว่านวัตกรรมเหล่านั้นเป็นประโยชน์จริงหรือไม่ก็คือขั้นการยืนยันนะดีหรือไม่ดีถ้าดีก็คือยอมรับนะครับยืนยันว่ารับนะครับแต่ถ้าไม่ดีปุ๊บก็จะเกิดการปฏิเสธนะครับทีนี้เรามาดูในขั้นตอนที่3นะครับในองค์ประกอบที่3นะครับตรงส่วนนี้คือการยอมรับนวัตกรรมนะครับก็จะมีขั้นในการยอมรับก็คือขั้นการรับรู้ขั้นสนใจขั้นการชั่งใจขั้นการทดลองใช้และก็ขั้นตกลงใช้ในสถานการณ์จริงนะครับเห็นไหมฮะว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับกว่าที่นักศึกษานะครับหรือคุณครูจะสร้างนวัตกรรมออกมาเนี่ยนะครับมันจะต้องมีการยอมรับขั้นตัดสินใจขั้นการพิจารณาเสร็จแล้วก็ยอมรับอีกทีกว่าจะเอานวัตกรรมนั้นมาใช้ในองค์กรนะครับบางครั้งเราต้องใช้แบบเดียวๆไว้ก่อนนะครับบางทีคนอื่นก็จะมองว่าอ้าวทำไมต้องใช้สิ่งเหล่านั้นกับเด็กอยู่แล้วในเมื่อนวัตกรรมเหล่านั้นหรือวิธีการสอนที่ฉันสอนอยู่มันก็ดีอยู่แล้วฉันก็จะไม่เปลี่ยนวิธีการสอนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นนักศึกษานะครับก็หวังอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาเนี่ยครับที่เรียนจบในรายวิชานี้จะสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันต่อไปนะครับสวัสดีครับ

0: ถ้าเรียกวันนี้ว่าเป็นความสำเร็จอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าศึกษาศาสตร์ได้ให้ผมตรงนี้มันสามารถขยายผลไปเรื่องอื่นได้มันบอกให้เรารู้ว่าถ้าชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลามันไม่มีที่สิ้นสุดผมศรัทธาตรงนี้นะครับมสทได้ให้ตรงนี้ถึงวันนี้ผมก็ยังยืนยันว่าจะเป็นอย่างนั้น
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน

0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนที่เราจะเข้าสู่รายละเอียดนะคะของการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเรามาฟังก่อนเนาะว่าทำไมเราจะต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยก่อนอื่นเลยค่ะเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะคะว่าธรรมชาติของเด็กปฐมวัยเนี่ยแตกต่างจากเด็กวัยอื่นเด็กปฐมวัยค่ะยังมีข้อจำกัดหลายๆด้านในเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดนะคะข้อจำกัดในที่นี้ก็คือวัยของเด็กอะค่ะทำให้เด็กเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการพัฒนาภาษาจะเห็นได้เลยค่ะว่าบางทีเด็กเขายังเรียนรู้ที่จะใช้ภาษาพูดทำให้เขาไม่สามารถที่จะสื่อสารสิ่งที่เขารู้ออกมาได้อย่างชัดเจนถ้าเทียบกับเด็กโตหรือผู้ใหญ่นะคะหรือลักษณะการคิดของเด็กที่เป็นลักษณะการคิดที่เป็นรูปธรรมทำให้ความสามารถหรืออะไรบางอย่างค่ะเด็กของเด็กเนี่ยมันไม่สะท้อนออกมาถ้าเราใช้แบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดนะคะเพราะฉะนั้นกับสิ่งที่จะช่วยให้เรานะคะเรียนรู้นะคะแล้วก็เข้าใจถึงพัฒนาการและความสามารถของเด็กที่แท้จริงได้ก็คือการสังเกตค่ะนั่นก็คือเหตุผลแรกเลยค่ะว่าทำไมเราถึงจะต้องทำการสังเกตพฤติกรรมของเด็กปฐมวัยนะคะก็เพื่อให้เราเนี่ยค่ะเข้าใจนะคะแล้วก็เห็นพัฒนาและการเรียนรู้และความสามารถที่แท้จริงของเด็กนะคะสองค่ะทำให้เราค่ะรู้จักและก็เข้าใจเด็กที่อยู่ในความดูแลอย่างลึกซึ้งนะคะการสังเกตพฤติกรรมค่ะจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจถึงจุดแข็งจุดอ่อนสามารถรับรู้ได้ว่าเด็กชอบอะไรไม่ชอบอะไรอะไรที่เป็นเรื่องยากให้เขาอะไรที่เป็นเรื่องง่ายให้เขาอะไรที่มันเป็นเรื่องที่ท้าทายอะไรเป็นเรื่องที่เด็กต้องการความดูแลความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะคะการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กจะทำให้เราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วจากการที่เราเข้าใจพัฒนาการและความสามารถที่แท้จริงของเด็กรวมถึงเข้าใจตัวตนของเด็กก็จะทำให้เราค่ะมีข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่สามารถนำมาใช้ในการส่งเสริมความสามารถและการเรียนรู้ของเด็กได้ค่ะนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราต้องสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะคะที่อาจารย์จะขอยกเนาะว่าถ้าสมมติเราเนี่ยดูแค่ผลลัพธ์ผลลัพธ์ก็หมายว่าดูแค่รูปภาพนี้มันก็อาจจะไม่เห็นตัวพัฒนาการเนาะหรือการเรียนรู้หรืออาจจะไม่ได้เข้าใจตัวตนของเด็กแต่ถ้าเราดูเด็กในระหว่างที่เด็กเขาทำพูดง่ายๆก็คือเราสังเกตพฤติกรรมระหว่างที่เขาวาดรูปไปด้วยนะคะเราจะเริ่มสังเกตเลยเอ้ยเขาจับมาร์กเกอร์ยังไงนะคะเวลาเขาทำเนี่ยเขามีความจดจ่อในการทำงานมากน้อยแค่ไหนหรือเขาทำไปคุยไปหรือเขาทำไปแล้วเดินไปแล้วกลับมาทำใหม่ไหมคะถ้าเราเนี่ยไม่สังเกตพฤติกรรมเด็กเลยเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยค่ะว่าเด็กเกิดการเรียนรู้อย่างไรนะคะหรือมีความสามารถยังไงหรือเขามีพัฒนาการตรงไหนทีนี้ค่ะพอเราจะเข้ามาถึงส่วนเนื้อหาเนาะเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยคืออะไรนะคะการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยไม่ใช่แค่การมองค่ะไม่ใช่แค่การดูเด็กเฉยๆนะคะแต่มันใช้คำว่าคอยเฝ้าดูพฤติกรรมแปลว่าเราต้องคำพอคำมีคำว่าคอยเฝ้าดูเนาะแปลว่าเฮ้ยเราไม่ใช่แค่มองผ่านๆแต่เราต้องคอยจับตาดูนะคะแล้วเราต้องดูพฤติกรรมเนี่ยในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงอย่างใกล้ชิดนะคะเวลาเราดูแบบนี้ค่ะเวลาเราสังเกตเนาะมันต้องดูสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างใกล้ชิดและมันจะต้องมีระบบมีระเบียบมีแบบแผนนะคะแล้วซึ่งที่จะทำแบบนี้ได้เนี่ยมันต้องอาศัยความตั้งใจและก็ความใส่ใจเพราะเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเด็กอะเราต้องคอยจับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะซึ่งถ้าเรามองผ่านๆเนี่ยเราก็อาจจะไม่เห็นนะแล้วเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเด็กผู้สังเกตค่ะเราก็จะต้องใช้รวบรวมข้อมูลต่างๆนะคะที่เราพบผ่านการใช้ประสาทสัมผัสต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยในเรื่องของการมองและก็มีเรื่องของการฟังด้วยค่ะเราจะต้องคอยฟังเนาะว่าเด็กเขาพูดว่าอะไรต้องคอยสังเกตว่าเด็กเขามีท่าทีมีการตอบสนองยังไงนะคะแล้วที่สำคัญค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราจะต้องมีการบันทึกในสิ่งที่พบเห็นแน่นอนค่ะถ้าเรามีลูกนะคะถ้าเป็นพ่อแม่เนาะเราอาจจะมีลูกแค่1คนเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเราก็อาจจะง่ายที่เราจะจดจำข้อมูลต่างๆนะคะแต่ถ้าเป็นในระบบโรงเรียนสถานพัฒนาเด็กเล็กนะคะศูนย์เด็กเล็กพวกนี้ค่ะที่เรามีเด็กมากกว่า1คนการที่เราจะจดจำข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเด็กนะคะทุกคนเนี่ยให้ได้ครบถ้วนเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเลยเราจึงจำเป็นต้องมีการบันทึกนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปค่ะว่าแล้วเราจะบันทึกพฤติกรรมเด็กอย่างไรนะคะจากนั้นเนี่ยเวลาเราบันทึกเสร็จนะคะเราก็จะต้องนำข้อมูลที่เราได้ค่ะมาตีความหรือมีแปลความเพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงตรงต่อพฤติกรรมที่แท้จริงของเด็กทีนี้เราสังตะกี้ตอนก่อนหน้านี้เราพูดกันแล้วนะคะว่าเราทำไปทำไมนะคะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่มากขึ้นว่าการสังเกตพฤติกรรมเด็กเนี่ยทำไปเนี่ยเราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วทำไปเพื่ออะไรหนึ่งเลยค่ะเพื่อสร้างความรู้จักและความเข้าใจเกี่ยวกับเด็กซึ่งตรงนี้ได้พูดไปแล้วนะคะสองค่ะเพื่อตอบสนองต่อความสนใจและความต้องการของเด็กเด็กแต่ละคนค่ะมีความแตกต่างมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองการที่เราสังเกตพฤติกรรมเด็กจะทำให้เรารู้ว่าเด็กแต่ละคนค่ะมีความสนใจอะไรเขามีความต้องการมีความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าที่อาจจะทำให้เขาอะค่ะต้องการไม่เหมือนเพื่อนนะคะถ้าเราสังเกตพฤติกรรมเด็กอย่างใกล้ชิดเนี่ยเราจะรู้จักตรงนี้เราจะทำให้เราเนี่ยเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะสามารถช่วยตอบสนองต่อเด็กได้นะคะสามค่ะการสังเกตพฤติกรรมจะทำให้เราได้ข้อมูลซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะจะสามารถนำไปใช้ในการประเมินพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมมาไว้ได้นะคะซึ่งเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วไม่เพียงแต่เราเอาไปใช้ในการประเมินเด็กแต่เราสามารถใช้ในการวางแผนหลักสูตรค่ะและการจัดประสบการณ์เรียนรู้สำหรับเด็กได้ด้วยนะคะเพราะเมื่อเรารู้แล้วว่าเด็กธรรมชาติของเด็กเป็นอย่างไรเด็กแต่ละคนมีความต้องการอย่างไรเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่เขาต้องการที่จะความช่วยเหลือต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเราก็สามารถที่จะนำไปวางแผนหรือมีการปรับการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่ตอบสนองและเอื้อต่อเด็กได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและเราก็สามารถนำมาใช้เพื่อในการทบทวนไตร่ตรองและก็ปรับปรุงการจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยพูดง่ายๆค่ะตัวครูค่ะเมื่อเราได้ข้อมูลที่เราได้จากการสังเกตแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เราทราบเนาะว่าเรื่องไหนที่เราทำได้ดีแล้วเรื่องไหนที่เรารู้สึกว่าเด็กยังตอบสนองกับสิ่งที่เราจัดได้ไม่ค่อยดีนักหรือเรื่องไหนเด็กต้องการที่จะต้องการสนับสนุนต้องการได้รับการส่งเสริมเป็นพิเศษเราก็สามารถที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ค่ะมาใช้ในการทบทวนตัวเองนะคะแล้วก็ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนหรือว่าภาษาปฐมวัยก็คือการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะแล้วก็ใช้ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองต่อความสนใจหรือจัดกิจกรรมที่มันช่วยสร้างเสริมพฤติกรรมของเด็กได้นะคะแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเราได้ข้อมูลแล้วค่ะบางทีเราก็สามารถนำไปใช้ในการสื่อสารหรือรายงานผลข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้โดยเฉพาะพ่อแม่ค่ะยิ่งถ้าเราทำงานในโรงเรียนเนาะการที่จะสังเกตพฤติกรรมเด็กเราจะรับทราบว่าเด็กค่ะมีพัฒนาการอย่างไรนะคะมีปัญหาอะไรไหมซึ่งตรงนี้ค่ะเราก็สามารถนำไปสื่อสารให้กับพ่อแม่เพื่อที่ว่าพ่อแม่นะคะแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็จะได้ช่วยเหลือเด็กนะคะเวลาเด็กอยู่ที่บ้านด้วยหรือช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทำเรื่องสิ่งเนี่ยค่ะได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะและสุดท้ายค่ะเพื่อใช้ในการคัดกรองและก็วินิจฉัยเด็กปฐมวัยค่ะในกรณีเราสังเกตพฤติกรรมเด็กเนี่ยมันจะทำให้เรารู้ว่าไอ้เด็กคนนี้เป็นไปตามเกณฑ์พัฒนาการหรือเปล่าหรือเขามีอะไรที่ทำให้เขาเนี่ยต้องได้รับการช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือเปล่าซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะมันจะมีประโยชน์ต่อการคัดกรองนะคะวินิจฉัยซึ่งถ้าเราคัดกรองและวินิจฉัยแล้วพบว่าเด็กนะคะมีปัญหาต้องการการช่วยเหลือในระยะเบื้องต้นและเมื่อพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้ค่ะจะทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาและก็ช่วยเด็กได้ทันท่วงทีปัญหาก็จะแก้ได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยนะคะเราก็จะดูใน2แง่มุมค่ะแง่มุมแรกคือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและอีกแง่มุมหนึ่งก็คือสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยไม่ว่าจะเป็นครูอนุบาล นะคะผู้ดูแลเด็กนะคะหรือว่าผู้ที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กนะคะนั้นก่อนอื่นค่ะเราจะมาพูดสำหรับพ่อแม่ก่อนนะคะแม่ค่ะก็จะอยู่ในบริบทของบ้านนะคะที่จะมีลูก1คนหรือ2คนเพราะในการสังเกตพฤติกรรมของพ่อแม่ค่ะก็จะไม่ซับซ้อนเท่ากับของบุคคลที่ทำงานในสถานพัฒนาเด็กนะคะสำหรับพ่อแม่เลยค่ะเริ่มต้นเลยพ่อแม่ควรจะต้องมีคำถามในใจก่อนคำถามในใจก็คือเราอยากรู้อะไรนะคะการที่เรามีคำถามตรงนี้ค่ะจะทำให้เรามีเป้าหมายว่าเราจะสังเกตอะไรสังเกตเมื่อไหร่นะคะยกตัวอย่างเช่น
เราอยากจะรู้นะคะว่าลูกของเราเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าช่วยเหลือตัวเองได้มากแค่ไหนเห็นไหมคะตรงนี้ก็คือคำถามในใจซึ่งทำให้พ่อแม่รู้แล้วเอ้ยอยากรู้นะว่าลูกช่วยเหลือตัวเองได้หรือเปล่าฉะนั้นเดี๋ยวไปดูตอนลูกแต่งอาบน้ำเสร็จแล้วแต่งตัวดีกว่าเห็นไหมคะคำถามในใจจะช่วยให้เรามีเป้าในการสังเกตต่อมาค่ะเราต้องใช้เวลาในการสังเกตบางทีค่ะเด็กแต่ละคนมีความแตกต่างนะคะเด็กบางคนทำอะไรได้ช้าเด็กบางคนทำอะไรได้เร็วเราต้องใช้เวลาตรงนี้ในการเฝ้ามองพฤติกรรมเด็กสักนิดนึงนะคะไม่ใช่ดูแป๊บนึงเอ้ยเด็กไม่ทำเราก็หยุดสังเกตและบางทีเนี่ยตอนที่เราหยุดนะคะจะเป็นตอนที่เขาเริ่มทำแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการจะสังเกตออกมาเพราะฉะนั้นนะคะให้เวลาค่ะสังเกตพฤติกรรมเดียวกันในหลายสถานการณ์ค่ะพฤติกรรมบางอย่างนะคะเด็กก็อาจจะสมมติเราดูเรื่องเดียวกันเนาะแต่ด้วยเด็กอะค่ะบางทีเขาก็อาจวันนี้อาจจะแสดงพฤติกรรมนี้นะคะวันนี้อาจจะไม่อยากทำนะคะเพราะฉะนั้นค่ะเวลาเราสังเกตพฤติกรรมเนี่ยมันควรจะดูในหลากหลายสถานการณ์ยกตัวอย่างเดิมนะคะเช่นการช่วยเหลือตัวเองวันนี้อาจจะติดกระดุมได้แต่วันนี้อาจจะไม่อยากติดถ้าเราดูแค่ในวันเดียวเราก็จะรู้สึกว่าเด็กทำไม่ได้แต่ถ้าเราเฝ้ามองเขาค่ะทั้งไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำตอนเช้าอาบน้ำตอนเย็นนะคะแล้วพออาบน้ำเสร็จเขาช่วยเหลือตัวเองได้ไหมอาบน้ำกับแม่หลังจากอาบน้ำกับแม่เสร็จแล้วยอมแต่งตัวเองไหมหรืออยู่กับพ่อเป็นไหมนะคะเราจะได้เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเด็กอะค่ะมีพฤติกรรมที่แท้จริงคืออะไรนะคะนั้นจะต้องดูหลายๆสถานการณ์ก่อนที่จะตัดสินใจค่ะและอีกประเด็นนึงก็คือเวลาเราสังเกตนะคะก็พยายามขจัดความลำเอียงให้มากที่สุดนะคะดูสังเกตในสิ่งที่เห็นค่ะต่อมาค่ะสำหรับครูและผู้ดูแลเด็กนะคะที่อยู่ในสถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กเล็กนะคะหรือว่าในสถานที่ต่างๆที่มันมีเด็กมากกว่า1คนที่มีเด็กจำนวนมากนะคะเวลาเราสังเกตต้องใช้การที่การสังเกตอย่างเป็นระบบเข้ามาช่วยเนื่องจากว่าเรามีเด็กเยอะนะคะถ้ามีขั้นตอนใหญ่ๆเนี่ยก็จะกล่าวได้ว่ามี4ขั้นคือ1วางแผนค่ะ2ทำการสังเกตและบันทึกข้อมูล3การจัดระบบและตีความข้อมูลแล้วก็4การนำผลไปใช้นะคะซึ่งเดี๋ยวจะคุยกันในทีละขั้นนะคะขั้นที่1เลยค่ะการวางแผนค่ะเช่นเดียวกันกับพ่อแม่ค่ะก่อนที่เราจะสังเกตเด็กเราต้องมีคำถามเกี่ยวกับเด็กก่อนว่าเราอะค่ะอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับเด็กเช่นถ้าเราอยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเด็กนะคะอยากรู้อะไรล่ะเช่นเด็กมีลักษณะนิสัยยังไงมีจุดแข็งยังไงมีความสามารถยังไงมีพัฒนาการด้านร่างกายยังไงนี่คือคำถามที่เราตั้งต้นนะคะเพราะฉะนั้นต้องเริ่มด้วยคำถามก่อนเพราะว่ามันจะทำเหมือนคล้ายๆบอกตัวเองว่าถามตัวเองว่าเราอยากรู้อะไรนะคะจากนั้นค่ะมันก็จะมีจุดทำให้จุดประสงค์ของการสังเกตแล้วก็เป้าหมายในการสังเกตเนี่ยชัดขึ้นทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องดูพฤติกรรมอะไรและดูเมื่อไหร่ยกตัวอย่างตะกี้นะคะเราบอกว่าสมมติเราอยากดูเรื่องของพัฒนาการด้านร่างกายโอ้มันก็กว้างเนาะมีทั้งการเรื่องการใช้กล้ามเนื้อใหญ่การใช้กล้ามเนื้อเล็กการประสานระหว่างมือและตานะคะดูเรื่องของสุขภาพอนามัยหรอหรือดูเรื่องของการรักษาความปลอดภัยเห็นไหมคะมันกว้างทั้งเสร็จค่ะเราต้องทำตรงเนี้ยให้มันแคบลงนะคะทำเป้าหมายแคบลงนะคะถ้าเราบอกว่าเราอยากจะดูเรื่องของอนามัยเราอาจจะไปดูเรื่องของการล้างมือไปดูเรื่องของการเข้าห้องน้ำนะคะว่าเด็กสามารถเข้าน้ำเองได้ไหมมีการเช็ดนะคะทำความสะอาดเองไหมนะคะทำได้ไหมรู้ไหมว่าต้องทำนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะนำมาสู่ในเรื่องของการเวลาและสถานการณ์ที่เราจะต้องกำหนดว่าเราจะดูเรื่องอะไรถ้าเราบอก

ว่าเราอยากจะดูเด็กในเรื่องของสุขอนามัยอยากจะดูซิว่าเด็กเขาล้างมือไหมหลังห้องน้ำฉะนั้นเสร็จเวลาที่เราดูค่ะก็ต้องไปดูเมื่อตอนที่เด็กเขาใช้ห้องน้ำนะคะเวลาหลังจากที่เราถ้าเป็นโรงเรียนเนาะเราก็จะปล่อยเด็กไปมีเวลาให้เด็กเข้าห้องน้ำเราก็ต้องมาสังเกตเด็กในตอนนั้นนะคะแล้วเราก็ต้องมีการเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือค่ะเนื่องจากเรามีเด็กเยอะเนาะการสังเกตบางอย่างค่ะอาจจะต้องไม่อาจจะไม่ได้มีเครื่องมืออะไรมากมายถ้าเราจะดูเรื่องเด็กล้างมือหรือเด็กไม่ล้างมือหรือเด็กสามารถช่วยเหลือตัวเองในการหลังจากขับถ่ายได้แล้วหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเราจะดูเรื่องอื่นค่ะไม่ว่าจะเช่นเรื่องของภาษาพูดของเด็กตรงนี้อาจจะต้องมีตัวเครื่องมือช่วยเราในการบันทึกเสียงบันทึกนะคะหรือว่าเราจะดูพฤติกรรมเด็กเล่นเป็นกลุ่มตัวนี้ค่ะอาจจะต้องมีเรื่องของกล้องถ่ายรูปหรือบางอย่างเข้ามาช่วยเพื่อให้เราช่วยเก็บข้อมูลตรงนี้ได้ดีขึ้นค่ะขั้นต่อมาค่ะเรื่องของการสังเกตและบันทึกข้อมูลค่ะนะคะเราจะแบ่งเป็น2ก้อนนะคะสังเกตแล้วก็บันทึกในการสังเกตค่ะเราต้องเข้าใจลักษณะพฤติกรรมที่ควรสังเกตนะคะเราต้องรู้ก่อนถ้าอย่างเช่นยกตัวอย่างไปตะกี้นี่เนาะยกตัวอย่างเรื่องของกล้ามเนื้ พัฒนาการด้านร่างกายที่มันจะมีตัวขอบข่ายย่อยๆเยอะนะคะครูก็ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องรู้ว่าถ้าเราจะดูเรื่องนี้เราต้องสังเกตพฤติกรรมอะไรนะคะเวลาเราอยู่ในห้องเรียนค่ะมันก็จะมีเด็กทำกิจกรรมมากมายเลยเราต้องเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการสังเกตทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเรื่องที่เราจะสังเกตด้วยนะคะกำหนดระยะเวลาค่ะให้มันเหมาะสมนะคะกับการสังเกตแต่ละครั้งแล้วก็เช่นเดียวกันกับพ่อแม่ก็คือพฤติกรรมบางอย่างเด็กก็ไม่แสดงออกเราจึงจำเป็นต้องดูหลายๆสถานการณ์นะคะในเรื่องเดียวกันนะแต่ดูหลายสถานการณ์แล้วก็ดูหลายๆครั้งนะคะแล้วก็อาจจะมีการเว้นระยะการสังเกตเนี่ยให้มีช่วงเวลาเนี่ยใกล้เคียงกันเช่นเราดูเรื่องนี้ยกตัวอย่างนะคะสมมติเราดูเรื่องของทักษะการเขียนของเด็กนะเราอาจจะดูเรื่องต้นเดือนพฤษภาคมอาจจะเว้นระยะสัก1เดือนนะคะแล้วก็ต้นเดือนต่อมาเราก็ดูอีกทิ้งระยะไว้1เดือนต้นเดือนต่อมาก็ดูให้ทิ้งช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วหลังจากและในเมื่อเราสังเกตแล้วนะคะเราต้องมีการบันทึกด้วยค่ะซึ่งมันก็จะมีเครื่องมือต่างๆที่ใช้ประกอบการสังเกตนะคะเครื่องมือก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทใหญ่ๆ1ค่ะแบบบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนานะคะ2แบบบันทึกข้อมูลที่เป็นเรื่องของความถี่นะคะหรือการที่มันต้องใช้การนับนะคะแล้วก็เป็นเครื่องมือนะคะสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องแบบสังเกตพฤติกรรมชนิดมาตรประมาณค่านะคะมีเยอะมากเลยแต่วันนี้จะขอยกตัวอย่างแค่สัก 2-3 แบบบันทึกนะคะเพื่อให้เราเห็นเป็นไอเดียนะคะมาดูแบบแรกค่ะแบบบันทึกข้อมูลเชิงพรรณนาอันนี้นะคะชื่อของชื่อแบบบันทึกก็บอกเนาะว่ามันต้องมีการเล่าเรื่องค่ะอย่างอันนี้เราจะเห็นเลยค่ะว่ามันจะมีตัวข้อมูลนะคะในยอดในส่วนแรกของกระดาษเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นเรื่องของวันที่เรื่องของเวลาเราสังเกตใครเขามีอายุเท่าไหร่ดูเวลาเราบันทึกในสถานการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ไหนในกิจกรรมอะไรนะคะส่วนในส่วนที่2ค่ะก็จะเป็นตรงย่อหน้าที่2ก็จะเห็นตรงเป็นย่อหน้าในส่วนที่2นะคะก็จะเห็นเลยค่ะว่าจะเป็นการบันทึกพฤติกรรมที่เด็กทำเด็กแสดงออกและส่วนย่อหน้าสุดท้ายก็จะเป็นความคิดเห็นที่ผู้มีต่อพฤติกรรมที่พบเห็นนะคะอีกอันนึงค่ะจะเป็นเรื่องของแบบบันทึกระเบียบพฤติการอันนี้ก็จะคล้ายๆอันแรกนะคะแต่เราจะมีการมันจะเลือกพฤติกรรมที่เราต้องการสังเกตที่มันชัดขึ้นแต่สิ่งสำคัญของการบันทึกค่ะเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่แบ่งชัดเจนก็คือส่วนที่2กับ3นะคะเวลาเราบันทึกพฤติกรรมแบบนี้ค่ะเราต้องบันทึกในสิ่งที่พบเห็นนะคะปราศจากการตีความค่ะการตีความหรือการคิดเห็นจะมาทำแยกออกมาจากข้อมูลที่เราพบนะคะอันนี้ก็คืออีกแบบหนึ่งค่ะจะเห็นเลยค่ะว่า2แบบที่พูดไปเนี่ยถ้าเราต้องบันทึกเด็กเยอะๆเนาะมันจะใช้เวลานานมากและต้องใช้เวลาในการจดบันทึกนะคะเพราะฉะนั้นค่ะในห้องเรียนบางห้องเรียนที่มีเด็กเยอะๆเราอาจจะสามารถนำเรื่องแบบบันทึกแบบสั้นมาใช้ได้นะคะอย่างตัวอย่างก็คือเราก็กำหนดหัวข้อว่าเราสังเกตอะไรแล้วก็เขียนจดโน้ตไว้สั้นๆนะคะดังตัวอย่างที่เห็นแบบสังเกตต่อมาค่ะแบบสังเกตพฤติกรรมชนิดการนับหรือแจกแจงความถี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบสังเกตที่เหมือนกับมีการแทลลี่นะคะดูความถี่ค่ะอันนี้คือตารางมีส่วนร่วม
บางทีอยู่ในห้องเรียนเรา

จะมีการจัดมุมถูกไหมคะเราอยากจะรู้ว่าเด็กคนเนี้ยเขาใช้มุมใช้มุมมากน้อยแค่ไหนใช้มุมอะไรเยอะสนใจที่จะทำกิจกรรมอะไรตารางแบบมีส่วนการมีส่วนร่วมก็จะช่วยให้ครูมีข้อมูลตรงนี้ค่ะเราก็จะดูซิเด็กเข้าไปใช้ในมุมอะไรนะคะในตรงนี้ค่ะเราอาจจะดูว่าแบบสังเกตนี้เนาะเราจะดูทุก15นาทีเพราะบางทีเด็กเขาจะมีการหมุนเวียนมุมนะคะอันนี้แบบสุ่มเหตุการณ์ค่ะอันนี้ก็คือเราก็จะมีการกำหนดระยะเวลาเช่นประมาณสัก5วันเราจะสังเกตในช่วงไหนนะคะแล้วเราก็จะนับพฤติกรรมอย่างเช่นในแบบบันทึกเนี้ยเราจะดูว่าเด็กคนนี้ค่ะเราทราบว่าเขามีปัญหาก้าวร้าวแต่เราอยากจะดูว่าไอ้คำว่าก้าวร้าวของเขาเนี่ยเขาทำเยอะมากน้อยแค่ไหนนะคะเราก็จะมีการสังเกตนะคะเพื่อให้เห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเขาเนี่ยทำมากน้อยแค่ไหนซึ่งตรงนี้ค่ะก็จะมีประโยชน์มากเลยสมมติว่าเด็กคนนี้มีก้าวร้าวเนาะแรกๆเราอาจจะสังเกตพบว่าอุ้ยสัปดาห์หนึ่งเนี่ยทำตั้ง12ครั้งแต่เมื่อเราใช้กิจกรรมแล้วหรือเราส่งเสริมเด็กให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมาสังเกตใหม่ปรากฏว่าพฤติกรรมนี้มีการลดน้อยลงเห็นไหมคะซึ่งเวลาเราเอาไปรายงานหรือพูดคุยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีการปรับปรุงพฤติกรรมในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะแบบสุดประเภทสุดท้ายค่ะแบบสังเกตพฤติกรรมชนิดมาตรประมาณค่ะตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างเพราะมันจะเป็นและคล้ายๆว่ามีการให้ระดับนะคะแบ่งระดับตรงนี้ก็ทำได้หลายแบบเนาะอาจจะเป็นดีพอใช้น้อยนะคะหรืออาจจะเป็นละเอียดหน่อยก็คือมีดีมากดีพอใช้น้อยน้อยมากแล้วเราก็จะมีรายการที่เราต้องการจะสังเกตนะคะแล้วก็ประเมินว่าเด็กเขาทำได้อยู่ในระดับไหนนะคะซึ่งตรงนี้ก็อาจจะมีข้อจำกัดนิดนึงเพราะว่าคำว่าดีมากของผู้สังเกตแต่ละคนก็อาจจะไม่ค่อย เท่ากันนะคะเพราะสิ่งหนึ่งที่ช่วยก็คือการที่ใช้เครื่องมือที่เป็นลักษณะของแบบสังเกตพฤติกรรมแบบรูบิกที่จะมีความชัดเจนมากกว่านะคะก็จะมีการระบุไว้เลยว่าคำว่าระดับหนึ่งเนี่ยคือทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างที่นี้ก็จะบอกว่าระดับหนึ่งนะเรื่องนี้ดูเรื่องการเก็บของเล่นเนาะเก็บไม่ถูกเลยนะไม่ทำได้ด้วยไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ถ้าพอเป็นระดับสองค่ะทำได้นะเป็นส่วนใหญ่ด้วยแต่ต้องมีผู้ใหญ่ช่วยเห็นไหมคะซึ่งถ้าเครื่องมือของเราเนี่ยมีความละเอียดแบบนี้ไม่ว่าผู้สังเกตจะเป็นครูคนที่หนึ่งหรือครูคนที่สองเราก็จะสามารถมีเกณฑ์ตัดสินที่มันค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะทำให้แบบสังเกตตัวเนี้ยมันพฤติกรรมที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนะคะจากแบบสังเกตทั้งหมดนะคะก็จะเห็นเลยว่าแบบสังเกตแต่ละประเภทนะคะมันจะเก็บข้อมูลได้ไม่เท่ากันมีจุดแข็งหรือจุดด้อยที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างแบบสังเกตพวกที่เป็นแบบสังเกตแบบพฤติกรรมที่เป็นแบบรูบิกอย่างเงี้ยนะคะความยากอาจจะเป็นการกำหนดค่าของระดับแต่ละระดับนะคะแต่เวลาเราดูเนี่ยใช้เวลาเร็วซึ่งแตกต่างจากพฤติกรรมที่เป็นแบบสังเกตที่เป็นแบบบรรยายที่ไม่ได้มีรายการไม่ต้องมีการกำหนดค่าอะไรเห็นอะไรก็บันทึกแต่ความยากคือใช้เวลานะคะก็อยากจะให้เราเป็นข้อคิดเนาะว่าแบบสังเกตแต่ละอันเนี่ยมันมีจุดแข็งกับจุดอ่อนที่มันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็นำมาสู่ในเรื่องของข้อคิดค่ะว่าถ้าเราจะเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยหนึ่งเลยเราต้องศึกษาและทำความเข้าใจก่อนว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสังเกตพฤติกรรมเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ละอันเนี่ยมีจุดแข็งจุดอ่อนอย่างไรนะคะแล้วก็เวลาเลือกเครื่องมือเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราเนี่ยจะสังเกตอะไรตั้งเป้าหมายไว้เพราะว่าเป้าหมายตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องมือเป็นตัวที่บอกว่าเราจะใช้เครื่องมือไหนล่ะมันถึงจะเหมาะนะคะแล้วต้องพิจารณาด้วยว่าจะสังเกตเด็กเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มจะเห็นเลยค่ะถ้าเราสังเกตเด็กเป็นกลุ่มเนี่ยการที่เราใช้แบบสังเกตที่เป็นบันทึกอะไรเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมาะนะคะและสุดท้ายค่ะครูต้องคำนึงถึงบริบทและความสะดวกของครูด้วยนะคะว่าครูอยู่ในบริบทไหนสังเกตเด็กในช่วงเวลาไหนและคุณครูสะดวกจะใช้เครื่องมือแบบไหนต่อมาค่ะคือการจัดระบบข้อมูลและการตีความเนื่องจากพอเราได้ข้อมูลมาเยอะแยะนะคะเราก็ต้องมีการจัดระบบนะคะซึ่งจะแบ่งเป็น2ก้อนจัดเก็บและจัดการค่ะจัดเก็บก็คือเอาข้อมูลพวกนี้ค่ะมาแบ่งเก็บซึ่งทำได้หลายแบบอาจจะแบ่งตามช่วงเวลาก็ได้เป็นเดือนนะคะแบ่งตามพัฒนาการก็ได้หรือสามารถจะแบ่งตามพฤติกรรมเช่นพฤติกรรมที่เป็นปัญหาพฤติกรรมที่เด็กทำได้ตาม
เกมพัฒนาการแล้วเนี่ยแบ่งนี้ก็ได้หรือใช้คอมพิวเตอร์มาช่วยก็ได้ค่ะส่วนการจัดการค่ะคือการที่เราเนี่ยอ่านทบทวนค่ะแล้วก็คัดเลือกข้อมูลอันไหนที่มันทับซ้อนกันก็เอาออกนะคะเมื่อเราได้ข้อมูลมาทั้งหมดแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการทำโปรไฟล์การเรียนรู้ของเด็กเป็นรายบุคคลนะคะเพื่อสรุปให้เห็นภาพรวมของเด็กค่ะว่าเด็กค่ะมีลักษณะนิสัยยังไงมีความก้าวหน้ายังไงมากน้อยแค่ไหนนะคะตรงนี้ก็อาจจะทำ3เดือนครั้งนะคะหรือทำเป็นทีละภาคเทอมก็ได้นะคะแล้วก็ไม่มีรูปแบบตายตัวต่อมาค่ะเราต้องนำข้อมูลมาตีความค่ะก่อนจะตีความต้องตรวจสอบก่อนเนาะข้อมูลมีความน่าเชื่อถือแค่ไหนดูที่ความเพียงพอค่ะเป็นตัวแทนที่ดีของพฤติกรรมที่ต้องการสังเกตไหมมันครอบคลุมไหมนะคะแล้วก็พฤติกรรมเนี่ยข้อมูลที่เอามามันสอดรับกันไหมมันสอดคล้องกันไหมแล้วก็เราเก็บข้อมูลมาได้สม่ำเสมอหรือเปล่านะคะจากนั้นค่ะในการตีความและสร้างความหมายเนี่ยสิ่งสำคัญคือ1ต้องเห็นความก้าวหน้าของเด็กเนาะแล้วก็นำผลสมุดข้อมูลเนี่ยที่บอกว่าเป็นโปรไฟล์การเรียนของเด็กรายบุคคลมาใช้ประกอบนะคะเวลาเราตีความเนี่ยมันควรสะท้อนให้เห็นแบบแผนพฤติกรรมต่างๆของเด็กนะคะสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์พื้นอารมณ์ความสนใจความถนัดของเด็กแล้วก็มองอยากให้ตีความแล้วก็นำไปสู่เรื่องที่ว่าเด็กต้องการความช่วยหรือสนับสนุนยังไงค่ะนะคะไม่ด่วนสรุปเนาะแล้วก็คำนึงถึงเรื่องของบริบทของสังคมวัฒนธรรมด้วยแล้วก็นำมาเทียบกับพัฒนาการตามวัยนะคะไม่ใช่พัฒนาการของเพื่อนนะคะต่อมาค่ะขั้นสุดท้ายเลยก็คือนำข้อมูลจากการสังเกตไปใช้พ่อแม่ค่ะมันทำให้เรารู้จักนิสัยของเด็กเนาะและเราก็รู้จักความก้าวหน้านะคะการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่เกิดขึ้นแล้วก็ตรวจสอบได้ด้วยว่าเด็กมีพฤติกรรมล่าช้าไหมนะคะแล้วก็เป็นข้อมูลพื้นฐานถ้าเราจะต้องนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดมีปัญหาเนาะผู้เชี่ยวชาญก็จะมีพฤติกรรมรับทราบพฤติกรรมของเด็กสำหรับครูผู้ดูแลเด็กค่ะอย่างที่บอกในการประเมินค่ะแล้วทำให้เรารู้จักเด็กนะคะนำไปใช้ในการสร้างเสริมพฤติกรรมเราสามารถนำข้อมูลนี้ไปสื่อสารแลกเปลี่ยนนะคะรายงานให้กับพ่อแม่ผู้เกี่ยวข้องนะคะนำไปตัดสินใจในการจับประสบการณ์การเรียนรู้นะคะใช้ในการไตร่ตรองและสุดท้ายค่ะใช้ประกอบการคัดกรองและวินิจฉัยเด็กปฐมวัยค่ะนะคะจะเห็นได้ว่าเลยค่ะในเรื่องนี้เรื่องการสังเกตพฤติกรรมเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่ไม่ยากมากนะคะเมื่อเราเข้าใจแล้วค่ะก็คิดว่าสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะคะหรือจะเป็นครูนะคะผู้ดูแลเด็กเล็กหรือบุคลากรอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยค่ะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาสวัสดีท่านผู้สนใจทุกท่านครับในปีการศึกษา2568สาขาวิชาศึกษาศาสตร์มีหลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทและปริญญาเอกในหลายหลักสูตรเลยนะครับในหลักสูตรที่ได้รับรองมาตรฐานจากสปอวและจากครูรุสภานะครับทำให้บัณฑิตของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับซึ่งในแต่ละหลักสูตรเรามีเป้าหมายที่จะพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้ที่ประกอบวิชาชีพต่างๆให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้จากหลักสูตรไปในการพัฒนาตนเองการพัฒนาวิชาชีพเพื่อความก้าวหน้าและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครับการเรียนออนไลน์สมบูรณ์แบบกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ทำให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเรียนควบคู่กับการทำงานขอเชิญชวนทุกท่านมาสมัครเรียนกับเรานะครับการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นการศึกษาออนไลน์สมบูรณ์แบบที่มีมาตรฐานและมีคุณภาพเรียนกับมสทจบอย่างมีคุณภาพทุกคนครับ
4: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
5: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
2: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่13พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:37 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวงในการพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือพิธีไถหวานเนื่องในโอกาสวันพืชมงคลประจำปีพุทธศักราช2569เวลาพระฤกษ์ระหว่าง 8:09 นาทีถึง 8:39 นาทีซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณเพื่อความเป็นสิริมงคลแด่พืชพันธุ์ธัญญาหารบำรุงขวัญเกษตรกรและเป็นอนัตสัญญาณว่าบัดนี้ฤดูกาลแห่งการทำนาและเพาะปลูกได้เริ่มขึ้นแล้วในการนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายบินาโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาพร้อมเทพีคู่หาบทองและเทพีคู่หาบเงินเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมต่อจากนั้นพระยาแรกนาพร้อมเทพียาตราไปยังลานแรกนาเมื่อพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถแล้วได้ไถดาบไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบพร้อมหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวและไถกลบอีก3รอบโดยมีพระโคเพิ่มและพระโคพูนเป็นพระโคสำรองในปีนี้พระยาแรกนาเสี่ยงทายผ้านุ่งแต่งกายซึ่งมีด้วยกัน3ผืนคือ4คืบ5คืบและ6คืบตั้งสัตยาธิษฐานหยิบได้ผ้า6คืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่สำหรับการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งที่ตั้งเลี้ยงพระโคได้แก่ข้าวเปลือกข้าวโพดถั่วเขียวงาเหล้าน้ำและหญ้านั้นพระโคกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้าหนหลวงได้ให้คำว่าพลาหารพักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์การคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีที่ทำขึ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรเป็นพระราชพิธีที่สะท้อนให้เห็นถึงคติความเชื่อพิธีกรรมเกี่ยวกับการเพาะปลูกและความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่ประกาศเกียรติคุณแก่เกษตรกรและบุคคลทางการเกษตรดีเด่นแห่งชาติแก่สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติปลัดเกษตรของแผ่นดิน3สาขาประกอบด้วยสาขาปลัดเกษตรเศรษฐกิจเพียงพอสาขาปลัดเกษตรดีเด่นและสาขาปลัดเกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่ายประจำปีพุทธศักราช2569รวม39รายและหน่วยงานทั้งนี้ตั้งแต่ปี2509คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพิธีพืชมงคลเป็นวันเกษตรกรประจำปีด้วยเพื่อให้ผู้มีอาชีพทางการเกษตรพึงระลึกถึงความสำคัญของการเกษตรจึงได้จัดงานวันเกษตรกรควบคู่ไปกับงานพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญตลอดมาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกรเพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานดีเด่นให้สาธารณชนทั่วไปได้รู้จักยึดถือเป็นแบบอย่างในแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเกษตรเวลา 9:49 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระยาแรกนาหว่านข้าวณแปลงนาสาธิตในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หว่านพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ซึ่งเป็นข้าวเจ้าที่ทนแล้งได้ดีพอสมควรเมล็ดข้าวสารใสคุณภาพการสีและการหุงต้มดีอ่อนนุ่มมีกลิ่นหอมทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและดินเค็มเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2570
สำหรับโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2504เพื่อเป็นโครงการต้นแบบในการแก้ไขปัญหาทางด้านการเกษตรให้เกษตรกรรวมถึงผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาอาชีพทางการเกษตรได้อย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการส่งสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริต่างๆทั่วประเทศให้ดำรงอยู่ต่อไปในการดำเนินงานแปลงนาสาธิตในปี2568มีการปลูกพืชชนิดต่างๆหมุนเวียนในนาข้าวอาทิถั่วเขียวได้ผลผลิตรวม96กิโลกรัมส่วนการปลูกข้าวได้คัดเลือกพันธุ์ข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นด้านต่างๆจำนวน7สายพันธุ์ได้แก่ข้าวเจ้าพันธุ์ขาวพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ105ข้าวเหนียวพันธุ์กข6ข้าวเจ้าพันธุ์กข79ข้าวเจ้าพันธุ์กข85ข้าวเหนียวพันธุ์กข26ข้าวเจ้าพันธุ์กข99และข้าวเจ้าพันธุ์กข109ได้ผลผลิตรวม 5,147 กิโลกรัมซึ่งถือเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทันทีกรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานดังกล่าวเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปี2569รวมทั้งบรรจุซองจำนวน 400,000 เพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมตามประเพณีนิยมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นจังหวัดสมุทรปราการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชาธิวาสวิหารกรุงเทพมหานครวัดหมุ่มป้อมวัดไม้เรียงวัดสามมัคคยารามวัดธาราวดีวัดทุ่งแย้วัดท่าโพวัดมนาหวานวัดวังตะวันออกจังหวัดนครศรีธรรมราชและวัดราชประคองธรรมจังหวั

0: ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที
1: ่ปีพุทธศักราช2476ซึ่งเป็นเสมือนต้นเสียงของความฝันในโลกใหม่ที่คนไทยใช้เล่าม
2: ีคำสั่งนะคะชี้ขาดคดีต่อไปเป็นสิ่งที่จะอยู่ในภายใต้คำว่าข้อหานะคะหากคดีนะคะไม่มีการชี้สองสถานศาลก็จะต้องวินิจฉัยชี้ขาดตามประเด็นข้อพิพาททุกข้อนะคะตามประเด็นแห่งคดีที่ปรากฏในคำคู่ความนะคะแต่ในกรณีที่มีการชี้สองสถานศาลต้องกำหนดประเด็นข้อพิพาทตามประเด็นแห่งคดีที่ปรากฏในคำคู่ความแล้ววินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทที่ศาลกำหนดนั้นนะคะหากศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทเกินจากคำคู่ความถือว่าไม่ชอบนะคะแต่หากศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทขาดไปหรือคู่ความยอมสลับประเด็นข้อพิพาทก็ถือว่าประเด็นข้อพิพาทนั้นเป็นอันยุติไปนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะคะจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะก็คือให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจได้ระดับหนึ่งเลยนะคะเราลองมาดูคำพิพากษาฎีกานะคะในกรณีนี้บ้างนะคะลองดูฎีกา 2596/2544 นะคะบอกว่าศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่าจำเลยประพฤติเนรคุณต่อโจทก์นะคะศาลชั้นต้นย่อมพิพากษาให้เพิกถอนการให้ได้นะคะตามปปพ.มาตรา531แต่โจทก์ไม่ได้ยกที่ดินให้จำเลยทั้งแปลงดังที่ศาลพิพากษานะคะคดีจึงยังมีประเด็นเหลืออยู่ว่าโจทก์ยกที่ดินให้จำเลยเนื้อที่เท่าใดนะคะเพราะฉะนั้นที่ศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยนะคะก็เลยเป็นการยังไม่ได้ตัดสินตามข้อหานั่นเองนะคะมาดูฎีกา 550/2510 นะคะฟ้องโจทก์บรรยายว่าวัดโจทก์มีที่ดินแปลงหนึ่งใช้เป็นป่าช้าสำหรับเผาและผังฝังศพราษฎรเท่ากับโจทก์ฟ้องว่าที่พิพาทเป็นของวัดนะคะแต่ศาลนะคะไปฟังว่าเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเพราะฉะนั้นก็เลยนอกฟ้องนอกประเด็นนั่นเองนะคะฎีกาถัดไป 1169/2510 นะคะโจทก์ตั้งประเด็นฟ้องเลิกสัญญาโดยอาศัยเหตุจำเลยผิดสัญญาไม่ชำระค่าเช่าให้โจทก์นะคะศาลจะหยิบยกสัญญาเช่าข้ออื่นมาเป็นเหตุวินิจฉัยเพื่อขับไล่จำเลยไม่ได้นะเป็นการนอกประเด็นที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องนะคะฎีกา 893/2521 โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำละเมิดทำท่อประปาของโจทก์แตกเสียหายนะคะโจทก์ได้ทำการซ่อมท่อประปาที่แตกเสียหายแล้วตามคำร้องขอของเจ้าหน้าที่นะคะโจทก์มานำสืบว่าคนงานของจำเลยทำละเมิดได้อีกนะคะกรณีนี้ไม่เป็นการนำสืบนอกฟ้องนั่นเองนะคะขออีกหนึ่งฎีกานะคะ 2387/2535 นะคะประเด็นข้อพิพาทในคดีมีว่าที่พิพาทเป็นของโจทก์หรือไม่นะคะการที่ศาลวินิจฉัยว่าที่พิพาทเป็นหนองน้ำสาธารณะสำหรับประชาชนใช้ร่วมกันนะคะกรณีนี้เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นการวินิจฉัยว่าที่นั้นไม่ได้เป็นของโจทก์นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยเลยถือว่าเป็นการวินิจฉัยตามประเด็นในคดีนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเมื่อกี้อาจารย์บอกว่ามาตรา142เนี่ยนะคะมันมีหลักที่1และหลักที่2นะคะหลักที่2ก็คือห้ามศาลพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้องหรือคำขอนั่นเองนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่านะคะบทบัญญัติในมาตรานี้เนี่ยนอกจากที่จะให้ศาลต้องชี้ขาดทุกข้อหาเฉพาะที่ปรากฏในคำฟ้องแล้วนะคะยังวางหลักเกณฑ์ห้ามมิให้ศาลนะคะพิพากษาหรือทำคำสั่งเกินคำฟ้องด้วยหมายถึงว่าคู่ความขอมาเพียงใดนะคะศาลก็ต้องทำคำพิพากษาหรือคำสั่งได้เฉพาะเท่าที่คู่ความขอมาเท่านั้นเองนะคะลองดูฎีกานะคะ 466/2506 นะคะเมื่อผู้ร้องไม่ได้ตั้งประเด็นว่าได้ครอบครองเป็นส่วนสัตว์เกินมา10ปีจนได้กรรมสิทธิ์ในส่วนที่ครอบครองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้เนี่ยศาลจะไปวินิจฉัยว่าผู้ร้องครอบครองมาเกินกว่า10ปีได้กรรมสิทธิ์มาโดยครอบครองตามปปพ.1382อันนี้ทำไม่ได้นะคะถือว่าเป็นการวินิจฉัยนอกประเด็นนะคะฎีกา 6380/2544 นะคะโจทก์ไม่ได้มีคำขอให้ห้ามจำเลยเกี่ยวกับ

ี่ยวข้องกับทางพิพาทนะคะแต่ศาลดันไปห้ามนะคะแบบนี้เกินคำขอนะคะฎีกา 952/2487 นะคะโจทก์ฟ้องขอให้ศาลสั่งแสดงกรรมสิทธิ์นะคะได้ความว่าตัวโจทก์เองมีเพียงสิทธิครอบครองศาลก็สั่งว่ามีสิทธิครอบครองแบบนี้ทำได้นะคะไม่เกินคำขอเพราะว่ากรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์นะคะฎีกา 1378/2518 นะคะคำร้องให้แสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินเนื้อที่ระบุไว้243ตารางวานะคะแต่ได้ความตามแผนที่นะคะว่าเกินออกไปอีก40ตารางวาศาลพิพากษาให้ตามที่ได้ความแบบนี้ได้นะคะพอนำสืบได้ยังไงศาลก็พิพากษาได้ตามนั้นนะคะไม่เกินคำขอนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยหลักเกณฑ์ภายใต้มาตรา142นะคะที่ต้องพิพากษาไม่เกินคำขอไม่นอกจากที่ปรากฏในคำฟ้องถามว่ามีข้อยกเว้นให้ศาลทำได้ไหมคำตอบก็คือมีนะคะข้อยกเว้นนะคะก็จะอยู่ภายในมาตรา142นะคะข้อยกเว้นแรกนะคะในคดีที่ฟ้องเรียกอสังหาริมทรัพย์ให้พึงเข้าใจว่าเป็นประเภทเดียวกับฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยนะคะถ้าศาลพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะมีคำสั่งขับไล่จำเลยก็ได้แล้วก็พร้อมบริวารทั้งหลายของจำเลยก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่2ในคดีที่โจทก์นะคะฟ้องเรียกทรัพย์ใดๆเป็นของตนเองทั้งหมดนะคะแต่พิจารณาได้ความว่าโจทก์ควรได้แต่ส่วนแบ่งเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้โจทได้รับแต่ส่วนแบ่งนั้นก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่3ในคดีที่โจทฟ้องขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟ้องเมื่อศาลเห็นสมควรนะคะศาลจะพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จคำพิพากษาก็ได้นะคะถือว่าไม่เกินคำฟ้องคำขอนะคะข้อยกเว้นที่4นะคะในคดีที่โจทฟ้องเรียกค่าเช่าหรือค่าเสียหายอันต่อเนื่องคำนวณถึงวันฟ้องนะคะเมื่อศาลเห็นสมควรศาลจะพิพากษาให้ชำระค่าเช่าแล้วก็ค่าเสียหายจนถึงวันที่ได้ชำระเสร็จตามคำพิพากษาก็ได้นะคะข้อยกเว้นที่5ในคดีที่อาจยกข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนขึ้นอ้างนะคะถ้าศาลเห็นสมควรศาลก็จะยกข้อเหล่านั้นก็ได้นะคะข้อยกเว้นสุดท้ายในคดีที่โจทก์ฟ้องขอให้ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้มีการกำหนดข้อตกลงอัตราดอกเบี้ยไว้นะคะถ้าศาลเห็นสมควรโดยจะดูถึงเหตุผลหรือความสุจริตก็ตามนะคะศาลก็สามารถพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงขึ้นกว่าที่โจทก์ขอมาก็ได้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเนื้อหาหลักที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการทำคำพิพากษาและคำสั่งค่ะ

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
3: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
4: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
5: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
6: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
7: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
1: ้เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนในช่วงบัลลังก์คุณธรรมในรูปแบบของการเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสธ.นะครับหากเราจะพูดถึงเรื่องของศาลชำนาญพิเศษอาจจะเรียกได้ง่ายๆว่ามันก็คือศาลเฉพาะทางที่เอาไว้ใช้สำหรับในการตัดสินคดีบางประเภทที่จำเป็นจะต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อการตัดสินคดีในคดีที่มีลักษณะเฉพาะตัวซึ่งจริงๆแล้วในรายการของเราก็เคยได้นำเสนอในส่วนของศาลชำนาญพิเศษที่เราเรียกกันว่าศาลแรงงานไปแล้วนะครับและในวันนี้ครับเราจะมาทำความรู้จักกับศาลชำนาญพิเศษอีกหนึ่งแห่งก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวโดยวันนี้ครับเรามีบุคคลที่ทำงานอยู่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับเดินทางมาจากจังหวัดนครปฐมเลยขอแนะนำนะครับคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมก็เดี๋ยวต้องขอแนะนำก่อนนะครับว่าคุณเนตินันท์เนี่ยอีกบทบาทนึงก็คือตอนนี้กำลังศึกษาอยู่กับสาขาวิชานิติศาสตร์ของมสธ.ของเรานี่เองนะครับก็คือตอนนี้คุณเนตินันท์ก็กำลังศึกษาอยู่ในระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับผม
0: ก็เรียกได้ว่าการศึกษากับมสธ.นั้นก็จะช่วยในการพัฒนาในเรื่องของงานด้วยที่กำลังทำอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เอาละครับคุณเนตินันท์ครับถ้าเราพูดถึงศาลชำนาญพิเศษที่เรียกว่าศาลเยาวชนและครอบครัวอยากให้คุณเนตินันท์ลองอธิบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหลักการและเหตุผลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวด้วยสักนิดหนึ่งได้ไหมครับ
1: ครับผมก็อยากให้ทุกท่านนะครับท่านผู้ฟังนะครับได้ลองจินตนาการถึงว่ามีเด็กคนนึงซึ่งตามกฎหมายแล้วถ้าบุคคลที่อายุยังไม่ถึง18ปีอันนี้จะอยู่ในข่ายของเด็กและเยาวชนนะครับซึ่งเราลองคิดว่าบุคคลผู้นั้นถ้ากระทำความผิดอาญาแล้วเขาก็เข้าไปสู่กระบวนการอาญาตามวิธีการทำปกตินั้นเด็กที่กระทำความผิดเขาจะต้องเข้าไปอยู่ปะปนเมื่อถูกคำพิพากษาเขาจะต้องไปอยู่ปะปนร่วมกับผู้ใหญ
0: ่
1: ผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะมีวิธีการหรือว่าความรู้ความชำนาญในการกระทำความผิดซึ่งจะกลายเป็นว่าเด็กจากที่เราต้องการให้เขาสำนึกผิดเขากลับเข้าไปเพื่อเรียนรู้กลเม็ดเด็ดพลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอาจจะเป็นการนำยาเสพติดเข้ามาการลักขโมยที่แยบยลมากขึ้นแล้วก็เมื่อเขาเรียนรู้วิธีเหล่านั้นมันน่าจะเป็นโทษมากกว่าประโยชน์ดังนั้นการที่ต้องได้ตั้งศาลเยาวชนขึ้นมาก็เนื่องด้วยหลักใหญ่ใจความเนี่ยมีที่มาจากหลักเกณฑ์ที่ว่าเราจะต้องแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กมากกว่าที่จะไปลงโทษไม่ว่าจะเป็นการข่มขู่ยับยั้งเขาแต่การลงโทษเหล่านั้นกับเด็กมันจะกลายเป็นการสร้างตราบาปให้เขา
0: ครับ
1: ครับผมศาลเยาวชนจึงมีลักษณะพิเศษแตกต่างออกมารวมไปถึงองค์คณะผู้พิพากษา

0: ครับองค์คณะพิพากษาเราจะเห็นว่าศาลธรรมดานั้นจะใช้ผู้พิพากษาที่เรียกว่าผู้พิพากษาอาชีพแต่ในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นครับเราจะพบจุดที่แตกต่างก็คือที่เรียกกันว่าผู้พิพากษาสมทบซึ่งผู้พิพากษาสมทบนั้นการออกแบบของกฎหมายก็เพื่อที่จะเอามาเป็นองค์คณะเพื่อที่จะช่วยผู้พิพากษาอาชีพในการที่จะตัดสินเกี่ยวกับความผิดอาญาหรือแม้แต่ในความในทางแพ่งที่เด็กมีส่วนได้เสียก็แล้วแต่เนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งผู้พิพากษาสมทบก็จะเป็นมีคุณสมบัติว่าท่านๆเหล่านั้นจะต้องเคยมีบุตรหรือเคยมีบุตร
1: นี่คือคุณสมบัติที่จำเป็นเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผมซึ่งความคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันมาพร้อมกับว่าผู้พิพากษาทั่วไปอาจจะยังเด็กหรือว่าอาจจะยังไม่มีครอบครัวซึ่งการที่จะไปตัดสินการตัดสินไม่ใช่ว่าเขาทำครบองค์ประกอบแต่การตัดสินของเขานั่นคือการว่าเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมเอาสภาพทางจิตเอาสภาพทางสังคมครอบครัวทุกอย่างมาแล้วก็สามารถที่จะหาเขาเรียกว่าหนทางเพื่อที่จะทำให้เด็กคนนั้นกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับผม
1: แล้วรูปแบบของการดำเนินกระบวนการในศาลเนี่ยครับเราใช้ในรูปแบบไหนครับแบบการไต่สวนหรือแบบการกล่าวหาหรืออะไรต่างๆยังไงฮะ
0: ก็ในระบบการพิจารณาคดีอาญาของศาลไทยก็คงเป็นระบบการกล่าวหานะครับซึ่งระบบกล่าวหาเนี่ยศาลก็จะวางตนเป็นกลางถูกต้องไหมครับดังนั้นทั้งนั้นผมขออนุญาตเล่าในส่วนของการเริ่มคดีสมมุติถ้าเป็นในคดีอาญาเนี่ยสิ่งแรกก็คือผู้ต้องหาไม่ว่าจะถูกจับหรือถูกแจ้งข้อกล่าวหาศาลก็จะมีตำรวจพนักงานสอบสวนก็จะพาผู้ต้องหาเนี่ยมาศาลเยาวชนภายใน24ชั่วโมงเพื่อที่จะทำการตรวจสอบการจับแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่กว่าพนักงานสอบสวนทำสำนวนส่งพนักงานอัยการและเพื่อที่ท่านจะฟ้องแล้วหลังจากนั้นการพิจารณาก็เหมือนกับที่ว่าเป็นระบบกล่าวหาก็คือพยานหลักฐานก็ได้มาตั้งแต่ชั้นสอบสวนศาลก็จะพิจารณาจากพยานหลักฐานเหล่านั้นนะครับก็แต่มันก็จะมีจุดหักเหซึ่งเราอาจจะไปว่ากล่าวกันในช่วงท้ายว่ากระบวนการทั้งกระบวนการมันเป็นยังไงนะครับ
1: ครับผมแล้วในรูปแบบขององค์คณะของผู้พิพากษาที่เมื่อกี้นี้คุณเนตินันบอกว่าเรามีผู้พิพากษาสมทบโดยโครงสร้างจำนวนผู้พิพากษานี่ยังไงครับ
0: ก็อยากจะให้องค์คณะเนี่ยจะมี4ท่านซึ่ง2ท่านเนี่ยก็จะเป็นผู้พิพากษาอาชีพที่เรารู้จักกันแล้วก็อีก2ท่านก็จะเป็นผู้พิพากษาสมทบด้วยคุณสมบัติเหมือนกันที่ผมกล่าวไปแล้วแต่1ใน2ท่านนั้นกฎหมายออกแบบว่าจะต้องเป็นผู้พิพากษาสมทบที่เป็นผู้หญิง1คนอย่างน้อยจะต้องมี1ท่านที่เป็นผู้หญิงเพื่อที่ว่าไม่ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยเพราะว่าเราก็จะต้องใช้ทั้ง2เพศมาช่วยกัน
1: เรียกว่าการสร้าง gender balanceนะครับในการที่จะช่วยพิจารณาแล้วบางทีเนี่ยตัวที่เป็นผู้พิพากษาที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะมีความเข้าใจมีความละเอียดอ่อนมากกว่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับนี่ก็คืออาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายได้กำหนดมาและคราวนี้เกี่ยวกับตัวผู้พิพากษาสมทบอะครับนอกจากบทบาทในศาลแล้วตัวผู้พิพากษาสมทบเองเนี่ยยังมีบทบาทอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกไหมครับในกระบวนการ
0: ตามกฎหมายศาลเยาวชนนะครับก็นอกจากในการพิจารณาคดีในการร่วมเป็นองค์คณะหรือว่าแม้กระทั่งการจัดทำแผนที่เขาจะต้องมาร่วมทำกิจกรรมแล้วกฎหมายบอกว่าผู้พิพากษาหัวหน้าศาลรวมทั้งผู้พิพากษาสมทบเนี่ยก็สามารถที่จะไปเข้าไปตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำเด็กๆที่ศาลส่งไปไม่ว่าจะเป็นสถานพินิจซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดและรวมถึงศูนย์ฝึกต่างๆเนี่ยพวกสะสมทบก็สามารถที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในจุดนี
1: ้ครับ
0: ครับผม
1: งั้นก็แสดงว่าในส่วนของการที่จะต้องจำเป็นจะต้องใช้บุคคลที่นอกจากจะต้องมีประสบการณ์แล้วก็ต้องมีความรู้ความสามารถด้วยแสดงว่าผู้พิพากษาสมทบนั้นก็ต้องผ่านการฝึกอบรม ทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางศาล

0: เหมือนกับผู้พิพากษาอาชีพจริงแล้วก็จะต้องนั่งมาเป็นองค์คณะอยู่ในนั้นด้วยถูกต้องไหมฮะ
1: ใช่ครับผมเพราะว่าคณะผู้พิพากษาสมทบเนี่ยในการคัดเลือกเนี่ยก็คือส่วนมากก็จะเป็นผู้มีจิตสาธารณะรวมถึงผู้มี

0: และนั่นก็คือในส่วนของการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับจริงๆแล้วเนื้อหารายการของเราเนี่ยก็ยังมีอีกเยอะนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งคุณเนตินันก็จะอยู่กับเราต่อในช่วงตอนต่อๆไปนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันสุขชุมเป็นอย่างมากเลยนะครับขอบคุณครับ
1: ครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: พี่อ้อยค่ะวันนี้ค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งกับละครนะคะในชื่อตอนว่านะคะใครรับผิดค่ะซ
3: ึ่
2: งเรื่องนี้นะคะก็คืออาจจะเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแหละนะคะหรือว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องกับเราก็ได้นะคะถ้าสมมติว่าเรามีลูกจ้างนะคะเราลูกจ้างเราเกิดไปทำละเมิดขับรถไปสมมติว่าเราบอกว่าอ่ะให้ลูกจ้างเราเนี่ยนะคะขับรถไปให้เราทีแล้วลูกจ้างเนี่ยทะเลถลายนะคะหรือว่าลูกจ้างเนี่ยนะคะขับไปแล้วก็ไปชนคนอย่างเงี้ยนะคะ
3: โอ้ยเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
2: ใช่ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยนะคะใครจะต้องรับผิดนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูคำตอบกันค่ะ
4: เอ้าพี่สวัสดีครับ
5: สวัสดีน้องวันเต้นั่งนั่งนั่งนั่งก่อนนั่งก่อน
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: เอ้ากินกาแฟก่อนไปไงมาไงเนี่ย
4: ขอบคุณครับก็พอดีมาส่งของแถวนี้ครับก็เลยมาแวะพักที่ร้านกาแฟนี้ซะหน่อยเพราะว่ากาแฟร้านนี้อร่อย
5: ตกลงกาแฟอร่อยหรือเจ้าของร้านสวย
4: อันนั้นอันที่สองนี่พี
5: ่มา
4: เมื่อกี้นี้ผมขับรถมาเนี่ยเจออุบัติเหตุด้วยแหละ
5: เอ้าแล้วไงอ่ะ
4: ก็มีรถส่งของนะเขาขับรถมาไปชนมอเตอร์ไซค์ใส่พังหมดเลยส่วนคนขับมอเตอร์ไซค์นะบาดเจ็บ
5: โอ้เป็นอะไรมากหรือเปล่าว่าคนขับ
4: นั่นน่ะสิ
5: บาดเจ็บแต่ไม่ถึงกับตายมั้ง
4: ไม่ตายไม่ตายไม่ตายแต่ผมสงสัยอยู่อย่างนึง
5: สงสัยเรื่อง
4: ลูกจ้างเนี่ยที่เขานำรถของนายจ้างออกมาเนี่ยแล้วมาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบยังไงอะครับ
5: รับผิดชอบไงตามที่จริงนะเจ้าของรถน่ะต้องเป็นคนรับผิดชอบทั้งหมด
4: ส่วนลูกจ้างอะครับที่เขาขับรถของนายจ้างออกมาเนี่ยลูกจ้างเนี่ยเขาต้องมีส่วนกับนายจ้างยังไงครับ
5: ข้าบอกว่าเจ้าของรถต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ต้องเชื่อฉันสิ
4: แต่ผมว่านะ
5: เนี่ยยัง
4: จ้างเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยสิก็เขาเป็นคนขับรถมานี่นะใช่ไหม
3: ค่ะจากละครนะคะก็เป็นเรื่องของคนส่งของเนาะที่เป็นลูกจ้างไปขับรถชน
2: มอเตอร์ไซค
3: ์นะคะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะเราจะแบ่งการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยหรือว่าผู้ว่าใครต้องรับผิดบ้างเนี่ยเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างลูกจ้างทีมหนึ่งนะคะกับบุคคลภายนอกนะคะหรือว่ากับมอเตอร์ไซค์
2: ค่ะ
3: นะคะในเรื่องนี้นะคะ
2: กฎหมายตามกฎหมายนะคะก็คือตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะก็คือเรามีบทบัญญัติเอาไว้แหละก็คือเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องละเมิดนะคะพี่ออยก็คือเราจะเห็นได้ว่าตัวลูกจ้างเนี่ยไปทำละเมิดก็คือคนที่ขับรถบรรทุกเนี่ยแหละไปทำละเมิดเพราะฉะนั้นเกิดจากความประมาทเลินเล่อหรือว่าจงใจหรือประมาทเลินเล่อเนี่ยก็ต้องรับผิดตามมาตรา420นะ
3: คะ
2: ทีนี้เราจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ในกรณีเนี้ยนะคะเขาเป็นนายจ้างกับลูกจ้างเพราะว่าคนขับรถบรรทุกเนี่ยเขาเป็นลูกจ้างซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา425เนี่ยนะคะได้กำหนดไว้ชัดเจนเลยค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างนะคะต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในทางการที่จ้างในมูลละเมิดที่ลูกจ้างเนี่ยได้กระทําน
3: ั่นหมายความว่าเวลาที่ลูกจ้างเนี่ยไปทําเกิดความเสียหายกับบุคคลภายนอกเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดเช็คกลับมาแล้วเนี่ยต้องให้ได้ความว่าสิ่งที่ลูกจ้างทําละเมิดไปเนี่ยเป็นการทําในทางการที่จ้างก็คือหมายความว่าทําไปตามคําสั่งหรือว่ายังอยู่ในสโคปของการจ้างอยู่นั่นเองนะคะถ้าเป็นเรื่องนี้เนี่ยนายจ้างเนี่ยจะต้องลงเข้ามาร่วมรับผิดกับลูกหนี้ด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะก็คือต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างเพราะว่าอยู่ในเวลางานอันนี้ก็เห็นชัดเจนว่าขับรถบรรทุกส่งของ
3: ขับไปส่งของให้นายจ้างนี่แหละแต่เกิดอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะประมาทหรือจงใจเนี่ยกฎหมายถือว่าผิดหมดนะคะในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็เลยให้ผู้เสียหายหรือว่ามอเตอร์ไซค์หรือคนที่เป็นบุคคลภายนอกที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยสามารถมาเรียกร้องจากนายจ้างได้เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยบางทีลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อมหรือไม่มีเงินหรืออะไรมากพอนะคะก็คือเรียกนายจ้างเข้ามาร่วมด้วย
2: ก็คือกฎหมายเนี่ยมุ่งคุ้มครองผู้เสียหายหรือบุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหาย

0: ละเมิดนะคะ
1: เ
0: พราะฉะนั้นในทางปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะฟ้องทั้งนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยมาพร้อมกันเลยเพราะว่าโดยปกติลูกจ้างก็จะไม่มีเงินจ่ายเน
1: า
0: ะนายจ้างก็ต้องจ่ายแทนไปก่อนทีนี้ถ้านายจ้างจ่ายแทนไปแล้วทำยังไงล่ะคะพี่ออยลูกจ้างสบายหรือเปล่า ไม่ใช่นะคะลูกจ้างยังไม่ลอยลำนะคะ ในเคสนี้นะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่านายจ้างเนี่ยนะคะได้จ่ายค่าเสียหายจากมูลละเมิดที่ลูกจ้างได้กระทำไปเนี่ย ให้กับคนภายนอกไปแล้วเนี่ยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา426ค่ะได้บัญญัติต่อไปอีกค่ะพี่ออยว่าให้นายจ้างค่ะสามารถฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นลูกจ้างยังไม่หลุดนะคะยังไม่หลุดพ้นความรับผิด
1: หลุดแค่สเต็ปแรกก่อนให้มีเงินก้อนอะไรก็แล้วแต่จ่ายให้ผู้เสียหายไปก่อนนะคะหลังจากนั้นระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเองเนี่ยเป็นเรื่องที่เถิบขึ้นมาอีกสเต็ปนึงอันนี้นะคะก็จะอยู่ในอำนาจของศาลแรงงานซึ่งนำประมวลกฎหมายแพ่งมาตรา426มาใช้ด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: จ่ายไปเท่าไหร่ก็มาหักไปแต่ละเดือนนะคะหักไป 4,000 5,000 อะไรก็แล้วแต่นะคะ
0: ทั
1: ้งเดือนลูกจ้างไปก็ได
0: ้ค่ะทีนี้นะคะก็คืออันนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแต่ถ้าสมมติกลับกันในทางกลับกันนะคะพี่ออยถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เราเนี่ยไปเรียกรถแท็กซี
1: ่
0: ยกตัวอย่างนะคะแล้วเราบอกว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราระหว่างที่เราเดินทางไปสมมติว่าเนี่ยวันนี้แนนเนี่ยขับรถเสียก็เลยเรียกแท็กซี่มาที่มหาลัยมาอัดรายการเนี่ยแหละค่ะปรากฏว่าแท็กซี่เนี่ยขับสวิสวัสหน้าเลย
1: กลัวไม่ทัน
0: กลัวไม่ทันเพราะนั้นบอกว่าหูยตายแล้วสายแล้วแท็กซี่ก็ด้วยความหวังดีค่ะปาดซ้ายปาดขวาค่ะ
1: เ
0: ฉียวมอเตอร์ไซค์ล้มสมมติถ้าเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเงี้ย
1: ผลต่างกัน
0: ผลต่างกันนะคะพี่ออยเพราะว่ากรณีนี้นะคะจะเห็นได้ว่ากรณีแรกตามละครนะคะก็คือจะเป็นเรื่องลูกจ้างนายจ้างแต่ถ้าเป็นเคสที่มันเกิดขึ้นว่าถ้าเราไปเรียกรถแท็กซี่เนี่ย มันจะเป็นความสัมพันธ์เขาเรียกว่าเป็นการจ้างทำของเป็นสัญญาจ้างทำของค่ะพี่ออยก็คือว่าแบบนี้นะคะเราอะ
1: ไม่เกี่ยว
0: ไม่เกี่ยวเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นลูกจ้างเราเราเรียกเขาเฉพาะงานเราเรียกเขามาเฉพาะว่าอ่ะช่วยมาส่งฉันทีนะถ้าเขาบอกว่าเขาต้องรีบไปส่งคิวรถเขาก็จะไม่ส่งเราใช่ไหมคะพี่ออยเขาก็จะไม่รับเราแต่อันเนี้ยเขารับเราเพราะฉะนั้นเขาก็จบเป็นจอบๆไปถ้าอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าแท็กซี่รับผิดแต่เพียงผู้เดียวเลยค่ะแนนไม่ต้องแนนไม่ต้องร่วมรับผิด
1: นายจ้างกับลูกจ้างแต่เป็นเรื่องของการจ้างทำของ
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องนี้คำตอบก็คือว่าสุดท้ายแล้วนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างค่ะแล้วก
1: ็ค่อยไปไล่เบี้ยเอา
0: ค่อยไปไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างอีกทีนึงค่ะ
1: นะคะ
0: นี่คือคำตอบของเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ได้คำตอบไปแล้วเนอะนะคะขอลาไปก่อนนะ
1: คะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย
1: ์โอ้โหมันกล้องกังวานไปเหลือเกินนะ
0: ใช่ค่ะแสดงว่าอาจารย์ฟิตมากวันนี
1: ้ปึ้ง
0: เลยนะคะอาจารย์คะอาจารย์ช่วงโควิดนี่เป็นไงบ้างคะเนี่ย
1: โอ้โห
0: แย่นะคะหลายคนบอกตกงานค่ะอาจารย
1: ์
0: หลายคนบอกว่าไม่มีรายได
1: ้
0: ก็โรงงานปิดหมดนะคะอาจารย์คะ
1: เ
0: ออก็ตกงานกบการแต่อีกหลายคนบอกเอ๊ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่จะต้องหารายได้นะเออก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะถามมาบอกว่ามีลูกชายคนหนึ่งอายุ17ค่ะอาจารย
1: ์
0: ลูกชายเนี่ยหัวการค้าค่ะอาจารย
1: ์
0: วันนึงมาบอกคุณแม่ว่าเอ้ยแม่ช่วงนี้นะเราทำปาตั้งโกสเปนขายดีกว่าไหมอ่ะ
1: เ
0: สร็จแล้วเราก็ไปส่งตามบ้านตอนเช้าๆเขากินกับกาแฟขายดีนะคนไม่ค่อยออกจากบ้านไงคะอาจารย์ช่วงโควิดอ่ะหัวดีนะคะอาจารย์คุณแม่เขาก็เลยบอกว่าเออก็ดีเหมือนกันนะรู้จักคิดนะงั้นก็ไปทำเลยป่ะอันนี้ไอ้ลูกชายก็ไปซื้อข้าวซื้อของนู่นนี่นั่นมาใหญ่เลยนะคะเสร็จแล้วก็มาทำไปทำมาขาดทุนค่ะอาจารย์คะแล้วขาดทุนไม่ขาดทุนเปล่านะคะอาจารย์ยังไปเป็นหนี้เป็นสินเขาอีกอะค่ะอาจารย
1: ์
0: เนี่ยแล้วเจ้าหนี้ก็มาทวงท่านผู้ชมบอกเนี่ยลูกชายไปเป็นหนี้ค่านู่นค่าแป้งค่าน้ำตาลอะไรเยอะแยะไปหมดท่านผู้ชมก็เลยถามมาว่าเอ๊ะกรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะต้องมาใช้หนี้แทนลูกชายที่เป็นผู้เยาว์ด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์คะ
1: ผู้เยาว์คือคนที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ
0: ่ค่ะ
1: ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
0: ค่ะ
1: คนที่จะเป็นผู้ใหญ่แล้วในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องอายุสัก20ปีอย่างนี้บรรลุปัจจุสมัยแล้ว
0: ค่ะ
1: หรือบอกเอ้ยเราอายุยังไม่ถึง20แต่อยากจะบรรลุนิติภาวะได้ไหมได้ถ้าคุณอายุ17กับ17ปีขึ้นไปเนี่ยจดทะเบียนสมรสกันโดยได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อจากแม
0: ่
1: ก็ถือว่าบรรลุ
0: นิติภาวะเหมือนก
1: ัน นะฮะเอาละทีนี้กรณีนี
0: ้ค่ะ
1: เขายังเป็นผู้เยาว
0: ์ค่ะ
1: เพราะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส
0: ค่ะ
1: อย่างนั้นเขาก็เป็นผู้เยาว์อยู
0: ่ค่ะ
1: เวลาจะทำอะไรต่อมีอะไรในเรื่องของผู้เยาว์เนี่ย
0: ค่ะ
1: กฎหมายบอกเฮ้ยต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมหรือบิดามารดานะ
0: ค่ะ
1: บิดามารดาก็ถือว่าเป็นผู้แทนของเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะไปเที่ยวทำอะไรตามอำเภอใจเนี่ยไม่ได้นะครับพอแก่ฐานะของเด็กอ่
0: ะ
1: จะซื้อข้าวซื้อของเล็กหรือมีคนจะยกสมบัติให้เด็กร้อยล้านไปทำนิติกรรม
0: ค่ะ
1: ได้ไหมอาจารย์ได้สิเพราะมันไม่ได้เสียอะไรนี่
0: ใช่ค่ะมีแต่ได้อย่างเดียว
1: อะไรที่ได้เขาบอกให้เด็กทำได้แต่อะไรที่จะเสียหรือจะต้องผูกพันนี
0: ่ค่ะ
1: ต้องให้พ่อแม่เขายินยอมพร้อมใจภาษากฎหมายเขาบอกว่าขืนทำไปเนี่ยมันเป็นโมคียะ
0: อ๋อค่ะ
1: คำว่าโมคียะนี่คือพ่อแม่รู้แล้วให้ความยินยอมก็ถือว่าโอเค
0: ค่ะ
1: แต่ถ้าพ่อแม่ปฏิเสธบอกเฮ้ยบอกล้าง
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็ถือว่าใช้ไม่ได
0: ้
1: นี่เป็นทางกฎหมายหน่อย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเวลาจะไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆตกลงอะไรกับผู้เยาว์ซึ่งคนยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษขืนสุ่ม4สุ่ม5ไปทำขึ้นมาอาจจะมีเรื่องมีราวพ่อแม่เขารู้เรื่องเขาบอกล้างขึ้นมาปั๊ว
0: อะ
1: ไรอย่ามิอะไรที่ทำไปแล้วอาจจะจบสิ้นกันเลยก็ได
0: ้เป็นโมฆะไปเลย
1: เป็นโมฆะไปเลยนะฮะต้องระวังนะครับกรณีนี
0: ้ไ
1: ปทำปลาต้องโกทอด
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทำมาหากิน
0: ค่ะ
1: แล้วก็ได้รับความยินยอมพร้อมใจจากพ่อแม่บอกลูกไปทำเลยนะ
0: ค่ะ
1: ก็แปลว่าพ่อแม่รู้เห็นเป็นใจในการกระทำของลูกถ้าทำแล้วมันประสบความสำเร็จค้าขายดีก็ไม่มีปัญหาอะไร
0: ค่ะ
1: แต่กรณีนี้มันไปสร้างภาระผูกพันสร้างหนี้สร้างสินไว
0: ้
1: อย่างนี้การกระทำนี้ไม่พ้นต่อความรับผิดชอบของเด็ก
0: Oh,
1: ไม่ต้องอื่นไกลอาจารย์ลูกเราเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะไปกระทำความผิดทางอาญาไปตีกระบาลคนไปขับรถแว้นพ่อแม่นอนอยู่บ้านไม่รู้ครูไม่เห็นเนี่ยยังต้องรับผิดเผลอๆติดคุกติดตาราง
0: oh,
1: ในทางแพ่งก็เหมือนกันครับเด็กไปทำนิติกรรมสัญญาใดๆกรณีนี
0: ้
1: ไปสร้างภาระผูกพันขึ้นมา
0: oh.
1: แล้วพ่อแม่ก็รู้เห็นด้วยดังนั้นผู้ปกครองพ่อแม่ต้องร่วมรับผิดชอบกับเด็ก
0: ค่ะ
1: เพราะเมื่อต้องรับผิดชอบแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเกิดไม่ชดใช้ให้แก่เขาเขาก็สามารถฟ้องร้องได้ทั้งผู้ปกครองและเด็กที่จะต้องร่วมกันรับผิดชอบฟ้องร้องเสร็จแล้วผู้ปกครองบอกเอ้ยฉันไม่เกี่ยวไม่ยุ่งนะฮะเกิดศาลตัดสินขึ้นมาไม่จ่ายเขาก็อาจจะยึดทรัพย์บังคับคดีกับผู้ปกครองได
0: ้โอเคแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงได้รับคำตอบแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามท่านผู้ชมเนี่ยจริงๆอ่ะก็ถือว่ายินยอมนั่นแหละที่ไปบอกให้ลูกทำนะคะเมื่อยินยอมแล้วก็ต้องรับผิดชอบแทนลูกนะคะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าละเมิดละเมิดหมายถึงการที่บุคคลใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี

ติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และวิทยากรรับเชิญท่านเป็นนิติกรโครงการสนับบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมอาจารย์นิตินันท์สุขชุมมาให้ความรู้ในเรื่องศาลชำนาญประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนคดีอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีพบกับอาจารย์ออยและอาจารย์แนนค่ะทั้งสองท่านจะมาไขข้อปัญหาด้านกฎหมายในเรื่องรถโรงเรียนลืมเด็กไว้ในรถตู้ในเรื่องนี้จะทราบถึงความผิดตามหลักและข้อกฎหมายอาจารย์ออยและอาจารย์แนนมีคำตอบค่ะชื่อกระดิ่งลั่นบ้านทนายพบกับทนายวัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรเป็นช่วงที่ผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะจากกรณีการเช่าที่ดินเรื่องนี้เรามีคำตอบค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานี STOU Channel ทุกวันพุธเวลา 19:00 น. ถึง 19:25 น.

0: ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวครับอีกมุมมองนึงคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุ

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ทราบหรือไม่ว่าผู้ที่สามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. อายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ 2. สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้3. มีสุขภาพแข็งแรงและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง 4. ยินดีและพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของอาสาสมัครสภากาชาดไทยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเป็นอาสากาชาดได้โดยใช้รูปถ่ายขนาด1นิ้วจำนวน1รูปและสำเนาบัตรประชาชนจำนวน1ใบสมัครได้ที่ฝ่ายอบรมและประสานงานสำนักงานอาสากาชาดสภากาชาดไทยหรือโทร02-252-6913
2: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์0504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นหน่วยที่7ภาษีเงินได้และเครื่องมือทางการเงินนะครับในหน่วยที่7จะมีอยู่2ตอนด้วยกันก็คือตอนที่1ก็จะเป็นเรื่องของภาษี

เงินได้ตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเงินเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1เลยนะครับเรื่องภาษีเงินได้ไรก็จะมีทั้งหมดอยู่4เรื่องด้วยกันก็คือตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลและความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีเรื่องที่2ก็จะเป็นผลแตกต่างชั่วคราวการรับรู้และการวัดมูลค่าภาษีเงินได้เรื่องที่3จะเป็นการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้เรื่องที่4จะเป็นเรื่องกระดาษทำการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีครับในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคลและความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีทุกท่านต้องทราบก่อนนะครับว่าตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้นหมายถึงตัวภาษีอากรประเภทหนึ่งที่ได้บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากรที่จัดเก็บจากเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกิจการนั้นมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจึงต้องทราบหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะคำนวณกำไรทางภาษีเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลให้ถูกต้องครบถ้วนและสามารถวางระบบบัญชีและวางแผนภาษีอากรเพื่อประโยชน์สูงสุดของกิจการได้ด้วยหลักการนี้จึงเป็นที่เข้าใจกันอย่างดีนะครับสำหรับตัวนักบัญชีเองว่าในการจัดทำบัญชีนั้นเราจัดทำบัญชีเพื่อแสดงงบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินดังนั้นกำไรทางบัญชีจึงไม่ใช่กำไรทางภาษีนักบัญชีจึงจะต้องมีการกระทบยอดกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีเพื่อที่จะไปคำนวณตัวภาษีเงินได้นั่นเองในตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลของกิจการนั้นเรายึดหลักคำนวณจากฐานกำไรสุทธิโดยในเรื่องนี้ก็จะมีผู้มีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลจากฐานกำไรสุทธิซึ่งก็จะได้แก่ตัวนิติบุคคลในประเทศไทยที่มีการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานนั่นเองในรอบระยะเวลาบัญชีก็จะมีทั้งหมดก็เช่นเดียวกับบัญชีนะครับก็คือ1ปีระยะเวลา12เดือนนั้นเป็นรอบปกติแต่ก็จะมีการผิดปกติก็ในกรณีที่บริษัทนั้นเพิ่งเริ่มจัดตั้งและไม่ครบ12เดือนหรือกิจการนั้นมีการเลิกกิจการก็อาจจะมีระยะเวลาไม่ครบ12เดือนได้เช่นเดียวกันแล้วก็จะมีเรื่องเงื่อนไขในการคำนวณกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตรงนี้แหละครับที่ตัวนักบัญชีเองจะต้องทราบเงื่อนไขเพื่อที่จะไปทำการกระทบยอดรายการกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางด้านภาษีอัตราภาษีและการคำนวณและการยื่นภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราภาษีนั้นทางสรรพากรหรือในตัวกฎหมายภาษีก็ได้มีการแบ่งอัตราในเรื่องของภาษีไว้สำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเภทหนึ่งแล้วก็ยังมีบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่นิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกประเภทหนึ่งส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก็จะเสียภาษีอัตรา1นะครับดังนั้นในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลที่เราคำนวณตามฐานกำไรสุทธินั้นจะต้องมีการเสียภาษี2ครั้งครั้งแรกเราเรียกว่าเมื่อครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีในการยื่นครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนั้นจะมีอยู่2ลักษณะลักษณะแรกก็จะเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์กิจการกลุ่มนี้จะต้องเสียภาษีโดยการจัดทำงบการเงินก็คือเสียภาษีจากงบการเงินณวันครึ่งรอบกับอีกกิจการหนึ่งซึ่งไม่ได้อยู่ในตลาดกิจการเหล่านี้ใช้วิธีการประมาณการนะครับเพื่อเสียภาษีครึ่งรอบส่วนในณเวลาสิ้นรอบบัญญัติเวลาบัญชีนั้นก็จะมีการคำนวณตามงบการเงินประจำปีนั่นเองในการยื่นแบบถ้าเป็นการยื่นครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเราจะใช้แบบพ.ง.ด.51แต่ถ้าเกิดเป็นการยื่นเมื่อสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีก็จะใช้แบบพ.ง.ด.50นะครับส่วนในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกำไรทางบัญชีและกำไรทางภาษีนั้นจะมีเรื่องความแตกต่างอยู่3ประการด้วยกันก็คือผลแตกต่างถาวรผลแตกต่างชั่วคราวและผลขาดทุนสุทธิทางภาษียกไปและยกมาในเรื่องผลแตกต่างชั่วคราวการรับรู้และการวัดมูลค่าภาษีเงินได้ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรื่องภาษีเงินได้ได้ให้คำนิยามของผลแตกต่างชั่วคราวหมายถึงผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงในงบการเงินตรงนี้แหละครับที่นักบัญชีได้บันทึกเอาไว้

ามมาตรฐานรายงานทางการเงินซึ่งจะไปวัดกับฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของภาษีนั่นเองจึงทำให้รายการทั้ง2รายการนั้นมีผลแตกต่างเกิดขึ้นแต่เป็นผลแตกต่างชั่วคราวเราจึงต้องจัดประเภทเอาไว้ผลแตกต่างชั่วคราวมีอยู่2ประเภทด้วยกันประเภทแรกเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่กิจการนั้นจะต้องไปเสียภาษีในอนาคตผลแตกต่างนี้กิจการจะต้องนำไปรวมเป็นรายได้ในการคำนวณกำไรขาดทุนทางภาษีสำหรับงวดในอนาคตเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชำระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินอีกประเภทหนึ่งเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีนั้นเป็นผลแตกต่างที่กิจการสามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรขาดทุนทางภาษีสำหรับงวดอนาคตเมื่อกิจการได้รับประโยชน์จากมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือจ่ายชำระมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินนั่นเองในตัวผลแตกต่างชั่วคราวจึงเท่ากับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์หรือหนี้สินหักด้วยฐานภาษีของสินทรัพย์หรือหนี้สินผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีจะเกิดขึ้นดังกรณีต่อไปนี้ก็คือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์นั้นต่ำกว่าฐานภาษีของสินทรัพย์และมูลค่าตามบัญชีของหนี้สินสูงกว่าฐานภาษีของหนี้สินนั่นเองเรามาดูตัวอย่างกันครับตัวอย่างที่1กิจการมีลูกหนี้การค้าก่อนหักค่าเผื่อหนี้สงสัยยศูนย์เท่ากับ50ล้านบาทกิจการได้ตั้งค่าเผื่อหนี้ศูนย์ไว้5ล้านบาทแต่หนี้สงสัยยศูนย์จำนวน5ล้านบาทนี้ไม่สามารถนำไปหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณกำไรทางภาษีได้ก็เนื่องจากหนี้สงสัยยศูนย์ถือว่าเป็นประมาณการทางบัญชีที่ทางด้านหลักการภาษีไม่ยอมรับเป็นรายจ่ายทางด้านภาษีนั่นเองซึ่งก็จะสอดคล้องกับกฎกระทรวง186ของสรรพากรกรณีนี้มูลค่าบัญชีของลูกหนี้การค้าจะเท่ากับ45ล้านซึ่งก็เกิดจากตัวลูกหนี้การค้า50ล้านหักด้วยค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์5ล้านบาทนั่นเองจึงเหลือเท่ากับ45แต่ฐานภาษีของลูกหนี้ก็ยังคงเท่ากับ50ล้านตรงนี้หมายถึงว่าลูกหนี้นี้หักศูนย์ไปจริงๆก็สามารถจะถือเป็นรายจ่ายทางด้านภาษีได้ถ้าหากลูกหนี้50ล้านนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง186ผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีกับฐานภาษีเท่ากับ5ล้านจึงเป็นผลแตกต่างชั่วคราวที่สามารถจะใช้หักภาษีในอนาคตได้กิจการจึงนำผลแตกต่างชั่วคราวนี้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ในอนาคตงวดที่มีการจำหน่ายหนี้ศูนย์ที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในประมวลรัชดากรส่วนการรับรู้และการวัดมูลค่าภาษีเงินได้วิธีปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับภาษีเงินได้จะมีอยู่2วิธีวิธีแรกเราเรียกว่าภาษีเงินได้ครั้งจ่ายวิธีที่2เราเรียกว่าวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในเรื่องของวิธีภาษีเงินได้ครั้งจ่ายตรงนี้ก็คือเมื่อเราคำนวณภาษีเงินได้เราก็ตั้งค้างจ่ายได้เลยอันนี้ก็จะไม่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอตัดแต่ในวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตรงนี้แหละครับเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่12เรามาดูกันครับว่าในเรื่องของวิธีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีตามที่ระบุไว้ในมาตรฐานนั้นครอบคลุมในเรื่องอะไรบ้างก็จะเป็นในเรื่องของการคำนวณการรับรู้การวัดมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีข้อยกเว้นในการรับรู้รายการเงินได้รอการตัดบัญชีการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากเงินลงทุนการรับรู้การเปลี่ยนแปลงในภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบฐานะการเงินเรามาดูเรื่องของการคำนวณและรับรู้การวัดมูลค่าภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีซึ่งจะต้องมีการกำหนดในตัวมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบฐานะการเงิน2ก็คือจะต้องมีการคำนวณหาผลแตกต่างชั่วคราวโดยคำนวณหาจากผลแตกต่างระหว่างมูลค่าตามบัญชีและฐานภาษีซึ่งตรงนี้เองนะครับจึงเป็นที่มาของนักบัญชีที่จะต้องจัดทำกระดาษทำการขึ้นเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องนั้นอีกทีในภายหลังนะครับ3ก็จะมีการวัดมูลค่าสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีหรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดซึ่งก็จะคำนวณจากผลแตกต่างชั่วคราวคูณด้วยอัตราภาษีที่อยู่ในบังคับที่ต้องใช้หรือคาดว่ามีผลบังคับสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่ต้องจัดทำรายงาน4ก็คือการรับรู้รายการสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบฐานะการเงินที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ใช้หักภาษีขาดทุนทางด้านภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปหรือเครดิตภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปรวมถึงการรับรู้รายการหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีในงบฐานะการเงิน5เราจะต้องมาพิจารณาว่า

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดขึ้นนั้นเข้าเงื่อนไขการหักกลบรายการทุกข้อหรือไม่เพื่อให้แน่ใจว่าการแสดงรายการนั้นเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีในเรื่องนี้ก็จะมีข้อยกเว้นในการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีก็จะมีในเรื่องของค่าความนิยมสินทรัพย์หนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อกำไรทางบัญชีและกำไรขาดทุนทางด้านภาษีณวันที่เกิดรายการนั้นส่วนการรับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่เกิดจากการลงทุนเมื่อมีผลแตกต่างชั่วคราวเกิดขึ้นจากมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทย่อยสาขาและบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้ามีจำนวนแตกต่างจากฐานภาษีของเงินลงทุนหรือส่วนได้เสียผลแตกต่างนี้อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์ดังต่อไปนี้ก็คือกรณีบริษัทย่อยสาขาบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีกำไรที่ยังไม่ได้จัดสรรการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในกรณีที่บริษัทย่อยบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยไม่ตั้งอยู่ในประเทศเดียวกันบริษัทใหญ่ลดมูลค่าตามบัญชีของเงินลงทุนในบริษัทร่วมลงได้ให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนอย่างไรก็ดีนะครับมาตรฐานการบัญชีได้กำหนดข้อยกเว้นในการรับรู้หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดที่เกิดจากผลแตกต่างชั่วคราวที่ต้องเสียภาษีทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับเงินลงทุนในบริษัทย่อยสาขาและบริษัทร่วมหรือส่วนได้เสียในการร่วมค้ายกเว้นเมื่อเข้าเงื่อนไขทั้ง2ข้อดังต่อไปนี้ครับกรณีที่บริษัทใหญ่ผู้ลงทุนผู้ร่วมค้าสามารถควบคุมระยะเวลาให้กับรายการผลแตกต่างได้และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่จะไม่มีการกลับรายการผลแตกต่างชั่วคราวในอนาคตอันใกล้การรับรู้การเปลี่ยนแปลงในบัญชีภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีกิจการจะต้องรับรู้ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเป็นรายได้หรือค่าใช้จ่ายและนำไปรวมเป็นคำนวณเป็นกำไรขาดทุนสุทธิสำหรับงวดเว้นแต่จะเป็นภาษีที่เกิดขึ้นจากรายการใดรายการหนึ่งดังต่อไปนี้รายการหรือเหตุการณ์ทางบัญชีที่กิจการรับรู้นอกกำไรขาดทุนทั้งในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของไม่ว่าจะเป็นงวดบัญชีเดียวกันหรือต่างกันการรวมธุรกิจรายการที่บันทึกโดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของรายการนั้นอาจจะมีการเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าบัญชีที่เกิดจากการตีราคาที่ดินอาคารและอุปกรณ์ใหม่เกิดจากการปรับปรุงยอดยกมากำไรสะสมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ต้องปรับงบย้อนหลังหรือการแก้ไขข้อผิดพลาดผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงงบการเงินของหน่วยงานในต่างประเทศมูลค่าที่เกิดจากการรับรู้เริ่มแรกของส่วนประกอบของทุนของเครื่องมือทางการเงินแบบผสมการรับรู้รายการภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีในงบฐานะการเงินก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดและขาดทุนภาษีเงินได้ที่ยังไม่ได้ใช้ในเรื่องของ 1.3 นะครับจะเป็นการแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูลภาษีเงินได้สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดจะต้องมีการจัดประเภทเป็นรายการไม่หมุนเวียนในงบฐานะการเงินค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้กิจการต้องนำค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับกำไรและขาดทุนสุทธิจากกิจกรรมตามปกติของกิจการระหว่างงวดมาแสดงรวมกับภาษีเงินได้เป็นรายการค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส่วนการเปิดเผยข้อมูลก็จะมีการเปิดเผยให้กิจการกระทบยอดรายละเอียดอยู่2เรื่องก็คือเรื่องแรกต้องเปิดเผยอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้กับกำไรทางบัญชีเพื่อให้ผู้ใช้งบนั้นสามารถเข้าใจถึงความสัมพันธ์ดังกล่าวรวมทั้งสาเหตุที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและปัจจัยต่างๆที่จะต้องเสนอในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็คือเป็นการกระทบยอดระหว่างค่าใช้จ่ายหรือรายได้ภาษีเงินได้กับผลคูณกำไรทางภาษีกับอัตราภาษีที่ใช้แล้วก็กระทบยอดอัตราภาษีเงินได้ที่แท้จริงถัวเฉลี่ยกับอัตราภาษีที่กิจการใช้กิจการจะต้องเปิดเผยผลแตกต่างชั่วคราวในแต่ละประเภทขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ในแต่ละประเภทและเครดิตที่ยังไม่ได้ใช้ในแต่ละประเภทซึ่งก็จะเป็นจำนวนของสินทรัพย์หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดที่กิจการรับรู้ในงบฐานะการเงินนั่นเองจำนวนรายได้และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้รอตัดที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนจำนวนดังกล่าวจะไม่ปรากฏอย่างเด่นชัดในรายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่เราได้รับรู้ไว้ในงบฐานเงิน
รื่องที่4ก็จะเป็นกระดาษทำการภาษีเงินได้รอการตัดก็อย่างที่ได้อธิบายไว้ว่ารายการนี้นักบัญชีจะต้องจัดทำกระดาษทำการเพื่อให้รู้แน่ว่าภาษีเงินได้รอการตัดในรอบบัญชีนั้นเกิดขึ้นจำนวนเท่าไหร่เพื่อทำรายการปรับปรุงรูปแบบนั้นไม่ชัดเจนก็อาจจะจัดทำโดยเป็นแนวทางอย่างนี้นะครับก็จะมีรูปแบบกระดาษทำการก็คือมีชื่อบริษัทกระดาษทำการสำหรับงวดแล้วก็จะมีลำดับรายการบัญชีมูลค่าตามบัญชีมูลค่าฐานแล้วก็จะมีผลแตกต่างชั่วคราวซึ่งเราก็จะแบ่งแยกเป็นการใช้หักแล้วก็เสียภาษีอัตราภาษีแล้วก็คำนวณออกมาก็จะเป็นภาษีเงินได้รอการตัดก็จะมีทั้งด้านสินทรัพย์และก็ตัวหนี้สินที่เป็นภาษีเงินได้รอการตัดอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบซึ่งสามารถจะดูในรายละเอียดในเอกสารนะครับประกอบชุดวิชาของหน่วย7นี้ได้เลยนะครับในตอนที่2ก็จะเป็นเรื่องเครื่องมือทางการเงินเครื่องมือทางการเงินก็จะมีทั้งสิ้นอยู่3เรื่องก็คือความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินการรับรู้การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินครับในเรื่องแรกความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงินก็จะมีหลายฉบับด้วยกันฉบับแรกก็จะเป็นมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่9เครื่องมือทางการเงินมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32การแสดงรายการเครื่องมือทางการเงินมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่7การเปิดเผยเครื่องมือทางการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน4ก็จะเป็นเรื่องของการตีความตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่16การป้องกันความเสี่ยงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศและสุดท้ายก็จะเป็นการตีความตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่19เรื่องการชำระหนี้สินทางการเงินด้วยตราสารทุนความหมายของเครื่องมือทางการเงินนั้นถูกระบุอยู่ในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่32นะครับก็คือให้คำนิยามว่าเครื่องมือทางการเงินหมายถึงสัญญาใดๆที่กิจการ1มีสินทรัพย์ทางการเงินและอีกกิจการ1ก็จะมีหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนนั่นเองดังนั้นเครื่องมือทางการเงินจึงประกอบไปด้วย2ด้านด้าน1เป็นสัญญาที่ทําให้เกิดสินทรัพย์ของกิจการ1อีกด้าน1ก็คือทําใหเกิดหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุนของอีกกิจการหนึ่งในเวลาเดียวกันประเภทของเครื่องมือทางการเงินแบ่งได้3ประเภทก็จะมีสินทรัพย์ทางการเงินหนี้สินทางการเงินและตราสารทุนสินทรัพย์ทางการเงินก็อย่างเช่นเงินสดรายการเทียบเท่าเงินสดสิทธิต่างๆตามสัญญาที่จะได้รับเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินจากกิจการอื่นสัญญาหรือที่จะได้รับตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกนะครับแล้วก็ตราสารทุนของกิจการอื่นถ้าเรากล่าวอย่างนี้ก็แสดงว่ารายการอะไรก็ตามที่เป็นสินทรัพย์ของกิจการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดและรายการเทียบเท่านั่นแหละครับตัวอย่างนะครับก็คือเงินสดสิทธิตามสัญญาก็อย่างเช่นลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืมนะครับตัวสัญญาก็อาจจะเป็นตราสารอนุพันธ์ตราสารทุนของกิจการอื่นหนี้สินทางการเงินก็คือภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือเครื่องมือให้กับกิจการเงินอีกกิจการหนึ่งหรือการแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่ทำให้กิจการนั้นเสียประโยชน์ตัวอย่างหนี้สินทางการเงินก็อย่างเช่นตัวภาระผูกพันตามสัญญาก็อย่างตัวเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเจ้าหนี้การค้าภาระผูกพันตามสัญญาที่กิจการต้องแลกเปลี่ยนเครื่องมือทางการเงินกับกิจการอื่นภายใต้เงื่อนไขที่กิจการจะต้องเสียประโยชน์ก็อย่างเช่นสิทธิการเลือกซื้อหุ้นที่กิจการเป็นผู้ออกหรือจะเป็นสัญญาจะหรืออาจจะชำระด้วยตราสารทุนที่กิจการเป็นผู้ออกและเป็นตราสารอนุพันธ์ที่ชำระสิ่งอื่นที่ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนระหว่างเงินสดก็อย่างเช่นสัญญาล่วงหน้าที่จะซื้อขายหุ้นสามัญหรือสัญญาซื้อน้ำมันนะครับเป็นต้นส่วนตราสารทุนก็หมายถึงตัวสัญญาใดๆที่ผู้ถือตราสารเป็นเจ้าของส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์ของกิจการภายหลังหักหนี้สินทั้งหมดตัวอย่างเช่นหุ้นสามัญที่กิจการเป็นผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในการซื้อหุ้นการรับรู้และวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยงการวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินก็จะวัดได้3วิธีก็คือวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายก็คือราคาสินทรัพย์ที่ถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกหักด้วยรายจ่ายชำระคืนเงินต้นบวกหรือหักค่าตัดจำหน่ายสะสมอันนี้ก็จะใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงสินทรัพย์ทางการเงินที่จะวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายจะต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อก็คือถือสินทรัพย์เพื่อรับกระแสเงินสดตามสัญญา
และสัญญาสินทรัพย์

ทางการเงินมีเงื่อนไขจะมีกระแสเงินสดรับจากการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้นส่วนวิธียุติธรรมมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมแล้วก็รับรู้ผลต่างจำนวนที่วัดกับมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกเข้ากำไรขาดทุนสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนก็ได้แก่สินทรัพย์ทางการเงินที่ถือไว้เพื่อค้าตราสารหนี้ที่ไม่ได้วัดมูลค่าตามวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและก็ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตราสารทุนที่ไม่ได้วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น3วิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมและรับรู้ผลต่างระหว่างจำนวนที่ถูกวัดกับมูลค่าที่รับรู้เริ่มแรกผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นต้องเข้าเงื่อนไข2ข้อก็คือกิจการมีสินทรัพย์ทางการเงินไว้รับกระแสเงินสดเพื่อขายและก็สัญญาของสินทรัพย์ทางการเงินกำหนดเงื่อนไขมีกระแสเงินสดรับจากการคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้นการวัดหนี้สินทางการเงินการวัดหนี้สินทางการเงินจะมี2วิธีก็คือวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายและวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนนะครับในวิธีราคาทุนตัดจำหน่ายนั้นหนี้สินนั้นก็จะใช้วิธีอัตราดอกเบี้ยแท้จริงยกเว้นหนี้สินทางการเงินที่รับรู้ตามวิธีมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนในตัวหนี้สินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนก็คือหนี้สินที่ถือไว้เพื่อค้าและหนี้สินทางการเงินที่เราจะเลือกวิธีวัดมูลค่าผ่านกำไรขาดทุนตามทางเลือกในการวัดมูลค่ายุติธรรมที่กำหนดไว้ในมาตรฐานรายงานทางการเงินการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าตามเหตุการณ์ก็จะเป็นการวัดเริ่มแรกของเครื่องมือทางการเงินและวัดมูลค่าภายหลังรวมทั้งการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงินเรื่องต่อไปก็จะเป็นเรื่องการบัญชีป้องกันความเสี่ยงความเสี่ยงทางการเงินที่กิจการจะต้องเผชิญก็อาจจะมีในเรื่องของความเสี่ยงด้านราคาซึ่งก็จะมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงจากตลาดความเสี่ยงทางด้านการให้สินเชื่อความเสี่ยงทางด้านสภาพคล่องความเสี่ยงทางด้านกระแสเงินสดในมาตรฐานการเงินฉบับที่9เครื่องมือทางการเงินได้ระบุข้อกำหนดรวมทั้งเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการบัญชีป้องกันความเสี่ยงไว้โดยการป้องกันความเสี่ยงจะต้องประกอบด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่ป้องกันความเสี่ยงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจะต้องมีคุณสมบัติณวันที่กิจการทำป้องกันความเสี่ยงจะต้องจัดทำเอกสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเสี่ยงเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงเป็นอนุพันธ์นะครับยกเว้นในข้อ3เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจไม่ใช่อนุพันธ์ทางการเงินก็ได้กิจการคาดว่าจะมีการหักกบกับการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรมหรือการเปลี่ยนแปลงกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยงที่ได้ป้องกันไว้เครื่องมือทางการเงินต้องออกโดยกิจการอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานที่เสนอรายงานกล่าวคือไม่ใช่กิจการที่ต้องนำมาจัดทำงบการเงินรวมเครื่องมือทางการเงินดังกล่าวไม่สามารถนำมาแยกองค์ประกอบได้ยกเว้นการแยกค่าตามสิทธิ์ของสิทธิ์ที่เลือกจากออกจากมูลค่าตามเวลาหรือการแยกองค์ประกอบที่เป็นดอกเบี้ยของสัญญาล่วงหน้าออกจากราคาแลกเปลี่ยนทันทีกิจการกำหนดสัดส่วนเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงมาใช้กับความสัมพันธ์ในลักษณะความป้องกันความเสี่ยงเช่นร้อยละ50ของจำนวนฐานแต่ไม่อาจกำหนดให้ความสัมพันธ์ในลักษณะการป้องกันความเสี่ยงครอบคลุมเวลาเพียงบางช่วงของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงได้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง1รายการที่ใช้สำหรับการป้องกันความเสี่ยงมากกว่า1ประเภทจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ก็คือสามารถระบุลักษณะการป้องกันความเสี่ยงได้อย่างชัดเจนระบุประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงได้มีความเป็นไปได้จะมอบให้เครื่องมือทางการป้องกันความเสี่ยงนั้นป้องกันความเสี่ยงหลายประเภทได้อย่างเฉพาะเจาะจงตัวอย่างในการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดในตัวบริษัทกอได้กู้หนี้ได้กู้ยืมจากบริษัทธนาคาร A นะครับเงินกู้ยืมนี้มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวบริษัทกอคาดว่าต่ออัตราดอกเบี้ยมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึ้นทำให้ต้องเสียดอกเบี้ยเพิ่มจึงได้ตกลงทำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยกับธนาคาร B เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังนั้นเงินกู้ยืมจึงเป็นรายการป้องกันความเสี่ยงลักษณะป้องกันความเสี่ยงก็คือความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยภายใต้สัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยนั่นเองที่ธนาคาร B จะต้องตกลงจ่ายดอกเบี้ยในอัตราลอยตัวให้กับให้แก่บริษัทและบริษัทก็ตกลงจ่ายดอกเบี้ยคงที่ให้กับธนาคาร B สัญญาแลกเปลี่ยนดอกเบี้ยจึงเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงครับประเด็นสำคัญสำหรับการป้องกันความเสี่ยงจึงสรุปได้ดังนี้การป้องกันความเสี่ยงมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ในงบฐานะการเงิน

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากข้อมูลที่ผูกมัดอย่างแน่นอนความเสี่ยงการป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดก็คือการป้องกันที่เกิดจากความผันผวนของกระแสเงินสดที่ได้รับรู้ไว้ในงบฐานะการเงินรายการนั้นมีความน่าจะเป็นสูงขึ้นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในข้อสังเกตนะครับความแตกต่างระหว่างการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดกับการป้องกันความเสี่ยงในมูลค่ายุติธรรมก็คือการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับความผูกพันโดยตรงกับกระแสเงินสดในอนาคตตัวอย่างป้องกันความเสี่ยงจากกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจากข้อผูกมัดอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการซื้อเครื่องจักรนะครับในราคาที่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วเราก็มีคิดว่าเงินตราตัวเนี้ยอัตราแลกเปลี่ยนมันจะมีความผันผวนนะครับก็เลยต้องทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนกรณีก็จะต้องมีการรับรู้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนณวันที่เกิดรายการณวันที่ปิดงวดและวันที่เกิดขึ้นในอนาคตก็คือวันที่สิ้นสัญญาอันนี้ก็จะเป็นการสมมุติตามเงื่อนไขนะครับว่าณวันที่เกิดรายการเราก็จะไม่บันทึกรายการและวันที่เกิดรายการนั้นเราไม่บันทึกแล้วเมื่อมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นณวันสุดท้ายที่จะต้องแอคชั่นเกี่ยวกับสัญญาเราก็จะบันทึกรายการดังตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการบันทึกรายการให้เห็นก็ลองศึกษาดูนะครับว่ามันไม่ได้เป็นข้อยุ่งยากสำหรับนักบัญชีอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของการบันทึกตัวอย่างทั้งสิ้นส่วนในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงินก็จะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับงบฐานะการเงินและการเปิดเผยเกี่ยวกับกำไรขาดทุนและส่วนของผู้เป็นเจ้าของอันนี้ก็ลองศึกษาทั้งหลายทั้งปวงที่ได้กล่าวมานั้นเป็นแบบบทสรุปนักศึกษาก็สามารถที่จะดูรายการรายละเอียดอยู่ในเอกสารประกอบชุดวิชานี้นะครับในหน่วยที่7ในนั้นก็จะมีรายละเอียดหลากหลายที่ท่านจะต้องศึกษาเพิ่มเติมก็ทำหน้าที่สรุปให้กับทุกท่านนะครับ

0: ใครสนใจอาชีพตำรวจ
1: ปลัดอำเภอ
0: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
1: นักธุรกิจ
0: นักการเงิน
1: นักการธนาคาร
0: นักการตลาด
1: นักการบัญชี
0: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
1: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
0: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
1: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
2: สวัสดีครับอาจารย์

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มิติทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่นำไปสู่การท้าทายต่อประชาธิปไตยนะครับอยู่หลายเรื่องที่น่าสนใจด้วยกันนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นด้วยการอธิบายก่อนว่านะครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเราอยู่ในโลกซึ่งประเทศนะครับในโลกเนี่ยนะครับมีสภาวะของความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับซึ่งความเป็นรัฐสมัยใหม่นะครับก็จะมีความเป็นรัฐชาตินะครับซึ่งให้ความสนใจหรือความสำคัญอย่างมากนะครับกับเรื่องของขอบเขตดินแดนนะครับภายใต้ดินแดนนะครับเรื่องของรัฐเนี่ยนะครับรัฐให้ความสำคัญกับดินแดนโดยไม่ได้ดูว่าภายใต้ขอบเขตของดินแดนตรงนั้นเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในนั้นเนี่ยนะครับเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหลากหลายนะครับมีความแตกต่างกันนะครับในเรื่องของทั้งเชื้อชาตินะครับภาษาวัฒนธรรมแล้วก็การนับถือศาสนานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคนต่างที่อยู่ในดินแดนเนี่ยนะครับมีความแตกต่างหลากหลายเนี่ยนะครับในหลายประเทศเนี่ยนะครับเราจะเห็นกระบวนการในการสร้างชาตินะครับซึ่งก็นำไปสู่ความพยายามในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับแล้วก็ความพยายามในการทำให้เกิดความผสมกลมกลืนนะครับซึ่งในความพยายามในการสร้างให้เกิดความผสมกลมกลืนเนี่ยนะครับก็อาจจะนำไปสู่ปัญหานะครับการต่อต้านนะครับและในบางกรณีเนี่ยก็กลายเป็นที่มานะครับของความรุนแรงทางการเมืองเราจะพบว่านะครับในช่วงสงครามเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์เนี่ยนะครับมันทำให้เกิดการปิดบังนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างทางด้านสังคมและก็วัฒนธรรมนะครับรวมไปถึงนะครับมันสกัดกั้นนะครับการที่เราจะเห็นนะครับเรื่องของความขัดแย้งนะครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าพอสงครามเย็นมันสิ้นสุดลงไปนะครับสิ่งที่เราพบก็คือนะครับสภาวะของการเปิดนะครับของสังคมหลายๆสังคมนะครับที่เราทำให้เราเห็นความหลากหลายทางสังคมนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เห็นสภาวะของการที่ความหลากหลายตรงนั้นเนี่ยนะครับเกิดการปะทะกันระหว่างนะครับตัววัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะครับซึ่งทำให้เกิดเป็นปัญหานะครับแล้วก็เกิดเป็นขบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องนะครับที่ทำให้เกิดการขยายสิทธิ์ของพลเมืองนะครับแล้วก็นำไปสู่การท้าทายนะครับกับประชาธิปไตยนะครับในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลายๆประเทศที่ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเพิ่งเริ่มต้นขึ้นนะครับในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับสิ้นสุดลงไปนะครับแม้แต่ในประเทศที่เราถือว่าเป็นประเทศต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับอย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับประเด็นในเรื่องของเชื้อชาติก็ดีนะครับประเด็นในเรื่องของตัวสีผิวนะครับก็ยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับและยิ่งเมื่อเกิดนะครับเหตุการณ์9/11นะครับยิ่งเป็นตัวทำให้เกิดการอะไรฮะเป็นปัจจัยที่มันซ้ำเติมนะครับแล้วก็ทำให้ตัวความขัดแย้งนะครับที่เป็นผลมาจากเรื่องของศาสนานะครับแล้วก็วัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันมีความรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วมันก็ไปตอกย้ำความเชื่อนะครับตามแนวทางของงานเขียนนะครับของนักรัฐศาสตร์นะครับอย่างซามูเอล ฮันติงตันนะครับในงานที่ชื่อว่า The Clash of Civilizations นะครับแล้วก็ทำให้เกิดเป็นความรู้สึกหวาดกลัวนะครับต่อกลุ่มพวกมุสลิมนะครับสุดโต่งนะครับว่าจะเป็นภัยคุกคามต่อความสงบสุขนะครับเราจะพบว่านะครับนักรัฐศาสตร์นะครับอย่างฮันติงตันก็ดีเนี่ยนะครับแล้วก็ฟรานซิสฟุกุยาม่าก็ดีเนี่ยนะครับเห็นว่าโลกในช่วงหลังสงครามเย็นนะครับแนวคิดอย่างเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครับเสรีประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ทุนนิยมเนี่ยนะครับกลายเป็นอุดมการณ์หลักของโลกนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยความพยายามนะครับในการผลักดันอุดมการณ์หลักเหล่านี้เนี่ยนะครับในประเทศนอกโลกตะวันตกเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งนะครับแล้วเราก็จะพบว่าในหลายประเทศนะครับประเด็นเรื่องของนะครับเรื่องของความพยายามในการผลักดันให้ไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันก็อาจจะสร้างให้เกิดปัญหานะครับความขัดแย้งนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมซึ่งมีความหลากหลายนะครับของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแล้วก็มีความหลากหลายในเรื่องของการนับถือศาสนานะครับในงานของท่านอาจารย์ประดิษฐ์นะครับในหน่วยที่7เนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญกับประเด็นที่สำคัญอยู่3เรื่องนะครับประเด็นเรื่องแรกนะครับที่อยู่ในมิติทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่เราให้ความสำคัญนะครับก็คือเรื่องของเพศ
นะครับหรือเรื่องของตัวเจนเดอร์นะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเชื้อชาตินะครับหรือว่า ethnicity แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของตัวศาสนานะครับหรือตัว religion นะครับอันนี้จะเป็น3เรื่องนะครับที่เราเลือกที่จะนะครับหยิบขึ้นมาเพื่อที่จะมาพูดคุยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นนะครับความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย3เรื่องนี้นะครับว่าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะนำไปสู่ปัญหาอย่างไรนะครับประเด็นหนึ่งที่นะครับสำคัญนะครับที่เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างประชาธิปไตยนะครับกับความหลากหลายนะครับทางด้านสังคมและวัฒนธรรมเนี่ยนะครับมันมีประเด็นหลักๆอยู่สัก2ประเด็นนะครับที่คิดว่าอยากจะหยิบขึ้นมาคุยกับนักศึกษานะครับประเด็นแรกนะครับก็คือเรื่องของประชาธิปไตยกับการเลือกตั้งนะครับอย่างที่นักศึกษานะครับได้รับฟังการบรรยายใน2ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับจะพบว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับความหมายนะครับที่เป็นความหมายขั้นพื้นฐานที่สุดเนี่ยนะครับก็คือระบบการปกครองซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่เป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการคัดเลือกคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางการเมืองของประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านะครับในประเทศซึ่งมีความหลากหลายทางด้านสังคมและวัฒนธรรมมากๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีปัญหานะครับเมื่อการเลือกตั้งเนี่ยนะครับมันนำไปสู่นะครับการแบ่งคนออกมาเป็นกลุ่มต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะพบว่าในสังคมที่มันมีคนแบ่งออกมาเป็นหลายเชื้อชาติเนี่ยนะครับการเลือกตั้งนะครับมันเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญกับหลักการเรื่องของเสียงข้างมากนะครับแล้วก็เราจะพบว่าในสังคมซึ่งมันมีการแบ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายเนี่ยนะครับกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยก็มีแนวโน้มนะครับที่จะชนะการเลือกตั้งนะครับในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่เป็นกลุ่มที่เป็นขนาดกลุ่มชาติพันธุ์ขนาดย่อยทั้งหลายเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่จะไม่สามารถแข่งขันนะครับผ่านการเลือกตั้งได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับมีการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นมานะครับมีการเลือกตั้งนะครับและชนะการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับปัญหามันจะเกิดขึ้นในกรณีที่นะครับกลุ่มนั้นๆเนี่ยนะครับหรือพรรคการเมืองที่นะครับเป็นพรรคการเมืองที่อาศัยฐานเสียงของกลุ่มนั้นๆเนี่ยทำการจัดสรรทรัพยากรนะครับที่มันมีลักษณะที่อคตินะครับแล้วก็ให้ประโยชน์นะครับกับกลุ่มเฉพาะกลุ่มเท่านั้นนะครับในขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์เล็กๆอื่นๆเนี่ยนะครับไม่สามารถเข้ามาแชร์นะครับการจัดสรรทรัพยากรตรงนี้ได้นะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเป็นปัญหาเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ย่อยๆทั้งหลายที่พบว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ประโยชน์นะครับจากกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยนะครับก็อาจจะตัดสินใจนะครับที่จะเลือกวิธีการอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยนะครับในการแย่งชิงอำนาจเพื่อที่จะได้สามารถเข้าไปจัดสรรนะครับตัวทรัพยากรนะครับที่มีอยู่ได้อย่างจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นปัญหาประการแรกนะครับอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเวลาเราพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราไม่ได้พูดถึงประชาธิปไตยเฉยๆนะครับแต่เรากำลังพูดถึงประชาธิปไตยที่มีองค์ประกอบของเสรีนิยมนะครับแต่เวลาเราพูดถึงเสรีนิยมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่านะครับเสรีนิยมเนี่ยมันมีทั้งเป็นเสรีนิยมแบบดั้งเดิมนะครับหรือว่า classical liberalism กับเสรีนิยมแบบใหม่นะครับหรือว่า modern liberalism นะครับตัว classical liberalism เนี่ยนะครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดบทบาทของรัฐนะครับว่ารัฐที่ดีเนี่ยนะครับควรจะมีบทบาทน้อยที่สุดนะครับและบทบาทของรัฐเนี่ยควรจะถูกลดลงไปเหลือเพียงแค่การดูแลเรื่องของความเรียบร้อยนะครับของประชาชนนะครับและสังคมนะครับในขณะที่modern liberalism เนี่ยนะครับหรือเสรีนิยมแบบสมัยใหม่เนี่ยนะครับให้ความสำคัญกับบทบาทของรัฐที่มากขึ้นนะครับมองว่ารัฐเนี่ยนะครับควรจะต้องมีบทบาทนะครับในการเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะครับหรือความไม่เสมอภาคนะครับซึ่งไอแนวคิดเรื่องของการที่ให้รัฐเนี่ยมีบทบาทในการเข้าไปแก้ไขนะครับเรื่องของความไม่เป็นธรรมและความไม่เสมอภาคเนี่ยมันนำไปสู่นะครับแนวคิดเรื่องของการปกป้องนะครับสิทธิและก็วัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยนะครับรวมถึงการให้สิทธิพิเศษนะครับบางประการนะครับกับคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับหรือเป็นพวกที่เป็นวัฒนธรรมยอดนะครับลักษณะของการให้การชดเชยเนี่ยนะครับก็จะเป็นการที่จะไปช่วยลดทอนนะครับการถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับแล้วก็
ทำให้เกิดความยุติธรรมและความเท่าเทียมนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เกิดเป็นข้อถกเถียงกันนะครับในสองกลุ่มนะครับแต่เราจะพบว่าไอแนวคิดนะครับในเรื่องของเสรีนิยมแบบใหม่เนี่ยนะครับมันก็ถูกตั้งคำถามเหมือนกันว่าการที่นะครับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับได้รับการชดเชยเป็นการเฉพาะนะครับตัวอย่างเช่นการกำหนดโควต้านะครับตัวสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับที่เป็นเพศหญิงเนี่ยนะครับให้มีสัดส่วนนะครับ

ฟิกซ์ตายตัวเนี่ยนะครับเพื่อที่จะลดปัญหาเรื่องของความไม่เป็นธรรมนะครับหรือความไม่เสมอภาคทางเพศเนี่ยมันเอาข้อจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามขึ้นมานะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับก็คือประเด็นในเรื่องของ

ึ้นในยุคโลก globalization เนี่ยก็คือการย้ายถิ่นฐานนะครับของผู้ที่เป็นผู้ลี้ภัยนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการย้ายนะครับถิ่นฐานจากที่หนึ่งไปอย่างอีกที่หนึ่งเนี่ยเพื่อการประกอบอาชีพนะครับที่ดีขึ้นเนี่ยนะครับมันทำได้ง่ายนะครับซึ่งการย้ายถิ่นครับซึ่งในด้านหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็สร้างปัญหานะครับให้กับประเทศปลายทางนะครับแล้วก็ทำให้เกิดนะครับเป็นความรู้สึกต่อต้านนะครับที่อาจจะมีต่อนะครับตัววัฒนธรรมนะครับใหม่ๆที่มันกระจายเข้าไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวโลกาภิวัตน์เองเนี่ยนะครับก็ทำให้เกิดนะครับการพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีจำพวกอินเทอร์เน็ตก็ดีนะครับหรือว่าพวกโซเชียลมีเดียก็ดีเนี่ยนะครับมันมีทั้งนะครับผลบวกแล้วก็ผลลบนะครับในเชิงผลบวกแน่นอนล่ะนะครับเรามักจะมองว่านะครับการพัฒนาตัวของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันเป็นเครื่องมือสำคัญนะครับในการกระจายความเชื่อนะครับทางด้านประชาธิปไตยนะครับแล้วก็อย่างที่เราผ่านมานะครับเราเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คืออินเทอร์เน็ตเองเนี่ยนะครับหรือโซเชียลมีเดียเองเนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยนะครับในการฟาซิลิเทตนะครับขบวนการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับหรือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในอียิปต์นะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับของนะครับการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีแต่ในทางกลับกันนะครับเราจะพบว่าอินเทอร์เน็ตเองหรือโซเชียลมีเดียเองเนี่ยก็กลายเป็นเครื่องมือนะครับของการเป็นช่องทางนะครับในการใช้ในการข่มขู่นะครับคุกคามหรือว่าการดูหมิ่นนะครับทางเชื้อชาตินะครับหรือว่าการดูหมิ่นนะครับคนที่เป็นคนกลุ่มน้อยนะครับเกิดสภาวะของการบูลลี่นะครับในทางไซเบอร์นะครับอันนี้เป็นอาจจะเป็นผลลบนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจากไอตัวของการพัฒนานะครับของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตัวโลกาภิวัตน์นะครับต่อมานะครับเราลองมาดูว่าแล้วถ้าเรานะครับลองมาโฟกัสกันที่นะครับประเด็นหลักๆ3ประเด็นที่ผมได้เกริ่นในช่วงต้นนะครับก็คือเรื่องเพศนะครับเรื่องเชื้อชาตินะครับแล้วก็เรื่องศาสนาแล้วเนี่ยนะครับมีประเด็นอะไรบ้างนะครับที่สำคัญนะครับในเรื่องเพศเองเนี่ยนะครับแน่นอนล่ะนะครับมีการพูดถึงเรื่องของความไม่เสมอภาคทางเพศอย่างยาวนานแล้วนะครับแล้วก็บอกว่าไอ้ความไม่เสมอภาคทางเพศเนี่ยมันเป็นผลมาจากการที่สังคมเนี่ยนะครับมันอยู่ภายใต้ระบอบที่เราเรียกว่าระบอบปิตาธิปไตยนะครับหรือแพทริอาร์คีนะครับซึ่งทำให้นะครับเกิดความไม่เสมอภาคกันระหว่างชายกับหญิงนะครับซึ่งเราก็จะเห็นขบวนการเคลื่อนไหวนะครับของพวกเฟมินิสต์ที่นะครับพยายามผลักดันให้เกิดการสร้างความเสมอภาคนะครับทางเพศขึ้นมานะครับแม้ว่าในหลายประเทศเนี่ยนะครับสถานการณ์เนี่ยเริ่มดีขึ้นแต่แน่นอนล่ะนะครับว่าปัญหาเรื่องของนะครับความไม่เสมอภาคทางเพศนะครับก็ยังคงมีอยู่นะครับเพราะว่าเราอยู่ภายใต้โครงสร้างนะครับแบบปิตาธิปไตยที่ยังไม่ได้มีการปรับตัวโครงสร้างทั้งหมดนะครับแน่นอนล่ะไอ้เรื่องของ อคติทางเพศนะครับหรือตัว gender bias เนี่ยก็ยังเป็นสิ่งซึ่งยังคงมีอยู่นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องเพศนะครับก็คือเรื่องของhomosexuality นะครับหรือเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของคนเพศเดียวกันนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าในช่วงนะครับ2-3 ทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราเห็นนะครับการเติบโตของขบวนการเคลื่อนไหวนะครับของพวกHomosexuality เนี่ยในหลายประเทศนะครับแล้วก็เราเห็นการผลักดันนะครับที่ถ้านักศึกษาได้ติดตามนะครับข่าวนะครับในช่วงไม่นานนี้นะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเราพบว่าในหลายประเทศนะครับรวมทั้งนะครับในประเทศที่ใกล้เคียง ที่อยู่ใกล้กับประเทศไทยนะครับอย่างไต้หวันเองเนี่ยมีการยอมรับนะครับสิทธิของนะครับการแต่งงานของคนเพศเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพบว่านะครับสภาวะของการรักเพศเดียวกันนะครับหรือ homosexuality เนี่ยในหลายๆสังคมนะครับก็ยังนะครับให้การต่อต้านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเทศตะวันออกกลางนะครับหรือในสังคมที่มีการนับถือศาสนาอิสลามนะครับความสัมพันธ์แบบ homosexuality เนี่ยก็ยังถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราเห็นการเรียกร้องนะครับของกลุ่มต่างนะครับทั้งกลุ่มผู้หญิงก็ดีนะครับกลุ่มโฮโมเซ็กชวลิตี้ก็ดีเนี่ยนะครับที่ก็อาจจะนำไปสู่การท้าทายนะครับ

ับไอตัวประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นนะครับการเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปแล้วว่าในที่สุดแล้วมันอาจจะนำมาซึ่งการนะครับสร้างสัดส่วนนะครับหรือว่าการชดเชยนะครับกับสัดส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของนะครับตัวแทนทางการเมืองของผู้หญิงเนี่ยในสภานะครับซึ่งไอการกำหนดสัดส่วนนะครับหรือการทำระบบโควต้าเนี่ยนะครับมันนำมาสู่การตั้งคำถามนะครับว่ามันเป็นไปตามนะครับครรลองของความเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับมันมีการให้สิทธิพิเศษนะครับหรือการให้ตัว privilege เนี่ยกับกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยเป็นการเฉพาะนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามนะครับขึ้นมากับความพยายามนะครับในการจัดการกับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเพศนะครับในประเด็นที่2นะครับก็คือเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์นะครับในประเด็นของเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยนะครับผมก็มันมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่านะครับในทุกๆประเทศในทุกๆสังคมเนี่ยนะครับเราจะเห็นความแตกต่างหลากหลายนะครับของคนที่มีชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันซึ่งคนพวกนี้ก็จะมีนะครับพื้นฐานในเรื่องของการสืบสายนะครับมาจากบรรพบุรุษที่แตกต่างกันนะครับมีภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาษาที่ใช้นะครับในชีวิตประจำวันที่แตกต่างกันนะครับมีตัววัฒนธรรมและก็ประเพณีที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแน่นอนละไอ้ความแตกต่างตรงนี้มันอาจจะมีที่มาที่แตกต่างกันนะครับในแต่ละสังคมเพราะว่าในบางสังคมนะครับเช่นในประเทศที่มีการตั้งถิ่นฐานใหม่นะครับเช่นสหรัฐอเมริกานะครับเราจะเห็นว่ามีพวกคนยุโรปใช่ไหมครับที่เป็นพวกคนผิวขาวนะครับที่อพยพนะครับเข้าไปเพื่อตั้งถิ่นฐานพวกนี้ก็จะมีการนำเอาตัววัฒนธรรมบางอย่างเนี่ยนะครับเฉพาะติดตัวเข้าไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในสังคมเหล่านั้นก็จะมีนะครับคนพื้นเมืองนะครับซึ่งก็จะมีวัฒนธรรมเฉพาะนะครับก็จะทำให้เกิดสภาวะนะครับของตัววัฒนธรรมที่แตกต่างกันแล้วเราจะเห็นว่านะครับตัววัฒนธรรมก็จะมีวัฒนธรรมหนึ่งนะครับที่กลายเป็นวัฒนธรรมเด่นหรือวัฒนธรรมหลักนะครับที่จะครอบงำนะครับวัฒนธรรมอื่นแล้วก็ทำให้วัฒนธรรมอื่นเนี่ยนะครับหรือวัฒนธรรมของคนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับกลายเป็นวัฒนธรรมที่มีนะครับคุณค่าที่ต่ำกว่านะครับในกรณีบางกรณีเนี่ยนะครับเราจะพบว่ามันมีประเทศที่นะครับมีการเจ้าอาณานิคมเนี่ยเข้าไปปกครองนะครับเราก็จะเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของนะครับประเทศเจ้าอาณานิคมนะครับเช่นพวกยุโรปนะครับกับวัฒนธรรมที่เป็นของประชากรนะครับที่อยู่ภายใต้อาณานิคมนั้นๆนะครับกับประเทศซึ่งไม่เคยเป็นอาณานิคมเลยนะครับอย่างประเทศไทยเองเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่มีปัญหานะครับคืออย่างประเทศที่ไม่เคยเป็นอาณานิคมเลยก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับในประเทศที่ไม่เป็นไม่เคยอยู่ภายใต้อาณานิคมอย่างไทยเองเนี่ยนะครับเราก็มีคนกลุ่มน้อยนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะผลักดันนะครับให้เกิดการผสมผสานกลมกลืนนะครับของตัววัฒนธรรมนะครับและพยายามทำให้คนกลุ่มน้อยเนี่ยนะครับต้องมีการปรับตัวเองเข้ากับวัฒนธรรมหลักนะครับซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดการกดทับนะครับความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นความต่อต้านนะครับหรือการต่อต้านที่เกิดขึ้นนะครับเช่นที่เราเห็นนะครับในปัญหาที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งตรงนี้ประเด็นตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญฉบับปี2540ก็ดีนะครับฉบับปี2550ก็ดีเนี่ยเริ่มกลับมาให้ความสำคัญนะครับแล้วก็การยอมรับกับความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรมมากขึ้นนะครับแต่ว่าในบางประเทศเนี่ยนะครับปัญหาเรื่องของเชื้อชาตินะครับก็สามารถที่จะนำไปสู่ความรุนแรงได้นะครับสิ่งที่เราเคยเห็นในอดีตนะครับอย่างสภาวะที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชานะครับในช่วงภายใต้ระบอบเขมรแดงนะครับเราเห็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับของคนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างนะครับหรือว่า อย่างในช่วงนะครับในช่วงไม่นานมานี้นะครับเราจะเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศรวันดานะครับหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศเมียนมานะครับกับคนกลุ่มน้อยนะครับที่เราเรียกว่าพวกโรฮิงญานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของปัญหานะครับการไม่ยอมรับนะครับความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติซึ่งอาจจะนำมาซึ่งปัญหานะครับในเรื่องของความรุนแรงทางการเมืองนะครับปัญหาหลักๆที่เกิดขึ้นนะครับของพวกชนกลุ่มน้อยนะครับก็คือปัญหาเรื่องของนะครับความเป็นตัวแทนทางการเมืองนะครับซึ่งชนกลุ่มน้อยเองเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่มีตัวแทนนะครับที่จะมาเป็นปากเสียงนะครับในทางการเมืองได้เนี่ยนะครับก็ทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเราเห็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศเพื่อนบ้านก็คือนะครับการที่นะครับคนกลุ่มน้อยตัดสินใจที่จะต่อสู้นะครับแล้วก็
ไม่ยอมรับนะครับอำนาจของรัฐบาลกลางนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหานะครับที่รุนแรงนะครับแล้วก็กลายเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับประเด็นในเรื่องของเชื้อชาติเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของความรุนแรงเนี่ยนะครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่าในหลายสังคมเนี่ยนะครับคนกลุ่มน้อยต้องการการปกครองตนเองนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับต้องบอกว่าท้าทายกับเรื่องของความเป็นประชาธิปไตยมากนะครับเพราะว่าท่านนักศึกษานะครับกลับไปดูนะครับในหน่วยที่4นะครับที่ท่านอาจารย์นิธิได้บรรยายไปแล้วเนี่ยนะครับนักรัฐศาสตร์อย่างลัสตาวนะครับได้อธิบายเอาไว้ว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องของการจะเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับลัสตาวบอกว่ามันไม่ต้องมีสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลเรควิซิตนะครับไม่จำเป็นต้องมีนะครับไอความจำเป็นพื้นฐานนะครับทางสังคมนะครับเพราะว่าถ้าจะต้องมีสิ่งที่โซเชียลเรควิซิตเนี่ยนะครับมีอยู่แค่ประการเดียวนะครับก็คือnational unity ก็คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะในเรื่องของนะครับความแตกต่างนะครับทางด้านชาติพันธุ์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการไม่ยอมรับนะครับความหลากหลายเนี่ยแล้วทำให้การกลุ่มที่มีความหลากหลายเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่นำไปสู่นะครับการเรียกร้องการปกครองตนเองซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับมันก็จะนะครับมาสู่ประเด็นนะครับอย่างที่ลัสซาวได้นะครับ เคยยกประเด็นนี้เอาไว้นะครับว่าอาจจะเป็นปัญหาที่นะครับขัดขวางนะครับเรื่องของการเป็นประชาธิปไตยได้นะครับอีกเรื่องนึงที่สำคัญนะครับซึ่งอันนี้เป็นประเด็นสุดท้ายแล้วก็คือประเด็นเรื่องของศาสนานะครับในส่วนของตัวศาสนาเองเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในประเทศซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเราจะให้ความสำคัญกับเรื่องของความเป็น secular state นะครับความเป็น secular state ก็คือความเป็นรัฐคารวาสนะครับก็คือรัฐซึ่งนะครับมีการแยกศาสนานะครับออกจากการเมืองนะครับภายใต้ secular state นะครับรัฐนั้นต้องไม่ให้การสนับสนุนนะครับตัวศาสนาใดศาสนาหนึ่งเนี่ยเป็นการเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในกรณีของไทยเองเนี่ยนะครับก็มีการห้ามนะครับนักบวชนะครับในพุทธศาสนาเนี่ยไปลงคะแนนเสียงนะครับหรือว่าอย่างศาสนาคริสต์เองเนี่ยนะครับนักบวชที่เป็นศาสนาคริสต์เนี่ยก็ไม่สามารถสวมเครื่องแบบนะครับในการไปลงคะแนนเสียงได้นะครับแต่ว่าเราก็จะพบว่าในบางประเทศนะครับตัวศาสนาเนี่ยนะครับก็เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยอย่างแยกไม่ออกแม้แต่ในประเทศซึ่งมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเองนะครับอย่างประเทศอินโดนีเซียนะครับซึ่งถือว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับเราจะพบว่านะครับบทบาทของศาสนานะครับโดยเฉพาะศาสนาอิสลามนะครับก็เข้าไปมีบทบาทนะครับในตัวการเมืองอย่างมากนะครับที่น่าสนใจก็คือว่านะครับในกรณีของตัวศาสนาเองเนี่ยในบางประเทศนะครับอย่างประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างเมียนมาเนี่ยเราจะเห็นว่านะครับพระนะครับในเมียนมาเนี่ยนะครับมีบทบาทในทางการเมืองเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับพระนะครับมีบทบาทในการเรียกร้องนะครับมีบทบาทในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับเพื่อต่อต้านรัฐบาลแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่านะครับถ้าเราจะหยิบไปเชื่อมโยงกับประเด็นที่2ที่เราได้พูดคุยไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะพบว่าในกรณีของเมียนมาเองเนี่ยนะครับจะมีพระที่มีลักษณะเป็นอนุรักษ์นิยมนะครับซึ่งพระอนุรักษ์นิยมเนี่ยจะมีลักษณะที่มีทัศนะนะครับที่ต่อต้านแล้วก็ไม่ยอมรับความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติและศาสนานะครับเราเห็นนะครับพระที่ออกมาต่อต้านนะครับชาวโรฮิงญานะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับที่เกิดขึ้นนะครับว่าเราเห็นบทบาทของนะครับพระในการเมืองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับบทบาทบางอย่างเนี่ยนะครับมันก็ก้าวไปไกลถึงนะครับในประเด็นที่ว่าที่เรื่องของชาติพันธุ์ด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับแล้วก็กลายเป็นประเด็นซึ่งนะครับอย่างประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับประเด็นนี้มากก็คือประเด็นเรื่องของนะครับพวกแนวคิดนะครับมุสลิมแบบสุดโต่งนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องนะครับกับแนวความคิดของนักรัฐศาสตร์อย่างฮันติงตันนะครับอย่างที่ได้อธิบายไว้ในต่อช่วงต้นแล้วนะครับว่าแนวคิดนะครับมันมีความหวาดกลัวในเรื่องของนะครับการปะทะกันนะครับระหว่างอารยธรรมแล้วก็
ตัวศาสนาที่แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับศาสนาอิสลามนะครับแล้วก็ศาสนาคริสต์นะครับซึ่งอันนี้มันน่าเป็นห่วงเพราะว่ามันจะมีประเด็นที่ไปเชื่อมโยงกับเรื่องของนะครับชาติพันธุ์ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าในอย่างในยุคเนี้ยนะครับเราจะเห็นคนที่อพยพเข้ามานะครับในยุโรปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศเยอรมนีเนี่ยนะครับ

0: เป็นคนที่มาจากแอฟริกานะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือหนีมาจากสงครามนะครับในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกนี้เป็นพวกมุสลิมนะครับที่มีการนำเอาตัววัฒนธรรมนะครับแบบอิสลามเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มันเกิดเป็นสภาวะของความแปลกแยกนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับแล้วมันก็เกิดเป็นสภาวะของความเริ่มจะมีนะครับสภาวะของการต่อต้านนะครับกลุ่มมุสลิมนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศนะครับประชาธิปไตยนะครับในตะวันตกนะครับแนวความคิดนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับความหวาดกลัวที่มีต่อศาสนานะครับที่แตกต่างกันโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับมันทำให้กลุ่มนักการเมืองบางกลุ่มนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกนักการเมืองฝ่ายขวานะครับได้รับการสนับสนุนนะครับในทางการเมืองมากขึ้นนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เริ่มมีการตั้งประเด็นคำถามนะครับว่าการขึ้นมามีอำนาจนะครับของนักการเมืองฝ่ายขวาเนี่ยนะครับจะส่งผลอย่างไรต่อตัวประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าถ้าเรากลับไปดูนะครับในเรื่องของการวัดความเป็นประชาธิปไตยหรือการวัดคุณภาพประชาธิปไตยเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อนักการเมืองอนุรักษนิยมอย่างโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเราจะพบว่าประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศนะครับที่เป็นต้นแบบของประชาธิปไตยนะครับของโลกเนี่ยนะครับมีคะแนนนะครับของคุณภาพประชาธิปไตยเนี่ยลดต่ำลงนะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่านะครับถ้าสภาวะนะครับของทั้งเรื่องของชาติพันธุ์ก็ดีเนี่ยนะครับแล้วเรื่องของศาสนาก็ดีเนี่ยนะครับเมื่อนะครับมันส่งผลนะครับต่อการเปลี่ยนมันส่งผลนะครับที่มันเกิดการนะครับเข้ามาของพวกผู้อพยพมากขึ้นนะครับมันจะส่งผลอย่างไรนะครับต่อตัวประชาธิปไตยนะครับที่จะเกิดขึ้นในยุโรปนะครับแล้วก็ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับในประเทศอื่นๆนะครับทั่วโลกด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเนื้อหานะครับหลักๆนะครับของในหน่วยที่7นะครับในเรื่องของมิตินะครับทางสังคมและวัฒนธรรมนะครับที่มีผลต่อตัวการท้าทายประชาธิปไตยนะครับ
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาภิราชเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตคะแนนวิชาทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์คะแนนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่สาขาวิชารัฐศาสตร์โทร02503-3575หรือ02504-8356-9เว็บไซต์ www.stou.ac.th
2: จะเรียนมสทได้หรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: ต่อไปนะครับเราก็จะไปสู่หน่วยที่9นะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจต่อเนื่องจากนะครับการบรรยายในครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็การบรรยายใน2หน่วยก่อนหน้านี้นะครับอย่างที่ผมบอกแล้วว่าแม้ว่าเราจะมีการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่านะครับประเทศที่มีการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยจะต้องประสบความสำเร็จในการดำรงรักษานะครับตัวระบอบประชาธิปไตยไว้นะครับตลอดไปนะครับประเทศพวกนี้ก็มีความอาจจะต้องหลายประเทศนะครับก็จะประสบกับปัญหาเรื่องของนะครับการถดถอยของตัวประชาธิปไตยนะครับแล้วก็ก้าวไปสู่การปกครองในระบอบที่เราเรียกว่าเป็นระบอบผสมนะครับอันนี้ก็นะครับจะขอเชิญท่านอาจารย์ศิวพลนะครับช่วยบรรยายในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ
4: ครับขอบคุณท่านอาจารย์ชัยวัฒน์มากนะครับสวัสดีท่านผู้ชมและก็นักศึกษาทุกท่านนะครับในส่วนของผมเองรับผิดชอบในการเขียนนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่รับผิดชอบในการบรรยายในส่วนนี้ให้กับทุกท่านนะครับคือเรื่องของบทการถดถอยของประชาธิปไตยและ ระบอบการปกครองแบบผสมนะครับคือพูดง่ายๆว่าโดยพื้นฐานของหน่วยผมเนี่ยมันจะเป็นหน่วยที่เป็นการพูดถึงมุมกลับของการพัฒนาประชาธิปไตยหรือคำว่า democratization นะครับและเป็นการตั้งคำถามถึงองค์ความรู้ที่มีมาตั้งแต่บทที่1หน่วยที่1ถึงหน่วยที่8ว่าตกลงแล้วเนี่ยประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นกระบวนการการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยรวมทั้ง

แนวคิดที่เรียกว่าการตั้งมั่นหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันยังสามารถอธิบายโลกในยุคศตวรรษที่21ได้อยู่หรือเปล่านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงว่าในหน่วยของผมเนี่ยมีสาระสำคัญยังไงใน3ส่วนเนี่ยนะครับก็ต้องพูดถึงปรากฏการณ์สำคัญก่อนว่าเวลาที่เราอ่านในบทนี้มาเนี่ยหนังสือเล่มนี้มาทั้งหมดเนี่ยท่านจะพบได้อยู่ชื่อหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์คนสำคัญของวิชาการเมืองเปรียบเทียบนั่นก็คือซามูเอลฮันติงตันนะครับซึ่งท่านได้เสนอความคิดว่าได้เรื่องของคลื่นลูกที่3ของการพัฒนาไปสู่ประชาธิปไตยนะครับและก็ท่านก็มองปรากฏการณ์นี้ไว้ในคำนำของท่านที่ผมได้ยกมาในหน่วยก็คือว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นนะครับทศวรรษ1990เนี่ยที่ว่าหลายๆประเทศได้เปลี่ยนแปลงจากระบอบที่ไม่ได้เป็นประชาธิปไตยไปสู่ระบอบประชาธิปไตยนี่ว่าเป็นการพัฒนาทางการเมืองระดับโลกที่สำคัญที่สุดในปลายศตวรรษที่20นะครับข้อความนี้น่าสนใจแต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะหลายประเทศในโลกนะครับถ้าเกิดท่านไปเปิดใน Google ดูท่านจะพบว่าก่อนหน้าปี1990เนี่ยหลายประเทศในโลกมิได้ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแต่ขณะเดียวกันหลังปี1990เป็นต้นมาประชาธิปไตยในโลกได้เกิดขึ้นนะครับจนเราเรียกประเทศพวกนี้ว่า New Democracy นะฮะมีประชาธิปไตยเกิดใหม่เยอะมากเป็นร้อยกว่าประเทศเลยจนพูดง่ายๆว่าถ้ากางแผนที่ดูแล้วในโลกเนี่ยจะพบได้เลยว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไปครึ่งหนึ่งเกินครึ่งหนึ่งของโลกแล้วแต่การเกิดคำถามตั้งสำคัญขึ้นที่ว่าแล้วตกลงประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นจริงๆนั้นเนี่ยมันมีคุณภาพมันเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือไม่เราจะวัดแต่เพียงการเลือกตั้งได้หรือเปล่านะครับหรือแม้แต่ในบางพื้นที่ของโลกนะครับถ้ามองว่าในส่วนที่ฮันติงตันได้พูดว่าทศวรรษ1990เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะและเป็นลักษณะสำคัญของคลื่นลูกที่3นะครับในหนังสืออีกเล่มสำคัญหนึ่งของโลกนะครับณเวลานี้คือโจชัวเคอร์ลินซิกเนี่ยได้พูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าคลื่นลูกที่4ของประชาธิปไตยได้ซ้ำไปว่าปรากฏการณ์รอบนี้เนี่ยมันขยายตัวมาครอบคลุมเกือบทั้งโลกมันไปยังพื้นที่ที่ประชาธิปไตยในคลื่นลูกที่3มันไปไม่ถึงไม่ว่าจะเป็นตะวันออกกลางแอฟริกาเอ่ยนะฮะหรือพื้นที่ที่ไม่ประสบความสำเร็จในคลื่นลูกที่3นะครับแต่ก็มีการตั้งคำถามอีกว่าประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นมาใหม่ในณเวลานั้นเนี่ยตกลงแล้วมันเป็นประชาธิปไตยที่มันเกิดการเปลี่ยนผ่านหรือตั้งมั่นหรือไม่หรือขณะเดียวกันทำไมประชาธิปไตยที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นั้นเนี่ยมันยังคงกลิ่นอายความเป็นเผด็จการอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นที่มาที่ไปของการเขียนในหน่วยนี้ทั้งหมดนะครับซึ่งนักศึกษาทุกท่านเนี่ยจะพบเลยว่าในหน่วยที่9เนี่ยผมได้แบ่งประเด็นสำคัญออกเป็นอยู่3หัวข้อนะครับก็คือหัวข้อ9.1 เนี่ยเป็นการถดถอยของประชาธิปไตยอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของการพูดถึงระบอบการปกครองแบบผสมซึ่งหัวข้อที่ผมพูดไป2หัวข้อเนี่ยถือว่าเป็นใจความสำคัญของหน่วยที่9ที่ทุกท่านจะต้องให้ความสนใจและอ่านอย่างละเอียดนะครับแต่ก็เราเก็ตเล็กเก็ตน้อยกันนะครับในการที่เราจะช่วยท่านในการอ่านบทนี้ด้วยส่วนหัวข้อ 9.3 เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพูดถึงแนวโน้มว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยในโลกเราเนี่ยมันถดถอยหรือไม่มันเกิดวิกฤตขนาดไหนและวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีทางแก้ไขได้หรือเปล่านะครับก่อนที่จะนำไปสู่ประเด็นสำคัญเนี่ยก็จะขอพูดรวมๆเป็นภาพกว้างก่อนนะครับว่าในหน่วยที่9เนี่ยในแต่ละส่วนเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรกันบ้างในส่วนที่เป็น 9.1 นะครับหรือเรื่องของการถดถอยของประชาธิปไตยเนี่ยผมมีประเด็นสำคัญอยู่2ประเด็นก็คือว่าเป็นการพูดถึงว่าณปัจจุบันเนี่ยนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เอ่ยหรือสื่อมวลชนได้เริ่มตั้งคำถามกับประชาธิปไตยในโลกว่าตกลงแล้วประชาธิปไตยในโลกกำลังเกิดสภาวะเสื่อมถอยนะฮะถดถอยหรือมีการroll back หมุนตัวเองกลับไปหรือขณะเดียวกันเนี่ยมันล่มสลายหรือเปล่าซึ่งเวลาถ้าเราพิจารณาคำว่าล่มสลายนะครับหรือคำว่า break down ในภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้คือการสูญสิ้นความเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับจุดจบง่ายๆก็คือการเอากองทัพออกมาจัดการการเมืองแล้วก็ล้มกระดานกันไปนะครับอันนี้มองในแง่ปรากฏการณ์ซึ่งตอนนี้เนี่ยมีคนตั้งข้อสังเกตไว้เยอะว่าตกลงแล้วมันกำลังเกิดวิกฤตหรือไม่หรืออย่างไรนะครับในขณะเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นการถามท้านะฮะองค์ความรู้ว่าได้การเปลี่ยนผ่านหรือที่เราเรียกว่า transitology นะครับกับองค์ความรู้ว่าได้เรื่องของการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยว่าตกลงแล้วยังสามารถอธิบายการเมืองในโลกปัจจุบันได้อยู่หรือเปล่านะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยมันจะเป็นประเด็นสืบเนื่องนะครับว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันบางประเทศจะยังมีการเลือกตั้งแต่ทำไมการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นจริงฮะแต่มันไม่ยุติธรรมทำไมรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังมีการข่มขู่คุกคามยังมีการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนยังมีการปิดกั้นสื่อขณะเดียวกันก็ใช้อำนาจในการที่ทำลายนะฮะหรือสกัดกั้นฝ่ายตรงข้ามที่คุณคิดว่านี่แน่นอนละเป็นคู่แข่งของฉันในอนาคตแน่นอนจะก้าวขึ้นมานะครับ
ซึ่งการปกครองแบบนี้เนี่ยในโลกนักวิชาการทางรัฐศาสตร์เริ่มให้ความสนใจว่าทำไมมันอยู่ร่วมกันได้ในหัวข้อ 9.2 ก็จะเป็นหัวข้อที่ว่าด้วยของไฮบริดรีจีมนะครับก็ต้องบอกทุกท่านไว้นิดหนึ่งว่าเวลาเราเจอคำนี้ในหนังสือต่างๆเนี่ยจะมีการแปลไม่เหมือนกันนะครับอาจจะแปลว่าระบอบการปกครองแบบผสมระบอบผสมนะฮะหรือระบอบพันทางนะฮะหรือบางเล่มที่ผมเคยเจอนี่อาจจะเป็นระบอบที่เรียกว่าหัวมังกรท้ายมังกรซึ่งไอ้ตัวนี้อาจจะฟังดูพิลึกนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็จะขอเรียกรวมๆว่าไฮบริดรีจีมนะครับซึ่งตรงนี้เราขอแปลเป็นภาษาไทยในหน่วยของมสทว่าเป็นระบอบการปกครองแบบผสมนะครับก็คือมันมีที่มาอย่างไรมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับมันมีรูปแบบยังไงและการทำงานแบบไหนมันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทในโลกโดยเฉพาะในหน่วย 9.2 เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านได้อ่านนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันอย่างลึกซึ้งเลยคือแนวความคิดการปกครองแบบผสมที่เราเรียกว่าเป็นการปกครองระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขันนะครับ competitive authoritarianism ซึ่งนักคิดทั้งสองท่านตรงนี้นะฮะไฮไลท์ไว้เลยขีดเส้นใต้ไว้เลยนั่นคือตัวของสตีเวนเลเวสกี้กับลูเคนเวย์นะครับสองนักวิชาการยุคปัจจุบันที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วบอกว่าหลังยุคสงครามเย็นเป็นต้นมาระบอบการปกครองหลายประเทศในโลกถึงแม้จะมีการเลือกตั้งแต่มันเข้าข่ายตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะมาดูว่ามันมีลักษณะอย่างไรซึ่งตรงนี้ผมจะขอให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะครับส่วนหัวข้อที่3นะครับอันนี้ถ้ามีเวลาอาจจะต้องขอขยายความสักนิดหน่อยนะครับเพื่อเป็นการผมถือว่าในหัวข้อนี้ผมเขียนมาเป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าแนวโน้มของการถดถอยของประชาธิปไตยในโลกเราเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นหลักนะครับอย่างแรกก็คือว่าวันนี้ประชาธิปไตยในโลกในบางพื้นที่มันไม่ทำงานแต่ขณะเดียวกันระบอบเผด็จการบางพื้นที่เนี่ยอยู่ยงคงกระพันอย่างมากนะครับนะฮะอยู่อย่างยืนยงคลื่นประชาธิปไตยจะมากี่คลื่นจะซัดแรงขนาดไหนก็ยังอยู่นะครับในหลายจนขณะเดียวกันเนี่ยนักวิชาการในทางรัฐศาสตร์ก็เริ่มบอกว่าในเมื่อวันนี้เราศึกษาการทำให้เป็นประชาธิปไตยมันเริ่มอ่อนล้าละนะฮะหรือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มไม่เวิร์กแล้วเนี่ยงั้นเรามาศึกษาอีกด้านไหมคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบเผด็จการในโลกตรงนี้ยังถือเป็นประเด็นใหม่นะครับที่ยังมีการศึกษาวิจัยกันต่อไปในอนาคตขณะเดียวกันเนี่ยไอ้คำว่าการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบอบเผด็จการเนี่ยมันอาจจะเป็นการเสริมสร้างสถาบันทางการเมืองภายในนะฮะไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรัฐธรรมนูญการออกแบบการเลือกตั้งนะครับการใช้องค์กรต่างๆเพื่อรองรับการทำงานของระบอบที่ดูเหมือนจะเป็นประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเนื้อแท้เป็นเผด็จการในอีกทางหนึ่งเนี่ยก็จะพบเห็นว่ามิติภายนอกนะครับในเมื่อประชาธิปไตยเนี่ยยังมีมิติภายนอกในการส่งเสริมให้ประชาธิปไตยในหลายประเทศทำงานได้ในทางตรงกันข้ามครับระบอบการปกครองที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็มีมิติภายนอกด้วยโดยเฉพาะมีสปอนเซอร์ใหญ่นะครับซึ่งผมเสนอว่าตรงนี้เนี่ยจะมีจีนกับรัสเซียเป็นพี่ใหญ่ในเวทีระหว่างประเทศที่จะคอยซัพพอร์ตนะครับว่าในเมื่อคุณเป็นประชาธิปไตยแล้วเนี่ยจีนก็จะเข้ามาดูแลคุณเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยทุกประเทศในโลกก็จะมีหลักการพื้นฐานเหมือนกันคือการไม่แทรกแซงกิจการภายในในวันนี้คุณจะปกครองด้วยประชาธิปไตยหรือไม่นะครับจีนกับรัสเซียไม่ได้สนใจเลยยิ่งถ้าคุณไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับจีนอาจจะคบค้าคบหาได้สะดวกมากยิ่งขึ้นได้ซ้ำไปนะครับตรงนี้ก็อาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าออโตเครซี่โปรโมชั่นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นที่น่าสนใจในการศึกษารัฐศาสตร์นะครับและอีกส่วนนึงเนี่ยเป็นแนวโน้มที่ว่าอ่ะประชาธิปไตยไม่ล่มสลายแต่ความถดถอยดังกล่าวเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ประเทศนั้นจะมีการเลือกตั้งแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงหลายๆเรื่องเช่นประชาธิปไตยเนี่ยมันเปลี่ยนผ่านนะฮะแต่มันเสื่อมความเข้มแข็งที่เราเรียกว่า democratic deconsolidation หรืออาจจะเป็น democratic deficit นะครับแปลเป็นภาษาไทยว่าการขาดดุลประชาธิปไตยนะครับรวมถึงว่าประชาชนในประเทศเนี่ยเริ่มขาดความเชื่อถือความเชื่อมั่นต่อหลักการประชาธิปไตยแล้วหลายคนที่เคยสนับสนุนนะครับระบอบประชาธิปไตยเริ่มหันกลับมาต่อต้านและมองว่าอำนาจบางอย่างน่าจะเข้ามาจัดการประเทศได้มากกว่าฟังดูอาจจะคุ้นๆสำหรับหลายประเทศนะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่ผมพูดแนวกว้างๆไว้ก่อนละกันนะครับคราวนี้ผมขอพูดถึงประเด็นสำคัญนะครับในบางอย่างซึ่งถ้าเกิดเราพูดทั้งหมดวันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ครอบคลุมเวลานะครับซึ่งเวลาเรามีค่อนข้างจำกัดนะครับคราวนี้ประเด็นอย่างแรกเนี่ยถามว่าประชาธิปไตยถดถอยแล้วเราจะดูจากอะไรนะครับผมขอเกริ่นนิดนึงก่อนว่าเวลาเราพูดถึงว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับผมได้เขียนไว้แล้วว่าให้เราพิจารณาอยู่ใน2มุมมองประชาธิปไตยใน2ความหมาย2มุมมองตัวนี้คืออะไรอย่างแรกคือประชาธิปไตยในความหมายขั้นต่ำนะครับหรือประชาธิปไตยในฐานะที่มันเป็นพิธีกรรมเป็นพิธีเป็นรูปแบบหรือเป็น

0: หมายทางการนั่นหมายถึงอะไรเป็นประชาธิปไตยที่ดูง่ายๆเลยฮะคือมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นประชาชนสามารถเข้าไปเลือกตั้งได้นะฮะมี universal suffrage เกิดขึ้นนะครับรัฐบาลจัดการเลือกตั้งเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับแต่ขณะเดียวกันประชาธิปไตยในอีกความหมายหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยนะฮะมันเป็นประชาธิปไตยแบบเต็มขั้นหรือเราอาจจะเรียกอย่างว่าเป็น substantive democracy หรือเป็นประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระถ้าใช้คำสวยๆก็จะเรียกว่าเป็นเชิงสารัตถะนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้มองแค่พิธีกรรมแต่มันจะมองไปถึงเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนต่างๆนะครับเราต้องเข้าใจความหมายตรงนี้ก่อนคราวนี้พอเอาคำว่าวิกฤตเข้าไปจับป๊อปเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่าวิกฤตนั้นเนี่ยมันเกิดในฐานะที่เป็นวิกฤตที่เห็นได้จริงหรือเป็นวิกฤตแฝงเร้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนักวิชาการทางรัฐศาสตร์คือตัวของเดี๋ยวฮะโทษเมอร์เคิลนะครับได้พูดถึงตรงนี้ไว้ว่าถ้าเป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นได้เลยว่าตอนนี้ประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณในการล่มสลายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการขาดความเชื่อมั่นเลยแล้วแต่จนสุดท้ายนำไปสู่การล่มสลายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ในโลกก็คือการรัฐประหารแต่ขณะเดียวกันถ้าเป็นวิกฤตในอีกด้านหนึ่งคือวิกฤตแฝงเร้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องการขาดความศรัทธาขาดความเชื่อมั่นต่อสถาบันทางการเมืองขาดความเชื่อมั่นต่อผู้นำนะครับซึ่งวิกฤตตรงนี้เนี่ยในโลกเป็นวิกฤตที่เริ่มเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับแต่ถามว่าวิกฤตประชาธิปไตยในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นมาใหม่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าท่านย้อนกลับไปอ่านในบทต้นๆนะครับหน่วยต้นๆที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นิธิเขียนเองเนี่ยนะฮะหรือในบทในชุดวิชาการเมืองเปรียบเทียบซึ่งอาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็ได้เขียนไว้เนี่ยในหนังสือของฮันติงตันนะครับเล่มสำคัญเนี่ยบอกว่าในโลกเรามันมีคลื่นประชาธิปไตยอยู่3ช่วงใช่ไหมครับคลื่นลูกที่1ลูกที่2และลูกที่3แต่ขณะเดียวกันในแต่ละคลื่นเนี่ยมันจะมีคลื่นสลับที่เราเรียกว่าคลื่นโต้กลับนะครับในเมื่อเวฟต่างๆเนี่ยมันนำพาระบอบต่างๆที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ประชาธิปไตยแล้วในช่วงระหว่างขั้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า reverse wavนะครับหรือคลื่นโต้กลับเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าประชาธิปไตยมันกลับไปสู่ระบอบเผด็จการหรือมันออกจากการเป็นประชาธิปไตยไปเลยซึ่งในประวัติศาสตร์ที่ฮันติงตันได้เสนอไว้เนี่ยนะครับจะมีอยู่2ช่วงเวลาด้วยกันนะครับคือช่วงเวลาแรกเนี่ย first reverse wave เนี่ยเกิดขึ้นในประมาณทศวรรษ1920ถึง1940ก็คือประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่1นะครับจนถึงก่อนสงครามโลกที่2ตรงนี้คือการเกิดขึ้นของอะไรนั่นคือการเกิดขึ้นของระบอบฟาสซิสต์ในอิตาลีการเกิดขึ้นของระบอบนาซีในเยอรมันรวมถึงระบอบซาลาซ่านะครับระบอบฟรังโกในสเปนนะฮะมันก็มาเป็นดอกเห็ดเลยคราวนี้การเกิดขึ้นของระบอบเผด็จการตรงนี้เนี่ยฟาสซิสต์กับนาซีล่มสลายลงไปหลังจากสงครามโลกที่2สิ้นสุดนะครับแต่ตัวของฟรังโกเอยซาลาซ่าเอยเนี่ยก็ยังอยู่มาเรื่อยๆนะครับหลังสงครามโลกที่2มีประเทศเกิดใหม่เป็นจำนวนมากหลายประเทศก็สมาทานการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับแต่ขณะเดียวกันประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นนี้ก็ไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ล่มสลายกลายเป็น reverse wave รอบที่2และคราวนี้แหละครับระบอบเผด็จการที่เกิดขึ้นในโลกเราเนี่ยในช่วงทศวรรษ1950ถึง1970เกิดขึ้นราวดอกเห็ดผมสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะครับโดยเกิดขึ้นลาตินอเมริกาท่านก็จะพบในเอเชียท่านก็จะพบนะครับระบอบทหารเอ่ยระบอบพรรคการเมืองโดดเด่นเพียงพรรคเดียวนะครับระบอบที่ยึดถือตัวผู้นำเป็นหลักอย่างในเอเชียเราเอ่ยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคของจอมพลสฤษดิ์ยุคของตัวเฟอร์ดินานด์มาร์กอสในฟิลิปปินส์นะครับหรือยุคของในพลสุกาโนซูฮาโตซึ่งต่อเนื่องกันเนี่ยก็จะเกิดขึ้นในบริบทนี้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นผมให้ภาพกว้างๆไว้ก่อนนะครับสามารถศึกษาได้เพิ่มเติมในการอ่านหน่วยนะครับทีนี้มีคำศัพท์อีกคำหนึ่งที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับก็คือในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนกันว่า democratization นะครับในหน่วยต้นๆมาจนถึงหน่วยที่9ของผมละท่านจะพบได้เลยว่าผมจะมีคำศัพท์อีกคำหนึ่งคือ D เอา D E แล้วก็ต่อเรียกว่า democratization คือการออกจากประชาธิปไตยไปเลยซึ่งการออกจากประชาธิปไตยเนี่ยโดยความหมายของมันคืออะไรนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยอาจารย์โยชิฟูมิธรรมดะเนี่ยท่านได้ให้คำนิยามสั้นๆว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากระบอบที่เป็นประชาธิปไตยในระดับใดระดับหนึ่งไปเป็นประชาธิปไตยที่น้อยลงหรือไม่เป็นประชาธิปไตยเลยซึ่งในแง่นี้เราสามารถมองได้สองอย่างอย่างแรกคือการออกจากประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์นั่นคือการล่มสลายนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จบลงด้วยวิธีที่คลาสสิกที่สุดในโลกก็คือการรัฐประหารโดยกองทัพนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะที่เราเรียกว่าเป็นการออกจากประชาธิปไตยเนี่ยคือระบอบประชาธิปไตยไม่ล่มแต่มันเป็นการลดทอนคุณค่า ของสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยออกไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะครับหรือความบกพร่องของสถากลไกทางการเมืองภายในนะครับซึ่งถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งประสบปัญหาเรื่องการสูญเสียคุณภาพของประชาธิปไตยในลักษณะนี้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่ระบอบการเมืองที่บิดเบี้ยวหรือบกพร่องซึ่งตรงนี้แหละครับที่จะเป็นที่มาของการศึกษาสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบการปกครองแบบผสมนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งน่าสนใจดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะฮะหรืออาจจะกลายเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมซึ่งก็ยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเนี่ยมีสิทธิเสรีภาพได้บ้างแต่ก็มีการคุมเข้มงวดทางการเมืองนะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมขอทิ้งเป็นประเด็นไว้เป็นหลักๆแล้วกันคราวนี้มาประเด็นที่2นะครับซึ่งถือว่าเป็นหลักใหญ่ใจความของหน่วยผมเลยก็คือเรื่องระบอบการปกครองแบบผสมนะครับว่าตกลงมันคืออะไรHybrid regime เนี่ยคำนี้อย่างที่ผมบอกมีการแปลเป็นภาษาไทยหลายสำนวนมากแต่มันคืออะไรล่ะถ้าวันนี้ให้คำจำกัดความที่ง่ายที่สุดระบอบการปกครองแบบผสมคือเป็นระบอบการปกครองที่มีลักษณะของทั้งประชาธิปไตยและระบอบเผด็จการอยู่ในระบอบเดียวกันฟังดูแล้วเหมือนง่ายนะครับแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยคำนี้ยังมีข้อถกเถียงในทางรัฐศาสตร์อยู่เป็นจำนวนมากว่าตกลงแล้วเราจะชี้ได้ยังไงว่าเนี่ยมันเป็นระบอบการปกครองแบบผสมนะครับอันนี้ผมให้หลักการดูง่ายๆอย่างนึงนะครับว่าระบอบการปกครองแบบผสมเนี่ยหรือไฮบริดรีจิมเนี่ยอย่างน้อยประเทศนั้นต้องมีการเลือกตั้งนะครับก็คือยังมีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยแบบพิธีการประชาธิปไตยแบบเป็นทางการอยู่บ้างมีการเลือกตั้งนะฮะประชาชนยังมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งตามกฎหมายนะฮะมีการจัดการเลือกตั้งอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ขณะเดียวกันเนี่ยรูปแบบของประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นหรือประชาธิปไตยในเชิงเนื้อหาสาระเนี่ยมันทำงานไม่เต็มที่มันทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับหรือมันอาจจะเป็นภาวะที่ว่าประชาธิปไตยเกิดการเปลี่ยนผ่านแต่มันไปไม่ถึงการตั้งมั่นนะฮะหรือเสริมสร้างให้มีความมั่นคงมันจึงตกอยู่ในพื้นที่ระหว่างประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้งฝากหนึ่งนะครับและอยู่อีกฝากหนึ่งคือประชาธิปไตยเสรีด้านหนึ่งคือมีการเลือกตั้งด้านหนึ่งคือคำนึงถึงสิทธิมนุษยชนสิทธิประชาชนแต่มันตกอยู่ตรงกลางๆตรงนี้แหละครับนะฮะตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นระบอบที่มันจะกลับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงประมาณนี้นะครับทีนี้ผมพูดให้ฟังนิดนึงว่าในข้อถกเถียงที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะมีนักวิชาการอยู่3กลุ่มนะครับแต่ในหนังสือผมจะบอกมี2กลุ่มแต่ผมเขียนออกไปเป็น3กลุ่มให้เห็นชัดละกันว่าอย่างแรกเนี่ยเรามองว่าระบอบผสมเนี่ยเป็นระบอบที่มีประชาธิปไตยเป็นตัวตั้งต้นแต่เป็นประชาธิปไตยที่มีความบกพร่องนะครับลักษณะแบบนี้จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตยที่มีคำคุณศัพท์นะครับมีคำต่อท้ายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าประชาธิปไตยครึ่งใบประชาธิปไตยที่ไม่เสรีนะฮะประชาธิปไตยแบบสัมปทานประชาธิปไตยที่มีการทำแบบตัวแทนอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มคำที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษ1990ขณะเดียวกันก็จะมีข้อถกเถียงจากนักวิชาการอีกกลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากฮวนลินซึ่งเขาได้ตั้งประเด็นไว้ในหนังสือสำคัญว่าเอ้าทำไมต้องเรียกระบอบพวกนี้ว่าประชาธิปไตยที่มีข้อบกพร่องทำไมคุณไม่ไปเรียกว่ามันเป็นระบอบเผด็จการหรือระบอบอำนาจนิยมที่มันแปลงร่างหรือมันมีการปรับตัวเองเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ดังนั้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ2000เป็นต้นมาเนี่ยนักวิชาการจำนวนหนึ่งก็เลยบอกว่าระบอบอำนาจนิยมหรือระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับมันมีคำคุณศัพท์ห้อยท้ายท่านอาจจะเคยได้ยินว่าระบอบกึ่งเผด็จการระบอบเผด็จการที่มีการเลือกตั้งนะครับหรือระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะครับไอตัวพวกนี้เนี่ยก็จะอยู่ในลักษณะของเป็นคำที่เรียกระบอบเผด็จการที่มีคำคุณศัพท์นะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายว่าใน2แบบที่ผมพูดไปเนี่ยมันเป็นรูปแบบย่อยที่ระบอบการปกครองดั้งเดิมเนี่ยมันไม่ไปถึงระบอบข้างใดข้างหนึ่งอย่างสุดนะครับขณะเดียวกันนักวิชาการบันเนี่ยก็ได้ตั้งข้อสังเกตได้ว่าแล้วทำไมเราไม่เรียกระบอบการปกครองแบบผสมเนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะของมันเลยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยคนแรกที่เป็นคนคิดค้นคำว่าไฮบริดรีจิมก็จัดอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะคือเทอร์รี่คาร์ลนะครับคนคนนี้เป็นคนแรกนะครับที่ได้ใช้คำว่าไฮบริดรีจิมขึ้นมาเป็นคนแรกในวงวิชาการรัฐศาสตร์โดยท่านเนี่ยได้ใช้พื้นที่อเมริกากลางเป็นพื้นที่การศึกษาว่าประเทศพวกนี้มีการเลือกตั้งแต่ทำไมกลิ่นอายความเป็นเผด็จการเนี่ยมันยังอยู่เยอะแยะมากนะครับแต่ในส่วนที่ผมอยากให้ทุกท่านมาเน้นนะครับตรงนี้เราเวลาเรามีไม่มากคราวนี้อยากให้ทุกท่านไปดูเลยนะครับตอนนี้จะอยู่ในหัวเรื่อง 9.2.2 ซึ่งผมได้หยิบ เอางานชิ้นสำคัญของลูวิสกี้กับตัวของลูเคนเวย์เนี่ยมาอธิบายนะครับแล้วบอกว่านี่คือรูปแบบการปกครองแบบผสมที่ได้รับความนิยมในการศึกษาในปัจจุบันค่อนข้างมากนะครับที่เราเรียกกันว่าระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขัน competitive authoritarianism นะครับซึ่งเป็นระบอบการปกครองที่นักวิชาการทั้งสองท่านบอกเลยว่าเป็นระบอบการปกครองที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายเกิดในยุคหลังสงครามเย็นนะครับลักษณะแบบนี้คืออะไรนะครับเขาให้คำจำกัดความว่าระบอบเผด็จการที่มีการแข่งขันเนี่ยมันเป็นระบอบการปกครองที่ปกครองโดยพลเรือนนะครับเป็น civilian regimes ที่มีสถาบันการเมืองแบบประชาธิปไตยแบบทางการนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐสภารัฐบาลการเลือกตั้งพรรคการเมืองนะครับมีทุกอย่างครบเลยตามองค์ประกอบของความเป็นประชาธิปไตยนะครับเปิดกว้างในการที่ใครก็ตามจะสามารถเข้ามารับสมัครนะครับเข้ามาลงแข่งขันทางการเมืองได้อย่างเต็มที่เลยการแข่งขันทางการเมืองเกิดขึ้นจริงนะครับแต่สิ่งที่ทำให้ระบอบนี้มีความแตกต่างคือว่าคนที่มีอำนาจหรือคนที่อยู่ในตำแหน่งนะครับซึ่งในภาษาอังกฤษเรียกว่า incumbent นะครับจะอาศัยความได้เปรียบทางการเมืองนะครับอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีอาจจะเป็นประธานดีก็ได้แล้วแต่ประเทศเนี่ยนะครับแล้วแต่ระบอบการปกครองรูปแบบระบบนะครับจะอาศัยความได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งการใช้สื่อการใช้สถาบันทางการเมืองนะครับสถาบันตุลาการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเข้ามาทำใช้อำนาจตรงนี้นะฮะป้องกันมิให้ฝ่ายตรงข้ามชนะการเลือกตั้งหรือมีอำนาจเหนือตนนะครับดังนั้นในระบอบแบบนี้เขาจึงสรุปด้วยถ้อยคำที่คมคายและสั้นๆว่ามันเป็นระบอบที่การแข่งขันทางการเมืองเกิดขึ้นจริงแต่มันไม่ยุติธรรมหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า competition is real but unfair นะครับคราวนี้ผมขอเติมนิดนึงนะครับเสริมนิดนึงว่าไอ้รูปแบบแบบนี้มันจะมีความแตกต่างกับระบอบประชาธิปไตยอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งทั้งลูวิสกี้กับเวเนี่ยได้พูดว่ามันมี3ประเด็นด้วยกันอย่างแรกคือเรื่องการเลือกตั้งอันที่2นะครับคือเรื่องของเสรีภาพพลเมืองและอันที่3คือการแข่งขันที่ไม่เสมอภาคแน่นอนครับเรื่องการเลือกตั้งเปิดให้มีการแข่งขันแต่ขณะเดียวกันการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมันไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับอาจจะมีการโกงการเลือกตั้งนะครับมีการควบคุมการจัดการรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีการโกงในเรื่องการหย่อนคะแนนลงหีบบัตรรวมถึงการนับคะแนนเสียงที่ผิดพลาดด้วยซึ่งหลายประเทศกำลังเจอวิกฤตนี้กันอยู่นะครับประเด็นที่2นะครับเรื่องเสรีภาพพลเมืองตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสรีภาพซึ่งโดยปกติแล้วจะต้องเป็นสิ่งที่คุ้มครองโดยรัฐแต่ปรากฏว่ารัฐกลับใช้ตรงนี้เป็นเครื่องมือในการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูดนะครับเสรีภาพของสื่อเสรีภาพในการรวมกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมทางการเมืองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะถือว่าเป็นลักษณะเด่นของการของระบอบเผด็จการนะฮะที่มีการแข่งขันคือการใช้การแข่งขันที่ไม่เสมอภาคนะครับการแข่งขันที่ไม่เสมอภาคดังกล่าวคืออะไรมันเป็นการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมนะครับคือผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหรืออินคัมเบนเนี่ยจะอาศัยความได้เปรียบทางการเมืองเนี่ยผ่านสิ่งที่เราเรียกว่าเอรีนานะฮะเอรีนาออคริติกคอนเทสเตชันหรือสังเวียนการแข่งขันแบบประชาธิปไตยที่ไม่เสมอภาคใน4พื้นที่นะครับได้แก่อะไรการเลือกตั้งการเลือกตั้งรัฐสภาสถาบันตุลาการแล้วก็สื่อนะครับจะใช้4เครื่องมือตรงนี้นะครับในการจัดการการแข่งขันที่ไม่เสมอภาครายละเอียดท่านสามารถอ่านได้นะครับในหนังสือนะครับเอาละครับคราวนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะครับว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยระบอบการปกครองแบบผสมนะครับก็คือเป็นระบอบการปกครองที่มีทั้งลักษณะของประชาธิปไตยและเผด็จการดำรงอยู่ด้วยกันนะครับเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในอำนาจจะเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันแต่ก็จะอาศัยความได้เปรียบในทางอำนาจเข้าถึงทรัพยากรควบคุมสื่อสิทธิเสรีภาพต่างๆนานาในการควบคุมระบบการเมืองณเวลานั้นนะครับส่วนขณะเดียวกันผมทิ้งประเด็นสุดท้ายไว้นิดนึงนะครับในหัวข้อ 9.3 ก็คือเรื่องแนวโน้มขอท่านลองพิจารณาดูว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยในโลกนะครับในปัจจุบันหลายประเทศเป็นปัญหาณขณะเดียวกันสิ่งที่เราเรียกว่าระบอบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นระบอบเผด็จการแบบเต็มขั้นนะครับหรือระบอบเผด็จการอำนาจนิยมระบอบเผด็จการที่มีการเปิดเสรีบ้างในบางอย่างเนี่ยเริ่มกลับมามีพื้นที่ในโลกมากยิ่งขึ้นจนกลายเป็นแนวร่วมขนาดใหญ่นะครับซึ่งอาจจะพูดได้เลยว่าในปัจจุบันมีทั้งจีนและรัสเซียเนี่ยเป็นพี่ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่หรือไม่ตรงนี้ก็ยังเป็นข้อถกเถียงนะครับซึ่งยังรอคอยหลายๆท่านมาเปิดประเด็นร่วมพูดคุยสนทนากันอยู่นะครับรวมถึงปัญหาประชาธิปไตยในหลายพื้นที่ของโลกก็ยังคงเป็นปัญหาอยู่ นะครับตอนนี้ก็ลองศึกษาได้ในหน่วย9ของผมนะครับก็จะเป็นการมองอีกมุมหนึ่งของการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับที่มองเห็นในด้านที่ผมอาจจะไม่เรียกว่ามืดเต็มที่แต่อาจจะเป็นด้านเทาๆแล้วกันนะครับซึ่งในส่วนของผมก็คงจะมีเพียงเท่านี้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับขอบคุณมาก

นะครับท่านอาจารย์ศิวพลนะครับก็ถ้าจะให้สรุปนะครับสิ่งที่อาจารย์ศิวพลได้อธิบายไว้นะครับจริงๆแล้วอย่างที่ผมได้เกริ่นตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เป็นกระบวนการซึ่งง่ายนะครับจริงๆแล้วมันเป็นกระบวนการซึ่งมันมีอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับจริงๆแล้วเราเริ่มต้นตั้งแต่นะครับในหน่วยที่7นะครับที่ผมได้เริ่มต้นพยายามชี้ให้เห็นว่ามันมีความท้าทายนะครับที่สำคัญอยู่หลายเรื่องนะครับทั้งในเรื่องของโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในประเด็นทางด้านสังคมและวัฒนธรรมนะครับและในหน่วยที่8นะครับท่านอาจารย์ธนศักดิ์เองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะชี้ให้เห็นนะครับว่าถ้าเรามองในทางมิติทางด้านเศรษฐกิจนะครับมันก็มีความท้าทายที่สำคัญนะครับอยู่หลายประการด้วยกันนะครับส่วนในหน่วยที่9ของท่านอาจารย์ศิวพลเองเนี่ยนะครับอาจารย์ศิวพลก็ได้อธิบายว่าแล้วถ้าสมมติเวลาเราพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตยเนี่ยนะครับถ้ามันพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้แล้วนะครับหรือว่ามันประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับหลังจากการเปลี่ยนผ่านไปแล้วเนี่ยนะครับประชาธิปไตยนะครับประสบการณ์ของประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยนะครับจะมีเขาเรียกอะไรมีประสบการณ์นะครับหรือว่ามันจะมีผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นอย่างไรได้บ้างนะครับเราจะพบว่าในหลายประเทศนะครับที่เมื่อเรามีการพูดถึงเรื่องของขึ้นลูกที่3นะครับในงานของฮังติงตันเนี่ยนะครับฮังติงตันเองก็พูดถึงเรื่องของนะครับความล้มเหลวนะครับของหลายประเทศนะครับในการที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตยนะครับและในที่สุดแล้วเนี่ยประชาธิปไตยมันก็จะย้อนกลับนะครับเกิดสิ่งที่ฮังติงตันเรียกว่าเป็น reverse wave นะครับก็คือเป็นการย้อนกลับนะครับของคลื่นประชาธิปไตยจากประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเกิดใหม่นะครับไปสู่ประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับซึ่งท่านอาจารย์ศิวพลก็อธิบายให้เราฟังว่านอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับในบางประเทศเนี่ยนะครับที่เจอกับวิกฤตการประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็ต้องเผชิญกับประสบการณ์ที่เรียกว่าเป็น de-democratization นะครับก็คือการหลุดออกไปนะครับจากความเป็นประชาธิปไตยซึ่งการหลุดออกไปจากความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็อาจจะหลุดออกไปแบบทั้งหมดเลยนะครับเช่นเกิดการรัฐประหารขึ้นมานะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงระบอบนะครับจากระบอบที่เป็นประชาธิปไตยไปสู่ระบอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยใช่ไหมครับหรือในบางประเทศนะครับก็อาจจะไม่ได้หลุดออกไปทั้งหมดนะครับก็ยังคงมีองค์ประกอบบางอย่างของความเป็นประชาธิปไตยนะครับเพียงแต่ว่ามันก็จะมีองค์ประกอบของความเป็นเผด็จการนะครับหรือองค์ประกอบที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยผสมผสานเข้ามาด้วยนะครับก็ทำให้คุณภาพของประชาธิปไตยเนี่ยมันลดต่ำลงนะครับเพราะว่าปัญหาหนึ่งที่ผมคิดว่าเราเจอก็คือว่าเวลาเราพูดถึงคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยนะครับจริงๆเราอยากให้นักศึกษานะครับก็ให้ต้องเข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนด้วยว่านะครับเราไม่ได้พูดถึงประชาธิปไตยเฉยๆนะครับคือเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของ democracy เฉยๆแต่เรากำลังพูดถึงสิ่งที่เรียกว่า liberal democracy ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึง democracy เฉยๆเนี่ยเราบอกว่าถ้าประชาธิปไตยคือเรื่องของนะครับการปกครองโดยประชาชนนะครับเราอาจจะบอกว่าโอเคเรื่องของการเลือกตั้งอาจจะเพียงพอแต่ว่าในกรณีที่นะครับประชาธิปไตยเนี่ยมันมีองค์ประกอบของเสรีนิยมเข้ามาด้วยเนี่ยนะครับในเรื่องของสิทธิเสรีภาพใช่ไหมครับมันก็จะเป็นประเด็นที่มีความสำคัญนะครับเรื่องของการเคารพสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันทำให้นะครับพอไปถึงจุดนึงแล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวเสรีประชาธิปไตยเนี่ยนะครับการโฟกัสเฉพาะนะครับในนิยามนะครับที่เป็นนิยามแบบนะครับ procedural democracy หรือว่าประชาธิปไตยแบบที่เป็นเรื่องของอะไรกระบวนการอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับเราอาจจะต้องมาให้ความสำคัญกับตัวนะครับประชาธิปไตยในเชิงของสาระถะนะครับประเด็นในเรื่องของสิทธิเสรีภาพต่างๆด้วยนะครับ

0: ุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
2: ต่อไปเราจะมาสู่นะครับขยับเข้ามานะครับในภูมิภาคที่ใกล้นะครับใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้นนะครับก็คือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับมีประเทศหลักๆอยู่ทั้งหมด11ประเทศนะครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยเนี่ยนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์นะครับธนศักดิ์นะครับได้บรรยายสรุปนะครับในหน่วยที่12นะครับ
3: ครับสวัสดีครับนักศึกษาครับก็พบกันในหน่วยที่12นะครับหน่วยนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดุลยภาคนะครับปรีชารัตน์เนี่ยนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับที่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยนะครับได้มาเป็นคนเขียนให้เรานะครับคราวนี้อย่างที่ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์บอกไว้นะครับเวลาเราเจอหน่วยที่ผ่านมาของท่านอาจารย์ศิวพลที่อาจารย์ศิวพลได้บรรยายท่านอาจารย์วิเชียรเนี่ยนะครับจำนวนประเทศมันอาจจะไม่เยอะนะครับไม่เยอะขนาดที่เวลาเราพูดถึงตัวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมันมีถึง11ประเทศใช่ไหมครับศึกษาหน่วยนี้ทำยังไงนะครับให้ทำความเข้าใจให้มันง่ายที่สุดนะครับคือในหน่วยนี้เนี่ยนะครับนักศึกษาต้องทำความเข้าใจก่อนว่านะครับใน11ประเทศอันนี้นะครับเราสามารถจัดแบ่งกลุ่มนะครับออกมาเป็นกลุ่มประเทศที่อยู่ในระบอบนะครับการปกครองเนี่ยที่อาจารย์ดุลยภาคแบ่งไว้เนี่ยนะครับหลักๆคือมี3รูปแบบนะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นกึ่งประชาธิปไตยและกลุ่มประเทศกลุ่มสุดท้ายคือเป็นกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับดังนั้นท่านนักศึกษาเริ่มจากการจัดกลุ่มประเทศพวกนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ง่ายนะครับสำหรับการอธิบายว่าใน11ประเทศนะครับที่อยู่ในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับมันมีประเทศใดบ้างที่อยู่ในกลุ่มใดนะครับอันนั้นเป็นอันแรกที่ผมอยากแนะนำนะครับเพื่อให้ง่ายในการทำความเข้าใจนะครับประเด็นที่2ก็คือหน่วยนี้นะครับมีการพูดถึงปัจจัยต่างๆที่เข้าไปเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่างๆนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับปัจจัยที่ท่านอาจารย์ดุลยภาคเอามาใช้นะครับในการอธิบายว่าเพราะเหตุใดนะครับประเทศต่างๆเนี่ยนะครับบางประเทศก็พัฒนาไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยแล้วแต่อาจจะไม่ตั้งมั่นซะทีเดียวนะครับบางประเทศก็เปลี่ยนผ่านแต่เรียกว่าเปลี่ยนไม่ผ่านดีกว่านะฮะคือไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่ในรูปแบบแบบก้ำๆกึ่งๆนะครับหรือที่ในหน่วยที่อาจารย์ศิวพลใช้คำว่าระบอบผสมนะครับยังไปค้างอยู่ตรงนั้นคือเป็นระบอบที่แบบอยู่ในช่วงของการแบบเปลี่ยนผ่านแต่ว่ายังไม่ไปถึงประชาธิปไตยสักทีนะครับอันนี้ปัจจัยที่อาจารย์ดุลยภาคนำมาใช้เนี่ยมีอยู่5ปัจจัยนะครับก่อนอื่นต้องบอกนักศึกษาก่อนนักศึกษาอย่าไปจำเด็ดขาดนะครับว่ามีปัจจัยใดที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือเป็นปัจจัยที่เป็นตัวขับดันให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะปัจจัยบางปัจจัยนะครับอาจจะเป็นตัวเกื้อหนุนกับประเทศนี้แต่ในประเทศหนึ่งนะครับกลับเป็นปัจจัยที่เอาไว้ฉุดหลังนะครับหรือเอาไว้เรียกว่าอะไรฮะเอาไว้เป็นกลไกหนึ่งที่ทำให้กระบวนการประชาธิปไตยมันหยุดชะงักนะครับหรือมันล่าช้าลงนะครับดังนั้นอย่าไปท่องนะครับอย่าไปท่องว่าเวลาเราพูดถึงมิติทางเศรษฐกิจนะครับเศรษฐกิจจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้สู่ประชาธิปไตยนะครับมันไม่ได้เป็นไปตามนั้นทั้งหมดนะครับเพราะว่าชนชั้นกลางในแต่ละประเทศนะครับเมื่อกี้ท่านอาจารย์ศิวพลก็บอกไปนะครับว่าชนชั้นกลางในบางประเทศเป็นตัวผลักดันนะครับให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับชนชั้นกลางในบางประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลับเป็นหนึ่งในกลไกในการค้ำจุนการดำรงอยู่ของระบบเผด็จการอำนาจนิยมแบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นอย่าไปจำแบบนั้นนะครับดังนั้นปัจจัยที่เราจะพูดมีอยู่5ปัจจัยนะครับจะเป็นปัจจัยประวัติศาสตร์นะครับจะอยู่ในหัวข้อเรื่องที่ 12.1.1 นะครับอันที่2จะเป็นปัจจัยสังคมวัฒนธรรมนะครับอันที่3จะเป็นปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจนะครับอันที่4จะเป็นปัจจัยชนชั้นนำและอันสุดท้ายนะครับสำคัญมากก็คือปัจจัยระหว่างประเทศนะครับดังนั้นในภูมิภาคนี้เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างหลากหลายนะครับผมอยากพาเราไปสู่ปัจจัยแรกก่อนนะครับปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยประวัติศาสตร์นะครับทำไม11ประเทศนี้นะครับซึ่งประกอบไปด้วยไทยลาวพม่านะครับหรือเมียนมานะครับกัมพูชาเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์นะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์บูไนแล้วก็ติมอร์ตะวันออกหรือติมอร์เลสเต้เนี่ยนะครับถึงมีฐานที่มานะครับในเชิงประวัติศาสตร์ต่างกันนะครับหลายครั้งนักศึกษาถามว่าการตกเป็นอาณานิคมเป็นผลนะครับเกี่ยวเนื่องที่ทำให้ประเทศต่างๆพัฒนาสู่ความเป็นประชาธิปไตยหรือเปล่านะครับก็อาจจะวัดซะทีเดียวไม่ได้ นะครับอังกฤษเนี่ยเคยเป็นเจ้าอาณานิคมในพม่านะครับเคยเป็นเจ้าอาณานิคมในมาเลเซียนะครับทำไม2ประเทศนี้ที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษถึงไม่สามารถที่จะพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในลักษณะที่ทัดเทียมกันได้นะครับดังนั้นจุดตัดที่นักศึกษาต้องใช้นะครับอันแรกนะครับลองดูนะครับว่าใน11ประเทศนี้ที่นักศึกษาต้องศึกษาเนี่ยนะครับมีประเทศใดนะครับเคยตกอยู่ในอาณานิคมหรือเปล่านะครับถ้าตกอยู่ในอาณานิคมใดเพราะอะไรผมถึงแนะนำอย่างนี้เพราะการเป็นอาณานิคมเนี่ยนะครับมันจะมีมรดกทางประวัติศาสตร์นะครับที่เจ้าอาณานิคมเนี่ยอาจจะได้ฝากไว้นะครับ

หรือก่อรูปไว้ให้กับประเทศที่ตัวเองเข้าไปปกครองนะครับเช่นฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของอเมริกานะครับอเมริกาก็ฝากมรดกทางการปกครองไว้นะครับเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะครับพม่าเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะโทษครับพม่าเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับอังกฤษก็ฝากนะครับรูปแบบรัฐสภาไว้แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นจุดตัดจุดแรกคืออันนี้นะครับดูซะก่อนมีประเทศใดเคยอยู่ในอาณานิคมหรือเปล่าอันที่สองนะครับที่สำคัญมากก็คือว่าในกระบวนการที่เขาหลุดออกจากการเป็นอาณานิคมเนี่ยกระบวนการในการเรียกร้องเอกราชเนี่ยนะครับมันจะเป็นจุดตัดอีกจุดหนึ่งนะครับที่นักศึกษาสามารถจะพิจารณาได้เลยนะครับกระบวนการเรียกร้องเอกราชจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านสำคัญนะครับไปสู่การพัฒนาสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่นั่นแหละครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเบื้องต้นหลายประเทศเปลี่ยนไม่ผ่านนะครับหลายประเทศเปลี่ยนแล้วกลับไปเป็นระบอบเผด็จการอำนาจนิยมก็มีนะครับดังนั้นผมแนะนำสองจุดละนะครับในเชิงประวัติศาสตร์นะครับดังนั้นสองจุดผ่านไปนะครับจะเป็นความเชื่อมโยงกับความเป็นอาณานิคมอีกอันนึงก็คือว่าหลุดจากการเป็นอาณานิคมแล้วเนี่ยมันยังมีจุดหักเหใหญ่ทางประวัติศาสตร์นะครับการหลุดจากอาณานิคมเสร็จแล้วเนี่ยหลายประเทศตกอยู่ในระบอบเผด็จการอำนาจนิยมนะครับแล้วก็เกิดประชาชนลุกฮือนะครับจุดตัดตรงนั้นอีกนั่นแหละครับอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยในหลายประเทศนะครับเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สำคัญนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับประเทศที่มีสภาวะแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคือเคยเป็นอาณานิคมนะครับเคยประกาศเอกราชแล้วก็มีจุดหักเหใหญ่ในทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือว่าเป็นแรงขับให้ประชาชนสามารถออกมาลุกฮือแล้วก็เป็นกลไกนะครับในการผลักให้สู่การพัฒนาประชาธิปไตยมันเกิดขึ้นได้นะครับอย่างกรณีของฟิลิปปินส์นะครับผมเรียนให้ทราบไปแล้วว่าระบอบประธานาธิบดีเนี่ยก็เป็นมรดกตกทอดที่อเมริกาเนี่ยได้ฝากไว้นะครับก็รับมรดกทางความคิดมานะครับอเมริกาก็เข้ามาช่วยสร้างกรอบนะครับในการปกครองนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดเหตุการณ์สำคัญในปีค.ศ.1986นะครับหลังจากมีการเรียกร้องเอกราชแล้วใช่ไหมครับเราก็มีประธานาธิบดีมาร์กอสนะครับมาร์กอสเนี่ยก็เป็นประธานาธิบดีที่ใช้กลไกแบบชาตินิยมครับมาขับเคลื่อนนะครับกระบวนการในการเรียกร้องเอกราชนะครับจนฟิลิปปินส์ได้รับเอกราชเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาร์กอสกลับกลายเป็นผู้นำที่มีลักษณะที่เป็นผู้นำแบบอำนาจนิยมนะครับดังนั้นในปีค.ศ.1986เนี่ยจึงกลายเป็นจุดหักเหทางประวัติศาสตร์นะครับมีการเดินกระบวนเรียกร้องแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเปิดทางให้นะครับมีผู้นำคนใหม่ก็คือคอร์ลสันอากิโนนะครับขึ้นมานะครับเป็นผู้นำของฟิลิปปินส์แล้วก็นำฟิลิปปินส์ไปสู่กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับดังนั้นเวลาพิจารณาประเทศต่างๆทั้ง11ประเทศนะครับลองดูประวัติศาสตร์ในเชิงแบบนี้ไว้นะครับเผื่อให้นักศึกษาที่อาจจะยังไม่เข้าใจในเชิงของกระบวนการในการเติบโตของมันเนี่ยเห็นจุดตัดต่างๆแล้วจะง่ายขึ้นนะครับในการทำความเข้าใจแบบนี้กลับมาดูอีกอันนึงนะครับประเทศใหญ่นะครับประเทศใหญ่แล้วก็เป็นประเทศที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มแบบประชาธิปไตยแล้วด้วยนะครับอย่างอินโดนีเซียอินโดนีเซียก็เคยเป็นอาณานิคมนะครับอินโดนีเซียเคยถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อมาก็ถูกยึดครองโดยเนเธอร์แลนด์นะครับดังนั้นเนี่ยในช่วงที่เป็นอาณานิคมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่หลายประเทศมักจะถูกจุดมาใช้พร้อมๆกันหรือคล้ายๆกันก็คือกระบวนการชาตินิยมนะครับอินโดนีเซียก็มีกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับคือตอนที่ตกเป็นอาณานิคมเนี่ยก็พยายามที่จะปลุกเร้านะครับให้เกิดกระบวนการชาตินิยมนะครับแล้วก็ใช้กระบวนการชาตินิยมเนี่ยนะครับเป็นตัวขับเคลื่อนในการเรียกร้องเอกราชนะครับนั้นพอกระบวนการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันก็เกิดการก่อรูปของกองทัพสมัยใหม่นะครับกองทัพสมัยใหม่ก็ตามมานะครับพอหลุดออกจากอาณานิคมนะครับหลุดออกจากอาณานิคมลักษณะคล้ายๆกันครับใช้กระบวนการชาตินิยมนะครับภายใต้การนำของนายพลซูฮาโต้นะครับก็ทำให้ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีกระบวนการในการที่จะผลักดันให้ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็มีความหลุดพ้นออกมาจากตรงนี้แต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือนะครับประชาธิปไตยนะครับจริงๆไม่อยากจะเรียกว่าประชาธิปไตยคือในระบอบแบบที่ซูฮาโต้ได้สร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นกระบวนการที่มันไม่ได้สร้างความเป็นประชาธิปไตยมันกลายเป็นรูปแบบเผด็จการอำนาจนิยมนะครับซูฮาโต้อยู่ในอำนาจมาถึงเนี่ย32ปีนะครับก็ครองอำนาจมาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ทำให้อินโดนีเซียในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะของความเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับจนท้ายที่สุดเนี่ยระบอบซูฮาโต้ก็ล่มสลายลงในปี1998
นะครับคศ1998ก็กลายเป็นจุดตัดที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านสู่การพัฒนาประชาธิปไตยของอินโดนีเซียนะครับแล้วก็อินโดนีเซียก็ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยนะครับในเซาท์อีสต์เอเชียไปเรียบร้อยแล้วนะครับอีกประเทศหนึ่งนะครับเวลานักศึกษาเห็นข่าวทางการเมืองนะครับการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยหลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วตอนนี้เมียนมานะครับหรือหลายคนเองเรียกว่าพม่าอยู่เนี่ยนะครับมันเป็นประชาธิปไตยแล้วหรือยังนะครับเดี๋ยวถ้านักศึกษาศึกษาหน่วยนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาจะเห็น

ในเชิงของประวัติศาสตร์อย่างเดียวนะครับในเชิงวัฒนธรรมเองเนี่ยนะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่สามารถที่จะถูกเอามาพูดถึงได้เยอะแยะเลยนะครับในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้เนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างหลากหลายนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยมีความเชื่อค่านิยมประเพณีต่างๆผมยกตัวอย่างอย่างอินโดนีเซียเนี่ยจะมีอันนึงที่ผู้นำมักจะหยิบยกขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของประเทศตัวเองนะครับอินโดนีเซียมักจะบอกว่าตัวเองมีค่านิยมนะครับหรือแนวคิดเรื่องของกอตองรอยองนะครับซึ่งเป็นภาษาชวาไอเดียแบบนี้ก็ถูกจุดขึ้นมาเหมือนกันตอนที่เราอยากจะรวมชาตินะครับอินโดนีเซียอยากจะรวมชาติก็อยากจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยไอวัฒนธรรมแบบนี้มันเป็นรากฐานในเชิงประวัติศาสตร์นะครับที่มีมาอย่างยาวนานและของอินโดนะครับอินโดก็เอาอันนี้นะครับมาเป็นตัวในการรวมชาติหรืออย่างมาเลเซียเองนะครับเวลาผู้นำอย่างมหาเทมูฮัมหมัดเนี่ยพยายามที่จะใช้กลไกการปกครองที่เรียกว่าไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับก็มักจะกล่าวอ้างกลับไปที่ค่านิยมหรือประเพณีดั้งเดิมของคนมาลายูว่าการที่ผู้ใต้ปกครองลุกขึ้นมานะครับวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลหรือผู้นำนะครับเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมนะครับเพราะว่าโดยวัฒนธรรมประเพณีของคนมาลายูแล้วเนี่ยนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้ปกครองนะครับไม่ควรกระทำการแบบนั้นเนื่องจากว่าการวิพากษ์วิจารณ์นะครับหรือการลุกขึ้นมาเดินขบวนประท้วงผู้นำเนี่ยนะครับเป็นการกระทำที่ผิดกับธรรมเนียมประเพณีที่มาลายูเคยมีอยู่แบบนี้เป็นต้นดังนั้นในส่วนของวัฒนธรรมเองก็อาจจะเป็นทั้งตัวเหนี่ยวรั้งนะครับไม่ให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยเดินไปสู่ประชาธิปไตยแบบตั้งมั่นนะครับแต่อีกในทางนึงก็คือว่าเราอาจจะใช้นะครับกลไกพวกนี้นะครับในการผลักดันให้สู่ประชาธิปไตยได้เช่นเดียวกันนะครับปัจจัยทางเศรษฐกิจท่านอาจารย์ศิริพลได้พูดไปแล้วนะครับจริงๆเวลาโยงกับเศรษฐกิจเนี่ยนักศึกษาอาจจะต้องเข้าใจอย่างนี้นะครับผมเข้าใจว่าในทุกวันนี้นะครับนักศึกษาหลายคนอาจจะยังเข้าใจว่าการพัฒนาของเวียดนามนะครับที่เราชอบได้ยินว่าโอ้โหตอนนี้เวียดนามพัฒนาแซงหน้าไทยไปไกลแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะเข้าใจนะครับว่าเวียดนามเป็นประชาธิปไตยนะครับเวียดนามยังไม่ได้เป็นนะครับแต่ว่าในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยเวียดนามมีระบบเศรษฐกิจที่โตมากนะครับจนทำให้หลายคนคิดว่ากระบวนการในการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นกลไกหนึ่งนะครับที่เกื้อหนุนให้เกิดประชาธิปไตยแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะตรงกันข้ามนะครับผมลองยกตัวอย่างนี้นะครับดูหลักๆนะครับนักศึกษาจะมีอยู่ไม่กี่ประเทศนะครับที่กระบวนการแบบนี้นะครับมันก่อเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยผมยกตัวอย่างในกรณีที่ในฟิลิปปินส์นะครับมีประชาชนนะครับลุกขึ้นมานะครับเดินขบวนเป็นคนชั้นกลางเนี่ยแหละครับนะครับต่อต้านประธานาธิบดีมาร์กอสนะครับจนท้ายที่สุดก็ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในไทยก็มีอยู่แวบหนึ่งนะครับในช่วงของพฤษภาธมินนะครับปี2535ก็คนชั้นกลางนะครับสมัยนั้นเนี่ยอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตก็เรียกว่าม็อบมือถือนะครับลุกขึ้นมานะครับต่อต้านพลเอกสุนทรยูนนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับในช่วงหลังจากนั้นนะครับหากแต่ว่าถ้ากลับมาดูในประเทศอื่นๆเช่นสิงคโปร์นะครับลาวเวียดนามการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับการก่อเกิดชนชั้นกลางเนี่ยกลับกลายเป็นปัจจัยที่สร้างความมั่งคั่งมั่นคงให้กับรัฐบาลเผด็จการนะครับเพราะว่ารัฐบาลพวกนี้มักจะเป็นรัฐที่มุ่งเน้นการพัฒนานะครับแต่ว่าการพัฒนาแบบนี้ก่อให้เกิดการพัฒนาแบบที่มันกระจุกตัวนะครับอยู่ที่ชนชั้นนำบางกลุ่มนะครับมีการผูกขาดอำนาจการพัฒนาประเทศไว้กับคนบางกลุ่มนะครับแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ส่วนใหญ่มักจะเป็นในทุนนะครับหรือคนที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลนะครับดังนั้นปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นทั้งปัจจัยเกื้อหนุนนะครับการพัฒนาประชาธิปไตยของบางประเทศแต่ในอีกบางประเทศเป็นปัจจัยเหนี่ยวรั้งนะครับหรือเป็นปัจจัยเกื้อหนุนในส่วนของอำนาจเผด็จการอำนาจนิยมเสียด้วยซ้ำนะครับชนชั้นนำนะครับปัจจัยต่อมาปัจจัยนี้สำคัญนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายประเทศเนี่ยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนักศึกษาต้องสังเกตตรงนี้ให้ดีนะครับปัจจัยชนชั้นนำเนี่ยนะครับเป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะว่าเราจะสังเกตได้นะครับในประเทศในกลุ่มประเทศแบบนี้เราจะเห็นผู้นำทางการเมืองในหลายประเทศนะครับครองอำนาจอยู่กัน 20-30 ปีนะครับหมดอำนาจแล้วเนี่ยคนที่มาสืบต่อยังเป็นลูกตัวเองนะครับหรือคนที่แบบว่าคนในครอบครัวตัวเองนะครับดังนั้นชนชั้นนำจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะชนชั้นนำแบบเผด็จการอำนาจนิยมเนี่ยนะครับมักจะเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะครับนักศึกษาในการเหนี่ยวรั้งกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับแล้วก็คนพวกนี้มักจะหลุดไปด้วยกระบวนการที่ประชาชนลุกฮือออกมานะครับแล้วก็เรียกร้องให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยปัจจัยสุดท้ายนะครับอย่างที่ผมบอกไปดูง่ายๆเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดยุทธศาสตร์หลักนะครับทั้งของอเมริกาและจีนนะครับแล้วก็มีความสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจด้วยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับนักศึกษาลองดูของไทยเนี่ยตอนที่ไทยนะครับมีการรัฐประหารในปี2557นะครับโดยพลเอกประยุทธ์

นะครับอเมริกาก็ค่อนข้างออกมาแอนตี้นะครับต่อต้านแล้วก็บอกว่าให้ไทยเนี่ยเปลี่ยนผ่านสู่การเป็นประชาธิปไตยให้เร็วที่สุดนะครับกดดันไทยต่างๆนานาแต่ว่าพอไทยเริ่มมีความเอ็นเอียงไปทางจีนนะครับเริ่มไปกระชับความสัมพันธ์นะครับกับทางจีนเนี่ยอเมริกาก็เริ่มผ่อนคลายท่าทีลงนะครับเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเราเนี่ยนะครับในฐานะของการเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยนะครับมันจะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์นะครับที่ประเทศมหาอำนาจเนี่ยมักจะต้องเข้ามานะครับมีผลนะครับดังนั้นปัจจัยระหว่างประเทศก็เป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยนะครับคราวนี้มาดูเรื่องระบอบนะครับอันนี้จะเป็นประเด็นสำคัญแล้วนะครับระบอบนะนักศึกษาจำไว้นะครับมีกลุ่มประเทศนะครับแยกเป็น3กลุ่มก็คือประชาธิปไตยกึ่งประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับจำง่ายๆนะฮะมี3กลุ่มนะประชาธิปไตยกึ่งประชาธิปไตยและไม่เป็นประชาธิปไตยกลุ่มแรกนะครับที่เป็นประชาธิปไตยมี3ประเทศเท่านั้นนะครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้นะครับจำอย่างนี้ก่อนนะครับใน11ประเทศนะมีแค่3ประเทศนะครับอยู่ในกลุ่มที่เป็นประชาธิปไตยนะอินโดนีเซียฟิลิปปินส์แล้วก็ติมอร์เลสเต้กลุ่มประเทศที่เป็นกึ่งประชาธิปไตยนะครับมาเลเซียสิงคโปร์กัมพูชาเมียนมามี4นะนะครับดังนั้นหลายคนจะสงสัยนะครับอาจารย์ทำไมเราเข้าใจมาตลอดว่าประเทศอย่างสิงคโปร์เป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับเดี๋ยวตอนที่เราศึกษาในหน่วยนี้เราจะเห็นนะครับว่าการเป็นประชาธิปไตยนะครับหรือการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันมีหลักการอะไรนะครับที่จะทำให้มันเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้แต่ว่ากลุ่มประเทศพวกนี้นะครับถ้าศึกษารายละเอียดแล้วเนี่ยจะพบว่าประเทศพวกนี้ยังขาดปัจจัยบางอย่างนะครับยังมีปัจจัยบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยนะครับกลุ่มสุดท้ายนะครับคือกลุ่มประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับแน่นอนครับไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะว่าภายหลังจากการรัฐประหารโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับปี2557เนี่ยไทยตกมาอยู่ในกลุ่มนี้นะครับก็คือกลุ่มที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอยู่ร่วมกับบูไนนะครับลาวแล้วก็เวียดนามนะครับดังนั้นใน11ประเทศนะครับมีกลุ่มประเทศประชาธิปไตย3ประเทศนะครับกึ่งประชาธิปไตย4ประเทศนะครับแล้วก็ที่ไม่เป็นประชาธิปไตย4ประเทศนะครับจำอย่างนี้นักศึกษาจะอ่านหน่วยนี้เข้าใจมากขึ้นนะครับคราวนี้ลองมาดูนะว่าในกลุ่มประเทศประชาธิปไตยนะครับเวลาเราพูดถึงกลุ่มนี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับที่ต้องจำนะเวลาเราพูดถึงประเทศที่เป็นประชาธิปไตยปุ๊บนักศึกษาดูเลยครับอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ปกครองด้วยประชาธิปไตยแบบใดนะครับซึ่งอาจารย์ดุลภาคท่านก็บอกไว้แล้วว่าอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นระบอบประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีนะครับในขณะที่ประเทศแบบติมอร์เลสเต้หรือติมอร์ตะวันออกเนี่ยเขาใช้ระบอบประเทศแบบกึ่งประธานาธิบดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่นักศึกษาต้องดูนะครับคราวนี้ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ในเรื่องของปัจจัยทางประวัติศาสตร์นะครับว่าประเทศอย่างอินโดนีเซียเนี่ยนะครับหลุดออกจากระบอบอำนาจนิยมแบบซูฮาโตเนี่ยนะครับมันมีกระบวนการยังไงนะครับแล้วความเบ่งบานของประชาธิปไตยในอินโดนีเซียที่เกิดขึ้นภายหลังปีคศ1998เนี่ยนะครับภายหลังการล่มสลายของระบอบซูฮาโตเนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดอะไรขึ้นในสังคมแบบอินโดนีเซียบ้าง1นะครับทหารอินโดนีเซียกลับเข้ากลมกลองนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยทหารจะมีบทบาทหลักทางการเมืองนะครับภายหลังจากที่ระบอบซูฮาโตล่มสลายนะครับทหารก็เริ่มกลับไปอยู่ในพื้นที่ที่ทหารควรอยู่ก็เข้ามายุ่งเกี่ยวกับในพื้นที่ทางการเมืองน้อยลง2นะครับระบบการตรวจสอบถ่วงดุล นะครับที่อินโดนีเซียเคยถูกทำให้พังทลายลงนะครับโดยระบอบซูฮาโตเนี่ยนะครับแกอยู่นานนะครับ30กว่าปีเนี่ยแกก็ทำให้ระบบตรวจสอบถ่วงดุลหรือกลไกแบบประชาธิปไตยเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกกัดกร่อนไปเยอะนะครับภายหลังจากที่แกล่มสลายไปแล้วนะครับก็ทำให้ระบบแบบนี้กลับมาทำงานได้ปกติมากขึ้นนะครับที่น่าสนใจนะครับอันนึงที่เป็นข้อถกเถียงใหญ่และผู้นำอินโดนีเซียหลายยุคนะครับมักจะหยิบยกขึ้นมาพูดแล้วก็ถกเถียงกันก็คือหลักปัญจศีลานะครับหลักการอันเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูการโน่ซูฮาโตนะครับหรือใครก็แล้วแต่มักจะหยิบนะครับมาเป็นเครื่องมือแล้วก็บอกว่าหลักการแบบนี้มันสอดคล้องกับการปกครองของตัวเองนะครับซูการโน่ก็บอกว่าหลักการแบบนี้มันเอามาปรับใช้กับประชาธิปไตยได้ซูฮาโตก็บอกว่าหลักการที่ซูฮาโตปกครองอยู่แม้ว่าจะดูเป็นหลักการแบบอำนาจนิยมอะไรประมาณนี้ก็สอดคล้องกับหลักปัญจศีลาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็จะเป็นอันนึงที่มีการฉวยใช้กันอยู่เรื่อยๆนะครับแต่นะครับการพัฒนาประชาธิปไตยของอินโดนีเซียเนี่ยนะครับมันน่าสนใจตรงที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันมีการตั้งองค์กรอิสระนะครับและองค์กรพวกนี้นะครับค่อนข้างที่จะปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับคราวนี้พอเรามาดูที่ฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมรดกก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมันได้รับมรดกจากอเมริกาแน่ๆแหละนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับในปี1967
นะครับแต่รากฐานทางประชาธิปไตยที่สำคัญเลยนะครับของฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญในปี1987นะครับมันจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนใหม่นะครับประชาชนมีสิทธิเสรีภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็ประชาชนสามารถที่จะไปมีส่วนร่วมนะครับในการกำหนดนโยบายได้อย่างค่อนข้างชัดเจนด้วยนะครับที่น่าสนใจใน2ประเทศนี้นะครับผมว่าเป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจก็คือฟิลิปปินส์มีประธานาธิบดีแบบดูเตเต้นะครับอินโดนีเซียมีประธานาธิบดีแบบโชโกวิโดโด2คนนี้มาจากนักการเมืองท้องถิ่นนะครับแล้วก็ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำในระดับประเทศนะครับมันเป็นมิติที่มันสอดรับกับที่นักวิชาการหลายคนบอกไว้นะครับการปกครองท้องถิ่นเป็นรากฐานของประชาธิปไตยในระดับประเทศนะครับผู้นำสองคนนี้ก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่ามิติแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับแต่ว่าดูเตอร์เต้อาจจะถูกตั้งคำถามนิดหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราตามข่าวเนี่ยจะมีช่วงที่ดูเตอร์เต้ประกาศสงครามยาเสพติดนะครับแล้วก็มีประชาชนจำนวนมากเสียชีวิตนะครับไม่มีการถูกสอบสวนนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะครับเพราะว่าในหลักเสรีประชาธิปไตยเนี่ยกระบวนการหรือกลไกการปราบปรามยาเสพติดแบบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่สอดรับนะครับกับหลักการประชาธิปไตยมากนักนะครับมีคนเสียชีวิตไปประมาณ 6,000 กว่าคนนะครับในขณะที่ติมอร์เลสเต้นะครับอย่างที่หลายคงทราบแหละนะครับเคยถูกปกครองโดยโปรตุเกสแล้วก็เคยถูกปกครองโดยอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เพิ่งประกาศเอกราชมาเมื่อปี2001นี่เองนะครับมีการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมานะครับมีการจัดการเลือกตั้งนะครับนักศึกษาจำไว้นะครับการเลือกตั้งนะครับต้องบริสุทธิ์และยุติธรรมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวในอีก2กลุ่มที่นักศึกษาต้องอ่านเนี่ยก็คือกึ่งประชาธิปไตยกับไม่ประชาธิปไตยเนี่ยกลุ่มประเทศพวกนี้มีการเลือกตั้งนะครับอย่างในกัมพูชามีการเลือกตั้งนะครับเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้รับการรับรองนะครับหรือบางประเทศหนำหน้าก็ตั้งคำถามว่าไอ้กระบวนการเลือกตั้งแบบนี้มันยุติธรรมหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องดูนะครับคราวนี้มาดูนะครับในกลุ่มประเทศกึ่งประชาธิปไตยนะครับกลุ่มประเทศกึ่งประชาธิปไตยเนี่ยถ้านักศึกษาจะทำความเข้าใจไปอ่านนะครับในหน่วยของอาจารย์ศิวพลนะครับระบอบผสมนะมันมีที่มาที่ไปยังไงคือคุณลักษณะของมันไม่ได้เป็นประชาธิปไตยนะครับโดยสมบูรณ์เพราะว่าโดยหลักการบางอย่างเนี่ยมันไม่สอดรับซะทีเดียวกับหลักการประชาธิปไตยนะครับเช่นมันเป็นประชาธิปไตยแบบไม่เสรีนะครับคือมีการเลือกตั้งแหละนะครับมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนะครับแต่รัฐบาลพวกนั้นกลับใช้อำนาจนะครับในการที่จะละเมิดสิทธิของประชาชนบางอย่างนะครับหรือกัดกร่อนเสรีภาพของประชาชนไปนะครับกลุ่มประเทศพวกนี้ก็จะมีลักษณะอาจจะไม่ได้ร่วมกันซะทีเดียวนะครับมาเลเซียจัดอยู่ในกลุ่มนี้นะครับแต่มาเลเซียเนี่ยยังมีลักษณะแบบระบอบอำนาจนิยมเชิงแข่งขันนะครับหมายความว่าไงหมายความว่ามาเลเซียเนี่ยนะครับแม้ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพบเลยว่าจะมีพรรคที่ครองอำนาจนำมาตลอดเลยนะครับอย่างพรรคอัมโนนะครับแต่ก็มันมีการสลับขั้วไปมานะครับมีจังหวะที่พรรคฝ่ายค้านเนี่ยสามารถที่จะก้าวขึ้นมานะครับสร้างชัยชนะในการเลือกตั้งได้แต่ที่น่าสนใจนะครับนักศึกษาตอนที่อ่านมาเลเซียเนี่ยอยากให้ทำความเข้าใจในเบื้องต้นนะครับมาเลเซียเป็นประเทศสหพันธรัฐที่มีความหลากหลายเชิงชาติพันธุ์เยอะนะครับพรรคการเมืองถูกตั้งขึ้นนะครับตามชาติพันธุ์ต่างๆนะครับอย่างพรรคอัมโนเนี่ยเป็นพรรคของชาติพันธุ์มาลายูนะครับนอกจากนั้นก็จะมีพรรคสมาคมชาวจีนมาเลเซียนะครับพรรคสภาอินเดียมาเลเซียนะครับความที่มันแบ่งพรรคการเมืองตามชาติพันธุ์แบบนี้มีปัญหายังไงในแง่ของประชาธิปไตยการทำนโยบายนะครับเพื่อให้สอดรับกับความต้องการของชาติพันธุ์เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดความขัดแย้งในมาเลเซียเนี่ยถ้าเราอ่านนะครับมันจะมีนโยบายภูมิบุตรานะครับซึ่งเป็นนโยบายที่ให้เอกสิทธิ์หรือให้ความมีอภิสิทธิ์ชนกับชนชาติมาลายูนะครับแน่นอนแหละมันไปลิดรอนสิทธิของคนที่เป็นคนจีนมาลายูคนอินเดียมาลายูนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดความขัดแย้งนะครับแบบนี้นะครับต้องระวังเพราะว่าในมาเลเซียเองเนี่ยเปลี่ยนไม่ผ่านสู่ประชาธิปไตยเนี่ยกลไกนึงก็คือเป็นกลไกนี้ด้วยนะครับในขณะที่สิงคโปร์นะครับหลายคนอาจจะไปเที่ยวหลายคนอาจจะได้ยินข่าวโอ้โหมันเจริญเหลือเกินนะครับเป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้านะครับทั้งในทางเศรษฐกิจการพัฒนานะครับในตามทฤษฎีแบบ modernization นะครับแต่ว่าสิงคโปร์จัดอยู่ในกลุ่มนี้ครับนักศึกษาครับนะครับแปลกใจไหมนะครับทำไมถึงจัดอยู่ในกลุ่มนี้เพราะว่าสิงคโปร์เนี่ยนะครับยังมีกระบวนการเลือกตั้งนะครับแต่การเลือกตั้งอันเนี้ยนะครับก็ไม่ได้มีลักษณะแบบแข่งขันนะครับเพราะว่าท่านศึกษาดูนะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นประเทศที่มีพรรคการเมืองครองอำนาจนะครับอยู่พรรคเดียงมาอย่างยาวนานมากนะครับคนหนึ่งที่นักศึกษาจะต้องได้ยินชื่อนะครับหรืออาจจะแบบคุ้นชื่อมากๆเลยก็คือนายกรัฐมนตรีคนแรกนะครับลีกวนยูครองอำนาจมา31ปีนะครับต่อจากนั้นเนี่ยคนที่2นายกรัฐมนตรีก็คือโกจกตง
นะครับคนนี้ก็ครองอำนาจมา13ปีกว่านะครับและคนสุดท้ายเลียเซียนลุงก็ครองอำนาจมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็15ปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่พรรคการเมืองพรรคหนึ่งสามารถที่จะครองอำนาจนำนะครับในการเป็นผู้นำรัฐบาลมาได้ต่อเนื่องยาวนานขนาดนี้แน่นอนแหละกลไกการถ่วงดุลนะครับการแข่งขันนะครับในเชิงของพรรคการเมืองนะครับมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์ซะทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีการที่รัฐบาลใช้กลไกเชิงกฎหมายนะครับในการที่จะลิดรอนสิทธิเสรีภาพบางประการนะครับของประชาชนเพื่อให้มันมีการพัฒนาทั้งเศรษฐกิจทางสังคมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมานะครับกับการสูญเสียเสรีภาพบางอย่างของประชาชนไปนะครับกัมพูชาเองนะครับก็มีลักษณะแบบนี้นะครับกัมพูชาเองก็คือมีการเลือกตั้งนะครับมีการเลือกตั้งต่อเนื่องแต่ว่าเราก็จะพบว่าเราก็จะเจอนายกรัฐมนตรีอย่างฮุนเซนนะครับก็ครองอำนาจมาอย่างยาวนานมากแล้วนะครับถึงปัจจุบันก็26ปีกว่านะครับแล้วก็การเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี2018เองนะครับก็ถูกตั้งคำถามที่ผมเรียนให้ทราบอเมริกาเอง EU เองนะครับก็ตั้งคำถามว่าการเลือกตั้งอันนี้นะครับมันบริสุทธิ์ยุติธรรมไหมนะครับในส่วนของเมียนมานะครับอองซานซูจีได้รับเลือกตั้งมาทำไมกลไกการพัฒนาประชาธิปไตยในเมียนมาถึงยังไม่สามารถที่ทำให้หลุดพ้นตรงนี้ไปได้แน่นอนแหละมันเพิ่งเกิดใช่ไหมครับแต่อันนึงนะครับที่เป็นชนวนหลักนะครับและหลายคนคิดว่าถ้าปลดตรงนี้ไม่ได้เนี่ยนะครับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยของเมียนมาอาจจะไม่ก้าวหน้าก็คือว่าเรายังพม่านะครับเมียนมายังอยู่ในกระบวนการเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญปี2008นะครับเป็นรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลทหารนะครับเป็นคนกำหนดกฎกติกาของประชาธิปไตยไว้นะครับดังนั้นกระบวนการแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะนำพาให้พม่านะครับหรือเมียนมานะครับไปสู่กระบวนการในเรื่องของการพัฒนาประชาธิปไตยได้แน่นะครับอีกกลุ่มนึงสุดท้ายแล้วนะครับไทยนะครับไม่ประชาธิปไตยแน่ๆเราอยู่ในยุคที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมนะครับภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับมีการใช้มาตรา44นะครับแม้ว่าจะมีรัฐธรรมนูญปี60มีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้นะครับแล้วก็มีวี่แววว่าอาจจะยังตั้งรัฐบาลเสร็จแล้วก็อาจจะยังมีลักษณะของการไม่เป็นประชาธิปไตยอยู่นะครับในส่วนบูไนดารุสสลามอันนี้นักศึกษาทำความเข้าใจง่ายนะครับเป็นระบอบกษัตริย์นะครับก็คือตัวขององค์สุลต่านเนี่ยเป็นทั้งประมุขของรัฐนะครับเป็นแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลด้วยดังนั้นก็จะมีอำนาจเต็มนะครับในทุกด้านเลยลาวกับเวียดนามนะครับเป็นระบอบพรรคการเมืองพรรคเดียวนะครับแล้วก็ใช้ระบอบแบบคอมมิวนิสต์นะครับในการปกครองดังนั้น4ประเทศนี้จะอยู่ในกลุ่มที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับนักศึกษาทำความเข้าใจแบบนี้คราวนี้สุดท้ายนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับของEG Travel ในวันนี้นะครับปัญหาของการพัฒนาประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกใต้นะครับประเด็นที่อาจารย์ดุลยภาคหยิบยกไว้คือบทบาททหารกับเรื่องของความขัดแย้งทางการเมือง2ปัจจัยนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นตัวฉุดรั้งนะครับหรือทำให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคนี้ไม่สามารถไปได้นะครับน่าสนใจนะครับอาจารย์ดุลยภาคบอกว่าบทบาทหนึ่งที่แกหยิบยกขึ้นมาเลยก็คือบทบาททหารบทบาททหารที่อาจารย์ดุลยภาคหยิบยกขึ้นมาเนี่ยมีอยู่3โหมดนะครับฐานะแรกคือทหารในฐานะผู้ถ่วงดุลไก่เกลี่ยนี่คือเบาสุดนะครับคือเข้ามามีส่วนทางการเมืองแต่ว่าเบาสุดแล้วระดับที่2คือทหารในฐานะผู้พิทักษ์อันนี้อยู่ในระดับกลางๆและท้ายที่สุดคือทหารในฐานะผู้ปกครองนะครับก็คือเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าประเทศไหนที่ทหารยังมีบทบาททางการเมืองมากๆแบบนี้นะครับกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยจะเป็นไปได้ลำบากทีเดียวอีกอันนึงคือความขัดแย้งทางการเมืองนะครับอันนี้จะเป็นตัวฉุดรั้งหลักนะครับเห็นได้ชัดๆคือไทยนะครับไทยยังไปไหนไม่ได้นะครับ10กว่าปีมาแล้วนะครับเพราะว่าความขัดแย้งทางการเมืองรอบนี้รอบใหญ่มากนะครับแล้วก็ทำให้กระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยก็ชะงักไว้แบบนี้นะครับภายใต้เวลาประมาณเท่านี้นะครับผมคิดว่าหน่วย12ก็นักศึกษาน่าจะจัดกลุ่มแบบนี้นะครับในการศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันนะครับก็สวัสดีครับ

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพื่อไม่ให้เสียเวลา

0: นะครับก็จะเริ่มต้นนะครับในหน่วยที่13นะครับเรื่องประชาธิปไตยและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในภูมิภาคตะวันออกกลางนะครับซึ่งท่านอาจารย์อาทิตย์ทองอินนะครับจะรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายนะครับขอเรียนเชิญท่านอาจารย์อาทิตย์ครับ
1: ครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับหน่วยที่13เนี่ยนะฮะก็เอาข้อจริงแล้วเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนใหญ่ๆตามโครงสร้างเนื้อหาซึ่ง ผมขอเริ่มอย่างนี้ฮะว่าเวลาพูดถึงภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยหลายท่านอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่ามันคืออยู่ตรงไหนของโลกนะครับอันนี้ตัวแผนที่เนี่ยที่แสดงให้เห็นก็จะสะท้อนเห็นว่าไอ้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงเนี่ยที่ผมทำเอาไว้ตรงนั้นคือภูมิภาคที่เราเรียกกันว่าตะวันออกกลางนะครับหรือ Middle East ที่หลายคนจะได้ยินกันบ่อยๆตามหน้าสื่อข่าวต่างๆนะครับส่วนขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13ของเราเนี่ยในเมื่อมันครอบคลุมหลายประเทศและแต่ละประเทศก็อาจจะมีรูปแบบการเมืองการปกครองที่แตกต่างกันออกไปนะครับสโคปหรือว่าขอบเขตการเรียนรู้ของหน่วยที่13จะจำกัดตัวอยู่เฉพาะแค่6รัฐหรือ6ประเทศอาหรับซึ่งเรียกกันว่ารวมๆกันว่ารัฐอาหรับริมอ่าวนะฮะอ่าวในที่นี้คืออ่าวอะไรโดยทั่วไปคนจะรู้จักกันในชื่อว่าอ่าวเปอร์เซียนะฮะแต่ในเมื่อเปอร์เซียเนี่ยหลายท่านอาจจะทราบเปอร์เซียคืออิหร่านส่วนรัฐอาหรับ6รัฐเนี่ยก็คือรัฐอาหรับนะครับไม่ใช่รัฐเปอร์เซียซึ่งซาอุดิอาระเบียหรือว่าบรรดารัฐอาหรับเหล่านี้กับอิหร่านเนี่ยก็ไม่ค่อยจะลงรอยกันมากนักในภาพรวมนะครับพูดอย่างเร็วๆดังนั้นเวลาเรียกริมอ่าวตรงนี้เนี่ยเขาก็เลยละไว้ในฐานเข้าใจก็เรียกว่าเดอะกัฟหรือริมอ่าวเท่านั้นนะครับโดยลึกๆก็อาจจะต้องการเรียกว่ารัฐริมอ่าวอาหรับแต่โลกโดยทั่วไปก็จะเชื่อว่าเป็นรัฐอาหรับรัฐริมอ่าวเปอร์เซียนะอันนี้ก็จะเป็นความย้อนแย้งนิดนึงนะครับแต่ผมก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจเพราะว่าอาจจะนอกเรื่องนอกราวไปนิดนึงนะครับก็ประกอบไปด้วยรายชื่อ6ประเทศนะครับตามสไลด์ที่แสดงให้เห็นนะครับจุดร่วมของ6รัฐนี้เนี่ยคืออะไรบ้างนะครับก็คือระบอบการเมืองการปกครองเป็นหลักนะครับทั้ง 6-7 รัฐนี้เนี่ยจะมีระบอบการปกครองที่คล้ายคลึงกันนะครับสำหรับเนื้อหาของหน่วยที่13เนี่ยเราจะไม่รวมเอาจอร์แดนเข้าไว้ด้วยนะครับแต่ถ้ารวมจอร์แดนเข้าไว้ด้วยก็จะเห็นว่าทั้ง 6-7 รัฐนี้เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยรัฐซึ่งปกครองด้วยระบอบกษัตริย์นะครับทั้งสิ้นแต่จะมีชื่อเรียกและรูปแบบที่แตกต่างกันไปนะครับทีนี้มาดูอีกนิดนึงนะครับในเชิงของข้อมูลพื้นฐานก็คือว่าหากเราดูตรงตารางล่างข้างล่างสุดเนี่ยนะครับเรื่องรูปแบบการปกครองเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ารูปแบบการปกครองของทั้ง 6-7 รัฐนี่นะฮะแม้ว่าจะเป็นรัฐกษัตริย์หรือว่าระบอบโมนาร์คีเหมือนกันนะฮะแต่ระดับของการให้อิสระหรือเปิดเสรีทางการเมืองเนี่ยแตกต่างกันออกไปจะมีรัฐอยู่6รัฐอยู่3รัฐนะครับก็คือบาเรนคูเวตและกาตาร์ซึ่งมีรูปแบบการปกครองเป็น constitutional monarchy หรือว่าระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีการลดฐานทางการเมืองต่อมวลชนนะครับแล้วก็เปิดกว้างทางเสรีภาพการเมืองมากหน่อยนะครับอย่างเช่นกาตาร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นศูนย์กลางเป็น headquarter ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสื่อที่ใหญ่มากนะครับก็คืออัลจาซีเราะซึ่งก็มีบทบาทสำคัญในการเป่งเสียงหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้คนจำนวนมากที่ลุกขึ้นต่อสู้เรียกร้องการเปลี่ยนแปลงในช่วงอาหรับสปริงอันทำให้ตัวกาตาร์เองเนี่ยก็ไม่เป็นที่พึงพอใจเท่าไหร่สำหรับประเทศข้างเคียงนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งซาอุดิอาระเบียที่ไม่ต้องการให้มวลชนนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้นะครับนั่นก็เป็นที่หมายที่มาอย่างหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้เกิดวิกฤตที่เราเรียกว่าวิกฤตกาตาร์ขึ้นมาในความสัมพันธ์กับซาอุดิอาระเบียแม้ว่าจะเป็นรัฐริมอ่าวเหมือนกันปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เหมือนกันก็ตามนะครับนี่ก็เล่าให้เห็นที่มาที่ไปนะครับทีนี้อีกประเด็นข้อมูลพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าด้วยความเป็นระบอบการเมืองที่คล้ายคลึงกันเนี่ยนะฮะสำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายบางอย่างคล้ายกันก็คือการป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่จะไปท้าทายหรือว่าดึงเอาอำนาจจากการปกครองแบบเดี่ยวเนี้ยไปสู่มือมวลชนหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าพวกเขามีเป้าหมายในการรักษาราชบัลลังก์เอาไว้นะครับทีนี้เป้าหมายตรงนั้นเนี่ยมันชัดขึ้นก็เมื่อประมาณปี1979นะครับซึ่งอิหร่านมีการปฏิวัติอิสลามแล้วก็เกิดสาธารณรัฐอิสลามขึ้นโดยการล้มระบอบกษัตริย์พระเจ้าชานะครับดังนั้นสภาความร่วมมือแห่งอ่าวเนี่ย Hidden Agenda หรือวาระซ่อนเร้นลึกๆก็คือการร่วมมือผนึกกำลังกันระหว่างรัฐที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์เพื่ พยายามรักษานะฮะสมดุลแล้วก็เสถียรภาพของการเมืองที่เป็นระบอบกษัตริย์เอาไว้โดยมีอิหร่านเนี่ยเป็นเสมือนภัยคุกคามร่วมกันนะฮะ ทีนี้บรรยากาศตรงนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่นั่นเป็นเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศนะซึ่งผมก็คงจะไม่ลงรายละเอียดในที่นี้นะครับในประเด็นต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็คือว่าตัวโครงสร้างของหน่วยนี้เนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่ผมบอกว่ามี3เรื่องใหญ่ๆก็คือว่า1เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนะฮะเริ่มต้นจากการอธิบายถึงปัจจัยพื้นฐานก็คือรากฐานที่เป็นเหตุที่มานะฮะหรือตัวแปรต้นนั่นเองของการทำให้เกิดระบบการเมืองการปกครองแบบที่เราเห็นอยู่ในตะวันออกกลางก็คือ6รัฐที่ผมนำเสนอไปปัจจัยพื้นฐานนั้นมีอยู่3ตัวหลักๆด้วยกันนะครับก็คือประสบการณ์ในประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพัฒนาการของอิสลามในการเมืองนะครับสองก็คือว่าทำทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่าและสามก็คือการค้นพบน้ำมันปัจจัยพื้นฐาน3ตัวนี้เนี่ยวางรากฐานของระบบการเมืองการปกครองใน6รัฐอาหรับที่ว่านี้นะครับรากฐานตรงนั้นเนี่ยถูกเร่งด้วยปัจจัย 2-3 อย่างด้วยกันในศตวรรษที่ผ่านมาคือ20และศตวรรษปัจจุบันคือ21เป็นได้ทั้งแรงกดดันภายในภูมิภาคเช่นที่สำคัญก็คือว่าสงคราม6วันหรือสงครามในปี1967ซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดต่อไปนะครับแรงกดดันภายนอกภูมิภาคก็คือการสิ้นสุดลงของสงครามเย็นในปี1991นะครับส่วนในศตวรรษที่21เนี่ยแรงกดดันสำคัญคืออาหรับสปริงปัจจัยตัวเร่งหรือแรงกดดันเหล่านี้เนี่ยทำให้ระบบการเมืองการปกครองในตะวันออกกลางนั้นจำเป็นจะต้องปรับตัวไม่มากก็น้อยนะครับเปลี่ยนแปลงเพื่อลดแรงเสียดทานบางอย่างทางการเมืองของมวลชนลงไปนะครับนั่นก็เป็นที่มาของกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในตะวันออกกลางซึ่งในส่วนสุดท้ายของโครงสร้างหน่วยที่13เนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านก็นำเสนอกรณีศึกษาเอาไว้นะครับซึ่งผมคิดว่าในการบรรยายวันนี้ก็คงจะไม่มีเวลาเพียงพอที่จะไปพูดถึงตรงนั้นนะครับผมก็จะเน้นไปที่ตัวปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักนะครับเข้าสู่ตัวแรกนะครับปัจจัยพื้นฐานปัจจัยแรกเนี่ยก็คือตัวของศาสนาอิสลามนะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าเวลาเราจะเข้าใจนะครับคาบสมุทรอาหรับเนี่ยจำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากการแยกประวัติศาสตร์ออกเป็น2 ส่วนซึ่งมีทางเดินที่ค่อนข้างแตกต่างกันสำหรับชายฝั่งทะเลตะวันออกนะฮะเวลาเราพูดถึงทะเลและพูดถึงยุคโบราณก็น่าจะนึกภาพกันออกว่ามันจะต้องเกี่ยวกับการค้าขายทางเรือการเดินเรือข้ามสมุทรเพื่อค้าขายระหว่างอาหรับตะวันออกกลางมาจนถึงอินเดียมาจนถึงแถบบ้านเรานะฮะมาขึ้นที่ปัตตานีบ้างที่มะละกาบ้างนะฮะปีนังบ้างไปจนถึงจีนซึ่งทางจีนก็จะมองว่านี่คือเส้นทางสายไหมทางทะเลนะฮะด้วยลักษณะที่มันมีผลประโยชน์อย่างนั้นเนี่ยในวันที่ยุโรปเข้ามาสู่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันทำให้พวกเขาเนี่ยมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับในการพยายามจะควบคุมเส้นทางการค้าชาติยุโรปที่เป็นมหาอำนาจในยุคสมัยนั้นและมีบทบาทอย่างมากในพัฒนาการทางการเมืองการปกครองของประเทศอาหรับในแถบชายฝั่งทะเลตะวันออกคืออังกฤษนะฮะอังกฤษเนี่ยจะเล่นบทบาทในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับภูมิภาคเพราะมันมีผลประโยชน์ในทางการค้าขายและพื้นเพเดิมของพื้นที่ตรงนี้ประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆซึ่งตีกันวุ่นวายเต็มไปหมดเลยดังนั้นเวลาชนเผ่าตีกันเนี่ยเขาค้าขายไม่ได้อังกฤษก็พยายามจะมาส่งเสริมให้ชนเผ่าต่างๆนั้นมีข้อตกลงหยุดยิงกันมีข้อตกลงที่จะสามารถอยู่ร่วมกันได้เพื่อที่จะให้การค้าขายของอังกฤษนั้นเดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนที่สัญญาเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นรากฐานของการวางระบบการเมืองการปกครองในอนาคตแล้วก็วางบทบาทของอังกฤษในฐานะผู้ให้ความคุ้มครองและสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับภูมิภาคในวันเวลาที่รัฐสมัยใหม่ยังไม่เกิดขึ้นในโลกอาหรับนะฮะอันนั้นก็เป็นในฝั่งของชายฝั่งทะเลตะวันออกส่วนประวัติศาสตร์ในแผ่นดินข้างในเนี่ยนะฮะก็คือถ้าดูแผนที่ประกอบก็คือจะเป็นหลักๆคือซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะครับจะมีทางเดินทางประวัติศาสตร์ที่ต่างออกไปการสร้างรัฐสมัยใหม่ซาอุดิอาระเบียนั้นมันเกิดขึ้นจากการจับขั้วเป็นพันธมิตรกันระหว่างการเมืองกับศาสนาในฝั่งการเมืองก็คือหัวหน้าเผ่าหนึ่งในฝั่งศาสนาก็คือนักการศาสนาคนสำคัญท่านหนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ในสไลด์ต่อไปนะครับหัวหน้าเผ่าหรือว่าชนเผ่าตรงนั้นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชนเผ่าสายตระกูลนะครับสายตระกูลสำคัญก็คือสายตระกูลอันซาอูดนะฮะหลายท่านอาจจะรู้สึกคุ้นหูว่าชื่อคุ้นๆฟังดูคุ้นๆใช่ไหมฮะอันซาอูดเนี่ยก็คือที่มาของซาอุดิอาระเบียนั่นเองซาอุดิอาระเบียก็แปลเป็นภาษาไทยอย่างง่ายก็คือว่าอาระเบียแผ่นดินอาระเบียของตระกูลอันซาอูดนะซาอุดิอาระเบียนะครับชนเผ่าที่เป็นสายตระกูลตรงนี้เนี่ยนะฮะจับมือกับนักการศาสนาท่านสำคัญนะฮะชื่ออาจจะจำยากนิดนึงนะครับก็คือมุฮัมมัดอิบนุอับดุลวาฮาบอิบนุก็คือเป็นลูกของใครอย่างเงี้ยนะฮะดังนั้นตัวของนักการศาสนาอิสลามท่านนี้เนี่ยท่านสำคัญคนนี้เนี่ยจริงๆก็ชื่อมุฮัมมัด เป็นลูกของอับดุลวะฮาบนะฮะแต่ชื่อเวลาเราเอามาใช้เนี่ยเราก็จะจำกันว่าเป็น

็นผู้นำนะฮะหรือว่าต้นรากของการสร้างนะครับสำนักอิสลามในแนวทางแบบวะฮาบีนะแบบวะฮาบีนะครับอาจจะดูงงๆถ้าไปเร็วนิดนึงนะครับแต่ว่าสามารถย้อนกลับมาดูหลายรอบได้นะฮะถ้ายังไม่เบื่อหน้าผมเสียก่อนวะฮาบีเนี่ยถ้าเป็นภาษาอาหรับเราเติมอียะท้ายคำไหนก็หมายถึง follower หรือว่าผู้ติดตามผู้ดำเนินรอยตามคำที่อยู่ข้างหน้าวะฮาบีก็คือการดำเนินรอยตามแนวทางการตีความอิสลามแบบท่านวะฮาบก็คือมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบถ้าใครสนใจเรื่องการก่อการร้ายใครสนใจเรื่องการเมืองอิสลามเนี่ยเดี๋ยวอนาคตท่านก็จะเห็นคำนี้อยู่บ่อยมากนะครับคำว่าวะฮาบีชนเผ่าตระกูลอันซาอุดจับมือกับนักการศาสนาคือท่านมูฮัมหมัดอิบนุอับดุลวะฮาบเนี่ย เริ่มจากแคว้นเนจาร์ดนะครับเริ่มจากแคว้นเนจาร์ดแล้วก็แผ่ขยายยึดดินแดนในแถบคาบสมุทรอาหรับจนกลายเป็นรัฐซาอุดิอาระเบียที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันขึ้นมาได้โดยในช่วงระยะเวลาประวัติศาสตร์ตอนนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่มีที่ใดที่มันรกร้างว่างเปล่าไม่มีผู้คนยึดครองนะครับเดิมแผ่นดินคาบสมุทรอาหรับตรงนั้นอยู่ใต้อิทธิพลอำนาจของจักรวรรดิออตโตมันนะฮะเพียงแต่ว่าในช่วงที่เขาเริ่มเสื่อมคลายอำนาจเนี่ยแล้วก็กำลังก้าวเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่หนึ่งนั้นนะฮะบรรดาชนก็พยายามที่จะลุกขึ้นแข่งข้อแล้วก็ตั้งเป็นรัฐปกครองอิสระขึ้นมานะฮะเมื่อสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นนะครับตัวของประเทศที่มาสู้หรือว่าอยู่ฝ่ายตรงข้ามกับออตโตมันอย่างอังกฤษเนี่ยก็พยายามที่จะสนับสนุนชนเผ่าต่างๆรวมถึงอันซาอุดด้วยเนี่ยให้แข่งข้อเพื่อที่จะลดทอนอำนาจแล้วก็ทำให้ออตโตมันล่มสลายลงไปนะฮะบุคคลสำคัญท่านหนึ่งที่อังกฤษเนี่ยส่งมานะครับในการที่จะเชื่อมหรือว่าไปคุยไปเจรจากับแต่ละชนเผ่าให้แข่งข้อขึ้นมานะครับก็คือพันตรี T.E. Lawrence นะครับในหน่วยที่13แล้วก็จะเขียนว่า T.E. Lawrence ชื่อเต็มๆของท่านก็คือว่าโทมัสเอ็ดเวิร์ดลอเรนซ์สมญานามของเขาก็คือว่าลอเรนซ์แห่งอาหรับนะก็คือมันดำเนินการเจรจาอะไรต่างๆในอาหรับนะครับซาอุดิอาระเบียก็ตั้งประเทศขึ้นมาได้โดยใช้กองกำลังที่ชื่อว่าอิกวานนะฮะหลายท่านที่สนใจการเมืองในโลกมุสลิมก็อย่าเพิ่งสับสนนะฮะอิกวานในที่นี้ต่างจากอิกวานมุสลิมูนหรือว่ามุสลิมบรัตเตอร์ฮูดในอียิปต์นะฮะคำว่าอิกวานเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายก็คือว่าความเป็นพี่น้องความเป็นพวกเดียวกันความเป็นบรัตเตอร์ฮูดนะฮะดังนั้นคำว่าอิกวานจะใช้ที่ไหนก็ได้นะครับจะใช้ในบริบทชื่อกองกำลังชื่อกลุ่มชื่ออะไรก็ได้นะฮะเพราะความหมายของมันเป็นความหมายที่ดีกองกำลังที่ช่วยในการประกาศเอกราชและมีความเข้มแข็งมากเนี่ยนะฮะก็เป็นกองกำลังที่เป็นประกอบไปด้วยชนเผ่าต่างๆแล้วรวมกันดังนั้นเขาก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นบราเธอร์ฮูดเป็นพี่น้องร่วมพื้นที่เดียวกันนะฮะนั่นก็เป็นชื่อของกองกำลังที่ซาอุดิอาระเบียนั้นหรือตระกูลอันซาอุดนั้นใช้ในการตั้งรัฐขึ้นมานะครับทีนี้พอเราดูทั้งชายฝั่งทะเลตะวันออกแล้วก็แผ่นดินหลักเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยมีความแตกต่างอย่างไรบ้างประการที่1สำคัญก็คือว่าเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วซาอุดิอาระเบียเป็นประเทศเดียวใน6ประเทศริมอ่าวที่ไม่ที่เป็นเอกราชโดยไม่เคยตกอยู่ภายใต้การดูแลของอังกฤษนะฮะประการที่2ก็คือว่าพัฒนาการทางการเมืองหากดูชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับจะสัมพันธ์อย่างมากเนี่ยกับบทบาทของอังกฤษตะวันตกและการค้าขายทางทะเลส่วนพัฒนาการทางการเมืองและการสร้างรัฐของซาอุดิอาระเบียจะขึ้นอยู่อย่างมากกับความสัมพันธ์ทางศาสนากับการเมืองนะครับดังนั้นถ้าเราดูหากเปรียบเทียบเป็นแบบวิทยาศาสตร์นิดนึงนะฮะก็คือว่าสมการคณิตศาสตร์นิดนึงก็คือตัวแปรต้นตัวแปรตามเนี่ยนะฮะตัวแปรต้นก็คือว่าประสบการณ์ของสังคมมุสลิมที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสถานอิสลามกับการเมืองหรือว่าพัฒนาการทางการเมืองก่อนจะเป็นรัฐเนี่ยระหว่างชายฝั่งทะเลตะวันออกกับแผ่นดินหลักความแตกต่างตรงประสบการณ์ตรงนี้เนี่ยมันทำให้ลักษณะแบบแผนและระดับอิทธิพลของอิสลามในการเมืองประเทศนั้นๆเนี่ยเป็นไปอย่างแตกต่างกันซาอุดิอาระเบียอาจจะมีความเข้มข้นมากนิดนึงประเทศอย่างคูเวตบาเรนเนี่ยอาจจะมีการระดับของความเข้มข้นความเคร่งครัดเรื่องอิสลามในทางการเมืองสังคมน้อยหน่อยนะน้อยหน่อยอาจจะไม่ได้น้อยมากขนาดนั้นแต่ว่าก็น้อยในเชิงเปรียบเทียบกับซาอุดิอาระเบียเป็นต้นนะครับส่วนประการถัดมานะฮะผมพามาดูปัจจัยประการที่2ก็คือวัฒนธรรมทางการเมืองและสังคมแบบชนเผ่านะฮะในหน่วยที่13เนี่ยเราเริ่มต้นจากการเข้าใจว่าคนอาหรับนั้นประกอบไปด้วยคนอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มชนเร่ร่อนและกลุ่มชนที่มีการตั้งรกรากถิ่นฐานกลุ่มชนเร่ร่อนเนี่ยจะอยู่ในแผ่นดินหลักซะเป็นส่วนใหญ่นะครับก็คือแถบซาอุดิอาระเบียส่วนที่ตั้งรกรากถิ่นฐานแน่นอนก็คือตามสถานีการค้าต่างๆตามชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีการค้าขายทางทะเลอย่างต่อเนื่องนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยคนอาหรับทั้ง2กลุ่มเนี่ยอาจารย์ชูเกียรติท่านนำเสนอว่าก็ล้วนอยู่ภายใต้วัฒนธรรมบางอย่างร่วมกันที่คล้ายๆกันก็คือว่าทำแบบชนเผ่า

0: ทําแบบชนเผ่ามีลักษณะอย่างไรนะครับมีอยู่4เรื่องใหญ่ๆเรื่องที่1ก็คือเป็นสังคมที่เรียกว่าเป็นสังคมบุรุษเพศก็คือเพศชายเนี่ยเป็นใหญ่นะฮะประการที่2คือสังคมที่ยอมรับนับถือในระบบความอาวุโสนั่นแปลว่าถ้าเป็นผู้ชายแก่ก็จะมีอํานาจมากกว่าผู้ชายหนุ่มมีอํานาจมากกว่าผู้หญิงนะฮะดังนั้นระดับแอดวานซ์ของความเป็นหัวหน้าเผ่าหรือที่ภาษาอาหรับเรียกว่าชีคหรือเชคเนี่ยนะฮะหัวหน้าเผ่าตรงนี้ก็ย่อมจะต้องโดยทั่วๆไปนะฮะก็ย่อมจะต้องเป็นผู้ชายที่มีอายุมากนะฮะเพราะมีความอาวุโสและมีความเป็นบุรุษเพศขณะเดียวกันว่าทําแบบชนเผ่าก็จะเน้นที่เครือญาติสายตระกูลดังนั้นเวลาเราเห็นนะฮะความขัดแย้งในโลกตะวันออกกลางปัจจุบันมันยังทิ้งร่องรอยมรดกตรงนี้เอาไว้เยอะมากเวลาเรามองผิวเผินอาจจะเห็นว่าโอ้ทำไมมีแต่มุสลิมตีกันนะอิสลามทําไมสอนให้คนตีกันนู่นนี่นั่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยลึกเข้าไปข้างในนะฮะคนที่ศึกษาเรื่องตะวันออกกลางจะพบว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเป็นตัวแปรที่สร้างความเป็นบูรณาการระหว่างชนเผ่าต่างๆเสียมากกว่าหากไม่มีตัวแปรนี้เสียแล้วเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเละกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะไม่มีจุดยึดโยงร่วมกันลึกๆข้างในของความแบ่งออกเป็นกลุ่มก้อนต่างๆแล้วขัดแย้งกันเนี่ยนะฮะก็คือความเป็นชนเผ่าสายตระกูลเป็นสําคัญเลยนะฮะหากเราไปดูกลุ่มต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเป็นชื่อนู่นชื่อนี่ชื่อนั่นในปัจจุบันแล้วก็เรียกร้องเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ้างหรือติดอาวุธบ้างเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีความเป็นจุดร่วมกันทางสายตระกูลเครือญาติเสียเป็นหลักนะฮะแล้วก็มีข้อยึดโยงกับนักการศาสนาบ้างนู่นนี่นั่นที่เป็นคนยอมรับนับถืออยู่ในชุมชนอยู่ในสายตระกูลเหล่านั้นแล้วก็มีการแข่งขันทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยังคงทิ้งร่องรอยเป็นพัฒนาการทางการเมืองมาจนปัจจุบันนะฮะดังนั้นสรุปในตัวแปรที่2เนี่ยนะฮะก็คือว่าทางการเมืองแบบชนเผ่าเนี่ยนะครับในฐานะตัวแปรต้นแล้วมันวางระบบการเมืองการปกครองในแง่ของวัฒนธรรมทางการเมืองนะฮะประการที่1คืออํานาจนิยมภายใต้เชคนะฮะหรือว่าชีคหรือหัวหน้าเผ่าหรือผู้นําเดี่ยวหรือประมุขดังที่ท่านก็จะเห็นในข้อมูลพื้นฐานที่ผมแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าประมุขของแต่ละประเทศนั้นเป็นระบอบผู้นําเดี่ยวทั้งสิ้นนะสองก็คือสังคมบุรุษเพศ3ระบบอาวุโสและก็4ความเป็นเครือญาติสายตระกูลนะฮะไปอย่างเร็วๆผมไม่แน่ใจว่าเหลือเวลาเท่าไหร่นะครับก็คือปัจจัยพื้นฐานประการที่3ซึ่งในหน่วยที่13เนี่ยเราจะเน้นเป็นพิเศษนะครับก็คือเรื่องของน้ํามันน้ํามันเกี่ยวข้องอย่างไรพอมีการค้นพบน้ํามันเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะผมถอดจากเนื้อหาที่ค่อนข้างเยอะในหน่วยที่13นะฮะสรุปได้ว่าการค้นพบน้ํามันเนี่ยมีผลสําคัญอย่างยิ่งยวดเลยต่อพัฒนาการทางการเมืองและกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยประการที่1เนี่ยมันมีผลสําคัญต่อการสร้างรัฐนะฮะต่อการสร้างรัฐหรือสเตทฟอร์เมชันให้มีลักษณะหน้าตาเป็นรัฐผู้ให้เช่าหรือเรนเทียสเตทรัฐผู้ให้เช่าก็คือว่ารัฐในกรณีของโลกอาหรับเนี่ยก็คือรัฐที่ได้ผลประโยชน์ได้รายได้มาจากการใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่แล้วแล้วใช้รายได้มหาศาลตรงนั้นเนี่ยในการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนเพื่อให้อยู่สามารถอยู่ได้แล้วก็ไม่ลุกฮือขึ้นมาเพื่อประท้วงเปลี่ยนแปลงการปกครองนะฮะประการที่2ก็คือว่ามันทําให้รัฐบาลเนี่ยมีขนาดที่เข้มแข็งมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็เข้มแข็งแล้วก็เล่นบทบาทนำนะฮะเป็นเครื่องจักรหลักทางเศรษฐกิจแล้วก็เล่นบทบาทนําเอกชนและภาคประชาสังคมนะฮะประการที่2เนี่ยการค้นพบน้ํามันทําให้สังคมที่ยากจนล้าหลังและอยู่กันเป็นชนเผ่าเนี่ยนะครับมีแนวทางการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยมากขึ้นในทางเศรษฐกิจและสังคมประการที่3นะฮะมันการค้นพบน้ํามันเนี่ยมันวางระเบียบทางการเมืองบางอย่างเอาไว้นะครับที่ผู้นําซึ่งครอบครองเป็นหัวหน้าเผ่าเนี่ยสามารถครอบครองเข้าถึงการน้ำรายได้มหาศาลแล้วก็วางการผูกขาดน้ํามันเอาไว้เนี่ยมันให้การอุปถัมภ์ต่อเอกชนได้นะครับสามารถที่จะวางระเบียบที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่กำหนดกติกาของเกมได้นะครับเพราะงั้นพูดอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยการค้นพบน้ำมันเนี่ยก็เป็นรากฐานอย่างหนึ่งที่รองรับระบอบอำนาจนิยมในโลกอาหรับเหล่านี้นั่นเองนะฮะประการที่4นะฮะอาจารย์ชูเกียรติท่านใช้คำว่าการทุ่นน้ำมันก็คือว่าน้ำมันเนี่ยสามารถใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองระหว่างประเทศได้ด้วยสำหรับกรณีโลกอาหรับหรือว่ารัฐอาหรับเหล่านี้นะฮะรอชาร์ดเนี่ยก็คือหลังสงคราม6วันนะครับที่อาหรับนั้นพ่ายแพ้ต่ออิสราเอลนะฮะแล้วก็ใช้การกดดันเรื่องของการถือครองน้ํามันเนี้ยต่อโลกตะวันตกซึ่งเขาเชื่อว่าให้การสนับสนุนอิสราเอลอยู่จนนํามาซึ่งวิกฤตGreat Depressionในช่วงทศวรรษ1970นั่นเองนะฮะทีนี้ประการสุดท้ายนะครับก็คือว่าตัวหากเราสรุปแล้วเนี่ยการค้นพบน้ํามันเนี่ยก็จึงสรุปได้ว่าเป็นตัวแปรต้นนะฮะที่ส่งผลให้เกิดตัวแปรตามคือพัฒนาการทางการเมือง political developmentในโลกตะวันออกกลางอย่างมีความสำคัญอย่างมากผมก็จบประเด็นตรงนี้ไปก่อนนะครับ อาจจะใช้เวลาเยอะไปนิดนึง
1: ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับก็ถ้าจะสรุปนะครับอย่างนะครับสั้นๆนะครับสิ่งที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้นำเสนอมานะครับก็คือท่านได้ชี้ให้เห็นนะครับถึงตัวระบบนะครับการเมืองเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางแต่ว่าเวลาพูดถึงตะวันออกกลางตรงนี้นะครับท่านก็ท่านอาจารย์ชูเกียรติเองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหน่วยเนี่ยนะครับก็จำกัดการอธิบายไว้นะครับอยู่ที่ประเทศหลักๆทั้งหมด6ประเทศนะครับโดยภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับระบบที่เกิดขึ้นนะครับระบบการเมืองที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเนี่ยจะเป็นระบบกษัตริย์เพียงแต่ว่านะครับในแต่ละประเทศก็จะมีนะครับระดับนะครับความเข้มข้นนะครับของการนะครับรวมศูนย์อำนาจนะครับที่อาจจะแตกต่างกันไปนะครับโดยเป้าหมายโดยรวมนะครับที่เกิดขึ้นในทุกๆประเทศนะครับก็คือความพยายามในการที่จะรักษาสถานภาพเดิมนะครับของสถาบันซึ่งทำหน้าที่ในการควบคุมอำนาจอยู่นะครับโดยที่นะครับสภาพที่แตกต่างกันเนี่ยนะครับอย่างที่ในท่านผู้เขียนนะครับรวมทั้งท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อาทิตย์นะครับที่ได้อธิบายไว้เนี่ยนะครับก็คือพยายามจะชี้ให้เห็นว่ามันเป็นผลมาจากปัจจัยพื้นฐานหลักๆนะครับ3ปัจจัยหลักๆนะครับปัจจัยแรกก็คือเป็นเรื่องของนะครับพัฒนาการในทางประวัติศาสตร์นะครับซึ่งทำให้นะครับเกิดการนะครับก่อตัวของรัฐซึ่งแตกต่างกันนะครับแล้วก็การก่อตัวของรัฐที่แตกต่างกันนะครับมันเป็นผลมาจากการจับขั้วระหว่างศาสนากับการเมืองเนี่ยนะครับมันทำให้อิทธิพลของนะครับอิสลามเนี่ยนะครับในตัวระบบการเมืองเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันไปนะครับในแต่ละประเทศนะครับส่วนที่2ก็คือเรื่องของอิทธิพลของนะครับปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นชนเผ่านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าความเป็นชนเผ่าไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าแบบเร่ร่อนหรือว่าชนเผ่านะครับแบบตั้งลกลากถิ่นฐานเนี่ยนะครับมันก็จะมีการแชร์วัฒนธรรมแบบชนเผ่านะครับในลักษณะที่คล้ายคลึงกันนะครับซึ่งอันนี้ก็จะนำไปสู่นะครับลักษณะของความเป็นอำนาจนิยมนะครับภายใต้ชนภายใต้ชีคนะครับรวมถึงลักษณะของสังคมที่เน้นความเป็นผู้ชายเป็นใหญ่นะครับสังคมที่เน้นความอาวุโสแล้วก็สังคมที่เน้นในเรื่องของเครือญาติแล้วก็สายตระกูลนะครับประเด็นสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการค้นพบน้ำมันนะครับว่าน้ำมันเนี่ยนะครับกลายเป็นทรัพยากรหลักนะครับของประเทศนะครับในแถบตะวันออกกลางนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการมีน้ำมันนะครับหรือว่าการมีทรัพยากรน้ำมันเนี่ยก็สร้างข้อจำกัดนะครับในเรื่องของนะครับประชาธิปไตยอย่างมากนะครับแล้วก็ในด้านหนึ่งคือมันทำให้ประเทศแถบเนี่ยนะครับสามารถรักษาความเป็นนะครับอำนาจนิยมเนี่ยได้สูงนะครับจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเนี่ยนะครับนักศึกษาอาจจะย้อนกลับไปเชื่อมโยงนะครับกับหน่วยที่4นะครับซึ่งท่านอาจารย์นิธิเนื่องจำนงนะครับได้มาบรรยายมาบรรยายเอาไว้นะครับว่าสภาพที่เกิดขึ้นนะครับในตะวันออกกลางเนี่ยนะครับมันทำให้เกิดสภาวะที่เขาเรียกว่าเป็น resource curse นะครับหรือว่าเป็นคำสาปของทรัพยากรนะครับว่าประเทศที่เวลาเราพูดถึงเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับตัวทฤษฎีการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยหรือว่า modernization theory เนี่ยนะครับก็จะเสนอแนวคิดว่าประเทศที่มีหรือสังคมที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับในระดับที่สูงขึ้นมันก็จะทำให้เกิดแนวโน้มของการเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางนะครับก็คือประเทศซึ่งมีความร่ำรวยนะครับมันเป็นผลมาจากการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยนะครับแล้วก็โดยการพึ่งพานะครับกับน้ำมันเนี่ยนะครับหรือการมีทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่เป็นน้ำมันเนี่ยนะครับจำนวนมากเนี่ยสังคมพวกเนี้ยนะครับกลับไม่สามารถก้าวไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยได้นะครับเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยนะครับสามารถที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยนะครับในการที่จะรักษาอำนาจนะครับของตัวเองเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับที่สำคัญนะครับทั้งหมด3ประเด็นนะครับที่ท่านอาจารย์นะครับอาทิตย์นะครับได้ทิ้งท้ายเอาไว้นะครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100%เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: จะเรียนมสท.ได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์พรมาภาอุดมวัฒวีค่ะ
2: ค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปวินีไพทองค่ะ
0: ครับและผมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงทิพย์ครับวันนี้เรา3คนก็มาพบกับคุณผู้ชมและนักศึกษาในการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1ภาคบทบัญญัติทั่วไปวันนี้เป็นการออกอากาศในครั้งที่2
2: ค่ะ
0: ครั้งแรกเราเจอกันเป็นการออกอากาศสดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นการบันทึกเทปเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของคำถามอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องไปยกยอดตอนครั้งที่3ซึ่งเราก็จะออกอากาศสดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทาง STOU ทางเว็บไซต์ทาง Facebook Live นะครับก็ทางแฟนเพจ STOU Channel นะครับก็สามารถที่จะสอบถามหรือทิ้งคำถามเอาไว้ก็ได้แล้วเดี๋ยวทางแอดมินก็อาจจะรวบรวมคำถามที่เกิดจากการอธิบายหรือการสอนในครั้งนี
2: ้
0: นะครับมาให้กับพวกเราแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทยอยตอบถ้าพอทำได้นะครับ
2: มาเลยนะคะ
0: หรืออาจจะอยากแบบพูดคุยทักทายหรือว่าบอกถึงความรู้สึกสถานการณ์อะไรของตัวเองตอนนี้นะครับว่าไม่ค่อยจะปกติอะไรอย่างเงี้ย
1: นะระบายความในใจก็ได้ค่ะ
2: แล้ว
0: นะครับก็ตอนเมื่อวานครั้งที่1เนี่ยอาจารย์พรมาภาไม่ได้มา
1: ออก
0: ก็มีคุณผู้ชมนักศึกษาเนี่ยนะครับส่งคำตอบร่วมสนุกกับเรานะก็เดี๋ยวมีรีเควสต์มาด้วยนะเรื่องของว่าเดี๋ยวขอลายเซ
2: ็
0: นในหนังสือด้วยของอาจารย์ลาวันพอดีวันนี้อาจารย์ลาวันท่านติดภารกิจนะครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมในรายการกับเราในวันนี้ได้นะครับส่งลูกสาวมาแทนสวยไม่แพ้แม่เลย
1: สวยกว่าค่ะสวยกว่า
2: สวยกว่านะคะจาราวันฟังอยู่ไหมคะลูกสาวบอกสวยกว่านะคะ
0: นะครับคราวนี้เรามาคุยกันต่อเลยละกันเนาะจากคราวที่แล้วครั้งที่หนึ่งนะครับถ้าใครที่พลาดการรับชมก็สามารถที่จะติดตามรับชมย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ STOU Channel จะมีแขวนไว้ให้หรืออาจจะลองติดตามข่าวสารจากทางดูผ่านทางเว็บไซต์ของสาขาวิชาก็ได้ผ่าน Facebook ของสาขาวิชาก็ได้เดี๋ยวเขาอาจจะขึ้นลิงก์เอาไว้ให้นะครับก็ใครที่พลาดคราวที่แล้วนะสนุกสนานเฮฮากันมากเลย ก็ไปย้อนหลังดูได้นะครับคราวนี้เราลองพูดกันถึงคราวที่แล้วก่อนนะครับอาจารย
2: ์ค
0: ่
2: ะ
0: คราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิธีการเรียนการเรียนการสอนของเราว่ามีอะไรบ้างนะครับสื่อที่ควรจะใช้นะที่ไม่ควรจะลืมเลยอาจารย์แอลจำได้ไหม
2: ก็จะมีตัวหนังสือของเรานะคะอันนี้คือที่สำคัญที่สุดนะคะทั้งเล่ม1กับเล่ม2นะคะเล่ม1ก็จะเป็น
1: หน่
2: วยที่1ถึงหน่วยที่7
0: 1อยู่ทางนี
2: ้นะคะแล้วก็อันนี้เล่มที่2นะคะจะเป็นหน่วยที่8นะคะถึงหน่วยที่15นะคะอีกส่วนนึงนะคะที่สำคัญมากสำหรับการเรียนนะคะก็คือตัวประมวลกฎหมายอาญานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวฉบับปรับปรุงล่าสุดนะคะที่เป็นคัมภีร์กฎหมายที่เด็กนิติศาสตร์นะคะจำเป็นจะต้องมีนะคะก็ได้อธิบายไปแล้วว่าควรจะเลือกเล่มไหนเล่มเล็กเล่มใหญ่นะคะหรือว่าเล่มนี้เป็นของมสทเองนะคะแล้วก
0: ็สาขาวิชา
2: เป็นของสาขาวิชานะคะแล้วก็ยังมีตัวคำพิพากษาสารฎีกาที่น่าสนใจนะคะอีกทั้งจะมีตัวคำถามและแนวคำตอบซึ่งน่าสนใจแล้วก็เป็นแนวในการตอบข้อสอบจริงนะคะจะเป็นประโยชน์มากนะคะลองถ้าท่านใดสนใจก็ลองไปดูนะคะที
0: ่สาขาวิชานิติศาสตร์นะครับก็ใครสนใจก็ลองติดต่อสอบถามนะครับว่าจะสั่งซื้ออะไรยังไงนะครับก็โทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์025048361-5นะครับ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แล้วก็พอเราคุยกันเรื่องวิธีการเรียนอะไรต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาเข้าเนื้อหากันเลยนะเมื่อคราวที่แล้วเราคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการใช้บังคับกฎหมายอาญา
2: ค่ะ
0: เนาะ
2: ค่ะ
0: ว่ากฎหมายอาญาเนี่ยมันจะใช้บังคับได้อย่างไรแค่ไหนแล้วใช้อย่างไร อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับอาจจะขอพูดสรุปสั้นๆเนาะเพราะว่ามันเป็นของครั้งที่แล้วอันนี้ก็เตือนความจำให้กับคุณผู้ชมและนักศึกษาก่อนก็คือเรื่องของการใช้บังคับกฎหมายอาญาในลักษณะที่เป็นเรื่องของเวลาที่เกี่ยวกับเวลา
2: ค่ะ
0: นะ
2: เราก็จะพูดครั้งที่แล้วในส่วนของมาตรา2กับมาตรา3นะคะเรื่องไม่มีกฎหมายไม่มีโทษนะคะโดยไม่มีความผิด
0: ไม่มีกฎหมายก็ไม่มีความผิดแล้วก็ไม่มี
2: โทษค่ะ
0: ไม่เป็นไรครับตอนนี้ก็อาจจะยังจูนเครื่องไม่ค่อยติดนะฮะ
2: ใช่ค่ะ ค่ะแล้วก็ในส่วนของมาตรา3นะคะก็คือกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังนะคะยกว่ายกเว้นนะคะว่าจะเป็นคุณแก่ผู้กระทำความผิดนะคะหลังจากที่นะคะพูดถึงการใช้กฎหมายอาญานะคะในส่วนของเวลาก็จะไปพูดในส่วนของสถานที่แล้ว
0: เกี่ยวกับสถานที่
2: นะคะก็เริ่มต้นนะคะที่มาตรา4
0: อ่ะเรื่องอะไรครับอาจารย์แหม่ม
1: ก็เป็นหลักเขตดินแดนนะคะว่าพื้นดินไทยก็ตั้งแต่ในพื้นดินเหนือฟ้าขึ้นไปใต้ดินลงมานี่คือดินแดนไทยนะคะ
0: นี่ก็คือเรียกว่าราชอาณาจักร
1: ราชอาณาจักรไทยค่ะแล้วก็ราชอาณาจักรไทยตามวรรค2มาตรา4วรรค2ก็จะประกอบด้วยเรือเครื่องบินนะคะท่าอากาศยาน
0: เรือ
1: เครื่องบิน
0: เรือกับอากาศยาน
1: เรือกับอากาศยาน
0: แล้วก็วรรค2ที่อาจารย์พรมาภาบอกเนี่ยก็คือเป็นลักษณะว่าเสมือน
1: ว่าเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
0: ในราชอาณาจักรแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เกิดขึ้นในราชอาณาจักรแท
2: ้ๆ
0: มันก็เลยมีชื่อเล่นเรียกว่าวรรคแรกนั่นคือในแท
2: ้ในแท้
0: วรรค2คือในเทียมอย่าไปนึกถึงโรคนะครับไม่ใช่โรคอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพียงแต่เรากำลังจะจำแนกให้ได้ว่าในวรรคแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นในราชอาณาจักรที่อาจารย์พรมาภาบอกว่ามีบนพื้นดินบนอากาศนะครับแม่น้ำในเขตที่มันเป็นเขตของ
1: ราชอาณ
0: าจักรไทยรวมถึงทะเลใช่ไหมที่เรียกว่าทะเลอนาเขตก็คือจุดที่น้ำลงต่ำสุดนะครับวัดลากออกไป12ไมล์ทะเลนั่นแหละนั่นก็คือยังถือว่าเป็นราชอาณาจักรอยู่แล้วสังเกตไหมไม่ว่าคนสัญชาติอะไร
2: ค่ะ
0: มากระทำความผิดในราชอาณาจักรตามมาตรา4วรรค1เขาก็จะต้องรับโทษตามกฎหมาย
1: ตามกฎหมายไทย
0: จะมาบอกฉันเป็นคนต่างชาติหรือฉันไม่รู้กฎหมายอะไรแล้วมาทำอย่างนี้มันก็ไม่ใช่ข้ออ้างนะครับเพราะการที่บุคคลจะอ้างว่าตัวเองไม่รู้กฎหมายเนี่ยไม่ได้
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
2: อันนี้จะเรียกว่าหลักดินแดน
1: ค่ะ
2: หลักดินแดน
0: แต่บางทีก็ต้องเห็นใจคนต่างชาตินิดนึงนะอาจารย์เพราะบางทีเนี่ย
1: เขาไม่ทราบ
0: เรื่องวัฒนธรรมหรือเช่นแบบว่าการไปเปลือยกายอาบแดดในบ้านเขาเนี่ยเขาทำได้แต่พอเวลามาทำที่ประเทศไทยนี่จริงๆคนไทยชอบนะ
2: แต
0: ่คนไทยชอบนะชอบดู
1: เอ๊ะอาจารย์คะ
0: แต่กฎหมายไทย
1: ส่วนตัวหรือเปล่าคะ
2: ชาตินะคะ
0: ก็กลายเป็นอาจจะเป็นการทำให้เกิดกับอายในที่สาธารณะอะไรเงี้ยการกอดจูบอะไรแบบ
2: อาจจะนำไปสู่อาชญากรรมได้นะคะเขามองเรื่องของความสงบเรียบร้อยในสังคม
0: ซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเดี๋ยวศาลท่านก็อาจจะดูพิจารณาอย่างอ
1: าจจะพิจารณาอีกทีแล้วแต่
0: หรืออย่างแบบบางทีเราไปต่างพื้นที่เงี้ยเทศบัญญัติเนี่ยเราก็ไม่รู้นะ
2: อันนี้จริง
0: จริงไหม
2: นะคะว่า
0: แต่เราจะมาปฏิเสธว่าเราไม่รู้กฎหมายก็ไม่ได้นะแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ศาลท่านอาจจะใช้ในการพิจารณาเรื่องการกำหนดโทษว่าอาจจะได้รับน้อยลงหรืออะไรอย่างนี้เนา
2: ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักดินแดนเนี่ยมันไม่ได้มันต้องสามารถที่จะใช้บังคับได้กับคนทุกคนที่เข้ามากระทำความผิดในราชอาณาจักร
2: และก็
0: รวมถึงในส่วนที่ถือเสมือนที่เรียกว่าในเทียมมาตรา4วรรค2ด้วย
1: ก็คือเรือเครื่องบิน
0: เรือไทย
1: เรือไทย
0: ต้องเน้นย้ำนะว่าเรือไท
1: ยนะคะ
0: และอากาศยานไทยเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนั่นก็คือในส่วนเนื้อหาที่เราคุยกันแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดบางส่วนที่มีการกระทำเกิดขึ้นในราชอาณาจักรแล้วผลอาจจะไปเกิดข้างนอกข้างนอกเข้าในข้างในเข้านอกอะไรอย่างเงี้ย
2: จะเป็นไปตามมาตรา5นะคะ
0: นั่นแหละแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องอำนาจลงโทษสากลอำนาจลงโทษสากลเช่นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำความผิดที่เป็นโจรสลัดเรื่องความมั่นคงความผิดความมั่นคงก็คือจะเป็นความผิดที่อยู่ในภาค2ของอาญา2ภาคความผิดอย
2: ่
0: างเนี้ยพวก
2: การก่อการร้าย
0: นั่นแหละ
2: นะคะปลอมแปลงเงินตาค้ามนุษย์อะไรพวกนี้ค่ะ
0: พวกเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่แม้ว่าอาจจะเป็นการกระทำนอกราชอาณาจักรก็จริงแต่ว่ากฎหมายไทยก็สามารถที่จะไปบังคับใช้ได้นะครับแล้วก็ในกรณีเรื่องของสัญชาติของบุคคลที่เป็นผู้กระทำเองก็ดีหรือเป็นผู้เสียหายซึ่งเกิดการกระทำความผิดเนี่ยมันเกิดขึ้นข้างนอก
2: นี่คือนอกราชอาณาจักร
0: นอกราชอาณาจักรจริงๆนะครับไม่ได้เกิดบนเครื่องบินไม่ได้เกิดอะไรทั้งสิ้นบนเครื่องบินไทยไม่ใช่ไม่ได้เกิดในอากาศยานไทยนะครับแต่ไปเกิดเป็นในดินแดนอื่นแต่เผอิญว่ามันมีจุดเกาะเกี่ยวก็คือเป็นคนไทยคนไทยอาจจะเป็นผู้กระทำ
2: หรือเป็นผู้เสียหาย
0: หรือเป็นผู้เสียหายและมันจะต้องมีเงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลไทยในกรณีผู้เสียหายเป็นคนไทย
2: จะต้อง
0: ร้องขออะไรอย่างเงี้ยหรือรัฐบาลต่างชาติในกรณีที่คนไทยไปกระทำความผิดนั่นแหละแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือหลักการที่กฎหมายอาญาจะไม่ลงโทษซ้ำ อย่างที่คำพิพากษาต่างประเทศเนี่ยเขาไปรับโทษมาจากต่างประเทศเรียบร้อยแล้วในความผิดเนี้ยที่เป็นความผิดตามกฎหมายไทย
2: ค่ะ
0: แล้วพอเขาไปรับผิดเสร็จปุ๊บเขาโดนคำพิพากษารับโทษเสร็จปุ๊บเขาเดินทางกลับมาประเทศไทยจะไปลงโทษเขาซ้ำอีกได้ไหม
2: ไม่ได้
0: แล้ว
2: ในส่วนนี
0: ้เนี่ยนี่ก็คือเนื้อหานะที่นักศึกษาก็จำเป็นจะต้องไปอ่านในเอกสารการสอนนะครับอันนี้เราก็พูดขึ้นมาเพื่อเป็นหัวข้อให้กับนักศึกษาในการที่จะไปศึกษาด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดละก็ต้องนักศึกษาก็ต้องไปเก็บรายละเอียดด้วยตัวเองอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าข้อสอบอาจจะออกในลักษณะที่เป็นปรนัยได้เดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์ไม่เตือนนะ
2: เรา
0: จะมาบอกว่าทำไมข้อสอบยากจังนะอย่างที่บอกคราวที่แล้วก็คือข้อสอบเราออกตามหนังสือเท่านั้น
1: เราจะไม่ออกนอกเหนือจากในหนังสือค่ะ
0: แล้วก็คราวที่แล้วเราก็ทิ้งคำถามเอาไว้ทั้งปรนัยและก็อัตนัยนะครับในส่วนของปรนัยเราก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของมาตรา4นั่นแหละนะครับแต่เราก็ได้อธิบายไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าในส่วนของอัตนัยเองเนี่ยมันด้วยความที่ว่าเวลามันจะเวลาออกอากาศเราจำกัดนะครับเราก็เลยได้อธิบายได้ไม่ได้ละเอียดมากนักก
2: ็
0: เดี๋ยวอาจจะทำให้นักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจได้วันนี้เราก็เลยมาเริ่มต้นในส่วนที่ว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้อย่างละเอียดเลย

0: นะครับแต่อาญาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐกับประชากับเอกชนนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็คือมันเป็นลักษณะความเหมือนความแตกต่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายแต่ว่าในส่วนของกฎหมายอาญาเองเนี่ยการที่ใครจะต้องมารับโครงสร้างความรับผิดในทางอาญา
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งประกอบด้วยกันทั้งหมด3ข
1: ้อมีอะไรบ้างคะ3ข้อ
0: มีอะไรบ้างครับ
2: ก็จะมีองค์ประกอบค่ะ
0: การกระทำนั้นต้องครบ
2: องค์ประกอบของความผิดค่ะ
1: ค่ะ
2: ซึ่งองค์ประกอบเนี่ยนะคะก็จะแบ่งอีกเป็นองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะคะ
0: ใช่องค์ประกอบภายนอกก็เดี๋ยวเราจะคุยกันอย่างละเอียดเลยแล้วก็วันนี้ก็คงจะคุยกันได้ในสาระเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วการครบองค์ประกอบของความผิดอย่างเดียวเนี่ยอ่ะพอดูตัวบทปุ๊บเราก็อย่าเพิ่งไปบอกเขาว่า
2: เขาความผิดนะ
0: เขาผิดจนกว่าจะมั่นใจว่าข้อที่2ก็คือไม่เป็นไรไม่เป็นไร
2: ไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดค่ะไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดยกเว้นโทษค่ะ
0: อย่างตัวอย่างที่อาจารย์ลาวันจะชอบยกตัวอย่างก็คือว่าการที่ในกอชักปืนขึ้นมายิงในขอเสียชีวิตเรายังตัดสินไม่ได้ว่า
2: เขามีความผิด
0: ในกอนั้นมีความผิดแม้จะครบองค์ประกอบของความผิดแล้วก็ตามในกรณีเรื่องเกี่ยวกับการฆ่าผู้อื่น
1: ใช่ผู้ใดฆ่าผู้ด้วยว่าเอ๊ะมันมีสาเหตุอะไรให้ยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษ
0: เพราะบางทีการที่ในกอไปกระทํากับในขอเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งที่กฎหมายเนี่ยให้อํานาจในการกระทํา
1: เช่นการป้องกันตัว
0: นี่ไงในมาตรา68ของประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยดูแล้วเหมือนการที่กฎหมายอนุญาตให้ทำแต่ก็ไม่ใช่ว่าให้ทำแบบพร่ำเพรื่อนะอาจารย
2: ์ต้องอยู่ในขอบเขตว่าไม่เกินกว่าเหตุนั่นเอง
0: ก็คือมันจะต้องมีการละเมิดหรือมีภัยที่ละเมิดต่อกฎหมายซึ่งนั่นหมายความว่านายกจะต้องไม่เป็นผู้ไปหาเหตุ
1: ใช่ไม่ใช่ต้องเกิดจากเหตุทะเลาะวิวาทแล้วคุณไปอ้างเหตุป้องกันอย่าง
2: นี้ไม่ได้
0: เนี่ยอย่างข่าวที่ล่าสุดเนี่ย
1: เรื่องไหนคะ
0: ลุงวิศวะจำได้ไหม
1: อ๋อค่ะ
2: ที่โดนลุมทำละลุม
0: ใช่แล้วตอนนี้ก็ศาลก็มีคำพิพากษาแล้วก็สรุปว่าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นการป้องกันหรอก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเป็นการไปหาเหตุกันมาก่อน
2: เพราะว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ป้องกันตัวที่คุณลุงเขา
0: เพียงแต่ว่าเวลาโซเชียลหรือข่าวที่ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าไปตัดภาพเฉพาะตอนที่เขามาลุม
1: ตอนที่รถตู้เนี่ยไปปาดจอด
0: เด็ก
1: แล้วก็เดินลงมา
0: แต่ว่าจริงๆมันยังมีเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่มันจะมาเดินทางมาถึงจุดนั้นอีก
1: ใช
0: ่ไหมครับว่าก็คือแบบก็ท้ากันไปท้ากันมาเนี่ยแหละดึงอันเนี้ย
2: ถ้าจะเข้าหลักทะเลาะวิวาท
0: ถ้าอันนี้ก็คือหมักใจเข้าวิวาทซึ่งไม่สามารถที่จะมาอ้างเหตุยกเว้นความผิดในเรื่องของการป้องกันได้อ
2: ัน
0: นี้อ้างไม่ได้นั่นหมายความว่าอะไรครับอำนาจที่กฎหมายให้เนี่ยคือมันจะต้องเป็นลักษณะของการที่โดนกระทําก่อนใช่ไหมว่ามีการมีภัยนั้นอาจจะมาจากบุคคลก็ได้อาจจะมาจากสัตว์ที่ไม่ใช่คนไม่ใช่มนุษย์ก็ได
1: ้
0: อย่างเนี้ย
1: ใช่ใช่อ
0: ย่างเช่นสุนัขอ่ะ
1: ค่ะนะคะแล้วก็ที่จริงมันก็จะมีหลายข้อนะคะที่เข้าเกณฑ์การป้องกันตนโดยชอบด้วยกฎหมายนะคะอันนั้นเดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนของ
0: มาตรา60อีกครั้งนึงแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่าแม้จะเป็นการกระทําที่ครบองค์ประกอบความผิดที่อาจารย์พรมาภาพูดในข้อแรกแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าบุคคลคนนั้นจะต้องรับผิดจนกว่าเราจะมั่นใจว่าสิ่งนั้นมันไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดที่อาจารย์ปวินีบอกก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหาในครั้งที่3หรือครั้งที่4นะครับเดี๋ยวก็ลองไปติดตามชมกันละกันเพราะว่าถ้าสอนวันนี้เนี่
1: ย
0: ค
1: ิ
0: ดว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็ประเด็นที่เรากำลังพูดเนี่ยเราก็ได้มีการสอนเสริมแบบเผชิญหน้ากันไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงช่องทางนี้ก็อาจจะต้องอย่างที่บอกว่ามันเป็นแค่เวลา2ชั่วโมงนะครับมันคงไม่สามารถที่จะอธิบายได้อย่างละเอียดละออใช่มันก็ต้องกระชับนิดนึงพอเสร็จข้อที่2แล้วจริงๆพอครบองค์ประกอบมันไม่มีกฎหมายยกเว้นความผิดแต่เราก็ยังบอกไม่ได้อยู่ดีว่าเขาจะต้องมีความผิดไหมเขาจะต้องดูอีกพิจารณาอีกเหตุหนึ่งก็คือจะต้องไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษ
2: เช่นกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
1: ค่ะคำว่าไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษเนี่ยหมายถึงมีความผิดนะคะแต่ไม่ต้องรับ

0: ใช่
1: นะคะตัว
0: ความผิดยังคงอยู
1: ่ก็จะเป็นในส่วนของ
2: การกระทำความผิดด้วยความจำเป็น
0: มาตรา67
1: อันนี้มีตัวอย่างเช่นกรณีที่ไปทำลายถ้ำจำได้ไหมคะเรื่อง
2: ถ้
1: ำขุนน้ำนางนอนที่เขาบอกว่ามีการเสนอใหพังถ้ำไปเลยเพื่อที่จะช่วยเด็ก
2: แก๊งหมูป่า
0: แก๊งหมูป่าแก๊งหมูป่า
1: คราวนี้ก็มีคนบอกว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณกระทำผิดกฎหมายนะนี่คุณกำลังทำลายทรัพยากรแต่ที่จริงแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นกรณีนี้การกระทำนั้นเนี่ยเป็นการเพื่อเขาทำเพื่อความจำเป็นไงเพื่อช่วยเหลืออีกชีวิตนึงตอนนั้นก็มีประเด็นในส่วนของจำเป็นนี่แหละที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาใช้ได้นะคะในส่วนของมาตรา67
2: หรืออย่างเหตุยกเว้นโทษคราวที่แล้วที่อาจารย์ลาวันพูดไปก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐาน
0: ค่ะ
2: ระหว่าง
0: มากเลย
2: ระหว่างอะไร
0: สามีภรรยา
2: ที่ชอบด้
0: วยกฎหมายเท่านั้นนะคะ
2: การอยู่กินกันฉันสามีภรรยาโดยไม่จดทะเบียนสมรสนั้
0: น
2: ไม่สามารถจะเอามาเป็นเหตุยกเว้นโทษได้แต่ถ้าเป็นการกระทำระหว่างสามีภรรยาที่ชอบด้วยกฎหมายในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์บางฐานต้องเน้นย้ำว่าบางฐานชิงทรัพย์ไม่ได้เลยนะ
1: ชิงไม่ได้ครับนี่คือเป็นการ
2: ใช้กำลังประทุษร้าย
0: อัน
2: น
0: ี้
2: ไม่ได้โดยเด็ดขาด
1: ความผิดแล้วต้องรับโทษนะคะ
2: ใช่อะอย่างลักทรัพย์อย่างเงี้ยได
0: ้
1: เช่นสามีไปลักทรัพย์ภรรยาไปให้ภรรยาน้อยอะไรอย่างนี้ผิดไหมคะ
2: อย่างนี้บ้านแตกนะ
0: อันนี้อาจจะแบบว่าไม่ผิดกฎหมายนะคะ
2: ไม่ผิดกฎหมาย
0: แต่ผิดกฎบ้าน
2: ต้องรับโทษ
1: ค่ะแต่จะไปมีอะไรกันไปเคลียร์กัน
0: อันนี้อาจจะผิดกฎบ้านนะคะ
1: กฎบ้าน
0: อาจจะกฎบ้านค่ะ
2: อย่างที่บอกกฎบ้านก็คืออาจจะโทษประหารแล้วแต่โทษในทางกฎหมายไม่มีก็เท่ากับว่าไม่มีความผิดนั่นแหละจริงๆแล้วเนาะ
0: จริงๆก็คือไม่มีความผิดนะคะ
1: แ
0: ต่โทษบ้านน่ากลัวกว่าโทษบ้านน่ากลัวกว่า
2: บางทีเนี่ยนะ
0: ใช่มั้ยคะอาจารย์วิทย์
2: ผมยังไม่มีเรื่องนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นบางทีกฎบ้านนะครับสารโซเชียลนะครับเนี่ย
0: สารโซเชียลรุนแรง
2: รุนแรงกว่านะรุนแรงกว่าโทษมาตรการทางกฎหมายเสียอีกเพราะอะไรรู้ไหมสารโซเชียลนี่ตัดสินไปแล้วนะแล้วก็ยังมีผู้เสียหายร่วมด้วยหนุ่มหัวร้อนนะครับแล้วก็มีคนเดือดร้อนกันเต็มไปหมดเลยมีผู้เสียหายเนี่ยตามมาแบบเหมือนอยากจะมาชื่นชมหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: ล้อมโรงพักเลย
1: ตั้งทีมด้วยตลอดนะคะเดี๋ยวนี
2: ้เนี่ยเห็นไหมครับใน3ข้อเนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างความรับผิดในทางอาญาว่าอ่ะโอเคมันอาจจะครบองค์ประกอบแล้วแหละ เพียงแต่ว่ามันถ้ากฎหมายเนี่ยมันมีความตึงเครียดมากเนี่ยมันก็จะอยู่กันไม่เป็นสุขเลยใช่ไหมครับมันก็จะต้องมีผ่อนเบาผ่อนหนักบ้างดูพิจารณาเรื่องความหนักเบาของการกระทำอย่างเรื่องความผิดลหุโทษเนี่ยจริงๆแล้วความผิดลหุโทษเนี่ยก็เป็นความผิดเล็กๆน้อย
1: ๆ
2: ซึ่งจริงๆไม่ต้องอาศัยเจตนาก็ได
0: ้
2: ถูกไหมแต่ว่าบางทีมันจะไปลงโทษรุนแรงกับความผิดเล็กๆน้อยๆอย่างเนี้ยมันก็ดูไม่เหมาะสมนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีเรื่องการลงโทษอะไรต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเนื้อหาของหน่วยที่2ก็อยากจะฝากนักศึกษาลองไปช่วยดูหน่อยว่าในลักษณะของการที่รัฐจะใช้อำนาจในการลงโทษบุคคลตามกฎหมายเนี่ยรัฐจะพิจารณาจากอะไรบ้างเนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วยในการที่จะศึกษากฎหมายอาญานะครับไม่ใช่ว่ามุ่งลงโทษทำแล้วผิดอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะรู้สึกกลัวไงกับกฎหมายอาญาพอพูดถึงอาญามันก็คือคุกอ่ะพูดง่ายๆบางคนจะนึกถึงคุกก่อนเลยถ้าเป็นภาษาชาวบ้านน
1: ะ
2: ทุกคนก็จะคิดว่าเรื่องคุกเรื่องตารางมาแล้วแต่จริงๆแล้วโทษ5สถานจำได้ไหมประหาร
0: ชีวิต
2: มีอะไรบ้าง
0: มีประหารชีวิตนะคะจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์เห็นไหมคะก็จะไม่ได้มีเฉพาะว่าจำคุกหรือว่ากักขังเท่านั้นก็จะมีปรับกับริบทรัพย์ด้วยนะคะ
2: ก็จะแยกได้ว่าจริงๆมันกระทบกระเทือนกับสิทธิของตัวผู้กระทำเลยน
1: ะ
2: ตามรัฐธรรมนูญเลยนะสิทธิในการที่จะมีชีวิตอยู่ไม่มีใครจะมาสามารถจะมากำหนดความตายคนไม่โดยหลักสากลอยู่แล้วอะหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักเห็นไหมครับว่าไม่มีใครที่สามารถจะไปกำหนดว่าจะให้ใครตายอะไรอย่างเงี้ยแต่เนื่องจากการกระทำความผิดแล้วมันเป็นความผิดที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดโทษประหารชีวิตในบางที่ก็ยังมีบางที่ก็ไม่มีย
0: กเลิกไปแล้ว
2: หรือบางที่ก็เคยมีแต่ยกเลิกไปแล้วแต่กฎหมายไทยเราก็ยังคง
0: มีอยู่
2: อันนี้เอาไว้อยู่ก็คือการยิงเป้านั่นเองไม่ใช่ยิงเป้าขอโทษจำผิดเอาไปฉีดยาเมื่อก่อนคือยิงเป้านะครับตอนหลังนี่ก็คือเพื่อให้มันสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
0: ตอนนี้วิทย์ไม่ย้อนไปสมัยแขวนคอ
2: ถ้าแขวนคอนี่ก็แสดงว่าย้อนกลับอีกอาจจะเป็นในส่วนของกฎหมายลักษณะอาญาความผิดแล้วก็ได้นะครับ

0: รงนั้นพอดีเมื่อกี้เกิดสับสนนิดหน่อยนะครับไม่ใช่ยิงเป้าแล้วนะครับตอนนี
1: ้อันนี้เป็นฉีดยา
2: ค่ะ
0: ก็เนี่ยมันก็จะกระทบกระเทือนนะครับเกี่ยวกับเนี่ยสิทธิเสรีภาพก็คือเรื่องของการจำคุก
2: ค
0: ่ะโทษจำคุกก็อย่างที่บอกมีกับจำตลอดกับจำแล้วมีวันออกเนี่ยก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเสรีภาพใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องของการกักขังเนี่ยจริงๆมันก็จะดูเหมือนทับซ้อนกับเรื่องของโทษในเรื่องจำคุกแต่ว่ากักขังเนี่ยมันเหมือนเป็นกระบวนการนึงที่ควบคุมตัวเอาไว้ในสถานที่ซึ่งไม่ใช่เรือนจำ
1: ใช่
0: แล้วก็ในบางกรณีที่ผู้กระทำเนี่ยมีโทษปรับแต่ไม่มีเงินชำระค่าปรับ
1: ใช้วิธีการกักขัง
0: ก็ใช้วิธีการกักขังแทนค่าปรับก็ได้นะครับเรื่องปรับก็แน่นอนเป็นโทษทางเศรษฐกิจนะครับก็
1: เราอาจจะโดนบ่อยๆนะคะในเรื่องของคดี
2: จราจร
0: จราจรนี่แหละ
2: อาจารย์แอลจะโดนบ่อยมาก
0: ก็ใบเติมนึงก็ใบ2ใบบ้างอะไรอย่างงี้นะ
1: ตอนนี้จะถ้ามีบัตร VIP ก็ได้ไปแล้วนะคะเพราะว่า
0: จริ ง
1: ๆ
0: ขอซื้อเป็นแพ็คเกจเข้าไปเลยนะ
2: แพ็
0: คเกจรายปีฮะ
2: เป็นคูปองแล้วก็ค่อยๆเสียไปจ่ายเป็นคูปอง
0: แทนที่จะปรับเต็มอาจจะแบบว่าลดลงมาเหลือสัก800
1: บางครั้งแบบว่าเปลี่ยนเลนทับเส้นเนี้ยเราก็มองไม่เห็น
2: อันนี้แบบโดนจอดขาวแดงตลอดเลยค่ะ
0: อันนี้เป็นความผิดที่เรียกว่าความผิดทางเทคนิคใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่
2: โดนล็อกล้อ
1: ก็ถือว่าเป็นโทษทางอาญานะคะโทษปรับ
0: ต้องครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสิ่งที่เราได้พูดกันไปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็รวมๆแล้วมันก็คือการที่แบบว่าโทษทางอาญาทุกคนก็จะกลัว
2: ใช
0: ่ทุกคนรู้สึกว่ามันน่ากลัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้ศึกษาจริงๆเนี่ยอย่างโครงสร้างความรับผิดเนี่ยอาจารย์เห็นไหมมันก็ยังมีข้อยกเว้นให้ดูให้ด้วยใช่ไหมครับ
2: ความผิดยกเว้น
0: เพราะไม่เช่นนั้นแล้วบางทีการกระทำบางอย่างแม้มันจะเป็นความผิดแต่ว่ามันไม่มีเหตุยกเว้นความผิดเลยบางทีมันทำเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนกับแบบ
2: ป้องกันตัว
0: ป้องกันเนี่ยมีคนจะมาฆ่าเราอย่างเมื่อกี้เนี่ยในกอฆ่าชักปืนยิงในขอตายเนี่ยจริงๆแล้วในกออาจจะไม่ได้ต้องการจะฆ่าในขอก็ได้แต่เผอิญว่าในขอเนี่ยชักปืนขึ้นมาจะยิงก่อนครับนี่แหละคือสิ่งที่อยากจะให้เห็นภาพรวมตรงนี้ก่อนนะครับกลับมาคุยกันต่อครับที่เราคุยค้างกันไว
1: ้
0: นะฮะในเรื่องเกี่ยวกับข้อแรกเรายังไม่พ้นละเรายังพูดกันไม่จบเรื่องของการว่าการกระทำนั้นต้องครบองค์ประกอบของความผิดคราวนี้เราจะต้องมาเน้นย้ำกันละครับว่าองค์ประกอบในโครงสร้างความรับผิดในข้อที่หนึ่งที่เราคุยกันเนี่ยมันคืออะไรบ้าง
2: อะไรบ้างนั่นเอง
1: ในส่วนนี้นะคะจะประกอบไปด้วยการทั้งหมด4ข้อนะคะนักศึกษาจำให้ดีนะคะข้อที่1นะคะเขาจะเรียกว่ามีการกระทำนะคะข้อที่2คือครบองค์ประกอบภายนอกนะคะข้อที่3คือครบองค์ประกอบภายในข้อที่4นะคะคือมีความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำและผล
0: ใช
1: ่นะคะมีครบมีถ้าท่องให้ดีๆนะคะมีครบม
0: ีเป็นทริคของอาจารย์
1: เป็นทริคในการให้จำนะคะเรามาเริ่มข้อแรกกันก่อนนะคะในส่วนของมีการกระทำนะคะมีการกระทำเนี่ยที่จริงแล้วเนี่ยเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเราก็พูดเกริ่นไปแล้วว่าการกระทำเนี่ยจะต้องเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกายนะคะที่รู้สำนึกนะคะคือมีการคิดตกลงใจแล้วก็กระทำไปค่ะยกตัวอย่างยังไงนะคะจันวิทย
0: ์ก่อนที่เราจะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยตามหลักโดยปกติเนี่ยเราก็จะต้องรู้สึกตัวก่อน
1: ยังไงคะ
0: โดยที่บางทีสมมติว่าเราอยากจะดื่มน้ำ
1: รู้ตัวไหม
0: เราต้องรู้สึกตัวก่อนแล้วเรากระหายน้ำนะครับเมื่อกี้อาจจะกินข้าวโพดเยอะไปหน่อยรู้สึกคอแห้งแล้ว อยากดื่มน้ำเราก็คิดแล้วใช่ไหมการคิดของเราเนี่ยจริงๆคิดแค่นี้มันก็ยังไม่มีการกระทำยังไม่มีการเคลื่อนไหวเพราะเรายังไม่ได้เริ่มลงมือจะทำอะไรจริงไหมเราอาจจะแค่รู้สึกว่าเราอยากจะกินน้ำแต่เราอาจจะยังไม่ได้เคลื่อนไหวร่างกายเลยมันก็ยังไม่ไปมันก็ยังไม่ไปจนครบกระบวนการที่เรียกว่าการกระทำใช่ไหมครับพอคิดเสร็จปุ๊บเราอาจจะแบบว่าโอเคฉันจะต้องไปหาน้ำดื่มแล้วถ้าเราเทียบกันเป็นความผิดว่าฉันอยากจะฆ่าคนคนหนึ่งในกออยากจะฆ่าในขอมันก็คิดแล้วมีเองก็ต้องไม่มีฆ่าม ีฆ่าก็ต้องไม่มีเอง
1: คือหน้าตานี่ง่ายมาก
0: นะแบบเหมือนกับว่าเราไม่ทับเงากัน
2: ฝังใจอะไรหรือเปล่าคะไม่เกี่ยว
0: ก็แถวๆนี้แหละนะเนี่ยอย่างเงี้ยเราคิดอยู่ในก่ออาจจะคิดอยู่อย่างเงี้ย
1: แต่กฎหมายเนี่ยไม่เอาโทษการคิดนะคะ
2: ต้องมีการลงมือการกระทำ
0: อาจจะเป็นความผิดบาปในเรื่องของศีลธรร
1: ม
0: นะเรื่องการที่จะไปคิดไม่ดีอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เป็นความคิดด้านลบนะครับซึ่งก็ไม่ควรจะมีในบุคคลทั่วไป
1: ค่ะ
0: คนที่มีความสำนึกหรืออะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับเรื่องศีลธรรมนะครับเพราะว่าจริงๆการจะ

0: ห้าคนคนหนึ่งนี่อาจารย์
1: ใจต้องนิ่งมาก
0: นะมันไม่เหมือนตบยุงนะ
2: ใช่
0: ใช่ปะ
2: ค่ะ
0: เราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันนะ
2: บางคนมีการวางแผนนะคะอันนี้ก็กฎหมายยังต่างกันเลยนะคะฆ่าเลยแผนฆ่า
1: ก
2: ็ต่างนะคะโทษเนี่ยก็จะต่างกันนะคะในส่วนของมาตรา288กับมาตรา289
0: เพราะว่า289เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นเหตุฉกรรจ์ของ288
1: เพราะมีการวางแผนไว้ก่อน
0: จะมีที่ชอบเห็นเขาตั้งข้อหากันในข่าวอ
2: ่ะ
0: ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะมีการวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนนะครับหลอกล่อพาเขาไปอะไรอย่างเงี้ยน่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นโทษหนักกว่าในส่วนของมาตรา288ซึ่งเป็นการฆ่าผู้อื่นอาจจะเป็นการเกิดขึ้นโดยฉับพลันทันทีอย่างเงี้ยแต่การคิดในกรณีเนี้ยคิดก่อนแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีการกระทำก็ถือว่าไม่มีความผิดเพราะมันยังไม่ครบองค์ประกอบเลยก็คือเรื่องการกระทำไม่มีต่อให้มีองค์ประกอบภายในคืออยากจะฆ่ามีเจตนาแต่ก็กฎหมายก็ไปเอาผิดไม่ได้
1: เพราะยังไม่เกิดองค์ประกอบภายนอกนั่นเองนะคะ
0: ถูกต้อง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: พอตัดสินใจแล้วโอเคฉันจะฆ่าแล้วจะฆ่าด้วยวิธีไหน
2: ฆ่าเนี่ยมีหลายวิธีมากนะคะเอาวิธีคลาสสิกละกันนะคะก็คือกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนานะคะเช่นคุณต้องการให้ชีวิตหนึ่งสิ้นไปจากโลกใบนี้ก็อาจจะด้วยการใช้ปืนยิง มีอะไรคะ วางยาพิษ
0: การวาง
1: ยาพิษ
2: หรือแม้แต่การทำร้ายจนถึงตายก็ถือว่าเป็นเจตนาฆ่าด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไอ้สิ่งที่คุณทำร้ายอย่างเช่นใช้ไม้ตีนะคะเช่นตีที่คอ
1: ซึ่งพบไปในข่าวเศรษฐีนีที่เชียงใหม
2: ่ที่เป็นคุณแม่
1: ช
2: ี
1: ใช่เป็นแบบ
2: นั้นก็ถือว่ามีเจตนาฆ่านะคะที่เกิดจากการกระทำที่เรียกว่าเคลื่อนไหวร่างกายนะคะคือมีการคิดตกลงใจแล้วก็กระทำไป
0: คิดตัดสินใจแล้วก็ลงมือ
2: ลงมือ
0: พอลงมือเห็นเป้าหมายเรารู้ละ
2: ค่ะ
0: เราก็จะไปฆ่าละ
2: ค่ะ
0: ก็คือลงมือทำก็ใช้ปืนเล็งตามที่อาจารย์บอก
2: ค่ะ
0: นะครับก็ใช้ปืนเล็งแล้วก็ยิง
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของการกระทำ ก็จะมีตัวอย่างนะคะของแล้วอะไรบ้างที่ไม่เรียกว่าการกระทำนะคะตรงนี้ก็เป็นการ
1: การ
2: อาจจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้เกิดจากจิตสำนึกของเราเช่นอะไรคะ
0: ในกฎหมายใช้คำว่ารู้สำนึก
2: ไม่รู้สำนึกนั่นเองนะคะแต่ว่าเราเคลื่อนไหวยกตัวอย่างเช่นเราละเมอหรือการถูกสะกดจิตหรือการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นนะคะเป็นการผลักนะสมมตินะคะว่าผลักอาจารย์วิวิธไปถูกอาจารย์แหม่มนะคะอาจารย์วิวิธเนี่ยเคลื่อนไหวโดยที่ไม่ได้รู้สำนึกเลยนะคะการกระทำแบบนี้ถือการเคลื่อนไหวของอาจารย์วิวิธจึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะคะ
0: แล้วก็จะถือว่าเป็นการกระทำของอาจารย์ปวินี
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็บางทีเนี่ยในการกระทำนะอาจารย์เราอาจจะไม่ได้เป็นผู้กระทำเองก็ได
2: ้
0: อาจจะไปยืมมือคนอื่น
1: เป็นผู้ใช้กระทำ
0: อาจจะเป็นในลักษณะถ้าผู้ใช้เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงอาจารย์ผู้ใช้มันจะต้องไปก่อให้คนที
1: ่
0: ผู้ไปก่อให้คนที่ถูกใช้นั้นไปกระทำความผิดเป็นคนละเคสกันนะครับแต่ในกรณีของการให้ผู้อื่นไปกระทำแทนเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมื
2: ออ
0: ย่างยกตัวอย่างเรื่องพยาบาลเอายาพิษจะฆ่า
1: ให้พยาบาลให้ผู้ป่วยกินแล้วพยาบาลเนี่ยก็เข้าใจว่าเป็นยาบำรุงเอาไปให้ผู้ป่วยทานยาพิษไปอย่างเงี้ยผู้ป่วยเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่ามีการกระทำครบและพยาบาลเนี่ยก็เป็นผู้กระทำเป็นผู้คือพยาบาลเป็นผู้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในการที่เอายาพิษให้ผู้ป่วยรับประทาน
0: แต่พยาบาลไม่ได้ความผิดเพราะพยาบาลไม่รู้ข้อเท็จจริง
1: พยาบาลไม่ทราบว่าเป็นยาพิษนั่นเอง
0: และก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยพยาบาลก็เป็นเครื่องมือของผู้กระทำ
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือมันเป็นเหมือนกับการที่ใช้ยืมมือผู้บริสุทธิ์ไปฆ่าผู้
1: อ
0: ื่
1: น
0: ที่เรียกว่า innocent agent
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นี่แหละเห็นไหมครับเรื่องการกระทำเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่พอสมควรนะครับว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นคนลงมือแบบไปกระทำเองหรอกอาจจะเป็นเรื่องของการให้สัตว์ร้ายไปทำ อะไรอย่างเงี้ย
1: ให้สุนัขไปกัด
0: อะไรแบบนี้กันนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นการกระทำนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
0: นะครับช็อตเชิญครับก็กรณีนี้เห็นไหมครับว่าในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยแน่นอนครับว่ามันก็คือการที่เป็นการกระทำได้ทุกคนก็จะคิดแบบนั้นเหมือนกันหมดใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการกระทำเนี่ยอาจจะรวมถึงในส่วนที่เรียกว่าการไม่กระทำอะไรเลยกัน
2: ยกตัวอย่างนะคะ
1: อันนี้การเคลื่อนไหวร่างกายนั่นเองค
2: ่ะกรณีนี้นะคะการกระทำเนี่ยให้รวมถึงการงดเว้นการกระทำด้วยนะคะซึ่งในมาตรา59เนี่ยถ้านักศึกษาดูจากประมวลกฎหมายอาญานะคะวรรคแรกเนี่ยเขาจะใช้คำว่าบุคคลจะต้องรับ

0: ผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำใช่ไหมคะนะคะคำนี้คือเป็นการกระทำนะคะที่บอกว่าคิดตกลงใจแล้วก็ได้ลงมือไปนะคะแต่ว่านะคะมาดู59วรรคท้ายนะคะเขาจะใช้คำว่าการกระทำให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยงดเว้นนะคะการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลนั้นด้วยนะคะให้นักศึกษาขีดเส้นใต้ไปที่คำว่างดเว้นเลยนะคะคำนี้สำคัญมากนะคะ
1: คำแต่ละคำนี่มีความหมายนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าในส่วนของการกระทำเนี่ยเมื่อนักศึกษาเห็นตัวบทในมาตรา59วรรคแรกเนี่ยจะพบว่าบุคคลจะต้องรับผิดทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาแสดงว่าสิ่งแรกที่จะเป็นความผิดก็ต้องมีการกระทำก่อนละถูกไหมแต่การกระทำหลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวต้องมีการแสดงต้องอะไรแบบการท่าทางอะไรนี่จริงๆไม่จำเป็น
0: ใช
1: ่และในวรรคท้ายก็คือวรรค5ของมาตรา59ก็บอกว่าการกระทำนั้นก็ยังให้หมายความรวมถึงในสิ่งที่เรียกว่าการงดเว้นที่อาจารย์แอลบอกว่าให้ขีดเส้นใต้คำนี้ไว้อาจารย์อย่างนี้บางทีเนี่ยนะงดกันละมันไปตีกันในห้องสอบ
0: ใช
1: ่ค่ะอะไรครับ
0: เมื่อครั้งที่แล้วนะคะ จาก Facebook Live เนาะเขาก็ถามมาว่าอาจารย์ช่วยเน้
1: นละเว้น
0: ว่าตกลงงดเว้นกับละเว้นแตกต่างกันยังไงคะ
1: ถ้าท่านดูอยู่ตอนนี้นะครับก็นี่แหละวันนี้จะมาอธิบายกันอย่างละเอียดเลยเพราะคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลาวันเขาแบบว่าตามใจนักศึกษา
0: ค่ะ
1: นะครับเขาเห็นว่านักศึกษาถามมาเขาก็อยากจะตอบก็เลยเราเลยดึงเอาคำถามเรื่องของอัตนัยที่เราจริงๆเราเตรียมเอาไว้แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพิเศษกว่าครั้งที่แล้วนะครับทางฝ่ายศิลป์นะครับคุณยอดทีมงานของเราก็ได้จัดเตรียมเอาโหถึงขั้นแบบ
2: ป้ายหล่นเลย
1: นะครับจะชมแล้วก็แกเหลิงเลยนะครับตอนนี้ แกมือไม้อ่อนเลยนะครับก็กลัวเดี๋ยวคราวหน้าต้องวาดอีกนะครับเพราะว่าจะเป็นภาพประกอบเป็นการ์ตูนนะครับงานศิลป์ที่แบบว่าใช้ได้เลย
0: ใช่สวยงามมาก
1: สวยงามเดี๋ยวคอยติดตามดูไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอะไรพิเศษดีๆอย่างเงี้ยให้ในการประกอบการศึกษาเพราะจริงๆนะในส่วนเรื่องของว่าสื่อประกอบเนี่ยมันจะช่วยเสริมความเข้าใจอย่างบางทีนักศึกษาคุณผู้ชมดูข่าวเนี่ยมันก็เป็นตัวอย่างนึงในการที่จะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับไอ้องค์ประกอบตรงนี้แหละ
0: ใช่นะคะในฐานะที่เราเป็นนักศึกษาวิชากฎหมายเนาะเวลาที่เราเห็นข่าวพวกนี้เราต้องคิดอยู่แล้วนะคะว่
2: า
0: เฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันเป็นเข้าองค์ประกอบไหมมีการกระทำไหมนะคะการกระทำนั้นเกิดขึ้นแบบโดยเจตนาไหมครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในไหม
1: นะคะแล้วก็ในส่วนที่เรียกว่างดเว้นเนี่ยนะครับก็คือมันก็คือการไม่เคลื่อนไหวร่างกายในส่วนที่การที่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยต้องเน้นย้ำว่าเขาจะต้องรู้สำนึกด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
2: ตั้งใจที่จะไม่เคลื่อนไหวร่างกาย
1: ถ้าเรานอนหลับแบบหลับสนิทเลยอย่างเงี้ยโอเคเราไม่เคลื่อนไหวร่างกายก็จริงแต่เราอาจจะไม่รู้สำนึกก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าแกล้งหลับ
2: อันนี้
0: รู้สำนึกแล้วค่ะเพราะคุณรู้สำนึกในการแกล้งหลับ
2: หรือแกล้งทำเป็นไม่เห็น
1: แบบเวลาขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะไม่อยากลุกก็หลับไปเลยแกล้งตายไปแต่อย่างนี้เราก็ยังถือว่ามันยังเป็นการกระทำที่เรียกว่าการงดเว้นอยู่แต่เป็นจะพิเศษอยู่อย่างนึงท้ายเนี่ยนักศึกษาสังเกตดูตัวบทให้ดีการที่จะต้องกระทำเพื่อป้องกันผลตรงเนี้ยคำนี้มันมีนัยยะอะไรมันส่งนัยยะอะไร
0: ใช่ค่ะคำนี้นะคะคือที่จริงแล้วเนี่ยคำว่างดเว้นนะคะให้นักศึกษาจำไว้เลยนะคะว่ามันจะต้องคู่กับคำว่าหน้าที่หน้าที่ในที่นี้มันจะเชื่อมกับคำว่าเพื่อป้องกันผลนั้นหน้าที่ในที่นี้นะคะจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1นะคะก็คือเป็นหน้าที่ตามกฎหมายนะคะขอยกตัวอย่างเช่นมารดาเนี่ยนะคะมีหน้าที่ในการดู
1: แล
0: อันคราวนี้นะคะขอให้อาจารย์แหม่มนะคะช่วยอ่านโจทย์นะคะเพื่อประกอบการพิจารณา
1: คราวที่แล้ว
2: นะคะโจทย์จากครั้งที่แล้วนะคะโจทย์ว่านางเอเพิ่งคลอดบุตรเป็นเด็กคือเด็กชาย B นะคะแต่นางเอไม่ต้องการให้เด็กชาย B เนี่ยมีชีวิตอยู่นะคะก็จะกระทำการฆ่าเด็กชาย B แต่ก็กลัวว่าจะมีความผิดดังนั้นนางเอจึงไม่ยอมให้นมแก่เด็กชาย B เป็นเวลาหลายวันจนกระทั่งเด็กชาย B ถึงแก่ความตายนะคะพอความจริงปรากฏนางเอก็อ้างว่าตนไม่ได้กระทำใดๆเลยจึงไม่ต้องรับผิดเช่นนี้นะคะ
1: ไม่ได้ทำ
2: ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายใดๆเลยค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมครับนักศึกษาเห็นจากข้อเท็จจริงตรงนี้ไหมว
0: ่า
1: การที่ไม่เคลื่อนไหวร่างกายที่แม่อ้างเนี่ยนางเออ้างเนี่ยจะมาบอกว่าตัวเองไม่มีการกระทำได้ไหม
0: ไม่ได้ค่ะเพราะว่า
2: หน้าที่ต้องกระทำ
0: ดูตามมาตรา59วรรคท้ายเลยนะคะ
1: เพราะจริงๆแล้วหน้าที่ระหว่างมารดากับบุตรเนี่ยเป็นหน้าที่ตามกฎหมายแพ่งผมไม่แม่นในส่วนของแพ่งนะครับว่ามันอาจจะอยู่ใน

0: มาตรา1600กว่าแต่นักศึกษาลองไปเปิดอ่านดูได้เองว่าหน้าที่ที่กฎหมายแพ่งกำหนดไว้เนี่ยคำว่าหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยน
1: ะ
0: บิดามารดาที่มีต่อบุตรและในขณะเดียวกันบุตรต่อบิดามารดาก็เป็นหน้าที่ตามกฎหมายด้วย
2: ยกตัวอย่างอย่างนึงก็คือสามีภรรยานะคะเขาใช้คำว่าคู่สมรสแล้วกันเนา
1: ะ
2: ต่างฝ่ายนะคะก็ต้องมีหน้าที่ในการดูแลซึ่งกันและกันนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะภรรยานะคะหกล้มนะคะหัวฟาดพื้นไอ้สามีเนี่ยเห็นภรรยาหัวฟาดพื้นไปแล้วเห็นท่าดีใจ คือคิดสมในใจอยู่แล้วว่าโอ้ยอยากให
0: ้ตาย
2: อยากโสดแล้วอยากให้ตายไปตั้งนานแล้วเลยมีความคิดว่าฉันไม่ไปส่งโรงพยาบาลแล้วกันให้เธอนอนอยู่นั่นแหละจนถึงแก่ความตายกรณีนี้นะคะถือว่าเป็นเจตนาฆ่าโดยการงดเว้นงดเว้นเลยคะหน้าที่ในข้อที่หนึ่งก็คือสะชายค่ะเพื่อป้องกันผลนั้น
0: เป็นหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดถามว่ากฎหมายอะไรคือกฎหมายแพ่งตรงนี้มันไม่มีการอธิบายหรือเขียนหรือบัญญัติเอาไว้ในตัวบทแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องรู
2: ้ถูกค่ะ
0: ว่าคำว่างดเว้นนั้นก็คือหน้าที่และหน้าที่นั้นเป็นหน้าที่ในการป้องกันผลซึ่งกฎหมายบอกว่าคุณต้องทำถ้าไม่ทำเนี่ยแหละมีปัญหาแล้วใช่ไหมว่าคุณจะมาอ้างว่าคุณไม่มีการกระทำไม่ได้
2: ค่ะ
0: ครับอันคือหน้าที่ที่หนึ่งนะครับนักศึกษาต้องจำให้ได้นะครับหน้าที่แรกก็คือหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดอ่ะเรามาดูหน้าที่ที่สองครับหน้าที่ที่สองนั้นก็คือหน้าที่ที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อน
2: ค
0: ือจริงๆไม่มีหน้าที่อะไรเลยตามกฎหมายก็ไม่มีแต่ด้วยเหตุที่ไปกระทำไปแล้วมันทำให้เกิดหน้าที่นี
1: ้
0: แสดงว่ามันจะต้องทำให้ตลอด
1: ตัวอย่างที่พบบ่อยๆ
0: เช่น
1: ตัวอย่างที่พบบ่อยๆนะคะก็เช่นพาคนตาบอดข้ามถนนเห็นเขากำลังจะข้ามถนนและหวังดีพาเขาข้ามถนนพอไปถึงเกาะกลางปุ๊บอ้าวรถเมย์มาแล้วทิ้งคนตาบอดไว้กลางถนนแล้วตัวเองก็วิ่งไปขึ้นรถเมย์ของตัวเอง
0: คนที่พาข้าม
1: คนที่พาข้ามถนนเนี่ยทิ้งคนตาบอดไว้เกาะกลางแล้วตัวเองก็วิ่งไปขึ้นรถเมย์ของตัวเองเช่นนี้ถือว่าเป็นการงดเว้นอย่างหนึ่งใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันมีหน้าที่อันเกิดจากการกระทำครั้งก่อนๆคือจริงๆกฎหมายไม่ได้บอกว่าคุณคนตาบอดข้ามถนนนะถูกไหม
1: แต่คุณหวังดีแต่ไปไม่จบ
0: แต่คุณอะเมื่อคุณเข้าไปทำแล้วมันเลยกลายเป็นว่านั่นน่ะคือมันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องทำและว่าคุณจะต้องระมัดระวังไม่ให้คนตาบอดที่คุณจูงไปเนี่ยเกิดอันตรายขึ้น
2: ใช่
0: เนี่ยเห็นไหมจากไม่มีหน้าที่เลยกลายเป็นมีหน้าที่ไปเสียแล้วนะครับ
2: ขอยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะอันนี้น่าจะเคยเห็นกันนะคะก็คือ เช่นกรณีที่เราเนี่ยรถเสียเราจอดข้างทางอาจจะเห็นรถ10ล้อเนาะที่เขาแบบรถเสียปุ๊บยางแตกหรืออะไรก็ดีแล้วก็จอดอยู่ข้างทางสิ่งที่คุณต้องกระทำเลยคือหน้าที่ที่คุณจะต้องป้องกันไม่ให้ผลนั้นมันเกิดก็คืออันตรายที่เกิดกับบุคคลที่ใช้รถใช้ถนนนะคะเขาเนี่ยก็จะต้องมีความต้องนะคะป้องกันผลนั้นโดยการเอากิ่งไม้มาวางนะคะหาผ้าสีแดงนะคะหรืออะไรมาเพื่อเป็นการเตือนนะคะให้ผู้ที่จดรับที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะป้องกันจะแซงหรือจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ทำตรงนี้นั่นแหละค่ะคุณจะโดนเป็นการกระทำโดยการงดเว้นทันทีเพราะว่ามันเกิดจากการกระทำของคุณที่คุณสร้างมันขึ้นมานะคะ
0: ถึงแม้ว่าจริงๆแล้ว อุบัติเหตุมันจะเกิดขึ้นได้นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เกิดจากการกระทำของผู้กระทำในการที่จะป้องกันหาอะไรป้องกันเนี่ยโอเคตรงเนี้ยก็จะกลายเป็นว่าจริงๆแล้วตัวเขาจะบอกว่าผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็เขาขับมาชนเองแต่ในสถานการณ์แบบนี้เนี่ย
1: ถ้าคุณไม่เปิดไฟกระพริบไว้หรืออะไรไว้เป็นการเตือนส่งสัญญาณสักนิดนึง
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ต่อมาเราคุยกันเรื่องหน้าที่ข้อที่3นะครับก็คือหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง
2: ค่ะ
1: ค่ะก็อย่างเช่นนะคะ เป็นยามสระว่ายน้ำ
0: เนี่
1: ย
0: ค่ะ
1: เป็นการ์ดเป็นการ์ดสระว่ายน้ำเนี่ยค่ะแล้วก็เห็นมีหน้าที่ที่ต้องช่วยคนจมน้ำหรือป้องกันไม่ให้คนจมน้ำแต่เห็นคนจมน้ำเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ช่วยไม่ได้ลงไปช่วยทั้งที่ตัวเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องกระทำเพื่อช่วยเหลือคนจมน้ำอย่างเงี้ยค่ะก็จะเข้างดเว้นในข้อที่3
0: หรืออย่างป้ากับหลานก็คือโครงการฝากหลานไว้กับป้าครับเราก็มีโครงการตำรวจฝากบ้านไว้กับตำรวจ
2: ใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้ฝากหลานไว้กับป้
2: า
0: ถามว่าป้ากับหลานเนี่ย
2: มีหน้าที
0: ่ป้ามีหน้าที่กับหลานไหมโดยกฎหมาย
2: ตามกฎหมายแพ่งนะคะจะไม่มีจะมีเฉพาะบิดามารดากับบุตรเท่านั้นนะคะหรือบุตรที่มีต่อบิดามารดานะคะถ้าส่วนเป็นคุณป้าเนี่ยจะไม่มี
0: ฝากหลาน

0: านไว้กับป้าน
1: ะครับกรณีฝากหลานไว้กับป้านะคะป้าเนี่ยรับปากนะคะในการที่จะดูแลหลานเพราะฉะนั้นคุณป้าเกิดหน้าที่ค่ะไม่ใช่หน้าที่ตามกฎหมายข้อที่1แต่จะเป็นหน้าที่ในข้อที่3นะคะก็คือเกิดจากสัญญาที่คุณไปสัญญาโดยเฉพาะเจาะจง
0: ฝากลูกไว้
1: ค่ะจะเป็นข้างบ้านนะคะเหมือนกันข้างบ้านก็เหมือนกัน
2: ไม่ถึงว่าต้องเป็นญาติพี่น้อง
1: ใช่ไม่ต้องถึงเป็นญาติพี่น้องเพราะคุณได้สัญญาเขาไว้แล้วว่าคุณจะทำหน้าที่นี้ในการดูแลเขานะคะสมมุติว่าคุณปล่อยให้เด็กที่คุณ
2: อยู่ในปกครอง
1: เนี่ยนะคะเกิดอันตรายนะคะแล้วคุณก็มีเจตนาอยู่แล้วว่าเนี่ยถ้าฉันไม่ทำเนี่ยเธอต้องได้รับอันตรายแน่ๆอันนี้ถือว่าเจตนาโดยการงดเว้นนะคะ
0: หรือหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงอีกอย่างนึงก็คือเขากำหนดว่าให้ทำนะอย่างกรณีมันเคยเป็นข้อสอบที่อาจารย์ลาวันเขาออกแล้วเขาก็จะโทษว่าอาจารย์นิวิทย์ออกซึ่งตอนนั้นอาจารย์นิวิทย์ยังไม่เข้ามาทำงานเลยนะครับพออะไรยากๆแกก็จะโยนมาทางนี้หมดนะฮะวันนี้ไม่มานะครับก็เลยขออนุญาต
2: ทาได้นะคะ
0: ทาดังๆได้เลยนะครับพอชวนมาแล้วไม่ยอมมานะฮะก็อย่างเช
2: ่น
0: เป็นหน้าที่ก็คือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่คอยต้องกั้นไม้เพื่อเวลารถไฟวิ่งผ่านเนี่ยกั้นไม้เพื่อไม่ให้รถวิ่งสวนเข้าไปในขณะที่รถไฟกำลังแล่นผ่านอยู่ใช่ไหมครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคงดูดึก
1: ง่วง
0: มากนะครับก็เลยหลับในหน้าที่เลย
1: ใช่
0: แล้วก็เกิดเหตุน่าเศร้าก็คือไม่ได้ยกไม้ลงมาก็เลยกลายเป็นว่ารถมันก็ไปชนกับรถไฟเข้
1: า
0: เกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างเงี้ยเห็นไหม
1: ค่ะ
0: เนี่ยนี่ก็คือหน้าที่อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นหน้าที่โดยเจาะจงว่าคุณต้องทำนะซึ่งอาจจะเกิดจากภายใต้สัญญาจ้าง
1: อันนี้สำคัญนะคะเช่นอย่างคุณพยาบาลก็ดีอย่างเงี้ยพยาบาลที่จริงมีเขามีหน้าที่นะคะที่เกิดจากตามสัญญาจ้างเนาะนะคะในการดูแลผู้ป่วยนะคะแต่บางพยาบาลเนี่ยกลับทำผิดซะเองนะคะคืออย่างเช่นนะคะหมั่นไส้คนไข้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างแล้วถ้าไม่ช่วย
0: พยาบาลเถื่อน
1: พี่พยาบาลเถื่อนอันนี้ไม่ใช่พยาบาลเถื่อน
0: พยาบาลจริงๆวิชาชีพจริงใช่ไหม
1: แค่ตัวอย่างเฉยๆว่าย
0: กตัวอย่างนะ
1: ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยฉันคู่อริมาเข้าโรงพยาบาลนะคะแล้วมีเจตนาอยู่แล้วให้เขาตายนะคะแต่แทนที่จะไปกระทำโดยการเคลื่อนไหวนะคะแกก็บอกว่าเฮ้ยเห็นเนี่ยช็อกไปแล้วนะคะเขามีหน้าที่ต้องช่วยแต่เขาไม่ช่วยนะคะเพราะว่าต้องการให้เขาเนี่ยเสียชีวิตอยู่แล้วกรณีนี้ก็จะถือว่าเป็นการกระทำโดยการงดเว้น
0: การกระทำ
1: ซึ่งเกิดจากเจตนาด้วย
0: มีหน้าที่ต้องป้องกันผลและหน้าที่นั้นนักศึกษาจะต้องระบุให้ได้ว่ามันเป็นหน้าที่อะไร
2: อะไรบ้าง
0: เขาบางทีตอบมาลอยๆแค่งดเว้นอย่างเดียวใช่ทำคำตอบถูกไหมถูก
1: แต
0: ่มันไม่ครบข้อจริงหน้าที่เนี่ยเราจะต้องระบุลงไปให้ชัดเจน
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างเมื่อกี้อาจารย์ปวินีบอกว่าอ่ะโอเคนะมันเป็นหน้าที่โดยเจาะจงหน้าที่อันเกิดจาก
2: กฎหมาย
0: กำหนดหน้าที่อันเกิดจากการกระทำครั้งก่อนและหน้าที่สุดท้ายครับอาจารย
1: ์ค่ะหน้าที่สุดท้ายนะคะเขาจะเรียกว่าหน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษ
0: นะ
1: ค
0: ะ
1: ยกตัวอย่างค่ะกรณีที่สมมตินะคะว่าคุณปู่คุณย่านะคะเลี้ยงเด็กคนหนึ่งมานะคะก็คือเป็นหลานตัวเองละกันนะคะเนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้มีข้อกำหนดเอาไว้ว่าปู่หลานนะคะปู่จะต้องมาดูแลหลานเขามีแต่บิดามารดาต้องดูแลอ
0: ันนี้จะต่างจากเคสเดิมที่ฝากหลานไว้กับป้านะมันคนละเคสนะครับเพราะนั้นมันเป็นเจาะจงเฉพาะพีเรียดแต่เคสนี้คือปู่กับย่าเนี่ยดูแล
1: หลาน
0: คนนี้เหมือนอยู่ตลอดเวลาเลย
1: ใช่ค่ะก็จะเป็นเราก็จะตีเป็นในกรณีเป็นหน้าที่ในข้อที่4ไปนะคะหรือเป็นหลานนะคะที่มีหน้าที่ในการดูแล
2: ปู
1: ่ย่าตายายนะคะที่เขาเลี้ยงเรามานะคะเนื่องจากว่ากฎหมายเขาไม่ได้มีเขียนนะคะเราก็ด้วยประเพณีอันดีงามของเราเนาะต้องมีความกตัญญูนะคะเราก็จะตีความว่ากรณีแบบนี้เป็นหน้าที่นะคะเรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษนะคะหรืออีกตัวอย่างนึงนะคะก็คือเป็นกรณีที่นะคะหัวหน้ากลุ่มนักปีนเขานะคะได้พาลูกทีมเนี่ยไปปีนเขาถามว่าเกิดจากหน้าที่ตามสัญญาโดยเฉพาะเจาะจงหรือเปล่าก็ไม่ใช
2: ่
1: นะคะแต่ด้วยความที่คุณแพ็กกันไปเป็นทีมแล้วจึงเกิดหน้าที่นะคะในการที่คุณจะต้องช่วยเหลือกันนะคะอันนี้ก็คือถือว่าจะเป็นหน้าที่ในข้อที
2: ่รวมถึงไกด์ทัวร์ด้วยไหมคะ
1: อันนี้ต้องดูค่ะว่าไกด์ทัวร์เนี่ยเขามีสัญญาหรือเปล่
0: า
1: ถ้าเขามีสัญญาเราก็ต้องไปตีความนะคะตามข้อที่3
0: ว่าอาจจะเป็นหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจง
1: ใช่ค่ะ
0: อาจจะไม่ใช่หน้าที่ในสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์พิเศษก็ได
1: ้ค่ะ
0: หรืออย่างบุตรนอกสมรส ของบิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสเนี่ยจริงๆแล้วอำนาจในการป

0: ครองเนี่ย มันไม่ใช่เป็นอำนาจของบิดาตามข้อเท็จจริง
1: ค่ะจะเป็นของมารดา
0: เป็นของมารดาตามกฎหมายแพ่งซึ่งแน่นอนความแม่ลูกเขาก็จะใช้อำนาจในการปกครองถ้าใครเรียนแพ่งอยู่ตอนนี้ก็คือแม่มารดาก็จะเป็นผู้ให้ความยินยอมในการไปทำความการกระทำอะไรก็แล้วแต่ต้องได้รับความยอมตามมาตรา21แห่งประมวลกฎหมายแพ่งนะครับแต่คราวนี้บิดาที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับมารดาแล้วก็เป็นบุตรนอกสมรสเนี่ยแต่บิดาอาจจะไม่ได้เลี้ยงแบบไม่ได้เอาไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ารับไปเป็นบางครั้งคราวเอาไปดูแลบ้างเอาไปเที่ยวอะไรแบบพาไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายปล่อยปละละเลยไม่สนใจไม่ดูแลสิ่งนี้ก็จะทำให้เกิดหน้าที่ในส่วนที่เรียกว่าเป็นลักษณะของความสัมพันธ์พิเศษนะครับซึ่งพ่อจะมาปฏิเสธไม่ได้นะครับ
1: ค่ะก็ขอสรุปนะคะ4ข้อทั้งหมดนะคะหน้าที่เกิดจากกฎหมายนะคะบัญญัติเอาไว้ข้อที่2นะคะก็คือหน้าที่เกิดจากการกระทำครั้งก่อนของตนข้อที่3นะคะก็คือหน้าที่โดยเฉพาะเจาะจงนะคะหรือตามสัญญาจ้างนะคะข้อที่4นะคะก็คือหน้าที่เกิดจากความสัมพันธ์พิเศษคราวนี้แล้วละเว้นนะคะอาจารย์แตกต่างกันยังไงคะ
0: คราวนี้ละเว้นมันก็เป็นลักษณะของการไม่เคลื่อนไหวร่างกายเหมือนกัน
2: ค่ะครับเว้นเลย
0: เหมือนงดเว้นทุกอย่าง
1: ค่ะ
0: ต้องรู้สํานึกแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่หน้าที่ที่ระบุอย่างมาตรา59วรรคท้าย
1: ค่ะ
0: มันอาจจะเป็นหน้าที
2: ่หน้าที่นั้น
0: สี่นะไม่ใช่หน้าที่สี่หน้าที่นั้นแต่มันเป็นหน้าที่โดยทั่วไป
2: หน้าที่ของพลเมืองดีอย่างเงี้ยค่ะเป็นหน้าที่ทั่วๆไปอย่างเช่นคือที่มันเคยมีข่าวนึงอะค่ะที่มันเคยเหมือนเคยยกตัวอย่างไปแล้วว่าวินมอไซค์เนี่ยขับพาผู้โดยสารเนี่ยไปส่งที่สะพานไม่แน่ใจสะพานแขวอะไรเงี้ยแล้วผู้โดยสารเนี่ยกำลังจะกระโดดสะพานตายซึ่งวินมอไซค์เนี่ย
0: ฆ่าตัวตาย
2: ใช่กระโดดสะพานเพื่อฆ่าตัวตายวินมอไซค์เนี่ยก็เห็นเหตุการณ์อยู่แต่ก็ไม่ได้เข้าไปห้ามก็ปล่อยให้เขากระโดดน้ำลงไปกระโดดสะพานลงไปอย่างเงี้ยค่ะเข้าละเว้นไหมคะกับพลเมืองดีที่เราสามารถเข้าไปคุยเรียกกล่อมหรือว่าพูดคุยกับเขาได้ไม่จำเป็นต้องลงน้ำไปช่วยเขาด้วยซ้ำ
1: ค่ะก่อนอื่นเราต้องมาแยกก่อนว่าเป็นงดเว้นหรือละเว
2: ้น
1: กรณีนี้สังเกตว่าไม่เข้าเลยข้อ1ถึงข้อที่4เมื่อกี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่งดเว้
0: น
1: คราวนี้ต้องมาดูว่านะคะในมาตรา374เนี่ยเขาบอกว่ามีหน้าที่หนึ่งเขาเรียกว่าหน้าที่ของพลเมืองดีนะคะที่ถ้าคุณช่วยได้คุณก็ต้องช่วยค่ะ
0: การที่เห็นผู้อื่นนั้นตกอยู่ในภัยอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตและตัวเองช่วยได้และไม่ควรจะกลัวภัยอันตรายเช่นนั้นแต่กลับไม่ช่วย
2: แต่ไอ้อันเนี้ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเห็นคนจมน้ำไอ้เราก็ว่ายน้ำไม่เป็นอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องกระโดดลงไปช่วยเพราะว่ากลัวมาตรา374นะคะ
1: กลัวโดนปรับ
0: ก็จะไม่งั้นก็จะกลายเป็นตายหมู่
2: เพียงแค่ตะโกนให้คนช่วยหรือว่าโยนห่วงยางอะไรอย่าง
0: เ
2: งี้ยให้เขา
0: หมายเขามีเจตนารมณ์อย่างนี้ครับจารย์คือเขาไม่ต้องการให้เราอยู่นิ่งๆอยู่เฉยๆเราทำได้เราควรจะช่วยอ่ะส่งกิ่งไม
1: ้
0: หรือไปตามคนที่เขาว่ายน้ำเป็นนะครับอย่างเขาตกบ่อจระเข้เนี่ยไม่ต้องลงไปถูกไหม
1: ค
0: ือกฎหมายไม่ได้บังคับว่าคุณจะต้องลงไปช่วยเขาอย่างนั้นไม่งั้นมันก็เราก็จะต้องเห็นไหมพยานอันตรายที่ถึงแก่ชีวิตและตัวเองเนี่ยช่วยได้คำว่าช่วยได้ก็คือมันต้องปลอดภัยทั้งตัวเราและเขา
1: เท่าที่ช่วยได
0: ้เออ
1: ค่ะ
0: ครับถ้าตกบ่อจระเข้ไปนี่ก็ไม่ต้องไปช่วยหรอก
2: แต่
0: เราจะอยู่เฉยๆก็ไม่ได้อาจจะต้องพยายามอะไรสักอย่างนึงอะไรแบบนี้คือถ้าเราทำจนถึงที่สุดแล้วสุดความสามารถแล้วเราก็จะไม่ได้เป็นการละเว้นในการกระทำนั้นนะครับ
3: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
5: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
6: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
3: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
7: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
2: ดีค่ะ
7: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
8: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
7: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
2: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
9: ยากได้ภาษาค่ะ
7: ลูกเรายังแค่ม.4 นะแม่
8: จบม .6 ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
10: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
3: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
11: สวัสดีค่ะ
7: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
3: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
12: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่3ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศนั้นให้การคุ้มครองได้อย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศห้ามหรือจำกัดการใช้อาวุธสงครามที่มีอานุภาพรุนแรงหรืออาวุธที่ทำลายล้างโดยไม่แยกแยะพลเรือนและทหารกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดให้คู่ต่อสู้ทุกฝ่ายต้องแยกแยะระหว่างพลเรือนและทหารและละเว้นการโจมตีพลเรือนอีกทั้งดูแลผู้บาดเจ็บผู้เจ็บป่วยและปกป้องเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และสร้างความเชื่อมั่นว่าเฉลยสงครามและพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวจะได้รับการปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมโดยอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของคณะกรรมการกาชาดสากลเข้าเยี่ยมผู้ต้องขังเหล่านั้น
13: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
14: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
13: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
14: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
15: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
16: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถฉันไม่มีที่จอดฉันรีบ
17: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
16: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
15: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
18: ยาเสพติดมหันตภัย
9: ทำลายชาติ
11: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
18: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
19: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
20: เพื่อขจัดพยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
21: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
22: ้คุณรู้ไหมว่า1ใน10ของคนที่ตายจากโรคหัวใจมีสาเหตุจากบุหรี่และการหายใจควันบุหรี่ที่ผู้อื่นสูดทำให้เกิดเส้นเลือดสมองอุดตันและหัวใจวายถ้าคุณไม่รู้ก็ไม่แปลกคนสูบบุหรี่นับล้านคนไม่รู้ว่าการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุของโรคหัวใจแต่ตอนนี้คุณรู้แล้วปกป้องหัวใจคุณไม่สูบบุหรี่
23: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
24: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
25: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
26: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
27: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
28: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
29: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
27: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
23: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
30: เรียนมสท.ดีอย่างไร
7: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าไอ้การศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี้รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของการสอนเสริมชุดวิชากฎหมายอาญา1ครับวันนี้เราคุยกันเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของความผิดนะครับเรื่องธรรมเราพูดจบกันไปแล้วในเบรกแรก
1: ใช่
0: นะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตัวอย่างที่เป็น
1: ข้อที่2
0: การ์ตูน
2: เป็นน่ารักน่ารัก
0: ให้ลองดูเพื่อประกอบการอธิบายที่เราอธิบายไปแล้วนะครับ
1: เพื่อ
0: ให้นักศึกษาอาจจะได้เข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับการกระทำมากขึ้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เชิญรับชมได้เลยครับ
3: นางชื่นต้องการฆ่านายชอบบิดาของตนเพื่อหวังสมบัติโอ้โหนายช่วยน้องเรามาพอดีเลยโอกาสเหมาะและจะต้องทำอย่างนี้จึงแกล้งขับในช่วยอย่างแรงเพื่อให้ไปชนในช่องบิดาของตนตกบันได
4: โอ้ยเอ้ยพ
3: ่อนายช่วยน้องชายเซด้วยแรงผลักไปชนในช่องตกบันไดดังที่นางชื่นตั้งใจไว้ในโฉมซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนายชอบเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและต้องการให้นายชอบตายอยู่แล้วเพราะหวังสมบัติเช่นกันจึงแกล้งทำเป็นไม่เห็นทั้งที่ตนสามารถช่วยเหลือได้
4: จะรีบไปทำงานมาตกอะไรตอนนี้ไม่เป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวก็หาย
3: ผู้ใดมีความผิดอาญาบ้าง
1: ค่ะจากโจทย์นะคะก็จะมีตัวละครที่ชื่อใกล้กันนิดนึงนะคะก็คือพูดง่ายๆค่ะจะมีนางชื่นนะคะจะเป็นคนกระทำนางชื่นเนี่ยเขาก็จะต้องการฆ่าบิดาเนาะนะคะบิดาเนี่ยชื่อนายชอบนะคะต้องช่วยกันจำชื่อนะคะนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ทำเองไงไม่ผลักตกบันไดเองโดยตรงนะคะแต่กับผลักนะคะน้องชายนะคะที่ชื่อว่านายช่วยนะคะเพื่อไปถูกบิดาแล้วก็ตกบันไดนะคะกรณีนี้เราเอาแค่ตรงนี้ก่อนนะคะถามว่าแบบนี้นายช่วยนะคะที่เป็นน้องชายเนี่ย
0: คนออกก็สอบเองยังงงคิดดูแล้วกันนักศึกษาจะไม่งงเลย
1: ค่ะตกลงแล้วน้องชายนะคะเรียกน้องชายแล้วกันเนี่ยที่เขาเซไปตกเนี่ยอันนี้มีการกระทำไหมคะ
0: เออนี่ไงประเด็นคำถามตรงนี้จะเห็นได้ว่าต้องพิจารณากันดูก่อนนะครับว่า

0: กระทำคืออะไร
1: การกระทำนะคะที่เราพูดกันไปในเบรกที่แล้วนะคะก็คือคิดตกลงใจแล้วก็กระทำไปโดยรู้สำนึกนะคะแต่ว่าในกรณีนี
0: ้
1: นะคะ
0: น
1: ายช่วยที่เป็นน้องชายเนี่ยเขาเซด้วยแรงผลักกรณีนี้จึงไม่ถือว่าเป็นการกระทำนะคะคนที่มีเจตนาฆ่าจริงๆเนี่ยไม่ก็คือนางชื่นนะคะซึ่งเป็นลูกสาวที่ต้องการสมบัติต้องบอกว่านางชื่นเนี่ยมีเจตนาฆ่านะคะโดยการยืมมือคนอื่นนะคะไปกระทำนะคะกรณีแบบนี้คือเปรียบเทียบง่ายๆค่ะว่าน้องชายตนเองเนี่ยไม่ต่างอะไรกับมีดกับปืนนะคะ
0: อันนี้อาจจะเป็นเหมือนการดูจากภาพแล้วก็เราเวลาก่อนที่เราจะตอบหรือการวินิจฉัยในการตอบข้อสอบอัตนัยเนี่ยตอบคำถามอัตนัยเนี่ยเราอาจจะใช้เทคนิคอย่างเนี้ยในการที่เราจะมาวินิจฉัยหรือการกำหนดประเด็นก่อนก็ได้แต่สิ่งที่อาจารย์ปวินีกำลังพูดเนี่ยอาจารย์ปวินีกำลังปรับเข้ากับการวินิจฉัยและอย่างที่เราแนะนำกันไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับว่าในคำตอบที่เป็นอัตนัยเนี่ยอยากจะเห็นคำตอบที่มีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด3ส่วนถ้าเราคุยกันในเคสเนี้ยเรื่องของการกระทำเนี่ยอาจจะไม่ได้มีตัวบทที่เขียนไว้ชัดเจนแต่นักศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องอธิบายเรื่องการกระทำคืออะไร
1: ใช่
0: ด้วย
2: สร้างของกฎหมาย
0: ประกอบด้วยนะครับว่าการกระทำนั้นก็คือมันจะต้องเกิดจากการที่จะคิดตัดสินใจลงมือกระทำ
1: ใน
2: การเคลื่อนไหวร่างกาย
0: ในการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับด้วยตนเอง
1: ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: ถ้าอย่างนั้นในกรณีนี้นะคะถ้าให้เฉลยเลยเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูที่นางชื่นก่อนนางชื่นนะคะมีเจตนานะคะชื่นกระทำไปนะคะโดยการคิดตกลงใจแล้วก็กระทำไปนะคะเพราะฉะนั้นนางชื่นนะคะที่เป็นคนผลักเนี่ยจึงมีความผิดตามกฎหมายแต่ว่าถามว่าคีย์เวิร์ดนะคะในการตอบข้อสอบเราก็จะต้องไปเน้นที่การกระทำนะคะการกระทำที่รู้สำนึกนะคะส่วนถ้าเราจะเป็นการเพิ่มนะคะในส่วนของเหมือนผลเพิ่มคะแนนเข้าไปนะคะเราก็ต้องมาพิจารณาในส่วนของนายช่วยนะคะที่เป็นน้องชายนะคะก็จะต้องตอบให้ได้ว่าการเซของนายช่วยเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการกระทำนะคะนายช่วยจึงไม่มีความผิดใดๆนะคะในกรณีนี
0: ้คำถามข้อนี้อาจารย์ปวินีเปิดกว้างๆน
1: ะ
0: ครับไม่ได้ระบุว่าตกลงแล้วใครนายช่วยนายชื่อนายชอบอะไรเนี่ยจะผิดอะไรเนี่ยคือบางทีเป็นคำถามกว้างๆเพื่อเป็นการเปิดให้เกิดจากความให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดนิดนึงก่อนว่าคำถามเนี่ยใครจะต้องรับผิดบ้าง
1: ใช่
0: ส่วนใหญ่แล้วทุกคนก็จะไปมองที่ปลายเหตุก
1: ็
0: คืออ้าวก็ไอ้นี่มันเซลงไปนี่ถ
1: ู
0: กไหมแต่จริงๆแล้วมันเกิดจากการกระทำของบุคคลที่ต้องการจะกระทำแล้วก็เหมือนกับเคยเล่นไหมสมัยเด็กๆอ่ะเพื่อนนั่งเรียนอยู
1: ่ผลัก
0: เราก็แกล้งผักเราใช้มือเพื่อนอีกคนนึงอ่ะไปตีหัวมันหน้าแล้วก็บอกว่าแล้วก็ชี้ว่าไอ้เนี่ยทำ
1: แล้วตกลงเพื่อนคนนั้น คนที่ถูกจับมือไปตีเนี่ยผิดไหมคะ
0: เขาก็ไม่ผิดสิครับ
1: ถู
0: กไหมเพราะเขาไม่ได้มีสำนึกเขาไม่รู้สำนึกในการกระทำ
1: เหมือนกันนะคะกับกรณีนายช่วยน้องชายนะคะถ้าใครอ่านมาไม่ดีนะคะก็อาจจะถูกหลอกตอบว่านายช่วยผิดนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเสียคะแนนไปนะคะส่วนตัวละครอีกคนนึงค่ะคือใครคะคนนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะคะแต่เขามาเห็นเหตุการณ์เข้าคนนั้นนะคะก็คือนายโฉมซึ่งที่จริงมีเจตนาในการคือลึกๆนะคะอยากให้บิดาเนี่ยเสียชีวิตอยู่แล้วเพราะว่าอยากได้
0: พ่ออาจจะรวยนะครับทิ้งมรดกน
1: ะ
0: แบบมีทรัพย์สินเงินทองมากก็รู้ว่าการที่จะปล่อยให้พ่อตัวเองนี่ซึ่งตกบันไดมาจากการที่ถูกผลักเซมาเมื่อกี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตกลงมาเนี่ยก็เลยมีความคิดว่าก็ดีละประจวบเหมาะพอดีตัวเองไม่ต้องกระทำอะไรนะครับ
1: นะคะเลยไม่พาไปส่งโรงพยาบาลนะคะกรณีแบบนี้เราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่ามันเป็นงดเว้นหรือเปล่านะคะจากที่เคยพูดไปแล้วนะคะคืองดเว้นทั้งคู่กับหน้าที่เนาะนะคะทั้งหมด4ข้อกรณีนี้นะคะบุตรมีหน้าที่นะคะที่จะต้องดูแลบุพการีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะจึงเป็นการกระทำโดยการงดเว้นค่ะหน้าที่ในข้อที่1นะคะอาจารย์วิวิทย์นะคะได้บอกไปแล้วว่าเราจะต้องตอบให้ได้ด้วยนะว่าหน้าที่ข้อไหนนะคะอันนี้ใช่
0: แต่สิ่งแรกที่อยากจะเน้นย้ำก่อนว่าอาจารย์ปวินีคือแบบว่าอธิบายไปเลยไงแต่หลักกฎหมายสำคัญอ
1: ัน
0: นี้เรารู้แล้วในส่วนของข้อเท็จจริงตามคำถามเนี้ยมันจะวัดความรู้เกี่ยวกับเรื่องการกระทำแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องการไม่เคลื่อนไหวร่างกายโดยการกดเว้นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกในการตอบเริ่มเขียนคำตอบนะอาจารย์เราควรที่จะต้อง
2: วางหลักกฎหมาย
0: มีหลักกฎหมายเสียก่อนที่เกี่ยวข้อง
2: ในพารากราฟแรกก็มีหลักกฎหมาย
0: คำว่าหลักกฎหมายเนี่ยเอามาเคลียร์กันก่อนเพราะคราวที่แล้วเราอาจจะไม่ได้คุยกันบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหอาจารย์มันยาวจังเลยอ่ะผมท่องไม่ไหวอ่ะใครจะไปนั่งท่องแล้วเราก็ไม่ได้เอาประมวลเข้าไปถูกไหมครับอาจารย์พอจะแนะนำเทคนิคให้นักศึกษาไหมในการจำตัวบทเนี่ย
1: ก็นะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวแล้วกัน
0: ของอาจารย์แนวว่าไง
1: ตอนสมัยเรียนแล้วกันนะ
0: เมื่อสัก20ปีที่แล้ว
1: พอดีเลยค่ะ
0: โอ้20ปีแล้วนะครับ
1: 20ปีนะคะเป็นการบอกคำนวณอายุเอาเองนะคะก็นะคะตอนเด็กๆเนี่ยจะใช้วิธีนะคะเมื่อกี้เคยพูดไปแล้วให้ขีดเส้นใต้ให้ใช้ไฮไลท์นั่นเขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดนะคะในการจำแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจำคีย์เวิร์ดได้อย่างเดียวแล้วนอกนั้นคุณจะแต่งเองก็ไม่ใช่นะคะเราเนี่ยมีหน้าที่ในการที่จะต้องท่องจำประมวลอยู่แล้วนะคะแต่ว่าอย่างเช่นวรรคที่1ต้องจำคีย์ไหนนะคะคุณก็ต้องไปดูว่าคำไหนนั้นเป็นคำที่สำคัญนะคะที่จะต้องดึงมาตอบในข้อสอบนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะเราก็จะต้องพูดถึง59วรรค1นะคะกับ59วรรคท้ายหลักสรุปหลักกฎหมายนะคะเราก็จะต้องวางหลักไปว่าหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั้นนะคะคือหรือหลักกฎหมายที่ปรับใช้กับข้อเท็จจริงได้แก่นะคะเราจะไม่ใช้คำว่าบัญญัติว่านะคะเราจะใช้กว้างๆคุณจะหลีกเลี่ยงคำว่าบัญญัติว่านะคะก็ท่องนะคะในส่วนของมาตรา59วรรค1นะคะบุคคลจะต้องนะคะได้รับโทษในทางอาญาก็ต่อเมื่อกระทำ
0: ร
1: ับผิดในทางอาญา
0: ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตนาจะเขียนแค่นี้ขอเพราะว่าในส่วนข้อความอื่นๆเนี่ยมันก็คือในส่วนที่ว่าถ้ากระทำเราไม่มีเจตนาเนี่ยแต่ว่าอย่างเช่นเรื่องประมาทเดี๋ยวไว้เรียนครั้งหน้าหรือการกระทำที่เรียกว่าไม่มีเจตนาผู้กระทำจะต้องรับผิดในกรณีที่กฎหมายบัญญัติแต่อันนี้อาจจะไม่ต้องเขียนนะครับแล้วอย่างของอาจารย์พรมาพาเนี่ยเวลาตอนสมัยอาจารย์เรียนเทคนิค
2: ก็อันนี้ก็จะเป็นเทคนิคส่วนตัวเหมือนกันก็อย่างที่อาจารย์แอลบอกถึงยังไงเนี่ยคุณก็มีหน้าที่ที่จะต้องจำได้บ้างในประมวลกฎหมายเนี่ยว่าแบบเป็นคีย์เวิร์ดหรืออะไรไม่ใช่ว่าจะจำไม่ได้เลยแล้วบอกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้วัฒนธรรมมันเป็นแบบนี้จารีตประเพณีเป็นแบบนี้อันนั้นก็คงจำไม่ได้นะคะก็แต่ว่าจะไม่ใช้คำว่าบัญญัติไว้ว่าอย่างที่อาจารย์แอลบอกค่ะเพราะว่าถ้าคุณใช้คำว่าบัญญัติไว้ว่าเนี่ยแปลว่าทุกถ้อยคำต้องถูกต้องตามประมวลกฎหมายนะคะอาจจะใช้คำว่าวางหลักไว้ว่าหรือกฎหมาย
0: มีสาระสำคัญ
2: มีสาระสำคัญว่าแล้วก็เอาตามเอาแบบความเข้าใจ
0: อธิบายตามความเข้าใจ
2: แต่ต้องอิงตามประมวลกฎหมาย
0: ให้สอดคล้องแล้วพออ่านกลับมาอีกทีนึงบางคนจะใช้คำว่าสรุปความบางคนจะใช้วิธีการสรุปความแต่ขอให้การสรุปนั้นเนี่ยไม่ได้ทำให้ความหมายเดิมของมันเพี้ยนและก็ที่อาจารย์ปวินีบอกเรื่องเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญอย่างคำว่างดเว้นเราคงจะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้
1: ใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหมมันเป็นคำเทคนิคจริงๆ
1: คือกฎหมายอาญานะคะเน้นย้ำเลยว่าเราจะใช้คำบางคำแทนคำบางคำไม่ได้นะคะเช่นนะคะคำว่าไตร่ตรองกับตระเตรียมคำนี้มีผลนะคะคุณจะต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะในเมื่อที่คุณใช้อันนี้แต่ว่านี่ไม่เกี่ยวกับโจทย์อันนี้นะคะอันนี้เป็นแค่การเปรียบเทียบให้ฟังว่าการใช้ wording บางคำพูดบางคำนะคะคุณจะต้องใช้คำพูดกฎหมายเท่านั้น อย่างกรณีนี้นะคะการงดเว้นเนาะนะคะเราก็ต้องวางหลักตามมาตรา59วรรคท้ายนะคะก็อาจจะสรุปความนะคะว่าการกระทำนั้นนะคะรวมถึงการกระทำโดยการงดเว้นด้วยนะคะที่เกิดจากต้องนะคะป้องกันผลนะคะไม่ให้ผลนั้นมันเกิดนะคะแล้วก็ค่อยเอาส่วนที่เราวางหลักกฎหมายไปอธิบายในส่วนที่สอง
0: นั่นก็คือส่วนของการปรับการวินิจฉัยคือเอาหลักกฎหมายที่วางไว้บางคนอาจารย์วางแล้ววางจริง
1: วางไว้อย่างนั้น
0: วางเอาไว้แบบว่าเหมือนกับให้มันอุ่นใจว่ามีฉันมีหลักกฎหมายแล้วแต่ไม่รู้จักวิธีการนำเอาหลักกฎหมายมาปรับเห็นไหมครับแต่สิ่งที่อาจารย์ปวินีอธิบายทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ปวินีกำลังทำในส่วนที่ผมกำลังอยากจะเน้นย้ำว่านักศึกษาควรจะเอาหลักกฎหมายข้างบนนั่นแหละมาอธิบายเข้ากับในการกระทำไปเลยบางคนจะไปเสียเวลาอย่างนี้ลอกโจทย์ไงอาจารย
2: ์อ๋อใช่
0: ลอกโจทย์แล้วเข้าใจ
2: บ่อยเลย
0: อาจารย์นึกออกไหมเราตรวจเราทั้ง3คนเนี่ยเป็นกรรมการตรวจข้อสอบในชุดวิชานี้เราก็จะพบปัญหาเยอะเลยว
1: ่
0: านักศึกษาเนี่ยพอเข้าในส่วนของการวินิจฉัยแล้วนักศึกษาก็จะลอกโจทย์แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองเนี่ยได้วินิจฉัยไปแล้วแล้วก็มีคำถามว่าแล้วนายเนี่ยผิดหรือไม่อย่างไรอ้าวตกลงถามใครเนี่ยใครถามใครระหว่างนักศึกษาถามอาจารย์หรืออาจารย์จะต้องตอบ
1: ใช่อ
0: ะไรอย่างเนี้ย
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นการที่นักศึกษาจะต้องพยายามเอาตัวบท ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับต้องบอกก่อนบางคนบอก
2: กับกรณี
0: บางคนบอกว่าฉันใส่ฉันเขียนมาตรา288มาแล้วในกฎหมายอาญา1เนี่ยโอเคครับใช่มันอาจจะเป็นความผิดที่เกี่ยวข้องแต่มันไม่ได้กำลังสะท้อนถึงเรื่องที่กำลังจะถามเพราะความข้อนี้กำลังวัดเกี่ยวกับเรื่องว่าคุณอธิบายเรื่องการกระทำได้หรือไม
2: ่
0: นะครับว่าคนที่เซไปแล้วล้มไปที่ไปโดนพ่อแล้วพ่อก็ตกบันไดลงมาเนี่ยมีการกระทำหรือเปล่าอันนี้แหละคือหน้าที่ของเราในการที่จะต้องอธิบาย
2: ค่ะ

0: คนละนั่นคือสิ่งที่คุณต้องวินิจฉัยนะคะคนที่สองนะคะก็คือคนที่เป็นนางโฉมนายโฉมนะคะที่เป็นลูกชายอีกคนนึงที่เดินมาเห็นเหตุการณ์แล้วไม่ช่วยนะคะส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือคนที่ถูกผลักนะคะแล้วก็ที่บอกว่าไม่มีการกระทำนะคะอันนี้นะคะก็ถ้าสมมุติว่านะคะคิดว่าต้องบอกว่าแล้วแต่โจทย์ละกันนะคะว่าถ้าคุณคิดว่าคนไหนควรที่จะพิจารณาก็พิจารณาเป็นรายคนนะคะว่ามีความผิดหรือไม่ตามที่โจทย์เขาได้ถาม
1: คือลักษณะของการตอบอัตนัยเนี่ยต้องอ่านคำถามแล้วมันจะต้องเห็นภาพรวมก่อน
0: ใช่ครับ
1: ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำถามในโจทย์เนี่ยเขาต้องการอะไรและสิ่งที่ควรจะทำในตอนสุดท้ายก็คือการมาสรุปตอนที่เขาถามเนี่ยว่าบุคคลใดจะต้องรับผิดบ้างก็ต้องอธิบายสรุปอีกทีนึงโดยที่ไม่ต้องไปอธิบายซ้ำแล้วเพราะว่าข้างบนเนี่ยในส่วนของการวินิจฉัยเนี่ยเราได้อธิบายไปแล้วเราก็แค่จะตอบว่าเราจะทำอะไรตรงเนี้ยก็จะต้องระมัดระวังเพราะบางคนเนี่ยด้วยความรีบก็จะไปเขียนละเว้นบ้างบางทีบางคนไม่แน่ใจก็รู้ว่าคราวที่แล้วอาจารย์เขาบอกว่าในแต่ละส่วนเนี่ยมีคะแนนก็เผื่อกันเหนียวไว้ก่อนแล้วกันเผื่อไอ้ที่เราวินิจฉัยข้างบนมันไม่ใช่งดเว้นล่ะ
0: อันนี้ภาษาตอนเรียนเรียกว่าน้ำท่วมทุ่ง
1: อาจจะ
0: วุ่งหลงเหลง
1: อาจจะกักอ่ะ
0: เขียนมาก่อนเลย
2: วน
0: กักไว้นะคะอันนี้ได้คะแนนไหมคะถ้าเป็นแบบ
1: ถ้าน้ำท่วมทุ่งอย่างที่อาจารย์พูดเนี่ยคือไม่มีสาระอะไรเลย
2: ถูกไหม
1: คือประเด็นคือไม่มีสาระเลย
0: ไม่เกี่ยวข้องกับที่ถาม
1: ไม่เกี่ยวเลยนะครับเอาหลักศาสนา
2: เอาประเพณี
1: เอาหลักกฎหมายทั่วไปก็มีอย่างเงี้ยเอามาเขียนซึ่งถามว่ามันใช่ไหมคำตอบก็ไม่ใช่แต่อย่างเคสที่บอกว่าบางทีมาสรุปเป็นคนละแบบอย่างที่อาจารย์ผมบอกอาจารย์ไปทั้งสองท่านว่าบางทีงดกันละมันไปตีกันเอ๊ะมันงดหรือละพอติดตรงนี้ปั๊บนะไปไม่เป็นแล้วนะเอ๊ะมันงดหรือละเนี่ยเราจำได้ว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157เว้ยเคยคุ้นๆไว้การความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน157อ๋อละเว้นอ้าวตายแล้วงดกันละนี่มันคนละมันคนละนัยยะเลยนะฮะถ้าเขียนมานี่จะไปตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีนะผมถึงบอกว่านักศึกษาเนี่ยนอกจากจะต้องท่องตัวบทให้แม่นยำหรือต้องทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับการวางตัวบทให้ชัดเจนแล้วนักศึกษายังต้องพยายามปรับบทเข้ากับตัวข้อเท็จจริงเนี่ยบทกฎหมายเนี่ยปรับให้เข้ากับข้อเท็จจริงให้ได้แล้วอย่ามาตกม้าตายเอาตอนสุดท้ายบางคนเนี่ยถ้าจบเนี่ยมาทำมาดีตลอดเหมือนยิมนาสติกอ่
0: ะ
1: นะครับลีลาโอ้โหแบบเล้าใจมากกระโดด3ควงเกลียวอะไรเรียบร้อยแล้วก็มาตายตอนท่าจบเนี่ยแหละ
0: สะดุดหกล้มขาตัวเอง
1: ที่เรียกว่า
0: ท่าจบ
1: ถ้าเป็นนักกฎหมายก็คือไปฟันธงผิดอ่ะอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องตัวละครเนี่ยบางทีใส่ชื่อคนมาผิดเนี่ยด้วยความโจทย์มันชื่อมันชิดกันมากเนี่ย
0: ใช่อ
1: ย่างบางคนนี่นะผมเคยเจอถามเรื่องนกหนูแมวมาตอบเลยบอกว่ามันไม่ใช่การกระทำของคนแต่มันเป็นการกระทำของสัตว์นะก็ค่อยลงกันเจอกันใหม่นะฮะผมก็เลยพยายามเดี๋ยวนี้ก็คือนางนกคนชื่อนกก็มีใช่ไหม
2: นายไก
1: ่เนี่ยจะได้หมดข้อกังขากันเพราะไม่งั้นเดี๋ยวพอแบบว่าตั้งเป็นนกหนูแมว
0: ไม่ใช่อีก
1: กลายเป็นว่ามันเป็นการกระทำของสัตว์ไม่มีความผิดในกฎหมายอาญาอะไรอย่างนี้เป็นต้น
2: อาจารย์ก็ไปไม่ถูกเลยค่ะ
1: ก็เจอกันเทอมหน้าหรือยูเทิร์นสอบซ่อมใหม่อะไร
2: ที่เราเปิดข้อสอบมานักศึกษาก็เขียนไว้เลยว่าเจอมันใหม่เทอมหน้าครับโอเคค่ะ
1: อันนี้นะครับถ้าคุณกำหนดจิต
2: แบบสิทธิ์เดี๋ยวนี้
1: ถ้าคุณกำหนดจิตแบบนั้นเนี่ยนะนักศึกษากำหนดจิตแบบนั้นว่าตัวเองทำไม่ได้นะครับก็จะบอกเลยว่าก็มันเริ่มต้นไม่ดีละนะครับคือจริงๆถามว่ามันเป็นความผิดไหมครับการสอบตกเนี่ยหรือว่าทำสอบไม่ได้ไม่ใช่ความผิดอะไรเพียงแต่ว่าเราจะต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดว่าเออเราพลาดตรงไหนนะ
0: ใช่ค่ะ
1: คือมันบางทีมันพูดยากนะของแบบนี
0: ้คือจากประสบการณ์เท่าที่ผ่านมานะคะก็คือที่จริงเนี่ยเขาวางหลักถูกเขาคิดถูกนะคะในหัวเขาเนี่ยว่าคนนี้ต้องรับคนนี้ไม่ต้องรับแต่ปัญหาของเขาเนี่ยคือการเขียนนะคะว่าเขาเขียนเขาไม่สามารถที่จะพร รีเซนต์นะคะในสิ่งที่เขาคิดออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยนักศึกษาได้คือการฝึกเขียนนะคะทำข้อสอบบ่อยๆแล้วก็ฝึกเขียนแล้วก็ลองเอาให้เพื่อนนะคะที่ทำงานดูก่อนก็ได้ว่าอันนี้อ่านรู้เรื่องไหมอันนี้เป็นเบื้องต้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าให้ดีให้คนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายช่วยตรวจให้หน่อยว่าการที่เขียนแบบนี้มันเป็น

0: ไปในทางนิติศาสตร์ที่ถูกต้องหรือเปล่าอันนี้คุณจะได้มีการเรียงความที่ดีนะคะในทางนิติศาสตร
1: ์สิ่งที่อาจารย์ปวินีบอกเนี่ยก็คือนักศึกษาไปสอนเสริมเน
0: ี่
1: ยมันก็จะเป็นกลไกหนึ่งในการที่จะช่วยเติมในส่วนอย่างเนี้ยค
0: ุ
1: ณอาจจะทำโจทย์ไปแล้วก็ไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์หนูเขียนแบบนี้แล้วโอเคไหม อะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยๆกันหรือว่าใช้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับ
0: บางคนเขียนไม่ออกอันนี้เกิดบ่อยนะคะที่แบบเขียนไม่ออกจริงๆคือวางหลักกฎหมายเสร็จปุ๊บถือปากกาอยู่อย่างนั้นจนงงว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับเขาด้วยความที่เดี๋ยวนี้เราพิมพ์ไงพอพิมพ์เสร็จเราลืมแล้วเรื่องการเรียงความนะคะตรงนี้การอ่านเยอะๆจะช่วยคุณได้
1: บางคนเนี่ยเขียนอธิบายมาดีเลยแต่ว่าองค์ประกอบเรื่องของการเขียนก็คือลายมือเนี่ยนะ
2: โอ้โหใช่โอ้โหลายมือทรมานมากค่ะ
1: บางคนนี่แบบโอ้โหเรานึกว่าเอ๊ะผู้บริหารมาเรียนหรือเปล่าเนี่ยดูชีวิตเร่งรีบมากก็ไปร้านต้องเซ็นเอกสารนี่ชุบชุบชุบชุบชุบชุบใช่ไหม
2: บางทีแกะลายมือเหมือนแกะลายแทงเลยค่ะ
1: เออเนี่ยนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับว่าจริงๆ
2: ขอความร่วมมือ
1: ขอความเห็นใจคนตรวจด้วยนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าบางทีมันสุดวิสัยที่จะอ่านจริงๆบางทีต้องมาช่วยกันอาจารย์แหม่มช่วยอ่านหน่อยซิว่าไอ้คำเนี้ยมันแปลว่าอะไร
2: สรุปเขาเขียนตอบว่าอะไร
1: แบบคือบางคนลายมือเขาจะแบบตวัดขึ้นตวัดเฉียงซ้ายเอียงขวาม ันจะเป็นลักษณะที่ไม่เหมือนกันเลยน
0: ะ
1: ลายมือนี่เป็นเรื่องแปลกครับเพียงแต่ว่านักศึกษาควรนะครับเขาใช้คำว่าด้วยลายมือด้วยความบรรจงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากเอาไว้นิดนึงนะครับว่า เขียนเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงคนที่เขาจะต้องอ่านด้วยว่าเขาสามารถที่จะอ่านไหมเราอ่านเองได้แต่คนอื่นล่ะนะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นข้อเตือนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต
2: ่
1: จริ งๆเราไม่ได้บอกว่าคุณต้องมานั่งคัดลายมือไม่ใช่
0: ใช่
1: นะแต่ที่อาจารย์แอลพูดมีประเด็นตรงที่ว่าเดี๋ยวนี้คนจะกดกันเยอะคนจะกดแล้วก็ลืมตัวว่าไอตัวพยัญชนะเนี่ยคืออะไร
0: ใช่ค่ะอันนี้เจอบ่อยมากขอยกตัวอย่างนะครับภาษาเนี่ยเช่นคำว่าพยายามเดี๋ยวนี้คนพิมพ์บ่อยเจอข้อสอบที่ตรวจบ่อยมากเลยคำว่าพยายามพอพานยอยักษ์สระมามะ
1: เอามาสมาสนธิกันเรียบร้อยเลย
0: รวบเลยพยายามนะคะนี่ก็จะเจอบ่อย
1: เพราะนั้นจริงๆเราไม่ต้องเป็นจะต้องมาใช้คำที่มันเป็นแบบเหมือนในตัวบทนะครับเพราะว่าคำในตัวบทมันเป็นลีลาเป็นสำนวนเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างเพราะนักกฎหมายเนี่ยเขาก็จะมีลีลาเป็นวิชาชีพอย่างนึงนะครับในนั้นการเขียนกฎหมายเนี่ยบางทีก็อาจจะเขียนในเชิงที่มันเป็นภาคนิสภาคแบบว่าอะไร
2: ภาษา
0: แล้วมันง่ายๆแต่เข้าใจ
1: คือไม่ได้ก็ไม่เขียนไงคือก็จะเขียนแบบว่าหาได้ไหม
0: หรือไม่ท่านว่าไซเอาท่าน
1: เป็นไซตามท่านเลย
0: อะไรแบบนี้ค่ะ
1: ท่านว่าไซก็ไซตามท่านไป
0: ถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าใช้นะคะถ้าใช้เป็นนะคะอีกสเต็ปนึงก็ค่อยใช้
1: อ
0: ัน
1: นั้นอาจจะเป็น
2: กฎหมายนี่เรียกได้ว่าเป็นภาษาากฎหมายเฉพาะของเราเลยก็ได้
1: พออ่านปุ๊บรู้เลยว่าโอ้นี่นักกฎหมายแท้ๆเลยไม่ใช่วิชาชีพอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เรื่องสำนวนภาษามันจะเป็นเหมือนกับการแบ่งแยกอยู่อย่างนึงนะครับแต่ว่าในชั้นเนี้ยเราอาจจะยังไม่ต้องไปแอดวานซ์ขนาดนั้นนะครับดูอ่านแล้วบางทีมันแบบบางคนเขาอยากจะเทพไงดูเทพ
2: ๆ
1: แต่เราไม่ได้เน้นคำเทพแบบนั้นเราเน้นในตัวเนื้อหาสาระนะครับอ่ะและนั่นก็คือในสิ่งที่เราก็พยายามจะบอกกับนักศึกษาผ่านจากตัวการ์ตูนแล้วก็เราจะได้สาระไปด้วยนะครับมันก็เหมือนเป็นการแนะนำนักศึกษาโดยที่เราไม่ได้มาสั่งมาสอนว่านักศึกษาต้องทำยังไงนักศึกษาก็เพียงแค่เลือกไอ้ส่วนที่มันเป็นประโยชน์และที่ตัวเองถนัดเพราะเราไม่สามารถจะจับมือใครเขียนแล้วจะต้องเป็นแพทเทิร์นเดียวกัน100คนก็100คำตอบนะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหม
2: ก็มีความคิดเห็นของ
1: 100คน100คำตอบจริงๆไม่มีใครเขียนกันยกเว้นลอกกัน
2: ใช่
1: ซึ่งเคยมีแล้วนะครับการคัดลอกข้อสอบกันเนี่ยนะแต่สำหรับมสทนี่เราจะมั่นใจได้ยังไงครับด้วยคนที่คุณลอกเนี่ยเขาอ่านหนังสือมาหรือเปล่า
2: เขาเป็นหรือเปล่า
1: เออเนี่ยคุณกล้าลอกไหมอย่างคนในมหาลัยปิดเนี่ยอย่างนักศึกษามหาลัยปิดเนี่ยเขาจะรู้ไงเพื่อนคนไหนจดเลคเชอร์อย่างเงี้ย
2: เข
1: าจะร
2: ู้
1: ว
2: ่
1: าคนไหนเรียนเก่งอะไรเงี้ยแต่เวลาคุณมาเรียนที่มสทเนี่ยคุณอาจจะไม่รู้จักใครเลยแล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่คุณลอกเนี่ย
0: ทำถูก
1: เขาทำถูกนะครับเพราะฉะนั้นเลือกดีๆแต่ว่านี่คือการทุจริตนะครับไม่ควรทำ
0: ไม่ควร
1: อ่ะนี่ก็คือเป็นสิ่งที่เราแนะนำกันนะครับ
2: รวมถึงการ
1: ทบทวนในสิ่งที่เราพูดถึงเรื่องการกระทำด้วยคราวนี้เรายังค้างกันอยู่ว่ามันมีการกระทำแล้วคำว่าองค์ประกอบของความผิดเนี่ยครับที่เราคุยกันองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในนี่มันคืออะไรอาจารย
0: ์ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าองค์ก โอ

0: โครงสร้างความรับผิดในข้อแรกนะคะคือครบองค์ประกอบคำว่าครบองค์ประกอบเนี่ยก็จะมีการกระทำใช่ไหมคะในข้อแรกข้อที่สองเนี่ยค่ะเขาจะเรียกว่าครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายนอกในที่นี้นะคะถ้าสมมติว่านิสิตมีประมวลนะคะก็ลองเปิดเลยขอยกตัวอย่างตามมาตรา288
1: นะคะใน
0: มาตราสั้นๆที่เราจะต้องจำเรียกว่าฝังไปใน DNA เลยนะคะ288
2: สำหรับกฎหมายอาญา
0: สำหรับกฎหมายอาญา
1: เป็นมาตราแรกๆนะที่เรายังไม่ได้เรียนฐานความผิดแต่เราจะยกตัวอย่าง
0: ใช่ต่อไปนี้ถ้าพูด288เนี่ยนักศึกษากฎหมายจะต้องทราบแล้วว่ามันเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นนะคะในกฎหมายจะเขียนว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นอันนี้เป็นตัวอย่างขององค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายนอกนะคะองค์ประกอบภายนอกของความผิดเนี่ยก็จะต้องประกอบไปด้วยผู้กระทำการกระทำและวัตถุที่ถูกกระทำนะคะนั่นได้แก่ผู้ใดฆ่าผู้อื่นนะคะแต่ถามว่าบางกรณีมีแค่2 อย่างได้ไหมคะไม่มีวัตถุที่ถูกกระทำได้ไหมคำตอบก็คือได้นะคะเช่นกรณีเจ้าพนักงานกระทำทุจริตอย่างเงี้ยในบางมาตราก็ไม่จำเป็นนะคะว่าจะต้องมีองค์ประกอบในข้อที่3
1: ม
0: ัน
1: ไม่ใช่แบบว่าจำเป็นจะต้องมีผู้เสียหายความผิดบางอย่างเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีผู้เสียหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับบุคคลก็ได้อาจจะเป็นสิ่งที่กฎหมายมุ่งคุ้มครองซึ่งไม่ใช่บุคคลก็ได้หรือคนทั่วเป็นผู้อื่นก็ได้เห็นไหมครับอย่างมันมีนัยยะตลอดแหละคำว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นถ้าเราดูในเชิงไวยากรณ์ภาษาเนี่ยนักไวยากรณ์ภาษาบอกเลยว่าเนี่ยโครงสร้างเนี่ยโอเคละสมบูรณ
0: ์ค่ะ
1: สมบูรณ์แบบแล้วมีประธานมีกิริยามีกรรมแต่ในทางกฎหมายเนี่ยมันต้องคิดลึกลงไปกว่านั้นอีก
0: ใช่ค่ะ
1: อย่างคำว่าผู้ใดเนี่ยถ้าอาจารย์แอลยกตัวอย่างเรื่องของมาตรา288ที่เรียกว่าการฆ่าผู้อื่นเนี่ยนะครับนักศึกษาจะเห็นได้ไหมครับว่าการฆ่าคือการกระทำแล้วเจตนาอยู่ที่ไหนอ
0: ่
1: ะ
0: เจตนาเนี่ยจะอยู่ในข้อที่3นะคะเขาจะเรียกว่าองค์ประกอบภายในนะคะองค์ประกอบภายใน
1: เนี่ยเห็นไหม
0: คือ
1: ถ้าได้แล้วเราเทียบว่ามันเป็นโครงสร้างทางภาษาเนี่ยครบถ้วนเลยมีประธานกิริยากรรม
0: ใช่ไ
1: หมแต่ว่าในตัวกฎหมายเองเนี่ยมันกำลังจะสื่ออะไรกับพวกเราอาจารย์ปวินีก็บอกไปแล้วว่าผู้ใดเป็นผู้กระทำก็แสดงว่าเป็นใครก็ได
0: ้เป็นใครผู้หญิงได้ไหมคะ
1: ผู้หญิงผู้ชายเด็ก
0: เด็ก
1: ใช่ไหมคนแก่
0: ค่ะเป็นนิติบุคคลได้ไหม
1: เป็นนิติบุคคลก็ได
0: ้ถ้ากฎหมายถ้าด้วยเนื้อหา
1: แต่นิติบุคคลคงไปฆ่าผู้อื่นไม่ได
0: ้ต้องดูที่เนื้อหาด้วยนะคะ
1: ใช่เห็นไหมครับ
0: เช่นกรณีหมิ่นประมาทอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเกิดจากตัวนิติบุคคลที่แบบ
1: หนังสือพิมพ์
0: อะไรอย่างเงี้ย
1: พวกสื่อสารมวลชนแต่ว่ามีนักข่าวคอลัมนิสต์เนี่ยบางทีทำภายใต้สัญญาจ้างแล้วก็ไปเขียนพาดพิงหรือว่าเป็นการหมิ่นประมาทบุคคลที่พูดถึงเนี่ยนะครับทำให้เขาได้รับความเสียหายกลายเป็นว่านายจ้างซึ่งเป็นฝั่งของสำนักพิมพ์หรือเป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็จะต้องมารับผิดชอบด้วยอะไรแบบนี้นะครับอาจจะเป็นตัวการร่วมอะไรกันก็ได้อันนี้ก็เดี๋ยวก็ไปว่ากันแต่จะสังเกตคำว่าผู้ใดเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่ตัวคนที่เป็นคนที่มีชีวิตเนื้อตัวร่างกายอย่างเราเท่านั้นอาจจะรวมถึงนิติบุคคลด้วยและในบางกรณีเราก็อาจจะต้องถามด้วยว่าตัวผู้กระทำเนี่ยเขามีฐานะอะไรหรือไม่ที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เป็นการเฉพาะ
0: ยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: การเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาที่อาจารย์ยกตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมทุจริตอย่างเงี้ย
0: ต้องดูคำพูดในกฎหมายเป๊ะๆนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานผู้ใดในที่นี้จำกัดเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเจ้าพนักงาน
1: เท่านั้น
0: เท่านั้นนะคะส่วนคำว่าเจ้าพนักงานเนี่ยหมายความว่ายังไงเขาก็จะมีนิยามเอาไว
1: ้ศัพท์เอาไว้ใช่นิยามศัพท์หนึ่ง
0: ใช่มาตราหนึ่งนะคะว่าตกลงแล้วเนี่ยคำว่าเจ้าพนักงานคืออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าองค์ประกอบภายนอกของความผิดในส่วนของผู้กระทำที่เป็นเจ้าพนักงานก็ต้องเป็นเจ้าพนักงานเท่านั้นคนทั่วไปที่ไม่เจ้าพนักไม่ใช่เจ้าพนักงานก็จะไม่สามารถเป็นผู้กระทำในมาตราน
1: ี้ก็คำถามเนี่ยอาจารย์ก็คือจะถามว่าแล้วถ้าเปิดสมมุติว่าผมเนี่ยมาดดีมากเลยเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเลยนะครับเกิดไม่มีตังค์ใช้ช็อตช่วงนี้ช็อตก็เลยไปตั้งด่านลอยแล้วก็ทำมีโอ้โหมีพร็อพมาครบเลยครับลุกเราดูได้เลยแล้วก็แบบว่าเรียกโบกรถมาเฮ้ยเนี่ยผมเป็นเจ้าหน้าที่นะครับเนี่ยผมจะต้องขอตรวจสอบรถคุณต้องสงสัยหน่อย อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเรียกว่าเนี่ยถ้าอยากไม่อยากมีปัญหาก็จ่ายเงินมาอย่างเงี้ยอ่ะแล้วอย่างเงี้ยผมเป็นผู้กระทำแล้วผมทำตัวเสมือนเจ้าพนักงานอย่างเงี้ยอาจารย์พรประภาว่าไง
2: ก็ยังไม่ ก็ยังไม่ผิดตามมาตราว่าเป็นเจ้าพนักงานนะ
1: ถูกไหมครับเพราะว่า
2: เพียงแค่เสมือนก็เหมือนเป็นการแอบอ้างอะค่ะแต่ว่าตัว
1: ในฐานะจริง
2: ๆในฐานะจริงๆก็คือ
1: ไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานเพราะว่ากฎหมายก็ไม่ได้แต่งตั้งผม
0: ใช่
1: นะครับแล้วผมก็ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะต้องเป็นเจ้าพนักงานที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วยถูกไหมแต่ทำตัวเป็นเจ้าพนักงานซะเองเพราะฉะนั้
2: น
1: ผมไม่ผิดฐานที่เป็นเจ้าพนักงานเรียกทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆถูกไหมตามความผิดที่เป็นองค์ประกอบในเรื่องของเจ้าพนักงานเป็นผู้กระทำความผิดถูกไปครับแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ผิดอะไรเลยวันอาจจะไปผิดบทบัญญัติเฉพาะเรื่องไป
0: ของการแสดงตนเป็นเจ้าพนักงาน
1: เรื่องอะไรตรงนั้
0: น
1: ก็ว่ากันไป
0: จะมี
1: การกันโชคทรัพย์อะไรแบบนี้อย่างที่เนี่ยถ้าจะคุยกันในเชิงแบบว่าเราจะชอบตั้งข้อหากันก่อนโดยที่เราไม่ดูองค์ประกอบไง
2: ใช
1: ่ไหมคนส่วนใหญ่ครับก็จะชอบตั้งข้อหาไว้ก่อนเลยกันโชคบ้างอะไรบ้างโดยที่เรายังไม่รู้องค์ประกอบอะไรเลย
0: ใช่
1: ไหมครับจริงๆแล้วองค์ประกอบการกระทำก็ต้องมีคนกระทำก่อนแต่คนกระทำเป็นใครคำว่าผู้ใดจึงเป็นคำกว้างๆจะเป็นคนสัญชาติอะไรเด็กผู้ใหญ่ได้หมดแต่บางทีเนี่ยในตัวบทเองกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเจาะจงเช่นการทำแท้ง มาตรา301
0: ผู้ชายทำได้ไหมคะ
1: ผู้ชายคงทำไม่ได้แต่ไปทำให้เขาแท้งเนี่ยได้ใช่ไหม
0: นี่แหละค่ะพอย
1: ต์มาตรา301บอกว่าหญิงใดเนี่ยเห็นไหมก็แสดงว่าความผิดนั้นมุ่งที่จะเอาผิดกับหญิงและหญิงนั้นก็จะต้องเป็นหญิงที่ตั้งครร
0: ภ์ใช่
1: ต้องมีครรภ์
2: แต่ถ้าผู้หญิงไม่ตั้งครรภ์นี่ก็อาจจะเอาผิดไม่ได้เหมือนกันนะคะ
1: ก็โดยที่ว่ามันไม่มีองค์ประกอบไง
2: มันขาดองค์ประกอบในการกระทำผิด
1: แต่ในบางตำราก็บอกว่าอาจจะถือว่าเป็นเจตนาชั่วร้ายแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นความเห็นนะครับมันก็ไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกแต่ว่าในตรงนี้เราอยากให้เห็นว่าบางทีตัวบทจะเขียนมาเฉพาะเลย
0: ใช่อ
1: ย่างเช่นคำว่าหญิงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าผู้กระทำต้องเป็นผู้หญิงและผู้หญิงนั้นก็จะต้องมีตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็มีความต้องการที่จะทำให้แท้ง
0: ค่ะ
1: อย่างเนี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนึงที่จะทำให้เห็นว่าความสำคัญที่เรียกว่าการครบองค์ประกอบภายนอกที่เราคุยกันเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างเราก็ต้องพิจารณาตัวผู้กระทำก่อนและบางทีตัวผู้กระทำเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่กฎหมายนั้นเขายกเว้นโทษเอาไว้ด้วยอย่างเช่นเป็นเด็ก
0: ค่ะ
1: เห็นไหมถ้าผู้กระทำเนี่ยทำความผิดครบองค์ประกอบอะไรครบทั้งหมดทั้งมวลเลยแต่ปรากฏว่าผู้กระทำเนี่ยเป็นเด็กแล้วก็มีกฎหมายเขียนบัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษกรณีแบบนี้เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะไปตัดสินแบบว่าก็เด็กคนนั้นก็ทำความผิดไปแล้วต้องรับผิดรับโทษไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่
0: ไม่ใช่นะคะบอกแล้วว่าโครงสร้างความรับผิดนะคะมันจะมีทั้งหมด3ข้อนะคะต้องพิจารณาไปเป็นข้อไปครบข้อแรกแล้วคุณต้องมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2ไม่ใช่อาจจะเป็นข้อที่3ก็ได้นะคะจนกว่าจะพิจารณาเขาเสร็จส
1: ิ้นตัวผู้กระทำเองไม่ได้ทำคนเดียวก็ได้นะ
0: อันนี้
1: อาจจะมีผู้กระทำความผิดหลายคนมีการแบ่งหน้าที่กันทำเป็นขั้นเป็นตอนบางคนไม่รู้ไม่ได้นัดกันมาแต่รู้หน้าที่ว่าใครต้องทำอะไรอย่างเนี้ยหรือบางคนไปก่อให้ผู้อื่นกระทำความผิดอย่างเนี้ยหรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ไปกระทำความผิดหรอกแต่สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดได
0: ้
1: อย่างเนี้ยเห็นไหมครับคำว่าผู้กระทำจึงมีความหมายที่ไม่ใช่แค่เราจะต้องมาดูว่าประธาน
2: กระทำ
1: ไม่ใช่ประธานของประโยคอย่างเดียว
0: ใช่
1: มั้ยมันต้องดูให้ลึกซึ้งลงไปด้วยว่ากฎหมายกำลังจะพูดถึงว่าถ้าระบุอย่างชัดเจนคำว่าเจ้าพนักงานเราก็ต้องเข้าใจแล้วว่าเขาจะต้องมีสถานะเป็นเจ้าพนักงานเขาถึงจะผิดตามความผิดในฐานความผิดนั้น
0: ๆใช่ค่ะ
1: อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้พอมีผู้กระทำมีการกระทำเราพูดถึงการกระทำไปแล้วแต่เราจะต้องมาพิจารณากันก่อนว่าในลักษณะของการกระทำเองเนี่ยมันก็จะต้องมีลักษณะที่มันอาจจะต้องมีความใกล้ชิดกับผลหน่อยนะบางทีเนี่ยมันอาจจะไกลเกินไปบางอาจจะเป็นการตระเตรียมก็ได้แต่ตระเตรียมในบางฐานเนี่ยอาจารย
2: ์
1: อ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้ให้เป็นความรู้หน่อยนะครับรู้ไว้บ้างก็ดีเพราะเวลาเดี๋ยวไปเรียนภาคความผิดแล้วเดี๋ยวจะได้นึกถึงพวกเราใช่ไหมครับ
2: เดี๋ยวบางทีเนี่ย
1: การกระทำที่เรียกว่าการตระเตรียมอาจจะเทียบเท่ากับการพยายามกระทำความผิดเลยก็ได้อย่างเช่นการวางเพลิงเผาทรัพย
0: ์
1: นะครับในมาตรา217ประมวลกฎหมายอาญาหรือ218การเผาลงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่การจะไปตระเตรียมเช่นจะซื้อเชื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจะไปเผาบ้านจริงๆการกระทำอย่างเนี้ยโดยพื้นฐานจริงๆมันยังไม่ใกล้ชิดกับผลเลย
2: ใช่ไหม
1: จริงๆเรื่องนี้จริงๆเราอาจจะไปอธิบายในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างการทำผลก็ได้แต่ว่าตรงนี้ให้คุยให้เห็นภาพก่อนว่าโดยพื้นฐานแล้วอ่ะการซื้อน้ำมันมาเพื่อจะไปเผาเรายังไม่ได้คำเลยยังไม่มีความใกล้ชิดกับผลเลยแต่ทำไมกฎหมายมันถึงลงบอกว่าเนี่ยมันคือเทียบเท่ากับการกระทำที่ไม่สำเร็จที่เรียกว่าพยายามหรือ การกระทำ

0: บางอย่างทำไม่สำเร็จพยายามเทียบเท่าความผิดสำเร็จก็
1: ม
0: ีเนี่ยมีหลายตัวบทเลยที่มีการพูดถึงว่าถึงแม้ว่าจะกระทำแล้วเป็นพยายามซึ่งอาจจะรับโทษแค่2ใน3แต่ปรากฏว่ากลายเป็นความผิดสำเร็จอย่างนี้ก็มี
1: ค่ะ
0: นะครับเนี่ยพวกเกี่ยวกับความมั่นคงพวกอะไรต่างๆพวกเนี้ยเห็นมั้ยความใกล้ชิดกับผลจึงเป็นตัวกำหนดอยู่พอสมควรกันในการกระทำด้วยนะครับว่าผู้กระทำจะต้องรับเท่าไหร่รับเต็มไม่เต็มอะไรแบบนี้อย่างซื้อปืนเนี่ยจะไปฆ่าคนโดนจับเสียก่อน
1: อันนี้ต้องบอกว่าจะต่างกับกรณีเมื่อกี้ในการตระเตรียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยนะคะกฎหมายจะเอาโทษก็ต่อเมื่อถึงขั้นลงมือ
0: ก็คือมันต้องใกล้ชิดกับผลแล
1: ้
0: ว
1: ใช่ต้องใกล้ชิดกับผลแล้วนะคะแต่ถ้า
0: ไปถึงบ้านเข้าไปในห้องนอนแล้วก็จะเล็งไปยิงแล้วอันนี้คือความใกล้ชิดกับผล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับกลับมาคุยกันต่อครับที่เราคุยค้างกันไว้อันนี้วัตถุแห่งการกระทำครับอาจารย
1: ์วัตถุแห่งการกระทำนะคะก็อย่างเช่นเมื่อกี้ขอพูดยกตัวอย่างเดิมนะคะมาตรา288นะคะคือผู้ใดฆ่าผู้อื่นในที่นี้นะคะเราก็ต้องบอกว่าผู้อื่นเนี่ยเป็นใครก็ได้นะคะจะเป็นเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะแต่ถามว่าเป็นสัตว์ได้ไหมคะหรือเป็นขอนไม้ได้ไหมคะ
0: ถ้ากฎหมายเขียนหรือเปล่า
1: ในข้อเท็จจริงค่ะ
0: ในข้อเท็จจริง
1: สมมติว่านะคะในข้อเท็จจริงนั้นนายกอไก่เนี่ยต้องการที่จะไปยิงนายขอไข่นะคะที่อยู่ในพุ่มไม้แต่บังเอิญว่าไม่ใช่นายขอไข่ค่ะ
0: กลายเป็น
1: หมูป่าที่อยู่หลังพุ่มไม้อันนี้เป็นความผิดไหมคะในสรุปนายขอไข่ไม่ตายนะคะ
2: อันนี้จริง
1: เพราะว่าไม่ได้อยู่
2: อันนี้ก็จะไม่เป็นความผิดค่ะเพราะว่าปกติแล้วถ้าการกระทำโดยมันจะไปการทำโดยพลาดเนี่ยมันต้องเป็นคนกับคนคนกับสัตว์เนี่ยก็จะไม่ถือว่าเป็นความผ
0: ิดเรากำลังคุยกันว่าการที่รู้ข้อเท็จจริงในสิ่งที่ตัวเองไปกระทำเน
2: ี่ยพยายาม
0: ได้หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่านั่นน่ะคือคนหรือเป็นอะไรจริงๆต้องการจะกระทำอาจารย์แอลบอกว่าต้องการจะยิงคนหรือเปล่า
1: แต่ไป
0: ถูกหมูป่า
1: ค่ะไม่เข้าใจว่าวัตถุที่เราจะยิงเนี่ย
2: เป็นคน
1: แต่ที่จริงเราไม่ใช่เป็นหมูป่า
2: ก็ไม่สำคัญพี
0: ่ต้องการจะฆ่าในขอ
1: ต้องการที่จะฆ่าในขอ
0: แล้วก็คิดว่าในขออยู่หลังพุ่มไม
1: ้
0: แต่ปรากฏว่าในขอเนี่ยไม่ได้อยู่หลังพุ่มไม้กลายเป็นหมูป่าแล้วก็เลยยิงเข้าไปถูกหมูป่าตาย
2: ก็ไม่เป็นความผิด
1: ถามว่านายกอไก่เนี่ยมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา288หรือเปล่า
0: หรือพยายามฆ่าหรือเปล่า
1: หรือพยายามฆ่าหรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องกลับมาดูที่องค์ประกอบภายนอกนะคะข้อเท็จจริงเนี้ยนะคะเราก็ต้องไปดูว่าสมมุติว่าเราจะตั้งว่าผู้ใดฆ่าผู้อื่นผู้ใดก็คือนายกอไก่ฆ่าก็คือการยิงแต่สุดท้ายกรณีนี้มีผู้อื่นไหมคะ
0: ไม่มี
1: เป็นหมูป่าเพราะฉะนั้นกรณีนี้จึงเป็นกรณีที่ขาดซึ่งองค์ประกอบภายนอก
0: ใช่และสิ่งที่อาจารย์แอลพูดถึงเนี่ยก็คือใน59วรรค3
1: ค่ะ
0: นะครับว่าในกรณีที่ไปกระทำต่อวัตถุแห่งการกระทำนั้นผู้กระทำจะต้องทราบถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวนั้นด้วยว่าการกระทำที่ไม่รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบความผิดจะถือว่าผู้กระทำนั้นประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลไม่ได้อย่างบางทีต้องการจะไปฆ่าในขอในกอเนี่ยปรากฏว่าในขอเนี่ยเสียชีวิตเพราะหัวใจวายไปเสียก็กลายเป็นศพไปแล้วใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พอในกอมาเห็นในขอนอนนิ่งๆอยู่ก็คิดว่าในขอเนี่ยนอนหลับก็เลยเอาปืนเนี่ยยิงเข้าไปที่ร่างของในขออ
1: ย่างนี้มีความผิดไหมคะ
0: เนี่ยถามว่าเป็นความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตามมาตรา288ไหม
2: ไม่ผิดฐานฆ่า
1: ก็ต้องมาพิจารณาเหมือนเดิม
0: ก็คือเรื่ององค์ประกอบ
1: ฆ่าผู้อื่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้นะคะขาดองค์ประกอบข้อที่3ไปแล้วเพราะเขาเป็นศพไปซะก่อนแล้วนะคะจึง
2: ไม่มี
1: ผู้อื่
2: น
1: ขององค์ประกอบภายนอกข้อนี
0: ้
2: แต่จะผิดทำให้เสียทรัพย์หรือเปล่าคะ
0: อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึง
1: เป็นอีกเรื่องนึงอ
0: าจจะเป็นอีกเรื่องนึงแล้วกลับกันล่ะถ้าเกิดสมมติว่าในกอเห็นในขอนอนนิ่งๆอยู่เนี่ยแล้วก็คิดว่าใน
2: ขอ
0: เนี่ยเป็นศพไปแล้วแล้วก็เลยยิง
1: ค่ะอันนี้เนี่ยต้องพูดว่
2: าม
1: ันมีความ
0: คาบเกี่ยวนะ
1: คาบเกี่ยว
0: ว่าบางทีคุณอาจจะกระทำโดยประมาทโดยไม่รู้ข้อเท็จจริงโดยประมาทอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับว่าเรื่องของข้อเท็จจริงมันเป็นองค์ประกอบความผิดแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับวัตถุแห่งการกระทำเนี่ยก็มีส่วนแล้วก็วัตถุแห่งการกระทำที่บางทีเนี่ยจะเห็นว่าเขาอาจจะมีฐานะหรือความสัมพันธ์กับผู้กระทำก็ได
1: ้
0: อย่างเช่น
2: ก็จะเป็นเหตุเพิ่มโทษ
0: การฆ่าเจ้าพนักงานใช่ไหมผู้ใดฆ่าเจ้าพนักงานซึ่งเป็นเหตุฉกรรจ์ตามมาตรา289อนุมาตรา4ฆ่าเจ้าพนักงานอนุ4ป่ะ
1: 2ค่ะ
0: เนี่ยเห็นไหมถ้า

0: จำไม่ได้ไม่ต้องไประบุเลขหลายคนมีคำถาม
1: วางหลักไว้ว่าเลยค่ะ
0: เนี่ยการฆ่าเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นความผิดใช่ไหมอันนี้ก็ได้ครับไม่ว่ากัน
2: ขณะปฏิบัติหน้าที่นะ
0: ถ้ารู้สึกก็ถ้าวงเล็บถ้าอนุสี่ก็คือไต่ตองใช่เห็นไหมอาจารย์ยังไม่แม่นเลยเห็นไหมเพราะนั้นอาจารย์จะไม่พยายาม
1: เขียน
0: ตัวเลขใดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีมีความสัมพันธ์เช่นเป็นบุพการีการฆ่าบุพการี
1: ก็จะเป็นเหตุเพิ่มโทษนั่นเอง
0: เป็นเหตุฉกรรจ์นั่นแหละนะครับว่าบุพการีก็ไม่ได้หมายความแค่บิดามารดาเท่านั้นก็อาจจะหมายถึงปู่ย่าตายายอะไรพวกนี้ผู้ที่เราสืบสายโลหิต
1: ลงมา
0: ขึ้นรับขึ้นไป
1: รับขึ้นไป
0: รับขึ้นไปแต่ถ้าเป็นผู้สืบสันดานในตัวบทก็จะเขียนเป็นผู้สืบสันดานก็คือผู้สืบสายเลยลงมาก็ไล่ลงไปจนสุดสาย
2: ค่ะ
0: นี้เป็นต้นเห็นไหมครับว่าแค่องค์ประกอบภายนอกอย่างเดียวเนี่ยมันพาเราไปไหนต่อไหนได้ตั้งเยอะแยะมากมายเลย
2: เยอะมากนะคะ
0: เนี่ยมันจึงมีความจำเป็นนะเวลาที่จะพิจารณาเรื่ององค์ประกอบของความผิดไม่ใช่อยู่ๆเราจะมานั่งทึกทักเอออย่างนี้มันก็ได้นี
2: ่
0: อย่างนี้ก็ผิดอันนั้นสิอะไรอย่างเนี้ยก็ตรงนี้ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าโทษในทางอาญาเนี่ยมันมีผลกระทบกับบุคคลนะเห็นไหมอย่างจะมีสุภาษิตอยู่อันนึงเป็นสุภาษิตหรือเป็นคำกล่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกว่าปล่อยคนชั่วออกจากคุกเนี่ยปล่อยคนผิดออกจากคุก10คนเนี่ยที่ไม่ได้เป็นหนีแบบนั้นนะปล่อยเขาออกมาเนี่ยนะครับดีกว่าเอาคนบริสุทธิ์เพียงคนเดียว
2: ไปลงโทษ
0: หรือไปเข้าคุกอะไรแบบนี้เห็นไหมหลักเรื่องของความยุติธรรมหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็สะท้อนให้เห็นกันว่าเวลาเราจะลงโทษคนเนี่ยมันก็ต้องมีหลักเกณฑ์ม
2: ัน
0: ก็ต้องมีองค์ประกอบใช่ไหมแต่บางเรื่องมันก็เป็นเรื่องเทคนิคจริง
2: ๆ
0: อย่างบางทีเนี่ยขึ้นศาลไปพยานชี้เลยว่าเนี่ยก็เห็นนายคนเนี้ยเป็นคนทำอ่ะ
2: ค่ะ
0: 10คนพยานประจักษ์พยาน10คนอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นเรื่องข้อเทคนิคเพราะมันเป็นการกล่าวหาก็ต้องว่ากล่าวกันไปม
2: ัน
0: เป็นเรื่องทางเทคนิคจริง
2: ๆ
0: ถูกไหมอาจจะต้องแก้ข้อหาว่าเออเนี่ยผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแสดงว่าถ้าไม่อยู่ที่เกิดเหตุก็คือขาดองค์ประกอบไปแล้วก็คือเขาไม่ได้ผู้กระทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับมันไม่ใช่แค่การมานั่งคิดกันว่าเอ๊ะนั่นผิดนั่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ผิดอะไรเงี้ยมันต้องคิดจากนี้จริงๆ
2: ครับ
0: นั่นก็คือในส่วนองค์ประกอบภายนอก
2: อัน
0: นี้มันยังมีอีกส่วนหนึ่ง
1: ก็จะลงลึกเข้าไปอีกแล้ว
0: มันไม่ฆ่าผู้อื่นแล้วนะ
1: ค่ะ
0: มันยังต้องดูว่าองค์ประกอบภายในของผู้กระทำเองเนี่ยมีอะไรอยู่ในนั้นปกติเราเดาใจคนออกไหมอาจารย์เดาใจผมบอกไหม
2: จิตใจมนุษย์ยากแท้อย่างถึงต้องถามว่าเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าภายในจิตใจมนุษย์เนี่ยเขาคิดอะไรนะคะก็คือในกฎหมายเนี่ยก็เลยบอกว่าผู้ใดนะคะที่ต้องรับผิดเนี่ยก็ต้องจะต้องกระทำนะคะโดยเจตนานะคะ
1: ประมาท
2: นะคะแล้วก็จะแบ่งออกเป็นอีกนะคะว่ากรณีที่เจตนาเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นเจตนาตามความเป็นจริงนะคะกับเจตนาตามกฎหมายนะคะมาดูกรณีแรกกันก่อนนะคะในส่วนของเจตนาตามความเป็นจริงเจตนานี่คืออะไรคะอาจารย
0: ์ก็คือสิ่งที่เราต้องการจะกระทำนะครับว่ามันสอดคล้องกับการกระทำของเราหรือเปล่า
1: ผลของการกระทำมันเป็นอย่างนี
0: ้หรือว่าต้องการจะให้เกิดผลแบบนี้อย่างเช่นอ่ะการเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นมาตรา334เราก็ต้องรู้ว่าการเอาไปซึ่งทรัพย
2: ์
0: อย่างเงี้ยเรารู้ว่าการพาทรัพย์นั้นเคลื่อนที่ไปเนี่ยนั่นคือเจตนาถูกไหมแสดงว่าโดยทางเทคนิคแล้วการลักทรัพย์โดยประมาทที่เรียกว่าไม่มีเจตนานั้นไม่มีใช่ปะ
1: มันแต่ว่าจะไม่มีเจตนาเลย
0: จริงๆก็คือขาดเจตนาไปเลยคืออย่างเช่นเรา
1: ก็เป็นของเราเราเลยอ่ะเห็นมือถืออาจารย์นิวิทย์ว่างอยู
0: ่
1: อาจารย์แหม่มก็นึกว่าเป็นของอาจารย์แหม่มจันทร์แหม่มก็
0: หย
1: ิ
0: บมาไปเลย
1: อย่างเงี้ย
0: อ่ะอย่างเงี้ยก็คือถือว่าอ่ะโดยการกระทำมีไหม
1: ม
0: ีแต่ว่าเรื่องของเจตนาหรืออย่างบางทีหวังดีอาจารย์แหม่มลืมกุญแจรถเบนซ์ไว้นะครับแกไปไหนไม่รู้อ่ะเห็นแกวางอยู่เงี้ย
2: ค่ะรักทรัพย์ไหมคะ
0: ผมก็หยิบปลาจริง
2: ๆค่ะ
0: แต่ผมจะเอาไปคืนอย่างเงี้ยผมไม่ได้ถือประโยชน์เพื่อตัวเองใช่ไหมที่ดูว่าเอาไปเพื่อประโยชน์ของตัวเองถูกป่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ขาดองค์ประกอบแล้วองค์ประกอบภายในผมไม่มีแต่การทำพบองค์ประกอบภายนอกไหมครบคือการเอาทรัพย์ที่มันอยู่ตรงนี้แล้วอาจารย์แหม่มเขายังไม่ได้สละการครอบครองเลยเอาไปปุ๊บผมก็เพื่อถามว่าผมผิดไหมหรือบางทีผมจะแกล้งอาจารย์แอลผมเอามือถืออาจารย์ไปซ่อนเนี่ยผมเอาไปซ่อนไว้สักเดี๋ยวให้อาจารย์หาเล่นๆไปสักพักหนึ่งผมก็นั่งยิ้มๆไป
1: อาจารย์แอลกำลังคิดว่าม
0: ัน
1: จะเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหม
2: อะไรนะคะ
1: อาจารย์แอลกำลังคิดว่ามันจะเกิดขึ้นจริง
2: ถ้าช็อตนี้ไม่ใช่พวงกุญแจรถเบนซ์ไม่กลัวค่ะ
0: ไม่โทรศัพท์เราไปไหนนะผมก็จะ

0: แบบว่าเออเดี๋ยวใกล้ๆเลิกแล้วเดี๋ยวจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือผมเป็นคนหยิบเอาไปซ่อนตัวเอง
1: แต่ไม่ได้มีเจตนาเอาไป
0: เจตนาเอาไปอย่างเงี้ยเห็นป่ะคือมันเป็นลักษณะของที่บอกว่ารู้การเอาไปอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เป็นเจตนาที่เรียกว่าในบางตำราเขียนว่าเจตนาธรรมดา
1: ค่ะ
0: แล้วก็ในขณะที่อาจารย์พรภาพูดว่าบางทีมันเขาต้องมีต้องการสิ่งที่จะให้มันเกิดขึ้นด้วย
2: ต้องการหวังผลหวังแบบให้เห็นผลของการกระทำอ
0: ย่างเราต้องการจะฆ่าผู้อื่นเนี่ยเราก็ต้องประสงค์ในความตายของ
2: ผู้นั้น
1: ค่ะมันจะมีคำอยู่คำหนึ่งนะคะที่เรียกว่าเป็นภาษิตกฎหมายละกันคือคำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาก รรมเนี่ยก็ไก่รอเรือมอม้านะคะไม่ใช่กรรมนะคะนักศึกษาบางคนเนี่ยท่องมาไงกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนากรรมในที่นี้หมายถึงการกระทำนะคะก็จะบอกว่าคุณมีเจตนาอะไร
0: เมื่อเราหาองค์ประกอบภายในหรือไม่ทราบว่าการกระทำเจตนาผู้กระทำนั้นเป็นอย่างไร
2: เพราะเราไม่ทราบ
0: เราจึงจะต้องดูจากการกระทำที่เรียกว่ากรรมอ่ะเด
1: ี๋
0: ยวเอาปืนไปจ่อศีรษะเขาเนี่ยบอกล้อเล่น
1: ล้อเล่นไหมคะอย่าง
2: น
1: ี
2: ้เล่นแบบ
1: ว่าแบบนี้เขามีสมมติว่าแล้วถ้าเขาไม่ล้อเล่นการที่เขาแบบจะยิงจริงๆเนี่ยเขามีเจตนาฆ่าหรือเจตนาทำร้าย
0: นี่ไง
1: ถ้างั้นเราดูได้จากอะไรบ้างนะคะที่บอกว่าหลักกรรมมันเครื่องชี้เจตนานะคะหลักๆแล้วเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาได้สองสามอย่างนะคะอย่างแรกเลยก็น่าจะพิจารณาจากอาวุธนะคะเช่นเจตนาปืนอย่างเงี้ยนะคะ
0: ไป
1: ย
0: ิ
1: ง
0: ร้ายแรง
1: น่าจะมีเจตนาย
0: ิงไปที่ศีรษะซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญระหว่างยิงศีรษะกับยิงเท้าอ่ะจ้าคือ ง่าย
1: ๆตายไหมคะถ้ายิงหัวโป้งเท้า
0: ก็ไม่น่
1: าจะตาย
0: จริงๆก็อาจจะตายนะถ้า
1: เสียเลือดมาก
0: แต่ไม่ได้มีเจตนาแรกในการที่จะฆ่าเลยอาจจะแค่สั่งสอนอย
1: ่
0: างเงี้ย
2: อย่างบางทีเงี้ยค่ะทำร้ายร่างกายซ้อมผู้ชายซ้อมผู้หญิงเนี่ยจะอ้างว่าทำร้ายร่างกายแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะทำร้ายรุนแรงมากจนผู้หญิงเนี่ยเสียชีวิตอย่างเงี้ย
0: ผู้หญิงคือผู้เสียหาย
2: ผู้หญิงคือผู้เสียหายเนี่ยเสียชีวิตอย่างเงี้ยค่ะจะอ้างได้ไหมว่าทำร้ายร่างกายทั้งที่ทำร้ายรุนแรงมากตีหัวไม้เบสบอลตีหัว
0: อันนั้นอาจจะพูดได้ว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าอาจจะไม่ได้มีเจตนาฆ่าเป็นพื้นฐานถูกไหมครับแต่ลักษณะการกระทำอันนี้อาจารย์พรมาภากำลังพูดถึงลักษณะการกระทำถูกไหมว่ามันอาจจะเป็นการฆ่าก็ได้เพราะมันมีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคำพิพากษาฎีกาเลยที่มีการชี้ไปเลยว่าเนี่ยมันเป็นการกระทำโดยเจตนาที่เป็นการฆ่าก็ได้
2: เจตนาฆ่าเลยใช่
1: ค่ะ
0: เพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปทับกับเรื่องเกี่ยวกับมาตรา290น่ะที่เกี่ยวกับเรื่องว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่า
1: คือบางครั้งนะมันมีความใกล้เคียงกันนะคะระหว่างเจตนาฆ่ากับทำร้ายผู้อื่นนะคะจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นนั้นเนี่ยถึงแก่ความตายนะคะกรณีนี้เราก็ต้องกลับไปดูที่คำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเช่นคุณทำร้ายร่างกายจริงแต่คุณทำติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆชั่วโมงจนเขาถึงแก่ความตายกรณีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเจตนาฆ่าแล้วนะคะเพราะคุณหรือไม่นะคะกับสมมติว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคุณตีด้วยไม้ก็จริงค่ะแต่คุณใช้ไม้ใหญ่
2: ไม้กอล์ฟอย่างเง
1: ี้
2: ย
1: ไม้กอล์ฟไม้เบสบอลตีที่ศีรษะอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือการแทงซ้ําเป็นมีดเล็กๆเงี้ยหลายๆครั้งเนี่ยมันก็สอให้เห็นถึงเจตนาได
2: ้
0: หรืออย่างตัวอย่างที่อาจารย์ลาวันเคยยกขึ้นมาบอกว่าเป็นแฟนผู้หญิงเนี่ยเป็นนักยิงปืนทีมชาติอาจารย์ลองคิดดูนะครับว่านักยิงปืนทีมชาติเนี่ยโอกาสที่จะยิงพลาดเนี่ยผมว่ามันก็น้อยนะเขาต้องซ้อมใช่มั้ยคราวนี้แฟนไปมีกิ๊กแฟนผู้ชายไปมีกิ๊กไงก็เลยอยากจะสั่งสอนหน่อย
1: ทำไง
0: ถ้าลำพังเนี่ยจะยิงหัวก็ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แต่นี่ยิงไปที่ขา
1: เ
0: พื่ออยากจะสั่งสอน
1: มันอันนี้ก็กรรมอ
0: ย่างเงี้ยถือว่าจะเป็นมีเจตนาฆ่าเปล่า
1: ก็ไม่น่าจะใช่
0: ก็ไม่ใช่
1: เพราะถ้าเขาอยากให้ตายเนี่ยตายได้ภายในนัดแรกเลยค่ะ
0: มันจะตายได้นัดแรกเลยนะครับแบบไม่ต้องอุทธรณ์ฎีกาอะไรเลยนะจบในนัดเดียวเลยเห็นไหม
1: ค
0: ือคำว่ากรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเนี่ยก็จึงเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาดูว่าเราอาจจะไม่ทราบหรอกเจตนาของผู้กระทำนั้นเป็นอย่างไรเห็นไหมโดยเนเจอร์ของผู้กระทำเองเนี่ยเวลาโดนจับหรือผู้ต้องหาเนี่ยเขาปฏิเสธก่อนเลยเพราะไม่ใช่ผมไม่ได้ทำอ่
1: ะ
0: แต่เราดูจากไอ้การกระทำเนี่ยมันก็พอจะบอกได
1: ้ค่ะ
0: เนาะ
1: โอเค
0: แล้วนอกจากนั้นมันมีเจตนาอีกประเภทนึงด้วยต้องไม่ลืมนะครับในความผิดบางฐานเนี่ยมันอาจจะต้องนอกจากอาศัยเจตนาธรรมดาที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี่ยเจตนาโดยข้อเท็จจริงอะไรพวกนี้นะมันจะต้องดูอีกเหมือนกันว่ามันจะต้องมีมูลเหตุจูงใจ
2: เจตนาพิเศษ
0: หรือสิ่งที่เรียกว่าเจตนาพิเศษ

0: ในการกระทำนั้นด้วยยกตัวอย่างมาตรา334เรื่องของการลักทรัพย
1: ์นัก
0: ศึกษาจะเห็นคำว่าผู้ใดเอาไปซึ่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของ
2: รว
0: มอยู่ด้วยไปโดยทุจริต
1: ทุจริตนี่คุ้นไหมคะคำนี้โดยทุจริต
0: อยู่ในมาตรา1ของประมวลกฎหมายอาญานะคร
1: ับ
0: ก็คือเป็นการ
2: มีเจตนาทุจริตก็คือเจตนาพิเศษนั่นเอง
0: สแสวงหาประโยชน์หรือประโยชน์ที่ได้นั้นเป็นประโยชน์ที่ไม่ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายเนี่ยถ้าเราขาดเรื่ององค์ประกอบเรื่องของเจตนาพิเศษไปที่เราคุยกันว่าอาจารย์แหม่มลืมกุญแจรถเบนซ์ไว้คราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์ลาวันรถผมนะงั้นเนี่ยผมจะต้องเอารถเบนซ์คันนี้มาเป็นการทำตาต่อตาฟันต่อฟันบ้างนะครับผมก็จะขับไปชน
2: รถเป็นสิ่งเดียวที่มีเลย
0: ผมก็จะเอาขับไปชนรถ10ล้ออ่ะอย่างเงี้ยโอเคผมอาจจะผิดแล้วใช่ไหมแต่ผมเก็บไว้ให้อาจารย์เพราะอาจารย์ลืม
1: อันนี้ขาดอะไรคะ
0: เนี่ยผมขาด
2: เจตนา
0: โดยทุจริตผมไม่ได้เอาไปเพื่อประโยชน์กับตนเองหรือผมไม่ได้เอาไปฝากเพื่อนเฮ้ยวันนี้กูเจอกุญแจรถเบนซ์ไว้ให้มึง
1: ค่ะ
0: อะไรแบบเนี้ยใช่ไหม
2: ใช
0: ่เนี่ยเห็นไหมมันถึงมันจะครบองค์ประกอบที่เราคุยกันทั้งหมดแต่มันขาด
1: เจตนาพิเศษ
0: ตรงนี้ไป
1: ค่ะ
0: ก็จึงทำให้ผมไม่มีความผิดลักทรัพย
1: ์อืมค่ะ
0: เนี่ย
1: นะคะ
0: นี่คือประเด็นที่เราก็อยากจะฝากไว้นะครับ
2: ค่ะ
0: แต่ในส่วนของเจตนาที่พูดถึงเจตนาโดยข้อเท็จจริงที่เริ่มต้นจากตัวผู้กระทำเนี่ยถ้าเราดูในตัวบทเรามาคุยกันตัวบทในสักนิดนึงใน59วรรค2
2: ค่ะ
0: กระทำโดยเจตนาเรารู้แล้วว่าองค์ประกอบตรงนี้มันมีความสำคัญนะครับว่ารู้แล้วการกระทำคืออะไรมีเจตนาอะไรได้แก่การกระทำโดยรู้สำนึกในการที่ได้กระทำเราคุยกันไปเยอะแล้วและในขณะเดียวกันมันต้องเกิดขึ้นพร้อมกัน
2: ผ
0: ู้กระทำนั้นประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้กระทำนั้นต้องการ
1: ใช่นะคะขอยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นกรณีประสงค์ต่อผลเนี่ย
0: เมื่อ
1: ก
0: ี้
1: บอกว่าถ้าสมมุติว่านายกไก่จะฆ่านายขอไข่เอาปืนไปจ่อเนี่ยอันนี้มันชัดเจนนะคะด้
2: ว
1: ยการกระทำ
0: นี่
1: ค
0: ือประที่นายขอ
1: เลี้ยงปั้งนี่คือ
0: การฆ่าเนี่ยบางทีคำถามบอกว่านายกต้องการจะฆ่านายขอถามมันออกมาแบบเรียกว่า
1: ต้องการอ่ะ
2: ต้องการก็คือประสงค์ต่อผลแล้ว
0: มันตรงมันไม่ได้เขียนว่าประสงค์ต่อผลถูกไหมแต่ผู้ที่อ่านข้อที่จริงตรงนี
1: ้ต้องรู้เลย
0: ต้องรู้แล้วจะมาแบบตั้งข้อสังเกตได้ไหม
1: เล็งหรือเปล่า
2: เพราะประสงค์ต่อผลเนี่ยมันก็คือมุ่งหมายให้เกิดผลนั้นนะคะหากผลนั้นไม่เกิดก็คือผิดฐานพยายามแต่ว่ามันประสงค์และประสงค์ว่าแบบต้องการความตายของในขอและอย่าง
0: ข้อที่จริงด้วยว่าเนี่ยเนี่ยคือขั้วถุนการกระทำคืออะไร
2: ค
0: ือในขอนะครับไม่ใช่ยิงใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนรู้ข้อที่จริงอ่ะถ
1: ู
0: กไหมฮะเพราะบางทีการไม่รู้ยิงอะไรไปไม่มีเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะไม่พูดกระทำแบบว่าผมไม่ได้มีเจตนาซึ่งอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องทางเทคนิคเป็นเจตนาโดยผลของกฎหมายก็ว่ากันไปนะครับแต่ในกรณีเนี้ยเราเห็นได้ชัดว่าข้อเท็จจริงก็คือผู้กระทำนั้นประสงค์ในผลของการที่ตัวเองได้กระทำ
2: คือความตายของผู้อื่นนั่นเอง
0: ใช่ก็คือต้องการให้ในขอตายบางคนก็ถามเอ๊ะอย่างนี้มันจริงหรือเปล่าอาจารย
1: ์
0: ต้องการฆ่าเขาอาจจะหยอกล้อก็ได้เห็นไหมพอนั้นแล้วก็จะเถียงโจทย์กัน
2: ก็กรรมเป็นเครื่องชี้เจตนา
0: คือจะตั้งข้อสังเกตใช่ไหมก็เขาบอกว่าต้องการฆ่ามันก็สอให้เห็นแล้วว่าเพราะฉะนั้นนักศึกษาไม่ต้องไปตั้งข้อสังเกตอะไรฆ่าก็คือฆ่า
1: ค่ะค่ะ
2: ไม่ต้องเถียงโจทย์นะคะทุกข้อสอบการทำข้อสอบอย่าเถียงโจทย์นะคะ
0: เห็นไหมก็คืออย่างเช่นนายกก็ต้องการจะฆ่านายขอก็เลยชักปืนขึ้นมาเล็งแล้วยิงพอยิงไปคำครบกระบวนการกระสุนถูกนายขอเสียชีวิตแล้วก็ไม่มีเหตุยกเว้นความผิดไม่มีเหตุยกเว้นโทษใดทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำที่นายกผู้กระทำเป็นผู้ก่อเหตุครบถ้วนองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายในเราถึงจะบอกได้ว่านายกนั้นมีความผิดตามฐานความผิดที่เรียกว่าการฆ่าผู้
1: อ
0: ื่นนี่ไง
1: ค่ะตรงนี
0: ้มันถึงจะชัดเจนไม่ใช่บอกพอยิงแล้วตายเอาเนี่ยผิดละโดยที่ยังไม่ได้ดูอะไรเลยเห็นไหม
1: ค่อยๆไล่เรียงมาทีละข้อเนาะนะคะการกระทำองค์ประกอบภายนอกองค์ประกอบภายใน
0: การทำงานด้านกฎหมายไม่ใช่เรื่องง่าย
2: ต้องผ่านการตีความต้องผ่านการท่องจำค่ะ
0: ครับแล้วดูในส่วนสุดท้ายของวันนี้เดี๋ยวเรายังมีเวลาเหลืออยู่สักเล็กน้อยนะครับก่อนปิดรายการคำว่าย่อมเล็งเห็นผลครับอาจารย
1: ์คำว่าย่อมเล็งเห็นผลนะคะมันก็ไม่ใช่ประสงค์ต่อผลอยู่แล้ว
0: มันตรงกันข้ามเลย
1: มันตรงกันข้ามเลยนะคะคือคุณไม่ได้ประสงค์ต่อผลแหละแต่การคุณเนี่ยนะคะมันย่อมเล็งเห็นผล
0: คาดเห็นได้
1: คาดเห็น
2: ว่าจะเกิด
1: คาดเดาได้นะคะอย่าเรียกว่าคาดเดาเลยคุณคาดเห็นได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นขอยกตัวอย่างนะคะเช่นนายกไก่เนี่ยยิงปืนเข้าไปใน รถเมล์แล้วกันนะคะโดยที่ลองนึกถึงพวกเด็กที่ทะเลาะกันสมมตินะคะ
0: เด็กมีเรื่องมีราวกันแล้วก็การยิงเข้าไปเนี่ยมันถูกผู้บริสุทธิ์
1: อ
0: ะ
1: ผู้บริสุทธิ์
0: ไม่ได้มีความต้องการที่จะไปก็ผู้กระทำก็จะบอกแล้วโดยโดนจับปุ๊บเนี่ยก็จะบอกแล้ว
2: ไม่ได้มีเจตนา
1: จับคนเนี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าการที่คุณยิงเข้าไปในรถนะคะในฝูงชนนะคะที่มีหลายคนอยู่ด้วยเนี่ยคุณก็ย่อมเล็งเห็นผลได้แล้วว่าการที่คุณยิงเข้าไปเนี่ยนะคะย่อมอาจจะส่งผลให้เกิดคนตายได้นะคะกรณีนี้ก็ต้องบอกว่าคุณมีเจตนาฆ่านะคะแบบย่อมเล็งเห็นผลนะคะ
0: ตัวอย่างนึงวางระเบิดตั้งเวลาไว้ระเบิดแบบย้อนแบบถอยเวลานับถอยหลังตั้งไว้60นาทีจะฆ่าสามีรู้ว่าสามีต้องขับรถไปทำงานทุกเช้าไปดูรถเบนซ์อาจารย์แหม่มหรือเปล่านะไปดูสอง
2: จะโดนใคร
0: ก็เอาระเบิดไปติดไว้แล้วก็เนี่ยรู้เลยว่าเดี๋ยวสามีขับไปแล้ว60นาทีปุ๊บระเบิดตุ้มเลยคราวนี้สามีเนี่ยเกิดไปรับกิ๊กครับ
1: มี
0: กิ๊กมาด้วยไปผู้เสียหายเพิ่มนะครับกิ๊กก็นั่งรถมาพอครบเวลา60นาทีระเบิดตุ้มสามีก็ตายกิ๊กก็ตาย
2: ตายด้วย
0: อย่างนี้ยังไงดีอาจารย
1: ์อย่างนี้ก็ต้องมาดูนะคะว่าคราวนี้มีผู้เสียหาย2คนและคนแรกเนี่ยประสงค์ต่อผลแน่นอนนะคะเพราะว่าตามโจทย์บอกว่าเขาต้องการที่จะวางระเบิดให้สามีเสียชีวิตอยู่แล้วแต่กับอีกคนนึงค่ะกิ๊กนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้เสียหายเพิ่มที่ติดเข้ามาด้วยอย่างนี้ประสงค์ต่อผลไหมคะทั้งที่เขาไม่ได้รู้มาก่อนว่าจะนั่งมาด้วยก็ต้องตอบว่าไม่แต่ทำไมคะคุณก็ย่อมเล็งเห็นผลได้อยู่แล้ว
2: ว่าเขาอาจจะรับคนอื่นมาอาจจะไม่ใช่กิ๊กอาจจะเป็นเพื่อนอะไร
1: ค่ะ
0: ไอ้กิ๊กเป็นผู้หญิงเนี่ยยังพอให้อภัยแต่กิ๊
2: กเป็นผู้ชายเนี่ย
0: แบบว่า
2: ตบน้ำหน้าน
0: ะครับอะไรจะดราม่าไปได้ขนาดนั้นอีก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเจตนาประสงค์หรือเล็งเห็นผลเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องพยายามแยกให้ออกนะครับและนี่ก็เป็นตัวอย่างแล้วก็การอธิบายในการสอนเสริมในทางช่องทางนี้นะครับในครั้งที่2และวันนี้ครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วเราทั้ง3คนพร้อมกับทีมงานก็ต้องลาคุณผู้ชมและนักศึกษาไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดี

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่นะก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
0: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ฮัลโหล
3: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
2: งานนี้ผมขอแล้วกัน
3: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
2: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
6: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
7: น้องก็พูดถูกครับ
8: ไม่โกงด้วยหรอ
9: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
10: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
11: โรคนี้รักษาหาย
10: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
12: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
10: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าม
13: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านคะวันนี้นะคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชานะคะวันนี้ชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรค่ะชุดวิชานี้นะคะเป็นของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับฟังนะคะการสอนเสริมนี้นะคะได้ทางหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะหรือว่า HTOU นะคะหรือว่าจะรับฟังทางสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลนะคะผ่านทางดาวเทียมโรงเรียนวังไกลกังวลDLTV 14นะคะหรือว่าจะรับชมย้อนหลังก็ได้นะคะใน media.stou.ac.th นะคะสำหรับในการสอนเสริมชุดวิชานี้นะคะเราจะประกอบกันด้วยทั้งหมดเนี่ย5ครั้งนะคะโดยครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งที่2นะคะสำหรับครั้งที่2นี้ก็จะประกอบไปด้วย3หน่วยหลักๆนะคะก็คือจะมีหน่วย11 12และ13นะคะสำหรับหน่วย11นะคะที่จะมาพูดคุยกันก็คือในเรื่องของการออกแบบและการจัดการด้านบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะเดี๋ยวเราค่อยจะมาพูดคุยกันว่าเอ๊ะบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีความสำคัญกับสินค้าเกษตรอย่างไรบ้างนะคะถัดจากนั้นนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในหน่วย12นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรก็จะมาลงลึกกันเลยว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีต่างๆที่นำมาใช้ในการจัดการโลจิสติกในสินค้าเกษตรเนี่ยมีในประเด็นอะไรบ้างนะคะและหน่วยสุดท้ายก็คือหน่วย13เรื่องโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะถ้าหากว่านักศึกษาท่านชมท่านใดต้องการที่จะส่งออกหรือติดต่อกับต่างประเทศก็อย่าพลาดชมในหน่วยที่13นะคะสำหรับวิทยากรที่ให้เกียรติมาร่วมการสนทนาในครั้งนี้ของเรานะคะรองศาสตราจารย์รัตดาพิสารบุตรนะคะท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มสทเราเองค่ะสวัสดีค่ะและดิฉันนะคะอาจารย์ดร.จีรนุชบุตรดีจีนนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมสทเช่นกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มในเนื้อหาของหน่วยที่11กันเลยนะคะสำหรับหน่วยที่11นะคะจะกล่าวในเรื่องของการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตรนะคะในเนื้อหาของหน่วยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ตอนหลักๆนะคะตอนที่1เนี่ยเราจะต้องเข้าใจกันก่อนว่าแนวคิดของการออกแบบการบรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะประเด็นคีย์เวิร์ด3คำเลยก็คือว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยคืออะไรนะคะหน้าที่ของบรรจุภัณฑ์นั้นมีอะไรบ้างแล้วก็กฎหมายข้อบังคับต่างๆที่เราจะต้องทราบว่าในการที่เราจะใช้บรรจุภัณฑ์สักอันนึงเนี่ยสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยต้องมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือในเรื่องของตอนที่1พอตอนที่2นะคะก็จะมาเน้นหนักในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เข้ามานะคะในเรื่องของการออกแบบเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจถึงกระบวนการออกแบบก่อนว่ามีขั้นตอนยังไงบ้างจากนั้นนะคะเราต้องรู้จักคำว่าการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์และการออกแบบกราฟิกบรรจุภัณฑ์นะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างถัดจากนั้นนะคะก็จะไปในส่วนของตอนที่3ก็คือการจัดการบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะมีประเด็นสำคัญก็คือในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งการลดต้นทุนในระบบโลจิสติกและก็บรรจุภัณฑ์ฉลาดค่ะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมนะคะของหน่วยที่11นี้นะคะเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับในเรื่องของคำว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมนะคะจะมีอยู่4คำหลักๆที่นักศึกษาท่านผู้ชมจะต้องอธิบายความแตกต่างหรือแยกความสำคัญกับมันได้นะคะอันที่1ก็คือในเรื่องของบรรจุภัณฑ์บรรจุภัณฑ์คืออะไรนะคะบรรจุภัณฑ์ก็คือสิ่งอะไรก็ตามที่เราใช้ในการห่อหุ้มสินค้านะคะดูแลสินค้าได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนย้ายจากส่วนหนึ่งไปยังจุดหนึ่งได้นะคะการบรรจุคืออะไรการบรรจุก็คือกระบวนการที่นำสินค้าเนี่ยใส่เข้ามาในตัวบรรจุภัณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะคะการบรรจุภัณฑ์การบรรจุภัณฑ์นี่จะมองในมุมที่กว้างขึ้นนะคะอาจารย์การบรรจุภัณฑ์ก็คือจะมองว่าจากการที่บรรจุสินค้าแล้วเนี่ยมันมีการขนส่งมีการเคลื่อนย้ายต่างๆเนี่ยจากกระบวนการที่1ไปยังกระบวนการที่2เนี่ยมองในมุมเชิงระบบมากขึ้นนะคะคำสุดท้ายก็คือในเรื่องของการจัดการบรรจุภัณฑ์การจัดการบรรจุภัณฑ์นี่ก็คือจะมองว่าทำอย่างไรให้การโฟลว์ของงานต่างๆเนี่ยเป็นไปอย่างไหลได้อย่างทั้งระบบที่ดีแล้วก็มีต้นทุนในการจัดการเนี่ยต่ำนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงนะคะถ้าหากมองทั้งระบบของการเดินทางบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็อย่างภาพที่แสดงนะคะจะเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำเลยว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยผลิตขึ้นมาได้อย่างไรนะคะผลิตเสร็จมาประกอบกับผลิตภัณฑ์ และมีการขนส่งมีการจัดจำหน่ายมีการจัดเก็บนะคะจนกระทั่งไปวางขายณชั้นวางสินค้าพอวางขายเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจบหน้าที่นะคะลูกค้าต้องทำหน้าที่ในการที่สนใจแล้วก็เลือกซื้อผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยกลับบ้านจากนั้นก็จะมีการนำกลับไปใช้กระบวนการใช้ก็จะมีวิธีการใช้งานเข้าไปอีกพอใช้งานแล้วอาจจะมีการใช้ซ้ำหรือว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งไปเลยหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการจัดการหลังจากที่บรรจุภัณฑ์นั้นหมดอายุลงไปอีกนะคะก็คืออาจจะนำไปรีไซเคิลหรือฝังกลบอะไรก็ตามอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของระบบการจัดการบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดนะคะนะคะอันถัดมานะคะสิ่งที่เราจะต้องทราบเลยก็คือว่าในเรื่องของต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ค่ะกับต้นทุนรวมทั้งระบบนะคะว่ามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์นะคะจะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะคะส่วนที่1ก็คือจะเป็นในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าความเหมาะสมบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและบรรจุภัณฑ์ที่เกินกว่าความเหมาะสมนะคะ3ส่วนนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเราลองมาดูตัวสินค้านะคะเดี๋ยวลองให้อาจารย์ลัดดาลองช่วยดูตัวสินค้าตัวนี้นะคะถ้าสินค้าตัวนี้นะคะถ้าหากว่าบอกว่าถ้าไม่มีตัวฝาแผ่นนี้ค่ะอาจารย์บรรจุภัณฑ์นี้จะเป็นยังไงคะสามารถที่จะขนส่งหรืออะไรยังไงได้บ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะถ้าไม่มีฝาแผ่นนะคะผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในขวดเนี่ยมันก็จะไหลออกมาใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับผลิตภัณฑ์เราอาจจะเสียหายสูญหายไปได้
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ฝาเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญทำให้สิ่งของที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์นั้นไม่ไหลออกมาค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเองเลยจะบอกว่าบรรจุภัณฑ์ที่มีตัวขวดและตัวฝาเนี่ยจึงเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมถ้าหากฝาไม่มีแล้วเนี่ยแสดงว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำกว่าความเหมาะสมอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีฉลากสีสันลวดลายมากมายเลยเนี่ยโดยที่มันลกไปหมดอ่านไม่ออกเนี่ยอันนี้อาจจะทำให้การสื่อสารหรือการใช้งานของบรรจุภัณฑ์เนี่ยเกินกว่าความเหมาะสมไปได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะด
1: ัง
0: นั้นเองมันก็จะเป็นในเรื่องของ3รูปแบบมีทั้งพอดีมีทั้งต่ำกว่าความพอดีแล้วก็มีทั้งเกินกว่าความพอดีนะคะโดยทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะมองในเชิงของต้นทุนประกอบเข้าไปด้วยนะคะคราวนี้ค่ะพอพูดถึงหน้าที่ของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะว่าในแต่ละส่วนเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างมัน

0: จุพันธ์เนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะถ้าหากว่าโครงสร้างเนี่ยมันก็คือรูปร่างรูปทรงขนาดอะไรต่างๆนะคะอาจารย์ถ้าอย่างเช่นในเรื่องของการรองรับสินค้าเนี่ยค่ะเหมือนเราเคยซื้อกล้วยทอดหรือว่าอาหารแปรรูปการเกษตรต่างๆแล้วทางแม่ค้าก็ใส่ถุงใส่ห่ออะไรให้นะคะ อันนี้บรรจุภัณฑ์อันนั้นเนี่ยทำหน้าที่ในการรองรับเข้ามานะคะแต่ว่าอาจจะไม่ได้ว่ายืดอายุกันน้ำมันกันหืนอะไรได้เหมือนว่ากินเป็นครั้งๆเท่านั้นนะคะแต่พอมาในเรื่องของหน้าที่ของการคุ้มครองป้องกันเข้ามาเนี่ย อย่างตัวอย่างเช่นตัวกล้วยหอมทองที่เขาสำหรับแพ็คส่งออกนะคะเขาก็จะมีการห่อหุ้มตัวโฟมแล้วก็ใส่ถุงพลาสติกดูดอวกาศออกเสร็จแล้วก็ใส่กล่องลูกฟูกที่มีความหนาเพียงพอที่ขนยังต่างประเทศแล้วเนี่ยไม่แตกเสียหายได้นะคะอันนี้ก็ทำให้บรรจุภัณฑ์เนี่ยทำหน้าที่มากกว่าแค่รองรับธรรมดาละมีทั้งในเรื่องของคุ้มครองป้องกันไม่ให้เสียหายด้วยนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือยืดอายุของการจัดเก็บอาหารนะคะอย่างตัวอย่างถุงอันนี้เป็นต้นนะคะอาจารย
1: ์
0: อันนี้ก็คือเป็นถุงที่ใส่ผักธรรมดานะคะอาจารย์ถ้าหากว่าเป็นถุงปิดหมดไม่รัดแน่นเลยเนี่ยผักมันจะเกิดความเสียหายอะไรยังไงบ้างคะอาจารย
1: ์คือผักเนี่ยพวกสินค้าเกษตรมันจะมีเหมือนกับหายใจมีการหายใจนะคะแล้วก็คายน้ำออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราไม่มีวัสดุที่จะไปป้องกันไม่ให้มันคายน้ำมากก็จะทำให้สินค้านั้นเหี่ยวเสียหายไปรวดเร็วกว่าที่กว่าจะถึงมือผู้บริโภคมันก็เสียหาย
0: ก็เหี่ยวแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยค่ะถุงนี้เขาเลยทำการพัฒนาตัววัสดุขึ้นมาให้มีรูพรมเล็กๆนะคะสามารถที่จะคายน้ำออกได้แต่ก็ไม่ใหญ่ซะเกินไปที่จะทำให้การเสียน้ำเร็วเกินไปนะคะอันนี้ก็ทำให้สามารถที่จะยืดอายุของสินค้าเกษตรภายในให้มีอายุการจะเก็บที่นานได้นะคะประกอบกับถ้านำไปแช่ เก็บที่อุณหภูมิต่ำอีกก็จะทำให้อายุการจัดเก็บนานเข้าไปอีกนะคะอีกประเด็นหนึ่งของหน้าที่โครงสร้างก็คือในเรื่องของอำนวยความสะดวกนะคะอย่างเช่นกล่องอันนี้ก็คือจะมีหูจับขึ้นมาแทนที่จะเป็นกล่องลูกฟูกที่เราต้องแบก2มือก็เป็นเหลือจับมือเดียวได้นี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะคราวนี้พอเราเข้าใจในเรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์แล้วนะคะก็จะมีในเรื่องของกราฟิกบรรจุภัณฑ์นะคะอาจารย์ถ้ามองในมุมของถ้าเราเห็นภาพ2ภาพนี้นะคะอาจารย์อันไหนที่เราจะเข้าใจได้เร็วว่าคือเป็นผลิตภัณฑ์จากนม
1: 2ภาพนี้นะคะ
0: ค่ะ
1: ก็คือภาพแรกเนี่ยมันจะค่อนข้างชัดเจนใช่ไหมคะทางด้านซ้ายมือ
0: ค่ะ
1: นะส่วนทางด้านขวามือเนี่ยเนื่องจากว่ามันความจริงมันก็เด่นดีนะอาจารย
0: ์ค่ะ
1: เพียงแต่ว่ามันไม่ตัวมันคำว่า milk เนี่ยมันก็ชัดนะ
0: ค่ะ
1: ม
0: ัน
1: ก็เป็นนมอ่ะ
0: ค่ะ
1: แต่ทางด้านนี้เนี่ยมันไม่มีคำว่า milk มันมีคำว่าโอเมก้าช
0: ั
1: ดซึ่งหลักตัวผิดพันหลักที่อยู่ในผิดพันเนี่ยก็คือ milk ใช่ไหมคือนมแต่ปรากฏว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยไปบอกไอ้ส่วนผสม
0: ที่ผสม
1: มีความรู้สึกอย่างนั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะค่ะน่าสนใจนะคะถ้าหากเราดูสองภาพนี้นะคะภาพที่เป็นกล่องสีน้ำเงินส้มๆเนี่ยจะไม่ได้พูดถึงว่าโชว์ในเรื่องของเป็นนมเลยจะให้แต่ข้อมูลว่าเป็นวัตถุดิบอะไรนะคะใส่สารสำคัญอะไรบ้างนะคะแต่ถ้าเป็นอีกอันนึงที่มีรูปลายคล้ายๆวัวเนี่ยเขาจะพยายามโชว์ว่าเนี่ยคือผลิตภัณฑ์จากวัวนะคะซึ่งก็คือนมนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าภาพทางซ้ายมือนี่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของการให้สารสนเทศคือให้ข้อมูลว่ามีจุดสำคัญอะไรมีสารสำคัญอะไรนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอีกด้านนึงเนี่ยก็คือจะดึงดูดใจส่งเสริมเลยว่าอันนี้นะ
1: ผลิตภัณฑ
0: ์จากนมแน่นอนอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองเนี่ยกราฟิกบรรจุภัณฑ์ก็จะทำหน้าที่นี้ค่ะทำหน้าที่ในการให้ข้อมูลด้วยแล้วก็ดึงดูดใจหรือส่งเสริมทางด้านการตลาดเข้าไปด้วยนะคะก
1: ็
0: น
1: ี่
0: ค
1: ือให้ผู้ซื้อตัดสินใจ
0: ให้ผู้ตัดสินใจค่ะว่าจะเลือกอันไหนและอันไหนดึงดูดใจกว่ากันอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้นะคะมาในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับนะคะสำหรับในเรื่องของกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะคะเราจะต้องรู้จักคำว่าวัสดุสัมผัสอาหารนะคะหรือ food contact material นะคะไอ้ตัววัสดุสัมผัสอาหารจะสัมพันธ์กันกับตัว

0: สินค้าเกษตรแล้วก็สัมพันธ์กับบรรจุภัณฑ
1: ์
0: มันบางอย่างเนี่ยมันสามารถใช้ด้วยกันได้แต่บางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้เกิดก่อให้เกิดอันตรายกับผู้บริโภคได้นะคะซึ่งไอ้การก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคเนี่ยมันเกิดจากว่ามีสารอะไรบางอย่างจากสินค้าเกษตรหรือ

0: 2ปี3ปีแบบนี้โอกาสที่สารต่างๆจะแพร่ผ่านเข้ามาเนี่ยก็จะมีปริมาณที่มากกว่านะคะ3คือตัวบรรจุภัณฑ์เองถ้าบรรจุภัณฑ์ที่ทำจากพลาสติกหรือเป็นพลาสติกรีไซเคิลหรือเราใช้ซ้ำทั้งที่บรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยบอกว่าใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งแล้วเรานำกลับไปใช้วนใช้ความร้อนใหม่เนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดไมเกรชันเนี่ยก็จะสูงนะคะอีกประเด็นนึงก็คือในเรื่องของอุณหภูมิถ้าหากว่าตัวอุณหภูมิที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการเนี่ยสูงอย่างกระบวนการที่นมสเตอร์ไลน์ก็จะมีความเสี่ยงกว่านมสดที่ใช้ความร้อนต่ำนี้เป็นต้นนะคะอาจารย์ประเด็นเหล่านี้เองก็จะทำให้เราทราบได้ว่าอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังในการที่จะเลือกใช้บรรจุภัณฑ์กับสินค้าเกษตรเนี่ยเข้าด้วยกัน
1: ทีนี้ก็ยังกฎหมายอะไรคะที่มันมาเกี่ยวข้องกับตรงนี้ค่ะหมายความว่ามันมีกฎหมายบังคับว่าถ้าเป็นผิดพันธุ์ชนิดนี้จะต้องใช้ผิดพันธุ์หมายถึงตัวสินค้าที่เราจะใส่ในบรรจุภัณฑ์เนี่ยมันมีลักษณะอย่างนี้แล้วจะต้องใช้ผิดพันธุ์บรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นยังไงคะ
0: ค่ะคือตัวนี้เนี่ยเขาจะไปล็อกที่ตัวบรรจุภัณฑ์ที่จะมาใช้กับสินค้านะคะโดยเขาจะล็อกเลยว่าบรรจุภัณฑ์ที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับเด็กอ่อนไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกนมอะไรก็ตามนะคะหรือบรรจุภัณฑ์ที่นำไปใช้กับผู้สูงวัยผู้เสี่ยงต่อการเป็นโรคพวกอาหารและยาเนี่ยจะต้องผ่านการตรวจสอบการแพร่ผ่านก่อนถึงจะยอมรับได้นะคะซึ่งเกณฑ์หนึ่งที่เราจะใช้ดูก็คือถ้าหากว่ามีสัญลักษณ์ดังภาพที่โชว์นะคะก็จะแปลว่าเป็นวัสดุที่ทำจากฟู้ดเกรดก็คือใช้สัมผัสกับอาหารได้นะคะคือผ่านการรับรองมาแล้วว่าวัสดุที่นำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้กับอาหารได้นี่เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะอันนี้เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลอยู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลอยู่เลยค่ะเพื่อควบคุมมาตรฐานของอาหารให้มีคุณภาพดีนะคะกฎหมายที่2ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรนะคะก็จะเป็นในเรื่องของฉลากค่ะฉลากของอาหารเพราะว่ามีข้อกำหนดเลยว่าถ้าหากว่าเป็นขนมขบเคี้ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งทอดหรืออะไรแบบนี้ค่ะที่มีผลต่อสุขภาพของเด็กหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยจะต้องระบุเลยว่าจะต้องมีฉลากบอกนะว่ามีไขมันเท่าไหร่มีแคลอรี่เท่าไหร่มีความเค็มเท่าไหร่นะคะต้องมีระบุน้ำหนักในการบรรจุแล้วก็มีคำนวณแคลอรี่อะไรมาให้พร้อมนะคะถึงจะสามารถที่จะถูกหลักถูกกฎหมายได้นะคะก็เป็นการที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยก็ต้องทราบด้วยว่าถ้าสินค้าของเราเป็นอันนี้นะเราจะต้องมีการระบุอะไรบ้างอาจารย
1: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยเวลาเขาจะซื้อของนะคะเขาก็จะดูตรงนี้เป็นสำคัญเลยค่ะนะคะอย่างเช่นเราจะไปเลือกซื้อกาแฟเนี่ยเราก็ต้องไปดูกาแฟบางคนบอกว่าไม่ชอบน้ำตาลก็ต้องไปดูที่มันมีส่วนผสมน้ำตาลน้อยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
0: ค่ะบรรจุภัณฑ์ก็จะทำหน้าที่ให้ข้อมูลกับทางผู้บริโภคให้ทราบนะคะว่าจะเลือกใช้อะไรดีนะคะค่ะคราวนี้นะคะในเรื่องของกฎหมายอีกอันนึงก็ของกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมค่ะเพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวบรรจุภัณฑ์เองเนี่ยก็มีประเด็นมากเลยในเรื่องของมีปริมาณมากขยะปริมาณมากนะคะถ้าหากว่าเป็นประเทศที่สหภาพยุโรปแคนาดาอเมริกาเนี่ยเขาจะใช้วิธีการไปดักต้นทางว่าวัสดุที่นำมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยรีไซเคิลได้ไหมนะคะโดยกำหนดเลยว่าวัสดุที่นำมาใช้นะจะต้องรีไซเคิลได้ 99% ขึ้นไปนะคะนี่เป็นกฎหมายเลยกฎหมายอีกอันนึงคือไปดักปลายทางว่าหลังจากที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยเป็นขยะแล้วเนี่ยจะต้องมีการวนกลับนำไปรีไซเคิลหรือกลับไปใช้ซ้ำมีระบบการจัดการที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่นั้นๆ นะคะ อย่างมีการเรียกคืนเก็บขวดน้ำแล้วนำไปขายไปหยอดเงินเพื่อได้เป็นเงินรีฟันคืนมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นกฎหมายแต่ประเทศไทยเราเองเราก็เพิ่งเริ่มต้นนะคะในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้ามานะคะ
1: ค่ะแล้วมันก็มีกระบวนการที่มันเรียกว่าตรวจสอบกลับไหมคะอันนั้นมันอยู่ในนั้นอยู่ในนี้หรือเปล่าคะ
0: ตรวจสอบกลับว่าทำจากอะไรใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีค่ะก็จะมีการระบุตัววัสดุว่าวัสดุนี้เป็นวัสดุอะไรเพื่อจะบอกว่ากระบวนการที่นำกลับไปรีไซเคิลแล้วเนี่ยจะต้องย้อนกลับไปที่โรงงานไหนหรือกลับไปที่วัสดุไหนอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของแนวคิดของบรรจุภัณฑ์นะคะในตอนต้นนะคะเราเข้าสู่ตอนที่2นะคะตอนที่2อันดับแรกเลยก็คือในเรื่องของกระบวนการออกแบบนะคะกระบวนการออกแบบเนี่ยแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนหลักๆนะคะขั้นตอนที่1ก็คือในเรื่องของการกำหนด คุณลักษณะจำเพาะของบรรจุภัณฑ์หรือว่า

0: เรียกว่ากำหนดสเปคนะคะว่าเอ๊ะสเปคของบรรจุภัณฑ์ที่เราจะนำมาออกแบบเนี่ยมันจะมีกว้างคูณยาวเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักยังไงบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนที่สองก็คือในเรื่องของการกำหนดหน้าที่การใช้งานว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเอาไปทำอะไรเอาไปบรรจุยาเอาไปบรรจุอาหารเอาไปบรรจุของสดของแห้งก็จะแตกต่างกันนะคะลำดับต่อมาก็คือในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์เนี่ยเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับหลายส่วนของการผลิตด้วยส่วนของการขนส่งด้วยส่วนของผู้ใช้ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องทำการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนเข้าด้วยกันเพื่อว่าจะได้ทำการออกแบบให้ตอบโจทย์ทั้งโซ่อุปทานได้นะคะส่วนที่4ก็คือในเรื่องของการประเมินและเลือกผลและว่าเอ๊ะบรรจุภัณฑ์อันไหนจะเป็นตัวที่ถูกนำไปทำการผลิตต่อนะคะส่วนสุดท้ายก็คือพอเราเลือกต้นแบบได้แล้วเนี่ยเราก็นำไปออกแบบกระบวนการผลิตต่อว่าจะไปผลิตยังไงบรรจุสินค้าแบบไหนขนส่งแบบไหนต่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะ
1: ค่ะ
0: คราวนี้นะคะจะมาในเข้าสู่ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะมันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆนะคะเรียกว่าบรรจุภัณฑ์คงรูปบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปและบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนะคะเรามาดูกันทีละตัวกันก่อนนะคะมาดูคงรูปกันก่อนนะคะไอ้ตัวบรรจุภัณฑ์คงรูปอะค่ะเราจะแบ่งกันตามการรับแรงกระทำอย่างเช่นขวดตัวนี้ค่ะพอเวลามันมีการตกพื้นเนี่ย มันจะยังไม่แตกซะเลยเพราะว่ามันขวดมันมีความแข็งฝาก็มีความแข็งนะคะ อันนี้เราเรียกว่าบรรจุภัณฑ์คงรูป ใช้มือบีบก็ไม่แตกยังไม่บุบสลายอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนบรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปนะคะกึ่งคงรูปเนี่ยมันจะมีความก้ำกึ่งคือสามารถบีบได้แต่บีบแล้วคลายตัวได้บีบแล้วคืนรูปได้เหมือนโฟมล้างหน้าอย่างนี้เป็นต้นนะคะบีบแล้วคืนตัวได้นะคะส่วนบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวเนี่ยก็คือเป็นพวกบีบแล้วยุบไปเลยแล้วก็เสียหายไปเลยนะคะดังนั้นเองเนี่ยถ้าหากสินค้าข้างในบอบอย่างเช่นผักตัวนี้ถ้าบอบบางปุ๊บเนี่ยเราไปใช้บรรจุภัณฑ์อ่อนตัวไอ้ตัวข้างในสินค้ามันก็จะถูกแรงกระทำไปเต็มๆเลยนะคะอันเนี้ยก็คือในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เราต้องการความทนรับแรงกระทำได้มากน้อยแค่ไหน
1: ค่ะแล้วถ้าในกรณีเช่นนี้เนี่ยมันก็เราถือว่าเป็นอ่อนตัวใช่ไหมคะ
0: ค่ะถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นอ่อนตัว
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารับแรงกระทำกับตัวไม่ได้เลยแล้วก็บีบก็ไม่คืนรูปค่ะอันนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้ค่ะในการออกแบบตัวโครงสร้างบรรจุภัณฑ์เนี่ยก็จะพิจารณาในหลายๆประเด็นนะคะประเด็นที่1ก็คือดูสินค้าก่อนว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอะไรนะคะเป็นสินค้าสดสินค้าแห้งสินค้าผงสินค้าเม็ดนะคะเพื่อจะเลือกรูปทรงให้เหมาะสม
1: กับ
0: ผลิตภัณฑ์การวางจำหน่ายนะคะจำหน่ายที่ไหนนะคะจำหน่ายขายออนไลน์หรือว่าขายตลาดสดหรือว่าขายซูเปอร์มาร์เก็ตตัวบรรจุภัณฑ์ก็จะมีรูปแบบของการวางจำหน่ายที่แตกต่างกันด้วยนะคะความต้องการของตลาดนะคะในเรื่องของความต้องการของตลาดเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าตลาดนั้นเป็นอย่างไรนะคะถ้าอย่างกล่องกล้วยอันนี้ค่ะอาจารย์ถ้าในราคา199บาทถ้าขายที่สนามบินนักท่องเที่ยวก็จะรู้สึกว่าเหมาะกับการซื้อเป็นของฝากใช่ไหมคะ
1: ก็สามารถถือย้ายขน
0: ได้
1: สะดวก
0: ค่ะแล้วก็บอกภาพลักษณ์ของตัวผลิตภัณฑ์ได้ค่ะแต่ถ้าอันนี้ขายอยู่ใต้ตึกมสท199บาทก็อาจจะ
1: ก็คือระยะเวลาที่เราต้องการที่จะนำผลิตภัณฑ์นั้นไปบริโภคเนี่ยมันไม่นานอ
0: ่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยถึงแม้จะโดนกระแทกอะไรนิดหน่อยมันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสำหรับที่สนามบินเนี่ยเขาจะต้องซื้อเดินทางไปอีกหลายชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ต้องผิดพันธุ์มันก็จะต้องบรรจุพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องแข็งแรงหน่อย
0: ค่ะดังนั้นก็จะขึ้นอยู่กับว่าความต้องการของตลาดการนำไปใช้งานนั้นเป็นอย่างไรนะคะแล้วประเด็นอีกอันนึงก็คือในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะถ้าหากว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยพอดีไปที่ตลาดที่ขายสิ่งแวดล้อมมาเขากำหนดให้เลยว่าบรรจุภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยจะต้องเป็นทำจากวัสดุธรรมชาติเขาไม่รับเลยว่าเป็นถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองในเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในเรื่องของกลไกการตลาดด้วยแล้วก็ผู้บริโภคด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของเกณฑ์การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะคราวนี้มาในเรื่องของกราฟิกค่ะกราฟิกเนี่ยก็คือจะพูดในเรื่องของ สีลวดลายสัญลักษณ์ต่า

0: างๆนะคะการจัดวางต่างๆว่ามีความทำยังไงก็ได้ให้น่าสนใจดึงดูดใจแล้วก็ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคทราบนะคะแล้วก็สร้างจุดเด่นของตัวสินค้าได้นะคะคราวนี้มาถึงตอนที่3นะคะตอนสุดท้ายนะคะในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะสำหรับการขนส่งเนี่ยจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความสวยงามเป็นสำคัญจะเน้นว่าบรรจุสินค้ายังไงป้องกันสินค้าได้แล้วก็มีประสิทธิภาพสื่อสารข้อมูลได้ว่าสินค้าข้างในคืออะไรแล้วก็จะส่งไปยังกระบวนการหนึ่งไปยังจุดหนึ่งเนี่ยอย่างไรบ้างนะคะอันนี้คือเป็นหน้าที่หลักของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะคราวนี้ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะมันจะมีความสำคัญอย่างนึงก็คือตรงที่ว่าสภาวะของการขนส่งในเรื่องของความรุนแรงค่ะเช่นเราจะต้องขนกล้วยหอมทองนะคะจากประเทศไทยเนี่ยไปยัง
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นนะคะไปยังญี่ปุ่นเองก็ตามเนี่ยสภาวะการขนส่งในหมายเลขหนึ่งเนี่ยนะคะก็หมายถึงว่ากล้วยหอมทองจากสมมุติว่าอยู่ที่เพชรบุรีนะคะกว่าเพชรบุรีจะขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์ใส่รถ10ล้อมานะคะแล้วก็ส่งมาที่ตรง
1: ท่าเรือ
0: คลองเตยนะคะจากเรือคลองเตยใส่ตู้คอนเทนเนอร์แล้วก็แพ็คเรือเนี่ยไปยังญี่ปุ่นขึ้นท่าเรือเสร็จแล้วก็มารีแพ็คเสร็จแล้วก็เอาไปขายต่อยังสินค้าขายปลีกนะคะดังนั้นสภาวะการขนส่งเนี่ยก็คือเริ่มตั้งแต่เพชรบุรีจนกระทั่งถึงมือลูกค้าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะว่ามีระดับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะคะส่วนหมายเลข2ก็คือตัวผลิตภัณฑ์ของเรานะคะผลิตภัณฑ์ของเราเช่นสมมติเป็นกล้วยหอมทองมันมีระดับต่ำกว่าสภาวะที่มันจะทนได้นะคะถ้าเอากล้วยหอมทองขนถือไปอย่างเดียวเนี่ย พังเสียหายแน่ๆนะคะ ทำอย่างไรนะคะบรรจุภัณฑ์เลยเข้ามาเสริมนะคะบรรจุภัณฑ์เนี่ยเข้ามาเสริมได้หลายรูปแบบนะคะอย่างแบบที่3เนี่ยบรรจุภัณฑ์กับผลิตภัณฑ์เนี่ยดูแลกันอย่างดีพอดีกับสภาวะความรุนแรงขนส่งที่มันจะเกิดขึ้นนะคะจึงเป็นระดับที่พอดีนะคะพอหมายเลข4ปุ๊บเนี่ยบรรจุภัณฑ์ต่ำกว่าระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยหมายเลข4เนี่ยผลิตภัณฑ์อาจจะมีช้ำมีเน่าเสียหายได้นะคะพอหมายเลข5กลัวว่าสินค้าข้างในจะเน่าเสียหายก็เลยใส่อัดโฟมแช่ตู้เย็นแพ็คอย่างดีหนาเป็นพิเศษเลยนะคะก็กลายเป็นว่าต้นทุนสูงค่ะสูงเกินไปผู้ผลิตก็จะรับผิดชอบต้นทุนนั้นสูงเกินไปนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือทำให้ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีความแข็งแรงหรือมีการทนต่อระดับการแรงรับแรงกระทำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะคะอย่างเช่นกล้วยหอมทองนะคะจากเดิมที่อาจจะตัดเมื่อมีความแก่ระดับนึงอาจจะว่าแก่ 70% หรือ 80% ก็ตัดได้อย่างนี้เป็นต้นความแข็งของกล้วยก็จะเพิ่มขึ้นนะคะก็จะทำให้ตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยมีระดับของการรับแรงกระทำได้สูงขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องของบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งนะคะอีกอันนึงนะคะบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งเนี่ยเมื่อเรามองในมุมของต้นทุนเนี่ยก็คือจะต้องเป็นจุดที่ต้นทุนรวมต่ำสุดนะคะไอ้เจ้าต้นทุนรวมเนี่ยก็คือรวมทั้งต้นทุนบรรจุภัณฑ์ด้วยไม่ว่าจะเป็นตัววัตถุดิบตัวการจัดเก็บตัวการขนส่งเนี่ยกับต้นทุนการรักษาผลิตภัณฑ์ที่ต้องดูแลผลิตภัณฑ์ให้ไม่ให้เสียหายเนี่ยจะเป็นจุดที่สมดุลกันพอดีนะคะซึ่งจุดที่สมดุลกันพอดีเนี่ยจะทำให้ต้นทุนรวมผลกระทบต่ำสุด
2: ค่ะตรงนี้หายากไหมคะ
0: หายากไหมอันนี้ต้องทำการทดลองค่ะต้องทำการทดลองซ้ำหลายๆครั้งแล้วก็บางทีบางครั้งก็จะมีค่ามาตรฐานที่เราสามารถยึดอ้างอิงได้แต่ถ้าหากเป็นสินค้าใหม่แล้วก็ต้องทำการทดลองทดสอบดูนี่ค่ะ
2: ใช้การทดสอบนะคะ
0: ใช้การทดสอบค่ะอีกเรื่องนึงนะคะก็เป็นในเรื่องของการลดต้นทุนในระบบโลจิสติกนะคะในเรื่องของการลดต้นทุนเนี่ยมันจะมีมุม2มุมที่ใช้เป็นหลักในการคิดในเรื่องของการลดต้นทุนนะคะก็คือในเรื่องของการลดบรรจุภัณฑ์ลงไม่ว่าจะเป็นการลดชิ้นส่วนลดปริมาณในการบรรจุลดขนาดลงลดพื้นที่พิมพ์ลงก็ได้นะคะหรือว่าการนำไปใช้ซ้ำนะคะมีการหมุนเวียนกลับไปใช้ซ้ำอีกนะคะหรือว่าเพิ่มหน้าที่การทำงานให้มากขึ้นนำกลับไปดัดแปลงเป็นสิ่งใหม่หรือว่าเป็นการเติมซ้ำได้นะคะอย่างเช่นนะคะอย่างตัวพริกไทย2อันนี้เนี่ยอันเนี้ยคือใช้ทีเดียวแล้วทิ้งนะคะแต่อันนี้เป็นวนใช้ซ้ำได้สามารถเอาแบบนี้มาเติมใส่อันนี้ได้นะคะก็จะทำให้อายุการจัดเก็บของสินค้าเนี่ยอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มีอายุยาวนานขึ้นได้นะคะ อันสุดท้ายนะคะในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ฉลาดนะคะเป็นต

0: ตอนสุดท้ายแล้วนะคะบรรจุภัณฑ์ฉลาดเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4รูปแบบที่เราจะนำเสนอสำหรับสินค้าเกษตรนะคะแบบที่1คือบรรจุภัณฑ์แอคทีฟนะคะบรรจุภัณฑ์แอคทีฟก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะเจ้าตัวที่สารกันชื้นที่เราเจอกันบ่อยๆที่เวลาใส่ในอาหารทอดหรืออาหารอะไรงี้เป็นต้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ก็คือใส่เข้าไปในตัวสินค้าแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์อีกชั้นหนึ่งหุ้มนะคะตัวนี้ที่ในการดูดซับความชื้นบางตัวก็เป็นตัวดูดซับออกซิเจนนะคะบางทีบางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าตัวนี้เอาไปฉีกเป็นซองปรุงนะคะแต่จริงไม่ใช่ตัวนี้ก็คือปล่อยให้เขาอยู่ในนั้นเขาจะทำหน้าที่ดูดซับออกซิเจนภายในระบบนะคะ
1: เพราะฉะนั้นบรรจุภัณฑ์เนี่ยที่จะต้องใส่สารพวกนี้เข้าไปด้วยเนี่ยต้องมีการดีไซน์ออกแบบเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจะต้องออกแบบพิเศษแล้วมีขนาดเท่าไหร่เก็บเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ก็คือจะต้องเหมาะกับสารที่ใส่เข้าไปด้วย
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะตัวที่2นะคะก็คือบรรจุภัณฑ์ดัดแปลงสภาพบรรยากาศเหมือนที่เราโชว์ตัวถุงผักตัวนี้ก็คือถุงผักตัวนี้เนี่ยจะมีรูพุนเล็กๆนะคะในการที่จะให้ออกซิเจนเข้าและน้ำออกในการคายน้ำเนี่ยเหมาะสมให้ผักเนี่ยไม่หายใจแรงเกินไปหรือว่าไม่หายใจค่อยเกินไปนะคะจะเห็นว่ามีไอ้น้ำเล็กๆแต่ก็ไม่ทำให้ผักเน่านะคะเพราะว่ามีรูพุนเล็กๆเนี่ยของตัวนี้อยู่
1: ไม่เน่าไม่เหี่ยว
0: ไม่เน่าไม่เหี่ยวนะคะตัวที่3ก็คือในเรื่องของสมาร์ทแพคเกจจิ้งนะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยจะบอกได้ว่าสินค้าข้างในเนี่ยเริ่มเน่าเสียหายแล้วนะคะโดยที่ตัววงๆตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวบอกนะคะตัววงๆสีเหลืองๆถ้ายังเป็นสีเหลืองๆอยู่เนี่ยแสดงว่าผลไม้ข้างในยังมีความสดอยู่แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสีแดงแล้วเนี่ยแปลว่าผลไม้ข้างในเนี่ยไม่สดแล้ว
1: ก็แสดงว่าตัวบรรจุภัณฑ์อันเนี้ยมันจะมีเครื่องหมายอันนี้อยู่ใช่มั้ยคะ
0: ค่ะใช่ค่ะแล้วก็มีการเหมือนว่ามีตัวชี้วัดดัชนีตัวนึงเป็นตัวบอกว่าเริ่มเน่าแล้วนะมันก็จะส่งสารตัวนี้ขึ้นมาทำให้ตัวนี้เปลี่ยนสีขึ้นมาได้นี่เป็นต้นนะคะส่วนตัวสุดท้ายนะคะเรียกว่าฉลาก RFID นะคะฉลาก RFID ก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะ อันนี้เรียกว่าฉลาก RFID ก็คือจะมีแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็นำฉลากตัวนี้ติดไปกับตัวสินค้าพอมีตัวอ่านตัวรีดเดอร์เนี่ยก็จะอ่านได้ว่าสินค้าตัวนี้ผ่านเข้ามาถึงตรงนี้แล้วนะถึงขั้นตอนไหนแล้วแล้วสินค้าตัวนี้เป็นอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทำให้ทราบสถานะในการติดตามสินค้าได้นะคะก
1: ็เป็นอันนี้เดี๋ยวสงสัยนิดนึงค่ะอาจารย์อันนี้ผู้บริโภคเองเนี่ยสามารถที่จะอ่านในที่นี้ได้ไหมคะหรือว่าเฉพาะผู้ที่เป็นร้านค้าเท่านั้น
0: ต้องเป็นร้านค้าเท่านั้นค่ะเพราะตอนนี้เราผู้บริโภคยังไม่มีตัวอ่านอยู่นะคะแต่ถ้าเป็นตัวร้านค้าเนี่ยพอเขามีเครื่องอ่านปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยผ่านเข้ามาตรงนี้แล้วนะค่ะใช่ค่ะค่ะสำหรับของหน่วยที่11นะคะก็จะจบในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดการบรรจุภัณฑ์นะคะสำหรับสินค้าเกษตรแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้าหากนักศึกษาท่านใดนะคะมีคำถามข้อสงสัยยังไงก็สามารถที่จะมาพูดคุยกันในรายการได้นะคะขณะนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะกำลังรับชมนะคะรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาในชุดวิชานะคะ94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันในเนื้อหาสาระของหน่วยที่12นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานสำหรับสินค้าเกษตรนะคะสำหรับในหน่วยที่12นี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาสาระ3ตอนเช่นกันนะคะในตอนที่1เองเนี่ยก็จะพูดในเรื่องของระบบโลจิสติกในการจัดการระบบสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกก่อนนะคะว่ามีแนวคิดอย่างไรแล้วก็สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการองค์การนะคะในตอนที่2เองนะคะเราก็จะมาลงลึกกันว่าตัวเทคโนโลยีสารสนเทศในโซ่อุปทานเนี่ยมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะหลักๆแล้วก็คือจะมีเทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้านะคะเทคโนโลยีของการตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าตัวอีคอมเมิร์ซนะคะในตอนที่3ก็คือจะเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกนะคะก็จะเน้นไปที่การจัดการคลังสินค้าสินค้าคงคลังนะคะแล้วก็การวางแผนการขนส่งนะคะก็จะมีอยู่เนื้อหาใน3ตอนหลักนะคะเรามาเริ่มกันที่ตอนที่1กันก่อนเลยนะคะในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับสินค้าเกษตรค่ะการทำเทคโนโลยีสารสนเทศเองเนี่ยองค์ประกอบของระบบสาร

0: สนเทศค่ะมันมีองค์ประกอบหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะส่วนที่หนึ่งที่สำคัญเลยก็คือตัวฮาร์ดแวร์ก่อนนะคะก่อนจะทำระบบสารสนเทศขึ้นมาเนี่ยต้องมีตัวคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ว่าเราจะใช้เครื่องมือในการทำระบบตัวนี้ขึ้นมานะคะตัวที่สองคือตัวซอฟต์แวร์นะคะว่าเราจะใช้ซอฟต์แวร์อะไรอย่างเช่นเราจะทำระบบสารสนเทศฐานข้อมูลสินค้าเกษตรเราอาจจะใช้โปรแกรม Access อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่ก็คือตัวซอฟต์แวร์นะคะตัวที่3ก็คือขั้นตอนของการปฏิบัติงานมีโฟลว์งานอย่างไรบ้างเข้ามาสเต็ปที่1ไปสเต็ปที่2สเต็ปที่3มีขั้นตอนอย่างไรบ้างของขั้นตอนกระบวนการสารสนเทศนี้นะคะตัวที่4เนี่ยเป็นตัวไฮไลท์เลยก็คือในเรื่องของตัวข้อมูลค่ะอาจารย์ข้อมูลเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้ระบบเนี้ยถูกต้องหรือผิดพลาดก็ตรงข้อมูลที่เราอินพุตใส่เข้าไปในตัวระบบเลยค่ะว่าข้อมูลที่นำมาใช้นี่เนี่ยมีความน่าเชื่อถือมากน้อยแค่ไหน มีความถูกต้องมากน้อยแค่ไหนเพื่อจะทำให้เกิดระบบสารสนเทศในการจัดการเกิดขึ้นนะคะส่วนตัวที่5ก็คือจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศนะคะอาจจะเป็นผู้ออกแบบระบบขึ้นมาผู้วิเคราะห์ระบบหรือว่านักโปรแกรมเมอร์อย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: ผู้ป้อนข้อมูล
0: ผู้ป้อนข้อมูลเข้ามา
1: ผู้ใช้ข้อมูล
0: ผู้ใช้ข้อมูลใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะอาจารย
0: ์
1: ถ้าดูจากชื่อแล้วเนี่ยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเราก็อาจจะแบ่งเป็น2 ส่วนได้นะคะส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีส่วนหนึ่งก็คือสารสนเทศสารสนเทศนี่คือเป็นส่วนของข้อมูลที่เราจะใส่เข้าไปในหรือจะเอานำเทคโนโลยีมาสื่อสารสารสนเทศที่เรามีอยู่ได้ยังไง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะลำดับถัดมานะคะพอเราทราบแล้วว่าตัวเราจะทำระบบสารสนเทศเข้ามานะคะคราวนี้พอทำให้ระบบสารสนเทศเนี่ยมันเกิดขึ้นในระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานของเราเนี่ย มันจะเป็นการไหลของทั้งตัว3ส่วนเข้าด้วยกันนะคะในระบบโซ่อุปทานโลจิสติกเองเนี่ยตั้งแต่สมมุติเราเริ่มกันตั้งแต่ฟาร์มเลยนะคะเกษตรกรปลูกผักขึ้นมาส่งไปยังโรงงานผู้ผลิตนะคะโรงงานผู้ผลิตแพ็คเรียบร้อยใส่บรรจุภัณฑ์เรียบร้อยส่งไปยังผู้จำหน่ายไปยังผู้บริโภคนะคะแล้วก็มีกระบวนการขนส่งโลจิสติกในแต่ละส่วนนะคะไอ้การไหลของข้อมูลตรงนี้ที่เป็นระบบสารสนเทศเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนหลักๆก็คือการไหลของวัตถุดิบก็คือตัวผักแปรรูปอะไรต่างๆไปนะคะแล้วก็การไหลของข้อมูลสารสนเทศอาจจะเป็นข้อมูลคำสั่งซื้อข้อมูลของการจำนวนวัตถุดิบที่ใช้ข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้นี้เป็นต้นนะคะแล้วสุดท้ายก็คือการไหลของโฟลว์ของเงินตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพรวมของแนวคิดของระบบสารสนเทศค่ะอาจารย
1: ์
0: ค่ะแล้วคราวนี้นะคะจะไปในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์การจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเหมือนว่าเรามีการบริหารจัดการในบริษัทหรือในองค์การของเรานะคะถ้าหากว่าในฟาร์มของเราเนี่ยเราอาจจะดูแลเฉพาะผักหรือเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียวนะคะแต่พอเป็นองค์การขนาดใหญ่เนี่ยมันจะมีหลายๆส่วนเข้าด้วยกันนะคะตัวหลายๆส่วนเข้าด้วยกันตรงนี้เองเนี่ยในตัวของระบบฐานข้อมูลนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะ กลุ่มที่1ก็คือในเรื่องของทางตลาดและการขายเข้ามาก่อนว่ามีลูกค้ายังไงบ้างมีลูกค้าที่สั่งสินค้านี้เข้ามายังไงบ้างที่เกี่ยวข้องกับลูกค้านะคะส่วนที่2ก็คือเกี่ยวในเรื่องของการเงินนะคะการเงินการบัญชีต่างๆที่เราต้องทำระบบโฟลว์ของเงินเข้ามาเงินเข้าเงินออกเงินค้างจ่ายหรือเงินอะไรต่างๆในระบบของเงินเข้ามานะคะส่วนที่3ก็คือการดำเนินการในการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยขาดแรงงานไม่ได้นะคะดังนั้นเองเนี่ยจะต้องมีแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นนะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับจำนวนคนทำงานชั่วโมงการทำงานค่าแรงอะไรต่างๆนี้เป็นต้นนะคะและส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของกระบวนการผลิตอันนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็คือในเรื่องของวัตถุดิบที่เข้ามานะคะตารางการผลิตวันส่งมอบวันการผลิตต่างๆการจัดซื้อต่างๆนะคะตรงนี้เองเนี่ยระบบทั้ง4ระบบของเทคโนโลยีการจัดการองค์การนะคะจะต้องถูกรวมอยู่ที่ศูนย์กลางรู้ได้ว่าเข้าออกแต่ละส่วนเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย
1: ์ค่ะ
0: ค่ะ
1: คือตรงนี้มองดูแล้วเนี่ยนะคะก็เหมือนกับการจัดขึ้นภายในองค์การใดองค์การหนึ่งเนี่ยนะคะทางด้านธุรกิจเนี่ยมันก็จะต้องมีทั้งแผนก marketing คือแผนกซื้อขายแผนกผลิตแล้วก็การเงินแล้วก็ human resource
0: ค่ะ
1: ทรัพยากรมนุษย์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดนะประสานกัน
0: ค่ะ
1: อย่างเช่น

0: ฝ่ายผลิตเนี่ยนะคะก็จะต้องรู้ว่าตัวเองจะต้องผลิตสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร
1: ่
0: ซึ่งอันนี้ก็จะต้องไปสอดคล้องกับความต้องการของตลาด
1: ะ
0: นะคะว่าตลาดมีความต้องการสินค้าแต่ละชนิดเท่าไหร่แล้วก็ผลิตให้พอดีกับความต้องการของตลาด
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็คืออันนี้อย่างที่อาจารย์ว่าก็ต้องมีการคำนวณว่ามีค่าใช้จ่ายมีรายรับอะไรเท่าไหร่จะต้องไปจ่ายเป็นค่าวัสดุค่าแรงอะไรเท่าไหร่
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรมนุษย์ไปเท่าไหร่ค่ะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างคือมารวมอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมคะเซ็นทรัล
1: เป็นระบบฐานข้อมูลกลางนะคะ
0: ค
1: ราวนี้ค่ะในสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นบริษัทโรงงานการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะใช้ตัวโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะว่ามีระบบอันนึงที่ทำออกแบบมีการพัฒนาออกแบบระบบมาแล้วนะคะระบบของโปรแกรมสำเร็จรูปอันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของโปรแกรมสำเร็จรูปประเภท ERP นะคะหรือว่า Enterprise Resource Planning นะคะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการภายในองค์การนะคะทางโปรแกรมที่เขาใช้กันบ่อยๆคือโปรแกรม SAP นะคะก็จะคล้ายๆกันกับเมื่อสักครู่นี้ที่บอกก็คือมี4ส่วนเข้าด้วยกันแล้วก็เชื่อมต่อแต่ละส่วนเข้าด้วยกันในแต่ละส่วนงานเนี่ยก็จะมองเห็นความเคลื่อนไหวของแต่ละส่วนงานด้วยนะคะก็จะมีตัวเทคโนโลยีที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี
0: ้ค่ะ
1: ค่ะสำหรับเทคโนโลยีอันต่อไปนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยีการระบุตัวตนสินค้านะคะที่เราเคยเห็นกันอยู่บ่อยๆก็คือในเรื่องของบาร์โค้ดค่ะเจ้าตัวบาร์โค้ดเนี่ยค่ะถ้าเรามองแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เข้าใจแปลความหมายไม่ออกนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในความหมายของตัวบาร์โค้ดเองเนี่ยมันมีความหมายอยู่ว่าแต่ละอันเป็นอะไรนะคะเรามาดูความหมาย
0: กันลักษณะของบาร์โค้ดก็อย่างที่เห็นใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเป็นเส้นๆ
1: เป็นเส้นๆแล้วก็จะเห็นว่ามีความหนาบางไม่เท่ากันแล้วก็มีระยะห่างไม่เท่ากันเพื่อว่าให้เกิดความแตกต่างของการอ่านค่าค่ะ
0: คือแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีความหมายของมันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแต่ละเส้นก็จะไม่เหมือนกันแต่ละสินค้าก็จะไม่เหมือนกัน
0: ค่ะ
1: ค่ะเรามาดูลำดับแรกนะคะอันที่หนึ่งก็คือตัวเลข3ตัวหลักนะคะถ้าอย่างในรูปนี้ก็คือตัว885 885เนี่ยจะเป็นรหัสของประเทศค่ะซึ่ง885เนี่ยเป็นของประเทศไทยนะคะถ้าเราไปดูสินค้านะคะแล้วเราเห็นเลยว่าหาไม่เจอว่าผลิตที่ไหนเราดูที่บาร์โค้ดก่อนเลยอ๋อ885ผลิตจากประเทศไทยนะคะถ้าจะนะคะก็จะเป็น4ตัวถัดมานะคะอันนี้จะเป็นรหัสของโรงงานผู้ผลิตสินค้าว่าเขาจะไปขึ้นทะเบียนไว้ว่าเขาเป็นรหัสอะไรนะคะเราก็จะทราบได้ว่านี่โรงงานอะไรนะคะถ้าจากนั้น5ตัวถัดมาค่ะจะเป็นรหัสของสินค้าสินค้าแต่ละประเภทก็จะมีรหัสของตัวเองนะคะแล้วตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวที่ตรวจสอบว่าตัวเลขทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเลขที่ใช้ในการตรวจสอบความถูกต้องนะคะถ้าหากว่าอ่านแล้วตัวเลขตรงกันเนี่ยมันก็จะอ่านค่าได้นะคะดังนั้นเองบาร์โค้ดในแต่ละตัวก็จะมีความหมายด้วย
0: ค่ะซึ่ง บาร์โค้ดเนี่ยนะคะก็ได้มีการใช้มาเป็นเวลานานแล้วใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: แต่ปัจจุบันเนี้ยก็ยังใช้อยู่นะคะ
1: ปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ค่
0: ะ
1: แต่ว่าก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นตัว QR code เข้ามาเหมือนเราแอดไลน์กันนี้นะคะก็จะใช้ตัว QR code นะคะตัว QR code เนี่ยจะมีข้อเด่นที่แตกต่างจากบาร์โค้ดก็คือจะเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่มากกว่านะคะถ้าหากบาร์โค้ดเนี่ยมันจุข้อมูลได้ไม่เกิน20ตัวนะคะแต่ถ้าเป็น QR code เนี่ยได้ถึง 4,000 ตัวอักษรแล้วก็เป็นภาษาที่หลากหลายด้วยไม่ใช่เป็นแค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะก็จะทำให้QR code เนี่ยนำไปใช้กับทำเป็นลิงก์ของเว็บไซต์ก็ได้นะคะหรือทำเป็นลิงก์กับภาพก็ได้ทำเป็นลิงก์กับข้อความก็ได
0: ้เพราะฉะนั้น QR code เนี่ยใช้งานได้มากกว่า
1: ค่ะ
0: ไอ้บาร์โค้ดนะคะ
1: ค่ะ
0: คือบาร์โค้ดเนี่ยเพียงแต่บอกว่าเป็นสินค้าอะไรจากประเทศไหน
1: ค่ะ
0: แต่อันเนี้ยมันสามารถที่จะใช้ได้ทุกหน้าที่เลย
1: ระบุข้อมูลได
0: ้ค่ะ
1: สแกนแล้วเข้าไปยังเว็บไซต์ของผู้ผลิตเลยก็ได
0: ้ค่ะ
1: นี้เป็นต้น
0: เพราะฉะนั้น QR code นี่ก็เรียกว่าใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
1: ค่ะจะกว้างขึ้นนะคะถ้าจากนั้นนะคะก็คือเป็นเทคโนโลยี RFID นะคะในเรื่องของการระบุตัวตนสินค้าก็คือลักษณะของ RFID ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นแผ่นป้ายแบบนี้ถ้าหากเรามองกันเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยค่ะมันจะมีตัวชิปเนี่ยอยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็จะมีสายวงตรงนี้ค่ะที่เรียกว่าสายแอนเทนนาคือตัวเสาอากาศ เสาอากาศตัวนี้จะทำหน้าที่ในการให้คลื่นสัญญาณกับตัวอ่านนะคะสมมติถ้าเรามีตัวอ่านขึ้นมาเนี่ยเราก็จะอ่านรับสัญญาณนี้ได้แปลความหมายได้

0: ได้ว่าภายในข้อมูลเนี้ยก็แปลออกมาเป็นความหมายอีกครั้งหนึ่งว่าอธิบายได้ว่าสินค้านั้นเป็นอะไรยังไงบ้างติดตามสถานะค่ะก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ถือว่าใหม่ในตอนนี้นะคะสำหรับ RFID
1: ค่ะทีนี้มัน RFID เนี่ยถ้าเทียบกับ QR code เนี่ยมันการใช้ประโยชน์มันแตกต่างกันยังไงคะอาจารย์
0: ถ้าเป็น RFID เองเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเข้าได้แล้วก็นำข้อมูลออกได
1: ้
0: คือมีการใส่ข้อมูลเพิ่มเติมได้แล้วก็ข้อมูลเนี่ยปริมาณมากกว่าตัว QR code อีกต่างหาก
1: QR code นี่เรานำข้อมูลออกได้ไหมคะ
0: นำข้อมูลออกได้แต่ว่า อย่าง RFID เนี่ยมันจะมีทั้งแบบนำออกและไม่นำออกได้เหมือนกันคือมันจะมีทั้ง2แบบเลยค่ะแต่อย่าง QR code เนี่ยผู้ผลิตจะต้องเป็นผู้ที่เอาข้อมูลเข้าออกได้อย่างเดียวแต่อันนี้เองในแต่ละจุดเนี่ยสามารถที่จะนำข้อมูลเข้าออกได
1: ้
0: ค่ะดังนั้นจะมีความสะดวกของการจัดการในแต่ละส่วนงานได
1: ้
0: ค่ะ
1: ค่ะงั้นอันนี้คือข้อดีของ RFID นะคะ
0: แล้วก็บรรจุข้อมูลได้ในปริมาณมาก
1: ค
0: ่ะค่ะสำหรับเทคโนโลยีถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับนะคะในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเนี่ยจะมีอยู่สองทางก็คือการตรวจสอบไปข้างหน้าแล้วก็การตรวจสอบย้อนกลับมาข้างหลังนะคะ tracking and testing นะคะในเรื่องของการตรวจสอบเนี่ยก็คือจะตรวจสอบทั้งระบบของโซ่อุปทานเลยนะคะตั้งแต่กระบวนการมีวัตถุดิบเข้ามาแปรรูปออกมาเป็นสินค้านะคะแล้วก็จัดเก็บจัดจำหน่ายไปยังจุดสุดท้ายเลยเนี่ยก็มีสอบย้อนกลับได้ทั้งไปและกลับนะคะ
1: ส่วนใหญ่เราก็จะพูดกันถึง tracing ตรวจสอบย้อนกลับเราไม่ค่อยพูดถึงตรวจสอบไปข้างหน้าทำไมเป็นอย่างนั้นคะอาจารย
0: ์เพราะว่าในการตรวจสอบไปข้างหน้าเนี่ยค่ะมันก็จะต้องรู้มันจะมีทั้งกระบวนการที่ส่งต่อในอันถัดไปด้วยว่าจากกระบวนการนี้ไปยังกระบวนการนี้เนี่ยมันจะต้องใช้วัตถุดิบอะไรตรงตามที่กระบวนการถัดไปต้องการหรือไม่ก็คือเป็นกระบวนการไปข้างหน้าอาจจะเป็นล็อตผลิตหรือล็อตนัมเบอร์หรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อให้การผลิตหรือสินค้าเนี่ยโฟลว์ไปตามที่ซัพพลายเออร์ต้องการแบบนี้ก็ต้องการวัตถุดิบแบบนี้ก็คือโฟลว์กันไปข้างหน้าอย่างนี้ค่ะค่ะในเรื่องของการตรวจสอบย้อนกลับเองก็ตามเนี่ยตัวเทคโนโลยี RFID เนี่ยนะคะก็จะมีความหมายความสำคัญมากเลยนะคะเนื่องจากว่าในโฟลว์ของการไหลของตัวสินค้าค่ะถ้าหากว่าเราติดแท็กตัวนี้เข้าไปเนี่ยแล้วมีตัวลีดเดอร์อ่านในแต่ละจุด มันก็จะทราบได้ว่าสินค้าตัวนี้มีสถานะเป็นอย่างไรเป็นใครมีจำนวนกี่ชิ้นผลิตที่ไหนผลิตเมื่อไหร
1: ่
0: หมดอายุเสียหายยังไงบ้างก็จะทราบข้อมูลได้ทุกส่วนนะคะก็จะเป็นระบบการตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะแต่ว่าเมื่อกี้ที่ท่านอาจารย์ลดาแนะประเด็นหนึ่งว่าผู้บริโภคเนี่ยจะไม่สามารถทราบได
1: ้
0: เมื่อเพราะไม่มีตัวอ่านซึ่งก็ใช่เลยค่ะก็ยังอันนี้เป็นสำหรับผู้ที่ติดตามสินค้าผู้ประกอบการค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเขาก็จะอาจจะมีเหมือนที่เราเห็นตัวเวลาเราส่งของไปรษณีย์นะคะเขาก็จะให้ตัวเลขเรามาแล้วเราก็ไปคีย์ในเว็บไซต์ได
1: ้
0: ว่าตอนนี้สถานะของเราถึงไหนแล้วนะคะอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบย้อนกลับได้นะคะรูปแบบของ RFID หรือการตรวจสอบย้อนกลับก็จะประมาณก็จะเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งบางทีบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตเองก็ไม่อยากให้มองเห็นว่าเรามี RFID tag นี้อยู
1: ่
0: เนื่องจากว่ามันเป็นการตรวจสอบย้อนกลับของภายในผู้ผลิตเองบางทีบางครั้งเขาใช้ในการตรวจสอบว่าสินค้านั้นมีการปลอมแปลงหรือไม่ค่ะ อย่างเช่นปัจจุบันนี้อย่างสุราหรือเหล้าหรือน้ำหอมราคาแพงเนี่ยเขาจะพิมพ์สีสันไว้ด้านหน้าแล้วด้านหลังเนี่ยก็จะมีพิมพ์ตัวฉลาก RFID ที่เป็นไมโครชิปตรงนี้ไว้ด้านหลังผู้บริโภคก็จะไม่ทราบเลยว่ามีฉลาก RFID นี้อยู
1: ่
0: แต่เมื่อนำตัวขวดน้ำหอมเนี่ยไปสแกนกับทางตัวอ่านเนี่ยก็จะทราบได้เลยว่าเป็นสินค้าปลอมสินค้าจริงผู้ผลิตสามารถที่จะตรวจสอบได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็คือผู้ประกอบการด้วยกันเอง
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถตรวจสอบ
0: ได
1: ้สมมติว่าไปสั่งสินค้ามาล็อตนึงอยากจะรู้ว่ามีของปลอมเนี่ยมันปนมาด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ก็สามารถที่จะตรวจสอบ
0: ได้ใช่ค่ะนี่ก็คือเป็นจุดเด่นของระบบการตรวจสอบย้อนกลับ
1: แต่ว่าผู้บริโภคอ่ะยังไม่สามารถที่จะใช้ เครื่องมือตัวนี้ได
0: ้ค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ก็เริ่มมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะของการที่จะใช้ตัว RFID แล้วก็ใช้มือถือเราเนี่ยสแกนได้ในบางสินค้านะคะก็เริ่มมีแล้วค่ะ
1: อ๋อโอเคค
0: ่ะค่ะสำหรับประเด็นถัดมานะคะก็คือในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะในเรื่องของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะมีการทำตัวอีคอมเมิร์ซผ่านการขายออนไลน์นะคะซึ่งเราก็เห็นได้อย่างบ่อยๆเลยที่มีการซื้อขายออนไลน์เกิดขึ้นในของสินค้าเกษตรนะคะซึ่งภาครัฐเองเนี่ยก็ตอนนี้เองภาครัฐเองก็ทำหน้าที่ในการเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวกลางในการให้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือว่าเป็นตัวกลางในการที่จะดูแลกิจการของสินค้าเกษตรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันทางกระทรวงพาณิชย์เองเขาก็มีการกำหนดเป็นราคากลางของสินค้าเกษตรเลยว่าสินค้าแต่ละชนิดเนี่ยมีราคาจำหน่ายเท่าไหร่ณวันไหนนะคะหรือว่าจะเป็นอัตราการแลกเปลี่ยนเงินอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ระบบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐนะคะแต่ถ้าหากภาคเอกชนเองเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของอีคอมเมิร์ซขึ้นมาเพื่อให้เกิดการผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับผู้ผลิตได้โดยตรง
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องมีพ่อค้าคนกลางหรือไม่จำเป็นจะต้องมีสถานที่ในการวางจำหน่ายสินค้าโดยที่อยู่บนเว็บไซต
1: ์ก็คืออันนี้ต้องใช้อุปกรณ์ในการที่จะซื้อขายกันไหมคะ
0: อุปกรณ์อย่างเช่นอะไรคะอาจารย
1: ์อย่างเช่นเราจะอย่างเช่นอาจารย์บอกออนไลน์ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เขามีสินค้าเขาเนี่ยเขาก็เปิดขายในเว็บของเขา
0: ค่ะ
1: เสร็จแล้วก็คือผู้บริโภคเนี่ยก็เปิดเข้าไปดูในเว็บของเขา
0: ค่ะ
1: แล้วก็สั่งสินค้า
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะทางโดยใช้สมาร์ทโฟน
0: สมาร์ทโฟนก็ได้ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: สามารถที่สั่งสินค้าได้ภายในมือของเราเองได้ไม่ต้องเดินไปที่ตลาดหรือว่าไม่ต้องไปที่ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตอีกต่อไปแล้ว
1: ค่ะอันนี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งน
0: ะคะ
1: แต่มันยังมีอุปกรณ์อื่นๆวิธีการที่จะสั่งซื้อสินค้าคือนอกจากจะใช้สมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยยังมีอาจจะทางอีเมลก็ได้ใช่ไหมคะ
0: อ๋อได้ค่ะก็อาจจะหลังจากที่อาจจะต้องการรับรู้ข้อมูลละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอาจจะอีเมลหรือว่าโทรพูดคุยหรือว่าแชทออนไลน์นี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นเหมือนกันเจรจาต่อรองระหว่างผู้ซื้อผู้ขายได
1: ้
0: ค่ะใช่ค่ะก็เป็นระบบของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะในตอนที่3นะคะในเรื่องของการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการโลจิสติกนะคะในเรื่องของการจัดการสินค้าและสินค้าคงคลังนะคะในเรื่องของกระบวนการสินค้าคงคลังนะคะมันก็จะมีสินค้าคงคลังเนี่ยเราแบ่งตัวสินค้าคงคลังเนี่ยออกเป็นหลายส่วนตามกระบวนการนะคะส่วนที่1ก็คือสินค้าคงคลังที่เป็นวัตถุดิบก่อนนะคะนำเข้ามาสู่ตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการผลิตเนี่ยเราเรียกว่าเป็นสินค้าคงคลังวัตถุดิบนะคะพอผลิตเสร็จปุ๊บนะคะจากกระบวนการที่1แต่ว่ายังไม่เสร็จจะต้องนำไปสู่กระบวนการที่2ต่อนะคะก็จะเป็นคล้ายๆสินค้ากึ่งสำเร็จรูประ
1: หว่างรอ
0: การผลิตเพื่อนำเอาไปผลิตต่อนะคะสินค้าคงคลังประเภทนี้เนี่ยหรือ work in process เนี่ยก็จะถูกนับเป็นสินค้าคงคลังด้วยเหมือนกันนะคะพอนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปแล้วนะคะก็จะมาเป็นสินค้าคงคลังที่เป็นสินค้าสำเร็จรูปอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อรอการจัดจำหน่ายไปยังลูกค้านะคะดังนั้นสินค้าคงคลังก็จะมีหลายส่วน
1: 3
0: ส่วน
1: นะคะ
0: 3รูปแบบขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นเนี่ยตอนนี้อยู่ตรงไหนแล้วนะคะในกระบวนการของสินค้าคงคลังเนี่ยก็จะต้องมีการรับสินค้าการจัดเก็บการหยิบการบรรจุและการคัดแยกการรวมสินค้าต่างๆนะคะก็เป็นกิจกรรมภายในสินค้าคงคลังนะคะค่ะอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนการขนส่งนะคะสำหรับการขนส่งเนี่ยก็คือการย้ายนะคะการย้ายจากจุดนี้ไปยังจุดนี้นะคะทั้งในเรื่องของการขนส่งวัตถุดิบและการขนส่งตัวสินค้าด้วยนะคะแล้วก็เป็นการกระจายสินค้าออกไปนะคะจุดประสงค์ของการขนส่งเนี่ยก็คือ1คือต้องส่งของถูกต้องอย่างที่ของที่ต้องการของ A ก็จะต้องได้ของ A อย่างนี้เป็นต้นนะคะ2คือต้องการของ A 2ชิ้นก็ต้องส่ง
1: 2
0: ชิ้นนะคะส่ง1ชิ้นไม่ได้ส่ง3ชิ้นก็ไม่ได้นะคะ
1: เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเป็นก่อให้เกิดต้นทุนทั้งสิ้นถ้าส่งผิดนะคะ
0: ก็ต้องเอาไปส่งใหม
1: ่ก็ทำให้เสียต้นทุนเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่ต้องนำเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาใช้ก็เพื่อที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเนี่ยมันลดลงใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่3ก็คือส่งถูกเวลาค่ะ ส่งเร็วไปก็ไม่ดีส่งช้าไปก็ไม่ดีนะคะต้องส่งตรงเวลาตามที่เวลาที่ต้องการนะ
1: คะ
0: และสุดท้ายก็คือมีความสมเหตุสมผลกับต้นทุนนะคะไม่ใช่ว่าโอ้โหเราดำเนินใช้เครื่องบินขนส่งอย่างเดียวเลยอย่างนี้นะคะเพื่อทำให้เร็วแต่ทำให้ต้นทุนของเราสูงมากอันนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเองการขนส่งเองเนี่ยเราจะต้องมีระบบการบริหารจัดการนะคะว่าทำอย่างไรให้ตรงความต้องการของลูกค้าทันเวลาในการส่งมอบแล้วก็ต้นทุนรวมต่ำที่สุดนะคะในเรื่องของการวางแผนการขนส่งเนี่ยค่ะมันจะมีในส่วนของการจัดวางด้วยนะคะการเรียงสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียงสินค้าที่เป็นสินค้าเดี่ยวๆเนี่ยลงกล่องลูกฟูกนะคะจากกล่องลูกฟูกเข้าสู่ตู้คอนเทนเนอร์เองตู้คอนเทนเนอร์อาจจะไปลงตู้คอนเทนเนอร์แบบใหญ่ขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ของเล็กๆที่อยู่ข้างในเลยว่าถ้าหากเราออกแบบหรือว่าดีไซน์ของมันไม่ดีตั้งแต่ต้นเนี่ยมันจะทำให้เปลืองพื้นที่ในการขนส่งสุดท้ายเข้าไปด้วยนะคะ
1: อันนี้เรียกว่าต้องขบวนการนี้ต้องวางแผนกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะต้องคิดตั้งแต่ต้นทางว่าเราจะไปใส่ในตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่เท่าไหร่บ้างนะคะแต่ตอนนี้เองเนี่ยมีตัวโปรแกรมนะคะช่วยในการคำนวณของการวางแผนการขนส่งว่าจะวางในรูปแบบไหนที่ทำให้ประหยัดพื้นที่ประหยัดต้นทุนมากที่สุดนะคะค่ะประเด็นถัดมาที่เรื่องเกี่ยวกับการขนส่งนะคะก็คือในเรื่องของการจัดเส้นทางการเดินรถค่ะในเรื่องของการจัดเส้นทางการเดินรถเนี่ยจะมีวิธีการคิดในหลายรูปแบบโมเดลนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ระยะทางที่สั้นที่สุดนะคะของการที่จะเคลื่อนย้ายของจากโรงงานผู้ผลิตกลางเนี่ยไปยังลูกค้าแต่ละส่วนนะคะหรือว่าใช้เวลาในการขนส่งสั้นที่สุดก็ได้นะคะมีรูปแบบหลายโมเดลทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้เองเนี่ยก็มีตัวโปรแกรมช่วยในการคำนวณเลย
1: โปรแกรมมีชื่อไหมคะอาจารย
0: ์โปรแกรมนี่มันคือตอนนี้ยังไม่ได้เป็นถึงขั้นpublic ออกมาเป็นเฉพาะนะคะแต่ว่าเป็นเฉพาะของหน่วยงานใครหน่วยงานมันอยู่อะค่ะดังนั้นเองเนี่ยเจ้าตัวโปรแกรมเนี้ยก็คือจะทำหน้าที่ว่าต้นทางอยู่ที่ไหนแล้วจะต้องไปส่งที่ไหนบ้างแล้วจะไปส่งที่นี่แล้วไปต่อจุดนี้อะไรที่ประหยัดที่สุดประหยัดเส้นทางที่สั้นที่สุด
1: ค่ะ
0: ก็จะทำให้การวางแผนการขนส่งเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะขณะนี้นะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกำลังรับชมรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษานะคะสำหรับชุดวิชา94464การจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะสำหรับช่วงต่อไปนะคะจะเป็นหน่วยที่13นะคะเรื่องโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะท่านรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรค่ะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ
1: ค่ะสำหรับในหน่วยที่13นี้นะคะก็จะมีประเด็นที่สำคัญเนี่ยอยู่2ประเด็นด้วยกันนะคะก็คือแนวคิดเกี่ยวกับโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกเพื่อการค้าระหว่างประเทศนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูซะก่อนนะคะว่าโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะสำหรับความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศนี่ก็เป็นความสำคัญต่อผู้ประกอบการนะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจจะต้องจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพทันเวลาและก็มีประสิทธิภาพให้กับลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการมากขึ้นดังนั้นการดำเนินการจัดการโลจิสติกจึงมีความสำคัญต่อการของประเทศถ้าความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยเกิดจากการมีระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่ามันมีประสิทธิภาพเนี่ยก็จะทำให้การค้าของเขาเนี่ยเหมือนกับว่าผู้ใช้สินค้าของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับอะไรคะมาสั่งซื้อสินค้าเขามากขึ้นนะคะอันนี้โลจิสติกจึงเป็นงานที่สำคัญต่อระบบการค้าโลกแล้วก็นับวันจะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นต่อธุรกิจจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทข้ามชาติที่มีส่วนร่วมในการค้าระหว่างประเทศนะคะระบบโลจิสติกที่มีประสิทธิภาพทั่วโลกจึงเป็นพื้นฐานในระบบการค้าระหว่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ค่ะทีนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะว่าผู้ประกอบการในธุรกิจระหว่างประเทศเนี่ยมีใครบ้างซึ่งการจำแนกผู้ประกอบการในธุรกิจ ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็สามารถจำแนกได้หลายใช้หลักเกณฑ์ในการจำแนกเนี่ย 2-3 รูปแบบด้วยกันนะคะอันแรกเลยก็คือจำแนกตามรูปแบบของการดำเนินธุรกิจ

0: นะคะก็แบ่งออกได้เป็น6ประเภทนะคะก็คือ1บริษัทนำเข้าและส่งออกสินค้า2บริษัทแฟรนไชส์ในตลาดระหว่างประเทศ3สิทธิประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศ4บริษัทร่วมทุน5บริษัทลงทุนตั้งธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศแล้วก็ข้อ6เป็นการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจนะคะการจำแนกอีกแบบนึงก็คือการจำแนกตามขอบเขตการดำเนินธุรกิจแบบนี้ก็สามารถแบ่งออกได้เป็น5ประเภทนะคะก็แบ่งเป็นบริษัทภายในประเทศบริษัทระหว่างประเทศบริษัทนานาชาติบริษัทระดับโลกแล้วก็บริษัทข้ามชาตินะคะอีกวิธีนึงนะคะก็คือจำแนกตามแนวคิดปรัชญาในการดำเนินการตลาดระหว่างประเทศอันนี้ก็จะมี4แนวคิดนะคะหรือว่ามี4รูปแบบรูปแบบที่1ก็เป็นแนวคิดแบบภูมิภาคในความเป็นชาตินะคะแบบที่2ก็เป็นแนวความคิดแบบหลากหลายนิยมนะคะแบบที่3แบบแนวคิดแบบภูมิภาคนิยมแล้วก็แบบที่4ก็เป็นแบบโลกานิยมนะคะทีนี้เราจะมาดูนะคะเป็นแบบที่2ค่ะแบบที่2นะคะก็คือเป็นขอบเขตของการดำเนินการนะคะก็จะแบ่งออกเป็นประเภทที่1เป็นบริษัทภายในประเทศขอบเขตการดำเนินธุรกิจของบริษัทภายในประเทศเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายเพียงแต่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศที่บริษัทตั้งอยู่นะคะลักษณะเฉพาะของมันก็คือจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในประเทศมาผลิตหรือว่าเพิ่มมูลค่าให้เป็นสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองลูกค้าภายในประเทศเท่านั้นนะคะประเภทที่2ก็คือบริษัทระหว่างประเทศนะคะก็เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดภายในประเทศได้ระยะหนึ่งนะคะก็จะดำเนินการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศนะคะมีเป้าหมายเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในต่างประเทศสำหรับบริษัทประเภทนี้นะคะจะมีลักษณะเฉพาะก็คือบริษัทจะใช้ประสบการณ์ทรัพยากรกลยุทธ์ทางการตลาดเหมือนที่ธุรกิจเคยใช้แล้วก็ประสบความสำเร็จในตลาดภายในประเทศค่ะประเภทที่3ก็ประเภทนานาชาติบริษัทนานาชาตินะคะอันนี้ขอบเขตการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็เป็นบริษัทที่มีวิวัฒนาการมาจากบริษัทระหว่างประเทศนะคะหลังจากที่บริษัทระหว่างประเทศดำเนินธุรกิจในตลาดระหว่างประเทศไประยะหนึ่งบริษัทจะเข้าใจถึงความแตกต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่ละแห่งได้นะคะลักษณะเฉพาะของมันก็คือบริษัทจะดำเนินการในตลาดระหว่างประเทศหลายๆตลาดด้วยการใช้กลยุทธ์ทางตลาดที่แตกต่างกันไปในตลาดระหว่างประเทศแล้วก็แต่ละแห่งเพื่อความเหมาะสมแล้วก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดได้อย่างถูกต้องประเภทที่4นะคะก็เป็นบริษัทระดับโลก Global Companies นะคะขอบเขตการดำเนินธุรกิจอันนี้ก็คือเรียกว่าดำเนินธุรกิจไปทั่วโลกเลยค่ะนะคะอันนี้ก็คือบริษัทก็สามารถจะสร้างความได้เปรียบจากต้นทุนในการแข่งขันในตลาดระหว่างประเทศบริษัทระดับโลกจะมีรูปแบบการบริหารจัดการแบบศูนย์กลางหรือจากบริษัทแม่ตั้งแต่การวางกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรตลอดจนการตัดสินใจเชิงนโยบายจะถูกกำหนดโดยบริษัทแม่เรียกว่าการบริหารแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางนะคะลักษณะเฉพาะของมันนะคะบริษัทระดับโลกเนี่ยก็เป็นธุรกิจระหว่างประเทศที่มีความเข้าใจถึงความสำคัญของลักษณะความเหมือนและความแตกต่างของตลาดระหว่างประเทศแต่ละแห่งซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างคุณค่าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดโลกอันนี้ก็หมายความว่าคือมันจะเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าแต่ละประเทศเนี่ยอาจารย์กิ๊กจะเห็นนะคะว่าผู้บริโภคในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีความต้องการสินค้าที่มีลักษณะที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าอย่างเช่นในตลาดแถบเอเชียนะคะหรือประเทศจีนเนี่ยความนิยมของเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันใช่ไหมคะอย่างเช่นญี่ปุ่นเนี่ยมะม่วงที่เขาชอบเนี่ยก็จะเป็นมะม่วงประเภทอะไรคะมะม่วงที่สีทอง
1: น้ำดอกไม้สีทอง
0: ค่ะอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็

0: ก็หรือว่าทุเรียนจากประเทศจีนเนี่ยที่ผู้บริโภคสินค้าทุเรียนในประเทศจีนเนี่ยเขาชอบสุกมาก
1: ค
0: อะไ
1: ่
0: ระ อย่างเงี้ย
1: อื
0: นะคะ
1: ม
0: ซึ่งแต่ละประเทศเนี่ยความชอบของสินค้ามันจะไม่เหมือน
1: ไม
0: ก
1: ่
0: ัน
1: เหมือนกัน
0: ค่ะถ้าเป็นแถบยุโรปหรือว่าเป็นประเทศอื่นที่ไม่ใช่ประเทศจีนเขาจะ
1: ค่
0: ช
1: ะ
0: อบทุเรียนที่มันดิบหน่อยอะ
1: อ
0: ไร
1: ือ
0: ย่างเงี้ยนะคะไม่ค่อย
1: ม
0: มีกลิ่นมา
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: อย่างเงี้ยนะคะ
1: ดังนั้นเราต้องศึกษาความต้องการของลูกค้าที่แตกต่างกันตรง
0: ใช
1: นี้
0: ่
1: ให้ไ
0: ค
1: ด
0: ่ะ
1: ้
0: พฤติก
1: คร
0: ร
1: ่
0: ม
1: ะ
0: ของผู้บริโภค
1: ค
0: ใน
1: ่ะ
0: แต่ละประเทศนะคะแล้วก็ผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเทศอันนี้ก็คือที่เขาบอกว่าต้องผลิตตามความลักษณะความเหมือนแล้วก็ความต่าง
1: ค่
0: ข
1: ะ
0: องตลาดระหว่าง
1: อื
0: ประเทศ
1: ม
0: แต่อย่างไรก็ดีเนี่ยก็คือเขาก็ใช้ทรัพยากรของทั้งโลกอ่ะเขาถือว่าทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตสินค้าเนี่ยเขาสามารถที่จะเอามาจากทั่วทุกแห่งในโลกได้
1: ค่ะ
0: นะคะอันนี้ก็คือเป็นระดับโลกเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: ประเภทที่5นะคะเป็นบริษัทข้ามชาตินะคะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในตลาดระดับโลกเหมือนกันลักษณะเฉพาะของมันก็คือเป็นบริษัทข้ามชาติก็จะบริหารทรัพยากรในส่วนต่างๆของโลกอย่างเหมาะสมเพื่อสร้างคุณค่าและก็ส่งมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้าทั่วโลกทั้งนี้บริษัทข้ามชาติเนี่ยพยายามค้นหาวิธีที่เหมาะสมที่สุดหรือวิธีที่ได้เปรียบในการแข่งขันมากที่สุดนะคะจะคล้ายๆกับเมื่อแบบที่4นะคะทีนี้เมื่อเรารู้รูปแบบของอันนั้นตามขอบเขตของการดำเนินธุรกิจนะคะอันนี้ตามการให้บริการ
1: ค่ะ
0: นะตามการให้บริการเนี่ยเราก็จะแบ่งรูปแบบการดำเนินงานของโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยออกเป็นข้อที่1ก็คือโลจิสติกระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญของการค้าระหว่างประเทศเนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อเนี่ยตามข้อกำหนดในสัญญาจะช่วยป้องกันความเสียหายจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าหรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาการส่งมอบได้นอกจากนี้การมีระบบโลจิสติกที่ดีนี่ก็จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในตัวสินค้าและบริการส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศในการรักษาลูกค้าให้มีคำสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องแล้วก็รูปแบบที่2ก็เป็นรูปแบบการดำเนินงานของโลจิสติกระหว่างประเทศก็ประกอบด้วยกิจกรรมของธุรกิจโลจิสติกที่มีการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศขึ้นไปนะคะการจัดองค์การของผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศจะสอดคล้องเพื่อรองรับผู้ประกอบการค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศนะคะสามารถจำแนกรูปแบบการให้บริการได้4รูปแบบนะคะก็คือแบบภายในประเทศก็คือการขนส่งภายในประเทศเป็นแบบขนส่งทั่วๆไปแล้วก็แบบส่งร่วมแต่ยังไม่ถึงมือลูกค้าโดยตรงแบบที่2ก็เป็นแบบสากลระหว่างประเทศนะก็เป็นการส่งออกและนำเข้าสินค้าเป็นการกระทำเพื่อส่งสินค้าที่พร้อมจะส่งออกจากโกดังและคลังสินค้าของโรงงานแล้วแบบที่3ก็แบบโครงการขนาดใหญ่อันนี้ก็คือเป็นงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องกลหนักหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมหนักที่ต้องมีเครื่องจักรน้ำหนักมากอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับการขนส่งวัสดุก่อสร้างหรือว่าวัตถุดิบสำหรับการผลิตสินค้าจำนวนมากรูปแบบที่4ก็คือการขนส่งพืชผลเกษตรนะคะก็ได้แก่ผลไม้แล้วก็พวกสัตว์น้ำอะไรต่างๆการขนส่งลักษณะนี้จำเป็นต้องใช้รถบรรทุกแบบมิดชิดมีการควบคุมอุณหภูมิเช่นรถเย็นอุณหภูมิประมาณ24องศาสำหรับพืชเกษตรขึ้นอยู่กับสินค้าเกษตรแต่ละชนิดหรือคอนเทนเนอร์แช่แข็งสำหรับขนส่งสัตว์น้ำเป็นต้นนะคะทีนี้เราก็มาดูนะคะว่าสำหรับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็อยู่ในกระบวนการดำเนินการโลจิสติกในประเทศเนี่ยมีใครบ้างนะคะสำหรับผู้ที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรนะคะผู้ผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปผู้ขายและผู้กระจายสินค้าในประเทศผู้อำนวยการความสะดวกในการส่งออกหน่วยงานภาครัฐในประเทศธนาคารในประเทศไทยท่าขนส่งในประเทศนะคะคืออันนี้เรากำลังมองถึงว่าการ

0: ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องอยู่ในกระบวนการการค้าระหว่างประเทศนะคะอย่างมีธนาคารในประเทศไทยด้วยก็คือหมายพวกแบงก์ต่างๆนะคะถ้าขนส่งก็คือหมายความว่าเวลาเราจะขนส่งไปต่างประเทศเนี่ยมันจะต้องไปลงเรือหรือไม่ก็ไปส่งที่สนามบินเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีท่าขนส่งแต่ถ้าเป็นในประเทศเนี่ยมันการขนส่งในประเทศมันก็มีคือแต่ไม่ต้องถึงกับท่าขนส่งนะอาจารย
1: ์
0: สมมติจะส่งจากกรุงเทพไปภูเก็ตนี้เราก็ไม่ต้องไปลงเรือก็ได้
1: ไม่ต้องไปลงเรือก็ได
0: ้ไปทางรถไฟก็ได้ไปทางนั้นก็ได้แต่ว่าระหว่างประเทศเนี่ยมันจำเป็นต้องมีค่ะ
1: คราวนี้เรียนสอบถามอาจารย์เพิ่มเติมนิดนึงค่ะในปัจจุบันนี้เรามีการขนส่งระหว่างประเทศที่เป็นออนไลน์มากขึ้นนะ
0: คะ
1: รูปแบบของพวกเกี่ยวจะต่างจากเดิมไหมคะ
0: ก็ไม่ต่างค่ะ
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าการติดต่อเนี่ยมันใช้ไอ้เครื่องมืออุปกรณ์ในการสื่อสารช่วยในการที่จะเช่นสั่งสินค้า
1: สะดวกขึ้นเร็วขึ้นกว่าเดิม
0: ซึ่งตอนนี้เดี๋ยวจะไปพูดในตอนหลังนะคะว่าในกระบวนการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเนี่ยมันจะต้องมีพิธีการทางศุลกากร
1: ค่ะ
0: ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนนี้มันจะต้องอาศัยเหมือนกับเป็นเรียกว่าใช้กระดาษทั้งหมดอะ
1: ค่ะ
0: เป็น paperwork ทั้งหมดเลยแต่ปัจจุบันนี้เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือในการสื่อสารแล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการที่จะลดขั้นตอนกระบวนการในการที่จะสั่งสินค้าส่งสินค้าหรือว่าส่งข้อมูลให้กับทางราชการหน่วยงานราชการหรือแม้แต่ส่งไปที่ธนาคารเนี่ยเราก็รู้ว่าเราจะส่งสินค้าเป็นจำนวนเท่าไหร่นะคะคิดเป็นเงินเท่าไหร่เราก็ส่งเอกสารเนี่ยไปที่แบงค์แบงค์ก็จะส่งเอกสารเหล่านี้ไปยังผู้ซื้อสินค้าแล้วก็ชำระค่าสินค้า
1: ค่ะ
0: นะอันเดียวเราไปพูดกันตอนหลัง
1: ได้เลยค่ะ
0: ผู้กลุ่มผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการโลจิสติกในต่างประเทศนะฮะก็จะมีหน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศแล้วก็ธนาคารข้อที่2ก็ธนาคารในต่างประเทศนะคะ3ผู้ขนส่งในประเทศในต่างประเทศในประเทศด้วยแล้วก็ผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะถ้าขนส่งในต่างประเทศผู้ซื้อในต่างประเทศผู้ขายและผู้กระจายสินค้าในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีทั้งอยู่ในประเทศเราอยู่ทั้งต่างประเทศด้วยนะคะมันก็จะมีต้องมีทั้งสองประเทศทั้งสองด้านนะคะผู้เกี่ยวข้องและกระบวนการดำเนินการโลจิสติกในต่างประเทศอันนี้ก็เป็นกระบวนการดำเนินการโลจิสติกระหว่างประเทศก็ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆนะคะเช่นงานบริการลูกค้าการวางแผนเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้งของโรงงานคลังสินค้าการพยากรณ์และการวางแผนอุปสงค์การจัดซื้อจัดหาการจัดการคลังสินค้าคงคลังการจัดการวัตถุดิบการเคลื่อนย้ายวัตถุดิบการบรรจุหีบห่อการดำเนินการคำสั่งสินค้าการขนส่งการจัดส่งการรับคืนสินค้าช่องทางการจัดจำหน่ายการกระจายสินค้าคลังสินค้าการจราจรและการขนส่งรวมหมดเลยค่ะรวมถึงการรักษาความปลอดภัยอะไรด้วยนะคะรวมหมดเลยนะคะทีนี้การกระบวนการดำเนินการโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะก็ในตรงนี้นะคะในเรื่องนี้ในเรื่องของการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงถึงจะให้สินค้าเนี่ยไปถึงมือผู้บริโภคได้ตามทันเวลาตามจำนวนที่เขาต้องการด้วยค่าขนส่งด้วยการขนส่งที่ต่ำสุด
1: ที่สุด
0: นะคะทีนี้การที่จะทำให้ต้นทุนต่างๆเหล่านี้มันลดลงหรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยถึงแม้ต้นทุนไม่ต่ำลงแต่จะต้องมีสินค้าที่ถูกต้องมีคุณภาพไปส่งตามเวลาที่เขาต้องการก็ได้มีการพัฒนาระบบโลจิสติกให้มีผลในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพนะคะซึ่งในเรื่องนี้ประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้มีแผนในการที่จะพัฒนาโลจิสติกในประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโดยยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาเพื่อที่จะพัฒนาโลจิสติกเนี่ย ให้มันมีประสิทธิภาพก็ต้องมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะโดยอาศัยยุทธศาสตร์ที่7ก็คืออันนี้อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะนักศึกษาก็ลองไปศึกษาดูได้นะคะก็เป็น

0: 2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม 3. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและอาเซียนอย่างเป็นระบบข้อ 4. ส่งเสริมโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศนะคะ 5. สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็คงจะคุ้นเคยกับคำว่าระเบียงเศรษฐกิจนะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ข้อ6ก็คือพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการกำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลนะคะ 7. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินการสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐานและการคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีกลยุทธ์ดังนี้นะคะก็คือ 1. พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 2. พัฒนาผู้ประกอบการสาขาโลจิสติก 3. พัฒนาหน่วยงานที่มีศักยภาพเพื่อขยายการทำธุรกิจในต่างประเทศนะคะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยที่เราพูดถึงเกี่ยวกับโลจิสติกเนี่ยนะคะพัฒนาโลจิสติกเนี่ยทีนี้เราจะรู้ได้ไงว่าการพัฒนาพื้นฐานการพัฒนาโลจิสติกของเราเนี่ยมันมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแล้วหรือยังเนี่ยเราก็มีตัววัดนะคะอาจารย์เรียกว่าเป็นดัชนีความสามารถในการแข่งขันโลจิสติกก็มีตัวชี้วัดอยู่3ตัวค่ะ
1: ค่ะ
0: นะคะตัวแรกก็คือดัชนีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกนะคะอันนี้ทางธนาคารโลกก็จะเป็นผู้ประเมินค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นผู้ประเมินดัชนีความสามารถในการแข่งขันรู้สึกประเทศไทยเนี่ยก็จะอยู่ในลำดับที่ประมาณรู้สึกจะคิดว่าน่าจะสัก30กว่าลำดับที่30กว่าก็ไม่เลวนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ้าพูดถึงว่าประเทศต่าง
1: ๆ
0: มันมีต้องเป็น100ประเทศ
1: อ่
0: ะแต่เราอยู่ในลำดับที่30กว่าเนี่ยก็เรียกว่าไม่เลวทีเดียวค่ะแล้วก็ตัวที่2ก็คือประสิทธิภาพของการอำนวยความสะดวกทางการค้านะคะอำนวยความสะดวกทางการค้าเนี่ยในเรื่องนี้เราก็จะมองทางด้านพิธีการศุลกากรนะคะปัจจุบันเนี้ยอาจารย์คงได้ยินนะ single window นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ตัวที่3ก็คือต้นทุนโลจิสติกนะคะอันนี้ก็คงไปมองที่อย่างที่ตะกี้ตั้งแต่ต้นทุนการขนส่งนะว่าต้นการจัดเก็บสินค้า
1: คงค้าง
0: เป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มาดูที่ต้นทุนนะคะถ้าต้นทุนต่ำมันก็น่าจะดีเนา
1: ะ
0: ซึ่งตรงนี้ธนาคารโลกเขาก็เป็นผู้ประเมินเหมือนกันนะทั้ง3ตัวเลยเนี่ยอัน
1: นี้เขามองในทุกมิติของสินทุกสินค้าเลยใช่ไหมคะ
0: คิดว่าอย่างนั้นนะคะก็นับใช่ค่ะแล้วก็เข้าไปเทียบกับGDP ของประเทศค่ะหมายความว่าต้นทุนเนี่ยเมื่อเทียบกับ GDP แล้วเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาดูกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่า GDP สูงนะคะต้นทุนโลจิสติกสูงมันก็
1: แปลว่าไม่สอดคล้องกัน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับตัวอื่นๆอย่างเช่นนี่สาธารณะ
1: ค่ะ
0: มันก็ต้องไปเปรียบเทียบกับอะไรนะ GDP ของประเทศด้วยเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเวลาไม่พอปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกการค้าของประเทศไทยเนี่ยสำหรับสินค้าเกษตรเนี่ยนะคะก็จะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการนะคะยังขาดองค์ความรู้และทักษะที่สำคัญด้านการจัดการกิจกรรมโลจิสติกให้มีประสิทธิภาพอันนี้ก็มองว่าเกษตรกรและผู้ประกอบการเนี่ยคือยังไม่เข้าใจในกิจกรรมโลจิสติกนะคะก็คือเกี่ยวกับการขนส่งการเก็บรักษาอะไรพวกนี
1: ้
0: นะคะก็ยังขาดองค์ความรู้อยู่การสนับสนุนด้านมาตรการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐให้แก่ผู้ประกอบการนะคะอันนี้ก็มองว่าในการสนับสนุนของรัฐเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการในด้านโลจิสติกเนี่ยยังน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะการนำเข้าส่งออกยังมีปัญหาติดขัดในขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องทำให้เกิดความล่าช้าและต้นทุนในการดำเนินการสูงนะคะการเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสู่การขนส่งที่ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมคืออันนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จนะคะการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน National Single Window เป็นไปอย่างล่าช้า

0: นะคะอันนี้จริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้เป็นส่วนของที่กรมศุลกากรเขาพัฒนาอยู่แต่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยก็เป็นไปค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะข้อที่6ก็คือแรงงานฝีมือด้านโลจิสติกขาดทักษะและความรู้เฉพาะและการบริและบูรณาการข้อมูลอย่างเป็นรูปธรรมทำให้ระบบการติดตามแล้วก็การประเมินผลมีการใช้ประโยชน์ร่วมกันน้อยกว่าที่ตั้งเป้าหมายไว้นะคะทีนี้ก็เราจะมาดูนะคะลงถึงวิธีการเลือกวิธีการขนส่งเพราะว่าโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศนะคะทีนี้วิธีการเลือกการขนส่งระหว่างประเทศเนี่ยก็มีวิธีการเลือกก็ข้อที่1หลักการเลือกเนี่ย1ต้องมีความปลอดภัยในการขนส่งต้องมีระบบการป้องกันการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งที่ทําการขนส่งนะคะอย่างเช่นสินค้าที่ขนส่งไปเนี่ยถ้าหากว่าจะต้องมีระบบป้องกันการไฟไหม้การกระแทกกระเทือนแล้วก็ทําให้สินค้าเสียหายอะไรเหล่านี้มีความรวดเร็วตรงต่อเวลาทันเวลาตามความต้องการของผู้บริโภคสินค้าบางประเภทมีข้อจำกัดในเรื่องเวลาเช่นผลไม้ดอกไม้สิ่งมีชีวิตถ้าขนส่งช้าก็จะทำให้สินค้าเน่าเสียเกิดความเสียหายต่อธุรกิจได้นะคะ 3. ประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากการขนส่งถือเป็นต้นทุนประเภทหนึ่งของการประกอบธุรกิจดังนั้นผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องเลือกการขนส่งที่เหมาะสมแล้วก็มีต้นทุนค่าใช้จ่ายต่ำที่สุดข้อที่4มีความสะดวกสบายผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมสะดวกเพื่อความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจนะคะอย่างเช่นบอกว่ากล้วยไม้เนี่ยอาจารย์กล้วยไม้เนี่ยมันก็เป็นสินค้าเกษตรนะคะมันก็เน่าเสียง่ายเหมือนกันแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นสินค้าที่มีราคาแพงอย่างเงี้ยอาจารย์ว่าเราควรจะขนส่งทางไหนดีทางเรือดีหรือว่าทางเรือบินดีคะ
1: ทางเรือนี่น่าจะไม่ทันต่ออายุของกล้วยไม้อะค่ะ
0: ก็น่าจะเป็นทางเรือบินเนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะก็คืออย่างเนี้ยก็เราก็ต้องมาเลือกดูนะคะว่ามันอาจจะขนส่งแพงแต่มันรวดเร็วแล้วสินค้าไม่เสียหาย
1: ไม่เสียหายใช่ค่ะ
0: อย่างนี้เป็นต้นนะคะปัจจัยที่ควรพิจารณาการเลือกวิธีการขนส่งนะคะอันแรกเลยเราก็ต้องมาพิจารณาที่ตัวผิดพันธุ์
1: ค
0: ่ะว่ามีลักษณะเป็นของแข็งของเหลวหรือของที่มีมูลค่าสูงการเลือกวิธีการขนส่งก็พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพของสินค้าหรือผิดพันธุ์แม้อันนี้ยกตัวอย่างเช่นบอกตัวอย่างเช่นเพชรทองลักษณะทางกายภาพเป็นของแข็งแต่เป็นสินค้าที่มีมูลค่าสูงการขนส่งที่นิยมเลือกใช้กันก็จะเป็นขนส่งทางอากาศทีนี้ถ้าเผื่อว่าจะให้เข้ากับสินค้าเกษตรก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นกล้วยไม้ใช่ไหมคะถ้าเป็นยกตัวอย่าง2ตัวนี้มันไม่เข้ากับสินค้าเกษตรนะคะข้อที่2ก็แหล่งที่ตั้งของตลาดและระยะทางก็ต้องพิจารณานะคะว่าจากเส้นทางการขนส่งจากต้นทางจนถึงมือผู้บริโภคเนี่ยนะคะว่ามันมีระยะทางห่างกันมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นถ้าบอกว่าเราจะส่งสินค้าบอกข้าวเนี่ยส่งไปประเทศจีนอย่างเงี้ยมันก็อยู่ติดกันน่ะใช่มั้ยคะเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปขนส่งทางเรือบินนะ
1: คะขับรถบรรทุกผ่านไปได้
0: ใช่ค่ะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะข้อที่3ความเร็วค่ะก็ต้องพิจารณาจากค่าระวางในการขนส่งนะคะของคู่ค้าที่เป็นผู้รับจากการขนส่งนะคะด้วยประสิทธิภาพด้านราคาที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมอัตราค่าระวางสำหรับสินค้าที่จัดส่งทางรถยนต์ทางเรือและอากาศยานก็มีความแตกต่างกันนะคะข้อที่5ความน่าเชื่อถือ dependability ของผู้รับการจัดการขนส่งจะทำให้การบริหารจัดการโลจิสติกมีประสิทธิภาพสามารถจัดส่งถึงผู้มีรับได้ตามสัญญาก็หมายความว่าผู้ที่ทำหน้าที่ในการขนส่งเนี่ยเราจะต้องเชื่อได้ว่าเขาสามารถนำสินค้าเราเนี่ยนะไปส่งถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างถูกต้องตรงเวลาไม่เสียหายนะคะค่ะทีนี้รูปแบบการขนส่งเนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะมีตามรูปแบบตามรูปภาพที่ปรากฏนี้นะคะก็มีทางเครื่องบินรถไฟรถบรรทุกทางท่อเรือบรรทุกอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะทางท่อเนี่ยเช่นก็อย่างเช่นถ้าเป็นพวกก๊าซพวกอะไรพวกนี้นะคะ
1: น้ำมันอะไรใช่ไหม
0: ค่ะใช่ค่ะก็ส่งทางท่อค่ะค่ะ สำหรับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะคะสิ่งที่ผู้ประกอบการเนี่ยจะต้องทราบก็คือเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศเงื่อนไขความหมายของเงื่อนไขการค้าระหว่างประเทศเนี่ยซึ่งภาษาอังกฤษเรามักจะเรียกกันว่า Incoterm นะคะก็คือข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศที่ถูกรวบรวมประมวลแล้วก็จัดทำขึ้นโดยสภาหอการค้าระหว่างประเทศสำหรับให้คู่สัญญาที่ทำสัญญาซื้อขายระหว่างประเทศเลือกตกลงกันแล้วก็นำข้อตกลงทางการค้าดังกล่าวเนี่ยมากำหนดไว้เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาซื้อขายทั้งนี้เพื่อให้คู่สัญญาแต่ละฝ่ายได้ทราบแล้วก็เข้าใจถึงสิทธิ์และหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติโดยถูกต้องชัดเจนตรงกันนะคะทีนี้หน้าที่ของผู้ขายและผู้ซื้อตามข้อตกลงใน Incoterm เนี่ยก็จะมีฝ่ายละ10รายการซึ่งตรงนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาได้จากเอกสารการสอนนะคะสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงในการที่จะทำธุรกิจระหว่างประเทศนะคะก็คือพิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าเพราะว่าการที่เราจะส่งสินค้าออกหรือว่านำสินค้าเข้ามาในประเทศเนี่ยมันจะต้องผ่านเขาเรียกว่าพิธีการศุลกากรนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นศุลกากรเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐที่จะทำหน้าที่ในการควบคุมการนำสินค้าเข้านะคะหรือว่าส่งสินค้าออกนะคะเพื่อที่จะให้การ การนำสินค้าเข้าก็ดีการส่งสินค้าออกก็ดีมันจะต้องมีการเสียภาษีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการเสียภาษีให้ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้รัฐก็จะต้องเข้ามาดูแลทีนี้เมื่อก่อนนี้พิธีการศุลกากรส่งออกและนำเข้าเนี่ยแล้วก็ทำด้วยเขาเรียกว่าเป็นเปเปอร์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเป็นเอกสารหมดแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะได้มีการพัฒนาระบบการนำเข้าส่งออกเนี่ยที่เป็นเรียกว่า single window คือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นเหมือนกับ one stop service นะคะสามารถที่จะนำข้อมูลเกี่ยวกับการส่งออกนำเข้าเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วระบบคอมพิวเตอร์นี่ก็จะเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกสินค้าเนี่ยหรือนำเข้าก็เพียงแต่ใส่ข้อมูลเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เหล่านี้ก็จะส่งไปที่ศุลกากรส่งไปที่แบงค์ส่งไปที่ท่าขนส่งออกสินค้านะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็จะเป็น one stop service ก็ผู้ส่งออกก็เพียงแต่ไปจ่ายเงินแล้วก็ไปออกสินค้าที่ท่าเรือนะคะอันนั้นก็ทำให้การส่งออกและนำเข้าสินค้าเนี่ยมีประสิทธิภาพลดเวลาลดค่าใช้จ่ายลงได้อย่างมากเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องพิธีการส่งออกสินค้าเรียกว่าพิธีการศุลกากรส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-export นะคะอันนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปอ่านรายละเอียดได้จากเอกสารการสอนต่อไปนะคะอันนี้อีกชื่อหนึ่งเรียกว่า national single window ก็คืออย่างที่บอกนะคะมีการเชื่อมโยงข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้านะคะทีนี้อันเนี้ยในตรงนี้ก็จะมีวิธีการชำระเงินระหว่างการค้าประเทศระหว่างประเทศเนี่ยก็มีอยู่4วิธีใหญ่ๆด้วยกันนะมีการเปิดบัญชีชำระเงินล่วงหน้าตั๋วเงินเพื่อการเรียกเก็บที่มีเอกสารประกอบหรือ letter of credit letter of credit ที่มีเอกสารประกอบซึ่งแต่ละวิธีเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกันนะคะนักศึกษาก็ลองไปดูนะคะวิธีที่มีความเสี่ยงความเสี่ยงน้อยเนี่ยคือมันก็จะเป็นตั้งแต่การเปิดบัญชีการเปิดบัญชีเนี่ยมีผู้ขายมีความเสี่ยงที่จะเสียสินค้าไปโดยไม่ได้รับชำระค่าเสียหายเป็นวิธีที่ผู้ขายมีความเสี่ยงสูงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นใน4ทั้ง4แบบเนี่ยนะวิธีแรกเปิดบัญชีนี่ความเสี่ยงมากที่สุดเลย อันเสี่ยงน้อยก็คือการชำระเงินโดย letter of credit นะคะนักศึกษาไปดูจากเอกสารการสอนได้ค่ะ
1: ค่ะที่จบไปนั้นนะคะก็เป็นในเรื่องของการสอนเสริมนะคะประจำชุดวิชา94464นะคะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจการเกษตรนะคะที่เราได้พูดคุยกันไปนั้นเนี่ยมีอยู่3หน่วยหลักๆนะคะเริ่มที่หน่วยที่11ก่อนนะคะก็คือในเรื่องของ การออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะเราก็ได้ทราบแล้วว่าความสำคัญความจำเป็นการออกแบบบรรจุภัณฑ์และการจัดการสินค้าเกษตรเพื่อลดต้นทุนในระบบโลจิสติกและโซ่อุปทานนั้นมีการดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็มาในเรื่องของหน่วย12นะคะเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรนะคะเราก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของว่าระบบสารสนเทศเนี่ยมีองค์ประกอบไปด้วยอะไรบ้างและการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตรนั้นได้มีรูปแบบมีเทคโนโลยีอะไรบ้างนะคะแล้วก็หน่วยสุดท้ายนะคะหน่วยที่13ในเรื่องของโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะซึ่งท่านอาจารย์ลัดดาก็ได้มาอธิบายเนื้อหานะคะเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะคะที่จะทำให้สินค้าเกษตรนั้นของเราเนี่ยได้มีมูลค่าที่สูงขึ้นนะคะค่ะสำหรับช่วงถัดไปนะคะเพื่อให้นักศึกษานั้นเตรียมตัวในการทำข้อสอบนะคะทางคณะกรรมการบริหารชุวิชาเนี่ยก็ได้มีการทำแนวของการเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับ3หน่วยนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หน่วย11เลยค่ะสำหรับแนวคำถามหน่วยที่11นะคะในเรื่องของการออกแบบและการจัดการบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรนะคะมาดูที่คำถามแรกนะคะการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมคือข้อใดนะคะตัวเลือกที่1นะคะกอไก่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่ำที่สุดขอไข่ต้นทุนบรรจุภัณฑ์สูงที่สุดคอควายต้นทุนรวมสูงสุดงองูต้นทุนรวมต่ำสุดจอจานต้นทุนบรรจุภัณฑ์ต่ำสุดและต้นทุนรวมสูงที่สุดเมื่อสักครู่เราได้พูดกันถึงว่าการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเนี่ยก็คือการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ให้พอเหมาะพอดีแล้วก็ต้นทุนรวมทั้งระบบต่ำที่สุดนะคะเฉลยก็คือเป็นข้ององูนะคะค่ะข้อถัดมานะคะเราก็จะมีรูปของตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ดูว่าอันนี้นะคะเป็นกล้วยนะคะที่ทอดนะคะแล้วก็ปรุงรสนะคะใส่ตัวถาดกระดาษแล้วก็มีแผ่นกระดาษรองนะคะคำถามคือว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ในภาพนี้ทำหน้าที่ใดเป็นสำคัญนะคะนะคะก็จะมีตัวเลือกให้เลือกดังนี้นะคะก็ไก่คือรองรับสินค้านะคะขอไข่คือยืดอายุการจัดเก็บคอควายปกป้องสินค้าในการขนส่งงองูดึงดูดใจนะคะจอจานอำนวยความสะดวกนะคะถ้าหากเราดูที่ตัวอย่างรูปภาพเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าหากเราถือบรรจุภัณฑ์นี้นะคะแล้วเดินทางขนส่งไปด้วยเนี่ยมันก็มีโอกาสหกเลอะได้นะคะแสดงว่ามันยังไม่ถึงหน้าที่ที่ทำการปกป้องสินค้าได้นะคะดึงดูดใจไหมก็เรามองเห็นแต่ตัวสินค้าแต่บรรจุภัณฑ์นั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการดึงดูดใจนะคะยืดอายุในการจัดเก็บหรือเปล่านะคะบรรจุภัณฑ์ตัวนี้เปิดกว้างเปิดโล่งนะคะดังนั้นเองเนี่ยปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นอากาศความชื้นหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะเข้าได้นะคะอำนวยความสะดวกไหมนะคะก็อาจจะไม่ได้สะดวกในการที่จับถือเพราะว่าสามารถหกได้ง่ายนะคะดังนั้นเองข้อนี้นะคะโครงสร้างก็คือทำหน้าที่เพียงการรองรับตัวสินค้าเท่านั้นนะคะคำตอบก็คือข้อกอไก่นะคะข้อถัดมานะคะอาหารในข้อใดนะคะไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายของวัสดุบรรจุภัณฑ์เข้าสู่อาหารนะคะนักศึกษาจำในเรื่องของfood contact material ได้ใช่ไหมคะในเรื่องของวัสดุสัมผัสอาหารนะคะเราจะมีคำสำคัญอันนึงก็คือ migration นะคะก็คือการเคลื่อนย้ายจากอาหารเนี่ยมาสู่วัสดุได้นะคะมาดูกันว่าอาหารในข้อใดที่ไม่ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายนะคะก็ไก่คือกล้วยหอมทองทอดบรรจุในถุงพลาสติกอันนี้กล้วยหอมทองทอดมีไขมันมีน้ำมันนะคะใส่ถุงพลาสติกอีกพลาสติกก็มีโอกาสที่จะเกิดไมเกรชันได้นะคะขอไข่ผักดองบรรจุกระป๋องอายุจัดเก็บ2ปีอันนี้ก็มีโอกาสเสี่ยงเพราะว่าอายุจัดเก็บอยู่ในระยะเวลาที่ยาวนานนะคะขอควายน้ำนมสเตอร์ไลน์บรรจุกระป๋องน้ำนมสเตอร์ไลน์ใช้ความร้อนสูงในการในกระบวนการผลิตดังนั้นก็มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดตัวmigration ได้นะคะงองูผัดกะเพราแช่แข็งและนำไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟผัดกะเพราแช่แข็งผัดกะเพรามีไขมันมีน้ำมันอยู่ในตัวผัดกะเพรานะคะพอนำไปแช่แข็งอุณหภูมิติดลบ 18นะคะแล้วนำไปอุ่นร้อนในไมโครเวฟอีกอุณหภูมิสูงขึ้นจนเกือบ100องศาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงเนี่ยมีผลทำให้เกิดการไมเกรชันได้งั้นข้อนี้ก็จะไม่ตอบไม่ได้นะคะจอจานผักสดใส่ถุงหูหิ้วสดก็คือไม่มีสารใดๆแล้วใส่ถุงหูหิ้วก็เป็นระบบเปิดนะคะดังนั้นเองบรรจุภัณฑ์กับอาหารอันนี้จึงไม่เกิดไมเกรชันนะคะคำตอบก็คือข้อจอจานนะคะข้อถัดมานะคะ

ข้อ4นะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์นะคะมาดูที่กอไก่ก่อนการกำหนดคุณและลักษณะจำเพาะของบรรจุภัณฑ์การกำหนดสเปคบรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องนะคะกำหนดกว้างยาวสูงนะคะขอไข่การออกแบบหน้าที่ในการใช้งานของบรรจุภัณฑ์จะทำยังไงบ้างจะหิ้วไหมจะกินอย่างไรหรือว่าจะออกแบบให้บรรจุภัณฑ์นี้ทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะก็เกี่ยวข้องนะคะข้อควายการผลิตและการประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์อันนี้เนี่ยไม่แน่และเพราะว่ามันออกนอกเหนือจากกระบวนการออกแบบไปแล้วนะคะมันเข้าสู่กระบวนการผลิตการประกันคุณภาพบรรจุภัณฑ์นะคะก็จะเลยจากขอบเขตของกระบวนการออกแบบไปนะคะงองูการระดมสมองผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกแนวคิดอย่างที่บอกว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับหลายๆส่วนและเกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์ด้วยดังนั้นจึงต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายๆส่วนเข้ามาระดมความคิดนะคะจอจานการประเมินและทดสอบบรรจุภัณฑ์การทดสอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการขนส่งเองว่ามีความปลอดภัยไหมก็จะต้องผ่านการทดสอบก่อนนะคะดังนั้นข้อนี้ก็จะตอบคอควายก็คือการผลิตและการประกันคุณภาพของบรรจุภัณฑ์เนื่องจากว่าเลยจากกระบวนการออกแบบไปแล้วนะคะการผลิตเป็นการทำซ้ำเป็นการที่ได้ขั้นตอนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วนำไปสู่กระบวนการผลิตถัดไปนะคะข้อ5นะคะจากภาพนะคะบรรจุภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยเป็นประเภทใดนะคะเป็นถุงนะคะแล้วก็มีซิปแล้วก็มีหูหิ้วแล้วก็ใส่ผลองุ่นนะคะก็ไก่บรรจุภัณฑ์คงรูปนะคะข้อไข่บรรจุภัณฑ์กึ่งคงรูปข้อควายบรรจุภัณฑ์รับแรงซ้อนทับได้งองูบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวจอจานบรรจุภัณฑ์คืนตัวได้นะคะรู้ได้ยังไงว่าบรรจุภัณฑ์อะไรเป็นอะไรนะคะก็ดูที่ว่าสินค้านั้นเนี่ยบรรจุภัณฑ์นั้นเนี่ยรับแรงกระทำรับแรงกระแทกซ้อนทับได้มากน้อยแค่ไหนนะคะถ้ารับแรงกระทำรับแรงซ้อนทับได้เนี่ยแปลว่าบรรจุภัณฑ์นั้นคงรูปแต่ถ้าบีบแล้วคืนตัวนะคะแปลว่าบรรจุภัณฑ์นั้นกึ่งคงรูปแต่ถ้าบีบหรือแรงกระทำลงไปแล้วเนี่ยไม่คืนตัวกลับมาแล้วแปลว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนะคะดังนั้นข้อนี้ก็คือตอบงองูเป็นบรรจุภัณฑ์อ่อนตัวนะคะข้อถัดมานะคะข้อ6จากภาพนะคะเป็นในเรื่องของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นะคะออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นี้เน้นที่ประเด็นใดเป็นสำคัญนะคะอันนี้เป็นรูปตัวฟางนะคะเอามาอัดนะคะแล้วก็ทำจากกระดาษลูกฟูกทำเป็นหูหิ้วขึ้นมาข้างในเป็นบรรจุไข่นะคะมาดูกันว่าโครงสร้างบรรจุภัณฑ์นี้นะคะเน้นที่ประเด็นใดเป็นสำคัญก็ไก่นำไปใช้งานนะคะใช่ไหมบรรจุภัณฑ์นี้นำไปใช้งานในกระบวนการใช้งานเนี่ยสำคัญไหมขอไข่ยืดอายุสินค้ายืดอายุไข่ที่จัดเก็บให้มีอายุจัดเก็บยาวนานขึ้นใช่หรือไม่นะคะข้อควายสิ่งแวดล้อมเน้นในเรื่องของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมงองูประหยัดพื้นที่จัดเก็บประหยัดไหมนะในเมื่อมันมีหูหิ้วขึ้นมาแล้วมันพับเก็บไม่ได้เนี่ยมันอาจจะไม่ประหยัดพื้นที่จัดเก็บก็ได้นะคะจอจานการวางจำหน่ายสินค้าอาจจะเป็นตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตหรือตลาดสดนี้ก็ตามนะคะจะเห็นว่าวัสดุที่นำมาใช้เนี่ยเป็นวัสดุจากธรรมชาติ 100% นะคะไม่ว่าจะเป็นฟางอัดตัวกระดาษก็สามารถใช้นำไปรีไซเคิลได้นะคะดังนั้นประเด็นนี้ที่สำคัญที่เขาออกแบบมาก็คือในเรื่องของประเด็นสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญนะคะนักศึกษาต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจว่าเขาเขียนว่าประเด็นใดเป็นสำคัญนะคะมันอาจจะมีประเด็นอื่นๆประกอบด้วยแต่ประเด็นใดเป็นสำคัญอันนี้ค่ะจึงเป็นสิ่งสำคัญต้องตอบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นต้นนะคะข้อถัดมานะคะข้อ7นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะจากภาพกราฟิกบรรจุภัณฑ์การออกแบบนี้เน้นประเด็นใดเป็นสำคัญมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบกราฟิกนี้นะคะแต่ว่าประเด็นใดสำคัญที่สุดนะคะตัวเลือกนะคะกอไก่การนำไปใช้งานนะคะใช่ไหมกล่องนะคะเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็ออกแบบให้เป็นหน้ายักษ์ต่างๆแล้วก็ในช่องที่มีกล่องเจาะรูเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นบะหมี่ด้วยนะคะว่าเป็นเส้นสีเขียวสีเหลืองเส้นใหญ่เส้นเล็กนะคะขอไข่ให้สารสนเทศนะคะเน้นที่การให้ข้อมูลเป็นสำคัญข้อควายสิ่งแวดล้อมงองูส่งเสริมการขายจอจานคุ้มครองสินค้าในการขนส่งจะเห็นว่าในตัวเลือกค่ะมันจะปนกันระหว่างหน้าที่ของการออกแบบโครงสร้างแล้วก็หน้าที่ของการออกแบบกราฟิกนักศึกษาจะต้องแยก
หน้าที่ของ2 อย่างนี้ให้ออกจากกันก่อนนะคะเพื่อเป็นการตัดตัวเลือกออกไปว่าอันไหนไม่เกี่ยวข้องกับกราฟิกเนี่ยก็ไม่ต้องไปสนใจตัวนั้นนะคะจะเห็นว่าจอจานเนี่ยในเรื่องของคุ้มครองสินค้าในการขนส่งเนี่ยกับการนำไปใช้งานเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของออกแบบโครงสร้างนะคะแต่กราฟิกเนี่ยจะเป็นหน้าที่2อันหลักๆ ก็คือการให้สารสนเทศกับการส่งเสริมการขายส่วนประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเน้นไปที่การเลือกวัสดุในการนำมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์นะคะว่าเป็นวัสดุธรรมชาติย่อยสลายได้รีไซเคิลได้นะคะดังนั้นตัวเลือกที่สำคัญ2ตัวที่ควรจะพิจารณาก็คือให้สารสนเทศหรือส่งเสริมการขายนะคะวิธีการคิดยังไงถ้าให้สารสนเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วการออกแบบกราฟิกก็คือจะเป็นการออกแบบแค่มีแค่ข้อความหรืออะไรข้อมูลต่างๆที่จะให้นะคะแต่พอส่งเสริมการขายเนี่ยจะสร้างความดึงดูดใจหรือน่าสนใจขึ้นมาจะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเป็นเส้นบะหมี่แล้วก็เจาะรูเป็นช่องหน้าต่างเป็นหน้ายักษ์ต่างๆนะคะก็สร้างความน่าสนใจมากกว่าการแค่ให้ข้อมูลสินค้านะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นการส่งเสริมการขายเป็นสำคัญนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อใดเป็นหน้าที่ของฉลาก RFID ในระบบโลจิสติกนะคะจำเรื่องของฉลาก RFID ได้นะคะที่เป็นฉลากที่มีตัวไมโครชิปแล้วก็มีตัวเส้นวงจรนะคะสำหรับติดบนสินค้านะคะมาดูว่าหน้าที่ของฉลาก RFID คือข้อใดนะคะก็ไก่ติดตามสถานะสินค้าทำหน้าที่ติดตามนะคะขอไข่ดึงดูดใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าคอควายโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้านะคะงองูประหยัดพื้นที่จัดเก็บจอจานแปลงข้อมูลความต้องการของลูกค้าเป็นข้อมูลเชิงเทคนิคอย่าลืมว่าฉลาก RFID เนี่ยเป็นฉลากที่ผู้ผลิตใช้ในการติดตามสินค้านะคะว่าเป็นสินค้าอยู่ในสถานะไหนแล้วมีข้อมูลอะไรบ้างผู้บริโภคหรือว่าผู้ซื้อสุดท้ายเนี่ยพอเห็นฉลากแล้วเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจในว่าในฉลากนั้นเกี่ยวข้องอะไรบ้างนะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจึงเป็นในเรื่องของการติดตามสถานะสินค้าเป็นสำคัญนะคะที่เป็นหน้าที่ของฉลาก RFID ในระบบโลจิสติกส์ค่ะก็จบแล้วนะคะในเรื่องของแนวข้อสอบนะคะสำหรับหน่วยที่11นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นแนวคำถามเพื่อเตรียมตัวสอบนะคะสำหรับหน่วยที่12เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในสินค้าเกษตรนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะข้อ1นะคะองค์ประกอบของระบบสารสนเทศในข้อใดที่มีความไวต่อความผิดพลาดของระบบสูงจำเรื่องขององค์ประกอบระบบสารสนเทศได้ใช่ไหมคะว่ามีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะเรามาดูตัวเลือกนะคะกอไก่ฮาร์ดแวร์ขอไข่ซอฟต์แวร์ไข่ขั้นตอนการปฏิบัติงานงองูบุคลากรจอจานข้อมูลนะคะมาดูแต่ละตัวก่อนนะคะกอไก่กับขอไข่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะที่เป็นมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเทคโนโลยีรองรับที่เสถียรแล้วนะคะส่วนขั้นตอนการปฏิบัติงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วขั้นตอนปฏิบัติงานเนี่ยจะเป็นขั้นตอนทำงานที่ได้ทดสอบมาตรฐานการทำงานมาแล้วจึงจะทำระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยให้มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นสูงขึ้นนะคะส่วนบุคลากรเนี่ยจะเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลระบบผู้ออกแบบระบบผู้ให้ข้อมูลนะคะเขาก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นอยู่แล้วนะคะแต่ตัวที่เป็นทำให้มีความไวต่อการผิดพลาดของระบบสูงก็คือเรื่องของข้อมูลค่ะถ้าหากข้อมูลที่นำเข้ามาเนี่ยผิดไปหมดเนี่ยระบบการวิเคราะห์ผลสุดท้ายเนี่ยก็จะผิดไปหมดเช่นกันนะคะดังนั้นเองเนี่ยข้อมูลจึงมีความไวต่อการผิดพลาดของระบบที่สูงสุดนะคะข้อนี้ก็คือจะตอบจอจานค่ะข้อถัดมานะคะข้อใดไม่ใช่โมดูลพื้นฐานของระบบ ERP คืออะไรนะคะ ERP ก็คือระบบการบริหารจัดการในองค์การนะคะในเรื่องของโซ่อุปทานและระบบโลจิสติกนะคะมาดูกันว่าโมดูลพื้นฐานที่ ERP มีเนี่ยอะไรบ้างที่ไม่ใช่โมดูลพื้นฐานนะคะกอไก่การตลาดอันนี้ก็เกี่ยวข้องใช่ไหมคะเป็นการติดต่อจากลูกค้าขอไข่การเงินอันนี้ก็สำคัญในเรื่องของการโฟลว์ของเงินนะคะคอควายการจัดการทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นแรงงานจำนวนชั่วโมงในการทำงานอะไรต่างๆก็มีความเกี่ยวข้องนะคะงองูการผลิตอันนี้ก็สำคัญเลยว่าจะผลิตสินค้าอย่างไรให้ทันต่อความต้องการของลูกค้านะคะจอจานการประกันคุณภาพของสินค้า
การประกันคุณภาพของสินค้าเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ทาง ERP หรือระบบตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะคะจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบประกันคุณภาพของฝ่าย QA อะไรต่างหากนะคะดังนั้นเองข้อนี้โมดูลพื้นฐานเนี่ยก็คือจะตอบว่าการประกันคุณภาพสินค้านะคะที่ไม่ใช่เป็นโมดูลพื้นฐานของระบบ ERP อะค่ะข้อ3นะคะจากภาพนะคะจะเป็นบาร์โค้ดนะคะถามว่าข้อใดเป็นรหัสของประเทศไทยจำกันได้ไหมคะว่าในแต่ละรหัสของบาร์โค้ดเนี่ยมีความหมายมีความสำคัญนะคะมาดูกันว่าเลขใดบ้างที่เป็นของประเทศไทยนะคะก็ไก่คือหมายเลข8ลำดับแรกนะคะคอไข่หมายเลข885นะคะคอควายหมายเลข88ก็คือ2เลขหน้านะคะงองูหมายเลข1234จอจานหมายเลข9999นะคะตอบข้อขอไข่นะคะก็คือ3ตัวแรกนะคะของรหัสแท่งบาร์โค้ดจะเป็นรหัสประเทศซึ่งประเทศไทยใช้รหัส885นะคะข้อถัดมานะคะก็จะเป็นภาพให้เห็นนะคะว่าเป็นภาพฉลากขึ้นมานะคะว่าจากภาพคือเทคโนโลยีสารสนเทศแบบใดนะคะมาดูตัวเลือกนะคะก็ไก่เทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้าแบบบาร์โค้ดอันนี้ก็ใช่ไหมคะถ้าบาร์โค้ดจะต้องมีแท่งขาวดำสลับกันไปแล้วก็แท่งจะมีขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่ากันอันนี้ก็ไม่ใช่นะคะขอไข่เทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้า QR code QR code ก็จะเป็นสัญลักษณ์อีกแบบนึงนะคะก็จะไม่ใช่อันนี้นะคะเทคโนโลยีติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดแบบ RFID ใช่ไหมคะงองูเทคโนโลยีระบุตัวตนสินค้า RFID นะคะจอจานเทคโนโลยีติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดแบบ QR code นะคะอันดับแรกก็คือตัดที่ไม่เกี่ยวข้องออกบาร์โค้ด QR code ตัดออกก่อนนะคะก็กไก่ขอไข่จอจานออกก่อนจะเหลือ2ตัวละที่จะไม่แน่ใจว่าจะตอบอันไหนกันแน่นะคะเป็น RFID เหมือนกันนะคะอีกอันนึงคอควายบอกว่าติดตามการขนส่งแบบทันทีทันใดนะคะการขนส่งคือการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วติดตามการขนส่งนะคะกับอีกอันนึงคือระบุตัวตนสินค้าต้องผ่านตัวอ่านตัวเดอร์ก่อนนะคะถ้าหากอันนี้ก็จะตอบว่าตัวงองูนะคะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันระบุตัวตนสินค้านะคะรู้ได้ว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าอะไรมันอาจจะไม่ได้ขนส่งไม่ได้เคลื่อนที่ก็ได้นะคะสินค้านี่อาจจะวางอยู่บนชั้นวางสินค้าเมื่อมีตัวอ่านเนี่ยก็เอาไปอ่านได้แล้วก็จะรู้ได้ว่านี่เป็นสินค้าอะไรถ้าเป็นการขนส่งเนี่ยมันต้องเคลื่อนที่นะคะข้อถัดมานะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องนะคะกับกระบวนการ tracking and tracing นะคะมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่การติดตามและตรวจสอบย้อนกลับสินค้าอันนี้ก็สำคัญใช่เลยนะคะขอไข่การระบุตัวตนสินค้าด้วยบาร์โค้ดคอควายเทคโนโลยี RFID tag นะคะงองูการระบุตำแหน่งการขายสินค้าในตลาดจอจานการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคในการติดตามสินค้านะคะกระบวนการนี้เรียกว่าเป็นกระบวนการติดตามและตรวจสอบสินค้านะคะอาจจะใช้บาร์โค้ดก็ได้ QR code ก็ได้ RFID ก็ได้นะคะผู้บริโภคเพื่อสร้างความมั่นใจในการติดตามให้ผู้บริโภคได้นะคะแต่การระบุตำแหน่งการขายสินค้าในตลาดเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับระบบนี้นะคะการระบุตำแหน่งการขายในตลาดเช่นเราจะขายในตลาดพรีเมียมหรือเราจะขายในตลาดนิชมาร์เก็ตเราจะขายในตลาดแมสอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นก็จะไม่เกี่ยวนะคะข้อนี้ก็คือตอบงองูนะคะข้อ6นะคะเป็นตัวอย่างกรณีศึกษาของกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาทำเว็บไซต์ iService ขึ้นมานะคะโดยที่กำหนดราคาผลไม้ค้าส่งเพื่อการส่งออกนะคะจัดเป็นรูปแบบของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใดนะคะมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะก็ไก่ B2B นะคะ Business to Business ขอไข่ B2C Business to Customer คอควาย C2C ก็คือ Customer to Customer นะคะงองู B2G ก็คือ Business to Government นะคะจอจาน G2C Government to Customer กระทรวงพาณิชย์นับเป็นภาครัฐนะคะเป็นรัฐบาลนะคะและให้ข้อมูลนี้ให้กับลูกค้านะคะดังนั้นเนี่ย
ต้นทางต้องมาก่อนก็คือกระทรวงพาณิชย์เราก็ต้องเป็น G ก็คือมีอยู่ตัวเดียวนะคะก็คือตอบจอจานนะคะดังนั้นข้ออื่นก็คือตัดทิ้งได้เลยนะคะก็เป็น Government to Customer นะคะข้อ7นะคะกิจกรรมในข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับ

0: ทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้านะคะไม่เกี่ยวข้องนะคะมาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะกอไก่การรับสินค้านะคะขอไข่การบรรจุหีบห่อคอควายการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปงองูการลดขั้นตอนการผลิตจอจานการหยิบสินค้าจะเห็นว่ากอไก่กับขอไข่เนี่ยถือว่าถูกแน่ๆคือเกี่ยวข้องกับสินค้าถูกไหมคะการรับการหยิบอะไรต่างๆขอไข่ก็เหมือนกันการบรรจุหีบห่อนะคะคอควายการส่งมอบสินค้าก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้างองูการลดขั้นตอนการผลิตเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการจัดการคลังสินค้าและเกี่ยวข้องกันกับกระบวนการในการผลิตเองที่จะปรับปรุงกระบวนการหรือลดขั้นตอนการผลิตอย่างไรนะคะดังนั้นข้อนี้จึงตอบงองูนะคะการลดขั้นตอนการผลิตไม่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในการจัดการคลังสินค้านะคะข้อสุดท้ายค่ะภาพมาให้นะคะเป็นเครื่องมือที่มีแผนที่นะคะนำทางมาให้นะคะจากภาพนะคะอุปกรณ์ดังกล่าวนี้ทำหน้าที่ใดในการตรวจสอบการขนส่งสินค้านะคะกอไก่บันทึกอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์อันนี้ใช่ไหมคะถ้าเป็นบันทึกอุณหภูมิภายในตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยเราจะเรียกว่า data logger จะเป็นอีกตัวนึงนะคะเป็นตัวบอกว่าตอนนี้อุณหภูมิของตู้คอนเทนเนอร์สำหรับบรรจุสินค้าเนี่ย อยู่ในระดับไหนแล้วนะคะขอไข่บันทึกความชื้นในระหว่างการขนส่งไม่ใช่นะคะความชื้นก็จะมีตัว data logger นี่ก็เหมือนกันนะคะสามารถบันทึกความชื้นได้นะคะข้อควายระบุตัวตนของสินค้าบอกได้ไหมว่านี่คือสินค้าอะไรนะคะอันนั้นน่าจะเป็นบาร์โค้ด QR code RFID มากกว่านะคะงองูระบุตำแหน่งของรถขนส่งอันนี้น่าจะเกี่ยวข้องนะคะจอจานการตรวจสอบย้อนกลับสินค้ามีการสืบกลับย้อนกลับได้นะคะดังนั้นข้อนี้นะคะจะตอบว่าระบุตำแหน่งของรถขนส่งเพราะเนื่องจากตัวนี้นะคะอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเทคโนโลยี GPS ที่มีการติดตามว่าตอนนี้รถขนส่งนั้นเคลื่อนที่ไปถึงไหนแล้วนะคะก็จบ2หน่วยแล้วนะคะสำหรับแนวคำถามหน่วยที่13นะคะโลจิสติกระหว่างประเทศสำหรับธุรกิจการเกษตรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อที่1นะคะข้อใดเป็นความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศนะคะเดี๋ยวมาดูที่ตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่เป็นปัจจัยสำคัญของการค้าระหว่างประเทศขอไข่เป็นการเคลื่อนย้ายสินค้าตามข้อกำหนดในสัญญาคอควายเป็นการป้องกันความเสียหายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาการส่งมอบจอจานเป็นปัจจัยส่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจระหว่างประเทศหรือจอจานถูกทุกข้อคะ
1: ค่ะสำหรับคำถามข้อนี้นะคะก็คือเป็นการพูดถึงความสำคัญของโลจิสติกระหว่างประเทศโลจิสติกระหว่างประเทศเนี่ยนะคะก็คือเป็นกระบวนการในการที่จะเคลื่อนย้ายสินค้าไปยังผู้ซื้อสินค้าด้วยจำนวนเวลาและต้นทุนที่ถูกที่สุดนะคะเพราะฉะนั้น เมื่อ สินค้ามันไปถึงผู้บริโภคตรงตามที่เขาต้องการเนี่ยก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้เขาเนี่ยสั่งสินค้าในครั้งต่อๆไปเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาดูแล้วเนี่ยทั้ง4ข้อเนี่ยก็ถูกหมดค่ะก็เป็นถูกทุกข้อค่ะสำหรับข้อนี้นะคะ
0: ตอบถูกทุกข้อนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะข้อถัดมานะคะข้อใดจัดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรในส่วนของในประเทศเท่านั้นนะคะในส่วนของในประเทศเท่านั้นมาดูตัวเลือกก่อนนะคะกอไก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรขอไข่ธนาคารในประเทศไทยคอควายท่าขนส่งในประเทศงองูผู้ขนส่งในประเทศหรือจอจานถูกทุกข้อคะ
1: ค่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเราพูดถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการโลจิสติกเราเน้นในประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะต้องเป็นในประเทศทั้งนั้นค่ะ
0: ค่ะ
1: นั้นก็คือผู้ผลิตสินค้าเกษตรอันนี้คงไม่ต้องบอกว่าในประเทศหรือต่างประเทศก็ต้องเป็นในประเทศนะคะธนาคารในประเทศไทยค่ะถ้าขนส่งในประเทศแล้วก็ผู้ขนส่งในประเทศข้อนี้ก็คือถูกทุกข้อค่ะ
0: ถูกทุกข้อนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อ3นะคะข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกการค้าของประเทศไทยสำหรับสินค้าเกษตรซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อ่อนไหวต่อการขนส่งมาดูตัวเลือกก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: กอไก่ผู้ประกอบการขาดความรู้ ขอไข่การสนับสนุนจากภาครัฐที่ไม่เป็นรูปธรรมคอควายความล่าช้าและติดขัดในขั้นตอนตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าและส่งออกงองูต้นทุนการดำเนินการด้านนำเข้าและส่งออกสูงจอจานการบริการด้านไปรษณีย์พันยังไม่ครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ
1: ค่ะอันนี้เรามาดูคำถามก่อนเลยนะคะคำถามก็คือข้อใดไม่จัดเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาโลจิสติกส์นะไม่ใช่แต่เรามาดูนะคะแต่ละข้อเนี่ยข้อ1ผู้ประกอบการขาดความรู้2การสนับสนุนจากรัฐที่ไม่เป็นรูปธรรมความล่าช้าติดขัดในขั้นตอนระเบียบที่เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก4ต้นทุนการดำเนินการด้านนำเข้าส่งออกสูงข้อที่5การบริการด้านไปรษณีย์พันยังไม่ครอบคลุมทั้งประเทศซึ่งอันเนี้ยไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ไปรษณีย์พันเนี่ยมันครอบคลุมทั้งประเทศอยู่แล้วล่ะนะงั้นข้อที่ถูกก็คือข้อจอจานค่ะ
0: ข้อจอจานนะคะ
1: ค่ะ
0: ข้อ4นะคะจากพิธีการศุลกากรการส่งออกทางอิเล็กทรอนิกส์ในกรณีที่ต้องชำระภาษีอากรสามารถชำระได้ในช่องทางใดนะคะมาดูตัวเลือกกันนะคะกอไก่ชำระผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี EFT ขอไข่ชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรของสำนักงานศุลกากรคอควายชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรที่ด่านศุลกากรงองูชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านจอจานกอไก่ขอไข่คอควายถูกค่ะ
1: ค่ะก็คือตรงนี้นะคะด้วยระบบที่เรียกว่า National Single Window เนี่ยนะคะก็คือมันทำให้ผู้ส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยสามารถที่จะชำระเงินเนี่ยผ่านธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธี EFT ก็ได้ชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรสำนักศุลกากรก็ได้หรือชำระที่หน่วยงานบัญชีและอากรที่ด่านศุลกากรก็ได้นะคะเพราะข้อมูลมันจะไปถึงหน่วยงานเหล่านี้หมดยกเว้นชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสใกล้บ้านอันนี้คงยังไม่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกก็คือข้อกอไก่ขอไข่และคอควายถูกค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ข้อใดจัดเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการโลจิสติกระหว่างประเทศของสินค้าเกษตรในส่วนของต่างประเทศเท่านั้นนะคะมาดูตัวเลือกกันก่อนนะคะ
1: ก่
0: อไก่ผู้ผลิตสินค้าเกษตรขอไข่ธนาคารแห่งประเทศไทยคอควายท่าขนส่งในประเทศงองูผู้ขนส่งระหว่างประเทศจอจานผู้กระจายสินค้าในประเทศ
1: ค่ะตรงนี้คำถามนะคะถามว่าในส่วนของเฉพาะต่างประเทศเท่านั้นนะคะผู้เกี่ยวข้องในส่วนของต่างประเทศเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ามาดูพิจารณาตัวเลือกเนี่ยนะคะผู้ผลิตก็คือในประเทศธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ต้องบอกว่าธนาคารในประเทศไทยค่ะแล้วก็ถ้าขนส่งในประเทศข้ององูผู้ขนส่งระหว่างประเทศข้อจอจานผู้กระจายสินค้าในประเทศเพราะฉะนั้นที่เกี่ยวข้องกับระหว่างประเทศก็มีอยู่ข้อเดียวก็คือข้ององูค่ะผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะค่ะ
0: ตอบข้ององูนะคะผู้ขนส่งระหว่างประเทศนะคะค่ะสำหรับการสอนเสริมชุดวิชา94464นะคะการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทานในธุรกิจเกษตรครั้งที่2นี้นะคะก็หน่วยที่11 12 13นี้นะคะก็จะอาจจะทำให้นักศึกษาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากนักศึกษาอยากจะรู้ในรายละเอียดเนี่ยก็ไปศึกษาในที่เอกสารประกอบการสอนในชุดวิชาได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับรองศาสตราจารย์ลัดดาพิสารบุตรนะคะที่ให้เกียรติกับมาเป็นวิทยากรในวันนี้นะคะสำหรับการสอนเสริมครั้งถัดไปนะคะของหน่วยที่245นะคะก็จะมีเป็นการสอนเสริมถัดไปครั้งที่3นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะก็พบกันในชุดวิชา27117เทคโนโลยีการจัดการศึกษาหน่วยที่4พฤติกรรมและวิธีการกับการจัดการศึกษานะคะทีนี้เราจะมาพูดถึงว่าประเด็นที่เราจะบรรยายในวันนี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนะคะมันก็จะเกี่ยวกับสามัญทัศน์ของพฤติกรรมและวิธีการกับการจัดการศึกษาจะเกี่ยวกับประเภทของพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษาจะเกี่ยวกับการจัดการพฤติกรรมและวิธีการทางการศึกษานะคะทีนี้ในพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาเราจะพูดถึงความหมายของพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาจะพูดถึงความสำคัญพูดถึงขอบข่ายของพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาและพูดถึงประเภทของพฤติกรรมการศึกษานะคะในประเด็นของพฤติกรรมของการศึกษาความหมายของมันเนี่ยมันจะต้องมี2คำคือพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาพฤติกรรมคืออะไรพฤติกรรมคือการกระทำของบุคลากรหรือคนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่ว่าเป็นพฤติกรรมการบริหารพฤติกรรมวิธีการวิชาการหรือพฤติกรรมของการบริการแต่ในที่นี้ในหน่วยนี้เราจะเน้นพฤติกรรมวิชาการคือพฤติกรรมของผู้สอนและผู้เรียนเป็นพฤติกรรมการเรียนพฤติกรรมการสอนนะคะแล้วก็มีคำการจัดการศึกษาเราก็เอาโพสต์แคร์เข้ามาจับฉะนั้นความหมายของพฤติกรรมกับการจัดการศึกษาเนี่ยก็จะหมายถึงกระบวนการดำเนินการเพื่อให้พฤติกรรมการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาโดยนำเอาการวางแผนมาการจัดองค์การการจัดบุคลากรการกำกับดูแลหรือการอำนวยการนะคะการสื่อสารร่วมมือและประสานงานการจัดสรรทรัพยากรการรายงานและการประเมินมาทำให้พฤติกรรมการศึกษามีประสิทธิภาพค่ะทีนี้มันสำคัญยังไงพอเอาพฤติกรรมของการจัดการศึกษามาใช้เนี่ยมันจะทำให้มีการวางแผนงานอย่างเป็นระบบนะคะการวางแผนพฤติกรรมทางการศึกษาเนี่ยนะคะจะช่วยให้พฤติกรรมการเรียนการสอนมันบรรลุวัตถุประสงค์มีการดำเนินการการกำหนดการสนับสนุนกำหนดระยะเวลาว่าเราจะพัฒนาพฤติกรรมไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบเนี่ยเสร็จเมื่อไหร่วางแผนไว้หลังจากนั้นก็จัดองค์กรก็คือหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบพฤติกรรมส่วนใหญ่มันจะเป็นวิชาการพฤติกรรมเนี่ยเช่นองค์กรพัฒนาครูพัฒนาความรู้ของครูพัฒนาพฤติภาพคุณลักษณะของครูผู้บริหารกับวิชาการจะรับผิดชอบทำให้เกิดการสื่อสารสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกับกันและทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมันมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจนมีการจัดสรรและใช้ทรัพยากรต่างๆอย่างคุ้มค่านะคะพอเราวางแผนดีๆนะคะดำเนินการดีๆจัดสรรทรัพยากรควบคุมดำเนินการให้มันเป็นไปตามเป้าหมายก็ทำให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขพฤติกรรมการศึกษาที่เรากำหนดไว้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เรามาดูขอบข่ายอย่างที่พูดไปแล้วเราเน้นพฤติกรรมทางวิชาการได้แก่พฤติกรรมการสอนกับการจัดการศึกษากับพฤติกรรมการเรียนกับการจัดการศึกษานะคะประเภทกับพฤติกรรมการสอนกับพฤติกรรมการเรียนอันนี้เรามาดูพฤติกรรมการสอนนะคะพฤติกรรมการสอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นด้านบทบาทการสอนด้านคุณลักษณะของผู้สอนแล้วก็ด้านทักษะผู้สอนพฤติกรรมการสอนบทบาทการสอนเนี่ยมันจะแบ่งเป็นอะไรบ้างเป็นการเตรียมการสอนการสอนและการประเมินเดี๋ยวขอดูนะคะพฤติกรรมการเตรียมการสอนเนี่ยผู้สอนจะต้องวิเคราะห์หลักสูตรได้นะคะต้องวิเคราะห์หลักสูตรได้ก็คือวิเคราะห์ว่ามีจุดมุ่งหมายยังไงมีวัตถุประสงค์อะไรมีบทเรียนมีเนื้อหาอะไรในหลักสูตรนั้นนะคะจะต้องใช้สื่ออะไรมีการประเมินยังไงอันนี้เป็นการวิเคราะห์หลักสูตรในการเตรียมกระบวนการเรียนการสอนก็มีการจัดเตรียมห้องเรียนเตรียมความรู้ที่จะสอนเตรียมการใช้สื่อเทคโนโลยีประกอบมีทักษะในการสอนแบบต่างๆอันนี้เป็นการเตรียมค่ะนอกจากนั้นผู้สอนจะต้องมีพฤติกรรมที่วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดีมีการวางตัวให้เหมาะสมมีความมั่นใจมีความกระตือรือร้นในการที่จะทำให้การเรียนการสอนดำเนินการไปอย่างดีนะคะนอกจากนั้นต้องเตรียมความพร้อมทั้งผู้สอนและผู้เรียนและสภาพแวดล้อมด้วยนะคะอันนี้ก็คือพฤติกรรมการเตรียมต่อไปเป็นพฤติกรรมการสอนพฤติกรรมการสอนที่สำคัญเนี่ยตามพ.ร.บ.การศึกษาเนี่ย
เราจะต้องสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญนั่นก็คือให้ผู้เรียนได้ลงมือทำเรียนรู้ไปตามคุณลักษณะของตัวเองนะการเก่งการอ่อนเรียนรู้ไปตามความสามารถความถนัดของตัวเองพฤติกรรมการสอนเราต้องสร้างบรรยากาศและก็เวลาที่ดีเหมาะกับการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้ด้วยการกระทำมากที่สุดนั่นคือการเป็น active learner ส่งเสริมให้มีการทำงานเป็นกลุ่มนะคะกระบวนการกลุ่มเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่คนคนหนึ่งจะเก่งทุกอย่างนะคะคนบางคนจะเก่งวิชาการคนบางคนจะเก่งการจัดการคนบางคนจะเก่งศิลปะคนบางคนจะเก่งการนำเสนออย่างเงี้ยพอทำงานเป็นกลุ่มมันให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำให้งานกลุ่มเนี่ยมันมีความหลากหลายของความสามารถของคนทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดงานที่มันดีขึ้นสอนให้ผู้เรียนรู้จักคิดค้นหาสาเหตุวิเคราะห์เป็นแล้วพฤติกรรมการสอนเนี่ยมันจะต้องส่งเสริมให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนก่อให้เกิดผู้เรียนรู้สึกอยากจะมาเรียนจูงใจมีความสุขใจในการเรียนนะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องมีวิธีการสอนที่หลากหลายมีกิจกรรมที่หลากหลายมีสื่อที่หลากหลายส่งเสริมความคิดวิเคราะห์ความคิดสร้างสรรค์นะคะคิดวิเคราะห์เป็นคิดแตกต่างคิดหลากหลายคิดที่มันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นนอกจากนั้นพฤติกรรมที่ดีเนี่ยจะต้องจูงใจทำให้ตอบปัญหาเพราะฉะนั้นพอเขาตอบเสร็จแล้วก็ต้องรู้จักฟีดแบ็กหรือให้ผลย้อนกลับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีควรจะปรับปรุงตรงไหนและพฤติกรรมการสอนไม่ได้สอนเพียงความรู้เนื้อหาอย่างเดียวต้องสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์เช่นพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดวิเคราะห์แสวงหาความรู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตสาธารณะอันนี้ก็ต้องสอดแทรกไปเป็นพฤติกรรมการสอนที่ควรที่ผู้สอนควรจะมีนะคะพฤติกรรมการประเมินก็จะมีการประเมินตลอดเวลามีการป้อนกลับประเมินเป็นระยะระยะไม่ว่าจะเป็นประเมินก่อนเรียนประเมินระหว่างเรียนประเมินหลังเรียนประเมินเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาการประเมินก็จะรู้จุดดีจุดด้อยว่าผู้เรียนของเราเนี่ยเข้าใจไหมขาดตกบกพร่องตรงไหนเราก็จะได้มาเสริมมาพัฒนาเพิ่มเติมได้นะคะอันนั้นผ่านไปแล้วต่อไปเป็นพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณลักษณะผู้สอนผู้สอนจะต้องรอบรู้สอนดีมีคุณธรรมจรรยาบรรณมุ่งมั่นพัฒนารอบรู้ด้านอะไรบ้างก็รอบรู้ด้านแผนการศึกษารอบรู้ด้านหลักสูตรรอบรู้วิชาเนื้อหาที่เราจะสอนทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมีการเตรียมการสอนรู้หลักการประเมินผลรู้เกี่ยวกับการแนะแนวรู้เกี่ยวกับการจัดการนักเรียนรู้เรียนกับการบริหารห้องเรียนด้านสื่อการสอนผู้สอนก็จะต้องรู้นะรู้เยอะนะเพราะฉะนั้นมันต้องรอบรู้ไหมคะและสอนดีนอกจากนั้นยังรอบรู้เกี่ยวกับสถานการณ์หรือบริบทที่มันเปลี่ยนไปนะคะมีคุณลักษณะที่เหมาะสมมีคุณธรรมจริยธรรมว่าความมีวินัยความขยันหมั่นเพียรอันนี้ผู้สอนต้องมีอดทนประหยัดมันจะได้เป็นตัวอย่างให้กับผู้เรียนมุ่งมั่นพัฒนาหมายความว่ามุ่งมั่นพัฒนาตัวเองและมุ่งมั่นพัฒนาสังคมมีคุณลักษณะผู้สอนที่ดีควรจะมีอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นนะคะทักษะผู้สอนผู้สอนต้องรู้คอนเทนต์ต้องรู้เนื้อหาที่จะสอนได้เป็นอย่างดีนะคะต้องรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเกี่ยวกับความคอมพิวเตอร์ว่ายุคนี้มันเป็นยุคเทคโนโลยีเนอะยุค ICT ผู้สอนก็ต้องมีทักษะทางด้านนี้นะคะผู้สอนต้องมีทักษะในการที่จะสอนให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้คือเชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมของผู้เรียนกับความรู้ใหม่ที่ผู้สอนให้ไปนะคะแล้วก็ผู้เรียนก็จะสร้างเป็นองค์ความรู้ของตัวเองยกตัวอย่างเช่นผู้เรียนทำวิจัยในชั้นเรียนเป็นแต่ผู้สอนจะมาสอนการทำวิจัย5บทผู้เรียนก็เชื่อมโยงทำวิจัยที่ตัวเองทำมากับการวิจัย5บทแล้วก็ผู้เรียนก็ไปลงมือทำวิจัยว่า

ขั้นแต่ละตอนแต่ละบทผู้เรียนก็จะเกิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองเพิ่มขึ้นผู้สอนต้องมีคอนเนคติวิตี้ต้องมีความเชื่อมโยงเชื่อมโยงระหว่างการจัดการจัดกิจกรรมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนสอนให้ผู้เรียนเชื่อมโยงตนเองผู้สอนต้องเชื่อมโยงกับผู้สอนด้วยกันหรือแหล่งความรู้ที่มันดีหรือ best practice มีความเชื่อมโยงเหล่านี้ก็จะพัฒนาผู้สอนได้พัฒนาผู้เรียนได้นะคะนอกจากนั้นผู้สอนก็จะต้องมีความร่วมมือความร่วมมือในที่นี้ก็คือว่าให้ผู้เรียนกับผู้สอนรู้จักร่วมมือกันผู้เรียนกับผู้เรียนเนี่ยร่วมมือกันเองฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมทักษะการเป็นผู้นำต้องมีการสื่อสารที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารที่มันเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการทำความเข้าใจการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันไม่ว่าจะเป็นแบบเผชิญหน้าหรือใช้เทคโนโลยีสื่อสารมันก็จะขัดจัดปัญหาความไม่เข้าใจกันผู้สอนต้องมีความคิดสร้างสรรค์และสอนให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์คิดหลากหลายคิดแตกต่างคิดที่มันแปลกใหม่สร้างนวัตกรรมผู้สอนต้องมีความห่วงใยมีความ compassion นะ caring แล้วก็เป็นห่วงเป็นใยดูแลผู้เรียนนะคะอันนี้จำเป็นนั่นคือทักษะผู้สอนต่อไปพฤติกรรมการสอนแล้วก็มาพฤติกรรมการเรียนมันจะเป็นพฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบรูมนะคะและพฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบรูมเนี่ยแบ่งเป็น3ระดับคือพุทธิพิสัยทักษะและพิสัยและเจตพิสัยพุทธิพิสัยเป็นเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจผู้เรียนจะต้องมีพฤติกรรมดังนี้คือรู้เข้าใจนำไปใช้ประยุกต์สร้างสรรค์ประเมินค่าแบบนี้เป็นต้นจริงๆมันจะปรับไปปัจจุบันนี้จะมี 6-7 พฤติกรรมนะความรู้เข้าใจนำไปใช้วิเคราะห์สังเคราะห์ประเมินค่าความคิดสร้างสรรค์ส่วนพฤติกรรมทักษะพิสัยก็คือไซโคมอเตอร์อันนี้ผู้เรียนจะต้องทำได้ทำได้ยังไงทำได้แบบทำตามทำได้แบบคล่องแคล่วทำได้แบบถูกต้องทำได้แบบต่อเนื่องทำได้จนแบบเป็นนิสัยเชี่ยวชาญอย่างเงี้ยทักษะพิสัยก็จะมีขั้นของมันส่วนเจตพิสัยหรือว่าeffective domain เนี่ยมันจะเป็นทัศนคติความรู้สึกการตระหนักถึงคุณค่าเช่นเรารับรู้เราตอบสนองสิ่งที่เราคิดว่า effective เราเห็นคุณค่าเกิดเข้าไปแบบอยู่ในตัวของเราเลยเป็นบุคลิกภาพไปเลยอย่างนี้เป็นต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นพุทธิพิสัยนะคะทักษะพิสัยเจตพิสัยก็เป็นพฤติกรรมการเรียนผู้เรียนที่ผู้สอนต้องการให้มันเกิดขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยยังเป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ที่ผู้สอนต้องพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดขึ้นไอ้3ตัวแรกเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการแสวงหาความรู้การเรียนรู้คือการอ่านออกการเขียนได้และการคิดเลขเป็นนะคะนอกจากนั้นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ยผู้เรียนต้องมีความคิดวิเคราะห์ต้องรู้จักแก้ปัญหาได้ไม่ใช่ว่าเชื่อทันทีที่อ่านแล้วเชื่อเลยไม่วิเคราะห์เลยบางทีมันไม่ได้เห็นเป็นผลเชื่อได้ยังไงนะคะ problem solving ต้องรู้จักแก้ปัญหายกตัวอย่างเราให้ผู้เรียนจัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้เรียนคนหนึ่งลืมเตรียมพานที่จะใส่ประกาศนียบัตรเขาก็ไปเอาอะไรมาเขาก็อาจจะไปเอาถ้วยเอาชามอะไรแล้วมาคลุมผ้ามันก็มองไม่เห็นแหละหรือแก้ปัญหาหรือขาดแจกันดอกไม้ไม่ได้เอาแจกันดอกไม้มาเขาก็เอาแก้วเอาขวดแทนแจกันอย่างนี้เป็นต้นผู้เรียนในศตวรรษที่21จะต้องมีความคิดสร้างสรรค์มีการสร้างนวัตกรรมได้ถ้าเป็นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นต้องสนับสนุนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และการสร้างอินโนเวชันหรือนวัตกรรม cross cultureนี่คือการเข้าใจความแตกต่างของวัฒนธรรมเพราะตอนนี้มันเป็น global นะโลกมันแคบติดต่อกันโดยเครือข่ายได้นอกจากแค่เข้าใจวัฒนธรรมของเราแล้วก็เข้าใจวัฒนธรรมของชาติอื่นๆด้วยนะคะ collaboration ก็คือมีความร่วมมือมี teamwork มีภาวะผู้นำในการตัดสินใจดำเนินหรือว่านำไปให้กลุ่มหรือทีมบรรลุประสงค์ได้อันนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ต้องมีนอกจากนั้นผู้เรียนในศตวรรษที่21จะต้องสื่อสารเป็นต้องมีความรู้เท่า

ันสารสนเทศและสื่อต่างๆนะคะสื่อสารเป็นที่จำเป็นไม่พูดไม่คุยมันไม่เข้าใจมันจะขจัดความไม่เข้าใจและปัญหาอุปสรรคในการทำงานถ้าเราสื่อสารได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสารสนเทศ

องค์กรก็เป็นกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่แบ่งสายงานที่รับผิดชอบที่จะสภาพแวดล้อมต่างๆขึ้นอยู่กับลักษณะงานแผนงานโครงการมันควรเป็นลำดับชั้นที่ไปอันลาบมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเพราะว่ามันจะสั่งการและดำเนินการได้รวดเร็วเช่นผู้ที่รับผิดชอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายสถานที่นะคะพวกนักการพันโรงพวกอาคารสถานที่พวกที่รับผิดชอบด้านเครื่องมือเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยส่วนถ้าเป็นทางด้านวิชาการก็จะเป็นการพัฒนาหรือจิตภาพก็จะเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของผู้สอนสมรรถภาพของผู้สอนผู้เรียนเหล่านี้เป็นต้นถ้าเป็นสังคมก็อาจจะเป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะทำเป็นสื่อสังคมอันเนี้ยก็ดูว่าโครงสร้างอำนาจเนี่ยจะแบ่งสายงานไปให้ใครรับชอบนะคะบุคลากรก็จะตามมาก็เป็นบุคคลเนาะบุคคลก็คือ staffing นะคะก็บุคคลที่รับผิดชอบด้านสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพจิตภาพแล้วก็สังคมเลือกสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ที่จะรับผิดชอบด้านนั้นอาจจะมีผู้สอนผู้บริหารบุคลากรในสถานศึกษาเป็นต้นนอกจากนั้นก็จะเป็นกำกับดูแลหรืออำนวยการในเลคติ้งเป็นวินิจฉัยสั่งการควบคุมการติดตามให้บรรลุวัตถุประสงค์เป็นไปตามแผนที่กำหนดนะมีขั้นตอนเป็นระยะมีคุณภาพเป็นไปตามกำหนดเวลากำกับดูแลอันนี้ผู้บริหารหรือผู้รับผิดชอบก็ต้องดูนะคะด้านสถานที่ด้านพัฒนาบุคลากรด้านสื่อสังคมกันดูกันไปนอกจากนั้นก็จะมีการสื่อสาร communicating มีความร่วมมือ cooperating การประสานงานนะร่วมมือ collab นะ collaborating ประสานงาน cooperating สื่อสารสร้างความร่วมมือประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบเข้าใจตรงกันกับนโยบายแผนงานการดำเนินงานอาจจะสื่อสารแบบมีลายลักษณ์อักษรชัดเจนสื่อสารแบบโดยวาจาไม่เป็นทางการการสื่อสารการร่วมมือประสานงานก็จะสร้างความเข้าใจอันดีขจัดความขัดแย้งนะคะต่อไปเป็นการจัดสรรทรัพยากร allocating นะคะ allocating resources นะคะ resourcesเป็นจัดหาทรัพยากรให้เพียงพอที่จะดำเนินการให้การพัฒนาเป็นไปตามแผนพวกคนงบประมาณวัสดุอุปกรณ์เทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานต้องจัดให้เพียงพอและเหมาะสมทำให้สภาพแวดล้อมทางการศึกษาได้รับการพัฒนาไปตามแผนนะคะหลังจากนั้นก็เป็นการรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นรูปธรรมทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมที่วางแผนงานไว้เนี่ยมีองค์ประกอบมีขั้นตอนการดำเนินงานมีผลการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอนและมีผลลัพธ์เป็นอย่างไรแล้วต่อจากนั้นก็เป็นการประเมินผลการประเมินโครงการแผนงานแผนการจัดการเรียนรู้ผลของการจัดสภาพแวดล้อมเนี่ยเราประเมินอย่างสม่ำเสมออาจจะใช้แบบสอบถามความคิดเห็นแบบสอบถามความพึงพอใจถามผู้สอนถามผู้เรียนถามผู้ปกครองถามชุมชนถามผู้มีส่วนได้เสียพวก stakeholder ต่อการจัดการศึกษาดูผลการดำเนินการดูผลลัพธ์ดูอุปสรรคมีข้อมูลย้อนกลับเราจะได้ปรับปรุงให้การดำเนินการการจัดสภาพแวดล้อมนั้นดีขึ้นต่อไปเป็นการจัดสภาพแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาแบ่งเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางบริหารจัดการทางกายภาพทางจิตภาพและทางสังคมนะคะทางบริหารจัดการก็แน่นอนเราใช้เทคโนโลยีด้านไหนส่วนมากเราก็ใช้ระบบสารสนเทศจัดการหรือ MIS นะคะระบบของ MIS มันจะให้ทำให้การรวบรวมการบันทึกการประมวลผลการจัดการข้อมูลมีประสิทธิภาพมีการค้นหาตรวจสอบประเมินต่างๆผ่านระบบเครือข่ายมันจะถูกต้องและรวดเร็วด้วยค่ะนอกจากนั้นมันยังมีโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่างๆที่ช่วยในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมการวางแผนนโยบายกลยุทธ์แผนงานโครงการโปรแกรมการจัดองค์กรโปรแกรมกำหนดงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมโปรแกรมการจัดบุคลากรที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและยังมีโปรแกรมสนับสนุนยุทธวิธีที่เกี่ยวข้องนะคะในระบบปฏิบัติการมีการติดตามการควบคุมโปรแกรมจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณที่เกี่ยวข้องติดตามว่ามันใช้งบไปพอหรือยังครบไหมพอเพียงไหมเหมาะสมไหมโปรแกรมประมวลผลจัดทำรายงานและโปรแกรมประเมินผลดูตัวอย่างการโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมประมวลผลข้อมูลระบบต่างๆ

ของสารต่างๆนะคะอันนี้เป็นโปรแกรมบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมเห็นไหมคะมี organizing มี personal บุคลากรสารพัดบัดเจ็ตก็มีนะคะอันนี้โปรแกรมการติดตามแผนงานโครงการต่างๆในการจัดสรรพัฒนาทรัพยากรอันนี้เราประยุกต์ใช้ในการจัดทรัพยากรสภาพแวดล้อมทางการศึกษานะคะเป็นโปรแกรมจัดข้อมูลองค์กรใครรับผิดชอบองค์กรไหนรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดล้อมนะคะการใช้เงินงบประมาณวัสดุอุปกรณ์การติดตามผลว่าใช้ไปตามระยะเวลาหรือเปล่าก็มีโปรแกรมช่วยนะคะนอกจากนั้นทางกายภาพจะมีโปรแกรมออกแบบห้องเรียนภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนการจัดการอันนี้เป็นทางกายภาพนะคะไม่มีจิตภาพนะเดี๋ยวเอาจิตภาพออกไปแล้วก็มีห้องเรียนอัจฉริยะระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ห้องเรียนเสมือนจริงต่างๆแหล่งการเรียนรู้บนสายอินเทอร์เน็ตเห็นไหมคะมันมีโปรแกรมออกแบบห้องเรียนโปรแกรมสเปคเจอร์ห้องคอมพิวเตอร์นะคะห้องประชุมสนามห้องประชุมใหญ่ห้องเรียนเล็กห้องเรียนย่อยนะมีหมดห้องเรียนห้องปฏิบัติการเนี่ยเก็บเครื่องไม้เครื่องมือการเกษตรภูมิทัศน์สวนหย่อมสวนพฤกษศาสตร์สนามกีฬาสนามฟุตบอลมันจะมีโปรแกรมมาช่วยออกแบบการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพนอกจากนั้นก็ยังมีสื่อการเรียนทางกายภาพห้องสมุดออนไลน์อันนี้เป็นของวสท.นะคะมี e-learning มี SCOU มีเนี่ยมี e-book มี LOM มีห้องสมุดโดยใช้โปรแกรม OPEXนะคะค้นหาทรัพยากรต่างๆได้ง่ายรวดเร็วมากเลยค่ะมีห้องเรียนออนไลน์เช่น Google Classroom มีหลายแอปต่างๆนะคะส่วนทางจิตภาพอ่ะก็จะมีโปรแกรมฝึกอบรมบุคลิกภาพออนไลน์สำหรับผู้สอนและผู้เรียนนะพัฒนาบุคลิกภาพคุณลักษณะต่างๆที่พึงประสงค์ที่จะส่งผลต่อความรู้สึกและก็จิตใจของผู้เรียนหรือว่าให้การปรึกษาทางจิตวิทยาออนไลน์เหล่านี้ก็ใช้เทคโนโลยีการศึกษามาจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพได้ค่ะนอกจากนั้นยังมีการจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมนะคะเช่นโปรแกรมการประชุมหรือสัมมนาออนไลน์เช่นโปรแกรม Zoom โปรแกรม Microsoft Teams ที่เราใช้กันอยู่บ่อยๆสามารถที่จะประชุมสามารถที่จะนำเสนอเก็บไฟล์แชทนะคะสามารถที่จะฝากข้อความสารพัดเลยนะคะสื่อสารได้ทั้งแบบreal time synchronous คือประสานเวลาหรือฝากแชทฝากข้อมูลไว้ได้นะคะนี่อันนี้ก็มีประโยชน์นอกจากนั้นทางสังคมก็มีสื่อสังคมต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น LINE ไม่ว่าจะเป็น Instagram YouTube เอามาจัดสภาพแวดล้อมทางสังคมได้ที่เราใช้ปัจจุบันเนี่ยคนไทยจะนิยมใช้ LINE นะคะมารวมกลุ่มไม่ว่าจะเป็น LINE ของครูไลน์ของกลุ่มการเรียนการสอนสอบถามส่งข้อมูลส่งบทเรียนแล้วก็ปรึกษาหารือต่างๆนัดหมายสารพัดมันก็มีแอปพลิเคชันต่างๆสามารถที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นนัดหมายประเมินส่งบทเรียนนะทำได้มากมายที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็เป็นการจัดการสภาพแวดล้อมทางการศึกษานะคะในหน่วยของสภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาสำหรับหน่วยนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: ะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
4: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มเขาพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไง
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: สวัสดีครับนักศึกษาช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงวิเคราะห์คำถามในที่4นะครับพฤติกรรมและวิธีการกับการจัดการศึกษานะครับโดยผมอาจารย์ดร.วชิระพรหมวงศ์นะครับเราจะมาดูกันในส่วนของข้อแรกนะครับข้อแรกก็คือข้อใดสอดคล้องกับพฤติกรรมการสอนของผู้สอนในยุคปัจจุบันมากที่สุดในยุคปัจจุบันนะครับผู้สอนก็จะเป็นผู้ที่แนะแนวทางให้กับผู้เรียนจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนที่คอยเป็นผู้บรรยายอย่างเดียวนะครับเรามาดูตัวเลือกกันนะครับก็คือกไก่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางขอไข่ผู้อำนวยความสะดวกขอควายเรียนแบบลงมือทำงองูส่งเสริมการมีส่วนร่วมจอจานการจัดการทรัพยากรมนุษย์กับการจัดระบบพัฒนานะครับข้อนี้ก็สามารถตอบได้อย่างที่ผมบอกเลยนะครับว่าผู้สอนในปัจจุบันนะครับจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกและเป็นผู้ชี้แนะมากกว่าที่จะเป็นผู้บรรยายหรือเป็นผู้สาธิตให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางนะครับข้อนี้ก็ตอบข้อขอไข่นะครับข้อต่อไปนะครับความสำคัญข้อใดสอดคล้องกับการจัดการพฤติกรรมการศึกษาตามแนวทางของโพสต์แคร์นะครับในตัว P นี่ก็คือย่อมาจาก planning นะครับก็คือการวางแผนในนี้เราก็มาดูช้อยกันนะครับกไก่ทำให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบขอไข่ทำให้มีการจัดองค์กรตามลำดับการสายงานขอควายทำให้มีการควบคุมพฤติกรรมการเรียนการสอนงองูทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมจอจานทำให้เกิดการประเมินพฤติกรรมอันพึงประสงค์ข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีโดยง่ายนะครับก็คือทำให้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพราะตัว P ย่อมาจาก planning ก็คือการวางแผนนั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดคือวิธีการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางกไก่การสอนแบบโครงงานขอไข่การสอนแบบสืบสอบพ่อการสอนแบบสาธิตงองูการสอนแบบแก้ปัญหาต่ออาจารย์การจัดการศึกษาแบบสเต็มศึกษานะครับข้อนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการวิธีการสอนที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางจัดช้อยทั้งหมดก็คือการสอนแบบสาธิตนะครับข้อต่อไปนะครับการจัดการค่าชิ้นสอยค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมผู้สอนให้มีการจัดเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาตรงกับการจัดการศึกษาตามแนวทางในข้อใดอันนี้ก็เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเรื่องงบประมาณนะครับก็จะมีตัวเลือกด้วยกันก็กไก่การวางแผนขอไข่การจัดบุคลากรขอควายการกำกับดูแลงองูการจัดสรรทรัพยากรจอจานการอำนวยการข้อนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับในเรื่องของงบประมาณก็คือการจัดสรรทรัพยากรข้องงองูนะครับนักศึกษาต้องไปยึดจำหลักโพสต์แคร์หน่อยนะครับว่าตัวย่อมีอะไรบ้างข้อ5การวิเคราะห์เป็นพฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบูมในข้อใดนะครับกอไก่พุทธพิสัยขอไข่ทักษะพิสัยพอควายเจติพิสัยงองูทักษะการคิดจอจานทักษะการทำงานการวิเคราะห์นะครับก็เป็นพฤติกรรมการเรียนตามแนวคิดของบูมในข้อพุทธพิสัยนะครับหรือตอบข้อกอไก่นั่นเองครับข้อต่อไปนะครับคนละวิธีการเรียนข้อใดสอดคล้องกับการเรียนทางไกลการเรียนทางไกลก็คือการที่นักศึกษากำลังเรียนอยู่ที่มสท.นี่เองก็คือผู้เรียนมีศูนย์กลางครับนักศึกษาจะต้องเรียนด้วยตัวเองเรามาดูครับตัวเลือกกันนะครับก็คือกไก่การสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเอง ขอไข่การเรียนตามความพอใจขอควายการเรียนแบบแก้ปัญหางองูการเรียนแบบร่วมมือจอจานการเรียนแบบกำกับตนเองข้อนี้สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับก็คือการเรียนแบบกำกับตนเองนะครับหรือ self direct learning นะครับก็คือผู้เรียนเรียนด้วยตัวเองนะครับข้อต่อไปนะครับระบบ MIS เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการศึกษาด้านใดนะครับกอไก่ด้านบริหารขอไข่วิชาการคอควายบริการงองูด้านสื่อสารจอจานด้านพัฒนานะครับ MIS นะครับก็คือเป็นระบบเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการด้านบริหารการศึกษานะครับนักศึกษาข้อต่อไปนะครับข้อใดเป็นแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สำคัญนะครับเน้นนะครับแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ที่สำคัญก็ไก่ eplan ขอไข่ edomo ขอควาย google form งองู zipgrade จอจาน search engine นะครับจริงๆทุกตัวเนี่ยก็สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้หมดนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือ search engine หรือคนส่วนใหญ่นิยมเรียกว่าค้นหาจาก google นะครับนักศึกษาส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เวลาเราสงสัยเลยเราก็จะเซิร์ช Google อย่างเดียวซึ่งนั่นคือแหล่งเรียนรู้ที่ใหญ่มากและก็อาจจะใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันนี้เลยก็ได้นะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดไม่สามารถนำมาใช้ในการเสนองานกอไก่ PowerPoint ขอไข่ Pixie ขอควาย YouTube งองู Wikipedia จอจาน Instagram นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันที่กล่าวมาที่ไม่สามารถนำมาใช้ในการเสนองานนะครับอันนี้ก็จะต้องตอบข้อมองงูนะครับวิกิพีเดียเพราะวิกิพีเดียเนี่ยเป็นสารานุกรมที่รวบรวมข้อมูลนะครับใช้ในการรวบรวมความรู้เอกสารแล้วก็บทความสำคัญอะไรต่างๆนะครับไม่ใช่สำหรับไว้นำเสนองานนะครับครับบทที่4วิเคราะห์คำถามหน่วยที่4ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับช่วงต่อไปก็ขอให้นักชมวิเคราะห์คำถามหน่วยที่5จากท่านอาจารย์ทวีวัฒน์นะครับขอบคุณครับ
8: ในหน่วยที่5นี้นะครับจากที่เราได้ศึกษาฟังที่อาจารย์ใบ้บรรยายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของท้ายนี้นะครับเราลองมาทบทวนความรู้กันดูนะครับว่าสิ่งที่นักศึกษาได้ฟังบรรยายจากอาจารย์ไปแล้วแล้วก็ได้ศึกษาจากเอกสารการสอนประจำชุดวิชาไปแล้วนะครับนักศึกษามีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในหน่วยที่5ในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์มีข้อคำถามให้นักศึกษาได้ลองประเมินตัวเองนะครับแล้วก็ลองทบทวนตัวเองเนี่ยอยู่10ข้อด้วยกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับในส่วนของข้อที่1นะครับเราถามกันในเริ่มต้นเลยก็คือว่าข้อใดกล่าวถึงความสำคัญของการจัดการของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาต่อผู้เรียนเน้นนะครับว่าต่อผู้เรียนเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับเห็นได้ว่าเรามีทำให้ครับทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาตามโครงสร้างหลักสูตรไหมทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดหรือทำให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้สอนเป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทำให้ผู้เรียนสื่อสารกับผู้สอนได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติหรือแม้กระทั่งการทำให้เป้าหมายการจัดการศึกษานะครับของผู้เรียนด้านผลสัมฤทธิ์เนี่ยมีผลไปปฏิบัติเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีนะครับเราลองดูนะครับว่ามันจะเป็นข้อไหนได้นะครับว่าทำให้เราเรียนรู้ได้ตามเนื้อหาไหมทำให้เรามีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์หรือเปล่าหรือว่ายังไงคำตอบของข้อนี้นะครับนั่นก็คือทำให้ผู้สอนกับสามารถทำให้ผู้เรียนกับผู้สอนเนี่ยสามารถจะสื่อสารกันได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนปกติเหตุที่เราตอบข้อนี้เพราะอะไรครับเพราะหน่วยนี้เป็นในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของข้ออื่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการวิธีสอนบ้างในเรื่องของการกำหนดสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรนะครับแต่ก็จะไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสื่อสารในเรื่องของการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเรานะครับความสำคัญของเราที่มีต่อผู้เรียนก็คือว่าทำอย่างไรที่เราจะมีการออกแบบการสื่อสารเนี่ยที่ทำใ ผู้สอนกับผู้เรียนเนี่ยมีช่องทางเพิ่มเติมที่จะสื่อสารกันนอกชั้นเรียนได้มากขึ้นนะครับอ่ะข้อต่อไปนะครับเรามาลองดูกันนะครับว่าการนำนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยมาใช้สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทำ PLC การทำ KM หรือว่าการพูดคุยกันต่างๆการเสวนาเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในนอกเวลาเนี่ยตรงกับการบริการในข้อใดนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดทำสารสนเทศของสถาบันการศึกษาการสื่อสารของตัวบุคลากรนะครับการจัดวางตัวบุคคลไหมหรือแม้แต่กระทั่งการเป็นในเรื่องของการติดตามและประเมินผลหรือเปล่าหรือว่าเป็นในเรื่องของการศึกษารวบรวมข้อมูลบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยในสถานศึกษานะครับในข้อนี้คีย์เวิร์ดของมันก็คือในเรื่องของการใช้นวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยมาใช้ในการดำเนินการเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของเรานั่นก็คือในเรื่องของในการสื่อสารของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาจะได้ว่าคีย์เวิร์ดของคำสำคัญในข้อนี้นะครับนั่นก็คือการนำนวัตกรรมมาเป็นช่องทางทำให้บุคลากรในองค์การของเราหรือว่าในสถาบันการศึกษาของเราเนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้นะครับต่อไปนะครับการนำสื่อสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่าเป็นสื่อต่างๆที่ใช้ในการนำเสนอเนื้อหาเนี่ยมาเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสื่อสารตรงกับการบริการในข้อใดเป็นการสื่อสารของบุคลากรในสถาบันการศึกษาหรือเปล่าเป็นการจัดวางตัวบุคคลไหมการจัดทำสารสนเทศการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของบุคลากรทางการศึกษาไหมหรือว่าเป็นการติดตามและประเมินผลการสื่อสารกับการจัดการศึกษาเดี๋ยวนี้ว่าคีย์เวิร์ดของเรานะครับนั่นก็คือการนำสื่อสังคมมาใช้เป็นการสนับสนุนการสื่อสาร

0: นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเราตรงนี้เนี่ยครับนั่นก็คือการใช้เป็นการสื่อสารของบุคลากรในสถานบันการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสังคมต่างๆนะครับก็จะใช้เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการสื่อสารของบุคลากรนะครับในแต่ละคนหรือว่าเป็นการสื่อสารของบุคลากรที่เป็นตัวแทนของสถาบันการศึกษาก็เป็นได้นะครับต่อไปนะครับสมมุตินะครับอาจารย์อนุมัติวงเงินที่ใช้ในการจัดการการสื่อสารการศึกษาเนี่ยนะครับจะอยู่ในขั้นตอนใดของโพสต์แคร์ถ้าใครจำแนวคิดโพสต์แคร์ได้นะครับการวางแผนการจัดองค์การการจัดทรัพยากรการจัดสรรบุคลากรแล้วก็การประเมินและติดตามผลข้อนี้ค่อนข้างง่ายนะครับถ้าเป็นพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเงินต้องเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับทรัพยากรอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปก่อนล่วงหน้านี้นะครับในเนื้อหานั่นก็คือการจัดสรรทรัพยากรอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเงินวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหรือแม้กระทั่งเกี่ยวในเรื่องของการสนับสนุนในเรื่องของทรัพยากรในเรื่องของการจัดการเพราะฉะนั้นนะครับในการอนุมัติวงเงินจึงเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทรัพยากรนะครับข้อที่5นะครับในการดำเนินการตามแผนงานนะครับในเรื่องของการจัดการจัดการการสื่อสารเนี่ยในอยู่ในองค์ประกอบข้อใดของวงจรเดมมิ่งวงจรการควบคุมคุณภาพนะครับการดำเนินการตามแผนงานถ้าอาจารย์พูดอย่างนี้นะครับเน้นที่คำว่าการดำเนินการตามแผนงานเนี่ยมันยังอยู่ในขั้นไหนไม่ว่าจะเป็นแผนเช็คแอคdevelopment หรือดูที่เราต้องตัดออกไปก่อนนั่นก็คืออะไรครับข้อ development เพราะว่าวงจร deming เนี่ยมีอยู่4กระบวนการนั่นก็คือ plan check act แล้วก็ดูตามตัวเลือกที่อาจารย์ให้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเหลือ4ตัวเลือกแล้วการดำเนินการตามแผนจึงเป็นขั้นของการดูนั่นก็คือการปฏิบัติตามแผนที่ได้วางไว้นะครับแต่ถ้าเราบอกว่าขั้นของการทำแผนมันก็จะต้องเป็นของการแพลนในเรื่องของการวางแผนนะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาต้องตีโจทย์ให้แตกนะครับว่าอาจารย์ถามอะไรอยู่นะครับจริงๆคำถามไม่ได้ยากนะครับแต่ก็ต้องตีความพอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในข้อที่5นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักศึกษาลองดูอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่อยากให้นักศึกษาได้ลองฝึกทบทวนขบคิดก่อนว่าสิ่งที่อาจารย์ได้ถามไปเนี่ยอาจารย์ได้ถามอะไรแล้วก็โจทย์เนี่ยต้องการคำตอบอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากนะครับแล้วก็ไม่ได้ลวงด้วยนะครับไม่ได้ว่าจะลวงจนนักศึกษาเนี่ยงงจนตอบแล้วงงกับตัวเลือกหรือตัวคำถามที่อาจารย์ได้ถามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เราสามารถที่จะตอบคำถามในเวลาที่เราทำแบบประเมินหรือว่าในตอนที่เราไปทำข้อสอบในปลายภาคก็ตามเนี่ยก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยได้อ่านในเอกสารการสอนอย่างละเอียดนะครับแล้วก็จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะตอบคำถามที่อาจารย์ได้ตั้งเอาไว้ได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต่อไปก็จะเป็นวิเคราะห์คำถามหน่วยที่6สภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาโดยผมนะครับอาจารย์ดร.วชิระพงษ์พงศ์ข้อแรกนะครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางจิตภาพข้อใดเป็นการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพขอไก่การจัดห้องอุณหภูมิห้องเรียนที่เหมาะสมขอไข่การพัฒนาบุคลิกภาพผู้สอนขอควายการจัดการระบายอากาศที่โปร่งระบายงองูการจัดการแสงสว่างในห้องเรียนอย่างพอเพียงต่อจากการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลข้อนี้ก็สามารถตอบได้เลยนะครับว่าการจัดสภาพแวดล้อมทางจิตภาพก็คือการพัฒนาบุคลิกภาพผู้สอนก็คือข้อของไข่นั่นเองนะครับข้อต่อไปนะครับความสำคัญข้อใดสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกับการจัดการศึกษาตามแนวทางโพสต์แคร์ในข้อ A โพสต์แคร์ในข้อ A ก็คือallocate resources นะครับก็คือการจัดสรรทรัพย์

ากรเราก็มาดูช้อยกันนะครับว่าข้อไหนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรบ้างกอไก่ทำให้มีการกำหนดขั้นตอนการพัฒนาสภาพแวดล้อมขอไข่ทำให้มีการจัดองค์กรตามระดับสายงานกอควายทำให้มีการควบคุมดูแลผู้รับผิดชอบงองูทำให้มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสมเห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องดูทุกข้อเราก็สามารถเจอคำตอบได้ตอนนี้ก็ตอบข้องงูทันทีเลยนะครับโดยไม่ต้องอ่านช้อยข้อต่อไปเพราะว่าตัว A คือ allocate resources หรือการจัดสรรทรัพยากรนะครับฉะนั้นนักศึกษาครับครูอยากให้นักศึกษาจำองค์ประกอบของ postcare ให้ได้เพราะจะช่วยให้นักศึกษาทำข้อสอบวิชานี้ได้และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ postcare ก็จะมีองค์ประกอบด้วยกัน8องค์ประกอบที่สำคัญก็คือ P planning วางแผน O organization การจัดองค์กร S staffing การจัดบุคลากร D direct ก็คือการดำเนินงานนะครับ C ก็ control การควบคุม A ก็ allocate resources นะครับงั้นต่อไปเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับข้อต่อไปข้อใดเป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับผู้เรียนเป็นศูนย์กลางครับเน้นผู้เรียนนะครับเรามาดูช้อยกันการใช้แบ็คกราวด์มิวสิกเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกผ่อนคลายข้อใครการใช้ห้องเรียนสีสดใสเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกกระตือรือร้นข้อควายการจัดที่นั่งโต๊ะเก้าอี้ให้ปรับเปลี่ยนได้เพื่อจัดกิจกรรมได้หลากหลายงงการจัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีจำนวนเพียงพอจอจานการเชิญผู้มีภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับมาให้ความรู้แก่ผู้เรียนข้อนี้ก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับว่าการที่ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะต้องมุ่งให้ผู้เรียนทํากิจกรรมร่วมมือกันนะครับโดยผู้สอนเป็นผู้อำนวยความสะดวกงั้นข้อนี้ก็สามารถตอบได้ก็คือข้อคอควายการจัดที่นั่งต่อเก้าอี้ให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้จัดกิจกรรมได้นะครับข้อต่อไปนะครับการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่แบ่งสายงานในการรับผิดชอบการจัดแวดล้อมทางการศึกษาตรงกับการจัดสภาพแวดล้อมการศึกษาตามแนวทางใดในข้อใดมากที่สุดอันนี้ก็ยึดหลักโพสแคร์อีกแล้วการกำหนดโครงสร้างอำนาจหน้าที่แบ่งสายงานเนี่ยอยู่ในเรื่อง organization แน่ๆซึ่งก็คือการจัดองค์กรเราก็มาดูคำตอบนะครับว่ามีข้อไหนบ้างกอไก่ก็คือการวางแผนขอไข่การจัดบุคลากรขอควายการกำกับดูแลงองูการจัดองค์กรจอจานการอำนวยการนะครับเนี่ยตอบได้ทันทีเลยก็คือการจัดองค์กรนะครับ organizing นะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดตรงกับการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนขอไก่การใช้แหล่งวิทยากรภายในชุมชนขอไข่การจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ครบถ้วนขอควายการใช้โต๊ะเก้าอี้ที่ปรับเปลี่ยนได้ในการกิจกรรมที่หลากหลายงองูการสร้างแหล่งฝึกงานที่มีขนาดเหมาะสมจอจานการสร้างส่วนปรึกษาในโรงเรียนคำถามข้อนี้เขาถามว่าข้อใดตรงกับการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนก็สามารถตอบได้ทันทีเลยนะครับก็คือข้อคอควายเพราะว่าการใช้โต๊ะเก้าอี้ที่ปรับเปลี่ยนได้ในการจัดกิจกรรมที่หลากหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นในห้องเรียนส่วนข้ออื่นนะมันจะเกิดขึ้นนอกห้องเรียนนะครับไม่ว่าการใช้แหล่งวิทยากรภายในชุมชนการจัดห้องปฏิบัติการหรือห้องแลบเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ภายในห้องเรียนแล้วนะครับแล้วก็การสร้างแหล่งฝึกงานนี่ก็อาจจะเป็นนอกสถานศึกษาเลยการสร้างสื่อทุกษาในโรงเรียนเนี่ยก็จะนอกห้องเรียนนะครับเรามาดูข้อต่อไปนะครับข้อต่อไปโปรแกรมใดสอดคล้องกับการจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษาตามแนวทางโพสต์แคร์ในข้อ O ในตัว O โพสต์แคร์มาอีกแล้วนักศึกษาเห็นไหมครับโพสต์แคร์มาตลอดเพราะฉะนั้นวิชานี้เขายึดหลักโพสต์แคร์นักศึกษาก็ควรจะช้ำองค์ประกอบหรือเขาจะองค์ประกอบแต่ละตัวให้ได้นะครับที่มีอยู่8องค์ประกอบด้วยกันนะครับ O คืออะไรในที่นี้คือorganization ก็คือการจัดองค์กรก็มาดูช้อยว่าอันไหนเกี่ยวข้องกับการจัดองค์กรบ้างช้อยแรกโปรแกรมการวางแผนกลยุทธ์อันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือตัว P planning ไม่ใช่แน่ๆตัวต่อไปก็คือโปรแกรมการจัดองค์กรและกำหนดงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ตอบขอใครโดยที่ไม่ต้องสามารถดูข้ออื่นๆได้เลยนะครับเราลองดูช้อยข้ออื่นข้อควายโปรแกรมการจัดบุคลากรอันนี้ก็เกี่ยวกับ staffing

ัว AS นะครับโปรแกรมสนับสนุนยุทธวิธีในการจัดสภาพแวดล้อมนะครับการสนับสนุนก็คือ Direct นะครับการอำนวยการจอจานนี้ก็คือโปรแกรมการจัดทรัพยากรก็คือ Allocate Resources เห็นข้อที่ผ่านมานะครับข้อต่อไปนะครับข้อใดสอดคล้องกับเทคโนโลยีในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางจิตภาพมากที่สุดก็ไก่โปรแกรมออกแบบห้องเรียนห้องเรียนนี่ทางกายภาพแน่ๆนะครับขอไข่โปรแกรมระบบแหล่งเรียนรู้สถานศึกษาอันนี้ก็ไม่เกี่ยวข้องกับจิตภาพเท่าไหร่นะครับขอควายโปรแกรมให้คำปรึกษาทางออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนอันนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับทางจิตใจนะครับเราลองโจทย์ข้อต่อไปงองูโปรแกรมประชุมทางไกลออนไลน์อันนี้เกี่ยวกับการสภาพแวดล้อมทางสังคมนะครับจอจานโปรแกรมการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมถ้าบอกนี้ต้องเป็นสภาพแวดล้อมทางกายภาพแน่ๆนะครับฉะนั้นข้อนี้ข้อตอบข้อขอควายโปรแกรมให้คำปรึกษาทางออนไลน์เพื่อพัฒนาผู้เรียนนั่นเองนะครับต่อไปนะครับข้อสุดท้ายนะครับเทคนิคการรวมกลุ่มชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูอยากให้นักศึกษาจำคำว่าชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพนะครับซึ่งอีกหน่อยนักศึกษาจะพบบ่อยย่อภาษาอังกฤษมันก็คือ PLC หรือ Professional Learning Community นะครับตอนนี้เขาก็ถามว่าไอ้ PLC เนี่ยเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านใดมีตัวเลือกได้แก่สภาพแวดล้อมทางกายภาพสภาพแวดล้อมการบริหารสภาพแวดล้อมทางจิตภาพสภาพแวดล้อมทางสังคมถูกทุกข้อPLC เนี่ยคือการรวมกลุ่มทางวิชาชีพเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีชุมชนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับฉะนั้นการตอบข้อนี้ก็คือสามารถตอบได้ทันทีว่าเป็นการพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านจิตภาพนะครับเพื่อให้การเรียนเป็นกลุ่มให้ผู้เรียนรู้สึกดีมีแบบแลกเปลี่ยนความรู้แบ่งปันประสบการณ์กันนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับการวิเคราะห์คำถามหน่วยที่6นะครับต่อไปก็อยากจะให้นักศึกษารับชมรายการที่2ของเราก็คือได้แก่หน่วยที่4 5แล้วก็6นะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับ

0: ตอนนี้เป็นครูอาสาสมัครสอนตามชุมชนต่างๆทำแล้วสบายใจค่ะได้รู้จักเด็กรู้จักโลกของเด็กเรียนรู้ประสบการณ์ไปพร้อมๆกับเด็กจึงไม่ต้องรอประสบการณ์หลังเรียนจบค่ะเริ่มตอนนี้มันก็ได้ตอนนี้เราสอนเขาเขาก็รักเราเราก็มีกำลังใจเรียนมสท.นอกจากจะได้เรียนเนื้อหาในตำราแล้วยังได้เป็นครูจริงๆพร้อมกันไปด้วยเลยค่ะมันเป็นความรู้สึกเชื่อมั่นอยู่ข้างในอธิบายออกมายากมากค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่า180จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจ ทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนะคะวันนี้รายการ Smart Green นะคะมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับด้านการเกษตรที่น่าสนใจนะคะอยากจะแนะนำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะกับแหล่งเรียนรู้ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนค่ะศูนย์นี้นะคะเกิดขึ้นจากหน่วยงานนะคะของภาคเอกชนนะคะให้ความร่วมมือในด้านการที่จะสร้างพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรนะคะซึ่งศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนเราอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันเกิดมายังไงเดี๋ยวเราจะมาติดตามชมนะคะในรายการ Smart Green วันนี้ค่ะ
1: ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนตำบลบางตะไนอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีที่นี่ไม่ใช่แค่พื้นที่ทำนาข้าวแต่ยังมีแปลงพืชผักสระน้ำและอาคารอเนกประสงค์สำหรับรองรับเกษตรกรและกลุ่มคนผู้เข้ารับฝึกอบรมหลายต่อหลายรุ่นมาตั้งแต่ปี2555
2: วันนี้พบกันนะคะชื่อพี่ต้อชื่อจริงชื่ออรพินเยาวรัตน์ค่ะจะเป็นพี่ต้อเป็นป้าต้อเป็นยายต้อเป็นย่าต้อของพี่น้องลูกๆและหลานทุกๆคนนะคะที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้อบรมชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนนะคะที่นี่เกิดขึ้นเมื่อปี2555ขอย้อนไปนะคะปี2515ตอนนั้นพี่ต้อยังเป็นพนักงานธกส.นะคะธกส.ก็คือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรค่ะเป็นฝ่ายพัฒนาลูกค้าและชนบทมาเป็นตัวแทนของธกส.ในการทำโครงการร่วมกัน4หน่วยงานความร่วมมือจะมีธกส.มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหอการค้าไทยแล้วก็สปก.ค่ะมาทำพื้นที่ที่นี่100ไร่ให้เป็นศูนย์อบรมเรียนรู้เกษตรกรเป็นชาวนาอัจฉริยะท่านดร.สวนีไทยรุ่งโรจน์เป็นเพื่อนกับคุณอดิศรพวงชมพูซึ่งเป็นประธานโครงการ1ไร่1แสนนะคะจับมือกันแล้วก็ร่วมมือกับธกส.ในนำเกษตรกรที่เป็นหนี้เสียเอามาทำแผนฟื้นฟูที่นี่นะคะแล้วก็มีสปก.มาช่วยอีกแรงหนึ่งในเรื่องของการปรับพื้นที่ให้เป็นโมเดลของ1ไร่1แสนพื้นที่1ไร่ทำประโยชน์ให้เกิดสูงสุดต่อบุคคล1คนนะคะเราก็เลยนำเกษตรกรทั่วประเทศมาอบรมเรียนรู้ที่นี่โดยใช้3วิชาหลักๆใหญ่ๆก็คือกสิกรรมประมงปศุสัตว์นะคะใช้พื้นที่1ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกตารางนิ้วในเรื่องของความเป็นอยู่การกินอยู่หลับนอนการเรียนรู้ดินน้ำตัวเองและผู้อื่น
1: ระยะเวลาฝึกอบรมคือ5เดือนเต็มและมีเงื่อนไขสำคัญ2ข้อคือ 1. อยู่แบบเสื้อผืนหมอนใบ 2. ละอบายมุขได้แก่ห้ามดื่มเหล้าห้ามเที่ยวกลางคืนห้ามดูการละเล่นห้ามเล่นการพนันห้ามคบคนชั่วเป็นมิตรและห้ามเกียจคร้านการงาน
2: ปี2555จะมี86แปลง86แปลงนี่มันเหมือนกับเป็นพื้นที่หมู่บ้านย่อยๆเลยนะคะที่เราให้คนที่มาอยู่ที่มาเรียนกับเราเนี่ยปลูกเองนะคะค่ะโดยใช้หลักการว่าค่าใช้จ่ายในการสร้างบ้านตรงนั้นน่ะไม่เกิน 4,000 บาท 4,000 บาทนะคะคุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ไหมค่ะใช้ชีวิตอยู่ได้มีข้าวมีปลามีไข่เป็ดค่ะมีพืชผักบนคันนาคุณสามารถเลี้ยงดูชีวิตได้ไหมวันแรกที่เขาเข้ามาภายใน12วันเขาต้องมีอาหารกินนะคะอาหารกินจากไหนจากพืชผักที่เขาปลูกเขาต้องมีพิจารณาดูว่า12วันเนี่ยคุณสามารถปลูกอะไรแล้วคุณได้กินบ้างโดยที่ไม่ต้องออกไปซื้อกับข้าวข้างนอกไม่ต้องไปขนขวายไม่ต้องควักเงินออกจากกระเป๋าผักบุ้งค่ะผักบุ้งจีนเป็นระดับแรกที่อาจารย์สอนว่าปลูกผักบุ้งจีนไหมค่ะปลูกผักบุ้งจีนแล้วมันไม่ใช่ว่าสักแต่ปลูกนะคะคุณต้องเพาะเมล็ดคุณต้องรู้ว่า1ตารางเมตรเนี่ยคุณจะได้พื้นที่ผักบุ้งจีนกี่กิโล มันจะเพียงพอไหมกับการที่เราจะดำรงชีพหรือเพียงพอกับการที่จะนำไปแลกเปลี่ยนหรือขายเอาเงินออกมากลับมาได้ค่ะอันนี้การสอนของอาจารย์เราเนี่ยไม่ได้สอนแค่ว่าปลูกเป็นแต่คุณต้องคิดเป็นจดบันทึกได้ด้วยรู้จักคำนวณรู้จักข้อมูลว่า1ตารางเมตรเราจะปลูกอะไรเราปลูกได้เท่าไหร่แล้วต้นทุนสิ่งที่เราทำไปใน1ตารางเมตรนั้นเราใช้ต้นทุนเท่าไหร่

0: ค่ะอันนี้คือการเรียนรู้ที่เราฝังมาจากตั้งแต่เริ่มแรกอะค่ะ
1: สังคมของศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนขยายฐานกว้างขึ้นเห็นได้จากที่คนหลากอาชีพหลายช่วงวัยสนใจมาขอความรู้และเยี่ยมชมกิจกรรมที่เกิดขึ้น
0: มีกิจกรรมอะไรบ้างที่เป็นชาวนาอัจฉริยะเพราะว่าเราเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ดินน้ำนะคะจนกระทั่งนำสู่ออกท้องตลาดโดยตัวเราเองเราแปรรูปเองเราขายเองค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดเราทำขึ้นมาเนี่ยด้วยตัวเราเองการจ้างการซื้อเราจะมีน้อยมากค่ะเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทำเราถือว่าตัวเราต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพราะฉะนั้นเราก็เรียกตัวเองว่าชาวนาอัจฉริยะทำได้ทุกอย่างก่อนที่จะมาเป็นพัฒนาชนบทพัฒนาลูกค้าพี่ต้อเป็นออดิตค่ะเป็นพนักงานตรวจสอบภายในของธกส.มาก่อนเป็นสมุบัญชีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการสาขาเป็นแคชเชียร์เป็นหลายๆทุกอย่างมา32 ปีทำงานแต่เด็กการทำงานกับตัวเลขการทำงานกับการตรวจสอบสุขภาพค่ะสุขภาพเราทรุดโทรมลงช่วงหลังพี่ต้อแอดมิททุกเดือนอาจจะเป็นเรื่องของความเครียดอาจจะเป็นเรื่องของอาหารการกินที่เราเป็นอยู่พอย้ายงานได้ก็มาเจอโครงการนี้ทางผู้ใหญ่ก็ให้มาเรามาประสานงานมาอยู่ในพื้นที่พอเรามาอยู่เราได้เห็นการสอนได้เห็นวิถีชีวิตได้เห็นการเรียนรู้ได้เห็นแก่นของเกษตรจริงๆอ๋อมันต้องเป็นอย่างนี้นี่เองประกอบกับพอมาอยู่นี่แล้วพี่ต้อสุขภาพดีขึ้นเหมือนเราได้อยู่ในโลกของธรรมชาติค่ะธรรมชาติมันบับทั้งร่างกายมันไม่อ่อนล้ามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี2556ค่ะกินอยู่หลับนอนที่นาเลยนะคะจากบ้านแอร์ค่ะมีบริเวณ 60-70 ตารางเมตรมันก็ดีอยู่นะในบ้านเรานั่นแหละแต่พอมาอยู่ที่นี่แล้วเป็นกระท่อมเล็กๆค่ะเสื้อผืนหมอนใบค่ะพี่ต้ออยู่แล้วชีวิตสุขภาพดีขึ้นจิตใจรู้สึกผ่อนคลายลงค่ะไม่เครียดไม่ต้องไปขับรถติดบนรถมุ้งรถเมย์บนถนนไม่ต้องมีมันบะดังเนาะก็เลยมาอยู่ที่นี่รู้สึกเบาโล่งสบายแล้วมันน่าสังเกตนะคะมากินข้าวที่ชาวนาเขาปลูกมากินผักเนี่ยค่ะตอนแรกไม่กล้าเหมือนกันไปเดินแปลงนากับอาจารย์บอกว่าต้อชิมสิหยิบถั่วฝักยาวมาชิมเลยอาจารย์มันสกปรกมันไม่ได้ล้างแล้วมันสกปรกตรงไหนแล้วทุกอย่างมันก็มาจากดินเหมือนกันมันไม่มีสารเคมีคือไม่สกปรกแล้วนะอาคาตัดสินใจชิมโอ้มันหวานนะมันหวานมันอร่อยมันเริ่มซึมซับไปเรื่อยๆค่ะ

0: าจารย์อดิสรพวงชมพูอาจารย์เสถียรทองสวัสดิ์และอาจารย์กิตติเนตรรังควรเศษนักคิดทั้ง3ท่านได้ร่วมกันวางกลยุทธ์ให้ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนเคลื่อนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้และมีเครือข่ายกระจายไปทั่วประเทศ
1: คำนิยามของคำว่า1ไร่1แสนเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจเป็นคำนิยามที่ท่านอาจารย์อดิสรพวงชมพูค่ะหรืออาจารย์ต๊อดของพวกเรานะคะเป็นคนให้คำนิยามขึ้นมาพี่ต๊อดตอบไปอาจจะไม่ลึกซึ้งเท่ากับท่านอาจารย์นะคะในความคิดของพี่ต้อในความคิดของลูกศิษย์หลายๆคนที่มาที่นี่อาจารย์ต้องการเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เริ่มจากทัศนคติในการดำรงชีวิตก่อนที่จะมาทำเกษตรด้วยซ้ำค่ะแม้แต่คนที่ดื่มเหล้ามาติดเหล้ามาอาจารย์ถามคำเดียวมาอยู่ที่นี่6เดือนถ้าไม่กินเหล้าจะตายไหมถ้าตายก็ตายซะถ้าไม่ตายก็อยู่ต่อไปก็ไม่ตายนะคะคนที่เคยมาเรียนรู้เป็นเกษตรกรที่มาอยู่กับเราพาสามีมาด้วยค่ะเพราะสามีติดเหล้ามาอยู่นี่อาจารย์บอกว่าที่นี่ล่าใบยมุก6นะท่านพูดสั้นๆแต่ทุกคนทำตามค่ะคนนั้นตอนเรียนจบภรรยาบอกว่าอาจารย์พี่ต้อหนูน่ะยิ่งกว่าถูกหวยอีกนะเอ้าทำไมอ่ะขายที่เดียวเหรอไม่ใช่สามีเลิกเหล้าได้เขาบอกว่ามันขึ้นสวรรค์ยิ่งกว่าถูกรางวัลที่1ค่ะอันนี้ค่ะในคำนิยามของพี่ต้อก็คือการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจค่ะ
2: ค่ะที่ศูนย์ชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนนะคะพื้นที่ที่นี่นะคะปลูกพืชหลากหลายชนิดเลยแต่ที่เด่นๆที่สุดนะคะก็คือการปลูกอ้อยพันธุ์สุพรรณ50นะคะซึ่งมีลักษณะแตกต่างยังไงนะคะที่นี่นะคะเขาปลูกด้วยเกษตรอินทรีย์นะคะเพราะว่าดินที่นี่จะดีมากและที่สำคัญนะคะอ้อยนี้เป็นอ้อยที่ใช้คั้นน้ำน้ำเขานะคะมีความหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะไปติดตามชมพร้อมๆกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกกันค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับรายการสมาร์ทกิ้งของเรานะครับได้พาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กันที่โครงการชาวนาอัจฉริยะ1ไร่1แสนครับแล้วเมื่อกี้ครับตอนที่ผมเดินเข้ามาเนี่ยนะครับผมเห็นป้ายเขียนว่าตั้งตัวด้วยอ้อยคันน้ำครับ1ไร่1แสนผมคิดเอ๊ะเขาทำกันยังไงครับซึ่งวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาหาคำตอบกันว่าเขาตั้งตัวหรือทำอ้อยคันน้ำกันยังไงครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่กับพี่เทิดครับพี่เทิดสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ตอนนี้พี่เทิดเป็นคนดูแลศูนย์ที่นี่ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: เห็นป้ายครับเขียนว่าตั้งตัวด้วยอ้อยคันน้ำมันคือยังไงครับ
4: อ้อยคันน้ำเนี่ยสามารถตั้งตัวได้ปลดหนี้ได้ครับ
3: ครับอ้อยของเราเนี่ยแตกต่างกับที่อื่นยังไงครับ
4: อ๋อฟาร์มหวานกับฟาร์มหอมครับจากอ้อย
3: เรามีสูตรในการทำตรงนี้ไหมคร
4: ับ อ๋อเราจะ
3: ใช้พันธุ์อะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: เป็นพันธุ์เราจะใช้พันธุ์สุพรรณ50ครับ
3: ครับ
4: และที่หอมที่อ้อยเราสามารถหอมและหวานเราจากเราปอกเปลือกไม่หมดแล้วปอกเลาะเฉพาะแต่ตรงข้ออย่างเดียว
3: ก็คือในขั้นตอนของการคั้นน้ำเนี่ยเราจะปอกเปลือกไม่หมดเหลือเปลือกอยู่นิดนึงอย่างเงี้ยครับ
4: ใช่ครับให้มีเปลือกติดอยู่บ้าง
3: อันนี้ผมถามหนึ่งว่าเรื่องของการดูแลในการปลูกอ้อยนะครับเราเริ่มจากใช้พันธุ์สุวรรณ50ใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีการเตรียมดินปลูกหรือว่ามีการอะไรยังไงมั้ยครับ
4: ที่จะใช้สรรพสิ่งแห้งสรรพสิ่งแห้งเราก็ทํามาจากพืชหญ้าพืชตบชวาหรือพืชกล้วยพืชอะไรอย่างนี้ได
3: ้ครับ
4: แล้วเราก็มาหมักและหมักกับปนกับมูลงัวแล้วก็จะมีลำพวกนี้ปนอยู่แล้วก็มีผิวหน้าดินด้วย
3: ครับตัวสรรพสิ่งแห้งนี่คือตัวเป็นคล้ายๆปุ๋ยใช่ไหมหรืออาหารเสริมของพืชใช่ไหมโดยที่ผมเห็นมีทั้งหมด24ชนิดใช่ไหมครับมันจะมีอะไรบ้างครับ
4: 24ชนิดนี่เราแล้วแต่เราจะใส่อะไรมากอะไรน้อยคือใส่อย่างเราเท่ากันก็ได้จะมีเป็นพวกกล้วยผักตบชวาพวกเนปีหรือหญ้าขนใบก้อมปูพวกกระถินพวกอะไรเนี่ยเราก็สามารถ
3: เราคือเรามาสับรวมกันแล้วตากแดดไว้ใช่ไหม
4: ไม่ตากครับเรามาคลุกเคล้ากับจะมีน้ำเขาเรียกว่าน้ำสรรพสิ่งจะมีสารตั้งต้น
3: ครับ
4: อยู่ๆน้ำผงก้อน
3: ครับมันเป็นยังไงครับน้ำ
4: ที่เราจะเอามาหมักรวมกัน
3: ครับแล้วก็พอหมักได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มาใส่ในอ้อย
4: ใช่ครับ
3: ตอนปลูกใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับ
3: เราใส่ในตอนไหนบ้างของการปลูกอ้อยครับ
4: ใส่อ้อยตอนไหนผมก็เริ่มใส่ตั้งแต่เราเริ่มปลูกแล้วเราก็รดน้ำแล้วที่สำคัญคือรดน้ำเราจะไม่ให้พืชกินน้ำโดยอย่างเดียวก็แบบเราทานข้าวโดยไม่มีกับเรากินข้าวเปล่า
3: ครับ
4: เราก็เอาน้ำปุ๋ยตัวนั้นเอามาใส่ก็คือปุ๋ยที่เราใช้ก็คือจะเป็นส่วนมากจะเป็นน้ำหมักปลาพวกนี้
3: น้ำหมักปลานี่เราทำที่ไหนครับน้ำหมักปลานี
4: ่เราจะทำเองแต่เราใช้ปลาทะเล
3: ครับ
4: ส่วนมากเราใช้ปลาทะเลเพราะปลาน้ำจืดเราต้อง ต้องใส่เกลือด้วยถ้าปลาทะเลเราไม่ต้องใส่เกลือเพราะในปลาทะเลจะมีโอเมก้า3อยู่แล้ว
3: ในการใส่เกลือเนี่ยเราใส่เกลือเพื่ออะไร
4: เพื่อให้มีโอเมก้า3เพื่อจะได้กินดึง
3: มันเกี่ยวกับรสชาติของอ้อยด้วยมั้ยครับ
4: ใช่ครับ
3: อ๋อมันทําให้อ้อยแบบมีรสชาติผมกินนะผมกินอ้อยเมื่อกี้นะรู้สึกว่าน้ําอ้อยมันค่อนข้างกลมๆรสชาติดีอันนี้ผลกับการใช้สรรพสิ่งนี้ด้วยใช่มั้ย
4: ฮะใช่ครับ
3: อ๋ออันนี้คือทําให้เราขายได้รสชาติอร่อยกว่าที่อื่นถูกมั้ย
4: ที่อื่น
3: น
4: ้อยใช่ครับจะหอมหวาน
3: ครับแล้วนี่ผมถามอีกนึงเรื่องของการใช้ปุ๋ยเคมียาปรับศัตรูพืชเนี่ยเรามีการใช้ไหม
4: ที่นี่ไม่ใช้เลยครับที่นี่จะปลอดสาร
3: ก็คือเป็นการปลูกพืชอินทรีย
4: ์ใช่ครับ
3: 100% ใช่ไหมครับ
4: ใช่ครับพืชผักที่นี่จะเป็นอินทรีย์ทั้งหมด
3: คร
4: ับที่นี
3: ่ครับแล้วนี่ผมถามหนึ่งว่าถ้าเกิดไอสรรพสิ่งเนี่ยที่พี่เธอบอกเมื่อกี้คือเราสามารถใช้กับพืชอื่นได้ไหมครับ
4: ได้ครับ
3: แต่ว่าใช้แต่อ้อย
4: เพื่อปลูกผักเพื่อพริกเพื่ออะไรได้หมดมะเขือเพื่อมะกอเพื่อกล้วยอะไรเราก็ได้ใช
3: ้ครับ
4: เขาปลูกไปด้วยผสมไปด้วย
3: ผสมก็คือ
4: แล้วก็ปลูกแล้วเราก็สามารถเอามาคุกเขากับมูลงัวอีกแล้วก็มาใส
3: ่ครับ
4: แล้วก็รดน้ำฮะ
3: แล้วถ้าเกิดว่าสมมติว่านี้ถ้าเกิดว่ามีคนที่ดูรายการสมาร์ทกินของผมอยู่เนี่ยอยากจะสนใจอยากจะเข้ามาลองศึกษาหรือเข้ามาลองทำอย่างเงี้ยทำยังไงได้ไงบ้าง
4: ขอก็เข้ามาเรียนรู้ได้เลยครับที่นี่มีเปิดได้ทุกวันเข้ามาดูได้ทุกวันครับอ
3: ยู่ที่ไหนครับ
4: อยู่ที่ปากเกร็ดครับนนทบุรีครับตำบลบางตะไนครับ
3: คือแล้วเรามีเพจ Facebook อะไรอย่างงี้มั้ยครับให้ติดตาม

0: คราวนี้ลองดูตัวเลขมูลค่าอ้อยคั้นน้ำที่พี่เทิดเล่าให้อาจารย์ทำ 1,400 ซีซี 200 ซีซีราคาขายอยู่ที่20บาทพี่เทิดยังบอกอีกว่าอ้อย1กอมีอ้อยประมาณ30ลำและ1ไร่ปลูกได้400กอลองคูณดูนะคะเพราะนี่แหละคือที่มาของคำว่า1ไร่1แสน
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงด้านการผลิตสินค้านะคะและบริการนะคะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักการเพิ่มมูลค่าสินค้านะคะโดยเฉพาะน้ำอ้อยค่ะซึ่งคุณต้อประพินยรัตน์นะคะพี่ต้อได้เปลี่ยนโฉมนะคะน้ำอ้อยเป็นไงคะคือการเพิ่มนะคะโภชนาการให้กับน้ำอ้อยให้มีรสชาตินะคะที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็สวยงามโดยพี่ต้อนี่นะคะได้เพิ่มเมนูใหม่ค่ะคือน้ำอ้อยแฟนซีค่ะน้ำอ้อยแฟนซีนี้จะเป็นยังไงเราไปติดตามชมกันค่ะ

0: วันนี้เรามาดูว่าการขายน้ำอ้อยนะคะปกติเราขายน้ำอ้อยเป็นแก้วเป็นขวดแต่พอเรามีผลผลิตอย่างอื่นที่มีคุณประโยชน์มีสรรพคุณมากมายที่จะให้กับผู้บริโภคเราคิดดูว่าเราจะมาเพิ่มมูลค่าให้น้ำอ้อยกันดีไหมคะพี่โอ๊ตเอาอะไรก่อนดีคะวันนี้
1: กินจูฉ่ายก่อนไหมฮะ
0: จริงจูฉ่ายปั่นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะบำรุงปอดฟอกเลือดยับยั้งเซลล์มะเร็งค่ะเริ่มเลยนะคะขั้นตอนแรกพี่โอจะใส่อะไรก่อนนะจริงจูฉ่าย
1: ล้างน้ำสะอาดแล้วครับ1กำมือ
0: ใช้2 1ขีดเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ1ข
0: ี
1: ด
0: ค่ะ1ขีดใส่เข้าไปค่ะ
1: แล้วก็มีส้มกับแอปเปิ้ล
0: ส้มเขียว
1: ส้มเขียวหวาน
0: ส้มค่ะ
1: ใส่เป็นอย่างนี้เลยก็ได้คร
0: ับ ใส่เป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะค่ะ
1: เหมือนผลไม้รวมอะฮะ
0: เหมือนทำผลไม้รวมใส่เข้าไปค่ะ
1: แอปเป
0: ิ้
1: ล
0: แล้วก็ใส่แอปเปิ้ลเขียวเพิ่มความสดชื่นเพิ่มความให้ร่างกายแอปเปิ้ลเขียวค่ะมันจะออกรสเปรี้ยวส้มเขียวหวานกิ่งจูชายค่ะใส่นมเปรี้ยว
1: เหมาะสำหรับผู้หญิงนะครับนมเปรี้ยว
0: อ้าวทีนี้ใส่
1: น้
0: ำอ้อยแล้วนะคะโอ้อันนี้เป็นเกล็ดน้ำแข็งเลยค่ะ
1: 100ซีซีครับ
0: น้ำอ้อย100ซีซีค่ะ
1: พร้อมกับแข็งให้กลมกล่อมหน่อยฮะ
0: น้ำแข็งก็สะอาดนะคะน้ำแข็งหลอดเล็กค่ะยูนิคหลอดเล็กค่ะ
1: แล้วเราก็จะเริ่มปั่นเลยครับ
0: ใช้เครื่องปั่นธรรมดานี่แหละค่ะตอนนี้จริงจูฉ่ายน้ำอ้อยปั่นเสร็จแล้วนะคะ

0: ต่อไปนะคะเป็นน้ำอ้อยกับสตรอเบอรี่ค่ะค่ะเชิญค่ะพี่โอ๊ตดูนะคะสตรอเบอรี่ใหม่สดสดน้ำอ้อยก็ใหม่ๆสดสดค่ะเอทำยังไงบ้างนะใส่กล้วยหอมด้วยค่ะใส่กล้วยหอมประมาณ1ขีดค่ะ
1: สีฮะง่ายๆจำง่ายๆครับ
0: ค่ะ
1: สตรอเบอรี่ประมาณ7ลูกครับ
0: สตรอเบอรี่7ลูกนะคะค่ะพิเศษก็คือกลิ่นค่ะกลิ่นสตรอเบอรี่ของเราจะหอมหวาน
1: เราก็สามารถเพิ่มได้ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วที่ขาดไม่ได้คือน้ำอ้อยเราเนี่ย
0: ค่ะน้ำอ้อยออร์แกนิกของเรานะคะ
1: ใส่ลงไปเลยครับ
0: ไม่ต้องใส่น้ำตาลใช่ไหมคะ
1: ใส่น้ำตาล
0: ค่ะใส่น้ำอ้อยแทนนะคะ
1: ปลูกแบบธรรมชาติเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โยเกิร์ตหน่อย
0: ใส่โยเกิร์ตนิดนึงนะคะ
1: เพื่อความเข้มข้นครับ
0: ว้าว

0: มัน
1: เกิดจะใส่เป็นรสอะไรก็ได้นะครับ
0: อืม
1: แต่เพื่อเป็นกลางผมใส่แบบออริจินอลครับแล้วก็น้ำแข็งครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ถึงเวลาปั่นแล้วครับ
0: แล้วดูค่ะนะคะจะเป็นสีอะไรนะ

0: ัญชันนะคะช่วยเพิ่มฮอร์โมนช่วยเพิ่มบำรุงผมดกดำเงางามนะคะตอนเล็กๆชอบเอาไปทาคิ้วลูกค่ะวันนี้เรามาดื่มกันนะคะน้ำอ้อยอัญชันค่ะพี่โอ๊ตค
1: ่
0: ะ
1: ก่อนเลยครับ
0: น้ำอ้อยเลยค่ะเพิ่มความสดชื่นช่วยบำรุงดีเทไป1ใน3นะคะเติมมะนาวไป1ช้อนโต๊ะค่ะค่ะเพิ่มวิตามินซีเข้าไปนะคะนี่นะคะเพิ่มดอกอัญชันค่ะช่วยบำรุงผมดกเงางามผิวพรรณแจ่มใสเต่งตึงค่ะไม่เหี่ยวค่ะนี่นะคะ
1: แต่
0: งหน้าด้วยดอกอะไรดีนะพี่โอ๊ต
1: ตามใจชอบ
0: ตามใจชอบเลยค่ะก็ต้องเป็นอัญชันนะคะอัญชันดอกไม้ที่เหมือนกับแหมมันถูกอะนะแต่ว่าสรรพคุณมันสุดยอดเลยค่ะผสมอาหารทำเป็นสีได้มากมายค่ะนี่เลยค่ะแต่งด้วยมะนาวนี่ละค่ะการเพิ่มมูลค่าให้น้ำอ้อยจากน้ำอ้อยขันน้ำที่เรียกว่าแสนจะธรรมดาทำให้เพิ่มมูลค่าขึ้นมานะคะ30 35 50 55 65อัพขึ้นเลยค่ะ
2: จาก3เมนูในวันนี้นะคะเกิดจากน้ำอ้อยนะคะผักผลไม้นะคะแล้วก็พืชสมุนไพรนะคะรวมตัวกันนะคะผสมผสานนะคะเป็นรสชาติที่น่าทานมากเลยนะคะแล้วอยากจะฝากคุณผู้ชมนะคะไปชมนะคะแล้วก็ไปชิมนะคะน้ำอ้อยนะคะแฟนซีกันเยอะๆนะคะถ้าหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำต่างๆนะคะสามารถที่จะพูดคุยได้ที่ Facebook Fanpage STOU Channel หรือคุณผู้ชมสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Facebook Fanpage STOU Channel ได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
5: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
7: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
4: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
8: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
9: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ทราบหรือไม่ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้เคล็ดลับเหล่านี้สามารถช่วยคุณได้ร่วมฝึกซ้อมหนีไฟทั้งที่บ้านที่ทำงานและโรงเรียนวางแผนทางหนีไฟในที่พักอาศัยมากกว่า1ทางอุปกรณ์ดับไฟควรอยู่ในที่ที่สามารถหยิบใช้ได้สะดวกหากมีคำสั่งอพยพควรอพยพทันทีหากไม่เคยผ่านการฝึกฝนและไม่มีอุปกรณ์กันไฟไม่ควรเข้าใกล้บริเวณเพลิงไหม้ไม่ว่ากรณีใดๆหากมีความร้อนหรือควันรอดออกมาจากช่องประตูลองจับประตูและลูกบิดหากร้อนห้ามทำการเปิดประตูโดยเด็ดขาดแต่ถ้าหากลูกบิดไม่ร้อนค่อยๆเปิดอย่างระมัดระวังและหนีไปตามทางหนีไฟหมอบกับพื้นเพื่อลดการสูดควันเข้าร่างกายแม้จะเกิดอาการหวาดกลัวอย่าพยายามซ่อนตัวเพราะนักดับเพลิงอาจหาคุณไม่เจอมันตรวจตาอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟว่าทำงานเป็นปกติหรือไม่หากเสื้อผ้าติดไฟให้หมอบลงกับพื้นใช้มือทั้งสองป้องหน้าและกลิ้งตัวไปมา
3: ย่าเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
4: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
5: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
6: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ดังไทย
7: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
8: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได
9: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
1: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้ชมมาพบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับในหน่วยที่7นะครับปัญหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศในโลกร่วมสมัยโอ้ในชื่อนี้ก็มีความน่าสนใจอยู่แล้วนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับในหน่วยนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับบรรยายให้พวกเราฟังนะครับสัก3เรื่องนะครับ3ตอนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของแนวคิดทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเรื่องที่2เรามาพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์นะครับนโยบายต่างประเทศและเรื่องที่3ปัญหาและความท้าทายของนโยบายต่างประเทศร่วมสมัยในตอนที่3เนี่ยผมจะพูดถึงวิกฤตการณ์ที่สำคัญนะครับแล้วก็มาในเชิงวิเคราะห์ด้วยนะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งผมอาจจะยกตัวอย่างนะครับที่สำคัญตอนนี้ก็คือวิกฤตการณ์ยูเครนนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังเป็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นปัญหานะครับเราจะมารู้กันว่าปัญหาของยูเครนเนี่ยมันมีปัญหาอย่างไรแล้วก็มีการวิเคราะห์กันอย่างไรนะครับเราไปตอนที่1นะครับตอนที่1ในเรื่องของความสำคัญของนโยบายต่างประเทศนโยบาย

ต่างประเทศมีความสำคัญครับมีความสำคัญอย่างไรนโยบายต่างประเทศเนี่ยฮะเป็นนโยบายของรัฐที่ทำกำหนดไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางทำให้เกิดการกระทำมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญนะครับคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของรัฐตนเองขีดเส้นตายไปเลยครับนโยบายต่างประเทศไม่ใช่นโยบายที่ทำอะไรไปเรื่อยๆไปเที่ยวต่างประเทศหรือไปทำอย่างนู้นทีอย่างนี้ทีไปเยือนต่างประเทศอย่างนั้นทีอย่างนี้ทีนะครับแต่นโยบายต่างประเทศมีความสำคัญอย่างที่ผมบอกก็คือต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนของรัฐบาลของรัฐนั้นๆเองซึ่ง2 อย่าง 2 ประการที่เป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยนะฮะมีความสำคัญแล้วมันครอบคลุมจะแทบทุกเรื่องนะครับที่รัฐไปติดต่อกับต่างประเทศหรือต่างประเทศมาติดต่อกับเราก็ถือจะต้องมีนโยบายต่างประเทศทั้งรุกและรับนะครับโอเคละนี่คือความสำคัญของนโยบายต่างประเทศเรามาดูครับนิดนึงครับว่าวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศเนี่ยในการรักษาผลประโยชน์ของชาติในการที่จะรักษาประชาชนของประเทศนั้นๆเนี่ยประการแรกเลยครับนโยบายต่างประเทศเราต้องรักษาเอกราชอันนี้ถือว่ามีความสำคัญสูงสุดของประเทศทุกประเทศฮะในการดำเนินนโยบายต่างประเทศประการแรกคือจะต้องรักษาเอกราชและอธิปไตยอันนี้ถือว่ายอมใครไม่ได้เราไปเจริญความสำคัญกับประเทศนั้นหรือประเทศนั้นมาเจริญความสัมพันธ์กับเราหรือดำเนินความสัมพันธ์กับเราหรือมีนโยบายต่างประเทศกับเราเนี่ยอันแรกจะต้องรักษาเอกราชและอำนาจอธิปไตยอำนาจอธิปไตยก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศไม่ให้มีการแทรกแซงนะครับต้องรักษาเอกราชนี้ถือเป็นหัวใจที่สำคัญเลยนะผมดึงขึ้นเป็นประการแรกก็อยู่บนหัวเลยฮะว่าจะต้องรักษาเอกราชอธิปไตยไว้ประการที่สองฮะจะต้องรักษาความมั่นคงทีนี้ความมั่นคงเราก็ให้คำนิยามเรื่องของความมั่นคงไปหลายรูปแบบเลยผมขออนุญาตพูดถึงความมั่นคงในระดับที่เรียกว่าระหว่างประเทศในระดับรัฐคือระดับประเทศแล้วก็ในระดับที่เรียกว่าเป็นปัจเจกบุคคลหรือในระดับที่เรียกว่าความมั่นคงแห่งมนุษย์ซึ่งทั้ง3อันเนี่ยมันเกี่ยวพันกันเกี่ยวโยงกันแน่นอนแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมมองไหนเราจะเอาอะไรมามองนะครับเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศถ้ามองในแง่การรักษาความมั่นคงเนี่ยถ้ารักษาความมั่นคงระหว่างประเทศคือเราดูระบบระหว่างประเทศเป็นสำคัญครับทุกประเทศรักษาเอกราชอธิปไตยของตนเองไว้แล้วก็ต้องการความมั่นคงต้องการความมั่นใจว่าอย่าเราอยู่ในระบบระหว่างประเทศแล้วเราดำเนินนโยบายต่างประเทศกับประเทศนั้นประเทศนี้หรือกลุ่มประเทศนั้นประเทศนี้เราจะต้องมีความมั่นคงเราต้องรักษาความมั่นคงอันนี้คือในเรื่องของระบบระหว่างประเทศถ้ารักษาความมั่นคงในระบบระหว่างรัฐก็คือเราอาจจะเป็นในเรื่องของทวิภาคีหรือพหุภาคีแล้วแต่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศเนี่ยเราต้องรักษาความมั่นคงเรารักษาความมั่นคงของประเทศในเรื่องของนโยบายทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศเราไปเจรจาอะไรกับใครแล้วแต่ต่างประเทศเราจะต้องคำนึงถึงในเรื่องของต่างๆเหล่านี้ผู้นำประเทศพูดกันง่ายๆจะต้องรักษาตรงนี้ไว้เป็นสำคัญส่วนประการที่ผมจะบอกว่าในเรื่องของการรักษาความมั่นคงในเรื่องของความเป็นมนุษย์หรือความมั่นคงแห่งมนุษย์อันนี้มันเกี่ยวพันเกี่ยวโยงกันเลยว่าจะเป็นยูนิเวอร์แซลเราก็ว่าได้นะครับเป็นค่านิยมที่เป็นสากลในเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์นี่มันเกี่ยวข้องอะไรได้บ้างถ้าเกี่ยวข้องกับมนุษย์ปัจเจกบุคคลซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมของรัฐของประเทศหรือของโลกเนี่ยนะฮะเอายกตัวอย่างง่ายๆถ้าเกิดความมั่นคงของมนุษย์มันต้องเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินใช่ไหมของมนุษย์ทุกคนเราจะเดินทางไปถนนหนทางเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราจะไปที่ไหนอย่างไรต้องมีในการหลักประกันสิทธิความเป็นมนุษย์นะในเรื่องของความเสรีภาพนะครับในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์บลาบลาบลาอะไรไปเรื่องของความมั่นคงถ้าในเรื่องของรักษาความมั่นคงแห่งมนุษย์นะครับประการที่สำคัญยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรื่องสุขของสุขภาพเนี่ยอย่างที่โรคระบาดโควิดเนี่ยที่กำลังลงดังนะครับในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยความมั่นคงของมนุษย์ตรงนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะเรื่องของสุขอนามัยของมนุษย์มันมีผลกระทบกับประเทศมีผลกระทบต่อระหว่างประเทศหรือระบบระหว่างประเทศเราก็จะเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับในเรื่องของความสับสนวุ่นวายเรื่องของการแย่งวัคซีนในเรื่องของการที่จะกันไม่ให้คนเดินทางหรือต้องการป้องกันโรคต่างๆเพราะมันมีผลกระทบกับมนุษย์มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันนี้รัฐจะต้องดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เข้มแข็งบางประเทศดำเนินนโยบายแบบก้าวร้าวเลยด้วยซ้ำโอเคละโอเคอันนั้นคือประการที่2ในเรื่องของวัตถุประสงค์การของนโยบายต่างประเทศวัตถุประสงค์ประการที่3คือส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติในอดีตนโยบายต่างประเทศนี่เป็นเหมือนเสมือนกับการที่เราจะต้องปกป้อง

ต้องรักษาอุดมการณ์ของประเทศเช่นเมื่อก่อนในยุคสงครามเย็นเนาะในช่วงสงครามเย็นเนี่ยประเทศที่เป็นเสรีนิยมหรือประเทศที่ฝักใฝ่ประชาธิปไตยกับประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยต่อสู้กันเรื่องของอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันประเทศต่างๆก็ดำเนินนโยบายต่างๆค่อนข้างจะแข็งแรงแข็งแกร่งก้าวร้าวนะครับระหว่างกันนะครับแต่ในพันธมิตรหรือในแนวร่วมที่มีอุดมการณ์เหมือนกันก็จะมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศอีกลักษณะหนึ่งนะครับเป็นต้นเพราะนั้นนโยบายต่างประเทศในสภาวะปัจจุบันเนี่ยในการส่งเสริมอุดมการณ์ของชาติก็คือเอาส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยส่งเสริมความ อุดมการณ์ของชาติความสมัครสมานสามัคคีความรักษาซึ่งเกียรติภูมิของประเทศรักษาเอกอัตลักษณ์แล้วแต่อุดมการณ์ของชาตินั้นๆเป็นอย่างไรเราก็ไปดูนะครับนโยบายต่างประเทศจะต้องรักษาตัวนี้ไว้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศแน่นอนนะครับส่วนประการถัดมานะครับส่งเสริมความกินดีอยู่ดีอันนี้เป็นเรื่องปกติเราไปดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอะไรกับใครก็แน่นอนว่าส่งเสริมความกินดีอยู่ดีนะครับให้ปรับไม่เฉพาะในประเทศอาจจะเป็นภูมิภาคหรือในระดับระหว่างประเทศเลยนะครับอันนี้ก็ต้องส่งเสริมแล้วก็ดำเนินนโยบายต่างประเทศที่เป็นคุณได้เรียกว่าวินวินนะครับทุกประเทศได้ผลประโยชน์ร่วมกันอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับในการตกลงในการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่แต่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวเราไปดูในตอนปัจจัยที่มีผลต่อการนโยบายต่างประเทศนะครับทีนี้ประการถัดมาก็คือส่งเสริมในเรื่องของเกียรติภูมิเรื่องของอุดมการณ์เกียรติภูมิเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับมันแน่นอนว่าประเทศแต่ละประเทศก็มีอุดมการณ์มีเกียรติภูมิมีศักดิ์มีเสียพูดกันง่ายๆแล้วนโยบายต่างประเทศไม่ใช่เราไปปุ๊บเราไปเสียทั้งเกียรติภูมิเสียทั้งศักดิ์ศรีเสียทั้งอุดมการณ์อันนั้นอย่าไปอยู่ประเทศนะครับไม่ต้องไปดำเนินนโยบายต่างประเทศเพราะนโยบายต่างประเทศที่ไปจะต้องคำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมพูดถึงนะครับถัดมาก็พูดถึงเรื่องของแสวงหาอำนาจอันนี้เป็นนี่อีกหนึ่งของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแน่นอนประเทศที่ดำเนินนโยบายต่างประเทศแล้วต้องการแสวงหาอำนาจโอเคละเขาไม่ได้พูดตรงๆว่าฉันมาเจรจากับเธอฉันจะมาแสวงหาอำนาจกับเธอหรือฉันจะมาได้ประโยชน์อะไรจากประเทศนั้นๆ นะครับเขาไม่พูดตรงๆอันนี้เป็นเรื่องของการทูตเรื่องของการดำเนินนโยบายต่างประเทศแต่แน่นอนในหลายๆประเทศซึ่งมีนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าวนะครับหลายประเทศก็มีนะครับในอดีตที่ผ่านมาจากเราศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาก็แน่นอนก็มีในทำนองนี้อยู่นะครับในอดีตนะครับก้าวร้าวในที่นี้ในเรื่องของอำนาจที่จะแสวงหาผลประโยชน์ในเรื่องการเข้าไปยึดครองดินแดนหรือเข้าไปทำสงครามนะครับก็มีนะครับส่วนประการสุดท้ายของวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศก็คือการส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยอันนี้ถือว่าเป็นในระบบระหว่างประเทศที่เราจะดำเนินการกันนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะต้องส่งเสริมสันติภาพและความสงบสุขเรียบร้อยเพราะมนุษย์ก็หวังนะครับว่าเราจะสามารถจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติถ้าไม่มีใครหรือประเทศใดนะครับมาเขาเรียกว่ามารุกรานอันแรกเลยที่ผมจั่วหัวไว้เลยเรื่องของรักษาเอกราชถ้ามีใครลุกรานเอกราชและอธิปไตยอันนี้ก็แน่นอนก็เราจะมุ่งส่งเสริมสันติภาพความสงบสุขเรียบร้อยนะครับทีนี้ในเรื่องของนโยบายต่างประเทศมันมีทิศทางของมันอยู่ในการดำเนินนโยบายต่างประเทศนะฮะมันมีทิศทางของมันอยู่เช่นมันมีหลายช่วงนะครับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีหลายช่วงและแต่ละช่วงเนี่ยมันก็มีนโยบายต่างประเทศก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยอ่ะมันมีด้วยกันคร่าวๆพอสังเกตได้ก็คือเรื่องของการฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแน่นอนอย่างเช่นยกตัวอย่างประเทศไทยเราไม่บอกว่าเราเป็นเสรีประชาธิปไตยแต่เราก็ไม่เอาคอมมิวนิสต์เนาะเพราะนั้นเราก็ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไหมมันก็ไกลๆอ่ะแต่เราไม่บอกนะครับแต่เราหรือประเทศบางประเทศก็แน่นอนก็เข้าร่วมเป็นแนวร่วมเลยเช่นเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยอีกฝ่ายนึงก็เป็นอุดมการแบบคอมมิวนิสต์ก็แยกกันไปเลยอันนี้ประเทศที่ฝักใฝ่ก็มีนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับในยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกในอดีตในช่วงสมัยสงครามเย็นอันนี้ก็มีนโยบายที่เห็นได้แล้วว่าฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทิศทางของนโยบายต่างประเทศประการที่2คือไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดคือไม่เอาทั้ง2ประเทศละไปเอาทั้งโอ้ยที่บอกในอดีตนะนี่ไม่เอาทั้งเสรีนิยมไม่เอาทั้งคอมมิวนิสต์ถึงแม้เราจะเอาเสรีนิยมแต่ก็เอาเป็นประเทศที่3คือประเทศที่เป็นกลางแล้วกันนะครับนโยบายแบบเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพราะถ้าเกิดเราไปฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเป้าหมายของอีกฝ่ายหนึ่งที่เขาจะมาโจมตีเรานะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นยุทธศาสตร์อย่างนะครับของประเทศแต่ละประเทศนะครับการที่เกิดนโยบายแบบไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเกิดขึ้นมีนโยบายอีก

ประเภทหนึ่งนะครับที่ทางของนโยบายคือโดดเดี่ยวเลยเราไม่ยุ่งกับใครเลยนะครับมีอยู่ในช่วงหนึ่งคือสหรัฐอเมริกานะครับในช่วงสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยก็จะมีนโยบายแบบโดดเดี่ยวตัวเอง isolation นะครับไม่ยุ่งกับประเทศอื่นเลยนะครับว่าจะทำอย่างไรและสุดท้ายนโยบายสุดท้ายก็คือในเรื่องของรอบทิศทางก็คือนโยบายที่เอาทุกประเทศเลยนะครับในเรื่องของรอบทิศทางว่าจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของในตอนแรกนะครับครับในตอนที่2จะมาพูดถึงในเรื่องของทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งจะพูดในคร่าวๆนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสัก3ทฤษฎีซึ่งในถาม3ทฤษฎีนี้นะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราจะมองนะครับนโยบายต่างประเทศอย่างไรและมีอะไรเป็นตัวกำหนดนะครับนโยบายต่างประเทศได้บ้างนะครับทฤษฎีแรกพูดถึงเรื่องของการกระทำปฏิกิริยาและปฏิสัมพันธ์ action reaction และ interactionmethod นะครับนี่เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเราอย่าลืมนะครับว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันเหมือนกับที่เรามีกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปนะครับเมื่อมีการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอะไรบ้างมี5 6 7ประการไม่ว่าเราจะมีวัตถุประสงค์อย่างไรแน่นอนมันจะนำมาออกแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือการกระทำของรัฐนั้นๆกับอีกรัฐหนึ่งนะครับเพราะนั้นเมื่อมีการกระทำระหว่างรัฐผมยกตัวอย่างรัฐ A กับรัฐ B เมื่อรัฐ A มีการกระทำหรือมีการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบใดทิศทางเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าจะฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ไม่ฝักฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ใจโดดเดี่ยวหรือจะเอาแบบรอบทิศทางคือเอามารวบรวมกันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันแสดงออกมาซึ่งการกระทำหรือนโยบายต่างประเทศในนั้นๆเนี่ยออกไปแน่นอนมันจะต้องมี reaction กลับมาของรัฐ B ที่มีผลตอบสนองกลับมากับนโยบายต่างประเทศของรัฐ A ที่มี action แรกออกไปแน่นอนครับอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยถ้าคิดถึงรัฐเนี่ยเป็นปัจเจกบุคคลหรือเป็นบุคคลเป็นเราๆท่านๆเป็นตัวท่านผู้ที่สนใจหรือนักศึกษาเนี่ยลองคิดว่ารัฐ A ก็คือนายกรัฐ B ก็คือนายขอเมื่อรัฐ A หรือนายกเนี่ยมีการทำการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดกับรัฐ B หรือนายขอเนี่ยแน่นอนนายขอก็ต้องมีสิ่งปฏิกิริยาตอบกลับและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันมีด้วยกันสองมิติคือไม่รักกันก็เกลียดกันไม่ร่วมมือกันก็ขัดแย้งกันอันนี้เป็นเรื่องปกติมีแค่สองนี้ครับมีสองอย่างเมื่อมี action ก็ต้องมี reaction กลับมาและเมื่อมี reaction กลับมาแล้วปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันนะมันจะออกมาเป็นลักษณะใดแนวทางใดอันนี้ก็จะเป็น1ทฤษฎีในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมองถึงเรื่องปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆมองถึงพฤติกรรมต่างๆของรัฐนั้นๆนะครับซึ่งแสดงออกแล้วก็มีวิเคราะห์ถึงเรื่องของพฤติกรรมreaction กลับมาก็คือมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาหรือมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างไรนะครับนั่นคือทฤษฎีในการคิดในการวิเคราะห์ในการกำหนดนโยบายต่างประเทศในทฤษฎีแรกที่ทฤษฎีที่2ที่จะพูดถึงก็คือการตัวนำเข้าและตัวผลิตผลอันนี้จะมองในเชิงระบบมองระบบของการกำหนดนโยบายต่างประเทศเนี่ยแน่นอนว่าจะออกไปปลายทางซึ่งเป็นตัวผลิตผลได้เนี่ยมันจะต้องมีเขาเรียกว่าตัวนำเข้าหรืออินพุตเข้าไปในระบบอินพุตคืออะไรอินพุตมันมีต่างๆมากมายมันเป็นเรื่องที่จะมองในตัวระบบในตัวระบบในที่นี้คืออะไรเราต้องมองในลักษณะของทฤษฎีนี้เป็นเหมือนกับอวัยวะต่างๆหรือระบบต่างๆที่ทำงานสอดรับสอดคล้องกันในแต่ละส่วนนะครับเพื่อให้ออกมาเป็นระบบทั้งหมดในการกำหนดนโยบายต่างประเทศดังนั้นปัจจัยในตัวนำเข้าในอินพุตนี่มีอะไรได้บ้างมีเยอะไปหมดถ้าจะมองในเชิงทฤษฎีระบบนะครับทฤษฎีระบบคนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญก็เดวิดอิสตันนี่เอาทฤษฎีระบบเนี่ยไปวิเคราะห์ไม่ว่าในเรื่องของการกำหนดนโยบายต่างประเทศในการตัดสินใจทางการเมืองหรือในเรื่องของพฤติการทางการเมืองหรือกระบวนการทางการเมืองก็จะใช้ทฤษฎีนี้ซึ่งเป็นทฤษฎีที่ว่าจะเหมือนกับยาพาราครอบคลุมนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้อินพุตมีอะไรบ้างตัวนำเข้าเนี่ยมีอะไรบ้างเช่นเรื่องของข้อมูลเรื่องของสถานการณ์
ต่างๆนะครับเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆนะครับเรื่องของปัจจัยอะไรต่างๆที่เข้ามาทั้งตัวผู้นำทั้งตัวฝ่ายต่างๆมันเป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลที่ผมบอกในการที่จะเข้าไปในการกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับมีทั้งข้อเรียกร้องมีทั้งข้อสนับสนุนในการที่จะดำเนินการอะไรต่างๆนะครับถือว่าเป็นข้อมูลที่จะต้องนำเข้าไปในตัวระบบแล้วระบบการในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันก็เป็นกิจการทางการเมืองเป็นกระบวนการทางการเมืองในการกำหนดนโยบายต่างประเทศมันเกี่ยวข้องกับการเมืองอยู่แล้วฮะมันต้องคำนึงถึงตรงนี้ไว้นะครับแล้วกระบวนการทางการเมืองมีอะไรบ้างแน่นอนมันมีขั้นตอนในการพิจารณาขั้นตอนในการกำหนดในการตอนในการวางแผนบลาบลาบลานะครับในส่วนนี้ทั้งหลายองคาพยพในอยู่ในส่วนนี้และเมื่อถึงสุดท้ายในการที่กระบวนการนะครับทางการเมืองดำเนินการมันก็จะออกมาเป็นเอาท์พุตหรือตัวที่มันเป็นปัจจัยนำออกหรือตัวที่มันเป็นผลิตผลออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นอะไรได้บ้างก็แน่นอนมันต้องออกมาเป็นตัวนโยบายและนโยบายต่างประเทศมันก็ออกมาจากกิจกรรมหรือกระบวนการทางการเมืองที่มีการกำหนดไว้แล้วนะครับก็ออกมาเป็นตัวนโยบายอันนี้นะครับก็คือที่เราจะนำมาในการวิเคราะห์นะครับในตัวนโยบายต่างประเทศแน่นอนเมื่อนโยบายต่างประเทศไปแล้วนะครับบางทีทฤษฎีนะครับมันทฤษฎีหนึ่งทฤษฎีใดหรือทฤษฎีเดียวไม่สามารถที่จะไปอธิบายปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดมันบางทีอาจจะต้องมีหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะห์เหตุการณ์หนึ่งนะครับที่จะต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีมาอธิบายเพราะแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเน้นจุดเด่นนะครับในการวิเคราะห์นะครับซึ่งแน่นอนในสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันมีหลายเหตุการณ์หลายปัจจัยหลายองค์ประกอบหลายพฤติกรรมหลายกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นแต่ละทฤษฎีก็มีจุดเด่นจุดด้อยนะครับเพราะนั้นบางครั้งมันจะต้องอาศัยหลายๆทฤษฎีในการวิเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นทฤษฎีที่2นะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศทฤษฎีที่3พูดถึงในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองในระบบรัฐบาล governmental politicsอันนี้จะมองถึงในเรื่องของแน่นอนว่าในการกำหนดนโยบายต่างประเทศรัฐมีการเมืองภายในรัฐในระบบรัฐบาลเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับว่าในระบบรัฐบาลในระบบการปกครองเนี่ยมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในระบบประธานาธิบดีระบบรัฐสภามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือในระบบที่เรียกว่ากึ่งประธานาธิบดีก็ตามหรือในแม้กระทั่งในระบบเผด็จการไม่ว่าจะเป็นเผด็จการแบบคอมมิวนิสต์เผด็จการแบบเบ็ดเสร็จนิยมหรือเผด็จการแบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยแต่ละการเมืองภายในระบบรัฐบาลมีผลต่อการกำหนดนโยบายเพราะแต่ละระบอบการเมืองเนี่ยมันก็จะเอื้อให้กับกลุ่มต่างๆเอื้อให้กับ หน่วยต่างๆหรือสถาบันต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการในอำนาจในการตัดสินใจหรือไม่อย่างไรผมยกตัวอย่างในระบบประชาธิปไตยนะครับเอาในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยในตัวการกำหนดนโยบายแน่นอนว่าอยู่ในฝ่ายบริหารตัวนายกรัฐมนตรีเป็นประมุขของฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายนะครับที่สำคัญครับดังนั้นการเมืองในระบบรัฐบาลจึงมีความสำคัญนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่บอกก็คือมีส่วนสำคัญการเมืองมันเกี่ยวข้องกับทุกส่วนนะครับภายในรัฐนะครับภายในระบบรัฐบาลที่มีผลต่อนโยบายต่างประเทศนั้นๆ นะครับทีนี้ในเรื่องของการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศในเชิงระบบก็ดูจากแผนภูมิที่เห็นนะครับก็จะเห็นในเรื่องของการที่มองถึงในเรื่องของforeign policy inputs นะครับหรือตัวปัจจัยนำเข้านะครับในนโยบายต่างประเทศนั้นมีอะไรนะครับอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับข้อมูลต่างๆเอกสารต่างๆสภาพสถานการณ์ต่างๆแม้กระทั่งตัวผู้นำเองนะครับภูมิหลังต่างๆที่มีผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศเป็นส่วนที่เป็นปัจจัยนำเข้าไปพอเข้าไปปุ๊บก็จะเรื่องของกระบวนการนะครับที่นำเข้าสู่การกำหนดนโยบายต่างประเทศนะครับเมื่อกำหนดนโยบายนี่เป็นกระบวนการนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของตัวที่เป็นผลผลิตนะครับหรือเอาท์พุตออกมามีอะไรนะครับนโยบายต่างประเทศแน่นอนว่าตัวนโยบายต่างประเทศเนี่ยมันมีผลนะครับทั้งบวกและลบแน่นอนว่าวัตถุประสงค์การกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างที่ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับมีอยู่4 5 6 7ประการดังนั้นนะครับเมื่อมีตัวนโยบายออกมาแล้วจากตัวกระบวนการแน่นอนว่ามันก็จะเข้าไปสู่กระบวนการของเรียกว่า Foreign Policy Impact Outcomes ก็คือมีผลกระทบนะครับ
จากตัวนโยบายต่างประเทศที่กระทำไปอย่างที่ผมบอกแล้วฮะถ้าให้มองถึงนโยบายต่างประเทศ

เหมือนรัฐ A รัฐ B รัฐ A มีนโยบายต่างประเทศไปถึงรัฐ B รัฐ B แน่นอนว่าผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้ามองในเรื่องของระหว่างประเทศหรือพหุภาคีจะเป็นอย่างไรหรือนมองในระดับทวิภาคีระหว่างกันเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ก็ต้องคำนึงถึงในการวิเคราะห์นโยบายต่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเชิงระบบและแน่นอนมันก็จะมีผลย้อนกลับมานะครับกลับเข้ามาใหม่ทีนี้ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศมีอยู่ด้วยกัน4ประการนะฮะ4ปัจจัยด้วยกันปัจจัยประการแรกก็คือปัจจัยสภาพแวดล้อมของการตัดสินใจอันนี้เป็นเรื่องของการรับรู้นะครับเป็นเรื่องของการรับรู้ที่ผู้นำจะต้องรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆนะครับสถานการณ์ต่างๆปัจจัยประการที่2ก็คือปัจจัยทางจิตวิทยาอันนี้แน่นอนนะฮะเมื่อกี้ที่พูดถึงไปแล้วนะครับในหน่วยอื่นนะครับก็พูดถึงเรื่องของผู้นำกับการกำหนดนโยบายต่างประเทศซึ่งมีผลนะครับในทางจิตวิทยาของตัวผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการขัดเกลาทางสังคมในเรื่องของภูมิหลังในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของสถาบันการศึกษาในเรื่องของสภาพแวดล้อมอะไรต่างๆซึ่งมีผลทางจิตวิทยาของผู้นำในการกำหนดนโยบายต่างประเทศปัจจัยประการที่3คือปัจจัยระหว่างประเทศอันนี้ต้องมองในเรื่องของตัวระบบระหว่างประเทศว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างอย่างเช่นในช่วงยุคสงครามเย็นเนี่ยโครงสร้างของรัฐต่างๆหรือระบบระหว่างประเทศนี่เป็นอย่างไรหรือในปัจจุบันที่เป็นยุคที่เรายุคโลกาภิวัตน์แล้วมองเรื่องของความแตกต่างทางอุดมการทางการเมืองว่าเธอเป็นเสรีนิยมเธอเป็นประชาธิปไตยฉันเป็นคอมมิวนิสต์เราติดต่อด้วยกันไม่ได้เราตัดความสัมพันธ์กันเราเป็นอริระหว่างกันในปัจจุบันมันไม่ใช่ไม่ได้คิดแบบนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยระหว่างประเทศในยุคในแต่ละสมัยก็มีผลต่างๆนะครับในการกำหนดนโยบายต่างประเทศอย่างปัจจุบันเนี่ยเราบอกแล้วฮะอุดมการทางการเมืองที่แตกต่างกันไปแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวอุปสรรคหรือเป็นตัวปัญหาอีกต่อไปเธอจะมีระบอบการปกครองแบบไหนอย่างไรเธอจะมีความเชื่อแบบไหนอย่างไรถ้าติดต่อมีความดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยกันได้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่ก็จบนะครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยระหว่างประเทศที่ต้องมาคำนึงถึงในแต่ละยุคในแต่ละช่วงในแต่ละสมัยในแต่ละระบบปัจจัยประการสุดท้ายประการที่4คือปัจจัยภายในประเทศอันนี้ก็แน่นอนเป็นปัจจัยที่เมื่อกี้ที่บอกว่ามีทฤษฎีเรื่องของการเมืองในระบบรัฐบาลที่เป็นตัวผลักดันนะครับว่าปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงมีอะไรบ้างและวัตถุประสงค์ของการกำหนดนโยบายต่างประเทศที่ออกไปนั้นมีความสำคัญอันนี้ถือว่าเป็นปัจจัยภายในประเทศที่จะต้องคำนึงถึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมส่งผลต่อการกำหนดนโยบายต่างประเทศครับ

0: ักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชารัฐศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
2: เราเรียนมาทางสายดนตรีแล้วมาทำงานทางดนตรีแต่ในเมื่อเราแต่งเครื่องแบบตำรวจแล้วเนี่ยเรื่องกฎหมายเรื่องการปกครองผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ครับคนในรัฐศาสตร์ไม่ใช่จะมุ่งหวังที่จะเป็นใหญ่หรือมีอำนาจอย่างเดียวมองอย่างคือจะทำไงให้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขคนเสมอภาคเข้าเทียมกันมสท.คือมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีโอกาสได้เรียนรู้เท่าเทียมกันหมดซึ่งผมเองก็ประสบความสำเร็จมาแล้วครับ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ฮัลโหล
4: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
3: งานนี้ผมขอแล้วกัน
4: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
3: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
7: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
8: น้องก็พูดถูกครับ
9: ไม่โกงด้วยหรอ
10: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
11: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
12: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
13: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุกสบายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
14: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็มีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
15: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วย7การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในราชการไทยค่ะสำหรับเนื้อหาในส่วนของหน่วยนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งเป็น5ส่วนหลักๆนะคะในส่วนที่1เองนะคะจะเป็นเรื่องความหมายและลักษณะเฉพาะของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐค่ะสำหรับความหมายนะคะโดยหลักๆแล้วจะมีความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรทั่วไปมีอย่างกว้างและอย่างแคบนะคะอย่างกว้างก็คือเป็นกิจกรรมนะคะหรือการบริหารที่เป็นส่วนสนับสนุนที่ดูแลเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมดนะคะของในองค์กรก็คือพูดง่ายว่าเป็นงานสนับสนุนที่ดูแลเรื่องการบริหารบุคคลนั่นเองนะในส่วนที่แคบเฉพาะลงมาอีกนะคะมีนักวิชาการได้ให้ความหมายว่าเป็นการดูแลกิจกรรมต่างๆที่ทั้งผู้บริหารนะคะและที่มีผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบนะคะในการดูแลเรื่องคนเนี่ยค่ะซึ่งจะแบ่งเป็น4กิจกรรมหลักนะคะกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการจัดหาทรัพยากรมนุษย์เข้ามาในหน่วยงานนะคะหรือเรียกว่า staffing นะคะ